0: ว่าลืมอะไรเหรอลืมว่าฉันติดเหล้าอะไรอย่างนี้เป็นตอนมันก็เป็นคำถามเชิงปรัชญาไงคุณธนันว่าเอ๊ะจริงๆชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่น่าสนใจนะน่ารักดีนะคะการสอบแบบนี้ค่ะ
1: ก็เป็นทั้งหมดของเช้าตะโลกเช้าวันนี้นะครับเราสองคนผมธนัสศิริวังคุณและคุณสังกมาสารวัตรต้องลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide build defend my food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตร

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงค์ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

0: แต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
12: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
13: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
13: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
14: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ วรรณรุจิรายการท่องพุท

0: ทและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
1: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: และ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเช้าๆแบบนี้นะครับก็มาคุยกันไปตามนะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันนะครับคุณอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณอรวรรณจะเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะฮะและอย่างที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับทราบเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่สนามบินก่อนเดินทางลงมาหาดใหญ่แล้วก็อยู่ที่ปัตตานีมีภารกิจปัตตานีอยู่ที่ปัตตานี2วันคือเมื่อวานและวันนี้วันนี้ผมจะเสร็จภารกิจประมาณช่วงบ่ายเย็นๆนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าในช่วงต้นของรายการวันนี้ก่อนจะไปดูข่าวอื่นๆข่าวต่างๆนะครับไหนๆก็อยู่ที่ปัตตานีแล้วคิดว่าหลายท่านก็อยากจะรู้นะฮะว่าบรรยากาศที่ปัตตานีช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในปัตตานียะลานราธิวาสไปก่อนหน้านี้ที่ทำให้หลายฝ่ายตื่นตระหนกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะมันพอดีกับการที่รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศิริศักดิ์คงเกตแก้วนั้นเดินทางไปมาเลเซียก่อนหน้านี้ไปพบกับทางคนสำคัญของมาเลเซียเพื่อที่จะหารือร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยในฐานะที่เป็นรองนายกรับผิดชอบด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าก็คุยเรื่องนี้กันก่อนเป็นประเด็นแรกก็แล้วกันเนี่ยนะครับเนี่ยก็ถ้าถามว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมก็ต้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ใน3จังหวัดเนี่ยเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีการไปเผาทำลายนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็รถหรือสถานที่ราชการต่างๆนะครับมีการก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็มีผลต่อเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยกันมากขึ้นนะฮะถ้าเจอคุณรอนเข้ามาแล้วนะรอนสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีค่ะวันนี้เจ็บคอมาก
7: อ๋อเหรอผมกำลังพูดถึงปัตตานีผมอยู่ปัตตานีตอนนี้ตอนเช้าผมอยู่ที่ก็กลางเมืองปัตตานีนะคุณรอนเป็นโรงแรมที่มาอยู่พักอยู่เป็นประจำที่ซีเอสปัตตานีก็บรรยากาศตอนเช้าก็ดีอากาศดีวันนี้นะเพียงแต่ว่ากำลังเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าผมมาจากหาดใหญ่กว่าจะเข้าปัตตานีนี่ทุกทิศทุกทางของการเข้าเมืองปัตตานีเนี่ยก็จะเข้มมากกว่าคราวที่ผมมาคราวที่แล้วก่อนเกิดเหตุนะหลังเกิดเหตุมานี่ตอนนี้นี่ป้อมต่างๆนะด่านตรวจต่างๆที่จะเข้าสู่เมืองปัตตานีนี่เข้มมากเลยเข้มงวดมากแล้วก็มีการดูจากเรียกว่าไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มาอันนี้เป็นบรรยากาศที่สัมผัสได้ในครั้งแรกในกรณีที่เข้ามาเนี่ยอันที่สองมีโอกาสได้คุยกับคนปัตตานีโดยตรงเลยนะน้องๆที่เป็นคุณหมออยู่ที่ปัตตานีเป็นคนพื้นปัตตานีเลยแต่ว่าเขาก็ทำอาชีพเป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ที่นี้จริงๆเนี่ยเขาก็สะท้อนให้ผมฟังว่าจริงๆแล้วเขาก็มีรู้สึกว่าเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติทุกวันเขาก็ยังสามารถที่จะออกจากบ้านไปเซเว่นด้วยความสบายใจค่ำๆกลางคืนนะอันนี้คือในตัวเมืองไม่ใช่ในต่างอำเภอนะแล้วเขาก็สะท้อน

0: รู้สึกอย่างเงี้ยเปิดว่าคุณหมอท่านนี้ท่านก็เป็นคนที่ติดตามสถานการณ์และท่านก็ทำงานระหว่างประเทศด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ยกมาพูดอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าเทียบสถิติกันแล้วเนี่ยในระหว่างเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเมืองใหญ่ๆในยุโรปหลายเมืองที่เราไปเที่ยวกันนะถ้าดูสถิติเนี่ยนะหลายประเทศความรุนแรงมากกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะอันนี้เป็นมุมมองของคนนะเขาบอกว่ามุมนี้เนี่ยความจริงเนี่ยรัฐบาลน่าจะสื่อเรื่องนี้กับต่างประเทศหน่อยหนึ่งว่าให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเมืองที่เรานิยมไปเที่ยวกันนะหลายเมืองในยุโรปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกหรือยุโรปตะวันออกเนี่ยเดิมเนี่ยนะโอ้ความรุนแรงหรือแม้แต่ในอเมริกาเองในหลายเมืองรุนแรงกว่าเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะเลยถ้าเทียบกันด้วยตัวเลขสถิตินะมุมนี้ก็น่าสนใจนะก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสได้บอกเรื่องนี้กับรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีศักดิ์วงเกตแก้วนะเขาจะพูดเรื่องนี้แบบนี้แหละว่าช่วยกันสื่อสารในมุมนี้อีกมุมหนึ่งก็จะดีมากเลยทีเดียวทีนี้พอพูดถึงเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศนะท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีศักดิ์วงเกตแก้วแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะพาย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวันที่7กันยายนวันที่ผ่านมานี่เองที่มาเลเซียที่ท่านรองนายกศรีศักดิ์วงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมด้วยคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้ในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียนะและก็พบหารือกับทางเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยรวมทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคเหนือตอนเหนือของมาเลเซียโดยมุ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสองฝั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะคุยประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่จะเกิดขึ้นโดยไทยเราจะเป็นเจ้าภาพปีนี้ในกรวันคือการประชุมกรรมการความร่วมมือทวิภาคีหรือ JC ครั้งที่16แล้วก็การประชุมในส่วนของกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนหรือ JDS ระดับรัฐมนตรีครั้งที่7ที่ประเทศไทยรวมทั้งมาเลเซียเนี่ยเตรียมจะมีการตั้งผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยคนใหม่เพราะว่าคนเก่านั้นก็ครบวาระพอดีคือมาเลเซียเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขทุก2ปีในคนเดิมก่อนหน้านี้ก็เป็นมาถึงปี67เดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งคนใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี67แล้วก็มาหมดแล้วนะ2ปีหมดแล้วเรียบร้อยก็จะตั้งคนใหม่กันอีกแล้วอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคุณระวันว่าเขาก็เปลี่ยนบ่อยเหมือนกันนะ2ปีเปลี่ยนครั้ง2ปีเปลี่ยนครั้งแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดูจะไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งกันตกลงไอ้รูปแบบเนี้ยที่มีผู้บริการอำนวยความสะดวกของมาเลเซียที่ก็มาช่วยเนี่ยช่วยได้จริงหรือเปล่าก็เป็นคำถามนะและจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะวันก่อนเนี่ยมีการไปสัมภาษณ์พลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ซึ่งก็เป็นอดีตสนช.อดีตสว.อันนี้ก็เป็นเพื่อนของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละท่านได้สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะบอกตามแผนเนี่ยจะมีการถอนกำลังทหารออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2570นะนี่มันปี69แล้วปีหน้าก็เป็น70แล้วแต่ถ้าเหตุการณ์มันยังเป็นอยู่อย่างนี้ในประวัตินะคำถามข้อใหญ่เลยนะจะถอนได้จริงหรือเปล่าหรือจะถอนบางส่วนเพราะว่าตามแผนเนี่ยวางไว้คือจะให้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนดูแลพื้นที่แล้วก็อาจจะมีตำรวจด้วยในฐานะนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาติจะดูแลพื้นที่ฟังดูอย่างนี้แล้วเหตุการณ์อย่างนี้ปั๊บดูท่าทางจะมันก็ยากนะแผนที่วางไว้คงจะยากถ้ามันยังเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นน่าจับตาดูสำหรับหนึ่งมาเลเซียในการประชุมร่วมกับเราปีนี้นะครับปาร์ตี้แล้วก็เรื่องการตั้งผู้ในการดำเนินการสุดในการพูดคุยสันติสุขของมาเลเซียจะเป็นยังไงคนที่มาใหม่จะช่วยได้ขนาดไหนอย่างไรและอันที่สามแผนเดิมที่เราวางกันเอาไว้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่ปัตตานีก็เล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนตัว
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวคงได้มีบรรยากาศเพิ่มเติมเนาะที่คุณวิเชษฐ์ได้ไปลงพื้นที่เห็นสถานการณ์จริงๆนะของผู้คนในจังหวัดเดี๋ยวคงได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเรื่องมีราวอะไรกับเหตุที่ ไม่ค่อยจะนึกว่ามันจะมีก็มีนะคุณวิเชษก่อนหน้านี้ใช่ไหมมีข่าวเรื่องของการมาจัดตั้ง Data Center มีความเป็นห่วงเรื่องของการเก็บคลังน้ำมันก็ต้องมานั่งดูระเบียบต่างๆกันนะคะแล้วก็ใบอนุญาตต่างๆก็ให้ระงับไปก่อนแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้มันมาจากอะไรนะคะน้ำมันที่รั่วนะคะน่าจะเกือบ 30,000 ลิตรนะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะก็น่าเป็นห่วงมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไปอยู่ในท่อระบายน้ำที่ย่านพระราม3นะคะคือข่าวคราวนี้ได้ทราบกันนะคะมาตั้งแต่ตอนค่ำๆนะคะดิฉันก็ไม่ได้ตามแต่ต้นแล้วเมื่อวานเอ๊ะทำไมมีข่าวกทม.เขาไปตามเรื่องนี้กันก็น้องก็ไปทำข่าวมาเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ค่ะคุณวิเชษไปพบว่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดน้ำมันที่พี่ส่งให้เนาะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของตั้งแต่ตัวผู้ว่ากทม.เลยนะคะคุณชัชชาติอันนี้ค่ำวันที่7กันนะเหตุการณ์มันแล้วก็ยาวมาทั้งวันจนเมื่อคืนด้วยบอกว่าตอนค่ำเนี่ยนะคะทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขตคลองเตยนะคะเป็นเขตต่อเนื่องนะมีคลองเตยมียานนาวามีกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทีมกู้ภัยนะคะเขาได้รับแจ้งบอกว่าไอ้บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ที่เป็นรอยต่อของเขตคลองเตยแล้วก็ยานนาวาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าทำไมได้กลิ่นน้ำมันแรงมากเลยโชยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะคะคือพอเจ้าหนี้ไปดูแบบเปิดท่อไปเนี่ยคือเวลาเราเห็นน้ำในท่อระบายน้ำกทม.วิเชษเราก็คาดหวังว่ามันไม่ใสอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้มันดำปื้ดอ่ะมันดำปื้ดเลยนะคะคือมันดำเพราะมันเป็นคราบน้ำมันลอยขึ้นมาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเอาบูมซับน้ำมันเนี่ยเข้าไปสกัดการกระจายตัวของคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเอาน้ำยาขจัดคราบน้ำมันนะก็ต้องเลือกประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยฉีดสลายกลิ่นระเหยก่อนแล้วก็ต้องดูว่าสภาพอากาศในบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นยังไงนะคะในคำแนะนำเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยบอกว่าต้องปิดประตูหน้าต่างก่อนนะคะเอาขออภัยเปิดไม่ใช่ปิดอ่านผิดบอกว่าเวลาได้กลิ่นน้ำมันให้เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวกแต่อย่าไปเปิดแอร์เพราะบางคนบอกโอ้โหมันเหม็นอะเปิดแอร์แบบเปิดมันจะระบายเขาบอกให้เลี่ยงอย่าไปเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็พอมันมีไอแบบของกลิ่นน้ำมันไม่รู้ว่ามันจะมีละอองไออะไรขนาดไหนเนาะต้องระมัดเรื่องเพลิงระวังเรื่องไฟเป็นพิเศษเลยค่ะอย่าไปจุดไฟจุดบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ให้เกิดประกายไฟในบริเวณใกล้ๆท่อนะคะและที่สำคัญคือคนที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจให้ใส่หน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนนี้เอาไว้ช่วยกรองกลิ่นและสารเคมีนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของเมื่อวันที่7นะคะจากนั้นผู้ว่ากทม.ก็ไปดูตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนมาค่ำอีกรอบนึงค่ะปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้เห็นว่าตกลงน้ำมันนี้มันมาจากไหนนะแต่เอาว่าในแง่ของการไม่ให้มันลุกลามบานปลายก่อนผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งพร้อมคณะนะและคราวนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนด้วยบอกว่าต้องไปบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำปนเปื้อนเร่งสูบระบายน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ระดมสูบออกไปเนี่ย 22,000 กว่าลิตรคุณวิเชษมันขนาดไหนอะน้ำมันค้างอยู่ในท่อระบายน้ำได้แบบคือโหจริงๆมัน 30,000 นะแล้วสูบออกไปแล้วเนี่ยสูบออกไปแบบได้ 22,000 กว่าลิตรแล้วสูบจนตอนนี้เนี่ยนะคะเหลือเป็นเพียงคราบฟิล์มกลิ่นก็เริ่มลดลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ยืนยันว่าไอ้ที่สูบออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำกระบวนการบำบัดไม่ปล่อยทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะนะคะตอนนี้ก็เลยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดได้มีการมอบให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นคนบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดและให้บริษัทน้ำมันเอกชนเนี่ยรับผิดชอบหลักในการแก้ปัญหานี่ถ้าได้อย่างนี้แสดงว่าก็ต้องน่าจะออกมาจากคลังน้ำมันของเอกชนแล้วหลักคุณวิเชษถูกไหมนะพอบอกว่าให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมาแก้ปัญหาวิเคราะห์สาเหตุด้วยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงนะคะก็ขนออกมา 22,000 ลิตรนะ พวกน้ำมันตกค้างในท่อระบายน้ำขนย้ายไปกำจัดแล้วต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงคอยวัดค่าไอระเหยนะคะคือไอระเหย Wi-Fi เนี่ยเขาคือบอกว่าต้องคอยตรวจเสมอว่าตามผิวถนนนะคะแล้วพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยถ้าความเข้มข้นของไอระเหย Wi-Fi สูงขึ้นไปแตะ 15-20% ต้องไปตามแจ้งกับดับเพลิงและกู้ภัยมาเลยนะคะแล้วก็สำนักงานเขตเพื่อมาเตรียมกำลังแล้วก็มาตรการลดความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยทางเขตคลองเตยเนี่ยนะเขาเตรียมโฟมดับเพลิงสำรองเอาไว้นะคะรถดับเพลิงแล้วก็กำลังสนับสนุนคอยปฏิบัติงานแล้วนะคะในถึงระดับนี้ชาวบ้านยังอยู่ได้ไหมอันนี้คงจะเป็นคำถามในใจของหลายๆคนที่ประชุมเนี่ยเมื่อคืนวานนี้เขาบอกว่าประเมินแล้วสถานการณ์ยังไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้งสองแห่งแต่จะตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนกรองกลิ่นอย่างที่บอกชาวบ้านถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งทัฟฟี่สปองดูตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีการเปิดหน้าดินค่ะสำรวจแนวท่อเลยนะคุณวิเชษก็คาดว่าจะต้องปิดเส้นทางปฏิบัติงานกันเนี่ยอย่างน้อย2วันนะคะก็จะไปดูซิว่ามันมีจุดบกพร่องตรงแนวท่อส่งน้ำมันเนี่ยตรงไหนหารอยที่มันมีความบกพร่องแล้วก็จะประสานงานกับการรถไฟนะเพราะว่าถ้าเปิดหน้าดินยาวแล้วแน่นอนมันน่าจะกระทบต่อเรื่องของสาธารณูปโภคด้วยแล้วก็อาจจะการสัญจรที่อาจจะไปกระทบกับเส้นทางรถไฟด้วยนะคะก็บอกว่าจะประสานกับการรถไฟแล้วก็หน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าไม่ให้กระทบต่อท่อส่งระบบอื่นอันนี้ก็น่าจะขอเวลาอีกสัก 2-3 วันนะคุณวิเชษนะคะนี่ก็คือภัยที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะอยู่กรุงเทพมาตั้งนานใช่ไหมคุณวิเชษวันดีคืนดีมีตึกใหญ่ๆมาขึ้นข้างๆเอากลายเป็น data center เก็บน้ำมันได้อย่างนี้เอาท่ออยู่แถวๆบ้านทำไมมันมีกลิ่นน้ำมันระเหยขึ้นมาโอ้ก็กลายเป็นว่าน่าจะมีปัญหาแบบจากรอยรั่วของท่อส่งน้ำมัน
0: แล้วบริษัทเอกชนออกมาแสดงความรับผิดชอบหรืออะไรหรืออย่างคุณรอน
1: คือยังตามอยู่อ่ะคุณวิเชษนี่ดิฉันยังนั่งดูอยู่ว่าหรือดิฉันดูข่าวไม่ครบรู้ยังไม่เห็นชื่อบริษัทน้ำมันที่เปิด
0: ถ้าอยู่แถวคลองเตยมันก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทตรงนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมข้าวคังน้ำมันผมก็มันก็อยู่ใกล้ๆกับหนังสือพิมพ์ประกอบโพสต์เดิมที่ตั้งของสำนักงานประกอบโพสต์ตรงนั้นสมัยก่อนหรือไทยโพสต์ด้วยตรงนั้นน่ะสยามโพสอะแถวนั้นละแวกนั้น
1: เจอแล้วล่ะ
0: ม
1: ี
0: คลังน้ำมันอยู่แล้ว
1: เจอจากทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบางจากกับเชล
0: นั่นแหละเชลตรงนั้นที่แน่ๆคือเชลผมเคยเข้าไป
1: กรมควบคุมมลพิษด้วยนะคะกรมควบคุมมลพิษท่านอธิบดีสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ไปสนับสนุนกับกทม.นะก็บอกว่าต้องตรวจวัดค่าไอ้ค่าละอองไอที่มันจะไวไฟอะนะคะเขามีชื่อว่า lower explosive limit นะคะที่แถวท่อนะคะเพราะว่าต้องดูถ้าค่ามันยังต่ำๆเนี่ยยังไปทำงานได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดการน้ำมันตกค้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยข่าวบางกระแสก็ไม่เอ่ยชื่อบริษัทน้ำมันเนาะแต่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยท่านบอกว่าบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดก็สนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำของกทม.มาให้100จุดนะคะก็เอาเป็นว่าบางจากก็รับเอาน้ำมันนั้นน่ะไปกำจัดนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะคอยฉีดน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหลเพิ่มเติมเฝ้าระวังกันรายชั่วโมงเลยค่ะคุณวิเชษทุกชั่วโมงต้องคอยมอนิเตอร์นะคะแล้วก็ตอนเนี้ยกรมควบคุมมลพิษนะคะได้เก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เขาเรียกว่า oil fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันนะ เพื่อจะดูว่าลักษณะของน้ำมันประกอบการตรวจสอบหาแหล่งที่มา นะคะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์แต่ว่าแถวนั้นแหละที่บอกว่ามีบริษัทน้ำมันที่เข้ามาช่วยอ่ะก็มีบางจากกับเชลเนาะแล้วก็บอกว่าจะเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนมาวิเคราะห์น้ำกันอีกทีนึงก็คือตอนนี้ต้องไปดูก่อนว่าลักษณะน้ำมันเนี่ยจะย้อนไปว่ามันมาจากไหนมันรั่วมายังไงมันมาถึงท่อระบายน้ำตรงนี้ได้ยังไงนะคะวันนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาสำหรับเส้นทางการจราจรอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ฝากท่านที่ติดตามรายการว่าถ้าอยู่แถวๆเส้นที่เขาไปตรวจเรื่องน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทบางจากเนี่ยจะปิดผิวการจราจรประมาณ3เมตรเพื่อตรวจสอบบริเวณที่ต้องสงสัยคือวันนี้นะคะวันที่9เนี่ยจะตรวจสอบว่ามันมีการรั่วของท่อส่งน้ำมันหรือไม่กรมควบคุมมลพิษจะคอยติดตามสถานการณ์จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติส่วนการดำเนินการกับคนที่ต้องรับผิดชอบมีความผิดนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูตามกฎหมายกันต่อไปค่ะอันนี้ก็คือณขนาดนี้นะว่าไอ้ภัยแบบใกล้ๆตัวแบบที่ไม่เคยพบเคยเจอนี่มันก็มาเหมือนกันนะ
0: ใช่คือตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ติดแถวๆคลองเตยแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอดีตเนี่ยมันจะใช้รถคุณผู้ชมนึกภาพบอกว่าเป็นรถไฟใช่ไหมแล้วก็ขนเนี่ยขบวนขนน้ำมันอ่ะเป็นถังอ่ะเราจะเห็นบ่อยเลยโอ้โหนะจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นคลังน้ำมันมันจะตั้งอยู่อ่ะแล้วก็จะวิ่งผ่านมาถนนพระราม4อ่ะเราจะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีรถกระบวนแบบนี้รถน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยวิ่งผ่านตลอดหลายผมโอ้โหมันหวาดเสียวมากเลยนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนกันเกิดขึ้นตรงนั้นรับรองเนี่ยมันอันตรายนะตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่าให้ผ่านส่งผ่านระบบท่อใช่ไหมก็เป็นท่อแทนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่อที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันชำรุดตรงไหนยังไงมันถึงที่เกิดระบบที่มันรั่วไหลออกมาแบบนี้ก็ต้องไปตรวจดูถ้าเป็นอย่างนี้นะผมไม่ใช่เฉพาะจุดนั้นจุดเดียวนะอาจจะต้องไปดูจุดอื่นด้วยที่ท่อมันผ่านไงประวันอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่ามันใช้ระบบท่อแทนไงเดิมเนี่ยขนเป็นขบวนรถไฟใช่ไหมตอนหลังก็พยายามจะไม่ให้ผ่านแล้วก็ต้องหาทางแก้นะเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะระบบท่อเราก็เคยเห็นมาแล้วในหลายๆประเทศอ่ะบางทีพอส่งแก๊สผ่านระบบท่อน้ำมันผ่านระบบท่อเนี่ยเกิดมันรั่วแล้วมันเกิดมีประกายไฟเชื้ออะไรปะทุขึ้นมานี่ก็อันตรายนะอยู่ในกลางเมืองอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็น่าเป็นห่วงนะถือว่ายังดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนึกหรอก
1: ใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวค่อยมานำเสนอต่อนะคะแต่ณขณะนี้ยังเป็นอย่างนี้ดิฉันก็เดาเอาว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วลงหาทางหนีทีไรนะว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆเส้นที่มีปัญหาละกันเนาะน่าจะค่อนข้างคลุกคลักกันเลยทีเดียวค่ะนะคะคุณวิเชษฐ์อยากไปเรื่องไหนต่อไปหมอคางดำหน่อยไหมหรือจะไปไหนดี
0: ไปคางดำหน่อยดีกว่าเมื่อวานเราพูดถึงคางดำว่าอะไรจะไปรอรุ่นว่าศาลปกครองจะว่ายังไงนะก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับก็หลายคนที่ลุ้นกันอยู่นะศาลปกครองกลางนะอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวมแล้ว54คนเนี่ยฟ้องกรมประมงเป็นจำเลยที่1นะแล้วก็กับพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก18คนในฐานะจำเลยต่อที่ถือว่าเป็นการดำเนินการเนี่ยนะครับเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะครับโดยละเลยต่อการดำเนินการตามกฎหมายในการควบคุมบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนนำไปสู่การแพร่ระบาดของสัตว์ดังกล่าวในประเทศไทยในหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังเห็นว่าละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำและขอให้มีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐปราบปรามฟื้นฟูและมีการกำจัดปลาหมอคางดำอย่างดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับประกาศภัยพิบัติเพื่อนำเงินมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือไล่เบี้ยนะผู้เป็นต้นเหตุแห่งการระบาดแห่งการแพร่ระบาดด้วยนะครับศาลเนี่ยก็เลยพิพากษาให้คนที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงก็คือกรมประมงเนี่ยและอธิบดีกรมประมงนะครับให้ไปตามแผนการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดต่อไปนะคือพูดง่ายให้ดำเนินการตามแผนต่อไปที่ทำอยู่แล้วนี่แหละนะครับส่วนการประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติในศาลบอกว่าอย่างนี้ศาลบอกว่าอันเนี้ยไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าในเขตพื้นที่ที่แพร่ระบาดก็คือจังหวัดสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัติหรือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสมุทรสงครามเนี่ยนะใครที่เป็นผู้ร้องที่ไปร้อง และก็ได้รับผลกระทบในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ส่วนจังหวัดอื่นๆนะศาลมองว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้ก็เท่ากับว่าใครที่ไม่ได้ฟ้องเช่นอยู่จังหวัดอื่นสมุทรปราการสมุทรสาครไม่ได้ไปฟ้องศาลเลยนะคุณวันจะไม่ได้รับผลจากการดำเนินการในแง่ของการเยียวยาด้วยเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บก็จะทำให้กระทรวงมหาดไทยก็ไม่สามารถจะสั่งการให้ผู้ว่าการจังหวัดอื่นๆนะที่มีปัญหาเช่นเดียวกันเนี่ยไปประกาศให้เป็นภัยพิบัติได้แต่เราก็ตามวันนี้เนี่ยแน่นอนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับนะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องนี้หลังจากนี้กุลวันก็บอกว่าคำพิพากษามันจะยังไม่มีผลทันทีนะมันจะมีผลภายหลัง180วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาเมื่อวานนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าอธิบดีกรมประมงหรือกรมประมงสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นคือศาลปกครองกลางเนี่ยนะต่อศาลอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปนั่นก็เหมือนในกรณีของทางประธานกสทช.นั่นแหละคุณหมอสรณะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีผลนะครับก็ต้องรอลุ้นต่อไปชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่ากรมประมงและอธิบดีกรมประมงจะมีการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางหรือเปล่านะถ้ามีการอุทธรณ์ก็ต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุดตัดสินก่อนแต่ถ้าเกิดไม่อุทธรณ์นะครับกรวันก็จะต้องดำเนินการตามนี้กระทรวงมหาดไทยก็สามารถสั่งให้ผู้ว่าสมสงครามประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็เยียวยาผู้รับผลกระทบได้แต่ที่แน่ๆก็คือแผนการดำเนินการในการจัดการกับปัญหาเนี้ยต้องดำเนินการต่อไปนะอันนี้ครอบคลุมจังหวัดอื่นด้วยนะครับนะทุกจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ
1: มันต้องไล่เรียงแบบถ้าดูจากที่คำพิพากษาศาลปกครองเนี่ยหนึ่งเขาไล่มาตั้งแต่ว่าตัวเจ้าหน้าที่รัฐก็คือทางกรมประมงละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมการที่มีคนนำเข้าปลาหมอคางนำเข้ามาจนมันแพร่ระบาดนะคะคำว่าละเลยปรากฏอยู่ในคำพิพากษาหลายพฤติกรรมด้วยกันละเลยในการควบคุมแล้วละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับคนนำเข้ามานะจนทำให้ประชาชนและผู้ฟ้องคดีเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็อันนี้คือในการฟ้องนะคะในคำฟ้องนะคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาอันนี้คือฟ้องคำฟ้องส่วนศาลเนี่ยศาลก็ได้อธิบายใช่ไหมคะบอกว่ากรมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันการนำเข้ามาสำหรับปลาหมอสีคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นกระทบต่อพันธุ์สัตว์พื้นเมืองนะคะแต่ไม่ควบคุมตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นการละเลยต่อหน้าที่คำนี้นะคะคือคนที่ฟ้องอ่ะเขาก็มีคำว่าละเลยต่อหน้าที่ศาลก็เห็นตามนั้นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นต่างถิ่นนะคะแล้วก็การแพร่ระบาดเนี่ยนะซึ่งจะพบว่ามันมาช่วงแรกก็ตั้งแต่ปี2555ถึง2559กรมประมงมีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะตามกฎหมายแต่ว่าแม้จะมามีคือหลังจากนั้นมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจมหายไปที่ไหนนะคุณวิเชษฐ์มารู้อีกทีนึงคือน้องปลาหมอคางดำนี่รุกคืบเข้าไปกินปลากินกุ้งลูกกุ้งโอ้ยแบบเจ๊งกันเป็นแถบๆเลยนะคะแถวสมุทรสงครามเนี่ยนะคะบอกว่าแม้จะมีมาตรการและแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปี67ถึง70นะคะอันนี้เป็นแผนระยะยาวแต่มันก็ยังไม่สามารถถือได้ว่าปัญหาสิ้นสุดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะก็เมื่อกี้ก็เป็นไปอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกทั้งศาลก็เลยให้กรมและอธิบดีเนี่ยอธิบดีกรมประมงต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ตามแผนงานให้แล้วเสร็จใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดต้องสำรวจติดตามสถานการณ์ควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำต้องป้องกันไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งทำกินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนการช่วยเหลือก็มีคำละเลยออกมาอีกเหมือนกันอันนี้เมื่อกี้กรมประมงละเลยส่วนอันนี้เป็นผู้ว่าสมุทรสงครามละเลยค่ะศาลใช้คำว่าผู้ว่าสมุทรสงครามเนี่ยละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรที่ไม่ประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองและอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติอันนี้ก็มีคำสั่งไปถึงกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน ก็ให้พิจารณาสั่งการในการใน90วันนับจากคดีถึงที่สุดอันนี้ก็คือให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนาะจะได้เข้าเกณฑ์ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีเกณฑ์ของภาคราช

0: เอกชนนะคะอันนี้ศาลปกครองบอกว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ฟ้องในประเด็นนี้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่จะเอาเรื่องนี้มาขอให้ศาลบังคับได้นะคุณวิเชษ
1: ก็เป็นว่าไม่ได้เป็นคำสั่งแต่ปกครอง
0: ใช่มันก็จะต้องไปเป็นคดีแพ่งเพราะว่าทางทีมทางกฎหมายที่ทำคดีให้กับชาวบ้านเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเป็นสภาทนายความเนาะเขาบอกว่าก็พอใจในระดับหนึ่งแหละนะคะเพราะว่าต้องการให้มีการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนคดีเรียกค่าเสียหายเนี่ยฟ้องไปแล้วนะคะคุณวิเชษ 2,000 กว่าล้านบาทเรียกจากบริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง9รายอันนี้อยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ค่ะจะนัดฟังคำสั่งในวันที่14กันยายนนี้นะคะเพราะว่าเป็นการฟ้องแบบกลุ่มซึ่งเขาบอกว่านานๆเราจะเจอการฟ้องแบบกลุ่มคดีปลาหมอกระปังคางดำเนี่ยเป็นการฟ้องแบบกลุ่มเรียกค่าเสียหายแบบกลุ่มเป็นครั้งแรกนะคะของประเทศไทยด้วยถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเขาก็เลยเป็นที่สนใจมากทีนี้ก็จะดูว่าศาลแพ่งในวันที่14เนาะในวันที่14เป็นวันที่ไฮไลท์เหลือเกินนะกกต.วันที่14นะ229อันนี้2,000 ล้านน่ะนะคะ อันนี้ปลาหมอคางดํา 2,000 ล้านอันนั้นผู้กระทําความผิดโกงสว229นะคะ229 229คนวันที่14วันจันทร์หน้ากันทั้งนั้นเลยแม่วันอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคําสั่งวันที่14นี้นะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็คือผลในเบื้องต้นนะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นข่าวนะคุณวิเชษกระหมอคางดำก็ไปถึงอีสานแล้วมีคนเจอนะคะส่วนตัวเจ้ากระทรวงในขณะนี้คุณสุริยะนะก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณวัชรพลขาวขำนะคะซึ่งเขาดูแลกรมประมงไปติดตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางอย่างใกล้ชิดนะคะก็บอกว่าก็จะให้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องทีนี้มีข้อมูลของกรมประมงที่มีขึ้นณวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะกำจัดไปได้แค่ไหนกรมประมงบอกว่ากำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วนะคะ10,683,073 กิโลกรัมเศษ10ล้านกว่าโลนะฮะจากบ่อเลี้ยงเนี่ย6ล้าน5แสนกว่าโลดีนะกลมๆเนาะจากแหล่งน้ำธรรมชาติ4ล้าน1แสนกว่ากิโลนะคะถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยจากบ่อเนี่ยไปกำจัดจากบ่อได้ประมาณ 61% กำจัดจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 38% การแพร่ระบาดกรมประมงบอกว่าพบพื้นที่ที่มีความชุกชุมเนี่ยนะคะจาก10เนี่ยเหลืออยู่8จังหวัดลดไปนิดหน่อย
1: จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่ไม่รู
0: ้เพราะกำจัดไปได้แล้ว10ล้านกว่าโลชุกชุมเนี่ยจาก10เหลืออยู่8จังหวัดแล้วก็มีพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พบการระบาดอยู่เนี่ยอีก3จังหวัดนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแนวทางมาตรการเนี่ย7อย่างเลยนะคุณวิเชษฐ์ดิฉันไวๆแล้วกันเนาะ7อย่างมีอะไรควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งโดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไปกำจัดตัวอ่อนและปลาในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรตั้งเป้านำปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศไม่น้อยกว่า 5,000 ตันไอ้เมื่อกี้10ล้านกว่าโลนะแต่เป้าต้องไปตามกำจัดตามแหล่งน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ตันแล้วก็มีวิธีปล่อยปลาผู้ล่านะกลัวว่าก่อนน้องจะไปล่าเขาจะโดนพี่หมอมันกระซวกกันซะก่อนนะคะต้องเอาที่แข็งแรงจริงมีผู้ล่าอะไรบ้างปลากระพงขาวปลาชะโดและปลากรายค่ะโอ้โหนึกถึงกับข้าวเลยคุณวิเชษเป็นปลาเป็นปลาชิพไว้ประกอบอาหารหลายอย่างเลยนะไม่เคยกินชะโดแต่ปลากรายกับกระพงไม่เคยกิน
1: เขา
0: จะไปปล่อยปลาผู้ล่าไม่น้อยกว่า5ล้านตัวนะแล้วอีปลาหมอที่โดนกำจัดออกไปจะไปสร้างจุดรับซื้อเอาไปเป็นแปรรูปค่ะอร่อยไหมไม่เคยกินเลยใครเคยชิมมาเม้นบอกหน่อยนะเขาบอกว่าจะไปจูงใจให้ไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์กันซะเป็นน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เข้าใจเอาไปลดดงลดดินกันไปนะคะไปทำปลาป่นปลาร้าอันนี้ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเป็นอาหารแปรรูปอันนี้ต้องเอาพวกปลาหมอที่ถูกกำจัดไปใช้ประโยชน์แบบเนี้ย ไม่ต่ำกว่า 5,000 ตันนะคะ
1: คราวที่แล้วมีเอาไปทำ

0: ปลากระป๋องนี่ชาวบ้านไปเจอไม่รู้บริษัทไหน
1: อันนั้นแอบไปทำใครเขาอยากกินล่ะเขาอยากกินซาดีนกับแมคคอเรลเขาไม่ได้อยากกินปลาหมอคังดำวิเชษข้อสี่ตำรวจเฝ้าระวังอะไรก็ว่าไปแจ้งเบาะแสจากประชาชนสร้างความรู้ตระหนักบลาบลาไปอันนี้ไปดูมีงานให้ไปทำคือพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยด้านพันธุศาสตร์ให้ควบคุมการสืบพันธุ์ศึกษาวิธีดึงดูดรวมฝูงปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับให้ไปฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำต้องเพาะพันธุ์ปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า5ล้านตัวแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งอาศัยไม่น้อยกว่า16แห่งเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขจากกรมประมงนะคะก็เป็นว่าในส่วนของการว่าคดีกันต่อนะก็คงจะต้องว่ากันต่อไปนะคะทางชาวบ้านเองก็บอกว่าก็ขอบคุณศาลที่เห็นปัญหานะคะก็เอาเป็นว่าในคดีนี้เนี่ยนะคะมีผู้ถูกฟ้องไว้เนี่ย18รายแต่ศาลก็มีคำยกฟ้องบางรายเหมือนกันนะคะซึ่งในมุมชาวบ้านเองเขาบอกว่ายังเห็นว่าหน่วยงานมารับผิดชอบน้อยกว่าคาดนะคะ อยากให้มีการรับผิดชอบกันให้มากขึ้นเพราะว่าหนึ่งในหน่วยงานที่โดนยกฟ้องไปเนี่ยคุยเชษก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งตอนนี้ที่เขาห่วงกันคือมันลงไปในทะเลแล้วก็ม
2: ี
1: ใช่นะคะอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องดังกล่าวเดี๋ยวต้องดูกันอะว่าในเรื่องของคดีแพ่งเพราะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้ว CP ที่เป็นคนนำเข้ามาเนี่ยโดนอะไรขนาดไหนต้องไปดูตรงคดีแพ่งกันค่ะ
0: คือผมมีความเห็นเพิ่มเติมนิดก่อนปิดเบรกนี้ก่อนวันคือผมว่าจริงๆแล้วแนวปฏิบัติรัฐบาลเนี่ยนะอันที่หนึ่งนะต้องประกาศออกมาเลยหนึ่งกรมประมงจะไม่มีการดูทอนคือผมว่าคุณสุริยะเนี่ยควรจะต้องกล้าประกาศอย่างนั้นนะปฏิบัติรัฐบาลไม่ให้กรมประมงอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปเลยอันที่หนึ่งนะอันที่สองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจะต้องประสานงานกับรัฐมนตรีมหาดไทยไงท่านนายกอนุทินเนี่ยว่าให้มันเป็นแนวปฏิบัติไปเลยไม่ต้องมาให้จังหวัดสมุทรปราการฟ้องจังหวัดสมุทรสาครฟ้องก็เอาแนวปฏิบัติอย่างที่เกิดขึ้นกันที่สมุทรสงครามเป็นแนวปฏิบัติไปเลยแล้วก็ประกาศเป็นภัยพิบัติเจ้าตัวเลขกรมประมงก็มีอยู่แล้วว่าตอนนี้มันระบาดอยู่ในจังหวัดไหนบ้างหนักขนาดไหนอย่างไรก็ไม่ต้องมาให้ชาวบ้านมาเที่ยวเดือดร้อนฟ้องศาลอะไรกันอีกเนี่ยนะคือมันต้องออกแนวแบบนี้ไงครับมันเป็นเรื่องระดับนโยบายของรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้นะก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องทำเป็นสิ่งที่ควรจะทำครับ
1: เราไปพักกันค่ะ
0: ครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: และ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
9: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
10: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
9: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
10: อืมจะชัวร์เหรอ
9: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
10: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม .23 ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
2: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
2: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
12: อ้าวสายต่อ
13: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
14: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
15: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
14: อย่าบอกนะว่าแม
15: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
13: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
18: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องรองน้ำจากเพียว
19: เครื่องรองน้ำต้องเพียว
1: มาติดตามกันในช่วงที่2นะคะคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณค่ะคุณวิเชษอยากไปเรื่องไหนต่อเชิญค่ะ
0: ไปดูเรื่องที่เราคุยกันอยู่ต่อเนื่องเมื่อวานว่าวันละกวันก่อนที่กุรอนพูดถึงเรื่องของปัญหาเรื่องยิวเนี่ยเรื่องของท่านเนี่ยจะทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคนใหม่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะกุรอนก็คือท่านรองนายกศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะเข้าพบพูดคุยเรื่องประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลในประเทศไทยนี่แหละได้แสดงความกังวลนะท่านรองนายกเสียศักดิ์แสดงความกังวลกับประเด็นต่างๆที่มีชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาทำงานหรือเข้ามาประกอบธุรกิจและเข้าอยู่ระยะยาวแล้วปรากฏว่ามาทำการละเมิดกฎหมายไทยจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เราได้ทราบไปแล้วที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยต่อวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเนี่ยที่เป็นชุมชนในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยนั้นนิ่งนอนใจไม่ได้นะท่านก็ใช้คำนี้นะและก็ต้องการให้อิสราเอลเคารพกฎระเบียบวัฒนธรรมประเพณีให้มากขึ้นนะครับโดยก็ยืนยันกับท่านทูตไปบอกว่าไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ตามดังจะเห็นได้จากกรณีมีการในประเทศชาวอิสราเอลเป็น1รายแล้วก็ฝรั่งเศสอีก1รายนะท่านรองนายกศรีศักดิ์ก็บอกว่าท่านทูตก็ได้รับนะทราบปัญหาและยืนยันนะครับว่าจะไม่นิ่งนอนใจรวมทั้ง ได้ลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแล้วที่ผ่านมาแต่ท่านรองนายกเสียสับบอกว่าผมก็ได้บอกไปว่าอิสราเอลเนี่ยจะต้องยกระดับให้ความเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้และต้องร่วมมือกับไทยมากขึ้นเพราะหากไม่ทำอะไรเลยจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศทำให้ไทยอิสราเอลนั้นที่อาจจะมีปัญหากันได้ในอนาคตผมว่าก็โอเคนะกรณีอย่างน้อยๆก็คือก็เริ่มมีการขยับแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเราต้องดูหลังจากนี้นะแต่อย่างน้อยก็คือไม่อยากจะใช้คำว่าเชิญทูตมาประท้วงกับท่านใช้คำว่าเชิญมาพูดคุยเชิญมาพูดคุยก็ยังโอเคอยู่นะกรณีว่า
1: เดี๋ยวทีมงานมีเวลาเนอะเปิดคลิปของท่านเสียสักให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ท่านได้สัมภาษณ์เรื่องของการที่ต้องบอกว่าเตือนนะมาพูดคุยแต่เนื้อหามันคือการเตือนนะว่าชาวอิสราเอลควรจะต้องศึกษาวิถีของคนไทยบ้างด้วยเช่นกันอย่างไรลองฟังค่ะ
0: ครับ
20: ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเคารพประเพณีค่านิยมของประเทศนั้นๆที่เข้าไปท่องเที่ยวนะครับเรื่องประเด็นเนี่ยก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์นะครับแล้วกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยแต่เราไม่ได้หมายรวมว่ามันเป็นการกระทำของชาวอิสราเอลทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนก็มีชาวอิสราเอลที่ควรที่จะเคารพประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมคนไทยวิถีชีวิตคนไทยมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งไทยกับอิสราเอลเราก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้านนะครับเรามีความร่วมมือในเรื่องการเกษตรนะครับแล้วที่สำคัญคือเรื่องแรงงานคนไทยก็ไปทำงานที่อิสราเอล60,000 คนนะครับเพราะนั้นเราต้องจัดการกับปัญหานี้อย่างทันท่วงทีครับก็เมื่อกี้คุยกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง
21: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
22: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
23: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
24: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกทมคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วคืนที่ผ่านมานายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนผู้ว่ากทมเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้บล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนโดยวางซุ้มซับน้ำมันเร่งสูบระบายน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาดภายหลังการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดและให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ22,000 ลิตรซึ่งขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างรัดกุมด้านการป้องกันอัคคีภัยได้เฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟบริเวณผิวถนนและพื้นที่โดยรอบหากค่ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ระดับประมาณร้อยละ15-20จะแจ้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรวมถึงสำนักงานเขตทันทีเพื่อเตรียมกำลังและดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงนอกจากนี้จะเตรียมโฟมดับเพลิงสำรองขนาด18ลิตรพร้อมรถดับเพลิงและกำลังสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่ประชุมประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งสำหรับแผนการแก้ไขที่ต้นเหตุจะนำเครื่องมือและรถขุดเจาะเข้าพื้นที่เพื่อเปิดหน้าดินและสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันโดยจะประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อท่อส่งระบบอื่นทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการปิดเส้นทางปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังซอยวงสว่าง19มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเมื่อเวลา 1:45 นาทีที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยวงสว่าง19ถนนวงสว่างแขวงวงสว่างเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยพบว่าเพลิงไหม้บ้านประชาชนซอยวงสว่าง19ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีด2หัวฉีดเร่งสกัดกั้นการลุกลามอย่างไรก็ตามสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 2:06 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุทธิ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุทธิ์สาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุทธิ์สาครจากสสส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแร่ของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเหมืองแร่พบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริชาร์ SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ BCT Expo
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
11: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
12: มาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอมาทักทายท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์ของคลื่น 96.5 ที่ YouTube แล้วก็Facebook กันสักนิดนึงนะคะที่ YouTube ค่ะคุณสมประสงค์นะคะจากปารีส14องศานะคะตี3คุณประวิตรค่ะคุณพิษณุบอกเคยไปทำงานที่ปัตตานีอยู่ 2-3 ปีไปพักที่ CS ทุกครั้งอาหารพื้นเมืองอร่อยมากๆคิดถึงโรงแรมนี้ทุกครั้งที่พูดถึงปัตตานีวิเชษฐ์ทานน้ำบูดูของ CS ยังคะ มีน้ำพริกมีอะไรนะเมนูน้ำบูดูแต่ก่อนที่ฉันเคยบรรยายที่ปัตตานีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาพาไปทานข้าวก็อร่อยจริงๆนะคะน้ำบูดูนะคะของปัตตานีคุณจักรีทักทายมาคุณแพจังค่ะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะเกิดเหตุน้ำมันในท่อระบายน้ำส่วนคุณเจบอกว่านะครับยุคนี้มีเรื่อง data center มาในกทมพร้อมเน็ตเวิร์กมันเร็วสุดก่อนหน้าก็เป็นเรื่องขุดเหรียญคริปโตตอนนั้นก็แบบแอบใช้ไฟใช่ไหมเออนะมันก็มากับเทคโนโลย
13: ีใช่กันทำเลยแอบใช้กัน
12: บอกว่าตอนนั้นก็มีเรื่องขุดเหรียญคริปโตนะคะบอกว่าอิชชูคือการขออนุญาตแหละเรื่องแบบนี้มันต้องมีการจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิมเอาผิดไม่ได้นะคะคุณเกียรติคุณทักทายมาคุณเจค่ะคุณเจดักมาก่อนเลยบอกปลาหมอข้างดำจะจบเหมือนเดิมแค่หนึ่งข้าราชการตัวน้อยโดนตายคาที่หรืออาจจะมีการชุบชีวิตให้เขาหรือครอบครัวแบบลับๆสองทุนใหญ่รอดสง่างามเหมือนเดิมเพราะเขามีบัตรเติมเงินให้ทานอสสามประชาชนทนเสียหายต่อไปนะคะคุณแพรจางบอกอยากลองดูบ้างนะยังไม่เคยทานเมนูปลาหมอคางดำถ้าได้ทานแล้วมาเม้นให้ทราบหน่อยนะอร่อยหรือเปล่าคุณแคนไรนาบอกชะโดนี่ก็ตัวร้ายนะกินปลาอื่นๆเกือบหมดได้เหมือนกันไม่อร่อยด้วยเออดิฉันไม่รู้จักปลาชะโดไอ้ปลากราย
13: ตัวใหญ่ด้วย
12: นี่ยังนึกออกเนาะโอ้เหรอคะคุณมานะมานี้เห็นด้วยกับคุณวิเชษเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนอุทธรณ์นี่ค่ะบอกชาวบ้านเขาเป็ดเจ็บปวดหัวใจนะคะคุณปราโมทบอกทุกปัญหาบ้านเราอ่ะเรามีเจ้าหน้าที่มากแต่ขาดการเอาใจใส่ในหน้าที่ผลกระทบจริงมากมายนะหรือจะแก้ไขแบบไหลตามน้ำปล่อยให้เสียงร้องเรียนเงียบไปเองอันนี้จากท่านที่ชมอยู่ทาง YouTube นะคะดิฉันสลับมาที่ Facebook ทักทายกันอีกนิดหน่อยนะคะสำหรับ Facebook ที่ชมอยู่กันในเช้าวันนี้นะคะคุณศพโชคค่ะคุณที่พงบอกหน่วยงานทำแบบนี้ไม่โดน157หรอเป็นหน้าที่ของหน่วยงานตัวเองแต่ต้องรอศาลสั่งหรือครับส่วนคุณสวนีบอกแถวบ้านเนี่ยอยู่ที่ปลายบางนนทบุรีมีปั๊มน้ำมันมาตั้งเมื่อ2ปีก่อนแต่ชุมชนมาก่อนก็ยังกลัวอุบัติเหตุเหมือนกันเลยเพราะว่าที่ปั๊มเนี่ยข้างหน้าปั๊มเป็นถนนแค่เพียง2เลนสวนกันเท่านั้นส่วนคุณ DKT Farm ก็ถูกใจอาจารย์วีระเนาะที่ไปพูดในตอนชี้แจงในฐานะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณใช่ไหมอาจารย์วีระพูดถูกต้องต้องฟรีดเงินเดือนข้าราชการมันขี้เกียจสันหลังยาวจริงๆทำงานเหมือนย่องเบาแต่เวลายัดเนี่ยเหมือนกับโจรปล้นคุณทิติพงศ์บอกผลกระทบใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้งบของรัฐบาลก็เยอะจะไม่มีคนติดคุกเลยเหรอนี่น่าจะเรื่องผลกระทบจากปลาหมอคางดำใช่ไหมคะคุณสุริยาแจ้งผลรับฟังมาจากกำแพงเพชรคุณอริยาให้หัวใจมาขอบคุณค่ะนะคะก็ขอบคุณคุณอะไรนะให้กำลังใจมาแต่เช้าเลยว่าเป็นรายการวิทยุแต่คุณภาพนำเสนอระดับเดียวกับรายการโทรทัศน์เลยขอบพระคุณนะคะคุณสุธรรมบอกว่าพวกนี้มันมาตั้งรกรากสร้างความระยำตำบอนให้กับคนไทยเดือดร้อนเข้าใจทุกอย่างนะคะทีนี้ขอมาฟังมุมมองหลังจากที่เมื่อกี้เราฟังท่านทูตเสียสัมพูดไปแล้วใช่ไหมคุณวิเชษเมื่อวานนี้เนี่ยคือมีคนที่ได้อะไรล่ะได้ฟังนะคะทางท่านทูตอิสราเอลนะคะที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องที่เกิดเรื่องกับทางบ้านเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกที่ฉันเห็นมี PPTV เนาะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเคยมาบอกแล้วว่าพอสำนักข่าวไทยไปขอสัมภาษณ์แล้วเราไปลงข่าวคนก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าโอ้ไปรับงานสถานทูตหรือเปล่าเมื่อวานนี้สำนักข่าวไทยเราออกแถลงการนะคะดิฉันก็ช่วยแชร์โพสต์ของสำนักข่าวไทยด้วยเพราะว่าเราจะบอกว่าในขณะที่คนอื่นยังไม่ค่อยอีอะเนี่ยเราจับข่าวนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคุณวิเชษคือน้องอ่ะไปทำข่าวน้องศูนย์ข่าวภาคใต้ให้เครดิตน้องเขาหน่อยน้องชื่อเพลินพิชชูเสนเขาอยู่ประจำภูเก็ตเขามีงานที่ต้องไปทำที่เกาะพะงันแล้วปรากฏพอเขาไปที่พะงันเนี่ยก็เห็นความแปลกๆของปัญหาชาบัตรที่เกาะพะงันแล้วก็กำลังเป็นประเด็นกับชุมชนในพื้นที่เลยเราทำข่าวเรื่องนี้พอรู้ว่าเอ๊ะเขามาแบบมาครอบครองกิจการมาตั้งชาบัตรมีพื้นที่ของเขาเป็นกิจจลักษณะเลยเนี่ยเราทำประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องยิวนะคุณเชษ ทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเฉพาะกองพลังงานเนี่ยเราทำ3ตอนติดแล้วเราก็ทำมาเรื่อยเลยแล้วเราก็เป็นสื่อแรกด้วยซ้ำที่เราไปขุดเจอจนบอกว่าในปี2560ที่ดิฉันเคยไปเล่าแล้วอะว่าในทุนใหญ่ที่แบบเป็นทุนใหญ่เลยของทุนยิวตอนนี้ที่เป็นแรบไบโจเซฟเนี่ยเขามาทำกิจการอยู่ในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายที่เลยกรุงเทพนี่ที่เด่นๆก็คือที่ข้าวสารกับที่จะขึ้นใหม่ก็คือสุขุมวิท22ตึกเบลเลอร์เต๋อเลยนะตึก5ชั้นแล้วก็ลงใต้ดินเป็นอีก3ชั้นเนี่ยแล้วทำมาตลอดเลยแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์เนาะพอเราทำแบบเรื่องของเขาว่ามันมีปัญหากับชุมชนมีความแปลกๆยังไงในธุรกิจของเขานะไปทำธุรกิจอสังหาอะไรมากมายเนี่ยแล้วพอเราก็บอกว่าเอ๊ะงั้นเราต้องไปดูซิท่านทูตอิสราเอลเขามองอะไรกับคนของเขาพอเราไปทำสัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอลท่านก็ต้องมีหน้าที่พูดแต่ท่านก็บอกท่านก็ไม่ปกป้องเหมือนกันคนที่ทำผิดกฎหมายคือคนก็ไม่เข้าใจว่าโอ้รับงานอิสราเอลมาหนูอย่างนี้นะเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นธรรมมากนะกับสำนักข่าวไทยซึ่งเราถือว่าเราเป็นองค์กรสื่อแบบเรายึดมั่นในเรื่องจริยธรรมสื่อเลยนะเราต้องให้พื้นที่แล้วก็ตรวจสอบอย่างรอบด้านนะคะก็เอาเป็นว่าแถลงการสำนักข่าวไทยเนี่ยแล้วใครที่ไม่เคยรู้ว่าสำนักข่าวไทยทำอะไรมาเป็นลำดับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทุนยิวเนี่ยนะคะซึ่งเราไม่เพียงแต่จำกัดเฉพาะอิสราเอลนะทุนชาติต่างๆถ้าเรามีขีดความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่เราจะไปทำเราจะทำต่อเนื่องนะเรื่องนอมินีต่างชาติที่มาแบบแปลกๆแล้วสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ทูตอิสราเอลหลังสุดเนี่ยวิเชษที่ PPTV เขาได้มาคือในเชิงของการพบกันเมื่อวานเนี่ยคือเขาไม่ให้สื่อเขาไปถ่ายนะคุณวิเชษได้มาเป็นภาพนิ่งแล้วท่านเสียศักดิ์อ่ะก็ออกมาให้ข่าวนะคะทีนี้ก็น่าจะมี PPTV ที่ได้มีโอกาสได้เจอกับท่านทูตอิสราเอลนะก็ปรากฏว่าก็ได้สัมภาษณ์บอกว่าเอ๊ะประเด็นที่ทางท่านทูตไว้เนี่ยบอกว่าเราให้ความสำคัญหมายถึงอิสราเอลเนี่ยเน้นให้ความสำคัญในระดับประชาชนต่อประชาชนนะคะ PPTV เนี่ยอ้างอิงที่เขาให้สัมภาษณ์มาเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกเอ๊ะแต่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับอิสราเอลหลายพื้นที่แล้วนะโดยเฉพาะทางภาคใต้ภูเก็ตเนี่ยแทบจะมีปัญหามากมายใช่ไหมคุณวิเชษภูเก็ตสมุยอะไรที่เราเห็นเนาะภูเก็ตสมุยพังงานเนี่ยที่หลักๆอะที่เจอตอนเนี้ยปรากฏว่าท่านทูตอิสราเอลคือดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมนะคะท่านก็ยังยืนยันว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ได้รับการต้อนรับคือเราต้องแยกเนาะระหว่างผู้ที่มาพำนักระยะยาวแล้วก็กำลังจะฝังรากชักชวนกันย้ายมาอยู่เลยนะเขามีเพจชวนกัน moving to Thailand เลยนะเขามีเพจอิสราเอลชื่อเพจนี้เลยนะ moving to Thailand ชวนกันมาอยู่เดี๋ยวมีคนจัดแจงเรื่องเอกสารอสังหาอะไรต่างๆให้เสร็จสรรพอันนี้สำนักข่าวไทยก็เคยทำมาแล้วไอ้เพจเนี้ยนะคะ
13: แต่ว่าเป็นอาชีพเลยล่ะอาชีพในการอำนวยความสะดวก
12: ใช่ทำให้เลยก็เหมือนเราเห็นจีนอ่ะจีนมาอยู่กันเต็มไปหมดเนี่ยที่ประเทศไทยตอนเนี้ยนะคะทีนี้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวเขาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะที่ได้รับการต้อนรับจากชาวไทยเป็นอย่างดีแต่ต้องยอมรับว่ามีชาวอิสราเอลบางคนที่มีความประพฤติแย่ๆเพราะเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมและกฎหมายของไทยนะคะท่านทูตยังมองอีกว่าสถานการณ์ที่มีการเผชิญหน้าระหว่างคนสองชาติเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นความขัดแย้งหรือท่านพยายามมองว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะส่วนที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเองเจอกับตัวเนาะคุณพลพีสวรรณชวีตอนที่ไปดูอาบัตเฮาที่อิสราเอลตั้งอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเขาไม่ให้เข้าเจอกับตัวกันเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณพลพีจะลุยเรื่องนี้อีกยาวเลยกลายเป็นหัวหอกแล้วสำหรับการตามเรื่องปัญหาอิสราเอลเนี่ยคุณพลพีเคยไปเจอใช่ไหมแล้วก็ถูกคนบอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นพื้นที่อิสราเอลเนี่ยนะคะดร.ฟิชเชอร์คัมท่านทูตอิสราเอลบอกว่าไอ้คำพูดที่บอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยที่เป็นตามข่าวนะที่ภูเก็ตอ่ะไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนพูดขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเป็นคาบัตคือเราเรียกชาบัตแต่อิสราเอลเขาออกเสียงศาสนสถานของเขาว่าคาบัตแต่ไม่ว่าจะเป็นคาบัตบ้านหรือสถานที่ใดๆก็ตามล้วนตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพื้นที่ของอิสราเอลคือท่านก็ยอมรับในอธิปไตยของเราว่าต่อให้คนของเขามาทำอะไรทุกอย่างมันก็คือแผ่นดินไทยนะคะยืนยันว่าอิสราเอลไม่ได้บุกไทยหรือมาล่าอาณานิคมไทยเหมือนที่เล่ากันในโซเชียลมีเดีย หรือจะกลายเป็นคนที่เอาความขัดแย้งจากตะวันออกกลางมาสู่ประเทศไทยท่านยังย้ำว่าคาบักเปิดต้อนรับคนไทยที่ต้องการเข้าไปดูส่วนประเด็นการใช้นอมินีการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายไทยท่านทูตบอกว่าเราจะไม่ปกป้องชาวอิสราเอลใดๆที่ทำผิดกฎหมายอันนี้ท่านก็พูดเหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าวไทยเหมือนกันแต่ท่านก็ของงี้มานะคุณวิเชษท่านผู้ฟังบอกว่าแต่ก็มองว่าไม่ควรจะเลือกปฏิบัติกับชาวอิสราเอลแต่เพียงอย่างเดียวกำลังมีความรู้สึกในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าหนึ่งมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งกันนะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดสองเขาไม่สนับสนุนการมาทำผิดกฎหมายใดๆก็ตามแล้วไม่ปกป้องด้วยแต่อย่าเลือกปฏิบัติกับชาวอิสราเอลแต่เพียงชาติเดียวสินี่ก็เป็นมุมจากท่านทูตเหมือนกันนะคะก็ถือว่าทูตไปประเทศไหนแล้วกำลังเจอเรื่องราวแบบนี้กับประเทศเจ้าบ้านนี่งานหนักค่ะทูตงานหนักแน่ๆ
13: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแล้วเราก็หวังว่าคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องอิสราเอลอย่างเดียวนะอย่างที่คุณสนธิพยายามจะบอกว่ามันก็มีหลายประเทศอื่นด้วยแต่อย่างเช่นที่ไปอยู่มาก่อนแล้วอยู่มานานแล้วอย่างเช่นรัสเซียอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะหรือตอนหลังก็จีนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีประเทศอื่นๆอีกนะก็ต้องจัดการอย่างเสมอหน้ากันนะผมว่าในแง่ของรัฐบาลนะนี่พูดถึงรัฐบาลกรวันไปดูการประชุมครม.เมื่อวานนี้หน่อยแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่อยู่นะแต่การประชุมครม.ก็เกิดขึ้นแล้วก็หลายฝ่ายก็ติดตามดูว่าตกลงการประชุมครม.ครั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญจะเป็นไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะจะเป็นไปอย่างที่มีการพูดถึงไหมว่าจะเข้าครม.เมื่อวานเนี้ยก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะก็มีการเขียนชอบแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้ทางนายแพทย์เอกภพเทียนพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะมีผลตั้งแต่8กันยายน2569เป็นต้นไปแล้วก็โยกสลับกันก็ให้ทางโฆษกเดิมนะโฆษกรัฐบาลเดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะที่ทำงานร่วมกับทางคุณพระดอนพิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีก็ตำแหน่งเดิมนั่นแหละของคุณเอกภพก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะครับสำหรับคุณบอยเอกภพนี่นะก็วัย50ปีนะครับนะที่ทำหน้าที่ตำแหน่งสำคัญและโจทย์รออยู่เยอะนะครับโจทย์อันนี้นี่คืองานนะแต่โจทย์อื่นก็มีนะต้องบอกไว้ก่อนเลยโฆษกรัฐบาลคนใหม่โจทย์อื่นมีรออยู่เหมือนกันไม่ใช่โจทย์งานรัฐบาลอย่างเดียวนะต้องตามดูต่อไปส่วนตำแหน่งอื่นที่น่าสนใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็อันนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายที่คุณวราวุฒิศิลปาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็นะเห็นชอบนะครับในการที่จะโอนคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายราชการประจำสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีระดับ11เนี่ยก็รับโอนกันเรียบร้อยนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจกระวันโอ้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแล้วเป็นอีกคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนี่เคยเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในมาก่อนนะตั้งแต่ปี2563 64 65 66 67เรียบร้อยจนครบ4ปีพอครบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยไปเป็นผู้ตรวจจนทั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้คุณสุภจีเสนอให้คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกรอบหนึ่งนะโอ้โหเรียกว่าเป็นกันจนเบื่อไปเลยคุณรวันนะและเจ้าตัวเนี่ยนะก็ถือว่าอายุก็ยังไม่มากนะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเนี่ยอายุ54ปีนะเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปเป็นผู้ตรวจจนเป็นหัวหน้าผู้ตรวจเที่ยวนี้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกรอบนึงนะไม่รู้จะอยู่ไปถึงปีไหนนะแต่จะเกษียณปี2576นะคุณรวันนี่ก็เป็นอะไรที่ประเภทเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะแค่การแต่งตั้งโยกย้ายการประจำนี่เป็นตำแหน่งใหญ่กันอายุน้อยๆเป็นจนครบ4ปีปั๊บต่ออายุแล้วยังไม่เกษียณอีกไปเป็นที่อื่นก่อนกลับมาเป็นได้อีกไอ้คนอยู่ข้างหลังเนี่ยคนอายุมากๆเนี่ยโอ้รอจนเกษียณไปเลยครับไม่ได้เป็นนะฮะเขาเป็นอย่างนี้กันหมดนะเดี๋ยวๆ
12: คุณวิเชษเราอาจจะอายุมากไหมเราเลยมองว่า50ต้นๆยังเด็กสำหรับคนอื่นเนี่ย50กว่าๆนี่มันก็ควรแก่การขึ้นตำแหน่งแล้วหรือเปล่า
13: แต่บางคนก็เป็นกัน40กว่าก็เป็นกันแล้ว40กันแล้ว40
12: ไอ้50กว่าเป็นเนี่ยดิฉันว่าไม่แปลกนะไอ้40ปลายๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเข้าขายอายุน้อยเนี่ยตำแหน่งใหญ่เนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่เวลามาวิจารณ์50กว่าขึ้นตำแหน่งเนี่ยในฐานะที่อยู่ในโซน50กว่ารู้สึกว่ามันก็แก่นะ มันก็แก่มันก็แก่แล้วนะถ้าเราเกษียณ60แล้ว50กว่ามันก็มากลางทางแล้วคุณเช่นนะคะโฆษกรัฐบาลโฉมใหม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะขอย้อนไปที่หมอเอกหน่อยนะคะคืออาจจะมองว่าเอ๊ะทีมโฆษกแล้วรองโฆษกสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็อ่านแต่แถลงผลการประชุมไปเรื่อยเลยนะคุณเชษฐ์เวลามีเหตุใดๆถ้าจะเอาแบบการมุมมองในเชิงการเมืองก็ต้องไปถามตัวแหล่งข่าวเลยว่านายกเนี่ยหมู่บ้านกระสุนตกเยอะสุดตอบมันทุกเรื่องนะคะทีนี้พี่หมอเอกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีการตอบโต้ทางการเมืองมากไหมเพราะว่าบางยุคเนี่ยเขาเลือกโฆษกรัฐบาลเอาพวกประเภทปากฉะดะเลยนะปากไวตอบเร็วอะไรแบบเนี้ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องงานรัฐบาลแล้วก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ละรัฐบาลแต่หมอเอกเนี่ยบอกเราไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนี่มาแล้วนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าพระรัตนนายกรองนายกและรัฐมนตรีของเราทำงานกันอย่างตั้งใจเต็มที่ทำเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคไหนก็ตามเชียร์ไม่เชียร์คนไหนทีมโฆษกรัฐบาลจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟหรือเติมไฟทางการเมืองที่แบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มแบ่งออกเป็นสีหรือคณะใดๆนะคะเอาเป็นว่าอยากจะเอาเรื่องดีๆในประเทศที่มากมายนะคะให้มาร่วมกันนะคะแทนที่จะมาตอบโต้ประชาชนกันมันไม่ได้ประโยชน์มาช่วยกันปักธงทางความคิดช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ๆที่อยากทำให้กับประเทศไทยดีกว่านะคะอะไรที่จะสู้กับประเทศอื่นในโลกได้นะก็จะเอาเรื่องนั้นมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหแถลงนอกจากมติครม.ทั้งโยกย้ายเนี่ยต้องรอดูนะกฎหมายที่จะออกในรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยนะคะ5ฉบับเนี่ยซึ่งเป็นไปตามที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เสนอเนาะจะมีกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุฮะไอ้เรื่องทุจริตสอบที่ปวดร้าวหัวใจกันเหลือเกินเนี่ยนะคะสรุปแล้วจะมีกฎหมายเป็นร่างขึ้นมาป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐจะมีกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเลยที่ตอนนี้โยนไปที่ปปช.ไม่รู้เชิดนะเขาเป็นองค์กรอิสระก็ไปเร่งรัดอะไรเขาไม่ได้เขามีระยะเวลาของเขานะสองจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนนะคะเอาไปว่าเอากว้างๆไปละกันนะเวลาเหลือน้อยและ3จะมีกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานค่ะให้เอาเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มาใช้เดิมเนี่ยมันเนียนมาอยู่กับค่าไฟบ้านกันใช่ไหมคุณวิเชษตอนนี้จะหักออกไปจากบินค่าไฟเราละบอกจะให้มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเอาเงินจากกองทุนนี้เนี่ยมาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะแล้วก็จะปรับหน้าที่คุณสมบัติของกกพ.ให้ชัดเจนนะคะ4กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาจะให้ความสำคัญกับประโยชน์ราชการวัตถุประสงค์ใช้งานและความสามารถด้านการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาเพราะบางทีเอาถูกเข้าว่าคุณภาพก็แย่ถูกไหมนี่ยังไม่พูดถึงเบี้ยบ่ายรายทางที่เขาจ่ายไปอีกตัวเนื้องานก็เหมือนกับที่คุณชวนเคยบอกอะจากแท่งไอ้จากไม้จากไอ้ติมแท่งนึงเหลือแต่ไม้อ่ะพอไปถึงชาวบ้านน่ะก็อย่างนั้นแหละมันถูกละลายหายไประหว่างทางนะก็บอกว่าเขาจะเน้นเรื่องของความสามารถในการทำตามสัญญามากกว่าเรื่องราคาแล้วต้องมีเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีคนทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงได้ด้วยเพิ่มอำนาจหัวหน้าในหน่วยงานรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานต้องมีการวางหลักประกันนะคะแล้วก็อันที่5ค่ะกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแต่จัดสรรให้กับสมาชิกป่าชุมชนนี่ดีที่เขาร่วมกิจกรรมให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตด้วยและ5เป็นกฎหมาย5ฉบับนะคะที่รัฐบาลนี้ตั้งใจผลักดันค่ะส่วนวันนี้จะเป็นการโหวตวาระ3นะของงบประมาณปี70คุณวิเชษฐ์ไม่ต้องไปรออะไรละเรามีฝ่ายค้านและเรามีฝ่ายคอยค่ะฝ่ายคอยคือฝ่ายสีเขียวกล้าทำบอกแล้วบอกว่าในเรื่องของการโหวตเนี่ยก็ต้องโหวตสิเพราะว่าเมื่อปี70เขาทำมาตั้งแต่เขาเป็นรองนายกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เหมาะสมนะคะก่อนหน้านี้ตอนพรกเงินกู้งดออกเสียงแต่วันเนี้ยโหวตสนับสนุนชัดๆไปเลยเขาเลยแซวบอกว่า
13: ให้มันชัดกันไป
12: ตอนนี้มีฝ่ายค้านแล้วก็มีฝ่ายคอยค่ะเท่านี้แหละพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: สนับสนุนโดย
11: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
14: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก GasTech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
15: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
16: ๆ What makes a thinking school student unique?
17: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
15: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
18: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
19: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
18: ครบทุกภูมิภาค
19: ทั่วไทย
18: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
19: ครบทุกระดับราคา
18: ราคาหลักล้าน
19: ไปจนถึง
18: หลายร้อย
19: ล้านบาท
18: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก GasTech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
20: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: และ
11: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
21: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
22: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ CEO Vision ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเรายังจับตาที่เรื่องของตลาดแรงงานไทยนะคะมีหลายปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรหรือเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มีทิศทางที่เปลี่ยนไปทีนี้วันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับคุณวีระชัยมั่นสินธรนะคะประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่า SMI นะคะท่านก็เข้ามารับหน้าที่ประธานเมื่อไม่นานนี้แล้วท่านยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะยกระดับทักษะแรงงานรับมือการย้ายฐานทุนแล้วก็มีทางรอดอย่างไรในอุตสาหกรรมนะคะวันนี้มาอยู่ด้วยกันในช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระชัยค่ะ สักครู่นะคะงั้นเดี๋ยวรอสายค่ะสำหรับเรื่องของแรงงานนี่นะคะมันก็มีหลายประเด็นที่ต้องจับตาอย่างที่เมื่อวานเราได้พูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณวีระชัยมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อสวัสดีค่ะคุณวีระชัยคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
22: ต้องบอกอย่างนี้คุณวีระชัยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานทักษะต่ำแล้วก็เรื่องค่าแรงต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นผลกระทบที่หนักที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องถามอย่างนี้ว่าปัญหาเหล่านี้มันกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมไหนแล้วก็รุนแรงแค่ไหนคะ
0: เรื่องของแรงงานใช่ไหมฮะ
22: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าตอนนี้ครับตอนนี้มันแน่นอนนะโรงงานเดี๋ยวนี้ที่ไม่พัฒนาแล้วโรงงานที่ใช้คนเยอะคงโดนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเช่นพวกเกี่ยวกับอาหารอย่างเงี้ยสิ่งทอหรือพวกโรงงานรุ่นเก่าพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือโรงงานเกี่ยวกับการประกอบงานอย่างเงี้ยพวกนี้ซึ่งแรงงานจำนวนมากนะครับผมว่าพวกนี้นะครับพอค่าแรงแพงแล้วนั่นก็บางโรงงานก็อาจจะลำบากนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับการจ่ายแพงแล้วยังหาคนไม่ได้อีกครับพอหาคนไม่พอคนน้อยก็ต้องไปทำโอทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนมาออกใหม่ก็ฝึกใหม่นะครับผมว่าตรงนี้มันก็กระทบนะครับกระทบเป็นซัพพลายเชนเป็นต่อเนื่องกันเลยครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่ของประเทศนะครับ
22: ค่ะคือถ้าจะมองไปที่เรื่องของโครงสร้างใหญ่เลยคือโครงสร้างประชากรแล้วก็เรื่องของค่าแรงที่ทุกปีมันก็จะต้องมีประเด็นเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าขึ้นมามากภาคอุตสาหกรรมก็อยู่ไม่ได้นะคะคือเรื่องเหล่านี้มีส่วนสำคัญมากน้อยขนาดไหนต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่เขาจะอยู่บ้านเราหรือจะย้ายฐานผลิตไปต่างชาติดีคะ
0: จริงๆนักลงทุนต่างชาติอาจจะไม่ได้มองค่าแรงเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับค่าแรงไม่ว่าจะเป็นกาเมนต์เป็นอะไรพวกนี้จริงๆมันก็เขาก็ไปลงทุนที่ประเทศอื่นมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มององค์รวมผมไม่คิดว่าเขาจะมองค่าแรงอย่างเดียวเขามองเรื่องของซัพพลายเชนนะครับเรื่องของโลจิสติกเรื่องของอินฟราเช่นไฟฟ้าถนนท่าเรือเราพร้อมไหมนะครับกฎหมายบ้านเราเอื้อไหมเนี่ยแล้วก็ productivity ของเราหมายถึงว่าแรงงานของเราเนี่ยมี productivity ดีไหมตรงผมว่าองค์ประกอบเหล่านี
22: ้
0: มากกว่าที่จะทำให้เขาตัดสินใจเข้ามานะครับดังนั้นผมคิดว่าครับเชิญต่อครับ
22: เชิญเลยค่ะอาจารย์ต่อได้เลยค่ะ
0: ก็สรุปแล้วก็จริงๆบ้านเราก็ยังมีส่วนได้เปรียบอยู่หลายอย่างนะครับว่าอินฟราสตรัคเจอร์เราจริงๆช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังได้เปรียบอยู่ไฟฟ้าเราก็ยังพร้อมอยู่นะครับท่าเรือของเราก็พร้อมมันก็ไม่ถึงกับว่าหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานก็อาจจะเข้ามายากหน่อยครับ
22: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยค่ะจากเมื่อกี้มีจุดที่เราได้เปรียบและจุดที่เราเสียเปรียบมากที่สุดในห่วงโซ่อุปทานนี่มันจะเป็นจุดไหนคะ
0: แน่นอนเนี่ยจริงๆบ้านเรามันเรื่องของค่าแรงมันเรื่องของค่าแรงมันสูงขึ้นแล้วก็จริงๆคนเราน้อยมากเลยตอนนี้หาคนยากครับเราก็ต้องนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศนะครับเราจริง

0: พยายามทำนะครับมาถูกทางนะครับแต่คิดว่าอาจจะช้าไปนิดนึงครับ
1: ทีนี้เมื่อแรงงานต่างชาติเนี่ยตอนนี้เห็นว่าอาจจะมีตัวเลขที่ลดลงหรืออาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะทางที่ SME มองเนี่ยเขามองกันแพ้เรื่องการเอาหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้แต่ว่ามันอาจจะเป็นต้นทุนที่สูงนะคะคุณวีระชัยมันก็จะติดปัญหาเรื่องทุนทางสปันเนี่ย SME มีแนวทางที่ช่วยเหลือให้มีการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆทางสถาบัน SMI เราภายใต้สภาอุตสาหกรรมนะครับจริงๆเราก็มีประสานงานกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐสสว.นะครับเรื่องอื่นก่อนก็คือเอาเงินมาช่วย SME ของเราให้พัฒนาขึ้นไปไม่ว่าจะได้เรื่องของ AI Automation Robotics นะครับพวกนี้เราก็พยายามเข้าไปช่วยเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ใช้ต้นทุนเกี่ยวกับแรงงานให้มันน้อยลงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสถาบัน SMI พยายามช่วยอยู่นะครับแล้วก็กำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรที่แบบพอจะแบ่งปันได้ไหมคะว่าเราจะทำอะไรบ้างยังไง
0: ก็มีครับก็ตอนนี้ก็ยังมีโปรแกรมอยู่อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของ AI เพราะว่าจริงๆ AI จะเป็นตัวช่วยอันนึงที่ช่วยได้ดีมากจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตนะครับทางสถาบัน SMI เรามีโปรแกรมอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนซึ่งได้รับเงินทุนมาจากสสว.อีกทีนะครับมาช่วยเรียกว่าเอกชนหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยนำ AI เข้ามาปรับปรุงการกระบวนการผลิตปรับปรุงลดต้นทุนปรับปรุงให้มัน productivity สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางสถาบันกำลังมีโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยอยู่นะครับ
1: ค่ะคือตอนนี้เราเห็นภาพของเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยโดยเฉพาะการที่รัฐบาลก็ดึงดูดพวกบริษัทเทคต่างๆเนี่ยให้ย้ายฐานมาผลิตพวกเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง EV Semiconductor Data Center อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์ทีนี้ทางสภาอุตสาหกรรมมองว่าปัจจุบันเนี่ยแรงงานไทยของเรามันก็ต้องอัพสกิลขึ้นมาอีกให้ไปล้อไปได้ตอนนี้เรามาถูกทางหรือยังแล้วก็มีทักษะอะไรที่เราต้องเร่งสร้างเป็นลำดับแรกๆเลยค่ะ
0: มันก็มีหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึง SME นะครับเพราะว่าจริงๆแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันเข้าไปไกลแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นออโตเมชั่น AI โรบอติกเนี่ยเขาไปได้ส่วนที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เป็น SME เพราะว่า1เงินทุนอาจจะไม่พอ2องค์ความรู้อาจจะยังไม่องค์ความรู้อาจจะยังไม่พอนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจริงๆรัฐบาลนี่พยายามช่วยนะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยอาจจะต้องเร่งตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นโดยเฉพาะด้านการศึกษาแล้วก็เงินทุนซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามมีหลายหน่วยงานซึ่งเป็นเงินทุนของรัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้ SME มีทุนในการปรับปรุงนะครับภาคการผลิตเนี่ยให้มันมี productivity ที่สูงขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนโยงมาเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่ตั้งคำถามว่าเกี่ยวกับค่าแรงสูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายังใช้labor incentive แบบนี้อำนาจการแข่งขันก็คงจะยากนะครับคงจะสู้ไม่ได้ก็ต้องพัฒนาครับ
1: ในมุมเรื่องของภาครัฐเนี่ยค่ะกฎหมายแรงงานเราตอนนี้เป็นยังไงคะเราควรจะมีการปรับแก้อะไรไหมคะ
0: จริงๆภาครัฐก็จะมีเรามีเรื่องของที่จริงๆมาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนนายจ้างส่งลูกจ้างแล้วรู้สึกจะส่วนของธนาคารที่จะก็เรียกอะไรก็เรียกหน่วยงานอะไรนะที่จะปรับคุยกันเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับจริงๆตอนนี้ขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก็ขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าก็เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงนะครับเพราะว่าจริงๆค่าของชีพตอนนี้มันสูงมากค่าแรงปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอแต่รัฐบาลต้องเร่งทำเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในการผลิตตรงนี้ผมว่าสำคัญกว่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าขึ้นค่าแรงอย่างเดียวผมว่า SME ส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไปมากกว่าดีซึ่งปัจจุบันมันก็จะเห็นได้ว่า SME ตอนนี้ก็ปิดบริษัทหลายปีมานี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ

0: อืมแล้วปลดล็อกวีซ่าแรงงานทักษะสูงหรือว่านโยบายพวกต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรามองว่าเป็นตัวช่วยได้ไหมคะ
1: พูดถึงอะไรนะโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเราก็ดีอยู่แล้วนะครับไฟฟ้าเราก็พร้อมอยู่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง data center อะไรใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องปลดล็อกวีซ่าให้กับแรงงานทักษะสูงๆอะไรพวกนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้ตรงนี้เอกชนก็ผลักดันอยู่พยายามเห็นด้วยว่าพยายามปลดล็อกให้กับกลุ่มคนที่ทักษะสูงนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะมากขึ้นเพราะคนเหล่านี้จะมาช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเราได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลไปด้วยว่าเรื่องนี้กำลังติดตามอยู่ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับตรงส่วนนี้ทางเอกชนเห็นด้วยครับทางฝ่ายเราก็เห็นด้วยครับแต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องการอัพสกิลคนในภาคการศึกษาตรงนี้พยายามทำแต่ยังรู้สึกว่าอาจจะช้าไปนิดนึงครับ
0: คือเราอาจจะคือได้ยินมาเหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบเข้าไปแก้ตรงหลักสูตรอะไรคือร่วมกับมหาวิทยาลัยเลยแล้วเท่าที่ดิฉันทราบคุณวิรชัยปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็เปลี่ยนหลักสูตรคือมีเหมือนกับว่าคุยประสานกับภาคเอกชนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็มีเป็นบางมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่ๆโดยเฉพาะเริ่มจากมัธยมตรงนี้มันยังน่าจะยังขับเคลื่อนอาจจะยังไม่ชันจากที่เราเรียกว่าช้าหรือเปล่าไม่ทราบแต่เมื่อกี้ยังไม่ชันดับเหตุการณ์อาจจะต้องรัฐบาลจะต้องลงแรงตรงนี้ลดแรงมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันต้องพูดยังไงมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วระบบการศึกษาเราถ้าเปลี่ยนช้าเนี่ยการสร้างบุคลากรมันก็ช้าตามทำให้ภาคอุตสาหกรรมก็เหนื่อยครับหาคนก็ยากอยู่แล้วนะครับหาคนที่มีความสามารถก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่นะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของผู้บริหารแล้วก็การเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอนนี้เราก็เจอทั้งต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นเทคโนโลยีที่มีการ disruption นะคะเรามีกลยุทธ์อะไรที่อยากจะแนะนำให้วันนี้ต้องเริ่มทำทันทีค
1: ่
0: ะ
1: ในบริษัทใหญ่ๆไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าเขามีเงินทุนนะครับเขาออโตเมตได้เขาลงทุนได้แต่ว่าที่เป็นห่วงเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่เป็นโรงงานในระดับ SME จริงๆก็มีญี่ปุ่นเองเนี่ยมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยได้เช่นการใช้ IoT เล็กๆมาพัฒนาจุดอ่อนจุดที่ใช้คนเยอะนะครับผมอยากแนะนำว่า SME เนี่ยเข้าไปดูส่วนที่ใช้คนเยอะใช้แรงงานเยอะนะครับตรงนั้นอ่ะใช้ IoT มาช่วย
0: Internet of Things
1: อินเทอร์เน็ตออฟทิงเอาพวกเซ็นเซอร์เล็กๆหรืออะไรต่างๆโปรแกรมเล็กๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะเข้ามาช่วยซึ่งทางสถาบัน SMI ก็พยายามประสานกับหน่วยงานของญี่ปุ่นซึ่งเขาเก่งด้านนี้นะครับใช้ IoT เพื่อมาปรับปรุงก็พยายามจะดึงบุคลากรหรือว่าหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาช่วย SME อยู่นะครับแต่ก่อนอื่นก็อยากฝาก SME ให้เข้าไปดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นขึ้นค่าแรงขึ้นมาปุ๊บSME ก็จะลำบากก่อนก็ต้องรีบไปปรับปรุงส่วนที่ใช้แรงงานเยอะว่าทำยังไงให้ลดตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็รีบปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทำให้ productivity เขาเมื่อเทียบต่อคนให้มันสูงขึ้นก่อนนะครับตรงนี้อาจจะทำให้ SME ดีโอกาสจะเรียกว่าดีโอกาสอย่าว่าแต่รวยเลยนะโอกาสรอดให้โอกาสรอดก่อนนะครับ
0: ค่ะข้อต่อไปมีอะไรคะอาจารย์มีกลยุทธ์อะไรแนะนำเพิ่มอีกไหมคะคุณวิชัย
1: ถามว่ากลยุทธ์อะไรจริงๆผมเป็นประธาน SMI ซึ่งดูแล SME อยู่ในภาคการผลิตนะครับโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันถูกกดดันทั้งหลายด้านตอนนี้ทางสภาเองก็พยายามเอาเครื่องมือการเงินมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพราะว่าตอนนี้เกิดเงินช็อตอยู่หมายถึงว่าจะปรับปรุงเครื่องจักรก็ไม่มีทางแล้วก็หลายๆด้านหลายซัพพลายเชนที่เขาส่งสินค้าให้กับรายใหญ่อาจจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินซึ่งช้าซึ่งก็จะมีเรื่องของทางธนาคาร แห่งประเทศไทยก็ทำโครงการพร้อมบิดพร้อมบิดหมายถึงว่ารายใหญ่ที่เราส่งให้กับห้างเอ่ยหรือส่งให้กับเชนใหญ่ๆให้เขาลดเรื่องของเครดิตลงนะครับพร้อมทั้งเวลาที่เราส่งสินค้าไปให้รายใหญ่แล้วมีเครดิตสัก90วันแต่เราต้องการหมุนเงินก็สามารถที่จะเอาใบส่งของเหล่านี้เปลี่ยนเป็นเงินมาหมุนเวียนได้โปรแกรมเหล่านี้ซึ่งกระเป๋าสากลพยายามจะช่วย SNI อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งเองก็เราก็มีโปรแกรมที่จะช่วยให้นำให้นำ AI เข้ามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้ใช้คนน้อยลง productivity สูงขึ้นแล้วก็เพื่อลดต้นทุนให้ SME เหล่านี้สามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับแล้วก็ยังมีโครงการร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับมีกองทุนส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยสนับสนุนให้บริษัทหลายๆบริษัทที่มีศักยภาพเนี่ยซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้อันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่พยายามจะผลักดันกันอยู่นะครับ
0: ค่ะถ้ามองกันในภาพอนาคตนะชวนกันคิดว่าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะยกระดับทักษะแรงงานหรือว่าเราปรับโครงสร้างการผลิตไม่ทันเนี่ยมองภาพในอีก 3-5 ปีข้างหน้านะคะภาคการผลิตของไทยเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดแล้วก็ยังพอมีเวลาที่เราจะแก้ไขสถานการณ์ได้อีกไหมคะ
1: ก็แบบว่าอีก 3-5 ปีผมคิดว่าโรงงานใช่น่าจะเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆเช่นพวกบริษัทใหญ่ๆที่เราทราบกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออายุอาพุชชาติอย่างซีจีอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพวกนี้เขากำลังเงินก็มีนะครับโน้ตฮาวมีพวกนี้เขาก็จะไปพัฒนาไปได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มน่าจะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเล็กที่ใช้ AI ไม่เป็นออโตเมชันไม่เป็นนะครับแล้วก็ผลิตของที่มูลค่าไม่สูงแล้วก็ใช้คนเยอะกลุ่มนี้ซึ่งมีจริงๆมีเป็นจำนวนมากกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงเพราะกลุ่มนี้เนี่ยมาร์จิ้นก็ต่ำอยู่แล้วนะครับกลุ่มหลังนี้คิดว่าจะ 3-5 ปีข้างหน้าจะเหนื่อยขึ้นเยอะๆถ้าไม่ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงครับ
0: คุณวีระชัยมีอะไรอยากจะฝากส่งท้ายกันหน่อยไหมคะคืออย่างเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินคุณวีระชัยพูดคำหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยแทนเหมือนกันว่าคือเหยียบเพิ่งพูดถึงรวยเอาให้รอดก่อนทีนี้ฟังแบบนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากมันใจและให้กับบรรดาผู้ประกอบการสักนิดหนึ่งเชิญค่ะ
1: ก็จริงๆทางสภาอุตสาหกรรมโดยสถาบันเอสเอ็มไอตอนนี้ก็รวบรวมพันธมิตรสัพพะกำลังไม่ว่าทางการเงินไม่ว่าทั้งต่างประเทศไม่ว่าเรื่องเทคโนโลยีก็ระดมตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นทีมใหม่ที่เข้ามาภายใต้ของคุณพิมพ์ใจนะครับก็ระดมสัพพะกำลังทุกอย่างเพื่อจะมาช่วยเหลือ SME นะครับอันนี้ก็ใครที่ฟังอยู่หรือว่าอาจจะไม่ใช่สมาชิกอยู่ก็ติดต่อก็มาได้นะครับสถาบัน SNI ของภายใต้สภาอุตสาหกรรมทั้งเรื่องเงินตอนนี้เรื่องเงินเราก็ระดมพันธมิตรที่มีเงินที่จะมาช่วย SNI เยอะทางด้านเทคโนโลยีก็เราก็มีพันธมิตรไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรือจีนนะครับก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่พยายามจะเข้ามาช่วยอย่างที่เมื่อที่กล่าวถึงเนี่ยทางญี่ปุ่นเองเขาเก่งเรื่อง IoT เล็กๆในการปรับปรุง SME ที่เป็นโรงงานเล็กและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต productivity สูงขึ้นเหล่านี้ก็กำลังประสานอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารไปทั่วถึง SME ทั่วทั้งประเทศก็ฝากผ่านไปช่องทางนี้ว่าทาง SMI เราพร้อมแล้วก็มีขีดความสามารถในการช่วย SME ตอน SME เองเนี่ยตัวเองก็ต้องกระตือรือร้นนะครับดิ้นรนเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะมีบริษัทจีนเข้ามาเยอะนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันทำให้ SME เดิมเนี่ยก็จะอยู่ลำบากครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมาก
1: ติดต่อมาที่ SMI ได้ครับครับ
0: ค่ะติดต่อมีช่องมีที่เพจหรืออะไรให้ติดต่อได้ยังไงคะ
1: มีทาง Facebook ก็ได้นะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสถาบัน SMI ทาง Facebook โดยตรงเลยก็ได้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณวีระชัยสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรม การผลิต SMI นะคะและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวีระชัยมั่นสินธรมีเรื่องต้องมาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของหมายเลขแปลกๆนี่แหละค่ะสำนักงานกสทช.ก็ขอให้ประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์นะคะคือใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698อันนี้เป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้มีญาติเพื่อนหรือธุรกิจที่ติดต้องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสว่าสายนี้จะเป็นมิจฉาชีพหากว่าคุณจำเป็นต้องรับสายเนี่ยก็ฟังแบบมีสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเลยข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านรหัส OTP ให้กับคนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศก็รับสายตามปกติแต่ตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเองก็ไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือ698ในการติดต่อประชาชนคือถ้ามีสายแล้วอ้างอย่างนี้บอกว่าเป็นตำรวจเป็นสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเราแจ้งว่าคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพค่ะและวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลไปยังคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักจะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ย้ำมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือดำเนินการใดๆตามคำแนะนำของผู้โทรนี้ก็เป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะคะส่วนกิจกรรมของเรานะคะพฤติกรรมต่างๆที่มันจะนำไปสู่โรค NCD เนี่ยอย่าไปทำแบบนั้นเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ในวงจรของโรค NCD นะคะเซเวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สามารถสนุกอร่อยแล้วก็สตรองได้นะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาช่วยย่อยเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะคะ3ตุลาคมนี้ 8:30 น.ถึง 16:30 น.โรงแรม The Emerald รัชดารับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อท่านสมัครได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะลากันไปก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกับคุณวรพงษ์ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และเที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินรัฐบาลปลื้มการศึกษาไทยขยับ5อันดับคะแนนเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3ด้านร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับที่53ในปี2025สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซ่า2022อย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับผลการประเมินในปี2025อย่างพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth ราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย
11: ์ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
14: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
17: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
18: 9 นาฬิกา 9 นาที สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธแล้วนะครับวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้หลายคนบอกดีเดย์ครับ9เดือน9ปี2569นะครับก็เป็นมุมในเรื่องของกลยุทธ์การทำตลาดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า9เดือน9นี่ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเข้ามาถาโถมต้องใช้คำนี้นะฮะแล้วก็ในยุคสมัยปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจนั้นก็รุนแรงมากขึ้นทุกคนงัดกลเม็ดกลยุทธ์ต่างๆมาเพื่อที่จะปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการพยายามดึงเม็ดเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคออกมาให้ได้เร็วสุดง่ายสุดแล้วก็สะดวกสุดรวมทั้งท้ายที่สุดแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็วันนี้9เดือน9ใครจัดโปรโมชั่นอะไรอย่างไรก็คิดพิจารณาให้ดีละกันนะครับอาจจะ เข้าสู่วังวนนั้นได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะดูภาพใหญ่ที่กว้างกว่านั้นครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรื่องของ EEC นะครับ Eastern Economic Corridor นะครับหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจที่เราได้ยินคำนี้มานานกันในพื้นที่นี้โอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปเป็นอย่างไรครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความขัดแย้งและก็เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากเหลือเกินครับความเสี่ยงด้านสงครามตะวันออกกลางสถานการณ์หลายอย่างมันดูเหมือนจะไม่เอื้อหรือไม่เป็นใจหรือจริงๆแล้วมันเป็น opportunity หรือโอกาสทองของภาคธุรกิจของไทยหรือไม่เพื่อรองรับการลงทุนจาก EEC ต่อไปในเฟสหน้าโครงสร้างพื้นฐานเราเชื่อมต่อการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างเมืองและเตรียมรับความพร้อมในหลายๆเรื่องวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่า EEC กับการพัฒนาในมุมของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทLife and Living จำกัดและท่านเป็นอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยครับท่านคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชคอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณมีศักดิ์ครับ
19: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
18: ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยกันวันนี้เรามองอีกด้านหนึ่งของการก้าวต่อไปในพื้นที่เศรษฐกิจที่เรียกว่า EEC นะครับได้ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ที่มาที่ไปมาจนถึงปัจจุบันนี้มองภาพอดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะมองไปในอนาคตครับคุณมีศักดิ์ครับ
19: ครับผมครับผมก็เป็นคนทางพื้นที่ทางชลบุรีทางศรีราชานี่นะก็เห็นการเปลี่ยน
18: นี่ถามถูกคนแล้วนะ
19: นะครับใช่ครับเกิดที่นี่นะผมไม่เห็นเครื่องบิน B-52 บินผ่านหัวเลยนะตอนเด็ก
18: ๆโอ้โหล่าสุดก็ต้องเห็นอัมฮัมด้วยนะทหารยกพลขึ้นบกเป็นยังไงบ้างครับ EEC ที่เห็นมาสมัยก่อน
19: ครับครับเมื่อก่อนเนี่ย EEC เนี่ยยอมรับว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีโรงกลั่นน้ำมันนะครับแล้วก็ยุคที่มันเติบโตจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเราผ่านไปเร็วๆเลยนะครับก็คือยุคEastern Seaboard นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมาลงทุนอุตสาหกรรมในที่ทางนี้เยอะแล้วมีแล้วก็มีขุดเจาะแก๊สธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยกับบริษัททางชาติที่ทำเกี่ยวกับพวกเปโตรเนี่ยก็ทำให้ GDP ประเทศเราเนี่ยโตขึ้น2หลักเป็นช่วงประมาณ10ปีเลยนะติดต่อกันบางปีก
18: ็
19: 13% จนมีแนวโน้มว่าเราจะเป็นอะไรนะเสือตัวที่5เลยนะ
18: จำได
19: ้นะครับ
18: ใช่
19: แต่ในสุดเราก็อยู่ดีๆแล้วก็กลับกลายเป็นแนวเฉยๆเลยนะครับคือช่วงนั้นต้องยอมนะว่าช่วงที่เราโตเนี่ยฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยที่ญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเพราะว่าเขาเลือกไทยเพราะว่าประเทศข้างๆเราเนี่ยที่ประเทศในระหว่างนั้นนะมันยังอยู่ในภาวะสงครามอินโดจีนซึ่งไม่คล้องกับการลงทุนญี่ปุ่นก็เลือกเราก็เลยได้รับนิสงอันนี้ต้องเป็นความคิดพื้นฐานของการโตของESD นะ Eastern Seaboardนะครับเพราะฉะนั้นทางไปอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยหลังจากปี97นะครับปี97เนี่ยเราก็ยังโตดีนะถึงแม้เราเจอวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งนะครับเพราะว่าค่าเงินเราตกค่าเงินตกเนี่ยส่งออกเราดีมากนะครับพื้นที่ทางนี้โตเร็วมากนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทำกัน3กะนะครับคนทำงานกัน3กะมีเงินเยอะแยะนะตกเย็นก็เบียร์ในร้านเซเว่นนะครับไม่ได้ขายในร้านนะต้องมากองไว้หน้าร้านนะไม่ซื้อเป็นกระป๋องนะต้องซื้อเป็นแพ็คครับโอ้พี่ใช้กินใช้อย่างแฮปปี้นะตอนนั้นเอนจอยมาก
18: โอ้โหแฮปปี้มีความสุขเงินไหลมาเทมาเลยอย่างนั้นใช่ไหม
19: โอ้โหใช้เงินกันแบบโอ้โหเขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยครับเอาไว้ไปจ่ายค่าบ้านแต่โอทีนะเอาไว้ใช้ประจำวันนะครับตอนนั้นเนี่ยคนทำอสังหาเนี่ยผมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยก็ขายดีขายดี
18: นะครับครับ
19: แต่พอ
18: ส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยคือการลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นหลักไหมครับในช่วงแรก
19: ใช่ครับการญี่ปุ่นนี่เป็นหลักเลยแล้วก็การญี่ปุ่นเนี่ย สังเกตดูการจ้างงานแบบไลฟ์ไทม์นะครับก็คือจ้างงานแบบเป็นเดือนๆแล้วมีสวัสดิการมีอะไรคนก็มีอนาคตแต่คนมองว่าเออฉันทำงานที่มีรายได้ดีก็เลยลงทุนซื้อบ้านนะฮะแล้วก็ชุมชนบ้านจัดสรรก็โตนะเมืองก็โตขึ้นนะครับที่ธุรกิจทำการค้ากับคนในพื้นที่ก็โตขึ้นก็คือโตขึ้นทั้งพื้นที่นะอีสเทิร์นซีบอร์ดเองให้เมืองโตขึ้นแล้วก็ช่วงหลัง EEC ก็ยอมรับว่าโจทย์ของ EEC เนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะสมัย EEC เนี่ยเรามีคู่แข่งทางประเทศอุตสาหกรรมเวียดนามโตขึ้นมาแล้วจีนเข้าถึง WTO แล้วก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรงงานโลกนะครับผลกระทบจากการเป็นโรงงานโลกเนี่ยทำให้การส่งออกของเรามีคู่แข่งแล้วมีสิ่งที่หนำซ้ำนะครับข้อตกลง FTA ทีมอาเซียนเนี่ยทำให้ส่งสินค้าอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศโดยไม่มีภาษีนะครับ
18: อ
19: ันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำลังผลิตการส่งออกของเราเนี่ยเกิดภาวะการแข่งขันที่ทำให้กระทบจากการส่งออกเยอะทีเดียวนะครับ
18: จุดเดี๋ยวนะจุดนี้หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นจุดนึงที่เป็นเหมือน turning point ของสถานการณ์ใน EC ด้วยคือหมายถึงยังไงนะหมายถึงว่าเปิดเขตการค้าเสรีแล้วมีการนำเข้าสินค้ามาเพื่อเป็น supply chain ในธุรกิจอย่างไม่มีภาษีอย่างนี้หรือว่าไง
19: ยกตัวอย่าง
18: ขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหม
19: ยกตัวอย่างปัจจุบันนี้นะฮะโรงงานจีนเนี่ยที่มาตั้งในเขตพื้นที่ EC เนี่ยหรือที่อื่นก็ตามนะครับแทบไม่ที่ซื้อของจากร้านวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าจากประเทศไทยเลย
18: อ๋อครับครับ
19: เขานำรั้วมาก็เป็นรั้วเหล็กนะฮะหลังคาโครงสร้างหลังคาเนี่ยมาจากประเทศจีนหมดนะคร
18: ับ
19: ยังทำได้ที่เราได้ขายคอนกรีตแต่ช่วงหลังเนี่ยน้องๆที่เปิดร้านวัสดุก็เริ่มสายหัวบอกว่าจีนเนี่ยบางทีก็เอาคอนกรีตปูนซีเมนต์มาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวซึ่งประเทศจีนน่ะมีโรงงานอยู่ที่นั่นซึ่งสินค้าปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นสินค้าที่ควบคุมราคานะครับแต่ไม่ได
18: ้
19: ควบคุมเรื่องการส่งออกนำเข้านะครับ
18: คร
19: ับตอนนี้ก็จะขยายความว่าภาวะตอนนี้นะครับในโดยเฉพาะในพื้นที่ EC เนี่ยกำลังซื้อเนี่ยนะครับของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในพ่อค้าธุรกิจคนไทยสักเท่าไหร่นะครับน้อยลงมาแล้วแนวโน้มก็มีแนวโน้มว่าจะน้อยลงไปอีกเราก็ยังไปเรื่อยเพราะนักธุรกิจจีนเนี่ยเขาต้องการสินค้าที่ราคาถูกที่สุดนะครับแล้วเขาก็อาจจะรักพวกพ้องตัวเองนะครับก็ซื้อของเขาหรือบางทีก็คุยกันว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับที่เราไปเรียกเขาจีนเทาไม่ชอบอย่างมากเลยนะเพราะจริงบางมันอาจจะเขาอาจจะเทาเพราะวังปนแต่เราไปเหมารวมจีนเทาเนี่ยผมว่า
18: อัน
19: นี้อย่างเราเนี่ยมีคนมาเรียกเราอะไรแปลกๆเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับมันก็
18: มันกล่าวหาว่าเราทำไม่ถูกกฎหมายบ้างผิดผิดธรรมเนียมปฏิบัติบ้างอะไรเราก็ไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนไม่ดีก็มีแต่คนดีมันก็เยอะเอาพยายามคำนี้ถูกไหม
19: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าEEC เนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะมีแรงกดดันมากขึ้นนะครับ
18: มันมีสถานการณ์นี้ที่เราสัมผัสได้ที่คุณมีศักดิ์สัมผัสได้สักกี่ปีที่ผ่านมาแล้วฮะมันเกิดขึ้นนานยัง
19: ไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับไม่ต่ำกว่า5ปี
18: สัญญาณออกมาประมาณ5ปีครับ
19: ใช่ครับโดยเพราะพื้นที่อย่างในนิคมชุมชนใกล้ๆนิคมก็เรียกว่าบ่อวินนะช่วงรอยต่ออำเภอศรีราชากับจังหวัดระยองตรงนั้นเนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่อยๆคือเรามองเข้าไปนะก็คล้ายๆเป็นเมืองจีนเลยนะเพราะป้ายก็ทำใหญ่มากแล้วป้ายก็สีสดๆนะครับแล้วก็มองว่าเออวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วอนาคตยังเป็นยังไงเนาะนะครับก็ดูความเป็นห่วง
18: แต่จริงๆแล้วถ้าฟังอย่างที่คุณมีสาพูดถึงเนี่ยมันคือกฎกติการะเบียบของรัฐเราเองที่เราเอื้อให้เขาสามารถจะนำเข้าสินค้าเข้ามาวัตถุดิบเข้ามาเอาแรงงานเข้ามามันไม่ได้เป็นความผิดเขาแต่เราเปิดช่องว่างให้เขาอย่างนั้นใช่ไหม
19: อันนี้คงขึ้นอยู่กับเราไปเซ็นข้อตกลง FTA ไทยจีนอาเซียนนะครับซึ่งอันนี้เราไปแก้อะไรไม่ได้
18: ครับ
19: ไปแก้อะไรไม่ได้ ก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้เราก็มาคุยว่าจะทำยังไงจะเพิ่มภาษีก็อาจจะไปเพิ่มภาษีสัมปทานนิดแต่เพิ่มภาษีนำเข้าเนี่ยคงจะยาก
18: ครับมันก็เลยเกิดสถานการณ์แบบนี้
19: ครับคราวนี้เนี่ยเรามองภาพต่อไปของ EC นะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่พึ่งพาการส่งออกนะทางด้านอุตสาหกรรมในโลกเนี่ยย้อนหลังดูในหลายๆสิบปีหรือเป็นร้อยปีนะครับตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างประเทศอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์เซาท์แฮมป์ตันแล้วตอนหลังทางเยอรมันทางประเทศอื่นๆนะหรือว่าอเมริกาส่งรถยนต์แหล่งผลิตรถยนต์จากประเทศดีทรอยต์ก็เสียการแข่งขันให้กับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นก็เสียการแข่งขันให้กับหลายประเทศโดยของประเทศไทยแล้วมองไหมครับว่าอนาคตไทยจะสูญเสียศักยภาพการแข่งขันทางด้านการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกครับคือตรงนี้มันเป็นวัฏจักรของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมในโลกนี้นะครับประเทศต่างๆเนี่ยที่เคยอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเนี่ยในที่สุดแล้วพอเสียศักยภาพในการผลิตเนี่ยสู้กับประเทศเกิดใหม่นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยที่ประกาศตัวเองว่าเป็นโรงงานโลกนะครับแล้วก็ทำดีเมื่อก่อนเรามองของจีนว่าเป็นของคุณภาพต่ำเดี๋ยวนี้ไม่แล้วใช่ไหมคร
18: ับ
19: แล้วต่อไปอีกเขาจะเป็นอย่างไรประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสมัยก่อนเนี่ยมิสเตอร์ซีบอร์ดเขายังสู้เราไม่ได้ตอนนี้เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแซงเราแล้วผมคิดว่าเราคงต้องมองเผื่อปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็มองเผื่อในอนาคตว่าปัจจุบันนี้เราได้รับแรงกดดันเช่นนี้ต่อไปอีก3ปี5ปี10ปี20ปีเราจะอยู่ในฐานะอะไรทางเศรษฐกิจเราควรจะพึ่งพาอะไรผมว่าเราตอนนี้เราต้องเริ่มมองแล้วครับเพราะว่าตัวอย่างในหลายประเทศ
18: ครับ
19: มาแล้วครับ
18: ผมได้ยินหลายๆโครงการที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงการขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนา EEC ในเฟส2เฟส3เฟส4ต่อไปข้างหน้าดูเหมือนจะค่อยๆชะลอหรือสะดุดหรือไม่ค่อยได้มีการพูดถึงในหน้าสื่อสักเท่าไหร่นักเช่นการเชื่อมโยง3สนามบินโครงการอู่ตะเภาการบินภาคตะวันออกไม่กับโปรเจกต์อะไรพวกเนี้ยหลังๆดูมันแผ่วๆๆหรือหมดกำลังหมดแรงไปนะคุณมีสารใช่ไหม
19: ครับครับเราก็มองเห็นประมาณอย่างนั้นนะอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแอร์พอร์ตลิงก์เรายังสะดุดเลยนะ
18: ใช่
19: เพราะว่าถ้าเผื่อทางไฟภาคตะวันออกเราก็จะวิ่งทางแอร์พอร์ตลิงก์นะแล้วต่อจากแอร์พอร์ตลิงก์ไปฉะเชิงเทราแต่ต้นแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยท่าทางจะสะดุดนะครับก็จะตอบรับเป็นบวกแต่เรียนคุณบอลพงศ์นิดนึงนะครับคือผมมองว่าเวลามองประเด็นเนี่ยเราคงต้องมองแบบคล้ายๆก็เหรียญเนี่ยย่อมมีสองด้านเสม
18: อครับ
19: เราจะมองต้องมองว่าในช่วงมีดีในดีมีเสียเราต้องมองสองข้างไปพร้อมกันนะ
18: ครับ
19: ทำให้เราไม่เกิดความเสี่ยงเพราะว่าบางอย่างเราไปผลักดันทางใดมากเกินไปเนี่ยเกิดความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏมาไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะกลับตัวไม่ทันก็ต้องยอมปัจจุบันนี้ EEC ก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากก็เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่พึ่งแรงงานเข้มข้นเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีแต่สภาพการแข่งขันปัจจุบันนี้ในประเทศที่เป็นคู่ค้าสินค้าส่งออกทางเทคโนโลยีก็เข้มแข็งมาก
18: นะครับ
19: เข้มแข็งมากเราก็คงต้องมองด้วยว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปต่อได้สักแค่ไหนนะครับเราก็ต้องเผื่อทางว่าเราจะมีโอกาสผลักดันเศรษฐกิจตัวอื่นเพื่อที่มาชดเชยรายได้ทาง GDP แล้วจะสูญเสียไปนะครับเพราะมันเดี๋ยวนี้ก็ทราบอยู่ว่าโอกาสที่เราจะมี GDP โตขึ้นเอาแค่ 3-4% นี่ยังจะแทบมองไม่เห็นทางนะครับ
18: ครับพื้นที่เศรษฐกิจในตะวันออกตอนนี้เนี่ยถ้ามองเป็นโอกาสที่มันจะก้าวกระโดดอีกสักรอบหนึ่งมีพลังอีกสักรอบหนึ่งกับสถานการณ์รอบด้านที่มีไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงไปในยุคของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากโลกาภิวัตน์มีการแตกขั้วทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่ามันน่าจะเป็นโอกาสไหมว่า Southeast Asia ของเราหรือว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นเซฟโซนที่นักลงทุนนักธุรกิจเขามองว่าเออเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครมากนักเราก็อยู่ของเราอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงอะไรจนเกินกว่าที่เขาจะมาลงทุนมองเป็นโอกาสในการที่จะลงทุนของต่างชาติได้ไหมฮะตอนนี
19: ้ครับผมก็มองทั้งสองด้านนะครับก็มีเป็นทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องแยกประเด็นคือเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือมองคือปัจจัยภายในกลับไปกับปัจจัยภายนอกอย่างวันนี้เช้านี้ได้ข่าวแล้วน้ำมันทะลุใกล้ร้อยเหรียญนะครับแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได
18: ้ครับ
19: เรื่องมักจะควบคุมไม่ค่อยได้แต่เรื่องเกี่ยวกับมหาภาคนี่ผมคิดว่าคงต้องให้ทางเทคโนแครดหรือว่าทางภาครัฐนะครับอาจจะมีความเห็นแต่ผมก็เป็นความเห็นที่ฟังๆกันมานะครับแต่ผมกลับมามองประเด็นเรื่องปัจจัยภายในของเราป
18: ั
19: จจัยภายในของเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราสามารถทำได้ควบคุมได
18: ้
19: ส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัญหาคือเราไม่ทำนะครับเราจะไปมองว่าไปเฝ้ามองแต่ปัจจัยภายนอกซึ่งเราไปตั้งแต่งหรือไปทำอะไรไม่ได้ซึ่งเราอาจจะได้บางอย่างเช่นต้องเลือกข้างพอเลือกข้างมันก็มีดีมีเสียนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกลับมามองปัจจัยภายในนะผมว่าเราต้องดูตัวเองว่าเรามีศักยภาพอะไรที่เราสามารถโตบนบริบทความเป็นประเทศไทยของเราได้บ้างแล้วก็มาสร้างจุดขายตรงนั้นให้ชัดเจนนะครับผมมองอันหนึ่งนะครับคุณวรพงศ์ตอนนี้คุณวรบอกว่าผลกระทบเนี่ยปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยของเราเนี่ยตัวไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุด
18: ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพในการพัฒนาหรือว่าอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมถูกเบียดโดยอย่างเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเชนจากจีนมาเข้ามาอย่างรุนแรงหรือว่าตลาดแรงงานมีแรงงานไม่เพียงพอที่จะฟิลอินคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสังคมผู้สูงวัยผมว่าก็หลายตัดใจอยู่ไม่รู้ว่ามันตรงกันที่คุณมีสารคิดไหม
19: ถูกต้องครับคุณอภงถูกต้องครับแต่ตอนนี้เขามองว่าปัจจัยที่จะเป็นระเบิดเวลานะก็คือรายได้ของผู้คนไม่พอเลี้ยงชีพลองซ้ำเติมด้วยภาระหนี้สินครัวเรือนตอนนี้บอกกันว่าคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าติดกับดักหนี้สินนะครับติดกับดักหนี้สินคือรายได้ที่ได้มายังไม่พอที่จะไปชดใช้หนี้สินในอนาคตเลยนะครับตรงนี้มันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกลุ่มมันจะมีความ
18: แ
19: ข็งขันค่อนข้างจะถางไปทุกทีเชื้อขาวมันไม่เข้มแข็งมากครับเป็นขาล่างมีบรรยากาศลากยาวลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ผมก็เป็นระเบิดเวลาประเทศไทยคือ หรือถ้ามองตัวเลขวันนั้นผมไปพบตัวเลขตัวหนึ่งก็ว่าสินเชื่อนะครับในระบบโดยรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เรายังโตนะครับแต่โตในรายใหญ่แต่ SME รายเล็กอัตราโตติดลบเฉลี่ย6ปีย้อนหลัง6ปีอะย้อนหลังSME เนี่ยได้สินเชื่อซึ่งเราก็ไปโทษสถาบันการเงินอย่างเดียวก็คงไม่ชัดนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีเรื่องปัญหาหนี้เสียของ SME แต่ผมว่าปัจจัยตรงนี้เป็นปัจจัยที่ภาครัฐอาจจะต้องมามองว่าการที่ผลักดันอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเม็ดเงินเข้ามาในระบบเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างรายได้ให้เข้ามาเยอะที่สุด GDP สูงที่สุดนะครับแต่เราควรจะโฟกัสมามองที่ว่าทำอย่างไรให้คนที่อยู่เคขาล่างเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแทนที่จะโตจากอินเอาไซด์อินอะคำว่าเอาไซด์อินคือโตจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างเราอุตสาหกรรมส่งออกต่างๆใช่ไหมครับนักลงทุนจากต่างประเทศหรือเร็วๆเนี่ยโอ้โหมีลงทุน Data Center โอ้โหเกือบจะล้านล้านไปเลยนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่ที่อยู่เคขาล่างเนี่ยได้รับอานิสงส์จากตรงนี้ขึ้นมาอย่างไรหรือไม่ผมว่าอันนี้ก็เป็นคำถามตัวโตๆเลยนะครับแล้วคำตอบค่อนข้างจะชัดว่า ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่แต่ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกลับติดเรื่องประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยครับผมว่านโยบายภาครัฐอาจจะต้องมามองตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผมเพิ่งไปดูข้อมูลเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเดิมผมรู้สึกว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบประเทศไทยแต่จากข้อมูลที่ดูมาเมื่อวานเนี่ยเขาบอกประเทศไทยเป็นระดับหนึ่งนะครับที่คนต่างชาติชอบประเทศไทยชอบมาเที่ยวประเทศไทย
18: เขาฟังดูดีนะครับ
19: ประเทศไทยใช่ครับผมว่าเนี่ยเราคงต้องเบรกดาวลงไปว่าเราจะผลักดันกิจกรรมท้องถิ่นอะไรเนี่ยให้คนมาเที่ยวยังผมอยู่ชลบุรีบางแสนเนี่ยครับโอ้โหวันหยุดยาวเนี่ยครับคนไปเที่ยวอะไรรู้ไหมฮะเป
18: ็
19: นมาเขาเขียวโอ้โหแต่คนไปนี่ไม่ได้เที่ยวหรอกครับรถติดยาวเป็นกิโลกิโล
18: โอ
19: ้
18: โห
19: แหล่งท่องเที่ยวเราไม่ค่อยมีอ่ะมีบางแสนมีเขาเขียวแล้วเพื่อนผมจะมาเที่ยวบางแสนจะเที่ยวอะไรดีนี่ผมงงผมนึกไม่ออกเป็นไปออกป่าจะมีคาเฟ่เปิดอะไรใหม่ๆนะแต่มันก็ไม่จริงจังไม่จีรังนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ภาครัฐลงทุนเรื่องปัจจัยในการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ครัวเรือนระดับ SME
18: ถ้าเกิดว่าคุณมีสาพูดอย่างนี้เนี่ยผมแชร์ประสบการณ์นิดนึงคือผมเป็นคนนอกพื้นที่แต่ผมก็มีโอกาสไปบางแสนไปพัทยาไปชลบุรีค่อนข้างบ่อยพอสมควรหรือยาวไปจนถึงสัตหีบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างที่พยายามพัฒนาหรือสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เยอะแต่บางสถานที่ก็ถูกทิ้งร้างไม่มีนักท่องเที่ยวบางสถานที่พัฒนาไปแล้วสร้างแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จปิดกิจการไปบ้างอะไรบ้างตามรายทาง

0: ที่เป็นเส้นทางเดินทางไปเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะมันหมายความว่าในพื้นที่เองก็มีความพยายามในการพัฒนาเพียงแต่ว่ามันไปไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเหตุมันเกิดจากอะไรกันนี
1: ่คืออาจจะเป็นประเด็นเพราะว่าโครงการทั้งหลายเนี่ยลงทุนโดยเอกชน
0: ถูกครับใช่
1: ผมมองว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องหันมาสนับสนุนลงมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะระดมกับนักกำลังนะครับสถานการศึกษานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมืองนะเข้ามาคุยทำยังไงจะสร้างเมืองที่มีชีวิตชีวาเป็นเมืองที่คนอยากมาเที่ยว อยากมาเที่ยวและอยากมาอยู่นะครับเพราะว่าต้องลงมาประเด็นนี้ที่จริงชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานี้อยู่ในพื้นที่ E4 นะครับแต่ถ้าเรามองรวมๆเนี่ยพอพูด E4 ครับเราจะนึกถึงอะไรฮะคุณนรพงษ์เราจะคิดถึงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ
0: โรงงานอุตสาหกรรมอะไร
1: ใช่ฮะใช่แต่ที่จริงเนี่ยโจทย์ของ E4 ไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นการพัฒนา3จังหวัดเนี่ยให้เป็นเมืองเป็นเมืองที่ตอบรับทั้งอุตสาหกรรมและรายได้แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชนกลุ่มคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นมิติเรื่องชุมชนเนี่ยผมอยากจะเดินให้ภาครัฐหันมามองตรงนี้เพราะทั่วไปมันอาจจะลงทุนไม่เยอะนะครับแต่อาศัยความละเอียดเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับ soft skill นะครับผมคิดว่าอันนี้คงไม่ใช่ว่าไปออกมาส่งเสริม BOI ให้ต่างชาติมาทำโรงงานคนก็มาทำงานช้าก็ไปทำงานตกเย็นก็กลับบ้านก็มานั่งกินเบียร์แล้วไม่รู้จะไปไหนไม่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มีจุดหมายแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปว่าถ้าอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปแล้วคนก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วอนาคตคนจะอยู่ที่ไหนในเมื่อเมืองมันตอบรับแค่อุตสาหกรรมไม่ตอบรับ
0: ที่อ๋อคุณมีศักดิ์อะไรจะหมายถึงว่านอกจากที่คุณจะสร้างพื้นที่ในการรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมีโรงงานมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยชีวิตที่อยู่นอกโรงงานน่ะเขาจะทำอะไรสร้างเมืองให้มันน่าอยู่ไหมระบบขนส่งสาธารณะเป็นยังไงการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสาธารณูปโภคโรงพยาบาลหรืออาจจะคนมาอยู่คนมาทำงานอาจจะเป็น10 ปีโรงเรียนมีให้บุตรหลานเขาศึกษาไหมหมายถึงอย่างอื่นที่มันเป็นองค์ประกอบด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นตัวสร้างความสมบูรณ์ของเมืองก็คือเป็นurban planningนะการออกแบบเมือง
0: ทุกวันนี้ที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับ EEC หรือมันยังไม่เป็น
1: เอาในเขตอุตสาหกรรมนะครับเราพูดได้เลยครับว่าบ่อวินเนี่ยเป็นเมืองไม่มีเด็ก
0: ไม่มี
1: ตกใจไหมครับ
0: เป็นยังไงครับไม่เข้าใจไม่มีเด็ก
1: คุณวรพงษ์เคยไปเที่ยวทางเหนือทางอีสานไหมครับไปเจอป้าคุณตาขายของอะไรเนี่ยถามว่าลูกไปไหนเขาก็จะตอบว่าทำงานระยองเนี่ยฝากหลานไว้เลี้ยงเราจะเจออย่างนี้เป็นเรื่องปกติเลย
0: ถูกคร
1: ับ นะครับเพราะว่าเขาก็ไปก็คือหวังที่จะไปทำเงินไม่ได้หวังว่าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ซึ่งเรามองว่าอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อมาเชื่อมโยงกับแนวโน้มโอกาสหรือประสบการณ์ของเมืองอุตสาหกรรมที่ต้องเปลี่ยนถ่ายจากเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเมืองที่รองรับภาคบริการเนี่ย
0: คร
1: ับ มันต้องเตรียมรองรับไว้ก็คือต้องสร้างคุณค่าของเมืองเพื่อต่อไปเนี่ยอุตสาหกรรมมันก็คงอยู่อาจต้องเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมรุ่นนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเรามีคู่แข่งทางอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงแต่เมืองนี้ต้องอยู่ต่ออาจต้องสร้างคุณค่าของเมืองเพื่อให้คนเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาอยู่อาศัยมาใช้ชีวิตอย่างเราไปเที่ยวในหลายประเทศในโลกนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมตอนหลังเขาก็เป็นเมืองเมืองเรลเมสบ้างเป็นที่รองรับเทคโนโลยีทางการประกันการศึกษาทางการเงินทางวัฒนธรรมอะไรนะฮะเขาก็มีจุดขายของเมืองเขาซึ่งเขาเปลี่ยนถ่ายจากโลกพึ่งพาทางอุตสาหกรรมมาเป็นทางภาคบริการอื่นๆซึ่งเราก็ต้องมอดิฟายตัวเองว่าประเทศไทยเนี่ยจุดขายเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ไหนเราคงต้องมาเริ่มสร้างมาเริ่มสร้างวิถีตรงนี้เพื่อมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็คงต้องใช้แรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายทีเดียว
0: ถ้ามองอย่างนั้นมองจากวันนี้ไปในอนาคตอีกสัก10 ปี 20 ปี 30 ปี EEC หน้าตาที่มัน

0: ควรจะเป็นหรือสิ่งที่คนทั้งคนในพื้นที่อย่างคุณมีศักดิ์เองทั้งนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่อย่างคุณมีศักดิ์และในมุมของการพัฒนานักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ย EEC หน้าตามันควรจะเป็นยังไงในอีก30หรือ20 30ปีข้างหน้าครับ
1: ต้องถามว่าหน้าตาควรจะเป็นยังไงหรือหน้าตาที่เราอยากให้เป็นยังไงหรือว่าแนวโน้มที่เรามองว่ามันจะเป็นยังไงที่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับนะครับถ้าเผื่อบอกเราอยากให้เป็นยังไงแล้วก็อยากให้เห็นคนเนี่ยมีความสุขมีชีวิตชีวามีแหล่งท่องเที่ยวคนต่างถิ่นมาเยือนบ้านเรานะครับมาใช้ชีวิตอยู่หรือว่ามาอยู่มาพักโรงแรมอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่อีกประเด็นนึงอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นแต่สิ่งที่เรามองว่าถ้าเป็นปัจจัยอย่างที่ผ่านมาจนถึงทุกวันเนี้ยแนวโน้มอนาคตจะเป็นยังไงนั่นคืออีกภาพหนึ่งที่เรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะเทรนด์เนี่ยนะมันลงนะจากESD มา EEC เนี่ยเทรนด์มันลงนะครับอย่างผมยอดขายบ้านเนี่ยชะลอตัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยยอดขายบ้านชะลอตัวตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับมีการเติมขึ้นมาตอนช่วงที่โควิดคือคนหาซื้อบ้านเดี่ยวเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์อยู่คอนโดเนี่ยมาหาบ้านเดี่ยวกันนะครับแล้วก็พอบ้านเดี่ยวเริ่มชะลอตัวตอนนี้เนี่ยทาง EEC ก็เช่นเดียวกับตัวเลขการเปิดโครงการของทั่วประเทศในประเทศไทยนะครับเปิดโครงการชะลอตัวไปไม่ต่างกว่า 30%
0: ครับ
1: นะครับก็คือเนี่ยดีมานด์ทางด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยชะลอตัวลงมันเป็นการตอบโจทย์ได้ว่าคนไม่ซื้อบ้านได้ซื้อบ้านพออะไรได้ซื้อบ้านเพราะอาจจะรายได้ไม่พอหรือว่ากำลังซื้อไม่มีแล้วคนซื้อไปหมดแล้วคนมาทำงานใหม่อาจจะน้อยลงนะครับหรือว่าผ่อนไม่ไหวแล้วไม่เปลี่ยนบ้านแล้วนะครับมันก็เป็นตัวเลขในเชิงที่ไม่ได้เชิงบวกนะครับเรามองเป็นแบบนี้มายาวนานนะครับ
0: แล้วสาเหตุที่แท้จริงที่คุณมีสักมองว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงแผ่วลง
1: แน่นอนเลยครับเรื่องการจ้างงานนะครับแล้วก็เปรียบเทียบการจ้างงานสมัย EEC ปัจจุบันนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยที่มาในอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจีนนะครับที่บริษัทจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพเน้นต้นทุนไม่หลายมากนะครับซึ่งแตกต่างกับโรงงานสมัยก่อนที่เป็นของเยอรมันเป็นของญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ครับแล้วก็ใช้วัฒนธรรมในค่ายญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นจ้างงานแบบปลูกสัญญาณ
0: ใน
1: หลายเป็นชีวิตเลยคุณครับซึ่งปัจจุบันมีหลายโรงงานนะครับปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ส
0: ครับ
1: นะครับซึ่งแตกต่างกับจ้างงานเป็นแบบเป็นรายได้เป็นรายเดือนเอาท์ซอร์สนี่ก็คือบริษัทเนี่ยไปจ้างอีกบริษัทหนึ่งหาแรงงานมาทำงาน
0: ครับ
1: สมมติต้องการแรงงาน100คนนะครับก็คุณไปจัดหางานมาอย่างผมอยากเป็นเอาท์ซอร์สให้คุณกรพงษ์ผมหาแรงงานให้คุณกรพงษ์วันนี้ไปทำ101นะครับบริษัทเขาก็จะคัดเกรดเขาจะมีการวัดประสิทธิภาพของคนงานที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็จะตัดเกรดแล้วแต่เขาจะตัดเกรดเดือนละครั้ง3เดือนครั้งก็แล้วแต
0: ่
1: ตัดเกรด10คนออกตัดเกรด10คนออกนะครับคนของผมเนี่ย100คนเนี่ยก็จะถูกคัดออก10คนแล้วผมต้องไปเอาอีกคนอีก10คนมาแทน
0: ที
1: ่อีก10คนเนี้ยต้องเป็นคนที่เข้าไปเทสความสามารถในการทำงานที่ได้คะแนนอยู่ในสัดเกรดและอยู่ในเกรดสูงนะครับคนก็เลยเริ่มมีความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันอยู่ในความเสี่ยงเมื่อไหร่ฉันจะถูกสัดเกรดออกก็มันเลยทำให้ความมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในระยะยาวต่อไปในอนาคตเนี่ยเปรียบเทียบในยุคสมัยที่นายจ้างเป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทในการงานแบบไลฟ์ไทม์ไม่ได้
0: ความมั่น
1: ประเด็นหนึ่ง
0: ครับความมั่นคงในการทำงานมันมีน้อยลงทำนองนั้น
1: ถูกครับแต่ก็กำลังซื้อก็ยังมีนะบางทีกำลังซื้อก็คือคนซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าเพราะว่าโอ้คนในโรงงานเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อบ้านก็ยังซื้ออยู่ก็มีนะฮะแต่ในสมัยก่อนน้อยลงก็มีกลุ่มหนึ่งก็ซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าแต่เขามีทางออกอีกทางเลยนะครับโครงการที่ขายไม่ค่อยดีนะครับไม่ขายยกเลิกใบอนุญาตจัดสรรนะฮะทำเป็นบ้านเช่าเลย
0: ไม่ขายแล้วปล่อยเช่าอย่างเดียว
1: อย่างน้อยก็ได้ค่าเช่ามาเลี้ยงลูกน้องก็ยัง

0: ถังเมือง EEC เนี่ยถังเรามีตามวางถังเมือง EEC นะครับตอนยุค EEC เมื่อเราเปิดพรบ EEC เนี่ยเราเมื่อประมาณปี5ปลาย60 61ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้พื้นฐานของ Eastern Seaboard คือ Eastern Seaboard เราทำให้ประเทศใน GDP โต2หลักมาตลอดนะครับ
1: คร
0: ับ เขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยต่อไปจะโตเมืองจะขยายนะครับสนามสนามบินอุตภาก็ต้องเกิดเพราะว่าคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากนะครับสนามบินสุวรรณภูมิรองรับไม่ไหวนักท่องเที่ยวมาถึง60ล้านคนสนามบินสุวรรณภูมิรองรับไม่ไหวแล้วต้องขยายสนามบินรองรับเราก็เกิดแนวคิดเมืองการบินแต่จริงๆแนวคิดเมืองการบินเนี่ยมันถ้าดูลึกๆเนี่ยนักผู้โดยสารเครื่องบินนะฮะที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะหรือคนจีนที่มาเที่ยวของเราเท่าไหร่40ล้านคนนะครับในสมัยนั้นแล้วเขามองว่าเราต้องทำสนามบินแต่จุดประสงค์ในคำมือตามบินเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ประเด็นคือสนามบินสุวรรณภูมิเขาขยายนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางผู้ที่ประมูลเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็เป็นข้อเป็นเหตุผลบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาขยายเลยทำให้กำลังที่คนที่มาใช้สนามบินอุตภาวเนี่ยน้อยลงก็เป็นที่ผมฟังข่าวมานะครับนะครับแต่ก็อันหนึ่งเนี่ยที่เกิดไว้คือ EEC ถูกวางผังเมืองโดยใช้แนวคิดของ Eastern Seaboard ซึ่งเราโตมาตลอดพอมาถึง EEC เนี่ยเรายังถูกแรงกดดันไม่ใช่ EEC เราทำได้ไม่ดีนะเพราะแรงกดดันเราเยอะนะครับเลยให้ผลตอบรับของ EEC เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับสบาย Eastern Seaboard ไม่ได้มันเลยทำให้ผังเมืองที่ถูกวางไว้นะฮะวางเผื่อโตซึ่งตอนนี้คุณวรพงษ์คงพอทราบว่าประเทศไทยประชากรเราไม่ได้ขยายตัว
1: ใช่เกิดน้อยลง
0: โอกาสที่เกิดน้อยลงนะครับตอนนี้อัตราการตายเราเยอะกว่าอัตราการเกิดเป็นปีแรกๆ
1: ใช่ครับ
0: แนวโน้มที่เมืองจะโตตามความคาดหมายที่สมัยก่อนเราบอกว่าเราจะเป็นเสือตัวที่ห้ามันไม่ได้แล้วเราต้องรอดให้ได้ก่อนเถอะแต่ตอนนั้นที่วางผังเมืองเผื่อโตมันก็เลยเป็นอุปสรรคของการของผังเมืองปัจจุบันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอย่างเช่นพอวางผังเมืองเป็นอุตสาหกรรมเป็นเมืองไหนเป็นอะไรเยอะแยะเลยเอาแค่เมืองปัจจุบันนี้คนยังอยู่ยังไม่เต็มโรงแรมยังอยู่ไม่เต็มจะไปขยายพื้นที่ใหม
1: ่
0: อย่างตอนรับฟังความคิดเห็นผมไปรับฟังเนี่ยจะทำเมืองใหม่พัทยาณจุดตัดสถานีรถไฟพัทยาชาวพัทยาเขาบอกในเมืองเขาคนยังออคคูเพนซีเลยเขายังต่ำอยู่จะไปสร้างเมืองมาแข่งกับเขาอันนี้ก็ฟังเขานะผมก็ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นนะแต่ภาพรวมที่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็ได้รับสื่อมาเป็นแบบนี้นะฮะซ
1: ึ
0: ่งมองประเด็นว่าผมคิดว่าทั้งเมืองต้องน่าจะมารีไวท์กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นปัจจุบันนี้นะฮะของผังเมืองของเมือง EEC นะมีการกำหนดแนวถนนแนวคิดสมัยก่อนเขาเรียกถนนแนวคิดนะครับว่าใครทางภาครัฐเนี่ยจะตัดถนนเส้นไหนก็จะมาดูแผนที่วางไว้ว่าถ้าตัดถนนเราจะตัดแนวนี้นะแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมนะครับเบี่ยงแนวแล้วก็ประเมินค่าเวรคืนและประเมินค่าก่อสร้างผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดถนนเส้นนี้ก็ดำเนินการแต่ปัจจุบันนี้ตามแนวคิดEEC นะเขามีวางถนนแนวคิดเปลี่ยนเป็นถนนภาคบังคับขออนุญาตนะคุณโยมผมคือ
1: ถ้าภาคบังคับ
0: ภาครัฐเนี่ยวางแนวถนนตรงนี้ไว้ใครที่มีที่อยู่บนแนวถนนตรงนี้จะถูกครองสิทธิ์คุณห้ามสร้างส่วนใหญ่นะครับล่าสุดน่าจะสร้างบ้านได้ไม่เกิน150ตารางเมตรซึ่งอันนี้นะฮะกระทบต่อการโตของเมืองนะครับเพราะใครจะเดินทางอย่างผมเดินทางโครงการจัดสรรเนี่ยเพื่อรองรับคนอยู่อาศัยเนี่ยผมทำไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะมันติดแนวมันติดแนวแล้วแนวนี้มันก็ไม่ชัดนะมันก็ไม่ได้

0: ดกันชัดเจนเพราะตีด้วยเส้นอันนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมีการรีไวซ์ตรงนี้ใหม
1: ่
0: วางบริบทแนวคิดของเมืองต่อไปว่าจะโตยังไง
1: เราคงได้เห็นความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหนึ่งครับแหมเวลาจำกัดจริงๆว่ากันว่าถ้าก้าวต่อไปของ EEC มันจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตขึ้นแต่คงไม่ใช่บริบทของอุตสาหกรรมหลักกันอีกต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการวางผังเมืองให้เหมาะสมและเป็นชุมชนน่าอยู่เพื่ออยู่อาศัยในระยะยาวนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นและมันน่าจะเป็นถ้ามีโอกาสคงได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับคุณมีศักดิ์เวลาหมดวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่คุยกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณมีศักดิ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชติครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Life and Living จำกัดและอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยผู้พัฒนาและก็อยู่ที่ชลบุรีมาตั้งแต่ EEC เลยและตั้งแต่ยุค Eastern Seaboard ต้องใช้คำนี้ด้วยครับคงได้เห็นความเคลื่อนไหวและการพัฒนาต่อเนื่องอ่ะก่อนปิดเบรกกันครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับจากธนาคารออมสินกันเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเรื่องของการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญครับและคิดว่าทุกๆคนนั้นคงอยากจะหาแหล่งออมเงินที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากหรือเลขพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
9: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
8: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและ การสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับผมคุณผู้ฟังครับถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครับในการเป็นเจ้าของรถ Volvo เลยก็ได้นะครับเพราะหลังจากที่ Volvo คาร์ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทาง Volvo จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันด้วยดีมาโดยตลอดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชั่นคันที่ชอบและทดลองขับได้ทุกรุ่นพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยมากมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยครับบอกได้คำเดียวว่าราคาดีมากปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอาทิเช่น Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทเป็น 3.49 ล้านบาทและฟรีประกันภัยชั้น1 Volvo XC 60นะครับ XC 60รถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีVolvo ES 90ครับรถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีทดลองขับคันที่ชอบครับลงทะเบียนออนไลน์และทดลองขับรุ่นที่ชอบในงานรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทและรับเพิ่มอีก500บาทเมื่อจองรถในงานพบกันได้ครับที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23ในทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนนี้นะครับเริ่มวันศุกร์ที่11ถึง13กันยายนนี้เลยครับตามด้วยวันที่18ถึง20และวันที่25ถึง21กันยายน2569ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ Facebook Volvo Car Thailand นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีแล้วก็แน่นอนครับเรามีเรื่องราวและมีสิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับเวลาเราไปพื้นที่หรือท่องเที่ยวเราอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่เราไปเที่ยวในฝั่งตะวันออกสิ่งที่เราคิดเส้นทางแรกจุดหมุดหมายแรกก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมเช่นบางแสนยาวไปจนถึงพัทยายาวไปจนถึงสัตหีบยาวไปจนถึงตลาดหลายๆตลาดที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่ยาวไปจนถึงระยองตราดจันทบุรีพื้นที่เหล่านี้นะครับถ้ามองเป็นในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมองว่าการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นภาคเอกชนลงทุนที่ผมได้คุยกับคุณมีศักดิ์เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปไม่ไหวไปไม่รอดปิดกิจการไปตามรายทางไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอาคารสถานที่หรืออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องของความเป็นธรรมชาติเข้ามาผสมกลมกลืนกันอยู่แต่ผมเชื่อนะครับว่าจากหมุดหมายจากนี้ไปจนถึงในอนาคตเนี่ยถ้ามีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนา EEC ต่อไปในอนาคตผมว่าการสร้างชุมชนให้น่าอยู่การสร้างชุมชนให้มีอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์มันจะค่อยๆไล่น้ำเสียออกไปเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีเวลาคุยต่อกับสิ่งที่เรียกว่าที่ไม่ว่าจะเป็นที่เรียกกันจีนเทาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นกระแสที่รุนแรงตอนนี้คือชาวยิวที่มานะพยายามทำตัวกลมกลืนแล้วก็มีพื้นที่มีโซนของตัวเองมีสถานที่ที่อยู่ของตัวเองซึ่งมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็ยังเป็นสิ่งที่คิดคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่หลายคนมองและหลายคนกำลังคิดว่าถ้าจะพัฒนาในเรื่องแบบผังเมืองถ้าจะพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการถ้าจะพัฒนาให้เมืองนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือน่าอยู่อาศัยในระยะยาวสำหรับคนที่เขาเข้ามาลงทุนเข้ามาทำธุรกิจชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่น เยอรมันหรือยุโรปให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งคือนักท่องเที่ยวที่เข้าออกตลอดเวลาอย่างเนี้ยการขึ้นมาจอดของเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกา 4-5,000 นายของทหารเนี่ยเขามีความสุขเขาแฮปปี้เขากลับไป 80-90% หรือเกือบจะ 100% เขาก็จะหวนกลับมาเมื่อเขามีเวลามาพักผ่อนเขาก็ไปTalk of the Townบอกไปในครอบครัวญาติเพื่อนฝูงก็จะบินมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะโซนในตะวันออกเพราะนั้นเนี่ยพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเรื่องอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแล้วก็รากหญ้ามีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยหลักนอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่ Eastern Seaboard เก่าแล้วมาเป็น EC ผมเชื่อนะเกินว่าจะปลุก EC ให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งแล้วก็เราจะไปเยี่ยมเยือนเราจะไปดูกันครับว่าหลังจากนี้การพัฒนาเมืองการพัฒนาผังเมืองหรือการสร้างอีโคซิสเต็มที่น่าอยู่อาศัยในระยะยาวของพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรครับผมอ่ะรอเวลานานหมดเวลาครับ CEO Vision Plus มันพุทลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบคุณวิชัยวรธานีวงศ์เจอกันวันเสาร์และก็วันจันทร์หน้านี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง450บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดราคาลดลง450บาททองคำแท่งรับซื้อ 67,950 บาทขายออก 68,150 บาททองรูปพรรณขายออก 68,950 บาทหลังจากนั้นราคาทองปรับขึ้นลงอีก3ครั้งล่าสุดปรับราคาครั้งที่4เมื่อเวลา 9:49 นทองคำแท่งรับซื้อ 68,000 บาทขายออก 68,200 บาททองรูปพรรณขายออก 69,000 บาทรัฐบาลทำจริงถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้มุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่พื้นที่เกษตรกรรมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทและมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคคมนาคมขนส่งภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้นั้นรัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทล4059บ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังจนแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นผลการขับเคลื่อนและติดตามการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของรัฐบาลสำหรับถนนทางหลวงชนบทสายตง4011เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากทล4159ผ่านตำบลเขาวิเศษและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังอีกทั้งเป็นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชุมชนไปยังแหล่งเกษตรกรรมสำคัญอาทิสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันส่งเสริมให้การขนส่งผลผลิตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปรถไฟฟ้าควันพุ่งใต้ท้องรถเกิดเหตุรถ EV ยี่ห้อหนึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและส่วนท้ายของรถอย่างต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกเจ้าของรถเล่าว่าเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อมาซื้อของในตลาดเมื่อเดินกลับมาที่รถตกใจเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วรอให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
13: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและ

0: 10:07ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ9กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะกับสถานการณ์บรรยากาศในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะหลังจากที่ดัชนีนั้นก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพยายามขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดนะได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ดูเหมือนมีทรงที่จะไปต่อเนี่ยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะไม่ง่ายนักนะคะเพราะาเราเห็นสัญญาณเมื่อวานนี้แล้วนะคะจะไปต่อแต่ก็จะมีแรงขายสลับเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนค่ะภาพของเซตเองนะคะเรียลไทม์ตอนนี้ก็ถือว่ายังบวกได้ดีนะคะช่วงเช้าเปิดมาเนี่ยขึ้นไปถ้าสูงสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดมาคือ 1,627 จุดนะคะเรียลไทม์ตอนนี้1,626.68 จุดค่ะบวกมา 4.79 จุดนะวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ10นาทีแรกยังไม่ถึง10นาทีนะ8นาที12,958ล้านบาทนะคะดูเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานวอลลุ่มการซื้อขายทั้งวันเนี่ยนะคะ 66,000 กว่าล้านบาทแล้วก็นักทุนสถาบันนะคะแล้วก็นักลงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยจะร่วมกันขายสถาบันขายไป800กว่าล้านบาทรายย่อยขายไป500กว่าล้านบาทแต่ต่างชาติแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ร่วมกันซื้อนะคะก็หลักประมาณสัก600กว่าล้านบาทในแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อนะคะว่าทิศทางภาพของตลาดจะเป็นอย่างไรดูตลาดในภูมิภาคเองกันแบบเร็วๆก็คล้าๆนะดูมีทั้งบวกและลบนะคะนิกเกิล225ตอนนี้เรียลไทม์บวกอยู่ 0.17% 111จุดหางเสียงที่ฮ่องกงถอยลงไป68จุดลบอยู่ 0.13% เวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะวันนี้เวียดนามบวกได้ดีนะคะ 1,846 จุดนะบวกมา 16.03 จุด 0.88% นะคะเวียดนามตอนนี้ก็นับถอยหลังนอกจากการจะปรับเป็น secondary emerging market นะของฟุตซี่รัสเซลนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์กันนะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะสำหรับภาพของวันนี้ทิศทางข้างหน้านะพูดคุยกันค่ะกับคุณวรพรวิบูลย์กนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปรีนจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกันเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวรพรค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันที่ตลาดขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นเซตว่าพยายามจะมุ่งหน้าเหมือนกันแต่ว่าดูก็จะมีแรงขายสลับมาอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่หรือเปล่าคุณวราพรในรอบนี้ประเมินสถานการณ์ให้สักนิดนึงค่ะคุณวราพรคะในการที่จะมุ่งหน้าไปต่อ1630แล้วก็ขึ้นไปไฮเดิมแถว1650ค่ะคุณวราพรคะค่ะ
1: ถ้ามองภาพระยะกลางนะคะเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะเกิดแบบนั้นได้นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยที่คือปัจจัยหลักๆเนี่ยที่เรามองนะคะว่ามันมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะที่มันมีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะมีการประทะกันบ่อยแล้วก็ดันราคาน้ำมันเนี่ยให้ขยับตัวขึ้นซึ่งในช่วงต้นถ้าเราดูนะคะตอนช่วงเริ่มเกิดสงครามเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบนเนี่ยขึ้นไปถึงระดับ120ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลช่วงนั้นเนี่ยตลาดก็ยังในแง่ของกลุ่มพลังงานก็ยังตอบรับในเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็น่าจะยังเป็นกลุ่มที่ตลาดให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงอะค่ะพอเวลาที่ราคาน้ำมันทรงตัวสูงเนี่ยเดี๋ยวความกลัวในเรื่องของเงินเฟ้อความกลัวในเรื่องของการบริโภคอะไรมันจะกลับมานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเป็นตัวทอนนะคะทอนกลุ่มอื่นๆคือมันเข้าใจไหมคะว่าพลังงานขึ้นจริงค่ะแต่กลุ่มอื่นๆนี่มันอาจจะแบบไม่สามารถขยับตัวได้ตามเพราะว่ามันมีแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำก็เลยทำให้เราอาจจะเห็นนะคะเซตขยับในกรอบที่แคบขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามองไกลกลางไกลไปกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะดูเหมือนกับภาวะในตะวันออกกลางมันร้อนแรงขึ้นนะคะแต่เราก็ยังเชื่อว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีแรงกดดันเหมือนกันนะคะในเรื่องของราคาในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่จะเห็นราคาน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นไปเกินระดับโทษค่ะขึ้นไปเกินระดับ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเหมือนช่วงแรกเนี่ยมันก็คงมีความเป็นไปได้น้อยเหมือนกันนะคะก็ทางอเมริกาเองก็คงต้องบริหารจัดการในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการที่ ราคาน้ำมันสูงเงินเฟ้อขึ้นโอกาสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมันก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องกู้เงินนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบค่ะว่าสหรัฐอเมริกามีหนี้ค่อนข้างสูงการรีไฟแนนซ์หุ้นแต่ละรอบเนี่ยนะคะที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั่นคือภาระทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีแรงกดดันให้เขาต้องบริหารจัดการไม่ให้มันเฟ้อมากเกินไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีในตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสภาพของตลาดเนี่ยกำลังไม่ได้มองว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกับที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางการอ่อนค่าของดอลลาร์เรายังคงเห็นอยู่นะคะโดยเฉพาะในภาวะที่ตัวเงินเยนกำลังแข็งค่าขึ้นนะคะมันก็มีสัญญาณเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็มีข้อมูลชี้ถึงการสนับสนุนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเร่งตัวของค่าจ้างแรงงานนะคะแล้วก็รวมไปถึง GDP ไตรมาส2ที่ประกาศออกมาก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะอันนี้ก็ที่มันก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะกดดันนะคะต่อมาให้อ่อนค่าลงนะส่วนเงินบาทของเราเนี่ยอาจจะได้อานิสงส์ไม่มากเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธินะคะซึ่งถ้าหากว่าราคาน้ำมันมันอยู่ในระดับสูงนั่นหมายความว่าแรงกดดันในเรื่องของดุลบัญชีถึงสะพัดสักการที่เราต้องนำเข้าน้ำมันในราคาที่แพงขึ้นมันก็จะตามมานะคะแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ไม่ถึงกับเป็นเชิงลบที่จะทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่ได้สนใจตลาดเราเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยค่ะตัวเลขหลายๆตัวที่ออกมามันก็ยังสะท้อนให้เห็นนะคะถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยเดือนสิงหาคมก็แต่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนส่วนหนึ่งมันอาจจะมีในเรื่องของมาตรการรัฐที่เข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทย plus นะคะแต่ว่าถ้าเราดูนะคะก็ปีนี้ก็โชคดีว่าราคาสินค้าเกษตรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็รายได้เกษตรกรก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายปีก็จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะภาคบริการสำคัญหลักของเราเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ในทางตรงนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเรามองว่าก็ยังมีความน่าสนใจอยู่เพียงแต่ว่าระยะสั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันถูกจำกัดกรอบของการปรับขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะแบบขยึกขยักอย่างนี้ไปก่อนในช่วงสั้นนะคะ
0: ค่ะแสดงว่าปัจจัยในส่วนของระยะกลางระยะยาวก็ยังเป็นแรงส่งภาพของตลาดหุ้นไทยอยู่เนาะคุณวราพรมองแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: และระดับดัชนีตรงนี้เนี่ยคุณวราพรคะถือว่าเป็นจุดสนใจหรือว่าในบางช่วงเวลาเราก็เห็นเขาดิสคาวนะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะมีจังหวะในการดิสคาวต่ำกว่า1,600ลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครจะเข้าณเวลานี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเราต่อรองราคาได้สักหน่อยไหมหรือว่าจริงๆถ้าเลือกรายกลุ่มรายตัวก็เข้าได้ละตอนนี้อาจจะไม่ต้องต่อรองมากมองยังไงคะคุณวราพรคะค่ะ
1: ค่ะจริงๆถ้าดูในภาพใหญ่ของตลาดนะคะซึ่งทางกรุงไทยสปริงเองเนี่ยเราวัดด้วย market risk premium นะคะที่ระดับประมาณ 4.7 เซนหรือถ้าทอนเป็นดัชนีก็ประมาณ 1,620 จุดเนี่ยอะไรที่ต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป้า12เดือนข้างหน้ายังอยู่ที่ 1,705 จุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คืออย่างที่คุณจิตติมาเห็นนะคะมันมีบางช่วงบางเวลามันอาจจะเจอปัจจัยที่แบบหลุดฟุ้งมันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มันแบบร่วงหลุดลงมาอันนั้นมันก็คือโอกาสนะคะหรือเป็นจังหวะในการที่จะสามารถเข้าสะสมได้นะคะแล้วก็รอมุมเป็นตั้มรอสถานการณ์คลี่คลายนะคะเพราะเราก็มองอย่างที่เรียนนะคะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยเราก็คิดว่าสหรัฐก็คงไม่สามารถที่จะลากยาวได้นะคะก็ต้องเป็นแบบตึงๆผ่อนๆตึงๆผ่อนๆเป็นระยะมันก็ทำเอื้อต่อการที่ตลาดจะมีโอกาสฟื้นตัวแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรายกลุ่มหรือรายตัวที่น่าสนใจคุณวราพรจะให้น้ำหนักไปที่กลุ่มไหนดีคะถ้าแนะนำเป็นรายเซกเตอร์กับคุณผู้ฟังค่ะคุณวราพรคะ
1: ค่ะสำหรับคนที่เทรดดิ้งนะคะช่วงนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะพลังงานนะคะอันนี้สามารถขึ้นได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐแล้วก็อินการบริโภคภายในประเทศนะคะเราเชื่อว่ากลุ่มนี้ยังไปได้ถ้าเกิดดูกลุ่มที่เป็นโฟกัสของนักลงทุนต่างชาติก็ยังเป็นกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มค้าปลีกนะคะหรือที่ได้ประโยชน์จากโครงการของรัฐก็อย่างเช่นเดี๋ยวไทยเที่ยวไทยจะมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะโฟกัสที่ ให้น้ำหนักกับกลุ่มที่อินกับการบริโภคภายในประเทศ
0: ค่ะเหล่านี้ก็น่าจะมีแรงส่งใช่ไหมในช่วงเวลานี้ถ้าจะเข้าลงทุนใช่ไหมคุณรพรแล้วก็ระยะกลางระยะกระระยะยาวก็จะมีแรงหนุนโอเคชัดเจนสุดท้ายวันนี้ให้กรอบดัชนีนิดนึงคุณรพรให้เท่าไหร่ดีคะน่าจะเคลื่อนไหวแคบๆแบบนี้หรือว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์คือช่วงหลังๆเนี่ยภาคเช้ากับภาคบ่ายเป็นหนังคนละม้วนก็บ่อยนะคุณรพรเช้ามาทรงดีๆบ่ายถูกเทหรืออะไรแบบเนี้ยวันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นไหมคุณรพรค่ะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะอ่อนไหวกับข่าวนะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้ามันก็จะมีปีเวียนใหญ่ของต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางนะคะหรือว่าในเรื่องโดยเฉพาะปลายสัปดาห์นี้มันก็จะมีตัวเลขสำคัญที่คนเชื่อว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจนะคะในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยอันนี้มันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยแบบไม่ได้ขยับตัวไปไหนไกลนะคะก็แนวรับนะคะวันนี้เนี่ยให้ไว้ที่ 1,612 จุดนะคะแล้วก็ตอนกำลังชนแนวต้านที่ 1,625 จุด
0: ค่ะ
1: ไปได้ก็ 1,640 จุด
0: ค่ะโอ้ก็ขอให้ฝากไปได้เนาะคุณวรพรตอนนี้1627นะถ้ายืนไปได้เราก็ไปลุ้นแถว1640เข้าใกล้ไฮเดิม1650ที่เราเคยขึ้นไปนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณคุณวรพรมากลุ้นนะหวังว่าสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันจะเป็นจุดตรงนั้นนะคุณวรพรนะคะ1640เหนือขึ้นไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณวรพรค่ะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปรินจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะก็ดูยังมองภาพระยะกลางระยะยาวเป็นเชิงโพสิทีฟนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่นักวิเคราะห์นะคะมองว่าน่าจะน่าสนใจในการลงทุนก็คือเป็นกลุ่มที่อิงเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนั่นเองนะเพราะยังมีแรงส่งกันอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณกาญจนาหงทองจะมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะช่วงของ Women and Money วันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะเป็นผู้หญิงเก่งในแวดวงเพชรนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันว่าการลงทุนในเพชรเป็นอย่างไรนะช่วงนี้ดูเหมือนทองจะฟื้นๆขึ้นมานะทิศทางของเพชรเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปคุยในนั้นเนี่ยนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมองหาการลงทุนนะคะตอนนี้เราก็อยากจะเปิดการลงทุนใหม่ๆนะคะให้กับการลงทุนเนี่ยขอเชิญชวนนะคะมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะกับทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสาริมทรัพย์ค่ะ Postpaid Logistics และ Industrial นะคะหรือว่า Postpaid REIT ค่ะพร้อมกับมีการตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมนะคะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่านะคะตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3แล้วนะคะเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานค่ะของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะคะหรือว่า BFT Z4 ย่านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพร้อมกับเสริมพอร์ตนะคะจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นะคะที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยั่งยืนนะคะหน่วยทัสเพื่อการเพิ่มทุนของ Postpaid REIT ในครั้งนี้นะคะจะมีการเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะคะให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมค่ะที่มีสิทธิ์จองซื้อนะรวมถึงประชาชนทั่วไปพร้อมกันค่ะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะคะที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะคะสามารถที่จะจองซื้อวันที่9ถึง17กันยายน2569นะคะเริ่มต้นวันนี้นะ9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่บริษัท Prospect Risk Management จำกัดค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะใครที่สนใจนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกโอกาสใหม่ๆนะในการลงทุนนะคะก็ลองติดต่อตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ปิดท้ายอีกข่าวนึงนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่า อะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินเนี่ยเสนอตัวช่วยนะคะให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซ เซฟค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟท์โลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีเริ่มต้น 3.5% ต่อปีนะคะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะก็สมัครได้เลยนะคะที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะคะแล้วก็อนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหมายเลข1115หรือที่ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเพิ่มทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็เชิญได้เลยนะติดต่อทางด้านของออมสินนะคะเอาล่ะแต่ช่วงนี้หลายคนน่าจะสนใจแล้วนะคะในแวดวงเพชรนะเป็นอย่างไรบ้างในการลงทุนในเพชรในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับช่วง Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: Women and Moneyวันนี้นะคะประเด็นหัวข้อเพชรแบบนี้จะเป็นใครไปซะไม่ได้เลยนะคะสาวสวยในแวดวงเพชรนะมาพร้อมกับคุณกาญจนาหงทองวันนี้นะคะคุณอันค่ะคุณอัญญรัตน์พรประกิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jubilee Enterprise จำกัดมหาชนนะตอนนี้คุณอันและพี่การอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่การค่ะสวัสดีค่ะคุณอันค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะพ
3: ี่
4: การ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นี่ก่อนจะคุยวิวพี่แอบแซวน้องอันก่อน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เมื่อก่อนเห็นคลิปอ่ะเมื่อก่อนเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียใครไม่รู้อ่ะเต้นเนี่ยเต้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะงานอะไรน้องอัน
4: คนละคนกับพี่หน้าที่จำเป็นค่ะเผอิญเป็นงานรับน้องของวิทยาการตลาดทุนวตท.ค่ะเขารับรุ่นเผอิญอันเป็นรุ่น31ก็เลยได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะพี
3: ่เห็นยายจ๋ายิ้มอะไรพวกเนี้ยปกติเรียบร้อยมากเลยอ่ะ
4: วันนั้นทุกคนไม่ได้เป็นตัวเองเลยค่ะ
3: เอาเดี๋ยวดูไปเส
0: ิร์ฟมีการแซวเริ่มต้นเราไปเสิร์ฟหาดูแล้ว
3: พี่ก็ไม่เคยเห็นสาวๆแก๊งนี้เต้นโปรติดูเรียบร้อยอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ตอนนี้คุณผู้ฟังไปเสิร์ฟกันใหญ่ละแต่ว่าวันนี้เรื่องเพชรเนาะน่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนก็ตามทองช่วงหลังคุณก็พูดถึงทองเยอะนะคุณอานแล้วก็จะได้จะตามเพชรเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะต้องให้คุณอานอัปเดตหน่อยว่าช่วงเวลานี้เนี่ยในสถานการณ์ของราคาเพชรหรือว่าการลงทุนในเพชรเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณอานคะ
4: ค่ะคือต้องบอกนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงในเดือนที่9ละก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่4เนี่ยคือในช่วงของ7เดือนแรกของปีนี้รวมถึงตอนนี้ด้วยนะคะคือสถานการณ์ของราคาเพชรเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่ผ่านมาที่ราคาเพชรใน4ขนาดนะคะก็คือ4ไซส์ของเพชรนะคะ30สตางค์50สตางค์1กลัดและ3กลัดเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆกันเลยค่ะก็ด้วยสาเหตุที่ว่าแบบนี้นะคะว่าราคาของเพชรเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นหรือราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยขึ้นอยู่กับดีมานด์และซัพพลายก็คืออุปสงค์และอุปทานค่ะคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตลาดของเพชรเองเนี่ยซึ่ง4ประเทศเนี้ยก็คือกินมาร์เก็ตแชร์เยอะที่สุดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอินเดียพอเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยตัวดีมานด์ความต้องการลดลงเลยทำให้ราคาของเพชรในช่วงของ2ปีเนี่ยมันมีการปรับตัวย่อลงแต่อย่างที่เรียนค่ะว่าตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะจนถึงตอนนี้เอง4ไซส์ของเพชรเนี่ยปรับตัวขึ้นพร้อมๆกันคือโดยปกติราคาของเพชรเนี่ยมีไซส์มีขนาดบางครั้งเนี่ยบางไซส์อาจจะมีการปรับตัวบางไซส์อาจจะลดลง ผิด
3: ปกติมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันเหรอน้องอัน
4: ใช่คือในช่วงของถ้าพูดตามตรงว่าในช่วงของเศรษฐกิจที่เป็นบวกเนี่ยมันอาจจะมีปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันแต่ในช่วงของ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีราคาของเพชรที่ย่อลงแต่ตอนนี้พอปีนี้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันเป็นเหตุที่มาจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือตอนนี้ดีมานด์เนี่ยกลับมาละคือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยกินมาร์เก็ตแชร์ของการใช้เพชรแท้เนี่ยมากกว่า 50% ของโลกแล้วในประเทศเขาเองเศรษฐกิจภายในประเทศเขาค่อนข้างที่จะดีอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ย international brand นะคะก็คือแบรนด์ลักชัวรี่ต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ยยอดขายใน naturalDiamond ก็คือเพชรแท้เนี่ยเติบโตเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นก็เลยทำให้ดีมานด์ของการแท้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้ราคาของเพชรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้เองค่ะเวลาอันจะสั่งซื้อเพชรเนี่ยซัพพลายเออร์ก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะมีไซส์ไหนจากที่อันจะใช้เนี่ยอันต้องวางแผนดีๆเพราะว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์ของเพชรแท้โดยรวมเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยกลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วด้วยความที่เป็น natural diamond เป็นเพชรแท้ค่ะตัวเหมืองเพชรของโลกเองมีเรื่องของการจำกัดว่าไม่ค่อยมีเหมืองใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยในมุมของซัพพลายเนี่ยก็จะมีการเรียกว่ามีการจำกัดในการที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เรียนเพชรขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายทีนี้ดีมานด์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซัพพลายมีจำกัดก็เลยทำให้เพชรเนี่ยในปีนี้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วอย่างวันนี้อันสั่งเพชรเนี่ยก็จะมีการไซส์แล้วที่มีเรียกว่ามีปริมาณน้อยลงค่ะ
0: ค่ะถ้ามองในมิติการลงทุนตั้งแต่ต้นปีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาเราเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณอ่านค่ะ
4: ก็โดยในภาพรวมเนี่ยก็อย่างไซส์ที่อันบอกนะคะว่า30สตางค์50สตางค์1กะรัต3กะรัตเองเนี่ยเป็นไซส์ที่เวลาอันพูดเนี่ยก็จะถ้าคนไหนที่ซื้อเพชรสวมใส่เพชรจะคุ้นๆว่าเป็นไซส์ที่เราใช้ในสวมใส่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเขาก็ถ้าเป็นสับเพชรกันเขาก็จะเรียกว่าแต่ที่เป็นคอมเมอร์เชียลไอเทมซื้อใช้ด้วยสวมใส่ด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปีโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะมี 1-3% ค่ะ
0: ค่ะ
3: ปกติปีที่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วน้องงอมทั้งปีผลตอบแทนเฉลี่ย
4: คือโดยค่าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยตอนนี้ราคาถ้าสมมติเราซื้อเพชรสมมติว่าถ้าสมมติซื้อเพชรประมาณปลายปีที่แล้วละกันนะคะช่วงธันวาคมค่ะช่วงธันวาคมวิ่งมาถึงเดือนกันยายนตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าไซที่เมื่อกี้อันพูดว่าเป็นซื้อง่ายถ่ายคล่องเนี่ยค่ะก็จะสักประมาณสัก 3% ค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะซึ่งต้องบอกพอเข้าไตรมาสที่4ก็จะถือว่าเป็นพีคซีซั่นละก็ในไตรมาสที่4เองเดี๋ยวราคาเพชรจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะคือโดยเฉลี่ยในทุกๆปีเนี่ยไตรมาสที่4ก็จะเป็นไตรมาสที่พีคเพราะว่าคนก็จะมองหาในเรื่องของเฟสทีฟมีอารมณ์การจับจ่ายใช้สอยในธุรกิจเพชรที่4เนี่ยก็จะเป็นไตรมาสที่พีคดังนั้นเนี่ยอันก็คิดว่าเดี๋ยวไตรมาสที่4ราคาน่าจะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกรอบนึงค่ะ
0: ค่ะคุณอันคือปรากฏการณ์ครั้งนี้ทุกคนบอกว่า4ไซส์เนี่ยขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเทียบกันไซส์ถ้ามองในมิติของการลงทุนหรือว่าซื้อเพื่อความสวยงามสวมใส่ด้วยแล้วก็มองการลงทุนด้วยปกติไซส์ขนาดไหนที่จะราคาขึ้นดีกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอันคะถ้าโดยเวลาปกติ normal ค่ะ
4: คือตอนนี้เองอะค่ะถ้ามองถึงว่าใน4ไซส์ที่อันพูดตอนนี้เพชรครึ่งกะรัตค่ะคือ 0.5ศูนย์กลับนะคะเพชรครึ่งกลับเนี่ยก็ถือว่ามีการเติบโตของในมุมของราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นโดดเด่นมากที่สุดนะคะเพราะว่าอันว่าหนึ่งก็คือว่าเป็นไซส์ที่พอเหมาะในการที่จะสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอันที่สองราคาเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยเพราะราคาที่จะเข้าถึงได้ด้วยก็ทำให้เรื่องของดีมานด์เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าก็สมมติคนที่มีกำลังการจับจ่ายเพิ่มขึ้นไปเองนะคะก็คือ1กะรัตกับ3กะรัตเองเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่มีราคาของการปรับตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะโอเคแต่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็น 0.5 กะรัตค่ะ
3: จริงๆที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องพวกคนที่ลงทุนแหล่งทองหรือหุ้นต่างเนี่ยต้องมีกลยุทธ์อะคือแบบ0.4 0.5 ซื้อไม่ได้พูดบ้านๆอะเนา
4: ะ
3: เพชรเราต้องมีกลยุทธ์ไหมน้องอันช่วงเนี้ยหมายถึงยุคนี้การลงทุนในยุคนี
4: ้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตรงกับชื่อรายการเลยครับว่า รู้ใช้เข้าใจเงินค่ะดังนั้นในการซื้อเพชรเราก็ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะเราจะเลือกซื้อเนี่ยยังไงคือเพชรเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้เองในอดีตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าในอดีตเนี่ยเพชรอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ทุกวันนี้เพชรเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีทั้งมูลค่าของตัวเองและมีทั้ง emotional value คือมีทั้ง value และมี emotional value เพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เป็นของขวัญแทนใจต่างๆแล้วก็เก็บซื้อในการที่มันมีโมเมนต์พิเศษในชีวิตทีนี้เนี่ยเวลาการที่เลือกซื้อเพชรที่อันอย่างที่เรียนว่าเราต้องซื้อบนความเข้าใจตรงที่ว่าคืออย่างสมมติการเลือกซื้อเพชรเองและจะซื้อเพชรให้ยังไงอย่างถูกต้องเวลาเราซื้อเพชรแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องนะแล้วก็เพชรที่เราได้ครอบครองเนี่ยมีมูลค่าในการที่จะเติบโตขึ้นดังนั้นเองการซื้อเพชรเราต้องซื้อเลือกสรรที่มีคุณภาพณวันนี้เทียนบอกว่าพอเราเพชรเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะในอดีตเนี่ยในการเลือกซื้อเพชรก็อาจจะต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจแต่วันนี้เองเนี่ยโลกที่เราก็เรียกว่าติดตามข่าวสารข้อมูลการเซิร์ชข้อมูลต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นมี AI ต่างๆดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเราก็ไปดูในเรื่องของแกนหลักในการซื้อเพชรก็คือมี4คุณลักษณะในการซื้อเพชรเรียกง่ายๆว่า4 4สีของเพชรคุณภาพความสะอาดน้ำหนักกรัตแล้วก็การเจรไนสี่ปัจจัยนี้ค่ะจะเป็น4ปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณค่าของเพชรแต่ละเม็ดยกตัวอย่างนะคะน้ำหนักเท่ากันคนละสีก็คนละราคาหรือสีเดียวกันน้ำหนักเท่ากันคุณภาพของความสะอาดไม่เหมือนกันก็คนละราคาทีนี้เวลาตอนที่อันพูดเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะแบบโอ้โหแล้วมันดูซับซ้อนแล้วมันดูเข้าใจยาก
0: ดูยาก
4: นะแบบเราไม่ได้เป็นนักอัญมณีศาสตร์เราจะทราบได้ยังไงสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือ4ตัวที่5ก็คือ4ตัวที่คำว่า certificate คือมีใบ certificate ทีนี้ในตลาดของเพชรเองเนี่ยจะมี2ใบเซอร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกก็คือใบเซอร์ของบ้าน GIA คือฝั่งอเมริกากับบ้าน HRD คือฝั่งยุโรปค่ะดังนั้นเนี่ยใน 4C ที่อันพูดถึงทั้งหมดนะคะสีคุณภาพความสะอาดคือ C ไอ้4Cที่พูดคือสีคือ color คุณภาพความสะอาดคือ clarity C อันที่คุณภาพการเจรไนก็คือ cut grade แล้วก็เรื่องของ C ตัวกะรัตก็คือน้ำหนักกะรัตเปิดมาใบเซอร์นะคะก็จะบอกหมดเลยเพชรที่มีใบเซอร์ไม่ได้แปลว่าเพชรนั้นสวยนะคะแต่เพชรที่มีใบเซอร์กำลังจะบอกว่า DNA ของเพชรนั้นเป็นยังไงสีเป็นยังไงเจรไนสวยไหมคุณภาพความสะอาดเป็นยังไงเพราะว่าเพชรอะเม็ดไม่ใหญ่ถูกไหมคะเราก็ที่เป็นดังนั้นเองเนี่ยเราอ่านตามใบเซอร์หลายๆท่านนะคะยังมีความเข้าใจว่าอ๋อมีใบเซอร์ก็จบไม่ใช่นะคะต้องอ่านรายละเอียดของใบเซอร์สองใบเซอร์ต้องเป็นใบเซอร์ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานโลกด้วยเพราะเพชรเนี่ยเป็นสินค้าที่ universal ดังนั้นเองเหมือนทองคำอะค่ะเป็นสินค้าที่ universal เวลาเราพูดเราพูดหน่วยเดียวกันหมดเวลาในอนาคตเราอยากที่จะเปลี่ยนมือไปเราไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเฉพาะคนไทยเท่านั้นคนชาติต่างๆในโลกเขาก็ซื้อเพชรเป็นใบเซอร์เหมือนกันแล้วก็มาของโลกอะค่ะก็คือเพชรน้ำหนักตั้งแต่ 0.30 กรัตจะมีใบเซอร์ซึ่งจริงๆก็จะสอดคล้องกับที่อันบอกค่ะว่าเพชรตั้งแต่น้ำหนัก 0.30 กรัตเองเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่เรามีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นดังนั้นอันเชื่อว่าคนเนี่ยก็จะซื้อบนความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นซื้อบนความเข้าใจถูกต้องก็คือเลือกซื้อเพชรเนี่ยที่มีคุณภาพนะคะสำคัญกับแบรนด์ที่เรามั่นใจแหละว่าเพราะเพชรเนี่ยต้องบอกว่า Diamond is forever เขาอยู่ตลอดระยะเวลาสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้เราซื้อรุ่นเราซื้อเสร็จเราส่งมอบให้ลูกให้ละให้ลูกเราให้หลานเราเราส่งมอบต่อไปเนี่ยลูกเราหลานเราในอนาคตเก็บเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอยากจะทราบว่าผ่านไป10ปี20ปีเพชรที่ผู้ใหญ่ให้เพชรที่คุณพ่อคุณแม่เราให้เป็นราคาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะไปอ้างอิงกับราคาตลาดโลกได้ซึ่งเรียกว่า Rutherford Diamond Report ซึ่ง Rutherford เองจะเป็นราคากลางตลาดโลกนะคะไม่ว่าชาติไหนในโลกนะคะก็ยังอ้างอิงตามราคากลางนี้ว่าปีนี้สเปคนี้คุณภาพการเจรไนเป็นแบบนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปเราอยากมาดูซิว่าตอนที่เราได้ไปเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่หรือหลายๆท่านนะคะก็ที่อันได้พบเจอก็อาจจะมีคำถามว่าเนี่ยเป็นเพชรที่คุณแม่มอบให้แต่ว่าในสมัยไม่มีใบเซอร์
0: ไม่มีใบเซอร์
4: เราอยากที่จะทราบว่า เอ๊ะแล้วเป็นคุณภาพยังไงนะคะเราสามารถเอาเพชรนี้เราไปส่งเสริมได้นะคะอย่างทางจีนเองเนี่ยก็จะมีสาขาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เอาเพชรเนี่ยเข้าไปส่งในใบเสริ
3: ม
4: นะคะไปดูแล้วก็ดูว่าอ๋อเพชรที่เราได้รับมอบเป็นมรดกมานะคุณภาพสเปคเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาอ้างอิงราคากลางกันได้ค่ะสอบถามมาที่จุลินทร์ก็ได้ว่าอยากทราบว่าเพชรเนี่ยตอนเนี้ยเรารู้แล้ว

0: ลัดแบบนี้สีนี้คุณภาพนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอย่างน้อยเรา
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะมีราคากลางในใจแล้วว่าเพชรอันนี้เนี่ยเป็นมูลค่าอย่างไรดังนั้นอย่างที่เอ็มบอกว่าว่าเราจะซื้อสินทรัพย์อะไรทุกอย่างเราต้องซื้อบนความเข้าใจแล้วก็ผ่านการที่มีความรู้ของการที่เ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: ซื้อในแต่ละอย่างด้วยความเข้าใจค่ะ
2: ค่ะ
1: เ
2: ผื่อมีบางคน
1: ชั
2: น
1: ด
2: ะ
1: เจ
2: เหมือ
1: น
2: นะว่าได้มาแต่ยังตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงไปได้นะคะ
0: ค
2: ไป
0: ่ะ
2: เช็คได
1: ค
2: ้
1: ่ะไปเช็คได้เพราะอย่างน่าจะมีหลายคนนะที่คุณอันบอกอะนะคะว่าอาจจะได้รับเป็นมรดกตกทอดมานะแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดของเพชรว่าเป็นยังไงหรือราคาเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีใบเซอร์แต่ว่าอย่างที่คุณอันบอกคือใบเซอร์ก็จะต้องเป็นใบเซอร์ที่ได้รับมาตรฐานได้รับการยอมรับระดับโลกใช่ไหมก็คือมีสองบ้านนี้เลยใช่ไหมคุณอัน GIA ก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่
1: HRD ใช่ไ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ม
0: ่
1: คะถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยถือว่าจะไม่ได้มาตรฐานมีไหมคะถ้าแบบ
0: ก็อาจจะมี
1: อ
0: ส
1: อก
0: ถา
1: บ้าน
0: บัน
1: อื่
0: อย
1: น
0: ่างเช่น IGI ที่คนรู้จักเหมือนกันแต่ว่าถ้าพ
1: ค
0: ู
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ถึงว่า universal เลยก็จะเป็นบ้าน GIA ค่ะป
2: อ
0: ระ
2: ื
0: มาณ
2: มต้องมีอันใดอัน
1: ค
2: หน
1: ่
2: ึ
1: ะ
2: ่งถูกต้องไหมน้องอันไม่
0: ใ
2: ต
0: ช
2: ้อง
0: ่
2: สองอันอัน
0: ใ
2: ใ
0: ช
2: ด
0: ่
2: อันหนึ่ง
0: อันใดอันหนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
2: นะ
1: รับทร
2: บ
1: า
2: ิ
1: บ
2: ว
1: กัน
2: เ
1: แ
2: ย
1: ล้
2: อ
1: ว
2: ะ
1: เห็นไหมว่า
2: บิวเยอะบิวคนที่แบบ
1: ค
2: ม
1: ่
2: ี
1: ะ
2: อยู่แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนมรดกตกทอดเราไม่รู้อ่ะ
1: ใช่ใช่นะคะแต่ว่าฟังดูน่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความสวยงามเป็นเครื่องประดับมีคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลหรือมีความรู้เหมือนที่คุณอันบอกเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างมูลค่าในอนาคตเพราะจริงๆเพชรก็อยู่แบบยาวๆเป็นมรดกตกทอดก็หลายบ้านก็เป็นแบบนี้นะคุณอันใช่ไหมคะนอกจากความสวยงามอยู่แล้วค่ะโอเค
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า
1: ค่ะ
2: อยากรู้จากน้องอันว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยควอเตอร์สุดท้ายมันจะมีอะไรไหมที่แบบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยลบอะไรอย่างทองอย่างเงี้ยมันจะมีน
1: ใช
2: ู่น
1: ่
2: นี่
1: ใช
2: นั่น
1: ่
2: อยู่ตลอดเวลาให้ปวดหัวเพชรมี
1: ค
2: ไหม
1: ่ะ
2: ไตรมาสสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีหรือมีหรือไม่มียังไงเรามองตอนเนี้ยแนวโน้มมันจะไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็
0: ได้เล
1: ใช
0: ย
1: ่
2: อาจจะปิดท้ายด้วยแนะนําคนแบบมือใหม่ที่อยากลงทุนในมิติของการลงทุนด้วยนะของเพชร
0: ได้
1: ใช
0: เลย
1: ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ให้คุณอันบอกเพราะว่าจริงๆก็มีคําถามเข้ามาเหมือนกันนะว่าปกติทองเนี่ยเราดูเรื่องของเศรษฐกิจดูตัวเลขเงินเฟ้อดูค่าเงินใช่ไหมคะที่มันจะอ้างอิงทําให้ราคาผันผวนขึ้นลงเราล็อบเพชรเนี่ยมันผันผวนขึ้นลงด้วยปัจจัยอะไรเดี๋ยวได้ถามคุณอันช่วงหน้าด้วยนะคะค่ะ
0: ไปเลย
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณอันกันต่อค่ะค่ะ
2: ค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง

0: นั้นเนี่ยต้องดูอะไรยังไงนะคุณอันก็ได้ให้แนวทางเราแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของใบเซอร์ด้วยนะคะแต่เบรกนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะสวัสดีพี่การสวัสดีคุณอันอีกครั้งหนึ่งค่ะค
1: ส
0: ่ะ
1: วัสดีค่ะค่ะ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ละ ับมาคุยกันอีกแล้วอย่างที่ถามเมื่อเบรกที่แล้วค่ะว
0: ค
1: ่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ควอเตอร์สุดท้ายมันจะมีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยลบอะไรมากวนใจเพชรไหมน้องอัน
2: คืออันว่าวันนี้ค่ะถ้าเรามองสถานการณ์นะคะโลกบนความเป็นจริงเนี่ยเราก็มีเรื่องที่ให้เราตื่นเต้นอยู่บ้างแล้วก็มีเรื่องของความไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยต้องบอกนี้ค่ะว่าอันมองว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นบวกแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอย่างวันนี้เองค่ะอันว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงก็อย่างเช่นว่าเราคงจะต้องมาดูถึงเรื่องของว่าสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคทั่วโลกนะคะเพราะว่ายังไงเองเนี่ยก็เพชรเองเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เวลาคนจะจับจ่ายเขาก็อาจจะคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าหรืออาจจะมีเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงหรือมีความกังวลแล้วก็ระมัดระวังแต่ว่าสิ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วค่ะอย่างที่อันเรียนว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงจนตอนนี้เดือน9เราเห็นถึงความสมดุลของซัพพลายและดีมานด์ของเพชรซึ่งมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้ราคาของเพชรเนี่ยปรับตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้อันว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพเนี่ยมันคิดว่าราคาของเพชรเองหรือว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นไปในทางลบเนื่องจากที่อย่างที่บอกว่าไตรมาส4เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่คนจะมีดีมานด์ในทุกๆปีเลยแล้วก็ปัจจัยในภาพรวมแล้วเราก็เห็นว่าโดยเฉพาะ international brand ที่เป็น high end jewelry เนี่ยเรื่องของ luxury item การใช้ natural diamond เขาเติบโตขึ้นซึ่งก็เลยส่งผลที่ทำให้มันมีดีมานด์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองค่ะเราก็มองว่าทั้งในการที่ไตรมาส4เนี่ยหากจะมีปัจจัยอันก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นปัจจัยทางบวกแต่เราก็จะมาระวังแหละว่าหากจะมีความไม่เสถียรภาพของโลกเราที่มันเป็นปัจจัยภายนอกค่ะแต่ภาพรวม
0: คือ
2: ไตรมาส4ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไตรมาสหนึ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เรากำลังเห็นนะคะว่าสินทรัพย์ของเพชรเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่เวลาเราลงทุนไปเนี่ยเราไม่ต้องตื่นเต้นแบบหัวใจวายมากเพราะว่าเวลาขึ้นลงเนี่ยไม่ได้หวือหวาแต่ตอนนี้เทรนด์มันเป็นขาขึ้นแต่ว่าเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นของเพชรเนี่ยจะเป็นขาขึ้นแบบค่อยๆขึ้นนะคะก็จะลอยขึ้นแล้วก็ปรับตัวในไซส์ต่างๆที่อันบอกว่า 0.30 กะรัต 0.50 กะรัตก็คือครึ่งกะรัต1กะรัต3กะรัตอันนี้เป็น4ไซส์ที่ทยอยในการปรับตัวขึ้นค่ะแล้วอีกเทรนด์คิดว่ามองว่ามันเป็น positive เนี่ยเนื่องจากว่างานวิจัยล่าสุดของทาง De Beers นะคะซึ่งเขาก็ได้ถามถึงเรื่องของแบบได้มีการวิจัยถึงเรื่องของผู้บริโภครุ่นใหม่ Gen Z นะคะซึ่ง Gen Z ตอนนี้เองอ่ะกลายเป็นว่าเป็นเจนที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคใหญ่อันดับ2ในการซื้อเครื่องประดับที่เป็นเพชรแท้เป็น Natural Diamond ด้วยแล้วก็มีในการที่จะซื้อตัว Natural Diamond เนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเพิ่มเติมข้อมูลให้กับผู้ฟังว่า The Beers คือใครนะคะ The Beers ก็คือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะคะในวงการธุรกิจเพชรคือทุกการค้าเพชรในโลกเนี่ย The Beers เองเนี่ยเป็นเจ้าของเหมือนเพชรในโลกเนี่ยประมาณ 50% นะคะดังนั้นเนี่ยเพชรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการขุดเพชรดิบขึ้นมาก่อนซึ่งเดบีย์เป็นเจ้าของเหมืองเพชรเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้เพชรดิบมาเขาก็ค่อยส่งต่อเพชรดิบนั้นเนี่ยไปเป็นเพชรในการที่ผ่านการเจรไนเพชรที่เราสวมใส่กันเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็คือเพชรที่เจรไนแล้วดังนั้นเองเดบีย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวงการยักษ์ใหญ่เขาก็จะทำรีเสิร์ชและอย่างที่เห็นค่ะว่าตอนนี้เดิมเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าเจนรุ่นใหม่ๆจะใส่ natural diamond ไหมแต่ว่าผลของการรู้ของเดียก็บอกว่าโอเคเจนซีเองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกลุ่มใหญ่ละอันดับ2ในการที่ซื้อใส่เครื่องประดับเพชรค่ะแล้วก็
0: ค่ะ
2: ก็เห็นสัญญาณของเพชรที่เจรไนแล้วเนี่ยมีการฟื้นตัวมีเสถียรภาพในเรื่องของราคาแล้วก็มีการปรับตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้ถ้าจะเข้ากับกระแสในเรื่องของเจเนอเรชันหรือว่าเจนซีน่าสนใจถ้าเขาสนใจเนี่ยมันก็คือดีมานด์ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในลองเทอมด้วยสำหรับเพชรเนาะคุณอันใช่ไหมพี่การคะถ้าฟังแบบนี้อ่าค่ะ
2: คืออันขออนุญาตคือเหมือนกับว่าคือในอดีตนะคะการที่ใส่เครื่องประดับเพชรเนี่ยอันเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็จะเห็นว่า รูปแบบของ

0: ดีไซน์หรือการสวมใส่เครื่องประดับเพชรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในอดีตในอดีตอาจจะมองเห็นว่าเรา
1: จริง
0: เครื่องประดับเพชรเนี่ยเพื่อนเราจะต้องไปงานวันนี้เรา
1: ไป
0: จะต้อง งไป
1: าน
0: ร่วมงาน
1: ถ
0: แต
1: ู
0: ่
1: กค่ะ
0: เอ้ยเราแต่งตัวธรรมดาเนี่ยแต่งตัวแบบว่าเป็นแคชชวลเรามาทํางานเราอยากใส่ต่าง
1: ค่ะ
0: หูนึงอ่ะแล้วอยากใส
1: อ
0: ่
1: ืม
0: เพชรที่เป็นแหวนเพชรแถวสักวงนึงอ่ะ
1: อ
0: ถ้
1: ื
0: าม ผู้ใส่เองอ่ะคืออย่างที่เรียนค่ะเพชรมีอิโมชั่นอลแวลูเนาะพอเราใส่
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ชรเราทำให้รู้สึกว่าการแต่งกายวันนั้นน่ะเรา complete look แล้วเรารู้สึกชุดธรรมดาของเราอ่ะดูสวยขึ้นมานะดูมีราค
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: หรือว่าทําให้จ
1: อื
0: ริงๆ
1: ม
0: มัน
1: อืม
0: ตั้งใจแหละในผู้ที่สวมใส่ค่ะซึ่งอย่างที
1: ค
0: ่บ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: กพอการที่จะสวมใส่เพชรยุคปัจจุบันเข้ากับไลฟ์สไตล์เพิ่มมาก
1: อ
0: ข
1: ื
0: ึ้
1: ม
0: นก็เลยท
1: อื
0: ำใ
1: ม
0: ห้ตัวเพชรเองเนี่ยเจนซีเปิดรับว่าเออวันเนี้ยการที่สวมใส่ประดับเพชรเนี่ยทั้ง complete look เองแล้วก็
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารเครื่องประดับเพชรของเจนซีอ่ะอาจจะไม่เหมือนกับยุคคุณพ่อคุณแม่ที่สวมใส่
1: อ
0: เพ
1: ื
0: ชร
1: มอื
0: เพื่
1: ม
0: อวาระโอกาสสำคัญหรือว่า
1: แต่ง
0: เ
1: ไ
0: พ
1: ป
0: ื่อง
1: านแต่ง
0: ใช่
1: เข้าใจ
0: รุ่นมอบรุ่นสู่แต่วันนี้เจนซีเขามีความมั่นใจไงก็คือ
1: ค่ะ
0: ฉันซื้อเพราะฉันชอบฉันซื้อเพราะฉ
1: อ
0: ัน
1: ือ
0: ยากใ
1: ม
0: ส่หรือเครื่องประ
1: ค
0: ดับ
1: ่ะ
0: เพชรเองเนี่ยเป็นซิมโบลที่จะบอกถึงมายตัวแต่ว่าช่วงเวลาว่าเฮ้ย
1: อื
0: ยก
1: ม
0: ระดับ
1: อื
0: เช่
1: ม
0: นวันนี้ฉันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับใจฉันก็เลย
1: ค
0: อยา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: เติมประกายมาให้ชีวิตสักหน่อยอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ค่ะ
1: ่ะ
0: ก็เลยท
1: ใช
0: ำให
1: ่
0: ้วันนี้เอง
1: เห็นด้วยเดี๋ยว
0: แล
1: น
0: ้
1: ี
0: ว
1: ้
0: เดี
1: แ
0: ๋
1: บ
0: ยว
1: บ
0: นี
1: อ
0: ้
1: ิโ
0: ค
1: ม
0: ือ
1: ชั่นอลนะเพชรมีความอิโมชั่นอลมากขึ้นไลฟ์สไตล์มาก
0: ใช
1: ขึ้น
0: ่ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็
1: แล้ว
0: นี่เองราคาของ
1: ค
0: เ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ตเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อใส่สินค้าแฟชั่นอื่นๆกลายเป็นสินค้าของเพชรเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะว่า
1: จริงค่ะ
0: เองอ่ะเรามีคอลเลกชันซึ่งชื่อว่า Jubilee Atelier เครื่องประดับเพชรแท้ราคาเริ่มต้นแค่หมื่นต้นๆเองผ่อนได้
1: อ
0: ส
1: ื
0: ิ
1: ม
0: เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าแฟชั่นอื่นๆนะคะคือ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นนี้เครื่องประดับเพชรแท้ก็เลยเข้าถึงกลุ่มคนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข
1: แต่
0: ยาม ย
1: ันเป็นแหว
0: เพิ่มม
1: น
0: าก
1: หร
0: ข
1: ื
0: ึ้
1: อ
0: น
1: อะไรยังไงอันนี้มันเป็นแหวนหรือยังไงน้องอันหรือยังไง
0: ก็ตั้งแต่ต่างหูเป็นแหวนเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: ซี่เพชรนะคะก็
1: อืม
0: ตอนนี้อย่างคอลเลกชันที่เราลอนช์ออกมาเพื่อที่จะจับกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าสามารถที่จะใส่เครื่องประดับเพชรได้ง่ายๆก็คือ Jewelry Atelier ร
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ดับ
1: ม
0: อยู่ที่15,900 บาทคุณก็ได้เครื่อง
1: ค
0: ประ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ับและคุณภาพจากเบลเยียมแล้วที่เป็นแหล่งเจลานายเพชรที่ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะแล้
0: อ
1: ว
0: ื
1: ทุกชิ้นก็
0: ม
1: มีใบเซอร์ด้วยถูกไหมคะคุณอันคะ
0: ใช่คือ
1: ถ
0: เร
1: ้า
0: าม
1: ซ
0: ี
1: ื้อทาง
0: ผ
1: ต่
0: ล
1: าง
0: ิต
1: ยู
0: ภ
1: บ
0: ั
1: ิ
0: ณฑ์
1: ล
0: จา
1: ี
0: ก
1: ่
0: แบรน
1: อ
0: ด์ของ Jubilee ใช่แล้วก็มีกา
1: ค
0: ร
1: ่
0: ระ ับประกันมี After Sale Service แล้วก็
1: อื
0: ไม
1: ม
0: ่
1: อื
0: ส
1: ม
0: ามารถที่จะดูแลได้ทุกสาขาของ Jubilee ค่ะ130สาขาทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะ
0: หนึ่ง
1: แต่
0: ร้
1: เห
0: อ
1: ็
0: ย
1: นภ
0: หนึ
1: า
0: ่
1: พ
0: งร้
1: ม
0: อย
1: า
0: ส
1: ก
0: าม
1: เล
0: ส
1: ย
0: ิบเล
1: โอ้
0: ยเหรอ
1: 130
0: ใช่ค่ะแล้วมีสาขาในกรุงเท
1: รา
0: พ
1: คาเยอะม
0: สิบ
1: า
0: สาก ขาแล้วก็80สาขาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศค่ะก็มีพ
1: ค่
0: นั
1: ะ
0: กงานในการที่จะให้การดูแลแล้วจริงๆวันนี้ยูบิลี่เองเนี่ยก็ทำช็อปออนไลน์ด้วยนะคะก็
1: ค่
0: เระ ียกว่าเปิดช็อป24ชั่วโมงเลยช็อปยูบิลี่ทั้งออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ของเราเองที่ www.jubileediamond.co.th นะคะขอแอบฝากนิดนึงตอนนี้วันนี้เป็นวัน9 double date นะคะเป็นพิเศ
1: อ๋อ
0: ษเลย
1: อย่าบอกอย่าบอกว่ามีไลฟ์ขายด้วย
0: มี
1: ม
0: ไ
1: ี
0: ล
1: ไหม
0: ฟ์
1: โปรโม
0: มี
1: ช
0: ไล
1: ั่
0: ฟ
1: น
0: ์ด้วยค่ะมีไลฟ์
1: โอ้
0: ด
1: โห
0: ้วยแล้วก็ในมาร์เก็ตเพลสต่างๆมีดีลโปรโมชั่นพิเศษที่9.9 Lazada Shopee ไปได้เลยค่ะ
1: คุณอานเรีย
0: อ
1: น
0: ๋
1: ถามนิดนึง
0: อ
1: พอเป็นออนไลน์อ่ะพี่การแบบซื้อเพชรออนไลน์อ่ะ
0: มั
1: อ
0: น
1: ยากทร
0: ม
1: า
0: า
1: บว่า
0: เรามาถึงยุคนี้แล้วหรอ
1: ใช่
0: ใช
1: ได้
0: ่
1: รับความสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วเรื่องของการจัดส่งอันนี้ถามแบบคนไม่รู้เลย
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: โลจิสติกนะบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยออนไลน์แล้วจัดส่งยังไงพอเพชรเรารู้สึกว่า
0: เอ
1: เป็น
0: อ
1: ของที่มีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยคุ
0: เ
1: ณ
0: ออ
1: ่านแล้ว
0: อ
1: ก็ยอดเป็นยังไงคะเพราะว่าจริงๆบิวเคยคุยกับพาร์ทของทองอ่ะช่วงหลังออนไลน์ก็ยอดสูงมากน่าจะสูงกว่าหน้าร้านด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพชรเป็นยังไงคะคุณอ่านคะอืม
0: ก็ต้องบอกว่ายอดของออนไลน์เนี่ยเติบโตขึ้นนะคะแต่ว่ายอดขายหลักๆของเราอ่ะก็ยังมาจากหน้าร้านอยู่ดีด้วยความ
1: อื
0: ที่
1: ม
0: ยอดที่ลูกค้าจะจับจ่ายบนออนไลน์เนี่ยจะเป็นระดับราคาประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่แอนเรียนว่า10,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทเพราะว่ารู้สึกว่าส
1: อ
0: า
1: ื
0: มาร
1: ม
0: ถซื้อที่ได้แล้วก็จริงๆอันว่าเสน่ห์หนึ่งของออนไลน์นะคือลูกค้าสามารถเข้าไปเรียกว่าเข้าไปเบราว์จากไปดูทุก
1: อื
0: ร
1: ม
0: ายการเลยบาง
1: อ
0: ที
1: ื
0: มัน
1: ม
0: อาจจะเขินๆไม่กล้าถามว่าไหนขอหยิบนะแต่วันนี้พอไปช็อปออนไลน์ก็ดูได้บางลูกค้
1: อ
0: า
1: ืม
0: ก็จะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเนอะอย่างวันนี้เป็นดับเบิลเดทก็จะรออยู่ซึ่งอันว่าสิ่งหนึ่งเองที่อันก็เรียนรู้ด้วยคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้านเราอะค่ะเราจะมียอดขายเนี่ยจากลูกค้าปัจจุบัน

0: ที่เป็นฐานสมาชิกของยูบิลีซึ่งชื่อว่า Sparking Club นะคะฐานสมาชิกมีอยู่ประมาณ 220,000 รายนะคะยอดขายหน้าร้านเองเนี่ยจะเกิดจากลูกค้าสมาชิกประมาณ 60% ลูกค้าใหม่ 40% แต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บนะคะจะเป็นตัวเลขกลับกันลูกค้าใหม่ 10% นะคะแล้วก็เป็นลูกค้าประมาณ
1: 30%
0: ใช่แล้วก็สิ่งนึงเองเนี่ยพอลูกค้าที่เราเห็นบนออนไลน์เนี่ยก็จะมีสุภาพบุรุษด้วยค่อนข้างที่จะมาก
2: เพรา
0: ะ
2: มาซื้อ
3: เดี๋ยวนี้พี่ชายเขาก็ส่งขวัญ
2: มาซื้อเป็นของขวัญอะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: ใช่แล้วบางทีคุณสุภาพบุรุษคุณชายเขาจะเขินไงคะเวลาจะเดินเข้าร้าน
2: แต่
0: ออนไลน์อ่ะเขาเบลส์ได้เลยดูอ๋ออันนี
3: ้แต่พี่เคยเห็นผู้ชายใส่ตุ้มหูเพชรนะพี่เคยเห็นนะ
0: ใช่
3: พี่รู้สึกว่าบ้านเราอ่ะมันโอเพ่นมากซะจนขนาดที่ตอนนี้เรื่องเพศเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องปกติแล้วถูกไหมดังนั้นผู้ชายบางคนเขาก็ใส่เพชรเป็นเครื่องประดับเลยไปทำงานไปอะไรแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตัวออนไลน์เองเนี่ยก็ทำให้เราได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้คือจริงๆต้องบอกว่าอันเนี่ยก็เริ่มทำออนไลน์มาตั้งแต่ตอนโควิดนะคะก็เราก็จะเห็นพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ออนไลน์เป็นแบบนึงออฟไลน์เป็นแบบนึงแล้วก็จริงๆสนุกมากเลยในการที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าในออนไลน์ด้วยซึ่งก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็มีต่างชาติด้วยนะคะบางครั้งก็จะให้เราเนี่ยจัดส่งไปเลยพูดถึงเรื่องของการจัดส่งเนี่ยต้องบอกว่าทุกรายการของ Jubilee เราเนี่ยทำการจัดส่งตัวเองโดยตรงนะคะกับบริษัทขนส่งแล้วก็ในทุกๆการส่งเนี่ยเรามีการประกันในการดูแลพาร์เซลของการจัดส่งของเราด้วยดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถสบายใจแล้วก็มั่นใจได้เลยแล้วก็ในการที่เราดูแลลูกค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ช็อปออนไลน์นะคะเราก็จะมีทีม customer service ในการดูแลลูกค้าเนี่ยถึงเที่ยงคืนในทุกๆวันอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรนะคะก็จะมีทีมในการที่จะตอบหรืออย่างเช่นว่าซื้อออนไลน์ไปแล้วเรื่องของไซส์ไม่พอดีก็สั่งแม่ปริ้นเราก็จะดูแลลูกค้าเนี่ยเหมือนกับซื้อที่หน้าร้านเลยนะคะแล้วก็รวมถึงว่าก็เป็นสมาชิกด้วยมีการสั่งคะแนนนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนในการซื้อหน้าร้านเพราะว่าบางจังหวัดอะค่ะอาจจะไม่มีสาขาของ Jubilee แต่ลูกค้าก็ให้การเอ็นดูว่าอยากจะซื้อจูบิลี่นะก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้ช็อปออนไลน์แล้วอยากไปเซอร์วิสที่สาขาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: น้องอันพี่อยากรู้ว่าเวลาคนจะซื้อออนไลน์คำถามอะไรที่คนจะซื้อออนไลน์สงสัยมากที่สุด
0: จริงๆเนี่ยจะสอบถามเรื่องว่ามีทั้งแบบพาร์ทหนึ่งก็คือให้เราช่วยแนะนำค่ะว่าถ้าอยากซื้อเป็นของขวัญเป็นแบบค่ะอันนี้ถ้าสมมติกลุ่มคนที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญ นะคะก็จะขอคำแนะนำแต่ถ้าพาร์ทนึงที่สมมติบางท่านเขาจะซื้อเพื่อเขาจะสวมใส่เองนะคะเขาก็จะมีว่าไซส์เนี่ยจะวัดยังไงให้พอดีหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็ให้ทีมของเราเนี่ยช่วยใส่ให้ดูหน่อยแล้วก็ ว่าโอเคใส่ออกมาแล้ว
2: แบบมูดแบบนี้นะ
0: แบบนี้ค่ะอยากจะรู้ว่าถ้าใส่จริงๆแล้วสมมติว่าลูกค้าน่ารักมากสมมติแบบนิ้วเขาอาจจะอวบนิดนึงนะแหวนวงเนี้ยเขาเหมาะไหมอะไรแบบนี้ค่ะมีทีมทำงานในการที่จะพูดคุยและให้คำแนะนำกับลูกค้าซึ่งเราต้องบอกว่าเราจะคุยแบบคืออยากให้ลูกค้าเหมือนสอบถามได้เยอะๆเลยนะคะทีมของเองเนี่ยชอบมากสนุกมากค่ะอยากที่จะคุยกับลูกค้าทุกท่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจค่ะ
2: ค่ะใช่ดูเป็นความท้าทายโหมดนึงเลยเนาะคุณอันใช่ไหมดูแบบว่าขายเพชรผ่านออนไลน์อ่ะซึ่งปกติเรารู้สึกว่าต้องจองต้องจับต้องเห็นต้องลอง
3: ไม
2: ่
3: แล้วคนซื้อเพชรอ่ะคนความรู้สึกคนมันต้องอยากสัมผัสอยากดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากดูแบบว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติยิ่งคนซื้อเป็นแหวนอย่างเงี้ยยิ่งยากใหญ่เลยเอ๊ะไซส์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่แต่สิ่งนึงที่เรียนรู้มาก็ต้องบอกว่าตอนที่เราเตรียมทำออนไลน์แล้วก็มีข้อกังวลในด้านนี้ค่ะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ไซส์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราก็จะมีวิธีการวัดให้กับลูกค้าค่ะ
2: ค่ะ โอเคเราฟังก็แต่เป็นมิติใหม่นะแล้วก็เป็นอีกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งช่องทางนะที่เราสามารถที่จะช็อปเพชรเดี๋ยวนี้ก็ผ่านออนไลน์ได้แล้วนะแล้วก็โอ้ทีมคุณอันเท่าที่ฟังก็คือซัพพอร์ตเต็มที่นะสอบถามข้อมูลได้เต็มที่เลยนะสำหรับการซัพพอร์ตทีมซื้อออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะโอเคโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเนาะแล้วก็สนุกมากนะคะหลายๆคนก็ถ้าสนใจเนี่ยก็อย่างที่คุณอันบอกเลยเดี๋ยวนี้เพชรจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็ดีไซน์เดี๋ยวนี้เขาก็มินิมอลเนาะสามารถที่จะใช้เป็นในไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันได
0: ้ใช่ค่ะ
2: ราคาเบื้องต้นก็ไม่ได้แพงมากนะเพราะว่ามันเป็นแบบขนาดไซส์ที่อาจจะมินิใช้ได้ตลอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณอันที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราแล้วก็มิติเรื่องการลงทุนด้วยนะคะจะหลายๆคนก็จะได้ข้อมูลไปด้วยค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญกันอีกนะคะคุณอันคะค่ะ
0: ดีที่สุดค่ะและก็ดีใจที่สุดเลยค่ะที่ได้มีโอกาสในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สามคนขอบคุณมากเลยวันนี้เวลาหมดแล้วเราไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองล้านต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้นายนฤชาโคซาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อจากนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าความจริงมีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายนายนฤชากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขมีจำนวนมากจึงต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไรก็ตามหากจะทำกิจกรรมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องดูแลในพื้นที่นั้นหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังเปิดเผยกรณีวานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้เอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่เป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนเร่งเปิดหน้าดินหาต้นตอน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและยานและเขตยานนาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปนเปื้อนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งจะต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานประมาณ30ปีบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้หน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่ากทม.กล่าวว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อและเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบระบายน้ำเรื่องทางเทคนิคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: Thinking Radio
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน Easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ตค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์นะคะแล้วตอนนี้ก็พี่บอยชาญเดชวหันก็อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่บอยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจิรภาครับ
5: คุ
6: ณนุ้ย
5: ค่ะก็ในรายการ
6: เสียงรอบข้างอาจจะมีแตกเข้ามาสักนิดนึงนะ
5: ตอนนี้พี่บอยอยู่ที่ไหนยังไงคะ
6: อยู่ที่เอ็มสเฟียร์ครับพอดีมางานอีเวนต์ประจำปีของThe Secret Sauce นะครับ Summit 2026นะเขาจัดงาน2วันนะ9กับ10กันยายนนะครับเขาใช้ชื่อธีมน่าสนใจนะคุณนุ้ยครับเขาใช้ชื่อธีมว่า The Age of Builder นะเป็นยุคของนักสร้างอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้เข้าไปชมบรรยากาศนะฮะภายในงานเนี่ยก็เห็นถึงความอลังการนะในความอลังการนี่คือเขาเหมือนเป็นการทำรายการสด
5: ค่ะเสียงพี่บอยเงียบไปหรือเปล่าน
6: ะจำนวนนะเหมือนได้ฟังรายการสดๆในบรรยากาศจริงๆนะบนเวทีก็มีคุณวิศิษฐ์ที่เวทีนะ
5: ดร.วิศค่ะเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะพี่บอยหายไปแล้วใช่ไหมคะค่ะก็รายการ Modern Market ของเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะในช่วงแรก
6: ที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาเดินชมได้นะฮะกลับมาที่บนเวทีสักนิดหนึ่งนะครับพอดีมาร่วมงานถึงประมาณสัก10โมงกว่า
5: พี่บอยคะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงแรกนะคะ
6: น
5: ่
6: าสนใจมากเลยครับ
5: พี่บอย
6: ในสองวันเนี่ยเขา
5: พี่บอยได้ยินไหมเอ่ย
6: จ้ะได้ยินไหม
5: ค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะมันขาดหายอ
6: ่
5: ะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวน่าจะต้องหาพื้นที่ใหม่
6: เดี๋ยวนี้รายงานข่าวไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับสัญญาณสักนิดหนึ่งนะ
5: ได้ค่ะเสียงขาดหายไปนะคะก็อยู่ในพื้นที่ที่คนร่วมงานค่อนข้างเยอะนะก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็รายการ Modern Market ของเราค่ะก็เหมือนเดิมในช่วงแรกนะคะเราก็จะเปิดสายเปิดช่วงนะคะในช่วง2 minute market นะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้ามาร่วมซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนบริการสินค้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอาหารการกินหรือขายของอะไรก็ได้นะคะก็เราก็เปิดหน้าใหม่กันสดๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยนุ้ยรอสายคุณผู้ชมผู้ฟังอยู่นะคะที่เบอร์022481657022481657นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกนะที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับเรานะคะก็จะเป็นฝากสินค้าของท่านมาก็ได้ที่ LINE @thinking radio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะหนูอยากให้โทรมาร่วมพูดคุยกันหน้าไมค์เพราะว่าท่านจะได้เขาเรียกว่าพรีเซนต์นะคะสินค้าหรือว่าขายสินค้าของท่านเนี่ยได้ดีที่สุดว่าสินค้าของท่านมีอะไรมานำเสนอนะคะพูดคุยเองก็จะดีที่สุดแหละนะคะก็ตอนนี้หนูก็รอสายอยู่นะคะที่022481657นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะนุ้ยมีสินค้าดีๆมานำเสนอค่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยถ้าพี่บอยพอเมื่อไหร่ก็ส่งเสียงมาได้เลยนะนะคะตอนนี
6: ้ได้ยินไหมครับดีขึ้นไหม
5: โอเคโอเคเชิญเลยค่ะเชิญพี่บอยก่อน
6: ต้องปิดกล้องนะ สัญญาณจะดีขึ้นมาก
5: โอเคค่ะเชิญพี่บอยต่อได้เลย
6: ครับไม่เป็นไรเราก็ว่ากันในเรื่องของโมเดิร์นมาร์เก็ตนะครับนะสำหรับในวันนี้เนี่ยทราบว่าในเบรกแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีนำเสนอสินค้าช็อปมาเนียใช่ไหม
5: ใช่ใช
6: ่คุณโดยกำลังจะนำเสนออยู่พอดีเลย
5: ก็ในระหว่างที่รอสายคุณผู้ชมผู้ฟังที่จะสามารถโทรเข้ามาขายสินค้าของและบริการของท่านได้นะนุ้ยก็มีสินค้าของช็อปมาเนียค่ะมานำเสนอก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเอาใจสายแซ่บค่ะแล้วก็เอาใจสายที่เขาเรียกว่าค่อนข้างรักสุขภาพนะรักสุขภาพต้องทานอะไรต้องทานน้ำพริกค่ะพี่บอยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะนุ้ยมานำเสนอน้ำพริกแม่รัศมีค่ะก็ใครที่กำลังมองหาน้ำพริกนะคะเดี๋ยวขอโชว์สินค้าสักหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของท่านนะคะก็ปักหมุดทางนี้ได้เลยค่ะเราจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะคะเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเลยตรงนี้เนี่ยเขาการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะคะแล้วเขาก็คว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยเป็นการการันตีฝีมือแล้วก็ความอร่อยที่สืบทอดกันมาแบบยาวนานกว่า10ปีเลยนะคะแล้วเขาก็มีการออกร้านออกบูธประจำจังหวัดออกบูธระดับประเทศมาแล้วเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะคะเพราะว่าเขามีดีตรงที่เขาคัดสรรวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคัดมาอย่างดีเลยแล้วก็มีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบตรงนี้เนี่ยก็หอมกรอบแล้วก็เป็นกุ้งเน้นๆเลยแล้วก็ขอโทษนะคะ แล้วก็น้ำพริกปลาป่นค่ะแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาย่างตรงนี้เนี่ยก็แซ่บถึงใจแล้วก็ถึงเครื่องเลยแล้วก็น้ำพริกแมงดาค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะจะทานเป็นอาหารจานหลักหรือว่าจะคลุกข้าวสวยร้อนกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงอะไรก็ได้นะคะก็ทานได้ทุกมื้อเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามาในโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกเราจะแถมฟรีทันทีนะคะน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กให้อีก12กระปุกค่ะรวมๆแล้วนี่24กระปุกรับไปจุกๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะจ่ายเพียงแค่ในราคา890บาทเท่านั้น24กระปุกนี่เหมือนทานได้ทั้งปีเลยนะคะ890บาทเท่านั้นค่ะแล้ววิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยนะคะโทรไปได้ที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าเรานะคะช็อปมาเนียเนี่ยการันตีโดย Mcord อสมทของเราเองนะคะดูสิขนาดก็จริงๆแล้วไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะไซส์มันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยไม่ค่อยผิดขนาดเท่าไหร่แต่ว่าสั่งตอนนี้นะคะ12กระปุกแถมฟรีอีก12กระปุกก็คือ24กระปุกนี่แทบจะกินได้ทั้งปีค่ะต้องรีบโทรมาสั่งซื้อด่วนนะคะ โปรโมชั่นพิเศษภายในเดือนนี้เท่านั้นค่ะและค่ะแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้อยู่นะคะที่เบอร์022481657 022481657โทรเข้ามาขายสินค้าของท่านได้เลยถือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยขายสินค้าของท่านได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นทาง LINE @thinkingradio ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็นุ้ยรออยู่นะคะค่ะพี่บอยยังอยู่ไหมเอ่ย
6: ครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู่นะครับนะฮะในระหว่างที่รอสายคุณผู้ฟังนะครับนะฮะอยากจะพาคุณผู้ฟังแล้วก็น้องนุ้ยเนี่ยไปที่นิวยอร์กสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นน่าสนใจในขณะที่บ้านเราเนี่ยกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ AIนะAI นะครับแต่ทีนี้เนี่ย AI ในอเมริกาตอนนี้เขาก็มีความกังวลไม่น้อยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีการรายงานผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์นะฮะเมื่อช่วงวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ของนครนิวยอร์กเนี่ยเขาประกาศระงับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา1ปีครับน้องลุยคุณผู้ฟังนะครับก็เรียกว่าเป็นมาตรการควบคุมการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนที่เข้มงวดที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐนะฮะซึ่งเป็นการเปิด
5: พี่บอยหายไปอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนุ้ยมีอีกหนึ่งข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ
6: เครื่องมือด้านศึกษาด้านการศึกษาที่ใช้ AI เนี่ยประมาณ40รายการในห้องเรียน
5: พี่บอยสัญญาไม่ดีอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหยุดเสียงพี่บอยไปก่อนเดี๋ยวให้น้องสื่อสารกับพี่บอยเนาะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันค่อนข้างขาดหายไปเยอะนะคะแล้วก็ข่าวดีที่จะมาบอกวันนี้ค่ะก็คือกลับมาแล้วนะคะตามคำเรียกร้องค่ะกับกิจกรรมเสวนาปรึกษาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงหรือว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายเหล่านี้เนี่ยนะคะมันรวมอยู่ในกลุ่มของโรค NCDS ค่ะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะใครที่มีความเสี่ยงหรือว่าสงสัยในเรื่องของตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงหรือเปล่าก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็ฟังทางนี้เลยก่อนที่ชีวิตเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะจะป่วยด้วยโรคเหล่านี้นะคะเราจะเชิญชวนคุณมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างจากโรคเสี่ยงเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะในงานเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะพาไปพบกับคุณหมอนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Wrong Activity นะคะจะไปเจาะลึกแล้วก็ทำความรู้จักกับโรค NCD ให้มากขึ้นค่ะรู้ภัยรู้ถึงที่มาที่ไปไม่ถ้าใครที่ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรคนี้นะโรค NCD นะต้องบอกว่ามันน่ากลัวกว่าที่ท่านคิดนะคะก็จะต้องมาฟังที่งานนี้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเคสของเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะคะเพราะว่าเราจะเชิญคนที่เคยป่วยด้วยโรค NCD เนี่ยนะคะจนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดแล้วเนี่ยจะเชิญเขามาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วค่ะจะดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตที่มีปกติได้นะคะแล้วเราก็ขนความรู้ระดับท็อปของพลังของสมุนไพรไทยด้วยพลังของสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะมันทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้อย่างไรตรงนี้เราเชิญเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะมาในงานนี้ด้วยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะแล้วก็เราจะพาไปเข้าครัวนะคะปรับจานอร่อยให้ไกลจากโรคกินแบบไหนนะคะที่จะทำให้เสี่ยงป่วยนะคะหรือว่า unhealthy เดี๋ยวนี้เราต้องทานอะไรที่แบบเฮลตี้แล้วนะอะไรที่เป็นอันตรายนี่ก็คือเป็นความเสี่ยงแล้วก็ควรจะงดหมดเลยแต่ว่าอะไรล่ะที่มันจะไม่ควรทานนะคะเราจะไปฟังนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะในการที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะคะมาร้องขอชีวิตหรือว่าป่วยจากโรค NCD ที่หลังนะคะต้องมางานนี้เลยเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็เคลียร์คิวให้พร้อมค่ะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็พิเศษจริงๆค่ะใครที่จองมางานนี้นะคะ50ท่านแรกนะตอนนี้คือใกล้ครบ50ท่านแล้วนะคะเราจะให้ของขวัญเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแบบพรีเมียมเลยนะคะเพียงแค่50ท่านแรกเท่านั้นท่านเลยต้องจองเข้ามาด่วนๆเลยนะคะแล้ววิธีการจองก็ง่ายมากๆค่ะเข้ามาที่ LINE @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ตรงนี้เนี่ยทักเข้ามาได้เลยแล้วก็บอกว่าสนใจที่จะมาร่วมงานเสวนาประสาหมอกับเรานะคะเราก็รอท่านอยู่ค่ะงานจะจัดขึ้นลืมบอกไปเลยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะ3ตุลาคมนี้ค่ะก็งานจะมีตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์ภายในงานเนี่ยเยอะแยะมากมายมีบูธของผู้มีอุปการะคุณนะคะหรือว่ามีการสาธิตมีเคสหรือว่ามีการออกกำลังกายสอนท่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็งานมีทั้งวัน 9:00 ถึง 4:00 เย็นแล้วก็สถานที่ก็เดินทางมาง่ายมากๆสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาค่ะสามารถเดินทางมา MRT ก็คือเคลื่อนมาเป็นโรงแรม The Emerald ได้เลยนะคะแต่ว่าท่านต้องรีบจองเข้ามาด่วนค่ะเพราะว่า50ท่านแรกนี้ท่านยังมีสิทธิ์ได้รับของ Limited Edition อยู่นะคะพี่บอยอยู่ในสายกับเราแล้วพี่บอยกลับมาแล้วพี่บอยคะ
0: สว
5: ั
0: สดีครับได้ยินนะครับ
5: คุ
0: ณคุณผู้ฟัง
5: โอเค
0: ด้วยนะสัญญาณมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโฟนอินแทนแล้วกันนะครับ
5: ค่ะ
0: นะฮะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทิ้งค้างเกี่ยวกับเรื่องของที
5: ่
0: สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่นิวยอร์กอ่ะเขามีการสั่งห้ามนักเรียนประถมมัธยมต้นใช้ AI นะฮะเป็นเวลา1ปีเลยนะฮะมันทำให้ครอบคลุมจำนวนของเด็กนะครับประมาณถึง 600,000 คนน
5: ะคร
0: ับซึ่งถ้าพูดโดยสรุปก็คือว่ามาตรการของนิวยอร์กเนี่ยเขามีขึ้นในช่วงที่โรงเรียนแล้วก็หน่วยงานการศึกษาทั่วสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามที่จะกำหนดแนวทางการใช้ AI ในห้องเรียนครับคุณนุ้ยโดยนครลอสแอนเจลิสเนี่ยก็อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายด้าน AI เพราะว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนรัฐนะฮะนครนิวยอร์กเนี่ยก็เคยสั่งห้ามในการใช้ AI อย่าง ChatGPT เนี่ยเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากที่ ChatGPT เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปี2022นะฮะแล้วก็หันมาคือมันส่งผลกระทบนะฮะก่อนที่จะยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวเนี่ยหันมาใช้ผู้ช่วยสอนให้กับเพื่อนด้วย AI ซึ่งตรงนี้มันพัฒนาขึ้นสำหรับการศึกษาโดยเฉพาะในเวลาต่อมามันมีผลในอย่างนี้ครับมันมีผลทำให้เด็กเนี่ยขาดการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นะเพื่อเรียนรู้ในการเติบโตโดยเฉพาะเด็กมันอยู่ในช่วงวัยเด็กอยู่ในช่วงวัยต้องพัฒนาทักษะร่วมกับเพื่อนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับครูแล้วก็เผชิญกับปัญหาท้าทายด้วยตัวเองไม่ควรที่จะอาศัย AI เนี่ยเข้ามาในช่วงเวลาในช่วงวัยที่เหมาะสมแบบนี้นะครับนะฮะก็ดูอย่างอเมริกามันก็สอนให้เรารู้นะว่าขนาดอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนานะฮะ AI นะครับเขาก็ยังต้องสั่งห้ามบุคลากรหรือว่าคนของเขาโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เหมาะสมในการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยเหล่านี้นะครับนะพร้อมตัดสลับฉากมาดูที่บ้านเราเนี่ยเรากำลังส่งเสริมกันอย่างหนักมากทุกครอบครัวเนี่ยในช่วงวัยอย่างเนี้ยนะฮะแทบทุกคนนะถือต้องมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองต้องมีแท็บเล็ตในการเรียนรู้ต่างๆนะครับมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าในAI ที่มันถูกติดตั้งมากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมาเรียกว่ามันจะมาเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยอาศัยพึ่งพิงเครื่องมืออำนวยความสะดวกเหล่านี้แล้วอาจจะมีแนวโน้มว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะรั่วไหลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่ AI เขา ประมวลผลออกมาเนี่ยมันขาดการกลั่นกรองนะฮะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ในสิ่งต่างๆเรียนรู้ในสิ่งต่างๆถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องดีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตามมาได้ครับครับ
5: ค่ะก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่พี่บอยบอกแหละว่าภาครัฐของเราเนี่ยคือสนับสนุนในเรื่องของการใช้ AI มากๆเลยนะคะผ่านโครงการThai AI Plus เนี่ยนะคะพี่บอยสมัครหรือยังหรือลองเข้าไปใช้แล้วนะคะก
0: ็สมัครในเบื้องต้นแต่ไม่กล้าใช้ฮะ
5: ทำไมล่ะ
0: ไม่กล้าใช
5: ้ก็ต้องลองเข้าไปลองใช้ดูนะหรือว่าคุณ
0: แล้วเต็มไม่กล้าใช้ไม่กล้าแลกกับข้อมูลที่มี
5: ถ้ากลัวในเรื่องของข้อมูลนะจริงๆเราทุกวันนี้เราใช้ AI ในชีวิตประจำวันกันค่อนข้างเยอะมากๆอยู่แล้วเนาะแม้บางท่านอาจจะยังไม่ได้ใช้แบบโป้หรืออะไรมันก็ค่อนข้างเหมือนกันนะคะตรงนั้นเราก็ต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็การใช้งานบางท่านก็อาจจะใช้ประจำหรืออาจจะใช้โปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างหรือเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสที่ได้ใช้แบบโปรเนาะเข้ามาร่วมโครงการตรงนี้ก็ต้องลองใช้ดูหรือว่าใครที่ลองเข้าไปใช้งานแล้วนะคะจะส่งฟีดแบคหรือว่าส่งความคิดเห็นมาบอกนุ้ยกันก่อนก็ได้นะนุ้ยก็อยากทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านลองเข้าไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเหมือนหรือคล้ายกันหรือเปล่าหรือว่าใช้ดียังไงหรือว่าใช้ตัวไหนเพราะว่าเขามีต้อง5ตัวให้เลือกนะที่จะใช้งานนะคะท่านรัฐมนตรีเขาบอกว่าแต่ละคนในการเข้าไปใช้งานเนี่ยท่านรัฐมนตรีดีอีเนาะคุณชัยชนกเขียนชอบเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแต่ละคนก็อาจจะมีในเรื่องของผลการประเมินหรือการใช้งานที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามันคนละคนกันนะเนาะ AI เขาก็เรียนรู้ในเรื่องของคนที่ใช้งานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลงานออกมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันซะทุกคนบางท่านอาจจะใช้งานในเรื่องของAI Thai Passport เนี่ยได้ดีก็ได้นะคะก็ลองส่งมาเป็นฟีดแบคกันหน่อยแต่ว่าในส่วนใครที่อยากจะ เรียนรู้ AI แบบออนไลน์นะแบบผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราจัดให้ตามคำเรียกร้องอีกแล้วค่ะเป็นตามเพราะว่าจากช่วงใช่เพราะว่าจากช่วงเดือนที่ผ่านมาไงคะที่เราจัดงาน AI for Life ไงแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากๆอันนี้เนี่ยเราจัดเป็นออนกราวเนาะนะคะก็เป็นสถานที่ปิดที่เปิดอบรมกันไปเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นบางท่านก็บอกว่าเสียใจจังเลยที่สมัครเข้ามาไม่ทันเพราะว่าเต็มไปก่อนในเขาเรียกว่าอะไรในคอร์สแรกอะที่เป็นในเรื่องของ AI for Lifeclick and create วัยเก่าเล่าด้วยภาพ AI อ่ะมันเต็มวัยมากคอร์สนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คอร์สที่2ที่เราจัดอบรมไปก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังก็เต็มเหมือนกันคนสนใจเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราเอามาเขาเรียกว่าปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะคะท่านไม่ต้องเดินทางมาอบรมที่กรุงเทพหรือว่าในสถานที่อีกแล้วเพราะว่าเราเปิดเป็นแบบออนไลน์ให้ท่านแล้วใครที่อยากจะใช้ในเรื่องของ AI โดยเฉพาะวัยเก่าเนาะอาจจะทำภาพทำคลิปในส่วนของจะทำยังไงให้มันดูน่าสนใจหรือ AI ตัวนี้ใช้งานยังไงมากขึ้นน่ะนะคะก็ถ้าใครสนใจค่ะเราเปิดเป็นให้ท่านชมแบบออนไลน์ก็คือเราจะสร้างเป็นกลุ่ม Facebook ปิดนะคะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปในเรื่องของการเรียนการสอนต้องบอกว่าทุกคนที่มาในงานวันนั้นอะประทับใจในส่วนของอาจารย์มากๆเลยเนาะเขาสอนท่านสอนสนุกนะคะอาจารย์สอนของเราใช่อาจารย์เจี๊ยบสุธีลาจำลองสุภลักษณ์เนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยประสบการณ์ของท่านนี่นะคะสอนมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในงานอะนุ้ยเห็นบรรยากาศแล้วนุ้ยก็อยู่ในงานด้วยก็จะชื่นชอบในวิธีการสอนของอาจารย์เจี๊ยบมากๆนะคะโดยเราจะมี2คอร์สนะทั้ง2คอร์สให้เลือกใครที่ชื่นชอบอยากจะเข้ามาชมคลิปมาเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอนะคะClick and Create วัยเก่าเล่าด้วยภาพด้วย AI อันนี้ก็จะเป็น อีกคอร์สหนึ่งคือเราจะแยกกันนะคะใครสนใจคอร์สไหนก็ทักเข้ามาได้หรือใครสนใจอีกคอร์สที่เป็น AI ช่วยขายซากออนไลน์ให้ปังอันนี้อาจารย์เจี๊ยบก็สอนเหมือนกันนะคะบางท่านนี่ก็คือมีสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าธุรกิจของท่านอยู่แล้วอะแต่ว่าเอ๊ะเราจะเอาเทคนิค AI เนี่ยนะคะมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ยังไงหรือว่าทำเป็นคลิปสั้นๆจากสมาร์ทโฟนได้ยังไงหรือว่าเขียนโพสต์ให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะสั่งซื้อได้ยังไงอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่อาจารย์เนี่ยเขาคิดมาแล้วสำหรับต้องบอกว่าเป็นสำหรับผู้สูงวัยก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio นะคะ LINE มีตัว @ ด้วยนะคะแล้วก็ thinking radio ค่ะราคานี่ถูกมากๆค่ะพี่วอยคุณผู้ชมก็ฟังเพียงแค่คอร์สละ159บาทเท่านั้น159บาทเท่านั้นต่อคอร์สนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยสามารถชมได้ตลอด1เดือนเต็มเลยก็คือเอาไปศึกษาแบบละเอียดได้เลยเพราะว่าในงานเนี่ยมันจะเป็นการอบรมแบบคล้ายๆว่าจับมือทำเลยใครที
0: ่
5: ไม่ได้จริงๆหรือไม่ทันจริงๆก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยสอนจับมือทำให้ว่าคลิกตัวไหนทำยังไงกดตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนั้นในส่วนของท่านที่อบรมออนไลน์อ่ะก็ประมาณนั้นเช่นการรับรองว่าท่านเป็นแน่นอน AI จะเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของCreate นะคะหรือว่าให้ท่านเนี่ยเป็นในเรื่องของการใช้ออนไลน์ในชีวิตประจำวันหรือว่าในส่วนของการขายมากขึ้นแน่นอนตรงนี้ขอเน้นไว้ว่าสำหรับผู้สูงวัยก็แล้วกันนะคะก็เข้ามาถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้ค่ะที่ LINE @thinking radio ค่ะต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเปิดกลุ่มใน Facebook Fanpage นะคะในต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะในวันที่1ตุลาเราก็จะเปิดกลุ่มให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในส่วนของคลิปตรงนี้กันค่ะ
0: เนาะ
5: ก็เดี๋ยวเรา
0: เรื่องดีๆ159บาทเนี่ยคือระยะเวลาในการเข้ากลุ่มเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้เนี่ยเท
5: ่
0: าไหร่นะ1เดือนใช่ไหมครับ
5: ค่ะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้จะเปิดเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะท่านสามารถดูแล้วดูอีกไม่เป็นตรงไหนก็กลับเข้าไปดูซ้ำย้อนหลังได้เลยนะคะรับรองว่าเป็นแน่นอน
0: เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยครับ
5: วัน
0: นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับตอนนี้ 11:35 นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีไหม
5: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: เรื่องราวอื่นๆกันต่อนะครับ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
10: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
9: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
10: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
10: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
12: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
10: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะคะเราอยู่ในช่วง SME ต้องรอดแล้วก็อยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่บอยเหมือนเดิมนะคะพี่บอยอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
13: ครับอยู่ในสายแล้วครับได้ยินเสียงชัดไหม
5: ชัดเจนค่ะ
13: ได้ครับคือเมื่อวานเนี้ยต่อได้เลยนะครับ
5: ค่ะพี่บอยขอฝากในเรื่องของข่าวดีก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นข่าวสารอื่นในช่วง SME ต้องรอดนะคะต้องบอกว่าออมทั้งทีค่ะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ1.52% ต่อปีนะคะโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 10,000 บาทค่ะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยไปเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะใครที่สนใจนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขก็เข้าไปติดต่อที่ธนาคารออมสินได้เลยค่ะ
13: ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นการส่งเสริมการออมที่ดีนะเราพูดมาตลอดในหลายรายการนะครับซึ่งออมสินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจัดในจัดโปรโมชั่นในหลายๆแบบเพื่อที่จะดึงดูดให้คนไทยเนี่ยรู้จักที่จะออมเงินนะครับนะฮะ
5: ครับค่ะแล้วก็ยังมีข่าวนะคะมาฝากกันในส่วนของการที่จะช่วยเหลือ SME นะคะท่านนี้ค่ะ กระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุปจีนี่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักสำคัญของประเทศมากๆนะคะคุณสุปจีนะคะในงานปาฐกถาพิเศษปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าชูกติกาต้องทันตลาดนะคะเปิดโอกาสธุรกิจทุกขนาดแข่งขันอย่างเป็นธรรมค่ะขอนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะก็เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมระหว่างประเทศTCCT Competition Day 2026นะคะภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะโดยมีกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการแล้วก็สถาบันการศึกษานะคะมาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยโดยคุณสุภจีค่ะก็กล่าวในงานว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายหรือว่าภารกิจของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งใดแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นส่วนสำคัญของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตค่ะเพราะว่าการแข่งขันเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหม่ SME ธุรกิจขนาดใหญ่นักลงทุนไปจนถึงผู้บริโภคเลยเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ

0: นะคะอีกทั้งที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเนี่ยก็มีการพึ่งพาการส่งออกในระดับสูงค่ะดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดภายในประเทศแล้วก็การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยจึงมีความสำคัญโดยนโยบายของการแข่งขันค่ะต้องเป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะไม่ใช่เพียงแค่การกำกับดูแลเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้นแต่ต้องทำงานเชิงรุกเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดสามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การแข่งขันเป็นพลังที่สำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยค่ะจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อน3การเปลี่ยนผ่านนะคะได้แก่1ก็คือจากการแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วสู่การเป็น proactive regulator นะคะโดยที่กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขค.เนี่ยต้องเข้าใจตลาดแล้วก็ออกแบบกรอบการกำกับดูแลก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็2ค่ะจากการคุ้มครองผู้ประกอบการสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเข้าสู่ตลาดแล้วก็แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นค่ะและ3นะคะสุดท้ายแล้วจากการกำกับดูแลแบบแยกส่วนนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดค่ะไปสู่การบูรณาการการทำงานโดยเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศของการแข่งขันที่ผู้ประกอบการทุกขนาดเนี่ยสามารถเข้าถึงโอกาสแล้วก็การเติบโตได้นะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มกขค.เนี่ยกขค.คือกรรมการการแข่งขันการค้าเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีมาตรฐานต่อผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบางรายเนี่ยให้ระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วหรือว่าค่า GP นี่แหละเป็นเวลา6เดือนนะคะเพื่อที่จะพิจารณาโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมถูกต้องแล้วก็โปร่งใสค่ะทางนี้เนี่ยการดำเนินงานก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดและคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนนะคะอันนี้ก็ เป็นส่วนย่อนะจากปาฐกถาของคุณสุภจีนะสุธรรมพันธ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ปาฐกถาในหัวข้อปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าชูกติกาต้องทันตลาดและเปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาดแข่งขันอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ครับนะฮะก็เราก็อยู่ในประเด็นของทางเศรษฐกิจอยู่นะเมื่อวานนี้คุณลุยเมื่อวานนี้ครม.เนี่ยเขามีเรียกว่ามีมติเห็นชอบหลักการร่างฉบับหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงกันยาถึงสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นร่างครม.เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่างน้อยก็มีการอัปเดตให้คืบหน้าอัปเดตเพื่อความคืบหน้ากันนะให้คุณผู้ฟังได้ทราบอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณเอกภพเพียรพิเศษแต่ท่านเป็นโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีท่านใหม่นะฮะแทนคุณรัชดาธนาดิเรกที่ลาออกไปนะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าครม.เนี่ยเขามีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพครับก่อนหน้านี้คือยังไม่มีแบบเป็นหลักการในแบบครม.ขึ้นมานะจึงขาดการกำกับดูแลอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ครม.เห็นชอบเนี่ยก็จะมอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยตรวจพิจารณาต่อไปแล้วก็มอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัดแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการระดมทุนสมัยใหม่คือเป้าหมายนะเป้าหมายเลยเนี่ยเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพซึ่งต่อไปจะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมนะฮะแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้านะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในพรบเนี่ยก็จะมีการกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่ต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาเนี่ยไม่เกิน10ปีนะและมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาท แล้วก็ไม่เคย

0: จ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเนี่ยเข้ามาควบคุมกิจการนะทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครนะคุณผู้ฟังที่กำลังก่อร่างสร้างธุรกิจนะให้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะยื่นแบบรับรองตนเองนะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ได้นะครับแล้วก็พอมาลงลึกในพรบฉบับนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายเนี่ยคือเขาต้องการที่จะปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนนะและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นเวลา5ปีเช่นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและออกหุ้นกู้เนี่ยนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหนี้เป็นทุนการแปลงหุ้นบริมสุทธิเป็นหุ้นสามัญการทยอยให้หุ้นหรือว่าเวสติ้งเนี่ยรวมถึงการถือหุ้นของตนเองเพื่อที่จะจัดสรรให้กรรมการพนักงานหรือนักลงทุนตามโครงการ ESOP นะและข้อตกลงการลงทุนเนี่ยภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะคุณผู้ฟังเนี่ยที่สนใจนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน NIA นะครับหรือว่าจะสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ได้นะครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจครับน้องนุ้ยคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คงที่จะมีความคืบหน้าแล้วบ้างก็คือร่างพรบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เนี่ยนะฮะเขาก็ทำงานร่วมกับเอฟด้านะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณานะซึ่งคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ครม.รวมถึงสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในช่วงเดือนกันยายนนี้แหละครับนะครับในรายละเอียดประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะปัจจัดเก็บภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับเรียกว่าเป็นการทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในแบบเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ค่า GDP ให้เป็นธรรมรวมถึงศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากลนะครับในส่วนของความผิดร่วมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะฮะภายใต้พรบเนี้ยก็จะมีกฎลงโทษทั้งแพ่งแล้วก็อาญาตลอดจนมาตรการควบคุมและตรวจสอบสินค้าหรือบริการผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มเช่นอีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียแล้วก็บริการเรียกรถนะฮะเรียกว่าไรเดอร์ชาร์จอิงนะครับแล้วที่สำคัญคือเป็นการป้องกันการผูกขาดนะฮะมุ่งเน้นการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาดตลาดและบังคับใช้กติกาเพื่อเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับนะฮะเรียกว่าก็เริ่มที่จะมีกฎหมายในการควบคุมแบบพวกแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่เราใช้โบนะเรียกรถนะครับดูว่าจะเป็นอะไรนะแก๊ปใช่ไหมครับลาล่ามูฟอะไรนะอะไรนะแพลตฟอร์ม
1: ในการเรียกอะไรแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต่อไปจะอยู่ในการกำกับดูแลแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีมีการควบคุมตามกฎกติกาแล้วครับนะฮะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะนะฮะข้อดีมันจะเป็นข้อดีมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยสกัดแพลตฟอร์มที่แบบว่าเป็นมิจฉาชีพออกไปอ่ะครับที่ไม่ถูกต้องออกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ช่วยในเรื่องของการกำกับความปลอดภัยให้ด้วยนะหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าไม่มีหน่วยงานของทางภาครัฐมากำกับอ่ะความปลอดภัยมันก็จะไม่จะไม่ได้รับเท่าที่ควรอ่ะถ้าเกิดมีหน่วยงานทางภาครัฐมาช่วยตรงนี้นะคะก็จะโดยสารได้อย่างปลอดภัยอันนี้เช่นแบบพวกแอปในการเรียกรถโดยสารเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกเยอะแล้วก็มีอีกหลายส่วนนะคะค่ะมีค่ะเชิญพี่บอยต่อเลย
0: ครับช่วงต้นรายการนี่คุณนุ้ยได้พูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาประสาหมอแล้วใช่ไหมกินอยู่เป็นหนีโรคอินซีดีนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ผมเห็นมีผู้ฟังเนี่ยตอบถามมาทาง LINE แอด Thinking Radio เนี่ยเยอะมากนะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงยังไงไม่ตัดสินใจนะต้องงงเหมือนกันเพราะว่านะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าใครจองไว้50ท่านแรกเนี่ยนะฮะเรามีของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะครับมอบให้นะฮะผมเห็นแล้วของนะเป็นของที่น่าสนใจมากนะครับเป็นของลิมิเต็ดจริงๆจากทั้งจากผู้สนับสนุนและผู้ที่ตั้งใจอยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นคนรักสุขภาพอ่ะทราบจากน้องกระแตคร่าวๆนะน้องกระแตเนี่ยเป็นคนดูแลอีเวนต์งานนี้นะประมาณเกือบ ก็เกือบ40ท่านแล้วครับนะฮะเกือบ40ท่านแล้วนะครับที่สมัครเข้ามาเนี่ยเราจะรับเต็มความจุเนี่ยเพียงแค่120ไม่เกิน150คนนะครับแต่แล้วหัวข้อที่เราจัดเสวนาภาษาหมอในแต่ละปีเนี่ยจะแตกต่างกันไปปีนี้เน้นเรื่อง NCD นะครับNCD นะเป็นโรคเป็นโรคที่ไม่ติดต่อถูกไห
1: ม
0: โรคเนื้อรังที่ไม่มีสิทธิ์ที่ไม่ที่ไม่ติดต่อนะครับโรคไม่ติดต่อเนื้อรังพูดได้ถูกนะครับอาทิพวกเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะมันไม่ได้มาจากการติดต่อแต่มันมาจากพฤติกรรมของเราล้วนๆเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆในหลักพุทธตามศาสนาน้องนุ้ย
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็คือความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายนะครับนะฮะไม่ว่าจะด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโรค NCD เนี่ยที่เป็นเนี่ยมันมาจากความประมาทของเราแล้วก็พอไปดูตัวเลขของคนที่เป็นโรคนี้ในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยโอ้มันต่างกันเยอะมากอะช่องทางของการของคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยมันห่างกับปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกอะนะครับเทคโนโลยีทางด้านอาหารเนี่ยมันทำให้โอกาสเสี่ยงของคนที่เป็นโรคนี
1: ้
0: ในช่วงอายุที่น้อยลงเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับนะฮะเพราะความอร่อยก็ดีนะเรื่องของการพักผ่อนก็ดีเรื่องของการทำงานก็ดีเนี่ยมันเร่งให้คนป่วยเป็นโรคเนี้ยสูงมากขึ้นนะครับนะฮะ
1: มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราล้วนๆเลยนะมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคหรือว่าจริงๆก็มาจากพันธุกรรมด้วยหน่อยนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยม
0: ี
1: พันธุกรรมเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละแต่บางคนก็คิดว่าอาจจะเลี่ยงยากหรือว่าอาจจะด้วยแบบสภาพเขาเรียกว่าอะไรสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปอ่ะอย่างที่พี่บอยบอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าอาหารที่เรารับประทานอ่ะแต่จริงๆแล้วเราสามารถเลี่ยงได้หรือว่าหนีห่างจากมันได้นะคะก็อย่ารอให้ป่วยหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าโรค NCD นี่มันเป็นสาเหตุหลักๆของอีกหลากหลายโรคเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจที่หลายคนหรือว่าเรากลัวกันนะเนาะนะคะจากที่เคยดูบางคนอาจจะภายนอกอาจจะดูแบบแข็งแรงอ่ะแต่ว่ากลายเป็นหัวใจวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยหรือว่
0: า
1: โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองอันนี้คือแทบจะเป็นนุ้ยจะพูดว่าเป็นโรคยอดฮิตของปัจจุบันแล้วได้ไหมบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยตัวเองแข็งแรงหรือว่าพฤติกรรมการกินที่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อ่ะแล้วอยู่ดีๆก็เสียชีวิตในวัยที่อายุยังน้อยอยู่อะไรแบบเนี้ยก็มีหลายท่านที่ประสบกับปัญหานี
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นโรคมะเร็งนี่แทบจะคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นโรคร้ายแรงทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าด้วยปัจจุบัน
0: มะเร็งลำไส้
1: ใช่
0: ตอนนี้ฮิตมาก
1: ที่คนป่วยกันเยอะอ่ะเราก็จะคิดว่าโอ้โหคนป่วยกันเต็มเลยมันแทบจะเหมือนแบบโรคปกติไปแล้วแต่มันทำให้เป็นเรื่องแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้มาที่งานนี้เลยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญแทบจะครบทุกด้านเพื่อที่จะมาให้ท่านนะคะได้ปรับการใช้ชีวิตนะคะหรือว่ามีในส่วนของในเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงให้ไม่ป่วยนะคะกินอยู่เป็นรับรองว่าไม่ป่วยจากโรค NCD แน่นอนก็สมัครกันเข้ามาด่วนเลยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ยังไม่ครบ50ท่านที่จะได้ของ Limited Edition นะถ้าสมัครกันเข้ามาวันนี้ตอนนี้เนี่ยหนูคิดว่าทันอยู่นะคะแล้วก็งานจะเริ่มขอย้ำอีกรอบนะคะงานจะเริ่มในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะงานมีตลอดทั้งวันนะคะก็การเดินทางก็สะดวกสบายที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะเรามีความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของท่านมากเพราะว่าตอนนี้นี่การอยู่แบบ Longevity นี่สำคัญแล้วก็เป็นเทรนด์มากๆเลยนะคะก็มาร่วมปรับพฤติกรรมนะคะกินอยู่เป็นให้ห่างไกลโรค NCD ไปด้วยกันทักมาที่ LINE @thinkingradio นะคะ
0: ครับนะภายในงานเนี่ยทราบว่ามีผู้สนับสนุนเนี่ยมาออกบูธในจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษที่น่าสนใจมากนะครับจากปีก่อนๆเนี่ยปีนี้มันมีประมาณเกือบ10บูธอะครับนะบูธภายในเนี่ยแทบจะไม่พอต้องมีบูธของผู้สนับสนุนที่มาออกข้างนอกด้วยนะครับนอกห้องสัมมนาด้วยนะครับเรียกว่าน่าจะมีโปรโมชั่นอะไรที่จุดใจคุณผู้ฟังแหละครับให้โดนๆนะครับนอกจากที่จะระดมกูรูนะภายใน ภายในงานตามกำหนดการที่เห็นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะทั้งเรื่องโภชนาการแล้วก็เรื่องของสุขภาพการออกกายท่าบริหารก็มีให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยนะครับ
1: เอาเป็นว่ารีบสมัครกันเข้ามาเอาเป็นว่ารีบสมัครกันเข้ามาเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเป็นพี่เก่งและน้องสแตมป์วันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
3: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ควินดีพีโนชาวฝรั่งเศสจ่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศหลังเข้าพบตม.ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยมหาดไทยย้ำเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งมีแรงกว่านี้อีกมากเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพิพัฒน์ถกประธานบอร์ดผู้ว่ารฟท.บ่ายนี้หลังเอกชนส่งหนังสือตอบกลับเงื่อนไขเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หลังจบสัญญา30กันยายนเนปาลที่ประสบพยานะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนเรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับพุธที่9กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลหนองปลาไหลครับล่าสุดมีคุณครูเคสดำ1รายตอนนี้ทางโรงเรียนประกาศให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านครับเด็กทุกคนปลอดภัยก็มีข่าวด่วนมานะครับส่วนรายละเอียดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวต้นชั่วโมงของทางสำนักข่าวไทยครับ
2: ไปดูกรณีที่การเนรเทศชาวต่างชาตินะคะวันนี้มีความคิดเห็นมาจากนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งไทยก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อไปนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าความจริงก็มีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายซึ่งก็ตอบกลับว่าเท่าที่ได้รับรายงานนั้นยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นั้นนะคะต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขก็มีจำนวนมากแต่ต้องดูเป็นรายไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นหากจะทำกิจกรรมจะแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลในพื้นที่นั้นๆหรือไม่นะคะทางนายณฤชาก็บอกว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรค่ะ
1: ภรรยาของเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศให้สามีแน่นอนครับหลังสามีเข้าพบตม.แล้วก็ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยหลังเมื่อวานนี้ครับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยได้เข้ามาแสดงตัวพบกับพันตำรวจเอกณลุวัฒน์พุทธิวิโรผู้กำกับการตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจเรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยแล้วและผู้กำกับการตม.สุราษฎร์ธานีได้อ่านคำสั่งเนรเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการโดยระบุพฤติการ6ข้อที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและก็สังคมอย่างเด็ดขาดก็ประกอบด้วยเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและก็คว้างป้ายใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำพูดไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์เชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือว่าไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาสร้างความแตกแยกและประเด็นสุดท้ายครับก็คือถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสาร ภายหลังอ่านคำสั่งในประเทศครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แยกสถานที่กักตัวนายยาคอฟคู่กรณีชาวอิสราเอลเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าหรือว่ากระทบกระทั่งกันขณะที่ภรรยาของเควินยอมรับว่างงครับที่สามีโดนเนรเทศเพราะสามีทำไปเพราะปกป้องภรรยาเป็นผู้ถูกกระทำแต่กลับโดนข้อหาในลักษณะเหมือนไปข่มขู่คุกคามหลังมีคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่บอกว่าตามหาไม่เจอหลังมีคำสั่งก็ยืนยันครับว่าสามีไม่ได้หนีไปไหนแต่ไม่มีใครมาตามหาหรือมาแจ้งทั้งที่นั่งกินสเต็กอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็ยืนยันว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เตรียมเอกสารไว้แล้วตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมาครับ
2: ไปดูกรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราวันนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยกรณีเมื่อวานนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้นำเอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าไม่พบเจ้าของพื้นที่ก็ต้องหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะว่าเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะว่าผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องไปแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่นั้นทางนายนฤชาก็บอกว่าเป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมและย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนค่ะ
1: เรื่องของศึกสถาบันนะครับวันนี้เริ่มแล้วครับนัดถกปัญหาอุเทนถวายกับปทุมวันดร.เชนลั่นหากแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ครับเชิญผู้บริหารของ2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมหาแนวทางยุติปัญหาศึก2สถาบันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายมาร่วมหาทางออกพร้อมเชิญคณะครูจากทั้ง2สถาบันมาร่วมรับฟังด้วยครับการประชุมดำเนินไปแล้วกว่า2ชั่วโมงก่อนการประชุมครับนายยศชนันท์เปิดเผยว่าวันนี้ต้องเคาะให้ได้ว่าปัญหานี้จะยุติลงอย่างไรการย้ายทั้ง2สถาบันออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่มีแนวทางอยู่แล้ววันนี้จึงเชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งข้อกฎหมายจากทางตำรวจเรื่องความพร้อมของสถานที่แห่งใหม่ดังนั้นวันนี้ครับไม่ใช่แค่กรอบหรือว่าแนวทางหลังเกิดปัญหาวิวาทอุเทนถวายกับปทุมวันในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า10คนกระทบความปลอดภัยท่องเที่ยวเศรษฐกิจย้ำนะครับว่าหากปัญหานี้แก้ไม่ได้ผมในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากเช่นกันครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบประมาณ70วาระ2และ3วันสุดท้ายนะครับอาจจำเป็นต้องลดผู้อภิปรายลงไปเพราะเวลาไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3ของการพิจารณาแล้วนะคะนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าค่ะหลังจากที่2วันที่ผ่านมาใช้เวลาการประชุมเต็มวันแล้วก็เลิกประมาณ 13:00 โดยตามกรอบเวลาที่หารือร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตั้งเป้าพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่7ถึง9กันยายนนะคะก็คือวันนี้มาสุดท้ายในขณะนี้การพิจารณาเข้าสู่มาตรา20ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่ามีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อควบคุมเวลาให้อยู่ในกรอบเดิมนะคะฝ่ายรัฐบาลได้บริหารเวลาแล้วก็ย้ำเตือนในเรื่องของการใช้เวลามาตั้งแต่วันแรกขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงมาบางส่วนแล้วก็คาดว่ากระทรวงอื่นที่มีสมาชิกให้ความสนใจอภิปรายจำนวนมากเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขจะควบคุมเวลาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเวลาในการใช้ในการประชุม2วันที่ผ่านมานะคะวันที่7ใช้ไป17ชั่วโมงวันที่8 15ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลใช้เวลารวม9ชั่วโมง19นาทีฝ่ายค้าน13ชั่วโมงครึ่งส่วนกรรมาธิการใช้เวลา3ชั่วโมงกว่านะคะก็สะท้อนว่าความพยายามในการแบ่งเวลากันนะคะส่วนเรื่องของจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้โดยไม่ต้องขยายเวลาหรือไม่นั้นนะคะนายกรวีบอกว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าวแต่ว่าจะต้องดูสถานการณ์ในช่วงบ่ายก่อนก็ขอให้ผ่านกระทรวงหลักๆไปก่อนประมาณ 2-3 กระทรวงหากทั้ง2ฝ่ายช่วยกันจำกัดเวลานะคะก็อาจจะต้องประชุมต่อเนื่องจนดึกเล็กน้อยและก็ย้ำว่าการอภิปรายในวาระ2เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ยื่นแปรยติไว้ตามข้อบังคับการประชุมจึงยากที่จะห้ามไม่ให้อภิปรายได้นะคะส่วนข้อครหาอาจจะมีต่อรัฐบาลว่าอาจจะเป็นความพยายามในการทวงเวลาเพื่อไม่ให้มีการพิจารณาแล้วก็รับรายงานประจำปีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมระเบียบวาระปกติครั้งที่8สมัยสามัญ นะคะในวันพรุ่งนี้นายกรวีก็บอกว่ารัฐบาลแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าต้องการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบและซักถามอย่างเต็มที่จากที่ตนสรุปเวลาที่ใช้ไปข้างต้นก็จะเห็นว่าผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐบาลไม่มีเหตุผลที่จะดึงเกมหรือว่าพยายามยืดการพิจารณาออกไปเป็น4วันนะคะหากการพิจารณางบประมาณไม่แล้วเสร็จตามกรอบวันพรุ่งนี้ก็จะยังคงมีระเบียบวาระที่ประธานสภาบรรจุไว้แล้วทั้งกระทู้ถามเรื่องรับทราบรวมไปถึงประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยส่วนกรณีการประท้วงในช่วงดึกคืนที่ผ่านมานะคะนายกรวีก็บอกว่าตลอด2วันที่ผ่านมาบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันแต่ว่าการอภิปรายเมื่อคืนมีการพาดพิงจนทำให้พรรคการเมืองแล้วก็สมาชิกบางรายนั้นเกิดความเสียหายนะคะฝ่ายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องประท้วงแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงและหวังว่าวันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาอีกนะคะสำหรับท่าทีของพรรคกล้าทำในการลงมติแต่ละมาตรานายกรวีบอกว่าที่ผ่านมาในการลงมติบางมาตราก็มีการงดออกเสียงและไม่แน่ใจว่ามีที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ซึ่งแต่ละพรรคต่างทำหน้าที่ของตัวเองพรรคกล้าทำก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านมีการทักท้วงแล้วก็แสดงความคิดเห็นขณะที่พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในแต่ละพรรคค่ะ
2: เรื่องของเหตุน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันปะปนออกมาจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรครับเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งต้องรอผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่า อาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุใช้งานนานประมาณ30ปีแล้วครับบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นครับพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้กับหน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่าชัดชาติบอกว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ไหลออกจากท่อได้และเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบท่อระบายน้ำเป็นเรื่องทางเทคนิคครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกครับ
1: ไปกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวนายแวอัสตรีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่3ตำบลบางงออำเภอระแงะนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็นำตัวไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อซักถามข้อมูลนะคะบันทึกประวัติบุคคลบันทึกภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวค่ะหลังจากเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรระแงะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457และดำเนินตามมาตรการมาตรา22มาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย2565ก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะนะคะแล้วก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ที่ถูกเชิญตัวการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจำที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดแล้วก็หากพบเห็นสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: พิพัฒน์เรียกถกการรถไฟบ่ายวันนี้ครับหลังเอกชนจะเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ถึงแค่สิ้นปีนี้ครับนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีบริษัทเอกชนเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ต่อขยายอีก4เดือนหลังจากที่จะหมดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้บริษัทเอกชนได้ส่งหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการมาแล้วครับโดยวันนี้ในช่วงบ่ายจะประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่ารฟท.โดยเอกชนยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรฉะนั้นจะต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขใดบ้างที่จะพอรับได้นายพิพัฒน์ยืนยันนะครับว่าเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขตนมองว่าน่าจะพอพูดคุยกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เนื่องจากอาจกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการซึ่งในเบื้องต้นครับจะสรุปว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบไปยังผู้ประกอบการเมื่อถามตัวว่าจะมีแผนสำรองรองรับหรือไม่หากผลเจรจาไม่ลงตัวรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยตัวเราเองให้ได้ซึ่งการรถไฟจะให้บริษัทลูกรับช่วงต่อก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านครับเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของรฟท.ก็เคยเดินรถมาก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาฉะนั้นหากส่งคืนเราก็ส่งช่วงต่อแล้วก็กลับไปบริหารเหมือนเดิมครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับแรงศรัทธาไม่หวั่นสายฝนครับญาติโยมสองข้างทางรอใส่บาตรหลวงพ่อบุญศิลป์เนืองแน่นเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดป่าศรีคุณารามตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อบุญศิลป์พระบุญศิลป์โชติปัญโยยังคงปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ออกบิณฑบาตในช่วงเช้าเป็นประจำครับโดยมีประชาชนจำนวนมากจากสองข้างทางมารอใส่บาตรท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายและก็สงบแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกนานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่อาจลดทอนแรงศรัทธาของญาติโยมที่ต่างยืนรอถวายพระทหารและสิ่งของแด่พระสงฆ์หลายคนพร้อมใจกันทำบุญด้วยความตั้งใจแล้วก็เลื่อมใสสะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็ความศรัทธาของคนในชุมชนภาพพุทธศาสนิกชนจำนวนมากยืนรอใส่บาตรท่ามกลางสายฝนก็กลายเป็นภาพประทับใจครับที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนโดยทุกคนต่างมุ่งหวังร่วมสร้างบุญกุศลความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผ่านวิถีเรียบง่ายของการทำบุญในยามเช้าครับ
2: ไปกันที่รัฐบาลนะคะเขาย้ำเรื่องของบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยก็ให้ไปตรวจบิลเดือนกันยายนนะคะเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านซึ่งยังคงใช้มิเตอร์ชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบิลกันยายนนะคะหากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานเพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมนั้นผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยก็จะได้รับการปรับเป็นอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะ
3: ชุดเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ครับเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอระแงะนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45นะอ่านแล้วใช่ไหมฮะขออภัยครับขออภัยฮะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงล้มวนอากาศเย็นแผ่ลงมาที่ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นครับช่วงของวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ ในช่วง 11-13 กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
2: ไปกันที่ปทุมธานีนะคะตำรวจสภ.คูคตปทุมธานีค่ะก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลำสำแก้วและเทศบาลเมืองคูคตระดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็บริเวณใต้ท้องรถและส่วนท้ายรถบริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านแล้วก็ผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำสกัดความร้อนเพราะว่าขณะเกิดเหตุนั้นยังไม่มีแสงเพลิงปรากฏขึ้นแต่ว่ามีกลุ่มควันยังคงพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องมีนายบัญชาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะนายบัญชาเจ้าของรถให้การด้วยความตกใจว่าตนเองนั้นเพิ่งที่จะขับรถคันดังกล่าวออกมาจากบ้านพักที่อยู่หลังตลาดนานาเจริญเพื่อมาจับจ่ายซื้อของโดยขับมาจอดไว้บริเวณลานจอดรถหน้าเซเว่นนะคะและหลังจากนั้นก็ได้เดินไปซื้อกับข้าวในตลาดหลังจากนั้นก็พอเดินกลับมาที่รถก็ต้องตกใจค่ะเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงมาช่วยเหลือสาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรซึ่งขณะนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคงต้องรอเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: ญาติเหยื่อเหตุนายอีเลฟเว่นเรียกร้องซาอุดิอาระเบียรับผิดชอบครับก่อนจะถึงวันครบรอบ25ปีเหตุวิทยากรรม11กันยายนในวันศุกร์นี้ครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จัดการแถลงข่าวหน้าสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของซาอุดิอาระเบียในเหตุการณ์โดยกลุ่มนายอีเลเว่นจัสติสประกาศว่าครอบครัวของผู้เสียหายยังคงแสวงหาความจริงความยุติธรรมและความรับผิดชอบแม้จะผ่านมาเกือบ25ปีแล้วโดยยกข้อกล่าวหาว่ามีสายลับของซาอุดิอาระเบียเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย2คนและยังทำการสอดแนมสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐครอบครัวผู้เสียชีวิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์เจรจาเรื่องนี้กับซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
2: ไปกันที่การสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็รุนแรงขึ้นนะคะเมื่อสหรัฐได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถึง5ลำด้วยกันแล้วก็อิหร่านนั้นก็ตอบโต้กลับพร้อมกับได้ยึดเรือดำน้ำของสหรัฐเอาไว้ด้วยนะคะทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐได้เผยแพร่ภาพการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำมี4ลำนั้นเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC ในอ่าวโอมานแล้วก็อีก1ลำที่บริเวณเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือน้ำมันสำคัญนอกชายฝั่งด้วยโดยระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามที่จะยิงเรือรบของสหรัฐ2ลำเรือรบสหรัฐ2ครั้งนะคะแต่ว่าสหรัฐหลบหลีกได้สำเร็จและไม่มีทหารอเมริกันได้รับอันตรายส่วนเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านทั้ง5ลำเป็นส่วนหนึ่งของเรือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ให้เงินหนุน IRGC และกองกำลังตัวแทนในตะวันออกกลางนะคะส่วนอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนก็แม้ว่าจอร์แดนนั้นจะกล่าวว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้18จาก20ลูกด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศและนอกจากนั้น IRGC ยังระบุว่าจะโจมตีเรือที่ท่าเรือของคูเวตแล้วก็บาเรนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรืออิหร่านประกาศว่าได้ยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าทางกองทัพสหรัฐกล่าวว่าโดรนลำนี้ใช้เพื่อสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแต่ว่าเกิดชำรุดเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือว่าเรดาร์ที่เป็นความลับใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งการโจมตีกันไปมาก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกเช้าวันนี้ในเอเชียราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.5% อยู่ที่ 99.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีแรงกดดันต่อราคาน้ำมันจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีแหล่งพลังงานของซาอุดิอาระเบียต้องหยุดทำการไปแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ73คนค่ะ
3: เนปาลที่ประสบพายนะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนครับได้เรียกร้องค่าชดเชยจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบชิซีขานาล รัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลครับได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Guardian เรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้างใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติครับเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและก็ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน20 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายขานาวกล่าวด้วยว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยครับค่าชดเชยนี้เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกที่จะตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณก๊าซทั่วโลกครับแต่ว่าเป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากอัตราความร้อนของโลกนี้ในอัตราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 50% ครับ
2: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890 บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธครับอยู่กับสุภาพบุรุษสุดหล่อคนนี้ครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังนะ
2: ครับวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเหมือนกับอยู่ในฝั่งของการทำทรานส์ฟอร์แมต2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงหนังสือที่คุณพจน์ออกมาแล้วต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ส่งมาให้ดู ครับนะ คือเราเรียกว่าแบบเหมือนเป็นคู่มือในการที่จะเลือกใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรดีจริงๆเลยชื่นชมจริงๆครับหนังสือเล่มนี้
3: มันเป็นคู่มือมันไม่เหมือนกับ4เล่มแรกที่เขียนไป4เล่มแรกคือมันเป็นหลักการกับเฟรมเวิร์คเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันใช่มั้ยครับแต่ยุคนี้มันต้องแบบจะลงเจอสมมุติเจอปัญหาเรื่องของ AI governance เจอปัญหาเรื่องของ agentic AI จะทำยังไงคุณไม่ต้องไล่อ่ะไปดูบทนั้นเลย
2: เอาง่ายๆคือใครคิดว่าจะกำลังจะจ้างที่ปรึกษาอ่านเล่มนี้ก่อน
3: คุณอาจจะประหยัดไปหลายตังค
2: ์ประหยัดเวลาที่ปรึกษาไปได้เยอะมากครับแล้วใครเป็นที่ปรึกษาก็แนะนำว่ายื่นเล่มนี้ให้ลูกค้าอ่านก่อนครับกรอบความคิดจะชัดมากคมขึ้นมากเลยครับหลังจากที่ได้เปิดใช้ดู
3: ใช่แล้วก็ปัญหาคือยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆที่ตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยชอบบทนี้มันแล้วแต่คนเช่นบอกว่ากำลังทำแผนปีหน้าอยู่เลยใช่ไหมครับแผนเนี่ยมันจะมีแผนลดแบบ100วัน12เดือน36เดือนก็จะเป็นว่าคำแนะนำว่าในยุค AI ควรจะทำแผนอะไรหรือจะเอา AI มาใช้มันจะวัดผลยังไงมันก็คือเรื่องของ AI Transformation Scorecard อย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ละส่วนตามความต้องการนั่นแหละทำไมถึงต้องเป็น e-book เพราะมันสามารถพกไปที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่หนังสือแบบเปิดอ่านหน้าหนึ่งยันหน้าเกือบ400อ่ะใช่ไหมครับมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์แบบนั้นใช่ไหมเอาเข้าคำถามหลักเลยที่โค้ชถามเนี่ย
2: คือวันนี้เนี่ย เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยต้องมาช่วยวิเคราะห์หน่อยแล้วล่ะว่าการทำทรานส์ฟอร์มประเทศไทย1โปรเจกต์ที่รัฐบาลได้นำออกมาเข็นออกมาสู่ประชาชนเนี่ย THAI Passport หรือว่าไทย Passport เนี่ยล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ต่ำกว่าเป้านะเป้าหมายการลงทะเบียนเนี่ย 1.4 ล้านคนนะครับมีผู้ลงทะเบียนตามตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีแถลงก็คือ 1.3 ล้านลงทะเบียนนะครับแต่มีผู้ใช้งานจริงประมาณ 500,000 คนซึ่งในข่าวก็จากข่าวขออนุญาตอ้างอิงข่าวจากทางไทยรัฐนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันมีผู้ใช้ลงทะเบียนอยู่ 1.3 ล้านรายนะครับยังไม่ถึง 1.4 ล้านรายยอมรับว่ามีการชะลอการลงทะเบียนและเมื่อสอบถามว่าผู้ลงทะเบียนที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรมีการนำเอาตัวเลขผีเข้ามาใส่หรือเปล่านายชัยรบกล่าวว่าโปรเจกต์นี้ใช้ระบบโทเค็นในการคิดค่าบริการซึ่งสามารถตรวจสอบโปร่งใสได้เหมือนถามอย่าง
3: ต้องลงแล้วทำไมต้องระบบโทเค็นด้วย
2: ครับผมตรวจใส
3: ่ตรวจใส่ตรวจใส่ทุกขั้นตอนทะเบียนด้วยระบบโทเค็น
2: ไม่มียอดผีแน่นอนโดยกำลังจะทำแดชบอร์ดเพื่อให้สาธารณชนติดตามข้อมูลได้ขณะเดียวกันนายชัยรบยังกล่าวว่าปัญหาสำคัญหรือเพนพอยต์ที่พบการชะลอตัวยอดสมัครคือเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองแต่นักเรียนนักศึกษาครูในต่างจังหวัดยังเข้าไม่ถึงจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาความร่วมมือในการจัดหาโปรโมชั่นเน็ตราคาถูกเน็ตฟรีอ่านเหมือนกับคนไทยเนี่ยเข้าใช้อินเทอร์เน็ตน้อยเนาะ นะครับแล้วก็มีนางสาวแนนบุญทิตาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมเนี่ย เซ็นคำถามว่าให้ AI ค้นหารูปของนายกรัฐมนตรีคนที่32คนปัจจุบันของรัฐบาลปรากฏว่า AI เซิร์ชรูปนายกขึ้นมาเป็นรูปนายเศรษฐาทวีสินจึงได้สอบถามทางคุณแนนว่าระบบนี้ผิดเพี้ยนหรือเปล่าโดยเจ้าตัวชี้แจงว่าอยู่กันระหว่างการปรับปรุงนะครับก็อันนี้เป็นข่าวนะครับจากข่าวได้ชวนคุณครับวิเคราะห์ในแง่ของคนที่อยู่องค์การการใช้ทำ transformation แล้วก็อยู่การ implement นะพาองค์กร transform คือเปลี่ยนแล้วไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกเนี่ยกับโปรเจกต์นี้ทำไมยอดไม่ถึงเป้าแล้วก็ถ้าจะถึงเป้าเนี่ยเขาต้องปรับยังไงครับ นี่คำถามง่ายไปไหมฮะ
3: ถามมันง่ายตอบยาก ตอบยังไงให้ไม่ระคายหูไม่ใช่ท่านผู้ฟังนะไม่ระคายหูท่านทั้งหลาย
2: ครับ
3: คืออย่างนี้เอางี้ผมพูดกลางๆดีกว่าพูดกลางๆเพราะว่าเราก็เห็นบทเรียนว่าแต่ละคนแต่ละท่านหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้ว่าโดนหมายศาลกันไปเนาะ
2: คร
3: ับ เป็นอย่างนี้ครับเราต้องดูก่อนเราหวังผลอะไรใช่ไหมเอาประเด็นแรกก่อนเราหวังผลอะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะโครงการนี้อยากเสริมสร้างทักษะในการใช้ AI
2: ครับ
3: เราอาจจะต้องเฮ้ยก็ตามนโยบายแหละเราก็ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจว่าเฮ้ย1,600ร้านเนี้ยนะครับเขาคิดมาดีแล้วแหละใช่ไหมครับท่านปลัดก็จะบอกว่าถูกกฎหมายท่านรัฐมนตรีก็บอกถูกกฎหมายคิดมาอย่างเหมาะสมแล้วเราเป็นผู้ประชาชนเนี่ยเราก็มีหน้าที่เสียภาษีต่อไปใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีผู้บริหารเขาตัดสินใจให้แล้วว่านโยบายนี้ดีถูกไหมครับเราก็ตาม
2: ครับ
3: ไปทีนี้ผมว่าเราต้องมี 2-3 ประเด็นเพื่อเราไม่หนีประเด็นกันไปแล้วก็ทุกท่านจะได้ไม่เครียดว่าเฮ้ยนี่อีกหนึ่งรายการที่มาวิจารณ์รัฐบาลแล้วทุกท่านไม่ได้ประโยชน์ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าตอบสั้นๆทำไมใช้แล้วไม่ประสบความโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะต้องอ่านหนังสือผมไป Leading Transformation in the Age of AI จะช่วยได้อันนี้ขออภัยฮะเราเล่นแต่เรื่องจริงนะฮะมันจะบอกเลยครับว่าทำไมโครงการนี้ไม่สำเร็จก็ไม่ได้คิดให้ครบถี่ถ้วนไงฮะพอไม่คิดให้ครบถี่ถ้วนมันอาจจะเรื่องของเป้าหมายการดำเนินงานมันไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายถ้าบอกว่าตอบสั้นๆหนังสือผมตอบหมดแล้วครับทุกโปรเจกต์ด้วยตอบได้ว่าทำไมไม่สำเร็จหรือตอบได้ว่าโปรเจกต์นั้นทำไมสำเร็จนะครับอีกเรื่องนึงนะครับบอกว่าจะพูดถึงเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของ AI adoptionการใช้เนี่ยคือ adoption นะคุณได้ใช้แล้วใช่ไหมครับเรารู้ปริมาณสมมติบอก 1.3 ล้านลาย active 700,000 ลายจริงไม่จริงไม่รู้ไอ้คำว่า active เนี่ยนะครับใช้เยอะใช้น้อยแค่ไหน
2: ครับ
3: ใช้แล้วเกิดผลตามโครงการที่ตั้งใจไว้หรือไม่ใช่ไหมเพราะใช้เนี่ยมันใช้เยอะไม่ได้แปลว่าใช้แล้วได้ตามเป้าหมายนะไปในรูปนายกอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะถูกความตั้งใจในการใช้งานนะผมว่า
2: โครงการนี้คงไม่ได้คิดมาเพื่อจะลองถามคำถาม
3: ให้ท
2: ุ
3: กคนมาลองให้ทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเหมือนมาเป็นทดสอบซึ่งจริงๆเนี่ยบอกว่าอยู่ในระหว่างทดสอบก็ไม่แน่ใจนะมันต้องทดสอบก่อนให้บริการสิโดยปกติกระบวนการใช่ไหมมันต้องทดสอบทีนี้ผมบอกว่าทำไมต้องตอบยาวหน่อยทำไมไม่ประสบความสำเร็จท่านที่ฟังไลฟ์อยู่นะครับผมจะแชร์หน้าจอไว้ให้นะครับเผื่ออยากได้ข้อมูลเพราะอันนี้พอผมฉายที่ไหนเนี่ยอันนี้มีคนแชร์ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับได้เลยแล้วก็ถ้าอ้างอิงก็เรฟเฟอเรนซ์ให้หน่อยนะครับเพราะอันนี้มาจากรีเสิร์ชที่ทางผมทำเองนะครับมันเป็นยุคสมัยอะครับถ้าวันนี้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโค้ชโอกับผมจะแจกโทรศัพท์ฟรีเป็นโทรศัพท์แบบกดแล้วมีสายยาวๆด้วยใครจะอยากได้ล่ะใช่ไหมดังนั้นเป็นยุคสมัยของ AI วันนี้ยุค AI เนี่ยต้องถามว่า AI ไหนนะครับถ้าเราบอกว่ายุคตั้งแต่ ChatGPT เนี่ยนะครับเขาเรียก Generative AI
2: ยุคแรกที่เราได้รู้จัก AI กัน
3: ใช่แบบ Mass เนี่ยทุกคนรู้จัก AIคือเขาเรียกว่า Gen AI มันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนการสร้างอ่ะ Gen คือการสร้างเปลี่ยนข้อความเป็นภาพเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอเปลี่ยนเอาข้อความเป็นโค้ด นี่คือการเจเนเรทเจเนทีฟ AI ซึ่งถามว่าวันนี้อยากจะเจนภาพนายกถามนายกอ่ะเราไปใช้ Google ฟรียังได้เลย Google มี Gemini ถูกไหม
2: ครับ
3: นั่นน่ะคือเจเนเรทีฟนะครับดังนั้นถามว่าแล้วมันคืออะไรวันนี้หมดยุคมันคือก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนะสู่ยุค Agentic AI Agentic AI คืออะไรคือเมื่อกี้เราเจนมนุษย์ต้องไปเจนสั่งด้วยเสียงหรืออะไรก็ตามแต่มนุษย์สั่งถามมาต่อไปที่ผมบอกว่าเหมือนอับดุลเนี่ยถามมาต่อไปอ่ะแต่ถ้าเป็น Agentic AI ยุคที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือเราใช้ AI Agent AI Agent สามารถอะไรฮะคิดประมวลผลวิเคราะห์และแอคชั่นได้มันทำแทนเราเลยหรืออะไรฮะให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเรามีลูกน้องบอกว่าคิดมาแล้วเดี๋ยวเรารอให้เราอนุมัติก่อนนะเราก็มอบหมายอย่างนี้ได้นะ
2: ไม่ใช่เหมือนขออนุญาตแท้ตรงนี้คือเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเชิญอาจารย์หัวหน้าแบงค์มาลองทำให้ดูเขาก็สั่งด้วยเสียงให้ ChatGPT เข้าไปเปิดเพจของตัวเขาเองแล้วก็เลือกคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแล้วไปยิงโฆษณาใช้เงิน30 บาทต่อวันซึ่งมันทำงานให้เลย
3: ปุ๊บ
2: ทำงานให้เลย
3: ยุคของ

0: ของ AI Passport ทุกวันนี้กับของ Coach Bank อ่ะคนไหนเจ้าไหนจะมีคนใช้เยอะกว่ากันอ่ะ
1: เพราะว่าในโจทย์ของคนเราเนาะต้องการที่จะเอามาทำให้เกิด productivity เนาะเราไม่ใช่มีแค่ถามตอบกับ
0: ถู
1: แช
0: ก
1: ท
0: ต้อง
1: คุยกับเขาครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยยุคที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ปี2026คือยุคหมดยุคแล้วนะมันเราจะก้าวสู่อีกยุคหนึ่งแล้วนะคือยุคของ physical AI คือไอ้ AI ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันไปอยู่ในอะไรฮะโรบอทแมชชีนเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งวันทุกวันนี้อยู่แล้วนะแต่มัน
1: อยู่แล้วครับ
0: ฉลาดมากขึ้นแล้วผมว่าฟังข่าวเมื่อเช้านะครับขออภัยผมไม่ได้เสิร์ชว่าจากที่ไหนอ่ะผมพักดูอยู่ในรถอยู่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าวันนี้อุตสาหกรรมโรบอทอ่ะอุตสาหกรรมโรบอทเติบโตเนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าหมายความว่าอะไรยอดจำหน่ายโรบอทจะเทียบเท่ารถยนต
1: ์
0: โอ้
1: โ
0: อ้เลยนะเห็นภาพไหม
1: มีโอกาสมาก
0: เห็นภาพไหมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นใครเป็นผู้นำในเรื่องอุตสาหกรรมโรบอทคืออย่างนี้ทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอาจจะเยอะโอ้โหอันนี้แบบเยอะมากมันแมสมากเนาะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยใช้รถอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้แล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้กันโรบอทกันปกติแล้วมันจะก้าวสู่อะไรฮะคอน sumer คือพวกเราแล้วต่อไปทุกคนปกติเนี่ยถ้าทุกคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่รถยนต์คันแรกละแต่เป็นโรบอทคันตัวแรก
1: ครับ
0: ทุกคนจะมีโรบอทเป็นเรื่องปกติแล้วใครเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้เอ้าพี่สีไงพี่สีไม่ใช่สีช่วยได้นะท่านประธานาธิบดีสีทิ้งถิงไงประเทศจีนน่ะ
1: ที่ท่านเพิ่งจัดแข่งโอลิมปิกโรบอทของครั้งแต่เอง
0: เนี่ยสุดท้ายกลับมาเริ่มเดิมคือเนี่ยมันคือเทรนคืออะไรมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคนสนใจแล้วใช้แล้วเพื่อให้เกิดคุณค่าผมไม่สามารถจะไปวิจารณ์โครงการ TH Passport ได้เพราะผมไม่ได้อ่านไส้ลึกจริงๆไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในคุกคีในการประชุมในการหารือแล้วก็มีบางอาจบอกตรงๆฮะกลัว กลัวนะครับแต่ว่าพูดอย่างนี้พูดว่ามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสมมติถ้าเราบอกว่าเนี่ยมีสองอย่างวันนี้คนเขาอยากให้เกิดผลลัพธ์ช่วยให้ฉันเนี่ยมีชีวิตได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคนต้องการแบบนี้ไม่ใช่ต้องการพร้อมถ้าพร้อมอะฟรีที่ไหนก็ได้ Deep Sea ก็ฟรี Gemini ก็ฟรีใช้เข้าไป Google ใช้ Gemini ใน Google ได้เลยนะนั่นน่ะก็ฟรีแล้วดีด้วยดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมฮะสมมติแล้วมันส่งผลอะไรหน้านี้เลยหลายท่านบอกว่าตอนนี้มี ChatGPT 6ตอนนี้โซเน็ตของ Claude เนี่ยเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน 5.1
1: ครับ
0: คนที่เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาคอร์สโค้ดคือคนนี้บอริสเชอร์นี่ออกเลยครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะให้สัมภาษณ์ในไอ้ Y Combinator ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไอ้ตัวกองทุนที่หนึ่งในกองทุนที่ใหญ่มากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน
0: ึ่
1: ง
0: ของโลกก็เกิดที่นี
1: ่ครับ
0: นะครับหลายสตาร์ทอัพที่เป็นแบบโอ้โหจักใหญ่ของโลกเขาเกิดที่นี่เขาไปพูดในเวทีครับบอกว่าตอนนี้ AI มันพัฒนาไปไกลมากแล้วเนี่ยไม่ใช่3ปีที่แล้วไม่ใช่2ปีที่แล้วแล้วไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้ด้วย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยดูคีย์เวิร์ดฮะ V cut 8เราตัด 80% ของพร้อมที่มีอยู่แล้วออกเพราะแม่ทุกท่านบอกว่าต้องมีพร้อมเทพใช่ไหมเนี่ยชีทพร้อมเลยคุณเอาพร้อมไปแล้วคุณจะแบบประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จจริงที่ไหนล่ะถ้าประสบความสำเร็จด้วยการก๊อปปี้พร้อมแล้วเนี่ยถ้ามันใช้ได้ทุกคนก็คงประสบความสำเร็จแล้วแหละถ้ามันง่ายขนาดนั้นอ่ะทีนี้ระดับคอร์สโค้ดนะมาพูดในคอร์สเองในอาร์ทอปิกเองเนี่ยพอใช้โซเน็ต 5.1 พร้อมที่เคยสตั๊กเตอร์ไว้ตอนแรกอ่ะนะครับพร้อมที่แบบโอ้โหเยอะแยะในการต้องผลิตโค้ดในการอะไรเนี่ยเขาต้องตัดออก 80% เพราะแล้วเขาใช้คำนี้เลยนะมันคือพร้อมเดิมเนี่ยสำหรับโมเดลใหม่ๆโม มันคือ

0: AIDEB เดบ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่แปล
1: ม
0: ว่าหนี้สินนั้น
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรมันไม่มีประโยชน์แล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้คืออะไรฮะเราต้องรู้ว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปโมเดลมันเปลี่ยนไปเราในฐานะผู้ใช้งานจะเป็นยูเซอร์จะเป็นบิสเนสเนี่ยต้องปรับการพร้อมยังไงให้เหมาะสมกับโมเดลที่มันฉลาดขึ้นไปเรื่อย
1: อืม
0: ๆนี่ขนาดแอนโทรปิกนะดังนั้นเขาตัด80%ที่บอกว่าโอ้โหพร้อมที่เราเคยใช้งานได้เนี่ยที่มีประโยชน์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้งานมันงานมันซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้โมเดลที่ฉลาดมากขึ้นคุณก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ดังนั้นนะเขาตัดพร้อมเดิม80%แล้วหมายความว่าอะไรฮะทุกพร้อมที่คุณสั่งไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เราบอก generative นี่คือเรื่องหนึ่งเนาะพร้อมสำหรับ AI agent พร้อมสำหรับ physical AI ก็คือในโรงงานอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนตลอดดังนั้นมันเหมือนอะไรถ้าเกาะเต่าง่ายๆการใช้ Gen AI อ่ะทุกคนใช้งานถูกไหมฮะมันเหมื
1: ใช
0: อน
1: ่
0: อ
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ร
1: บ
0: เงี้ยมันเหมือนทุกคนใช้ Excel เป็นเมื่อ10-20 ปีก่อนอ่ะมันไม่มี competitive advantage คุณใช้ Gen AI ได้นั่นคือคุณเท่าคนอื่นนะใ
1: ม
0: ช
1: ั
0: ่
1: น
0: ไหม
1: ค
0: ครับ
1: ือ
0: แล้ววัน
1: ทัน ก
0: ี้
1: ษะพื้นฐานอย่างเช่นอ่านออกเขียนได้
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ดังนั้นถามว่าคนไทยเนี่ยเอาผมบอกว่าคนไทยใช้ AI อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเขาใช้เก่งด้วยเขาใช้จากไหนล่ะใน TikTok ใน Google ใน Gemini นะครับใน DeepSeek คนไทยใช้เก่งมากใช้เยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกว่านะแล้วบอกว่าทำไมมหาลัยไม่ใช้โรงเรียนการศึกษาไม่ใช้ต้องขอความร่วมมือผมบอกเลยเขาใช้กันอยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วครับผ
0: เข
1: ม
0: าใช
1: อย
0: ู้
1: ่
0: อ
1: ท
0: ยู
1: ี
0: ่
1: ่
0: แล้ว
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็มีให้ใช้อยู่แล้ว
0: ใช้อยู่แล้วยังไม่
1: ค
0: ต้
1: ร
0: อง
1: ับ
0: มหาวิทยาลัยเลยในเนี่ยโรงเรียนภาครัฐอะโรงเรียนมัธยมภาครัฐเนี่ยเอาภาครัฐไม่ได้บอกอินเตอร์เอกชนเลยนะเขาใช้กันหมดอยู่แล้วฮะผมก็เลยบอกไงว่าต้องพูดตั้งแต่ต้นว่าสมมุตินะฮะท่านผู้ฟังเดี๋ยว iPhone ใหม่ออกใช่ไหม iPhone 18ออกใช่ไหมแต่ผมก็โค้ชโอจะแจกโทรศัพท์เมื่อเป็นคล้ายๆโทรศัพท์แบบกดอะแล้วมีแบบเป๋าดูดน้ําได้อะทุกท่านอยากได้ไหมล่ะไม่มีใครอยากได้ยกเว้นวินเทจอะเอามาเพื่อแบบเป็นของแบบของระลึกของเก่าอ่ะมีมูลค่าอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: ใช่ไหมผมเลยพูดเหมือนกันนี่ไงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนเขาตอนนี้คืออะไรเศรษฐกิจไม่ดีบอกว่าเรียนไปทําไมใช้ไปทําไมฉันต้องการทํามาหากินทำยังไงฉันต้องรวยขึ้นหารายได้เพิ่มขึ้นปลดหนี้ได้ต้องอย่างนี้สิ
1: อืม
0: นะครับต้องอย่างนี้สิเลือกพักโคชโปเลย
1: อืม
0: โคชโปบอกเอาผมอีกแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต่อสมมุติอ่ะหลายท่านก็บอกว่าเอ้าพร้อมไม่เหมือนกันต้องทำยังไงเนี่ยที่ผมทํางานคอนซัลท์
1: ครับ
0: พร้อมแต่ละอันมันเป็นคนละเรื่องคนละสเปซิฟิกคนละนั้นเลยสมมุตินะพร้อมของทางโค้ชแบงค์อ่ะสำหรับการทำเนี่ยสั่งเว็บแล้วก็ไปยิงแอดนั่นนี่มันก็คนละเรื่องถูกไหม
1: ใช่
0: เขาต้องมีเจนต้องมีเจนแน่นอนมีเจเนเรทีฟสองต้องมี AI agent ไปสั่งการแอดต่างๆถูกไหมใช้สองอันนี้ร่วมกันซึ่งมันคนละพร้อมของโค้ชแบงค์กับพร้อมของผมของแต่ละโปรเจกต์ไม่เหมือนกันนะดังนั้นคืออะไรเราใช้กับ generative AI ใช้กับ AI agent ใช้กับ physical AI หรือใช้กับองค์กรทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรที่เป็นเรียกว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันก็คนละแบบนะ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นถ้าอยากรู้นะครับก็อยู่ในหนังสือ Leading Information in the Age of AI ล้อเล่นนะทีนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อผมก็บอกว่าเอางี้ชวนไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วอาจจะพูดน้อยไปหน่อยผมก็บอกว่าชวนหรอกจะได้รู้ฮะว่าวันนี้โครงการต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาเป็นผู้มีอำนาจเราก็ไม่อาจจะก้าวร่วงเพราะเราอาจจะไม่รู้วิจารณ์ด้วยความไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าตัวเปล่าๆแต่ถ้าโค้ชโอถามผมเนี่ยว่าทำไมโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จทุกคนตั้ง question มีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกไปหลายคนอยากใช้นะแต่กลัวอยากใช้ตัว THAI นะแต่กลัว
1: กลัวเรื่องอะไรครับ
0: กลัวเรื่องข้อมูลส่วนตัว
1: อืม
0: เนี่ยหนึ่งในนั้นในการใช้ AI ครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าทักษะพื้นฐานของคนทำงานยุคใหม่ของผู้บริหารยุคใหม่เลยนะทุกเลเวลเลยคืออะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่แค่ใช้ AI ให้เป็นนะไม่ได้แค่ Generative AI AI หรือ Physical AI อันนี้แล้วแต่

0: ที่การงานของทุกท่านว่าต้องใช้มากน้อยแค่ไหนหรือจะไม่ใช้ก็แล้วแต่อันนี้ต้องมีครับเคยได้ยินใช่ไหมว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราจะเนี่ยสมมติที่เรารณรงค์กันตลอดระวังคอลเซ็นเตอร์ระวังเรื่องของสแกมเมอร์ถูกไหมอ
1: ัน
0: นี้คือดิจิตอลลิเทเรซีทักษะความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับวันนี้คือยุคของ AI จะมีคำว่า AI literacy หนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเราจะให้บริการเนี่ยมันต้องมี AI governance หรือธรรมาภิบาล AI ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลึกกว่ากว้างกว่าคำว่าธรรมาภิบาลปกตินะธรรมาภิบาลปกติก็คือธรรมาภิบาลขององค์กรว่าจะทำยังไงนะครับแต่ธรรมาภิบาล AI อีกเรื่องนึงคนไม่มั่นใจคนไม่เชื่อมั่นอย่างที่บอกจำได้ไหมฮะเคสกรณีของสตาร์บัคที่เกาหลีใต้อะแคมเปญออกมาเอเจนซี่ใช้ AI ในการสร้างแคมเปญสุดท้ายเนี่ยต้องรีบระงับแคมเปญคนที่รับผิดชอบคือใครฮะ CEO ลาออก
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นคดีความใหญ่โตเลยมันกระทบต่อเลยฮะความเชื่อมั่นผิดไม่ผิดไปก่อนแล้วความเชื่อมั่นด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยคำว่า trust เนี่ยคือความเชื่อมั่นความไว้วางใจหลายคนผมก็ด้วยผมกลัวครับผมไม่กล้าใช้ไม่กล้าล็อกอินด้วยซ้ำไม่เรียนตามตรงผมว่าหลายท่านก็พูดแล้วและอันนึงก็คือว่าวันนี้บอกว่าเฮ้ยปกติอ่ะหลายๆประเทศอ่ะเขาให้ฟรีนะไม่จำกัดด้วยเขาบอกยิ่งใช้ยิ่งดีเลยเป็นการเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถหรือการประกอบการอาชีพการทำมาหากินระดับ SME ต้องให้ฟรีนี่คือนโยบายแบบเหมือนแจกเงินน่ะแต่แจกโทเค็นอ่ะเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าแจกโทเค็นแจกไปเลยยิ่งใช้ยิ่งดีเพื่อจะอะไรคนเก่งทำงานหากินดังนั้นสุดท้ายของฟรีใช่ไหมมีเชิญชวนท่านศุกร์นี้ฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะบัญชีคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะโดยเราจะจัดตั้งศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เทคนิคนะครับศูนย์ให้องค์กรโดยเฉพาะ SME ใช้ AI เพื่อตอบโจทย์ขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจได้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับคือศูนย์ TBS Air นะครับในงานฟรีมีแต่รับนะครับผมก็เป็นในฐานะของอาจารย์พิเศษของ TBS ด้วยนะครับนอกจากฟังท่านอาจารย์นอกจากฟังเสวนานะครับก็มารับอะไรฮะไลน์แทงไม่ใช่ไลน์แทงหวยนะลายแท้ว่าถ้าองค์กรเราจะใช้ดูเนี่ยเหมาะกับลูกค้าโคชโอมากเลยฮะ SME เฉพาะเลยใช้ AI ยังไงให้กำไรให้โตไม่ได้ใช้เยอะใช้ให้โตรับรายงานฟรีด้วยนะครับแล้วก็เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ที่คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าไปรังสิตนะไม่เจอกันนะท่าพระจันทร์ 9:00 น.มีกาแฟมีสแน็คบ็อกซ์นะครับผมก็อยู่ด้วยใครมาลงทะเบียนฟรีเลยตามหน้าจอนี้
1: บอกว่ามาจาก 96.5 ด้วยนะฮะทักทายกันด้วย
0: บอกเลยทักทายกันได้เลยนะครับมีสแน็คบ็อกซ์แต่ที่นั่งจำนวนจำกัดสแน็คบ็อกซ์จำนวนจำกัดนะศุกร์นี้นะศุกร์ที่11กันยายนนี้คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับลงทะเบียนฟรีเข้างานฟรีรับรายงานฟรีรับรายแดงฟรีกินก็กินขนมสแน็คบ็อกซ์ฟรีหมดเลยต้องอย่างนี้สินะครับ
1: นี่แหละฮะคือสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เนาะโจทย์มันก็มีอยู่2ข้ออันแรกก็คือ pain point อันที่2ก็คือสร้างเกณฑ์สร้างความสุขให้กับเขามากขึ้นวันนี้ฮะผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยไม่ได้มีใครอยากใช้ AI ครับแต่คนไทยอยากให้ชีวิตเขาสุขสบายมากขึ้นกับทำให้เขาทุกข์น้อยลงนะฮะทุกโครงการที่คิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของภาครัฐทำขึ้นมาแล้วตอบโจทย์เราหรือเปล่าอยู่ที่เราที่จะตัดสินครับว่าเราเองเนี่ยเราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ลงทะเบียนทางช่องทางไหนนะครับคุณพจน์ครับ
0: ลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่เพจ Facebook ของทาง TBS ธรรมศาสตร์วิเศษครูได้เลย
1: ก็คือไปที่ TBS AIR
0: ใช่นะชายหรือสแกน QR code เนี่ยเดี๋ยวผมให้ลิงก์ในคอมเมนต์ให้นะครับหรือสแกน QR code เนี่ยได้เลยนะครับตั้งแต่ 9:00 น.นะครับมีงานเสวนามีรายงานที่บอกว่าองค์กรต้องใช้ AI อย่างไรนะครับที่สามารถขยายผลได้เอาคำให้เติบโตได้ลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเหมือนผมหาเสียงเลยอ่ะเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น หนี้ลดลงอย่างนี้
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็พบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วก็คุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยความคืบหน้าเกิดเหตุระทึกขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคลากรครูเสียชีวิต1รายท่ามกลางความตื่นตกใจของครูและเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่หลังได้รับแจ้งเหตุนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีเดี๋ยวเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลืออีก3คนและบุคลากรโรงเรียนอีก3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันเด็กนักเรียนทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์การติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วมีชายยืนยันไม่เคยบอกเสียใจร่างระบบสว.หลังนครินทร์อ้างเคยพูดบอกไม่เคยเจอด้วยซ้ำนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยกรณีนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวอ้างในการบรรยายพิเศษวปอรุ่นที่68ว่าประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560เคยบอกว่าเสียใจมากที่สุดกับความผิดพลาดในการร่างระบบสว.โดยนายมีชัยตอบคำถามเรื่องดังกล่าวสั้นๆผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่าไม่เคยบอกไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำไปสิริพงษ์ตอบกลับกระแสแซะ THAI Passport ใน ChatGPT Pro นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์หลังมีผู้ทดลองใช้ AI ในโครงการ THAI Passport เล่นเกมจับคู่คำกับสีโดยเมื่อพิมพ์คำว่ากล้วยระบบตอบสีเหลืองพิมพ์คำว่าเงาะตอบสีแดงแต่เมื่อพิมพ์คำว่าสว.กลับตอบว่าสีน้ำเงินจนถูกนำไปแซวและเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าได้ทดลองพิมพ์คำสั่งให้ ChatGPT ว่าฉันจะพูดคำหนึ่งให้ตอบมาเป็นสีนะจากนั้นจึงทดลองป้อนคำต่างๆโดยระบบให้คำตอบว่ากล้วยสีเหลืองแอปเปิ้ลสีแดงสว.สีส้มนันทนาสีชมพูและสิริพงษ์สีน้ำเงินนายสิริพงษ์กล่าวว่าบางคนบอกว่า AI ให้คำตอบออกมาจะทำให้คนฉลาดหรือคนโง่ส่วนตัวไม่มองเช่นนั้นแม้ว่าตนจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่เป็นหนึ่งคนที่เติบโตมากับการทดลองใช้ AI เชื่อว่าหลายคนเคยผ่านการทดลองใช้ AI มาแล้วดังนั้นประสบการณ์ในแต่ละประเทศแต่ละคนแตกต่างกันอยู่ที่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นอย่างไรขณะเดียวกัน THAI Passport หรือตัว AI Pro ซึ่งก็มาจากการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆไม่สามารถยึดถือเป็นคำตอบได้เปิดด่านบ้านคลองลึกรับ66คนไทยพร้อมผลักดัน69กัมพูชาออกนอกประเทศร้อยทหารพรานที่1201ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการด้านการผ่านแดนตามมาตรการที่กำหนด การดำเนินการครั้งนี้มีคนไทยเดินทางผ่านแดนและรับกลับเข้าประเทศจำนวน66คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการผลักดันชาวกัมพูชาจำนวน69คนตามขั้นตอนและมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนหลังจากนั้นได้ปิดด่านพรมแดนทันที
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
14: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
15: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
17: นับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาร์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
18: อย่าลืมกดติดตาม

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะ Business Connectionอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับซึ่งคุณอาทิตย์ก็จะอยู่กับผม
3: ครับผม
2: วันที่18ตุลาด้วยนะนะครับ78นะครับ
3: ร่วมตีแตกร่วมตีแตก
2: ครับผม
3: ครับผม
2: เมื่อวานนี้ก็คุยกับท่านผู้ฟังไปจริงๆพูดตรงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมๆอ่ะนะคือประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งนะ
3: ลู่วิ่ง
2: ก็เวลาอ่านเนี่ยผมก็เอ๊ะเหมือน you are running on a treadmill คือไม่ได้ไปไหนครับท่านผู้ฟังครับวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยมึงวิ่ง100กิโลมึงวิ่ง10กิโลมึงก็วิ่งอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนมันเหมือนไปวิ่งบนสดถนนบนสวนบนมาราธอนอะไรเนี่ยมันเดินหน้านะ
3: อันนั้นก้าวหน้ามีความก้าวหน้า
2: อันคือทุกวันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเหมือนวิ่งอยู่เราเดินเศรษฐกิจเหมือนอยู่บนลู่วิ่งนะ
3: ไม
2: ่ไปไหนเนี่ยเผื่อมันจะถอยหลังอีกนะ
3: กำลังคิดอยู่ทีเดียวเชียว
2: ถ้าดูง่ายๆไอ้ขาดดุลการค้าอย่างเงี้ยกับจีนเนี่ยไอ้ปี63เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยขาดดุล6-7 แสนล้านเองนะ
3: ล่าสุดเท่าไหร่นะ
2: 5-6ปีเนี่ยขาดดุลปีนี้จะ 3.3 ล้านล้านนะ 500% น่ะ
3: อ๋อ5เท่าอ่ะเออ
2: 5เท่าอ่ะนะแล้วมันก็แสดงว่าไอ้ส่งออกของเราเนี่ยนะมันก็ถูกสมสิทธิ์ไงเจอภาษีไปเจรจาแล้ว 19% เหมือนกันนะถูกสมสิทธิ์เจอมาตรา 301 อ่ะแล้วก็เนี่ยเราก็ให้จีนมาเทรน AI ในบ้านเราก็เอาไอ้ Nvidia เขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นงานไอ้นี่ก็ปล่อยไป
3: เนี่ยมันก็มีแต่เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นความก้าวหน้าหรือความอะไรเนี่ย
2: ไอ้จีนเทาก็ให้เข้ามาไอ้อิสราเอลก็มาซ่าเนี่ยเพิ่งจะในประเทศไปคนเดียวแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ data center มันก็ซ่าเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ย
3: เป็นเรื่องที่แบบ controversial มาก
2: ใช่ไหมสะสมน้ำมัน 200,000 ลิตรแล้วก็ปล่อยลงด้วยพอทดสอบแล้วก็ปล่อยน้ำมันก็นะก็อยู่ในถังนี่แหละครับไม่ได้เป็นปั๊มใต้ดินนะฮะ
3: อยู่
2: ในถังเอาเนี่ยท่านผู้ฟังรัฐบาลเนี่ยทางกรมพลังงานเนี่ยแล้วก็อะไรเกี่ยวกับมลพิษอะไรเนี่ยช่วยพาไปดูหน่อยว่ามันสะสมน้ำมันเนี่ยมันเอาไปไว้ตรงไหนวะไอ้ตึกคอลเซ็นไอ้ตึก data center เนี่ยที่มันเอาสะสมน้ำมันที่ไอ้รามคำแหงเนี่ยคือตอนนี้ที่เขาจัดการไปแล้วเนี่ยก็คือตรงใกล้ผมเนี่ยลาดพร้าวไอ้พระราม6ไอ้พระราม9 6เนี่ยนะ
3: อ
2: ันเนี้ยเขาให้เอาน้ำมันออกไปแล้วเพราะเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ขออ่ะถ้ามันขอเราจะให้ไหมถ้ามันขอเราจะให้ไหมใช่ไหมเอาแล้วที่ไอ้คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ก็บอก 400,000 ลิตรอ่ะก็บอกถ้าขอเนี่ยก็ให้ 490,000 ห้ามเกิน 500,000 ลิตรให้4ให้ 400,000 เนี่ยท่านพาสื่อมวลชนไปดูหน่อยนะว่าไอ้น้ำมัน 300,000 400,000 ลิตรที่มันกักตุนไว้เพื่อจะปั่นไฟเนี่ยมันวางไว้ที่ไหนมันเป็นยังไงมันเป็นคนดูไอ้ไม่ต้องกลัวมึงเนี่ยปั๊มน้ำมันมึงกลัวมั้ยไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ย1มันบ้านเราไม่ได้ติดมันคุณไปดูปั๊มน้ำมันมีบ้านเมืองประชาชนติดเหรอไม่
3: ม
2: ีแต่ว่าไอ้ตรงพระราม9มีปั๊มแก๊สอยู่ข้างหน้านะแล้วเข้าไปนี่ก็เป็นคอนโดแต่มันก็ไม่ได้ติดอ่ะคุณเห็นมีบ้านประชาชนติดปั๊มน้ำมันมีไหม
3: ไม่ค่อยนะ
2: ไม่มีใช่ไหมแล้วปั๊มน้ำมันเนี่ยมันมีไอ้คลังน้ำมันใต้ดินแล้วเวลามันแล้วมันมีคนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีการรักษาความปลอดภัยพอสมควร
3: ใน
2: ความน้ำมันแบบในต่างจังหวัดที่เป็นปั๊มน้ำมันหลอดอันนั้นนะมันไม่ใช่แต่ตอนนี้ไอ้ data center เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ 500,000 ลิตร 400,000 ลิตร 200,000 ลิตรเนี่ยมันเก็บยังไงแล้วมันปั่นไฟมันสูบยังไงมันเอาสูบไปจากถัง200ลิตรหรือเปล่าไม่มีใครพาไปดูเลยนะเห็นไหม
3: นี่ไงมันก็เลยนะเหมือนอยู่ในกล่องดำที่คนกำลังสงสัยแล้วก็เนี่ยใช่ไหมคุณนิวัฒน์

0: ริงประเด็นน่ะตอนที่เริ่มมันเหมือนหันมาอีกทีมันมีมาอยู่ข้างบ้านแล้วเรื่องของเรื่องหรือหันมาอยู่อีกทีมีอยู่เต็มไปหมดเลย
1: กลิ่นน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วติดโรงพยาบาลพระราม9ด้วย
0: เนี่ยใช้สุญญากาศของกฎกติกาในการควบคุมใช่ป่ะในการเข้ามาอีกทีแบบพรึบเลยพรึบเลย
1: ลงถนนแล้วคุณอาทิตย์คุณสุนทรีวันนี้
0: ใ
1: ช่ไหมนัดชุมนุมแล้วนี่ใช่ไหมคือเมื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วท่านนายกก็ไปพูดที่วปอเรื่อง Resilient Thailand นะ Resilient Thailand คือประเทศไทยที่จะฟื้นตัวเร็วอันนี้ผมก็ไม่ได้ขัดแย้งกับท่านนายกนะเพียงแต่ว่าผมไม่มองไม่เห็นเลยนะว่ามันจะฟื้นยังไงวะคือประเทศไทยถ้าเป็นบริษัทเนี่ยน่าจะบ่าย5 โมงนะ
0: เกินบ่ายนะเพื่อนเกินบ่ายแก่นะห้าโมง
1: นะจะเย็นแล้วอะจะเย็นแล้วอะแล้วเป็นเย็นช่วงที่พายุมาด้วยอะคือฟ้ามืดครึม
0: คุณเดียววะคือเย็น5 โมงนี่ก็ว่าก็เย็นแล้วนะมีฟ้าครึ้มด้วยเหรอเมฆฝนจ่อ
1: คืออย่างในประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: คือคนที่เป็นผู้นำประเทศนะนะนี่ก็จะหาอ่านของพวกตอนนี้กำลังอ่านหนังสือผู้นำอยู่อะนะคือสิงคโปร์เนี่ยมันผู้นำของเขาเนี่ยก็จะคุยกับประชาชนบ่อยเขาก็จะบอกว่า what happened in the world today what happened in the world nowadaysก็คือตอนนี้โลกเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเออเราเล่นวองเล่นวองเขาก็เล่นกีตาร์ได้แต่เขาก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงนะวันนั้นเขามาประเทศไทยเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ร้องเพลงแต่นายกก็ชอบร้องแต่การที่นายกชอบร้องเพลงมันก็เป็นเสน่ห์นะผู้นำที่มีเสน่ห์เนี่ยมันก็จะทำให้คนชอบนะก็จะไม่เครียดนะคนก็จะชอบเนี่ยคนก็จะชอบนายกเวลาไปร้องก็ไปโอท็อปเนี่ยก็เรียกกันนายมันเสียงแหบเลยอ่ะมันไปร้อง18
0: โอ้ร้องเป็น10เองอ่ะใช่มั้ย
1: ร้องเสียงเยอะไปนะคนที่เป็นผู้ช่วยก็ต้องบอกท่านนายกมั่งเพราะว่ามันเสียสุขภาพ
0: แล้วอย่างที่คุณยศว่าคือมีเสน่ห์แต่ว่าเค้าเรียกอะไรในใจคนก็จะร้องเรียกหา
1: ใช่มั้ย
0: บทบาทในฐานะนักบริหารหรือของผู้นำประเทศ
1: คือท่านนายกก็ร้องเพลงได้แต่ท่านร้องเยอะเนี่ยคนมันจะไปทำเป็นมีม
0: แล้วภาพจำอ่ะมันจะกลายเป็นว่าไปไหนก็เน้นร้องเพลงกับของเนี่ยมันคนก็จะเป็นอย่างนั้นไป
1: คนที่เป็นคนที่ดูแลภาพลักษณ์อ่ะของนายกอ่ะเพราะนายกก็ไม่ได้เป็นแบบสไตล์ทรัมป์ใครจะไปบอกได้ล่ะเข้าใจไหม
0: อืม
1: ก็บอกท่านนายกก็เลือกเพลงด้วยว่าเวลาจะไปที่ไหนเราก็เลือกเพลงเด็ดสักประมาณ2 เพลงพอเพราะว่าถ้าบอกใครว่าเอ้ยคุณกว่าจะได้ฟังนายกนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นบุญหูนะไม่ใช่แบบเนี่ยนายกก็ต้องเล่นคุณภาพไม่ได้เล่นปริมาณใช่ไหม
0: เหมือนตอนหลังนี่เหมือนไปงานเนี่ยคนก็รู้ว่านายกชอบไงก็จัดให้ใช่ไหมผู้นำประเทศทุกประเทศเนี่ยใครรู้แล้วเขารู้แล้วเขาก็จะต้องแบบ
1: ก็เหมือนเป็นอัลกอริทึมมันหาในสิ่งที่เราชอบอะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ไงอ
0: ันนั้นก็จริง
1: มันกลายเป็นนายกอันมันเขาก็อาจจะไปนินทาเราก็ได้นะคือถ้านายกร้องเพลงเดียวเนี่ยมันก็พอไหวนะแต่ว่าแต่เมืองนอกเขาก็ไม่ได้ร้องเยอะนะเขาก็ร้องเพลงของ
0: ตัวเอง
1: แต่ในบ้านเรามันก็ร้องเยอะไปไงหน
0: ุ
1: ่มนาข้าวสาวนาเกลือ
0: เ
1: นี่ย
0: จัดหนักคือจัดให้หนัก
1: ได้นะ
0: ผมว่าช่ำๆอ่ะผมเป็นออร์แกไนเซอร์ผมก็คงจัด
1: หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนี่ยมันคือ40 ปีที่แล้วที่บ้านขายเทปผมก็ร้องผมก็เปิดเพลง
0: ที่บ้านขายเทป
1: ที่บ้านขายเทปไม่ก็ขายเทปไอ้หนุ่มนาข้าวสามนาเกลือเนี่ยผมว่าแม่งในยุคเดียวกับ Made in Thailand อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงก็จริง
1: ก็พี่วันนั้นไปฟังพี่แอดแม่งก็ร้องไม่ไหวแล้วนะ
0: นั่นคือ
1: 70ยุคพี่แอดอะ
0: ยุคทศวรรษที่ประเทศไทยกำลังไรซิ่งขึ้นมานะแถวๆนั้น
1: อ
0: ะ
1: ร้องไม่
0: ได้แล้ว
1: ทีนี
0: ้ไอ้ผู้นำ
1: อย่างของคือผู้นำเนี่ยมันก็ต้องพูดว่า What happened in the world today อย่างตอนนี้ไอ้เยอรมันเนี่ย ไอ้ขวาจัดมันชนะในแคว้นน่าจะมีอยู่แคว้นแคว้นหนึ่งเมืองไม่ใหญ่นะแต่ว่าไอ้ขวาจัดเนี่ยมันได้คะแนนสูงแล้วเขากลัวว่าพอเวลามันเลือกตั้งใหญ่เนี่ยไอ้ขวาจัดเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่จะได้เยอะที่นั่งมันจะเยอะเขากลัวเพราะว่าไอ้ขวาจัดเนี่ยมันก็คือ เขาก็ลิงก์ไปถึงนาซีไงเข้าใจปะ
0: โอ้
1: เออเวลาขวาจัดคือไอ้นาซีเนี่ยในเยอรมันเนี่ยมันคือขวาจัดแต่ตอนนี้เยอรมันเนี่ยมันก็กลัวมันก็เป็นกิลตี้อ่ะพูดง่ายๆมันก็มาทำให้คนตายอ่ะทำให้คนตาย
0: ประวัติศาสตร์ที่ตามมา
1: 20ล้าน
0: นะคนจำมานะใช่ไหมอย่างนี้นะ
1: อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอรมันก็จะไม่เอาขวาจัดเลยแต่ตอนนี้เยอรมันเนี่ยขวาจัดมาใช่ไหม
0: ขวาจัดสัญญาณให้เลยมันมีสัญญาณปรากฏนะก็ต้องตรวจจับอย่างรวดเร็วใช่ไหมแล้วก็นี่คือสถานการณ
1: ์ขวาจัดเป็นยังไงท่านก็ดูตัวคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็แล้วกันอันนี้คือขวาจัดใช่ไห
0: ม
1: ทีนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่เรียกว่านักเขียนชั้นนำนี่ก็ทยอยออกหนังสือมากันเต็มเลยนะคือมันจะท้อนให้เห็นว่าไอ้ก่อนยุค AI กันหลังยุค AI มันจะต้องออกมาอัปเดตกัน
0: อ
1: ย่างที่ผมซื้อให้คุณอาทิตย์ไปไอ้เนี่ยไอ้ตัวของไอ้จิมคอลลินส์อย่างเงี้ยนะจิมคอลลินส์ก็ไม่ได้เขียนหนังสือต้องนานแล้วต้องหลายปีแล้วก็เนี่ยก็ไปทำรีเสิร์ชมาเขียนเรื่องเกี่ยวเรื่องชีวิตอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: เอาชีวิตคนมาแล้วก็ดูว่าเขาขึ้นยังไงอะไรเงี้ย
0: วิเคราะห์นะก็คือทำมาเป็น10ปีอ่ะ10กว่าปีอ่ะนะเล่มนี้รีเสิร์ชของเขาอ่ะเนี่ย
1: หรืออย่างเนี้ยอย่างเราพูดถึงเรื่องของเยอรมันเนี่ยขวาจัดขึ้นมาเงี้ยเน
0: ี่
1: ยอาเซมูกรูก็ออกมาแล้วเนี่ยเรื่องลิเบอโรเดโมคราซีเลย
0: ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้น
0: กับลิเบอรัลเดโมคราซี
1: เห็นไหม
0: ขึ้น
1: อันที่ผมให้คุณไปนี่ก็นี่ไงพอคุณอ่านในคุณก็เห็นเลยเยอรมันใน
0: หนังสือแห่งยุคสมัยอันนี้คือแบบหนังสือแห่งสถานการณ์ในยุคสมัย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อย่างผมก็ต้องอ่านหนังสือ liberal democracy ผมก็อ่านเรื่องเนี้ยผมก็อ่านพวก conservative เป็นอะไรพวกเนี้ยผมก็จะมาอ่านการเมืองเยอะมาก
0: โอ้เพราะมันเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใช่ไหมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เนี่ยดูที่ว่าจาเลดไดมอนด์เนี่ยคุยเรื่องลีดเดอร์ชิพยังไงอะไรประวัติศาสตร์นะ
0: ประวัติศาสตร์คนสำคัญ
1: อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือผู้นำเนี่ยมันก็จะต้องบอกใช่ไ
0: หมอันนี้เป็นหน้าที
1: ่บอกว่ามันไม่ได้บอกแค่ประเภทว่าไอ้สงครามอิหร่านน้ำมันแพงอะไรเงี้ยอันนั้นมัน
0: ข่าวรายวันนะเป็นรายวัน
1: เป็นทีไปแล้วกระทบบอลขึ้นอะไรเงี้ยบอลลงกระทบทองไอ้นี่ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแต่เขาจะบอกว่าอย่างเงี้ยเกิดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไห
0: ม
1: ภัยธรรมชาติเกิดมากขึ้นอะไรพวกนี้ภูเขาไฟที่อินโดนีเซียอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะระเบิดใช่ไห
0: ม
1: อันเนี้ยเราเนี้ยมันก็ต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องดูว่าอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ยแล้วอะไรมันเกิดขึ้นในแล้วมันจะลากมาถึงประเทศไทยไหม
0: ผมว่าคีย์เนี่ยนะคุณธนวัฒน์มันลากเรื่องไหนมันจะลากมาถึงประเทศไทย
1: มันลากถึงประเทศไทยไหมนะแล้วถ้ามันกระทบเนี่ยมันมีอิมแพคยังไงต่อประเทศต่อคนแล้วคนเนี่ยที่มันมีเนี่ยมันมีผลกระทบก็จะไม่เหมือนกันนะ
0: คุณทำงานเนี่ยคุณเป็น
1: หลากยาคุณก็กระทบอย่างหนึ่ง
0: แบบหนึ่ง
1: ใช่ไห
0: ม
1: ไอ้อย่างที่ผมเรียนไปไอ้เรื่องที่คนไทยไม่ได้สนใจเรื่องไอ้สุขภาพอ่ะส่วนหนึ่งก็ผมคิดว่าคุณมี30บาทเป็นเบาะรองใช่ไ
0: หมนี่ไงมีหลักประกันแล้วเราสบายเนื้อสบายตัว
1: แต่ผมถามหน่อยว่า30บาทเนี่ยงบประมาณมันไม่พอหรอกพอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยไอการที่เรียกว่าเขาจะดูแลคุณเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นได้ในปากนักการเมืองของจริงก็เป็นไม่ได้หรอก
0: มันก็ต้องลดหลั่นตามข้อจำกัดใช่ป่ะ
1: แต่เวลามันหมดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องนี้ต่อนะบรรจันนะพูดเรื่องนี้ต
0: ่
2: อ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
6: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองและมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านนึงนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.tsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนั่นคือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษายนปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดถ้าท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษายนเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังครับทุกคนพุทธครับบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
8: สวัสดีค่ะเราก็ยังอยู่กับหนังสือ The Wealth Money Can't Buy นะคะซึ่ง Wealth ที่เราควรจะต้องมีเนี่ยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยมีทั้งหมด8ประการแต่ประการแรกที่เราพูดถึงก็คือเราจะต้องมี Wealth ที่เกิดจากตัวเองง่ายๆนะคะมีเวลที่เกิดจากตัวเองตัวเองจะต้องมีสินทรัพย์บางอย่างที่มีค่าและสินทรัพย์บางอย่างที่มีค่านั้นมันไม่ได้มาได้เองมันมาจาก นิสัยในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะคะมาจากการเห็นคุณค่าของตัวเองมาจากการกล้าหาญในการลงมือทำกล้าหาญในการรับความผิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกครั้งก็กล้าหาญที่จะยอมรับว่าทุกความผิดนั้นเราก็เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เติบโตขึ้นมาถือว่าความผิดนั้นเป็นของขวัญในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่ากล้าหาญนะคะกับคำว่าบุ่มบามมันเป็นเหรียญสองด้านกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าแค่ไหนไปว่ากล้าหาญหรือแค่ไหนไปว่ามุทะลุบุ่มบามนะคะนี่การจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยชามานก็พูดว่าคนไหนอ่านมากที่สุดคนนั้นชนะก็คือว่
9: า
8: เรานะสองคนก็อาจจะอ่านหนังสือให้ท่านผู้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นการอ่านด้วยตัวเองเพราะว่าในทุกบางครั้งที่อ่านเนี่ยมันคิดตามเนาะมันไม่ใช่แค่อ่านเฉยๆมันคิดตามหรือบางทีมันระหว่างบรรทัดก็เกิดการตีความหรือบางทีก็เถียงกับคนเขียนด้วยนะว่าจริงเหรอเขาคิดอย่างนั้นจริงเหรอทำไมเขาคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยพูดว่ามันก็มีมนุษย์ซึ่งรวมเขาอยู่ด้วยแล้วก็รวมคุณอาทิตย์อาจารย์อยู่ด้วยก็คือเป็นมนุษย์ที่กองดองเนาะชอบซื้อหนังสือที่ชาตินี้ก็อ่านไม่หมดพูดง่ายๆแล้วก็หรือไม่ก็บางเล่มชาตินี้ก็ไม่คิดว่าจะอ่านด้วยซ้ำแต่ตอนที่หยิบมานั้นน่ะก็คิดว่าน่าสนใจนะก็คิดว่าน่าสนใจ
7: แล้วอาจารย์คิดว่าพอซื้อไว้ในชาตินี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าเกิดมาชาติหน้าหนังสือจะตามเราไปด้วยการทำแบบนี้
8: ชาตินี้อาจารย์อาจจะได้กุศลเพราะว่าได้เป็นอาหารปลวกได้ทำบุญแก่ปลวก
7: แล้วทำบุญทางปัญญาแก่ปลวกเลยนะอ๋อทำไมให้ปลวกมันก็ไม่เห็นหนังสือเรามันก็กินแค่เป็นกระดาษแหละ
8: ใช่ใช่นะก็คือหลายครั้งอ่ะจริงๆแล้วปกมันสวยเราก็ซื้อที่แพ็กเกจจิ้งแล้วพอกลับมาจริงๆไม่ถึงกับไม่ได้อ่านหรอกพอมาอ่านแล้วแบบสกิมดูแล้วมีความรู้สึกว่าไม่โดนหรือบางทีก็แบบเนื้อมันรู้สึกตื้นหรือยังไม่โดนแต่หลายครั้งพูดอย่างนั้นอาจจะไม่แฟร์หลายครั้งเนี่ยซื้อมาแล้วอะแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตมันจำเป็นจะต้องหาอ่านน
9: ่
8: ะก็กลับไปแล้วก็พบว่ามันมีประโยชน์ขึ้นหลายครั้งในจังหวะชีวิตของเราที่เราคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่จำเป็นไม่อยากอ่านอะเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุปัจจัยที่
7: ไม่มีเวลาของมันยังไม่ถูกเวลาของมัน
8: มันยังไม่ใช่มันเป็นไม่ใช่ทามมิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่หลายครั้งก็รู้สึกว่าได้กลับไปอ่านบางเล่มแล้วอ่านหนังสือสองครั้งหรือ3ครั้งในเวลาที่เราเติบโตไม่เหมือนกันก็มันก็ให้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน
7: ใช่ไหมแต่เป็นประเด็นที่อาจารย์พูดว่ามันมีบางเวลาที่พอมันถูกเวลาหรือแล้วที่เราต้องใช้งานอะไรบางอย่างผมก็นึกไปถึงอันนี้นะที่หลักที่เขาบอกว่าการเรียนแบบเรียนรู้แบบกำกับตัวเองอะ self direct learning ใช่ไหมที่เคยมีหลักว่าการเรียนรู้นี่จะมีพลังสูงที่สุดก็เมื่อเราต้องใช้งานมันแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้งานอะไรบางอย่างแล้วเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งนั้นเนี่ยณโมเมนต์นั้นเนี่ยการเรียนรู้จะส่งผลที่สุด
8: แล้วแบบความโฟกัสมันต่างกันเยอะเลยนะคือพอเราเจาะเราอยากรู้เรื่องนี้แล้วเราเจาะเชื่อไหมแบบทุกบรรทัดจะแบบหาคีย์เวิร์ดหาคำ
7: มันพุ่งใช่ไหมอาจารย์แบบอยู่ดีพลังมาจากไหนก็ไม่รู้ในที่เดิม
8: มันพุ่งพลาดเนี่ยมันจะเอาให้ได้มันจะหาคำตอบแบบแบบแล้วบางทีแบบสี่ห้าเล่มกองอยู่ตรงหน้านะแล้วเพื่อจะหาคำตอบเนี้ยแบบ
7: อันเดียวใช่ไหมไล่ทะลวงไล่ทะลวง
8: ซึ่
7: งอาจารย์จะเกิดนี้คือตอนรีเสิร์ชเหรอตอนทำวิจัยหรือว่าตอนเตรียมสอนหรือ
8: ทั้งหลายอย่างเลยหรือแม้กระทั่งในบางทีในงานเน
9: า
8: ะในงานแล้วก็แบบสมมติเราไปรับโปรเจกต์ใหม่มาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยเราก็หาคำแบบเราก็ยังเก๊กเก๊กกัน
7: ต้องคนเรื่องนี้ใช่ไหมต้องคนเรื่องนี้
8: เราจะต้องยังไงคนเรื่องนี้แล้วเราก็มีหนังสือหลายเล่มอ่ะแล้วบางทีมันยังจิ๊กซอว์มันไม่ต่อกัน
9: อ
8: ่ะมันก็แบบเหมือนอ่านหนังสือสกิมแล้วก็ไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่น
7: เกือบหมุนนะนี่เหมือนจานหมุนตัวต่อนะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาหาตัวใหม่ตัวเดิมมาเรียนก
8: ัน ก็ประมาณนั้นแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์หรือข้อสงสัยบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องใช้มันน่ะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างที่ถ้าคุณอาทิตย์บอกว่าแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้มันเนาะก็พุ่งเข้าไปหาทุกอย่างที่มันมี potential มันมีศักยภาพ
7: ไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่รู้แน่หรอกว่าเข้าไปแล้วจะได้หรือไม่ได้แต่เราต้องประเมินว่าแถวๆนี้มันอาจจะมีคำตอบ ใช่ไหมก็ตะลุยเข้าไป
8: แล้วก็หาคำตอบกับทุกอย่างเลยนะคืออาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ชอบที่จะหาคำตอบกับทุกอย่างแม้กระทั่งแบบนั่งดูหนังสตรีมมิ่งนั่งดูหนังสตรีมมิ่งแล้วก็แบบเอ๊ะหนังเรื่องนี
7: ้มีฉุกคิดขึ้นมาเลยเหรอ
8: เออใครเป็นผู้กำกับหรือบางทีเป็นหนังประวัติศาสตร์เนาะเอ้ยแล้วแบบประวัติศาสตร์ช่วงนี้มันคือ
7: ยังไง
8: อะไรมันคือยังไงพระเจ้าคนนี้คืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบเราพุ่งเข้าไปใส่มันโดยที่ไม่จำเป็นว่าเพื่อประโยชน์อะไรก็ได้นะ
7: ในแง่นี้ก็คือเพื่อตอบสัญชาตญาณในการอยากรู้
8: เพื่ออยากรู้อ่ะแค่อยากรู้
7: curiosity ใช่ไหมอันนี้ฝรั่งจะเรียก curiosity ป่ะประเภทนี
8: ้ที่พอไทยไปชอบไปแปลว่า curiosity เนี่ยแปลว่าอยากรู้อยากเห็นมันก็เลยเป็นเหมือนสารแหน่ไง
7: รู้นะแบบเหมือนแบบขี้เผือกมันจะกลายเป็นขี้เผือก
8: ที่จริงคือความอยากสนใจใคร่รู้อ่ะมันแค่เป็นความสนใจใคร่รู้แม้กระทั่งว่าแบบอย่างเช่นอาจารย์ดูหนังซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วเขาเกาหลีเขาจะเรียกตัวเองว่าโชซอนเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเกาหลีก็เลยแบบไปค้นว่าทำไมมันถึงโชซอนอะไรเงี้ยคือแบบ
7: ชื่อนี้มายังไงยุคไหน
8: ชื่อนี้มายังไงทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยนี่คือกำลังชวนให้คิดว่าการที่เราจะพุ่งเข้าใส่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอรรถประโยชน์
7: โอ้สำคัญมากเลยสำคัญมากเลยเรื่องนี้
8: แค่มันมี interest เนาะมันก็สนุกแล้วนะคือมันเป็น self fulfillment อะว่าแบบมันเติมเต็มความอยากรู้แล้วอะว่ามันคืออย่างนี้นะหรือไม่ก็ถ้าดูหนังอะแล้วแบบเข้าไปดูเฮ้ยเราก็ดูแค่ดูอะเอ้ยแบบดีเรคเตอร์คนเนี้ยเขาน่าสนใจนะเขาเป็นมือรางวัลเขาได้รับชื่อว่าเป็นคนที่ตืดตืดตืดตืดแล้วมันก็เลยทำให้สนใจว่าแล้วทำไมพอเรื่องนี้เขาสะท้อนออกมาเป็นแสงเงาบทประเภทไหนแบบเวลา
7: เราก็จะได้เห็นและเข้าใจในงานที่เราดูยิ่งขึ้น
8: ยิ่งขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในเชิงของการเอาไปประกอบอาชีพแต่ว่าเรารู้สึกว่าความรู้เนี่ยมันน่าสนใจดีการที่คนคนหนึ่งได้ผลิตงานศิลปะแบบหนึ่งแล้วได้รางวัลคือมันก็คืองานที่เยี่ยมมากแล้วเราก็แค่มาวิพากษ์วิจารณ์หรือมามองมาเขาเรียกมองกลับเข้าไปอีกที
7: มองเห็นมันเห็นคุณเฮ้แต่ถ้าอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเลยนะมันไม่ได้ไปทำคือไม่ได้ไปก่อให้เกิดรายได้หรืออะไรที่มันแปลงมาเป็นในแง่นั้นอะแต่มันก็มีแง่นึงที่จังกำลังพูดอยู่ว่ามันเหมือนทำให้เรารู้สึกอาจจะซาบซึ้งเห็นค่าหรือรับรู้อะไรในงานได้มากขึ้นมันก็จะตรงกับไอ้ความมั่งคั่งในแกนที่เรากำลังคุยอยู่นี้หรือเปล่าว่าที่บอกว่ามันเป็นการแบบเหมือนพัฒนาเรียนรู้ปรับปรุงเห็นอะไรให้ดีขึ้นรู้เรื่องนี้มากขึ้น
8: เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างที่อาจารย์ไม่รู้ตัวทางใดทางหนึ่งแต่ว่านะโมเมนต์นั้นอะมันแค่การเติมเต็มความสนใจแล้วมันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็เป็นนันทพรที่รู้มากกว่าเมื่อวาน
7: ใช่ไหม
8: เ
7: หมือนนี่คือเวลในแง่นี้ถ้าอันนี้จริงๆไม่ต้องวัดมันก็ได้นะแต่ถ้าเราพูดในการจะวัดเนี่ยเราก็ยังมีแกนบางแบบให้มันวัดมันได้อยู่ดี
8: ใช่
7: ว่าเพียงแต่ว่ามันแค่ยังไม่ปรากฏออกไปเป็นปลายทาง
8: อ
7: ันนี้เป็นการเติบโตต้นทางก็ได้ใช่ป่ะหรือเป็นการพาเราไปไหนสักที่นึงอ่ะไม่ต้องไปรู้ก็ได้มั้งว่าวันนี้จะพาเราไปไหนแต่ว่ามันพาเราไปอ่ะ
8: มันพาไปได้ไกลสเต็ปนึงเน
7: า
8: ะซึ่งไม่รู้ว่า
7: ไกลกว่าเดิมอ่ะมันไปไกลกว่าเดิมอ่ะแต่ว่าให้โอกาสของความที่เราไม่รู้ว่ามันจะไปไหนให้มันพาเราไปได้ไหมล่ะ
8: ก็ถ้าเป็นสตีฟจ็อบส์เนาะที่เป็นไอสปีดที่เขาไปพูดที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
7: จำได้จำได้
8: เขาก็พูดว่าชีวิตของเขาคือการ connecting the dots
7: เ
8: ขาไม่รู้หรอกว่าเด็กชายสตีฟจ็อบส์คนที่เป็นลูกของแม่วัยใสมันจะมาถึงวันนี้ได้ยังไงเพราะว่าเขายังไม่รู้หรอกว่าแบบชีวิตของเขามันจะ
7: อ๋อคือจุดมันไม่บอกเราตอนที่เรามองไปข้างหน้า
8: ตอนที่มันอยู่ตรงจุดนั้นน่ะตอนที่มันอยู่ตรงจุดนั้นมันไม่รู้หนทางว่าม
7: ันไม่เฉลย
8: จุ
7: ดมันจะไม่ยอมเฉลยให้เรา
8: แต่พอมัน connecting the dots จนเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็เลยพูดว่าอย่าอยู่ภายใต้เงาของใครอย่าไปอยู่ใต้เงาของใครก็ถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ต่างจากที่ชามากำลังจะพูดเลยก็คือว่าเฮ้ยแบ เราทำได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเราจะต้องทำอะไรเราคิดว่าเรากล้าหาญเรามีคุณค่าบางอย่างนะแล้วก็เราก็กล้าที่จะลงมือทำเรากล้าที่จะยอมรับผลของมันซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากผลที่เราอยากจะได้นะพอมาถึงตรงนี้ก็พูดถึงว่าก็อ่านเยอะๆสิถ้าเราไม่รู้อ่ะก็อ่านเยอะๆแล้วตอนนี้มันมีมีเดียมากมายมากกว่าการอ่านก็ทำไปสินะคะเขาก็บอกว่าตอนเด็กๆพ่อของผมมักจะบอกว่าซื้อของให้น้อยลงกินให้น้อยลงแต่อ่านหนังสือให้มากขึ้น
7: โอ้โหพ่อพูดดีว่ะพ่อพูดดี
8: พ่อพูดดีนะ
7: พ่อพูดดีพ่อพูดดี
8: ผู้นำประเทศคนหนึ่งที่เคยร่วมงานสัมมนาด้านการเป็นผู้นำของผมในตะวันออกกลางบอกว่าโรบินคนเรากินอาหารวันละ3เวลาเพื่อให้อิ่มท้องส่วนผมอ่านหนังสือวันละ3เวลาเพื่อให้เป็นคนที่ฉลาดขึ้น
7: เฉียบเฉียบเฉียบเฉียบเฉียบเฉียบเฉียบเฉียบเฉียบ
8: เอ้าจริงๆอ่ะก็ถ้าอ่านนะอย่างก็แนะนำนะคะหนังสือเล่มนี้ของโรบินชามาเนี่ย The Wealth Money Can't Buy เนี่ยแต่ละคำแนะนำของเขาอ่ะมีไม่เกิน3หน้าก็อ่านเวลาละ3หน้าก็ได้หน้าทีละบทน้อยๆบทเล็กๆว่าเออเราจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง
7: ที่มือถือคุณยังถ่ายได้ทั้งวันเลย
8: เออถ่ายจน
7: ถ่ายได้ทั้งวัน
8: แบบมันแว็บ
7: เออใช่มั้ยเอาความเรียลาดแบบนั้นมาใช้กับหนังสือบ้างดีมั้ยเออ
8: ดีมั้ยเนาะผมถามว่าคุณอ่านหนังสือเวลาไหนบ้างเขาตอบว่าถามว่าเวลาไหนที่ผมไม่อ่านบ้างดีกว่า
7: ไม่เกทับเลยประโยคนี
8: ้ส่วนดิฉันเนี่ยก็จะอ่านทุกวันพุธ
7: โอ้แล้วอาจารย์ผมมาอ่าน2วัน
8: วันพุธใช่ไหม
7: วันคู่กับวันขี
8: ้นี
7: ่น่าเหยียบป่ะ
8: ก็อ่าน
7: น่าเหยียบป่ะเดี๋ยว
8: อ่านวันที่
7: สู้หน่อยสู้หน่อย
8: ไปแดดออกกับแดดไม่ออกเลย
7: ดีสัปดาห์ละ2วันเหมือนกันใช่ไหม
8: สองวันเหมือนกันอะไรอย่างงี
7: ้โอเค
8: ขิงกันไปขิงกันไปว่าใครจะแข่งกันอ่านเอาแข่งกันอ่านดีจะตายนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจอ่ะของการอ่านเยอะนะหรือการมองอย่างเงี้ยแล้วเวลาอาจารย์ต้องเข้าไปในสังคมสมาคมใดๆเนี่ยมันก็เลยดูราวกับว่าเรามีเรื่องที่จะคุยกับเขาสักอย่างได้เสมอ
7: นี่ก็คือพหูสูตรน้อยๆนั่นแหละเออประมาณนั้น
8: คืออย่างน้อยก็ไปต่อเรื่องได้เนาะต่อเรื่องแบบโง่ๆอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สึกโง่นะเออเนี่ยไปไอเนี้ยแล้วสงสัยจังเลยก็นู่นนี่นั้นถ้าเขาเป็นคู่สนทนาเป็นพหูสูตรอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเล่าให้เรา
7: ชอบเลยนะชอบเลยนะ
8: ชอบเลยนะ
7: อาจารย์นิมนต์กดปุ่มขนาดนี้นะโอ้โห
8: นั่นแน่ก็สมัยก่อนเนาะสมัยอาจารย์เด็กๆอ่ะแล้วเวลาเขาส่งอาจารย์ไปดิวหรือไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ถามเจ้านายว่าเออจะให้ถามว่าจะต้องทำตัวยังไงคะนะไปเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยเรายังอายุน้อยท่านก็ตอบว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกทำตัวโง่ๆเหมือนเช่นเคย ซึ่งอาจารย์ถือว่าเป็นคำชม
7: เหมือนจะดีแล้วนะ
8: เป็นคำชม
7: ทำตัวโง่ๆนี่ก็เหมือนจะดีแล้วนะแต่เหมือนเช่นเคย
8: ก็คือช่างซักช่างถามอ่ะคือในเซนส์ที่ว่าก็เข้าไปถามก็อย่าทำตัวเป็นคนฉลาดที่มันน้ำเต็มแก้วอ่ะก็เข้าไปแล้วแบบอย่างนั้นทำไมคะอย่างนี้อย่างงอนอะไรเงี้ยซ
7: ึ่
8: งอาจารย์ว่าคุณสมบัติที่ดีของการจะใครหาความรู้ในแวดวงสมาคมนะก็คือเป็นคนไม่รู้ก็ถามทำไมอ่ะยังไงล่ะทำไมเขาทำอย่างนั้นอย่างนี
7: ้
8: แล้วมันมีคนอยากเล่ามากกว่าคนอยากฟังอยู่แล้วในบทสมาคมใดๆ ในวงสนทนาใดๆเนี่ยมันจะมีคนอยากพูดมากกว่าคนอยากฟัง
7: เป็นที่รวมของคนที่ปกติพูดแล้วไม่ค่อยมีใครฟังก็เลยต้องมาอยู่ตรงนั้น
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนเนี่ยเป็นคนอยากฟัง

0: ทำยังไงเคล็ดลับที่เราจะเป็นผู้ฟังที่คนแบบรักที่สุดอ่ะ
1: อืม
0: หรือ
1: นั่น
0: คู
1: ด
0: ่
1: ิ
0: สนทนาที่ดีที่สุดอ่ะก็คือนี่แหละไม่ต้อง
1: ท
0: พูดอ
1: ำ
0: ะ
1: ต
0: ไร
1: ัว
0: เลย
1: โง่ๆเหมือนเช่นเคย
0: ถามเขาสนใจเขา
1: แล้ว
0: ถ
1: เว
0: าม
1: ลา
0: เขาฟังเขา
1: เราถามแบบเราโง่ๆแล้วเราอยากรู้นะตาเราจะแป๋วอ่ะคือแบบตามัน
0: เป
1: ค
0: ็
1: ื
0: น
1: อ
0: ป
1: มั
0: ระ
1: นไ
0: ก
1: ม่ใ
0: า
1: ช่
0: ย
1: ตามันจะเป็นประกายแล้วคะอะไรแบบคือแบบภาษากายอะไรทุกอย่างอ่ะมันจะไปหมดมันไม่ได้เสแสร้งอ่ะเพราะฉะนั้นนะแบบอย่ากลัวที่จะเป็นคนไม่รู้มีสองคำคือโง่เขลา
0: โง่
1: ค
0: เข
1: ำว่า
0: า
1: โง่เนี่ยจริงๆคืออาจจะหมายถึงสติปัญญามันปึกอ่ะมันแบบสอนเลยแล้วก็ไม่จำ
0: ไม่ค่อ
1: ไ
0: ย
1: ม่
0: ร
1: ไ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ้แต่เขลาเนี่ยคือคนไม่ความไม่รู้มีอาจจะมีสติปัญญาแต่ไม่รู้ในเรื่องนั้นๆเขาก็เรียกว่าคนนี้เป็นคนเขลาส่วนคนโง่อาจจะแบบ IQไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับอาจารย์โง่หรือเขลาก็ไม่เป็นไรทุกครั้งที่ถามจะมีคําตอบอะไรสักอย่างชวนให้คิดต่อได้เสมอไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่ามันมีความน่าสนใจซึ่งอาจารย์ก็จะชอบนะคนอังกฤษเพื่อนอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่เคยพูดเลยนะว่าไม่เหมือนคนเมกัน This is a bad idea อะไรเงี้ยจะไม่เคย
0: อ๋อ
1: พ
0: เ
1: ู
0: หร
1: ด
0: อ
1: เลย
0: อเมริกันนี่ขี้พูดเหรอประโยคเน
1: ค
0: ี้
1: ิ
0: ย
1: ดพูดแบบเวลาเราพูดอะไรเนี่ย I disagree with you แบบคือจะชอบแบบชอบหักใส่
0: โอเค
1: อ่ะเออ
0: โอเคก็คือมีความอยากจะถูกอยู่ตลอดเวลาม
1: ีความมั่นใจในความคิดของเขาเออพูดอย่างนั้นเนาะว่าเขาเชื่อว่าความคิดของเขาแบบมันใช่คือเขาก็คือการพูดอย่างนี้จริงๆในสังคมที่เขามีวัฒนธรรมแบบนี้มันก็ทำให้เกิดพุทธิปัญญาอีกแบบหนึ่งก็คือสาดแรงหน่อยพูดง่ายว่าสาดใส่กันแรงหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีของเนี่ยบทสนทนานั้นอาจจะได้อะไรสักอย่างที่น่าสนใจก็ได้เพราะมันพุ่งใส่กันแบบว่าหอก
0: รอ
1: ดา
0: ฟ
1: บ
0: กช้ำอะไรอย่างนี้รอฟกช้
1: หอกดาบของง้าวแบบเพียบ
0: ำการทำแผลอะไรอย่างนี้
1: แต่ว่าถ้าเป็นคนอังกฤษอาจารย์ไม่กล้าเคลมว่าคนอังกฤษทั้งหมดแต่อย่างน้อยเพื่อน
0: ทท ี
1: ี
0: ่
1: ่ออ า
0: า
1: จ
0: จ
1: าร
0: าย ร
1: ์
0: ย์
1: รู
0: เจ
1: ้จั
0: อ
1: กเนี่ย
0: เข
1: เข
0: า
1: า
0: จะ
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ป็น
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ังไง
1: เคยพูดอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ย your idea นี่น่าสนใจนะThat interesting I have never thought about this before คือฉันไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเลยคือแบบว่าเนี่ยเอาไหม
0: มีศิลปะมีศิลปะในการสนทนา
1: เขาก็บอกเอ
0: พ
1: ้ย
0: อ
1: น่
0: พ
1: า
0: ูด
1: ส
0: อ
1: น
0: ย่าง
1: ในจ
0: ี้เราก็
1: น
0: อย
1: ะ
0: ากคุยต่อเราก็
1: ใช
0: อยา
1: ่
0: กคุยต่อเราก็
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ยา
1: ่
0: กคุยต่อ
1: ไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนเลยคือจริงๆคือบอกว่าเอ้ยมึงนี่คิดแหกข้อก็ได้หรือว่าไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ว่าวิธีคําพูดมันคือเฮ้ยฉ
0: เ
1: ั
0: พ
1: น
0: ื่
1: ไม
0: อ
1: ่เ
0: ป
1: ค
0: ระ
1: ย
0: ค
1: คิด
0: ออ
1: ย
0: ง
1: ่าง
0: ใน ห
1: ี
0: ้
1: ้
0: บ
1: มา
0: ทส
1: ก่
0: น
1: อน
0: ท
1: เ
0: น
1: ล
0: าย ไปต่อ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือนิสัยที่แบบคิดว่าถ้าเราจะทําให้อะไรไปต่อเนี่ยก็อย่าไปหักหรือบางทีถ้าจะบอกว่า disagreement ก็ใช้คําว่าขออนุญาตมองต่างมุมก็อาจจะเป็นคําที่ง่ายกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: คือเป็นคำที่ไม่จำเป็นต้องพูดว่า
1: แล
0: งั
1: ้
0: ้
1: ว
0: นเถอะ
1: ส
0: ไ
1: ิ
0: ม
1: ่
0: ่
1: ง
0: จ
1: เ
0: ำ
1: ห
0: เ
1: ล
0: ป
1: ่
0: ็
1: าน
0: ต้
1: น
0: อง
1: ี
0: พ
1: ู้
0: ดค
1: ห
0: ำเดียว
1: ล
0: ม
1: า
0: ั
1: ย
0: นไ
1: ๆ
0: ด
1: ค
0: ้
1: รั้งเนี่ยอาจารย์ได้จากหนังสือหรือจากหนังหรือจากหนังที่บ
0: หนั
1: ท
0: ง
1: มั
0: เ
1: น
0: หรอ
1: ดีๆอ่ะ
0: โอ้
1: หนัง
0: ย
1: ที่บทดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะในเวลาแบบคนสมมุติว่าเป็นฝ่ายศัตรูแล้วเขาจะต้องมาโชว์โวหารใส่กันน่ะมาขิงใส่กันน่ะเขาจะไม่แบบโชะชะอะไรเงี้ย
0: มั
1: เข
0: น
1: า
0: จะ
1: จ
0: ม
1: ะ
0: ีชั้นเชิงในการแบบ
1: เอ
0: เที่ย
1: อ
0: วอะ
1: พวกหนังบทสวยๆเนี่ย
0: แล้วที่
1: ช
0: จ
1: ั
0: ั
1: ้
0: น
1: น
0: เค
1: เช
0: ยบ
1: ิ
0: อง กร
1: เ
0: ี
1: รื่
0: ด
1: อ
0: ู
1: งบ
0: ซ
1: ท
0: ี
1: จ
0: ระ ีส์
1: เย
0: เ
1: อ
0: ก
1: ะ
0: าหลีเรื่องอะไรนะแล้วที่อาจารย์อุทานมากเลยว่าโอ้โหคุณอาทิตย์บทเรื่องนี้มันเขียนบทไดอะล็อกได้ดีมากเลยผมจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรนั้น
1: โอ้
0: แต่จา
1: ต
0: น
1: อน
0: แบ
1: น
0: บ
1: ี้เริ่มดูเยอะแต่ว่าอ๋อ
0: รู้สึกเลยว่ามันต้องดีจัดอ่ะ
1: when life give you tangerine อะไรนะในวันที่ส้มไม่หวานซึ่งอาจารย์ว่าแค่เขา
0: นี่
1: ต
0: ไม
1: ั้
0: ่
1: ง
0: ใช่เ
1: ช
0: รื่อง
1: ื
0: ท
1: ่
0: า
1: อง
0: การเมืองใช่ไหม
1: ไม่ใช่คือแค่เขาตั้งชื่อก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หวานตลอดไปแบบดังนั้นหลายครั้งมันเปรี้ยวมันจี๊ดมันไม่หวาน
0: แบ
1: แล
0: บ
1: ้
0: ส
1: ว
0: ้มเปรี้ยวส้มจี๊ดอะเนาะ
1: มันจี๊ดขึ้นมาคือส้มส่วนใหญ่มันจะหวานแต่ถ้าในวันที่ส้มไม่หวานมันเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วบทมันดีมากสำหรับอาจารย์คนที่ชอบง้องเง้งกับแม่เนาะคืออาจารย์กับแม่เป็นคนที่เป็นคู่ที่รักกันมากนะ
0: งองเง
1: ไป
0: ง
1: แต่ว่าจะเป็นคู่ที่ก็ไม่เถียงกันปึงปังใส่กันมากคือเป็นคู่ที่รักกันแล้วปึงปังใส่กันมากแล้วก็ ในตอนจบคือตัวละครอันเนี้ยก็

0: เติบโตมาอย่างมีความรู้สึกเสมอว่าแม่ไม่รักเพราะว่าแม่ไปพ่อตายแล้วแม่ก็ไปแต่งงานใหม่แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าแม่รักน้องใหม่มากกว่าตัวเขาม
1: ากกว่าเราเขาถึ
0: ม
1: ง
0: าก
1: ย
0: กว
1: ้
0: ่
1: า
0: ายตั
1: ไป
0: ว
1: อย
0: เ
1: ู
0: ข
1: ่
0: าน
1: ู้นเลยนู้
0: ใช
1: น
0: ่
1: ไงโดนท
0: แล
1: ิ
0: ้
1: ้
0: ว
1: ง
0: ก็
1: โด
0: ฝ
1: น
0: ัง
1: ทิ้ง
0: หัวอย่างนี้เสมอจนกระทั่งตอนจบอ่ะแล้วเขาประสบความสําเร็จคือผ่านร้อนหนาวมาก็เป็นหญิงชราตอนจบก็เป็นหญิงช
1: โอ
0: ร
1: ้
0: าแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงชะโงกผาหน้าทะเลคือเป็นชาวทะเลนะบ้านเขาเป็นชาวเกาะชาวทะเลแล้วก็ไปตะโกนเรียกอ้อมมาตะโกนเรียกแม่คือแบบเข้าใจทุกอย่างแล้วหลังจา
1: อ
0: ก
1: ๋อ
0: ที่ตัวเองก็เป็นแม่คนผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมแม่เป็นแม่อย่างนั้นทำไมแม่พูดอย่างนั้นแม่ทำอย่างนั้นบนเงื่อนไขอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหนังที่บอกว่าบทมันสวยเพราะว่ามันไม่ทิ้งคือมันแบบมันตามร่องรอยฟุตพริ้นของตัวละครทุกตัวแล
1: ตั
0: ้
1: ้ง
0: ว
1: แต่
0: ม
1: ต
0: ั
1: ้
0: น
1: นจนจบแล้ว
0: ต
1: ค
0: ั้
1: ื
0: ง
1: อ
0: แต่
1: ค่
0: ต้
1: อ
0: น
1: ย
0: จ
1: ๆคล
0: น
1: ี่
0: จ
1: คล
0: บ
1: าย
0: ใช
1: น
0: ่ใช
1: ำส
0: ่
1: ิ่งที่
0: ใช
1: เค
0: ่
1: ยปล่อยไว้ตอน
0: เอ
1: ต้น
0: อ
1: เรื่องกลางเรื่องเลยมาใช้ประโยชน์อยู่ตลอด
0: แล้
1: เววล
0: ต
1: า
0: อนจบ
1: ใน
0: ก็
1: เส้
0: ค
1: น
0: ื
1: เร
0: อ
1: ื่อง
0: ตะโกนเรียกแม่ใส่ทะเลตะโกนในทะเลตะโกนว่าแม่อะไรเงี้ยเหมือนกับหนูเข้าใจแล้วว่าชีวิตมันเป็นยังไงนะแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้แบบที่แปลกเนาะหลังจากเรื่องหนังจีนล่าหยกซึ่งดังมากนะดังมากแล้วก็ทำให้แม้กระทั่งในเกาหลีเนี่ยเรื่องนี้ก็แบบทำให้ชาวเกาหลีก็ข้ามกำแพงเมืองจีนมาดูหนังจีนแล้วก็ทำให้ดาราคนนี้เนี่ยก็ติดอันดับของโลกไปเลยที่เมกาคือแบบเป็นทั้งโลกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จริงถ้าสมมติว่าใครติดตามหนังเรื่องนี้แล้วกลับไปดูดาราคนนี้เนี่ยก่อนเรื่องนั้นหรือแม้กระทั่งหลังก่อนแบบก่อนแป๊บเดียวนะเขาไม่ได้ดูดีแบบนี้คือมันไม่ได้ดูดีแบบจนคลั่งไคล้หน้าคลั่งไคล้แบบนี้แล้วพอกลับไปดูจริงๆแล้วก็ชวนนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะจัดแสงสวยมากคือพระเอกหล่อเนี่ยอยู่บนแสงและเงาแล้วนางเอก
1: ก็
0: ค
1: ค
0: น
1: ือ
0: นี้ก็
1: สุดๆไป
0: เ
1: เ
0: ล
1: ล
0: ่น
1: ย
0: มาหลายเรื่องก็ไม่ได้ดังพอมาอยู่ตรงเนี้ยคือ
1: ขึ้นมา
0: ด้วย
1: ดี
0: ความที่นางเป็นคนตาโตเนี่ยเขาจะแบบโปรเจกต์ไปที่แสงและเงาเนี่ยจะลงไปที่ตาของนางเอกอ่ะเป็นเหมือนผู้หญิงตาโตที่ใสซื่อกล้าหาญในขณะที่ผู้เอกเนี่ยแสงและเงาเนี่ยสวยมากแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นพระเอกบาดเจ็บแล้วนางเอกเก็บมาแล้วไปเอาไปไว้ที่บ้านชั้นสองแล้วเวลาที่ในชุมชนตรอกเนี่ยตรอกที่เป็นชุมชนเนี่ยจะถูกมองสายตากล้องมันอ่ะจะถูกมองเหมือนคนที่อยู่ชั้นสองมองลงมาที่หมู่บ้านเพื่อจะเป็นเส้นแทนสายตาของพระเอกที่กำลังมอง
1: ม
0: ม
1: อ
0: าง
1: ล
0: ค
1: ง
0: ือ
1: มาม
0: ันไม่ใช่หมู่บ้านแบนๆเพราะฉะนั้นถึงกำลังจะพูดว่าถ้าใครจะดูหนังเรื่องนี้โอเคละหนังมันก็สนุกสนานเนื้อเรื่องเส้นเรื่องดีแต่อยากให้ดูเทคนิคการถ่ายทำและมุมกล้องที่สวยมากแสงสวยมากก็ชวนดูนะชวนดูว่าในการสื่อสารเนี่ยถ้าจะให้ดูให้ลึกเนี่ยให้ดูวิชวลแล้วก็ดูว่าบทกับวิชวลมันไปด้วยกันไหมบางทีเราจะเห็นว่าตัวละครถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยแบบไม่หล่อหรือบางทีพระเอกก็แก่แล้วอะไรต่างๆนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ว่าของไทยยังต้องหล่อสวยเก๋อยู่เนาะโอเคกลับมาที่หนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อไม่ได้บอกว่าส่วนบ้านของผมก็เต็มไปด้วยกองหนังสือพเนินท่วมหัวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะประสิทธิภาพประวัติศาสตร์จิตวิทยาธุรกิจเศรษฐกิจการสื่อสารพลังชีวิตการมีชีวิตที่ยืนยาวการเสริมสร้างนิสัยและอภิปรัชญาก็ไม่เหลืออะไรให้อ่านแล้วมั้งพี่มัง
1: ก็
0: ง
1: ค
0: ะ
1: ือ
0: เออพี่ไม่อ่านมังงะ
1: ที่เขียนลงมาเนี่ยอันนี้คือกำลังเล่าหรือการโฆษณาตัวเองหรือการสง
0: น
1: ว
0: ะ
1: นจิตคนอ่านหรืออะไร
0: หรือกำลังจะพูดว่าบ้านพี่จัดหมวดหมู่แบบห้องสมุด
1: เออหรืออะไรหรืออะไรเอ
0: น
1: อ
0: ะคือก็ถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆนะตอนหลังคุณโรบินชามาเขาก็ทำมาหากินโดยการเป็นโค้ชเกี่ยวกับผู้นำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยดังนั้นหมวดที่เขาใช้อ่ะก็คือหมวดที่เขาทำมาหากินแหละนะใช่ไหมคืออ
1: ันนี้วิเคราะห์แล้วอันนี้วิเคราะห์แล้วอาจารย์วิเคราะห์แล้ว

0: ใช่ไหมมันถึงไม่มีการ์ตูนนิยายอะไรเนี่ยไม่มี
1: เ
0: พราะว่ามันไม่ตรง
1: เดี๋ยวจะมีแต่ไม่พูดมีแล้วไม่พูดไม่เสริมไม่เสริมมูลค่าหรือเปล่า
0: ที่จริงอ่ะอาจารย์พูดเลยนะว่าคนเราต้องอ่านการ์ตูนคนเราจะต้องอ่านอะไรที่มันมีวิชวลด้วยเพราะว่าวิชวลมันช่วยเรื่องการเรียนรู้เราแบบมันยิง
1: แบบ
0: เข้าสมองได้เร็ว
1: แบบที่เท็กซ์อย่างเดียวทำไม่ได้ใช่ไหม
0: เท็กซ์ทำไม่ได้นะแล้วเราจึงเห็นว่า
1: ที่คนละแบบหน้าที่คนละแบบ
0: อ่ะที่แบบเราพูดถึงเนาะทำไมสมัยก่อนถึงต้องมีจิตรกรรมฝาผนังถึงต้องมีสเตนกราสที่โบสถ์หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: มันคือใช่ไหมแกะหินแกะหินของภาษาเขมรเนี่ยแกะเล่าเรื่อง
0: เพราะว่ามันคือการเล่าเรื่องที่ข้ามแบเรียร์ยกเว้นผู้ที่มองไม่เห็นนะคะยกเว้นผู้ที่มองไม่เห็นเนี่ยข้ามเรื่องการไม่รู้หนังสือข
1: ้
0: ามเรื่องอะไรต่างๆได้เยอะมากนะคะมันไปได้เร็วนะคะความรู้เป็นตั้งๆรอบตัวช่วยปลอบประโลมจิตใจผมมันช่วยให้ผมรู้สึกปลอดภัยท่ามกลางโลกอันแสนวิเศษที่โหดร้ายในบางครั้งมันพูดถึงคำสัญญาแห่งวันคืนที่ดีกว่าและความรุ่งโรจน์สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นผมยังตามหาหนังสือหนึ่งเล่มที่จะช่วยทลายทุกข้อจำกัดขจัดความขัดแย้งในใจรวมถึงยกระดับตัวผมไปสู่อีกขั้นของการพัฒนาตัวเองและอิสรภาพทางจิตวิญญาณถึงอายุของผมไม่เอื้ออำนวยให้อ่านหนังสือทุกเล่มที่ซื้อมาได้หมดแต่ผมจะส่งมอบหนังสือเหล่านี้ให้ลูกๆของผมในฐานะมรดกตกทอดการอ่านหนังสือทุกวันเพิ่มพูนฐานความรู้พาคุณก้าวผ่านสถานการณ์ยากๆรวมถึงช่วยให้คุณทำพลาดน้อยลงและคาดการอนาคตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์มาร์กทเวนกล่าวว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยแต่มันมักมีลักษณะคล้ายคลึงกันในโลกที่ต้องการให้คุณคิดทำและทำเหมือนคนส่วนใหญ่การอ่านอย่างขิวกระหายจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสำหรับคุณนั้นมีค่าแค่ไหนครับและในทุกๆวันที่ผมมีชีวิตอยู่ผมจะยึดมั่นกฎการอ่าน 45-15 กล่าวคือผมจะอ่านหนังสืออย่างน้อย45นาทีแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น1ชั่วโมงและจะใช้เวลาสรุปบทเรียนลงสมุดบันทึกอีก15นาทีเพื่อให้เข้าใจแนวคิดนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนำปรับใช้ในชีวิตเพราะแนวคิดที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ก็เป็นได้แค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นดังนั้นหนอนหนังสือทั้งหลายเอ้ยท่ามกลางโลกที่ถูกกระแสดิจิทัลรุกรานและเต็มไปด้วยสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ชวนให้เสพติดจงจุดไฟรักอ่านหนังสือในใจคุณให้ลุกโชนอีกครั้งอ่านหนังสือแบบเล่มจะดีที่สุดแต่ฟังหนังสือเสียงก็ได้ผลดีเยี่ยมไม่แพ้กันวงเล็บนันทพรและอาทิตย์ก็บอกว่าฟังทุกวันพุธก็ได้สักครึ่งกลางๆก็พอจะไหว และช่วยโปรดไปหาหนังสือเล่มเต็มอ่านด้วย ใช้เวลาทุกวันอย่างมีคุณภาพกับหน้ากระดาษและไอเดียจากเหล่านักคิดในตำนานที่จะช่วยย้ำเตือนคุณถึงสิ่งที่เป็นไปได้และจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นที่หลับไหลในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งเพราะใครอ่านมากที่สุดคนนั้นชนะนะคะวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะใครอ่านมากที่สุดคนนั้นชนะนะอ่านก็เหมือนจริงๆก็เหมือนกันแหละอ่านก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปอ่านตำรับตำรานะคะแต่ถ้าเอาปันเวลาจากการสไลด์จอขึ้นลงเนี่ยมาอ่านหนังสือแค่45นาทีต่อวันก็น่าจะใช้ได้นะไม่ขี้เหร่หรอกเขาไม่ได้ขออะไรที่มากเกินไปนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะเจอกันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับท่านฟังครับพบกับอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับกับอาจารย์ดร.นันทพรครับเราหมดแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวความคืบหน้าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยานางไพลินอายุ48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้ตำรวจได้ตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักยังไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงโดยปลอดภัยด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับผู้ก่อเหตุซึ่งเคยกล่าวถึงปัญหาสุขภาพรวมถึงสอบถามเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและเงินที่จะได้รับดร.เชนเอาจริงสั่งย้ายอุเทนถวายออกพื้นที่ในให้เวลา3เดือนระหว่างนี้ห้ามจัดการเรียนการสอนส่วนเทคโนปทุมวันสั่งปิด3เดือนนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในฐานะรับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายผู้บริหารสถาบันเทคโนปทุมวันมาร่วมหาทางออกพร้อมเชิญคณะครูจากทั้งสองสถาบันร่วมรับฟังด้วยหลังการประชุมนายยชนันท์เปิดเผยว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนาน 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง3สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกันอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่ให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาดึงทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและประชาชนสามารถใช้ได้ทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความ

0: แบบ BeHealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
7: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่9กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะเราแบ่งเป็น4ช่วงรายการนะช่วงแรกสรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะหรือว่าจะคุยจะถามนะอันนี้หัวข้ออะไรต่างๆก็ไม่ได้กำหนดนะแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะเพราะประเด็นที่แต่ละท่านสนใจก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้เป็นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะช่วงแรกนะสรุปข่าวสารก่อนที่จะไปข่าวของวันเนี้ยนะพอดีมีข่าวประชาสัมพันธ์นะของทาง FM 96.5 นะเป็นกองรีดนะ Post Peg Read นะอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับบอกว่าอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะเราขอชวนคุณนะมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันTrust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Post Peg Logistic และ Industrialหรือ Prospect REIT นะครับพร้อมกับตอบย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงนะครับตัวจริงด้วยนะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3ครับเพื่อเข้าไปลงทุนในอาคารคลังสินค้าแล้วก็โรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4นะหรือว่า BFTZ 4นะย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงและ

ีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับสำหรับหน่วย Trust เพิ่มทุนของ Postpaid REIT เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะแก่ผู้ถือหน่วย Trust เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อได้นะวันที่9นะวันที่9คือวันนี้นะ9ถึง17กันยายน2569นะที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ที่บริษัท Postpaid Lead Management จำกัดนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Ping จำกัดแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะฮะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอ่ะอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะอันนี้เขาทางคลื่นนะเขาฝากมานะครับเผื่อใครที่สนใจแต่ว่ามันต้องไปดูรายละเอียดนะต้องไปดูรายละเอียดเขาบอกแต่ราคาเสนอขายมานะว่าขายเท่าไหร่ยังไงนะครับผลตอบแทนอะไรเป็นยังไงคุณต้องไปดูในหนังสือจี้จวนนะอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องของข่าววันนี้ก่อนเข้ารายการผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจเลยนะว่าเดี๋ยวการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมที่เขากำหนดกรอบกัน7 8 9กันยายน2วันนี้ผ่านมาต้องบอกว่าช้านะฮะได้แค่ประมาณ20มาตรา19มาตราด้วยเพราะวันนี้คุยมาตรา20ต่อนะเป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี่ยตอนประมาณสักบ่าย2เนี่ยก่อนเข้ารายการยังเป็นงบในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่มาตรา20มีประมาณสัก40กว่ามาตราผมไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่านะยังต้องรอดูเหมือนกันนะแต่ว่าคาดว่าทางที่ประชุมของสภาเขาก็คงดำเนินการจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะก็คงจะพอจะเสร็จทันหรือถ้าไม่ทันก็คงจะต้องต่อเนื่องอีกวันหรอกหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกะว่าจะเปิดให้ฟังบรรยากาศสักนิดนึงนะเพราะว่าช่วงวัน2วันก่อนเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสีสันที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมันก็มีสีสันนะบางทีเนื้อหาอาจจะหย่อนไปสักนิดนึงนะบางคนอาจจะตั้งใจฟังเนื้อหาถูกไหมเมื่อวานนี้อย่างไอ้คาวเฟิร์สของทางอาจารย์การดีเลียวไพโรจน์อ่ะนะคุณการดีเนี่ย ก็น่าสนใจนะ อภิปรายงบของกระทรวงดีอีใช่ไหม เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไปซื้อซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็น่าสนใจนะพอดีช่วงที่จัดรายการเสร็จเนี่ยผมก็มีโอกาสแล้วก็เปิดฟังแต่ตอนที่ขับรถกลับบ้านนะไปที่นนทบุรีเนี่ยนะก็เปิดฟังไปในประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะก็เลยได้ติดตามเนื้อหาบ้างนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะมันก็มีไฮไลท์เนี่ยถ้าพูดจริงๆก็หลายกระทรวงนะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะอาจจะมีงบของกรมประมงอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะปลาหมอคางดำด้วยนี่ใช่ไหมต่อมาก็เป็นงบของทางกระทรวงคมนาคมใช่ไหมที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมว่าเมื่อคืนนี้ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการขุดบ่อน้ำบาดาลโอ้โหทางกรรมาธิการคุณบุญจงวงไตรรัตน์ก็ชี้แจงว่าอธิบายคนที่ตั้งข้อสังเกตนะที่ขออภิปรายคุณณัชชาใช่ไหมอันนี้สสจากพรรคประชาชนก็โอ้โหแยกรายละเอียดเลยว่าโอ้งบของการขุดบ่อน้ำบาดาลเนี่ยมาจาก1 2 3ยังไงมาจากที่ไหนในเขตพื้นที่ใครยังไงนะแล้วก็คุณบุญจงวงไตรรัตน์ก็อธิบายแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีการแสดงความคิดเห็นนะผมจะใช้คำว่าโต้แย้งจะใช้คำว่าทะเลาะกันในสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะเรียกว่าไม่ผิดก็ได้นะโอ้ยยืนยันไอ้นั่งยันนอนยันยืนยันประท้วงแล้วก็ไอ้พูดในกรอบอะไรต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับพอสมควรหลายคนออกมาพูดเรื่องประเด็นเนี้ยนะเยอะไปหมดเลยนะระหว่างที่มีการอภิปรายนะ
คุณไอซ์รัชนกนะไปถึงคุณณัฐพงษ์เรือปัญญาวุฒิอะไรก็หลายคนนะแล้วก็ทั้งฝั่งของภูมิใจไทยทั้งปีกรัฐบาลเขาก็ต้องยกมือค้านนะถูกไหมเวลาที่พูดนอกประเด็นหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการวินิจฉัยไปแล้วแล้วท่านประธานต้องคุมการวินิจฉัยผิดมาตรา9อะไรอย่างเงี้ยนะข้อบังคับข้อที่9ท่านประธานต้องควบคุมการวินิจฉัยถ้าสมมติวินิจฉัยไปแล้วไม่ให้พูดต่ออะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์นะผมก็พยายามติดตามนะว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นะแต่ว่าท้ายที่สุดก็กระบวนการก็ผ่านการประชุมแล้วก็ผ่านมาตราดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือต้องผ่านตามที่คณะกรรมการวิสามันที่เขามีการแก้ไขแล้วก็ยืนยันตามกรรมการวิสามันอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็กะว่าอ่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะเปิดให้ฟังบรรยากาศสักนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมนะแล้วแต่ว่าเท่าที่ฟังมานะก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วพอดีมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางคลื่นเขาฝากไว้ก็เลยต้องช่วยบอกกล่าวหน่อยนะเพราะอย่างที่หลายท่านทราบอะอะไรที่เราต้องช่วยได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันถูกไหมฮะส่วนเรื่องของข่าวที่เป็นเหตุปัจจุบันเนี่ยวันนี้มี2เรื่องใหญ่สำหรับผมเรื่องที่1ก็คือเหตุที่มีใครล่ะมีตำรวจใช่ไหมเป็นตำรวจเนาะแต่ว่าเป็นผู้ก่อเหตุอะนะใช้อาวุธปืนนะยิงภรรยาของตัวเองนะในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลนะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ส่งผลให้ครูนะที่เป็นภรรยาเนี่ยนะเสียชีวิตนะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะเข้าใจว่ายศร้อยตำรวจตรีนะเขาไปบุกยิงภรรยานะที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนะแล้วก็เป็นเหตุให้คุณครูเนี่ยนะภรรยาของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะตอนไปก็ขับรถเข้าไปนะฮะขับรถเข้าไปในโรงเรียนก่อนที่จะเรียกผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยนะมาแล้วก็คงคุยกันนะหลังจากนั้นก็ลั่นไกจำนวน1นัดแล้วก็ขับรถหนีออกไปเหตุการณ์เนี้ยสร้างความตื่นตระหนกกับครูแล้วก็นักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลอยู่ในโรงเรียนเลยประมาณ40กว่าคนนะภายหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รุดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะแล้วก็สอบสวนถามสถานการณ์อะไรต่างๆนานานอกเหนือจากนี้นะก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีนะคาดว่าน่าจะหลบอยู่ในบ้านพักนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อมอยู่นะครับพยานนะได้มีการเล่าเหตุการณ์นะนาทีหมวดโอนะตำรวจที่ยิงคุณครูเนี่ยครูไพลินนะบอกว่าหมวดโอเนี่ยขับรถเก๋งนะเป็นรถสีขาวเข้ามาในโรงเรียนนะก่อนที่จะเรียกครูไพลินเนี่ยออกไปคุยด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดบอกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบวิ่งไปหลบนะก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะจะเดินกลับมาขึ้นรถเก๋งแล้วก็ขับรถออกจากโรงเรียนไปขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็กำลังปิดล้อมแล้วก็เจรจาอยู่นะเข้าใจว่าปิดล้อมแล้วเจรจาเนี่ยอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะมันก็สะท้อนภาพอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าโอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันตัดสินกันด้วยการใช้อาวุธแล้วก็ลงเอยด้วยความสูญเสียนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันสะท้อนมาหลายๆครั้งนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยได้ยินเนี่ยคืออันนี้เป็นคือถ้าถามอาวุธนี่คือมันปืนอยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีการเรื่องของการพกพาอาวุธปืนมีเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยที่เขาแก้กฎหมายอยู่นะมีเรื่องของที่ประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้สิวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีเรื่องของการจะแก้ไขอาวุธปืนอ่ะที่เป็นกฎหมายมาช้านานเนี่ยนะก็เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันจำได้ใช่ไหมเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีใช่ไหมหลังจากนั้นก็มาเกิดเหตุคุณฉลองเกลียวแรงใช่ไหมที่ไปเอาปืนไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เสียชีวิตอ่ะที่อบจ.นนทบุรีอ่ะนะนี่เดี๋ยวเขาจะเลือกตั้ง
นายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเข้าใจว่าวันที่20กันยายนนะมีลงไป3คน4คนอ่ะนะเนี่ยก็เพิ่งเกิดเหตุไปนะแล้วก็เนี่ยก็เป็นความรุนแรงก่อนหน้านี้ผมก็ติดตามข่าวเรื่องพวกนี้นะที่กำแพงเพชรก็มีน้องนักเรียนก็ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนโอ้มันต้องเข้มข้นนะต้องเข้มงวดมาตรการที่ทางรัฐบาลบอกว่าโอ้จะตรวจสอบอะไรเนี่ยอย่างเข้มข้นเนี่ยนะก็เขาก็คงทำอ่ะนะแต่ว่าด้วยความที่ผู้ที่ตรวจสอบหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมรับน้อยกว่าจำนวนประชากรเนี่ยถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเท่าไหร่ล่ะประมาณสัก 3-4 แสนคนเอาทุกคนมายืนตรวจสอบหมดเนี่ยถูกไหมประชากรมีต้อง60กว่าล้านคนอ่ะนะมันก็ไม่เพียงพอหรอกเพราะว่าอาวุธปืนที่มีการเฉพาะที่จดทะเบียนที่รู้ในบ้านเราประมาณสัก1ล้านกระบอกนะและไอ้ที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์เป็นปืนที่แบบหรือเป็นอาวุธที่มันไม่ถูกต้องอีกเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ผมถึงให้ความสำคัญกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะก็อยากจะให้มีการดูแลนะแล้วก็เรียกว่าตรวจสอบอย่างเข้มข้นอ่ะนะอะไรที่ทำแล้ว fast track ได้อะอันไหนที่มันไม่ต้องติดขัดข้อกฎหมายเยอะแยะต้องไปตามแบบโอ้โห15วัน30วันรอหน่วยงานอ่ะอันไหนที่มันเป็นลับมากด่วนมากด่วนที่สุดด่วนที่สุดไปสนีจ๋าจนไม่แบบหาอะไรมาด่วนกว่านี้ไม่ได้อ่ะบางทีต้องเพิ่มไอ้ขั้นตอนพวกเนี้ยนะเวลาสอบถามองค์กรหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าลดเรื่องของอะไรที่มันอุ้ยอ้ายอ่ะก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนที่รองประกรณ์น่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์น่ะท่านพูดนะครับว่าเวลาที่เสนอขอแก้ไขกฎหมายในกระบวนการทั้งหมดที่เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะถามไปตอบมาถามมาตอบไปเดินเอกสารถึงหัวหน้าส่งไปที่ผู้บริหารส่งไปพี่ประหลัดส่งไปที่นู่นที่นี่จนเข้าครม.จนออกมาเป็นเสร็จรองประกรณ์บอกว่า170ขั้นตอนนะครับคุณคิดดูใช้เวลาเท่าไหร่บอกว่าโอ้ถึงแม้ว่าเราจะขยับเราจะโอ้โหไปปรับอะไรตอนเป็นเลขาไปปรับนู่นปรับนี่แล้วก็เอา AI เอาเรื่องของการส่งเอกสารไม่ต้องส่งเป็นกระดาษแล้วเป็นโอ้โหไอ้รัฐบาลดิจิตอลใช่ไหมส่งทางอีเมลได้มีกล่องกลางอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบได้ไม่ต้องมีคนเดินเอกสารเนี่ยบอกลดไปได้60ขั้นตอนเหลืออีก100ขั้นตอนนะไอเนี่ยปัญหาบ้านเรานะอันนี้ก็คุยเพิ่มไปเลยคุยเพิ่มไปเลยนะอีกเรื่องน่าจะชัดเจนละคือวันก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นปกติผมใช้คำว่าเป็นปกติเพราะผมได้ยินมาตลอดไอการทะเลาะวิวาทกันระหว่างสถาบันเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะเป็นประเพณีของรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบันของแต่ละสถาบันที่มันสืบต่อกันมาหรือว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มันสืบต่อกันมาว่าถ้าเห็นอันนี้ถ้าเห็นสถาบันนี้เนี่ยนะถือว่าแบบเป็นฝั่งตรงข้ามเลยแบบไม่ได้เลยต้องแบบโอ้โหเป็นศัตรูเลยเป็นฝั่งตรงข้ามเลยไม่ใช่มิตรไม่ต้องแบบมานั่งคุยกันไม่ต้องเป็นกัลยาณมิตรกันนะเป็นอะไรถ้าคุณวีระพูดก็ต้องเป็นบาปประมิตรอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เลยนะคุยกันไม่ได้นะเจอหน้ากันต้องใส่กันอย่างเดียวนะจริงๆในบ้านเรามีหลายที่การแก้ไขก็แก้ไขมาตลอดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรงเรียน เกี่ยวกับช่างใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรล่ะที่ไม่ใช่สายสามัญอะนะสายสามัญก็มีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสายอาชีพเนี่ยอาจจะมีปัญหามากกว่านะสำหรับเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งการแก้ไขที่เราเห็นแล้วก็สามารถทำได้ก็คือว่าการย้ายหรือว่าการปิดโรงเรียนคู่อริหรืออาจจะโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือจะทั้งสองโรงเรียนมีนะครับไม่ใช่ไม่มีก่อนหน้านี้ผมก็เห็นมีตั้งหลายโรงเรียนที่เขาปิดหลังจากนั้นก็บางพื้นที่ก็เงียบไปถูกไหมถูกไหมถูกไหมมันจะเป็นจุดๆเลยแถวบางนามีคู่อริคู่นึงแถวดอนเมืองมีคู่อริคู่นึงเนี่ยแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวแถวอะไรพวกเนี้ยนะมีคู่อรินะไม่ใช่ว่าไม่มี
ถ้าสยามก็คู่อริคู่หนึ่งสยามเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คืออุเทนถวายกับปทุมวันถูกไหมช่างกลอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันอะไรนี่ก็เป็นก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่อริแล้วก็เพิ่งเกิดเหตุคือมันก็เกิดบ่อยนะแต่เอาอันล่าสุดแล้วกันอันนี้เกิดบนอะไร BTS ใช่ไหมสถานีรถไฟ BTS ที่สยามแล้วก็มีคนนักเรียนนะที่เรียนอยู่ได้รับบาดเจ็บวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพื้นที่นะโดยเฉพาะการจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะก็มีหลายคนนะฮะมีปลัดกระทรวงวัดไอ้กระทรวงอุดมศึกษานะมีอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอธิการบดีของทางอุเทนถวายแล้วก็มีทางตัวแทนแล้วก็อธิการบดีอะไรของทางเทคนิคปทุมวันด้วยนะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยเข้าร่วมหารือด้วยนะโดยหลังจากการหารือเนี่ยนะก็คุณยศชนันท์ก็บอกนะบอกว่าเนี่ยมันต้องคำนึงถึงพื้นที่ด้วยแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกส่วนนะแล้วก็ความปลอดภัยเพราะที่ผ่านมาช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการปะทะกันของทั้ง2สถาบันเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตเป็น10คนนะฮะเสียชีวิตเป็น10คนนะบอกต้องแก้ไขนะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าให้หยุดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะบอกไม่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยแบบออนไซต์ก็คือห้ามใช้ทั้งอุเทนถวายห้ามใช้ทั้งกลปทุมวันเนี่ยนะเปิดเรียนสอนแล้วให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือที่สถาบันนะอย่างน้อย3เดือนนะครับอย่างน้อย3เดือนและนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ให้ไปสำหรับทางอุเทนถวายเนี่ยก็บอกว่าให้ไปเตรียมเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นโอ้ยาวนานนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะที่อยู่ในอาณาบริเวณของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแต่เขาเห็นว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวท่านก็มีความเห็นด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากเอาอุเทนถวายออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะตามที่มันมีข้อขัดแย้งแล้วก็มีการส่งเอกสารกันไปเอกสารกันมาให้ออกจากพื้นที่เนี่ยนะบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสำหรับพื้นที่ของอุเทนถวายเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยห้ามใช้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่ที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สินเพื่อทำเป็นเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆก็คือไม่ให้เช่าเป็นศูนย์การค้าใช่ไหมไม่ให้เช่าไปทำโรงแรมแถวนั้นมันเยอะนี่สยามนี่ทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมอันนี้ที่จุฬานะแล้วเขาก็มีการบริหารจัดการนะสำนักทรัพย์สินจุฬาเนี่ยเป็นคนดำเนินการนะครับบอกเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าโซนสยามสแควร์หรือว่าโซนสยามเนี่ยนะมันเป็นโซนเศรษฐกิจแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องมีความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะไม่รู้ว่าแก้ปัญหาครั้งนี้นะแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่มันคาราคาซังนะนานๆทีผมก็จะเห็นแอคชั่นนะของที่เขาบอกว่าจะทำนะ คือก่อนหน้านี้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเขาก็มีแอคชั่นว่าเขาก็ออกแอคชั่นกันอ่ะใช่ไหมแต่มันก็คาราคาซังอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ถามกันไปถามกันมาทำหนังสือถามกันไปถามกันมานะก็อย่างที่บอกขั้นตอน170ขั้นตอนน่ะกว่าจะจบแต่ละเรื่องนะครับอ่ะส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้านะที่น่าจะหลายท่านอาจจะสนใจแล้วก็รออยู่ผมว่ามี2เรื่องนะเรื่องนึงก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะมีการขยายสิทธิ์อันนี้เขาคุยกันอยู่เมื่อวานนี้เขาคุยกันเบื้องต้นแล้วอย่างน้อยๆจะให้1ล้านสิทธิ์นะคนหนึ่งจำกัดไม่เกิน5สิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ละไม่แบบ 30% ของค่าที่พักไม่ละให้เป็นตัวเลขไปเลยนะ
แต่ละครั้งสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เช่นสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทสมมุติคุณจองห้อง1คืน1สิทธิ์เนี่ยราคาห้อง 2,000 บาทรัฐออกให้เลย 1,500 ถ้าคุณลงทะเบียนนะแต่ว่าคุณออกเอง500บาทนอกเหนือจากนี้มีไปทานข้าวมีไปใช้สปานะแต่นี่ต้องจ่ายเป็นแบบโคเพย์เมนต์นะโคเพย์เมนต์ก็คือร่วมกันจ่ายเขาบอก50 50ก็ให้เท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นเมืองหลักนี่ให้ 1,500 บาทต่อสิทธิ์ถ้าเป็นเมืองรองนี่ให้ 2,000 บาทต่อสิทธิ์นะเห็นว่าเดี๋ยวจะคุยกันเพิ่มเติมอ่ะนะว่าจะจัดการได้ 1,500,000 สิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าได้แค่ 1 ล้านสิทธิ์งบประมาณที่จะใช้ประมาณสัก 3,500 ล้านบาทอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าใจว่าทางรัฐมนตรีก็น่าจะตกลงและแนวทางเนี่ยน่าจะชัดแล้วถ้าเรียบร้อยยังไงเนี่ยนะผ่านคณะกรรมการกันกองไอ้เงิน 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเนี่ยหลังจากนั้นก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเขาเตรียมที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนก็คือตุลาคมนะเพราะมันจะเริ่มใช้2ช่วงใช่มั้ยช่วงตุลาถึงธันเอช่วงพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาและอีกช่วงนึงก็คืออะไรล่ะหลังจากธันวามกรากลางมกราถึงปลายกุมภาพันธ์มันจะเว้นไว้ช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกราคมเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วใช่ไหมปิดปีใหม่อย่างเงี้ยนะปิดคริสต์มาสอย่างเงี้ยอันนี้คนก็จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะจองที่เที่ยวจองที่พักอะไรกันก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขาเลยบอกไม่ต้องยุ่งอันนั้นมันเป็นซีซันอลซีซันนิ่งอยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเพราะว่าคนก็เที่ยวคนก็ใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าไปเพิ่มไปข้างบนไปเพิ่มข้างล่างนะครับอันนี้เรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสส่วนเรื่องโซล่ารูฟท็อปก็ค่อนข้างชัดเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะมันก็เดินหน้าแล้วและเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนนะกลางเดือนธันวาไอ้กลางเดือนตุลาคมนะกลางเดือนหน้าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะสิ้นสุดโครงการก็นู่นอ่ะนะเดือนอะไรล่ะไอ้ปี2570แต่เนี้ยสำหรับ1ล้านครัวเรือนที่ต้องการติดโซล่ารูฟท็อปบอกถ้าไม่มีเงินเลยไม่มีเงินก้อนก็ไปผ่อนผ่านธนาคารที่เขาจะร่วมอย่างธกส.อย่างธนาคารออมสินนะอย่างธนาคารอะไรล่ะของรัฐอ่ะนะส่วนใหญ่อ่ะนะฮะเนี่ยหรือว่าทออสธนาคารการสงเคราะห์อีกธนาคารหนึ่งอีกแบงค์หนึ่งนะบอกจะช่วยเนี่ยหลังคาเรือนละ 50,000 บาทนะอันนี้เดี๋ยวก็น่าจะเป็นความคืบหน้าแล้วนะอันนี้เราเห็นภาพชัดแล้วว่าเดินหน้าแน่เรารู้อยู่แล้วว่าเดินหน้าแต่เดินหน้าแน่แล้วมีวันนอเวลานอเพิ่มเติมมากขึ้นนะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนทางการเมืองทางการเมืองผมให้ตามสักนิดนึงฮะช่วงนี้การเมืองค่อนข้างเข้มข้นพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมที่จะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะหลังจากนั้นฮะ13กันยายนระหว่างทางเขาอาจจะมีอะไรก็สุดแต่นะแต่13กันยายนเนี่ยเป็นกรณีของคุณอะไรคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็เห็นออกมาโพสต์แล้วก็ชวนนะร่วมกิจกรรมกับทางไอลอนะจะเดินจากที่ทำการไอลอเนี่ยไปที่ไหนล่ะน่าจะหอศิลป์นะไม่รู้ล่ะ11กิโลอ่ะนะเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมวันที่13ทำไมถึงจัดวันที่13เพราะวันที่14คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการพิจารณาลงมติเรื่องของสว.เรื่องหัวสว.นะอันนี้ก็มีและถัดจากนั้นนะเท่าที่ผมดู28กันยายนก็จะเป็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกบัลลังก์แล้วก็อ่านคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ด QR โค้ดสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเป็นไปโดยลับหรือไม่โอ้นี่เฉพาะภาพเดือนกันยานะนี่ยังไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีตรงไหนมาอีกนะ14นาฬิกา34นาทีเดี๋ยวเรา
พักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะอ่ะเดี๋ยวเราเอายังไงดีนะก่อนเปิดสายนะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศซะหน่อยได้ไหมพี่วุ่นนะได้ไหมผมให้ฟังบรรยากาศในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขากำลังอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเข้าใจว่าคุณคิดโปตนันนะตอนนี้กำลังอภิปรายอยู่นะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะไม่อาจจะไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะคุณคิดเพราะว่ามีพลเอกรังสีด้วยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวแต่ว่าเป็นของพรรคเศรษฐกิจละไปฟังกันสักนิดหนึ่งครับ
6: ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าปรับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพูดตรงกันตามตรงว่าถ้าปีหน้าท่านทำหน้าที่เนี่ยให้งบเพิ่มขึ้นก็ได้ปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ผลงานยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเรียนท่านกรรมาธิการงบประมาณว่าปีหน้าก็ขออนุญาตปรับตรงนี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเห็นตรงกันหมดครับว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนงบประมาณที่จัดไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วยที่จะทำงานหรือไม่ทำวันนี้สิ่งที่หน่วยงานลิสต์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาเนี่ยผมนั่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เอางบประมาณนี้ไปทำให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าต่ำมาก28ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าท่านประธานอยากรู้ว่าวิธีการทำงานแบบไหนที่ควรจะทำนะครับผมเรียนว่าวันนี้กรมการปกครองมาเรียนรู้งานเลยครับกับพรรคเศรษฐกิจก็ได้กับสสพีรพลกับสสอังสนาก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่แค่สสท่านที่รู้ครับประชาชนทุกท่านรู้ครับว่าตลาดสดที่ไหนในกทมที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ้างเราพร้อมที่จะนำท่านไปจับเพื่อให้ท่านใช้งบประมาณส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
7: ท่านพัฒนาสัพพโสครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมพัฒนาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยสกลนครผมขอใช้สิทธิ์นะครับในมาตรา20เมื่อมีการแก้ไขสั้นๆครับท่านประธาน
5: เองนะครับยังอยู่ที่มาตรา20นะยังอยู่ที่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะแต่ว่าฟังเท่าที่ฟังซุ้มเสียงนี่ก็บรรยากาศน่าจะเรียบร้อยเนาะใช่ไหมนะไม่มีอะไรนะเมื่อกี้นี้ก็คุณคิดเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มาทำอาจจะประกอบธุรกิจหรือว่าทำอาชีพสงวนอะนะอย่างตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ต่างด้าวขายของเยอะนะบางตลาดนี่ผมเห็นเป็นเจ้าของแผงเองเลยนะจริงๆบางตลาดที่เป็นเจ้าของแผงเองเลยนะก็ต้องไปดูแหละว่าเป็นเจ้าของแผงนี่อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะก็ต้องไปดูกฎหมายประกอบอะไรนะเรื่องของอาชีพอะอาชีพสงวนคนไทยอะมีเท่าไหร่ยังไงอะนะทำได้มากน้อยขนาดไหนอะไรที่เป็นอาชีพสงวนทำไม่ได้อย่างช่างตัดผมอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะเข้าใจว่าขายของอะไรเงี้ยเลขขายอะไรกี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องจริงในสังคมเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าเยอะถูกไหมฮะก็ถ้าจะเอาให้มันเข้มงวดก็ต้องทำนะหรือยังไงก็สุดแท้แต่ละนะอันนี้เป็นเรื่องของทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาต้องไปดำเนินการนะครับอ่ะส่วนของเรานะช่วงที่2 อย่างที่บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะครับเผื่อจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมนะผู้ฟังจะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมา15นาทีนะฮะสำหรับช่วงที่2นะฮะ ท่านไหนนะมีประเด็นอะไรก็เชิญนะเห็นเมื่อกี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายใช่ไหมชิงแชมป์เอเชียนะเราชนะไชนีสไทเปนะหรือว่าไต้หวันเนี่ยไป3-2เซตโอ้สูสีมากบอกตอนแรกก็ได้เซตเข้ามาก่อน1ใช่ไหมหลังจากนั้นโอ้โดนเขาแซงไป2-1พอ2-1เสร็จปุ๊บอ้าวเรากลับมาได้อีกนิดนึงก็เป็น2-2แล้วก็มานี่แหละเซตตัดสินเซตที่5เราชนะไปนะ3-2นะก็เก็บคะแนนเพิ่มขึ้นมาได้ต้องไปดูนะว่าพอเป็นคะแนนแล้วเขาจะได้เข้าต่อยังไงหรือไม่นะคุณช่างชัยเหรอฮะสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
5: เชิญครับ
2: ครับเมื่อวานพอดีได้ยินสายหนึ่งที่ถามถึงเรื่องม็อบน้ำหมากครับคุณณัฐพงษ์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
5: คืออะไรครับ

0: ไม่ยังไม่มีความเห็น
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แต่ที่เปิดประเด็นมาเนี่ยครับมันเกี่ยวกับที่ตะกบกระแสเรื่องของสว.ไหมครับ
0: เฮ้ยเขารอฟังวันที่14กันยายนด้วยนะมติของกกต.ว่าจะออกมายังไงเรื่องหัวสว.อ่ะมันจะกบยังไงพี่เอ้คุณได้ตามข่าวไหมเนี่ยเฮ็ดอยากพูดอยากแสดงความเห็นถามผมไม่ตามข่าวเลยฮะ
1: เข้าใจครับ
0: เออ
1: นี่คือผมถึงถามอาจารย์วีระด้วยไงครับว่าคือเหมือนกับว่าคือออกมาเพื่อให้เสียงเป็นประเด็น
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ต้องแสดงความเห็นเพราะยังไม่เห็นอะไรอันนี้อันที่หนึ่ง
1: คือ
0: คุณจะแสดงความเห็นเรื่องของการทำม็อบเนี่ยนะหรือว่าการแสดงความเห็นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือยังถ้ามันยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยสักนิดเดียวเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดไปแล้วมันหรือว่าการแสดงความเห็นมันอาจจะไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงที่มันมีก็ได้เพราะมันเป็นจินตนาการเกือบหมดไงณเวลานี้นะณเวลานี
1: ้ครับ
0: นะดีกว่านะนะ
1: ครับ
0: ผมว่ารอสักนิดนึง
1: คุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยเกิดปีเดียวกันนะครับเราก็เจออะไรมาพอสมควรนะครับการที่ผมเข้าสายมาเนี่ยผมก็รู้ว่าคุณรัตพงศ์รู้อะไรมารู้ว่าท่านอาจารย์วีระเนี่ยที่ติดตามมาไม่ต่ำกว่า15ปีเนี่ยท่านรู้อะไรผมก็อยากจะได้
0: ก็รู้เท่ากันนั่นแหละมันรู้เท่ากันนั่นแหละก็รู้เหมือนคุณนั่นแหละผมก็รู้เหมือนคุณวีระก็เรื่องไหนที่เขาอยากให้รู้ก็รู้เหมือนกันแค่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่ากันเลยคุณอาจจะรู้เยอะกว่าคุณไปคุยกับคนอื่นเนี่ยผมไม่เคยคุยกับใครนะผมบอกไว้ก่อนนะนี่ผมพูดจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแสดงความเห็นด้วยเนี่ยกลับบ้านคือผมคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยกลับบ้านผมก็อยู่คนเดียวแล้วนะ
1: เหรอครับ
0: จริงๆเนี่ยคุณถามคุณนิรมนก็ได้คุณถามใครก็ได้หรือแม้แต่เนี่ยเอาที่บ้านผมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เจอหน้ากันคือกินข้าวนะฮะ
1: เหรอ
0: จริงๆแค่นั้นจริงๆหลังจากนั้นแยกย้ายผมไม่คุยเลยเขาจะคุยผมไม่เอาอ่ะไม่คุยดูซีรีส์ดีกว่า
1: โอ
0: ้ไม่เคยคุยเลย
1: อันนี้เป็น
0: จัน
1: ซีรีส์
0: จันถึงสุกจันถึงสุกผมไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยนะนอกจากคนฟังในรายการอันนี้ผมบอกเลยแล้วก็ตอนเช้าที่คุยกับแขกแค่นั้น
1: ครับ
0: เพื่อนเนี่ยอาทิตย์นึงผมคุยกับคนประมาณสัก2คนเพราะฉะนั้นผมไม่มีความรู้อะไรมากกว่าคุณเลย
1: จริงๆอ่ะผมทราบนะว่าคุณณัฐพงศ์คือรู้แหละแต่บางทีจะออกในรายการ
0: ไม่ทราบจริงๆผมจะไปโกหกทำไมหรอผมจะไปโกหกทำไมผมไม่ทราบก็ผมไม่เคยคุยกับใครผมจะไปทราบยังไงล่ะคุณ
1: ครับวันอาทิตย์นี้เต็มแล้วใช่ไหมครับ20นี
0: ้วันเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มนานแล้วครับ
1: โอเคไม่ทันงั้นเป็นตุลานี่วันที่เท่าไหร่ครับ
0: ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยต้องถามคุณวีระต้องถามทางร้านอะไรรีเฟซคาเฟ่เขาสะดวกวันไหนร้านเขาจะมีที่ว่างวันไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเขาก่อน
1: ครับ
0: ผม
1: เอ
0: าละพอละ
1: ใช่ไหม
0: พอละเท่านี้ดีกว่านะมีคนมารออีกสองสาย
1: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับคุณชอครับสายสามสวัสดีครับคุณชออยู่ไม่เออโอ้ขออภัยบางทีอาจจะคุยนานไปนะคุณเอ๋ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ขอเปลี่ยนเรื่องเป็นแรงงานต่างด้าว
0: แรงงานต่างด้าวครับเชิญ
2: ค่ะพอดีเมื่อสองสัปดาห์ก่อนไปแถวซอยนวลจันทร์ทะลุรามอินทรา40
0: ครับ
2: ก็พอดีจังหวะจะไปงานศพแล้วมันต้องรอเวลาก็เลยไปแวะร้านนวดแผนไทยเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้อาชีพสงวนนี
2: ่ใช่ไม่รู้ค่ะก็เข้าไปแล้วก็ชำระเงิน
0: คนนวดแผนอื่นหรือเปล่า
2: ไม่แน่

0: แน่ใจเลยค่ะก็คือไปนวดชำระเงินไปเรียบร้อยสักพักหนึ่งประมาณเหลืออีกชำระไป2ชั่วโมงก็แขนหายเพราะว่าต้องเดี๋ยวต้องไปงานก็มีเวลาก็ไม่อยากไปแบบรถติดแถวนั้นรถติดก็ไปนวดก่อนหมดเวลาสักแป๊บหนึ่งเขาบอกหนุกคนเขานวดเขาก็พูดภาษาไทยชัดเจนอะไรเลยนะก็นวดเนี่ยอีกอาชีพนึงที่ไม่รู้แล้วก็แอบทำกันคือเขาบอกว่าตำรวจลง อีกสาขาหนึ่งเขาขอเลิกก่อนก็เลยมึนๆงงๆออกมาอ้าวเราเป็นหมอนวดเถื่อนไปแล้ว
1: ไม่หรอกไม่คือเขาเขาเรียนนี่ไม่ได้ผิดเลยนะแต่ว่าการประกอบอาชีพไม่ได้แค่นั้นเอง
0: ใช่
1: ไม่คือเราต้องแยกนะเราจะไม่บอกว่า
0: อันนี้แหละค่ะเป็นอีกอาชีพนึง
1: ที่น่ากลัวเข้าใจครับผม
0: แล้วก็
1: เป็นห่วงเนาะ
0: ใช่กลายเป็นผู้ประสบภัยไปวันนั้น
1: ไม่เราก็ไม่ได้ประสบภัยอะไรนี่เราก็ได้รับบริการแล้วนี
0: ่ต้องไปให้การ
1: เราก็ได้รับบริการแล้วเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยน้องๆพวกเนี้ยเขาแอบมาฝึกนวดไทย
1: ไม่หรอกแต่ว่า
0: น่าจะไม่ถูกต้อง
1: แต่ว่าผมว่าอย่างนี้นะบางอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเอาออกนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยผมว่าผมถามผมไม่เห็นด้วยนะถูกไหมคุณเขาก็ตัดกันได้ทั่วโลกคุณจะไปหัวแหนอะไรอาชีพไหนที่ต่างหากที่มันแบบสำคัญจริงๆนวดแผนไทยเนี่ยอ่ะโอเคถ้ามันเป็นการอบรมแบบในแผนไทยของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามาจากฤาษีดัดตนอะไรอย่างงี้อันนั้นว่าไปอย่างนะแต่ว่าถ้านวดทั่วไปอ่ะนวดปกติที่คุณไปเรียนตรงนู้นไปเรียนตรงนี้มาแล้วก็นวดได้อย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับใบอนุญาตอะไรมาอันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ต้องแยกนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะเราเขียนว่านวดแผนไทยนี่ใช่ไหมมันก็ต้องไปตีความ
0: ใช่เขียนนวดแผนไทย
1: ถ้าผมเปิดร้านนวดแต่ว่าเป็นนวดแบบตุรกีเงี้ยได้ไหมแต่ที่เมืองไทยอ
0: ันนี้ไม่รู้ผมไม่ได้ไปเปิดร้านตรงนั้น
1: เออครับผมได้รับทราบ
0: ค่ะเรื่องที่สองค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นฝากเรียนถามคุณณัฐพงศ์มันจะมีแรงงานตอนนี้ไทยกับเขมรมีปัญหากันถูกไหมคะแล้วก็ไม่ออกใบอนุญาตไม่ออกอะไรเงี้ยมันจะมีน้องๆที่ต่างชาติพวกนี้ค่ะที่คิดว่าน่าจะหมดใบอนุญาตเร็วๆนี
1: ้
0: ทีเนี้ยเขาจะทำยังไงกันเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะมากเลย
1: เขาม ีต่อ
0: ทั้งแรงงานกีดหมูทั้งอะไรเต็มไปหมดเลย
1: เขามีต่อคนที่ไม่ได้ออกไปเขาก็ต่อได้เขาคอรมอเขา
0: อนุญาตต่อได้ปกติเหรอคะ
1: ใช่กระทรวงแรงงานเขามีอะไรของเขาออกมาเนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวนะแต่ว่ามี
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: กับเรื่องที่สามอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: พอได้พอแล้วมั้งคุณชอรออยู่คุณชอรออยู่
0: โอเค
1: เอาเท่านี้นะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณชอครับสายสองสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: คือผมต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ไปต่อว่าคนเขาบอกผมอันดับหนึ่งแล้วเผอิญคนนั้นเขาบอกคุณรู้ได้ไงคุณอันดับหนึ่ง
1: อะไรครับ
2: หมายว่าพอคุณบอกเปิดสายผมก็กดไปเลยขอโทษด้วยนะครับผม
1: อ๋อ
2: ผมมีสองข้อหนึ่งเนี่ยคุณพิจารณาที่ว่าคนจบด็อกเตอร์คนจบอัยการอะไรเงี้ยทำไมเขาใช้คำพูดแบบมันยังไงอ่ะ
1: มันไม่เกี่ยวกับอาชีพมันไม่ได้เกี่ยวกับการจบนะ
2: เธอ
1: ไม่เกี่ยวผมคิดว่าพูดรวมๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกมันเป็นเฉพาะบุคคลฮะเฉพาะบุคคลเพื่อนผมเป็นด็อกเตอร์ตั้งหลายคนพูดเพราะไม่มีปัญหาเลย
2: พูดอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไปว่าเขาไอ้ตุ๊ดไอ้ต
1: ุ๊ดก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปต่อสิ
2: อันนี้ข้อหนึ่งนะ
1: อันไม่เกี่ยวนะต้องบอกก่อนนั้นหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษานะที่คุณบอกว่าเอ้ยทำไมถึงพูดไม่เพราะเพราะอย่างนี้เพราะจบด็อกเตอร์เพราะว่าเป็นอัยการอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
2: แล้วผมก็จบธรรมศาสตร์กฎหมาย
1: ใครฮะ
2: พอไม่เห็นพวกนี้แล้วนะโอ้โหผมคิดว่าโอ้โหคำพูดของคุณเพราะ
1: ผมพวกผมเดี๋ยวคุณชอเข้าใจผิดผมจบจุฬาครับผมไม่ได้จบธรรมศาสตร
2: ์อ๋อ
1: โอ้โหผิดหมดเลยเนี่ย
2: จุฬากับจุฬาเหมือน
1: ไม่ใช่ผิดตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยผิดตั้งแต่คิดว่าตัวเองเป็นสายแรกเนี่ย
2: โอ้
1: ได้ไหม
2: เพราะผมพอคุณบอกเปิดสายผมกดเลย
1: จ
2: ริงครับ
1: ก็บางคนเขาโทรศัพท์มารอก่อน
2: โอเคโอเค
1: เออไหนเห็นไหมผิดตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วไปต่อว่าเขาก็ผิดอีกใช่ไหมเมื่อกี้ก็ฟังผมมาตั้งนานผมก็บอกผมจบจุฬาเนี่ยผมไม่ได้จบธรรมศาสตร์นะนี่ผมจบจุฬา
2: จุฬาเหรอครับ
1: ครับผมจุฬาลงกรณ
2: ์เกรดเหมือนกัน
1: อะไรนะฮะ
2: เกรดก็พอกันนั่นแหละ
1: ก็ครับไม่ครับละกันครับไม่ครับ
2: ข้อ2
1: ครับข้อ2
2: ช่วยผมหน่อย
1: ช่วยยังไงครับ
2: หมายความว่าหน้าที่ของแต่ละคนน่ะเหมือนกันไหมเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวอะไรวะผมลืมละอะไรอ่ะราชเลขาเนี่ยตำแหน่งคืออะไรครับผม
1: โอ้ไม่รู้เลยครับ
2: อ้าว
1: แล้วก
2: ็
1: แล้วก็เรื่องนี้เราไม่คุยกันครับ
2: ขนาดจุฬายังไม่กล้า
1: เออใช่ผมไม่มีความรู้เท่าคุณชอ
2: คือนักข่าวต้องตรงไปตรง
1: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บางเรื่องเนี่ยเรามีข้อตกลงที่เราไม่คุยกันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ดำเนินรายการเนาะนะผมขออนุญาตนะนะ
2: เข้าใจ
1: โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: มีอะไรเหรอ
1: ไม่มีอะไร
3: จะคุยเรื่องอะไรล่ะจะคุยเรื่องอะไรที่วางสายไป
1: อะไรนะฮะ
3: ที่วางสายไปก็จะคุยเรื่องอะไร
1: จะคุยเรื่องอะไรเหรอเมื่อกี้มีคำถามว่าราชเลขาคืออะไรครับ
3: ก็ไปเปิดดูได้ราชเลขามีทั้งราชเลขาทั้งเลขา
1: ครับ
3: ราชเลขาสำนักพระราชวังอะไรงั้นน่ะประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
3: เดี๋ยวนะผมตั้งสตินิดนึงเมื่อวานบอกคุณผู้ฟังไปเรื่องจะไปเทคอนกรีตที่โรงพยาบาลชนแดนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวผมจะถามทางนู้นเขาว่าเมื่อวานมีคุณผู้ฟังร่วมบริจาค กันกี่มักน้อยนะ
1: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็อัปเดตเรื่องที่บางท่านอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยุก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคนฟังในรถที่เปิดวิทยุฟังเนี่ยอาจจะน้อย
1: ครับ
3: อาจจะฟังผ่านมือถือผ่านแอปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนฟังต่างจังหวัดเยอะแต่คนฟังในกรุงเทพเนี่ยที่ขับรถอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็พฤติกรรมในการรับฟังนี่ก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ผมก็ไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าฟังย้อนหลังก็เยอะอันนี้เยอะฟังย้อนหลังนี่ก็เยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ฟังแบบพร้อมกับตอนที่เราจัดครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากัน
1: คุณสมบัติไม่ทัน
3: ไม่ทันแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตให้ฟังช่วงหน้ากันละกัน
1: ครับผม
3: ตอนนี้
1: 4 นาฬิกา 59 นาทีครับพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปะทะเดือดบนเทือกเขาตะเวผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1คนส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยวิปภูมิใจไทยขอสส.ไม่ลงชื่อเพิ่มถกงบมหาไทยหลังยืดเยื้อเหตุลงชื่อกว่า40คนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2วันที่3ซึ่งเริ่มพิจารณามาตรา20กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เวลา 9:40 นาทีมีส.ส.ลงชื่ออภิปรายกว่า40คนจนกระทั่งเวลา 13:00 นยังเหลือผู้อภิปรายอีกเกือบ20คนทำให้นายพิชยุทธพอจิตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยขอหาหรือว่าในฐานะวิปรัฐบาลเห็นว่าวันนี้มีการอภิปรายมาตราที่20ตั้งแต่เช้าตอนแรกที่สมาชิกลงชื่อใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ตอนนี้สมาชิกลงชื่อเพิ่มมาเรื่อยๆจน4ชั่วโมงแล้วจึงอยากให้ประธานปิดการลงชื่ออภิปรายนางสาวมาลิกาชี้แจงว่าวิปทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันเพราะการอภิปรายจะสำเร็จไปได้ด้วยดีจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนประธานให้ปิดรายชื่อได้ในมาตรานี้แต่ในมาตราต่อไปสมาชิกก็ลงชื่อเยอะอีกเพราะฉะนั้นอยากให้วิปทั้งสองฝ่ายไปคุยและตกลงกันให้ได้ด้วยดีสำหรับมาตรา20ก็อภิปรายไปเยอะพอสมควรไม่ต้องปิดรายชื่อแต่ก็ไม่ต้องมาลงแล้วอยากจะทำงานก็ให้คุยกันจากนั้นนางสาวมาลิกาก็ให้นายบุญรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยอภิปรายเป็นลำดับถัดไปมาว่ารองชำแหละงบเยียวยาภัยพิบัติชี้นายกอ้างปีละ 40,000 ล้านแต่จริงเฉลี่ย 9,800 ล้านบาทไม่สมเหตุสมผลไม่แฟร์กับประชาชนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีอภิปรายงบประมาณปี2570มาตรา20กระทรวงมหาดไทยด้วยขอตัดงบประมาณ 10% เน้นสื่อสารไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมระบุว่าความรู้สึกของประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาแต่ต้องการไม่ให้เกิดภัยพิบัติดังนั้นภารกิจสำคัญของปภ.คือการป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญที่อยากสื่อสารคือข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายราชการต้องการทำเพราะข้อมูลที่ผ่านมาไม่ถูกต้องเช่นที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าเสียค่าเยียวยาปีละ 40,000 ล้านบาทแต่เมื่อมาดูเอกสารจริงตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมทั้งหมด4ปีเมื่อเฉลี่ยออกมาเหลือเพียงปีละ 9,877 ล้านบาทแต่การที่นายกรัฐมนตรีออกมาตรการทำประกันภัยพิบัติวงเงิน 15,500 ล้านบาทตนมองว่าไม่สมเหตุสมผลและไม่แฟร์กับประชาชนเพราะเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขของปี2569ปีเดียวตามหลักวิชาการในเรื่องสัดส่วนเบี้ยประกันต่อทุนประกันวงเงิน 15,500 ล้านบาทสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% เท่ากับว่าภัยพิบัติใหญ่ของประเทศเฉลี่ยจะเกิด5ปีต่อ1ครั้งนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกการทำประกันภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมถึงธนาคารโลกมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 4-10% อยู่ที่ 4-8% แต่รัฐบาลชุดนี้ปล่อยงบออกไป 20% ถือว่าแพงที่สุดในโลกประเด็นคือไม่ควรนำภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาคิดคำนวณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
14: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
14: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
14: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
15: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: โอเค
0: โอเค
1: กำลังจัดสำรับอยู
0: ่ครับ
1: เตรียมเอกสารเตรียมงานมาที่จะทำเพราะว่าวันนี้อาจจะจัดรายการฟังหูไว้หูนี่อาจจะเกือบสดอ่ะก็จะมีเวลาว่างหลังจากจัดรายการประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วหอบงานมาทำแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านเอกสารนี้เสร็จแล้วผมจะยกให้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับเปิงเบลอเลย
1: คืออันนี้ทางสำนักงบประมาณเขาทำเขาทำให้กรรมาธิการ
0: ครับ
1: ชี้แจงรายมาตราตอนที่อภิปรายกันก็จะมีข้อมูลย้อนไปอีกทีนึง
0: อ
1: ันนี้นะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีเอกสารที่เป็นรายงานของกรรมาธิการอีก2เล่ม
0: ครับ
1: เล่มที่เป็นเล่มที่มีการสงวนความเห็นรายมาตราแล้วก็สงวนคำแปรยติกับอีกเล่มนึงเป็นร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
0: ปี70
1: ปี70ที่มีการแก้ไข
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันกันละกันนะส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
0: ครับ
1: เชิญนะ
0: ครับผม
1: เบอร์โทรศัพท์
0: 02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุยกันต่อเมื่อกี้คุณสมบัติมาแล้วก็มันปลายชั่วโมงไม่ได้คุย
0: ครับ
1: นะแล้วหลังจากที่คุณจบรายการตอนเมื่อสักครู่เนี้ยผมก็ไปเช็คข้อมูลอัปเดตมาให้ละ
0: ครับ
1: ว่าเมื่อวานที่มาบอกบุญกับคุณนะคืออาสมสนธยาผมเนี่ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ที่อำเภอชนแดน
0: ครับ
1: นะแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอชนแดนเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เป็นที่สำหรับจอดรถแล้วก็อำนวยความสะดวกกับผู้ป่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลมันขรุขระนะไม่ได้ลาดคอนกรีตนะเดิมก็คงจะเป็นดิน
0: ครับ
1: แล้วก็คงเอาลูกรังมาลงหลังจากนั้นก็คงเป็นหินคลุก
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเอาพวกยางมาต่อยแต่ว่ามันไม่ถาวร
0: ครับ
1: นะตอนนี้สภาพเท่าที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนตามซอยในกรุงเทพที่ไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ลำบากอยู่นะพื้นที่มันประมาณสัก 2,000 ตารางเมตร
0: ครับ
1: นะเขาก็บอกมาว่าพอผมพอจะช่วยอะไรได้นะแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังนะเพราะเขาไม่ได้ของบประมาณนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแบบนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: นะคือถ้าโรงพยาบาลอำเภอชนแดนเขาทำเรื่องไปก็ตามลำดับอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เข้ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหม
0: ครับ
1: ถึงจะของเงินไม่เยอะแต่ว่ากว่ามันจะไปถึงความจำเป็นคนอื่นอาจจะมีหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เหมือนถนนถนนที่เป็นนั่นแหละในท้ายที่สุดก็คือมันก็คือไม่ได
0: ้ครับ
1: นะพอมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสภาพที่จำยอมอ่ะนะก็ต้องคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็กุลีกุจอกันเองนะพอดีผมไปบ้านพักในชนบทผมเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ6กิโลเมตร
0: ครับ
1: นะเห็นสภาพแล้วก็อยากจะช่วย
0: ครับ
1: นะก็ช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้แล้วก็หวังว่าคนอื่นจะร่วมช่วยด้วยนะเขาจะต้องใช้เงินน่ะในการที่จะเทคอนกรีต ประมาณ 1.5 ล้านบาทสำหรับ 2,000 ตารางเมตรนะก็คงรวมค่าแรงรวมอะไรต่ออะไรด้วยนะเมื่อวานนี้ผมก็มาแจ้งคุณผู้ฟังตัวผมเองผมก็ไม่ใช่ว่ามาแจ้งแล้วก็ดูดายนะผมก็สมทบไปเป็นสารตั้งต้นเท่าที่กำลังตัวเองมีผมก็โอนไปให้เขา 10,000 10,000 บาทเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ไปเช็คแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังช่วยกันโอนเงินตอนนี้ยอดจากศูนย์นะหรือน้อยมากนะเมื่อวานผมเติมไปแล้วคุณผู้ฟังช่วยกันเติมเนี่ยตอนนี้เราได้เงินณขณะนี้ประมาณ 220,000 บาท
0: ครับ
1: นะแต่มันก็ยังขาดอีกเยอะคุณณัฐพงศ์
0: ใช่ครับ
1: นะเป้าหมายมันคือ 1.5 ล้านบาทแต่ตอนนี้เรามี 220,000 บาทก็ขอออกแรงอีกวันหนึ่งก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะถ้าเกิดมันได้ครบเราก็หยุดนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าผมจะทำยังไง
0: ครับ
1: นะผมจะเติมส่วนที่เหลือให้หรือเปล่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกันไปดำเนินการเรื่องนี้นะผมก็ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังกันแล้วกันว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายนะระบบเขามีอยู่แล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เขามีเบอร์บัญชีนะก็เรียนคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าถ้าหากจะมาร่วมรายการนี้ด้วยกันเนี่ยนะเบอร์บัญชีของทางโรงพยาบาลชนแดนที่เขาเปิดเป็น เบอร์บัญชีเป็นกรณีพิเศษเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะก็เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแล้วผมหาไม่เจอคุณณัฐพงศ
0: ์
1: คุณส่งให้ผมนิดนึงได้ไหม
0: ครับ
1: เอ๊ะผมเอาไปหาอยู่มันอยู่ในไหนนะอยู่ใน Facebook หรืออยู่ในไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น Facebook นะเดี๋ยว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งไปให้ใน LINE ครับคุณ
1: เออเออเออเออนะผมก็เงื้อๆงางๆอยู่แล้วครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คนแก่นะแต่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคเขาส่งมาให้ละไหนเดี๋ยวรอดูนิดนึงเดี๋ยวเนี่ยใจเย็นโอเคก็ถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกันนะครับสำหรับรายการที่จะไปเทพื้นคอนกรีต
0: ครับ
1: นะพื้นที่ประมาณสัก 2,000 ตารางเมตรนะ
0: ครับผม
1: เราต้องใช้เงินประมาณล้าน 500,000 บาทตอนนี้ก็เราก็ร่วมกันมาแล้วตอนนี้ 220,000 บาท
0: ครับ
1: ขาดอีกล้าน 3นะถ้าใครจะร่วมกับผมก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนบัญชีหลักทรัพย์ไอ้โทษบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีนะครับอันนี้จดนะช้าช้าจดช้าช้าเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน6 3 0 3 8 2 2 5 3นะทวนอีกครั้งนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะหลังจากนั้นทางคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็จะไปดำเนินการ
0: ครับ
1: แล้วเมื่อเขาไปดำเนินการเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเอารูปเอาเลิฟมาให้ดูแต่จะดูทางไหนค่อยว่าอีกทีนะนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลุล่วงไปด้วยดีนะแต่ว่าก็ต้องออกแรงกันนะก็วันนี้ก็มาบอกท่านนะเผื่อท่านจะร่วมอนุโมทนากันนะไอ้ที่ผมต้องออกแรงด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ร่วมเลยก็ไม่ใช
0: ่ครับ
1: ถึงแม้ผมจะตั้งใจว่าจะไม่ใช้ไปใช้บริการโรงพยาบาลแต่ถ้ามันมีเหตุมีกรณีเงี้ยนะอาจจะต้องไปใช้บริการก็ถือว่าเราก็ช่วยเขาด้วยแล้วเขาก็ช่วยเราด้วย รงพยาบาลนี่มันติดถนนใหญ่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะก็ไม่ใช่เฉพาะเราล่ะคนในละแวกนั้นแล้วก็คนที่ไปมาในถนนนั้นน่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรก็ได้รับผลประโยชน์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดไหนนะแต่คิดว่าคงกลางๆนะเป็นโรงพยาบาลกลางๆมีหมอมีอะไรก็ครบถ้วนแหละนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางครั้งถ้าเป็นงบประมาณของรัฐบาลก็คงจะไม่เต็มไม้เต็มมือก่อนหน้านี้ก็ทำนะก็ช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์อะไรกันไปนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก
0: ครับ
1: พอดีเจอหน้าฝนก็เห็นชัดเลยว่าสภาพไปไม่ได้นะก็ขอย้ำนะครับถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกิจกรรมกับผมสำหรับการสมทบนะไปปรับปรุงพื้นที่ในโรงพยาบาลซึ่งไม่สามารถจะเป็นที่จอดรถได้เพราะสภาพแย่มากเนี่ยก็โอนเงินมาสมทบกันนะเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี6230382253นะครับ6230382253นะก็แค่นี้ทุกท่านมีมือถืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดบอกเบอร์บัญชีบอกอะไรเรียบร้อยก็โอนได้ทันทีแล้วพรุ่งนี้จะมาแจ้งอัปเดตว่ายอดสะสมไปถึงไหนแล้วใกล้ฝั่งหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับจะจำนวนน้อยจำนวนมากอะไรไม่สำคัญนะก็ขอพระคุณล่วงหน้าเอาตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของรายการเราคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: อ่ะ
0: 02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุยกันต่อเรื่องส่วนรวมก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เรื่องส่วนงานเราก็ว่ากันต่
0: อ
1: คุณสมบัติที่ค้างท่อไว้โทรมาได้ครับ
0: โทรมาได้ครับ
1: แล้วใครที่คิดว่าจะคุยกับผมแบบต้องใช้เวลาขอความกรุณาโทรมาในช่วงแบบนี้คุณ
0: ครับ
1: อย่ามาโทรตอนประมาณ15:55-56 อะไรแบบนี้มันตั้งหลักคุยไม่ได้นะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าบางเรื่องต้องใช้คำอธิบาย
0: ครับ
1: แล้วบางเรื่องมันก็ท่านก็อาจจะเงื้อมาจากบ้านเนี่ยนะผมก็ต้องหลบให้ดี
0: อ่ะ02-248-1657นะครับ
1: คุณ
0: บุญชูครับสาย2
1: บุญชูครับบุญชู
2: ครับอาจารย์ไม่มีอะไรมากครับพอดีร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกับอาจารย์นะครับ
1: โอ้ครับ
2: ไม่ว่าครับแค่500
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีปัญหาครับ500ก็เยอะแล้วนะครับ
2: ครับผมเพราะว่าที่นั่นแม่ผมก็ไปใช้อยู่เพราะแม่ผมอยู่วัดโพเตีย
1: อ๋อ
2: ครับ
1: โอเคโอเค
2: พอดีเปิดวิทยุมาเจออาจารย์พอดีเลยก็เลยโอนเลย
1: โอ้เด้โอเคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคร
2: ับ โอ้โหครับอาจารย์แค่นี้นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณมนครับสาย3
1: คุณมนครับคุณมน
3: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์ครับผม
1: เชิญเชิญเชิญ
3: พอดีแฟนนั่งมาด้วยก็ได้ยินก็เลยเมื่อกี้ก็เลยทำบุญไป500อาจารย
1: ์อ้าวโอเคโอ้มาโอเค
3: เดี๋ยวให้แฟนสวัสดีอาจารย์หน่อย
1: สวัสดีอ
3: าจารย
4: ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณเพนใช่ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะคุณมนที่ขับแท็กซี่นะคะ
1: ไม่คุณที่ทำอะไรล่ะ
0: นวด
1: สปา
4: สปา
1: อ๋อยุ้ยค่ะสปาตรงข้ามกับวัดไอ้วัดอะไรล่ะวัด
4: ดอนหวาย
1: วัดดอนหวายใช่เป็นไงกิจการเป็นไงบ้าง
4: อะไรนะคะ
1: กิจการเป็นไงบ้าง
4: ตอนนี้มันก็เงียบๆหน่อยค่ะอาจารย
1: ์พอไหวไหมล่ะ
4: พอได้ค่ะพออยู่ได้มีลูกค้าประจำทุกวันนะคะ
1: ไอ้
4: เป็นละ2-3คน
1: ไอ้ไทยช่วย
4: คนเดียว
1: ไทยช่วยไทยพลัสนี่มันได้ด้วยไหม
4: อ๋อไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อไม่ได้
4: เป็นร้านเล็กๆกับ
1: ร้านไม่ได้โอเคอ่ะขอบพระคุณขอบพระคุณ
4: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคร
4: ับ
1: อ
4: นุโมทนาบุญค่ะอาจารย์
1: ครับขอบพระคุณครับขอบพระค
4: ุ
1: ณ
4: ครับสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือปกติผมไม่ค่อยออกแรงกับเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยผมปฏิเสธไปเยอะเรื่องกฐินพระป่าเนี่ยผมไม่เอานะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรงเรียน
0: ครับ
1: โรงพยาบาลอย่างเงี้ยผมพอโอเคนะผมพอโอเคอันนี้ถ้าเกิดใครจะให้ผมช่วยต้องมาบอกก่อนนะ
0: ครับ
1: ต้องบอกกิจกรรมผมขอรายละเอียดก่อนว่าเอาไปทำอะไรอะไรยังไงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เขาร่วมสมทบเขาจะไม่สบายใจ
0: ครับ
1: นะอ่ะต่อ
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเบอร์ที่คุณณัฐพงษ์ให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่รู้ว่าไอ้ที่จะมาถามเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการตอบ
0: ครับ
1: แล้วต้องใช้เวลาในการอธิบายนะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่มันกระชั้นตอนปลายผมก็ไม่อยากตัดรอนนะ
0: ครับ
1: อย่างเมื่อวานนี้ก็เสียดายผมจำไม่ได้แล้วว่าหัวข้ออะไรแต่น่าคุยอ่ะเขามาถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องไอ้อะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวบนถนนครั้งใหม่ใช่ไหม อะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: เขามาถามอะไรเรื่องม็อบน้ำหมากอะไรคราวนี้มันต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อน
0: ครับ
1: เพราะมันต้องอธิบายกันใช่ไหมเพราะเราบางทีเราไปตั้งเป็นไปป้ายชื่อเป็นฉายาแล้วเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปกันใหญ
0: ่
1: เพราะบางทีการกำหนดชื่อแล้วก็ตั้งฉายาเนี่ยมันบอกถึงอคติของเรา
0: อ
1: ันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเราคิดยังไงกับเรื่องนั้นตั้งแต่ชื่อที่เรียกแล้วใช่ไห
0: ม
1: อันนี้บางทีเราไม่สังเกตเราไม่รู้ตัว
0: ครับ
1: นะคำพูดแบบกลางๆก็
0: ม
1: ีคำพูดแบบเห็นด้วยมันก็มีคำพูดแบบไม่เห็นด้วยก็มีมันจะสะท้อนออกมาผ่านคำที่เราใช้คุณธรรมพงศ์อันนี้บางคนอาจจะไม่ได้ฉุกคิดแต่ถ้าเกิดสตาร์ทแต่ตรงนี้เราค่อยๆทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องนี้เราจะวางท่าทีกันยังไงหรือเรามีท่าทียังไง
0: ครับ
1: ผมเคยบอกคุณธรรมพงศ์ว่าเรื่องการเมืองหลักๆนะผมมี2เรื่อง
0: ครับ
1: อันที่1ผมไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามทีไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีผมไม่สนับสนุน
0: ครับ
1: แล้วการไม่สนับสนุนก็ตามมาด้วยถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ผมปฏิเสธได้กับรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยผมปฏิเสธหมดยกเว้นมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆซึ่งก็ถึงที่ปฏิเสธไม่ได้นี่ก็น้อยมากจนเรียกว่าแทบจะไม่มีผมไปเกี่ยวไปเกาะอะไรกับพวกนั้นเลยนะอันที่สองสำหรับเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง
0: ครับ
1: จะเรียกว่าเดินขบวนชุมนุมยืดเยื้อเคลื่อนตัวอะไรก็ตามทีนะผมใช้หลักง่ายๆแบบนี้สมัยผมเป็นหนุ่ม
0: ครับ
1: ไม่ใช่หนุ่มอะวัยรุ่นเลยล่ะยังไม่ถึง20อะนะผมก็เคลื่อนไหวทางการเมืองชุมนุมทางการเมืองเดินขบวนก็มีนะเกือบตายก็มีนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ระเบิดลงห่างจากที่ผมยืนประมาณสัก10เมตรมีคนเสียชีวิตไป3คน 3-4 คนบาดเจ็บไม่รู้เท่าไหร่นะตรงสยามพารากอนเนี่ยจะเดินไปถนนวิทยุนะน่าจะเป็นประมาณสักปี18
0: ปี18
1: ปี18 51ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปร่วมการชุมนุมเป็นครั้งคราวงั้นถ้าเกิดว่าเราเคยไปชุมนุมก็คงจะมีคนตำหนิเราผมก็ใช้หลักง่ายๆแบบนี้ถ้าใครจะชุมนุมใครจะเคลื่อนไหวทางการเมืองเราจะไม่เอาเหตุเรื่องจราจรติดขัดมาเป็นหัวข้อใหญ
0: ่
1: นะผมก็เชื่อว่าคนถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่อยากมาเหนื่อย
0: ครับ
1: มันต้องเหลืออดนะแต่ว่าการเหลืออดของเขาในประเด็นที่เขาเหลืออดเนี่ยมันเหมาะมันควรหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนึง
0: ครับ
1: นะต้องบอกเลยว่าผมไม่คัดค้านนะอันนี้ต้องชัดคือผมมีท่าทีอย่างนี้ท่านจะได้เข้าใจถ้าท่านจะมาคุยกับผมท่านจะได้รู้ว่าผมคิดอย่างนี้แต่ว่าท่านก็มีท่าทีของท่านนะคือเราต้องคุยกันแบบเราเข้าใจกันนะใช่ไหมคุยกันเพื่อแสวงหาคำตอบ
0: ครับ
1: ไม่ใช่คุยเป็นเรื่อยเปื่อยคุณสมบัติ
0: สายหนึ่ง
1: สายหนึ่งคุณสมบัติครับ
5: อาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
5: อาจารย์ขอเป็นรองประธาน
1: ฮะ
5: รองประธาน500บาท
1: เป็นประธานโอ้แสดงว่าประธานนี่จ่ายเยอะเนาะ
5: ก็อย่างอาจารย์เป็นประธานอุปถัมภ
1: ์ประธานอุปถัมภ์เลยหมื่นนึงเนี่ยหมื่นนึงที่ได้เป็นประธานเลยฮะ
5: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อหมื่นนึงที่ได้เป็นประธานเลยเหรอ
5: ครับ
1: โอเค
5: ประธานอุปถัมภ์เลยหมื่นนึง
1: อ๋อประธานเหรอเออผมไม่รู้สูตรคำนวณของเขานะพวกพระป่ากฐินนี่ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่โอเคโอเค
5: ใช่ถ้ากรรมการ100นึงรองประธาน500
1: แ
5: ล้วก็ประธานสายนี่ก็พันหนึ่ง
1: ไม่ประธานไม่อันนี้ไม่มีสายเสยอะไรกับใครทั้งนั้นน่ะนะ
5: ใช่เดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วก็ถ้าประธานอุปถัมภ์เนี่ยจะเยอะตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท
1: อ๋อเหรอโอ้แล้วมันจะได้ไหมเนี่ยล้านนึงเนี่ย
5: ผมว่าน่าจะได้นะอาจารย
1: ์เออไม่รู้เหมือนกันว่ะมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเงิน
5: พรุ่งนี้อาจารย์ก็ต่อไปอีกโฆษณาต่อไปอีก
1: เออเหรอเออเขาจะด่าแม่เขาป่ะเนี่ยไม่แน่ใจ
5: ไม่ด่าอาจารย์ไอ้ผมนั่งขึ้น M87 หรือ82มันไปลงที่บ้านแพ้วนะอาจารย์
1: ใช่82แต่ไปลงบ้านแพ้วนี่82
5: ใช่ผมนึกว่าผมจะไปลงสมุทรสงครามเอ้าผมลืมไปที่ไหนได้มันสุดแค่บ้านแพ้วตรงโรงเรียนโรงเรียนสารศาสตร์นะ
1: ใช่
5: นั่นแหละ
1: ถนนไม่ถนนมันเป็นยังไงล่ะข้างบน
5: ถนนไม่ค่อยดีอาจารย์กำลังจะพูดเหมือนอาจารย
1: ์เออว่า
5: ผิวมันไม่ดีอ่ะผิวไม่เรียบ
1: อ๋อผิวไม่เรียบ
5: อ๋อทุกๆอ่ะเหมือนกับไม่ใช่ถนนใหม่อ่ะเป็นถนนเก่าอ่ะ
1: อ๋อเหรอเออเออเดี๋ยว
5: มันจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์มาลองดูเลยเนี่ยข้างบนเนี่ย
1: ครับผมเดี๋ยวมีเวลาจะไปครับเดี๋ยวมีเวลาจะไป
5: คร
1: ับ โอเคครับครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะน่าจะมัวแต่ไปโอนเงินกันวะ
0: สงสัย
1: จะมัวแต่ไปโอนเงินกันเว้ยนะเอ้เว้ยรู้สึกจะไปมัวแต่ไปโอนเงินกัน
0: สงสัย
1: นี่กำลังตามข่าวอยู่ว่าไอ้ประชุมงบประมาณเนี่ย
0: ครับ
1: จะเสร็จวันนี้มั้ย
0: โอ้แต่ตอนนี้เขาก็พยายามแก้เกมนะ
1: ไม่น่าใช่ละไม่ได้ละ
0: ไม่ได้นะ
1: วันนี้ไม่เสร็จต้องเป็นวันพรุ่งนี
0: ้เพราะว่าเห็นทางวิปรัฐบาลเนี่ยเขาคุยกับส.ส.ในปีกรัฐบาลเนี่ยเพราะว่ามีการลงชื่อขอภิปรายเยอะแต่ยติเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขอลงชื่อกันเพิ่มอ่ะใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบยืดเยื้อ
1: เขาบอกคงไม่ได้ผมถามไปอย่างนี้บอกว่า
0: คงไม่ทันนะ
1: วันนี้ลงมติวาระ3ได้ไหมครับผมก็บอกว่าดูท่าจะยากคือผมจะได้กะเวลาผมจะไปวันไหนผมต้องมีรายการปิดฉากอันนี้คนที่ตอบ
0: ครับ
1: คงไม่ได้ลงพรุ่งนี้จะได้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: อ้าวว
1: ิบคุยกันไม่ได้มันเลยทำให้จุด
0: ๆ
1: ๆทำงานลำบาก
0: คอนเฟิร์มไม่เสร็จ
1: เช็คจากหลายสาย
0: เช็คจากหลายสาย
1: ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้ลงวาระ3
0: ครับ
1: วาระ2ตอนนี้พิจารณากระทรวงมหาดไทยมาตรา20
0: ยังไม่จบเหรอ
1: ยังไม่จบตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยมามาตราเดียวเลย
0: โอ้โห
1: คราวนี้ทั้งหมดเป็น41มาตรา
0: ครับ
1: แต่ว่ามาตราท้ายๆเนี่ยประมาณสัก 7-8 มาตราเนี่ยมันไม่มีการแก้ไขมันอาจจะขยับได้แต่ว่าเดี๋ยวนั่งดูคิวอะว่ามากระทรวงอะไรที่มันเป็นกระทรวงหลักๆที่ยังเหลือเดี๋ยวผมไปตรวจให้อันนี้คุยคุณผู้ฟังก่อน
0: คุณองอาจครับสายสององ
1: อาจครับ
6: ครับสวัสดีครับพี่วีระ
1: เชิญ
6: คุณรัตพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับ
6: คือขอเรียกพี่วีระละกันเพราะว่าผมอายุ65
1: ครับ
6: ก็ตั้งใจว่ายังไงจะฟังมานานแล้วขอคุยสักทีแบบสุดผ่านคลื่นโดยตัวเป็นๆก็ยังดี
1: อ่ะเชิญ
6: เกี่ยวกับเรื่องมหาปราสาทนะ
1: ครับ
6: อยากจะถามเพราะว่าผมฟังไม่ค่อยจะต่อเนื่องนะตรงจุดที่ว่าโตรณาจารย์ขอนิ้วมือจากลูกศิษย์คนที่ชื่อว่าเอกอะไรสักอย่าง
1: เอกราชเอกราช
6: มันมีคำอธิบายในคำพีเองหรือเปล่าว่าเขาเจตนา
1: เพราะเจตนาว่าคืออรโทรณาจารย์เนี่ยรับปากกับอรชุน ว่าจะให้อรชุนเนี่ยเป็นนักแม่นธนูที่เก่งที่สุดในโลกแต่คนเนี้ยเขาเก่งกว่าอรชุนอีกก็เลยไปขอให้เขาตัดนิ้วหัวแม่โป้เพื่อจะไม่เก่งกว่าอรชุน
0: มันจะง้างสายธนูไม่ได้นะ
1: อันเนี้ย
6: ไม่นั้นมันมีโฟกัสลงไปตรงนั้นเลยที่เราไม่ได้ตีความกันใช่ไหมครับ
1: ใช่เราตีความไงครับในหนังสือผมเนี่ยผมอธิบาย
0: ครับ
1: ว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นครับโอเคครับ
6: โอเคครับ
1: ครับขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีผมเพิ่งให้เขาสแกนหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์ภารตะทั้ง4เล่ม
0: ครับ
1: เพราะผมไม่มีไฟล์เดิมเลยให้เขาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอล
0: ครับ
1: เป็นไฟล์ Word อ่ะด็อกอ่ะผมจะทำการปรับปรุงต้นฉบับทั้งหมดเพราะหนังสือนี้มันเขียนมาเกือบ20ปีละ
0: ครับ
1: ผมไม่มีไฟล์ที่จะเอดิตก็เพิ่งให้เขาทำสแกนเนอร์คือเมื่อก่อนทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้ว
0: AI มันทำได้แล้ว
1: มันทำได้แล้วเพราะมันทำได้ปั๊บเนี่ยผมก็มีไฟล์เป็นไฟล
0: ์ dot doc
1: ไฟล์ word doc อ่ะ
0: ครับ
1: นะผมจะเอดิตทั้งเล่
0: ม
1: จะแก้ไขที่มีคนบอกว่ามันผิดในเรื่องการลำดับเรื่องก็มีหรือชื่อคนหรือเป็นพ่อเป็นลูกเป็นน้าเป็นอาอะไรพวกเนี้ยจะสังคายนาทั้งหมดแล้วก็บอกกับทางสำนักพิมพ์อื่นนะว่าผมจะขายลิขสิทธิ
0: ์
1: สำหรับเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ แต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้เวลาเอดิตประมาณปีนึง
0: ครับ
1: เพราะผมคงจะใส่อะไรที่ผม
0: อยากจะใส่เพิ่ม
1: อยากจะใส่เพิ่มแล้วก็ตัดอะไรที่ผมอยากจะตัดออกนะมันจะเป็นเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเวอร์ชั่นใหม่คิดว่าน่าจะ3เล่มจบ
0: ครับ
1: นะผมจะรวบรัดให้เป็น3เล่มจบไม่ใช่รวบรัดนะครับว่าผมจะจัดแบบใหม่เพราะเล่ม4ของอันเนี้ยมันเล่มบางมากเล่ม3มันก็หนาเกินไปอะไรเงี้ยจะจัดระบบใหม่นะโดยที่ไม่ต้องไปติดว่ากำเนิดพี่น้องเกาลบปานดบอะไรเงี้ยเหตุแห่งสงครามบนทุ่งกุลุกเกษตรสงครามบนทุ่งกุลุกเกษตรอวสานสงครามบนทุ่งกุลุกเกษตรทำเป็น4เล่มแบบนั้นอาจจะทำอีกแบบนึง
0: ครับ
1: คือแต่ผมทำที่นี่ไม่ได้ทำที่กรุงเทพไม่ได้เพราะว่าหนังสือที่เกี่ยวกับมหาภารตะเนี่ยที่เป็นหนังสือหลักเนี่ย
0: ครับ
1: ผมย้ายเอาไปที่อาสม
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วหรือเกือบหมด
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องไปอยู่ที่นั่นทำนะถ้าปีหน้าผมเลิกทำงานเนี่ยผมจะได้มีเวลานั่งทำหรือผมอาจจะขอลีฟสัก2เดือนอะไรเงี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ลีฟสักเดือน2เดือนไม่รับเงินเดือนเงี้ยไปนั่งทำอะไรเงี้ยถึงจะทำเสร็จ
0: ครับ
1: หรือไงลืด
0: โทรมาก็ได
1: ้คุณณัฐพงศ์หน้าตกใจเลยนะหน้าตกใจพอบอกจะรีบสัก2เดือนเองแกหน้าตกใจเลย
0: โทรมาก็ได้สัก15นาที20นาทีก็ยังดี
1: โอเคโอเคโอเคโอเค
0: คุณ
1: ต่อ
0: คุณสุวิมลนะสาย3
1: สุวิมลครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: ผม
7: ไปทําบุญ500
1: โอ้ขอบพระคุณ
7: รองประธานเหมือนเมื่อกี้
1: เป็นรองประธานนี่รองประธานเยอะมากนะเป็น100เลยนะคุณ
7: อ๋อก็สะสมทุน
1: เนี่
7: ยค่ะ
1: ได้ๆๆๆฟังอาจาร
7: ย์มาเป็น10
1: ครับ
7: แล้ว
1: ครับครับ
7: ชอบความคิดค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมาก
7: นำไปประดับตาม
1: ได้ครับ
7: แค่น
1: ี้
7: ค่ะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ไม่มีคุยเรื่องอื่นเลยนะคุยเรื่องร่วมไปเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถโรงพยาบาลชนแดน
0: ครับ
1: ที่ผมขอแรงนะผมไม่อยากเรียกทอดกฐินนะขอแรงคุณผู้ฟังพื้นที่ที่จะต้องทำเนี่ยประมาณ 2,000 ตารางเมตร
0: ครับ
1: ใช้เงินประมาณ 1.5 ล้านบาท
0: ครับ
1: เมื่อวานเราปิดยอดไปเราได้มา 2,200,000 นะวันนี้คงจะได้เยอะนะเพราะว่า พอมาบอกซ้ำนี่ก็จะโอเค
0: ครับ
1: ก็ถ้าเกิดท่านจะร่วมรายการนี้นะครับก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเดินเอาซองให้แล้วนะก็ท่านก็โอนเงินนะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีนะครับเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีอันนี้สำคัญนะต้องจดนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3ทวนอีกทีนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3นะท่านก็กดในมือถือท่านโอนไปบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็เลขที่บัญชีนี้แล้วก็กดตัวเงินแล้วก็เช็คดูว่าใช่ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนไหม
0: ครับ
1: เมื่อใช่ก็ยืนยันนะไม่ต้องเยอะนะครับอยากได้คนเยอะ
0: ๆ
1: อยากได้จำนวนเยอะๆจำนวนคนตัวเลขแต่ละคนไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องมาทำหน้าที่ประธานแบบผม
0: ประธานอุปถัมภ
1: ์ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้จะมาอัปเดตว่าไปสักกี่มากน้อยตอนนี้
0: 15 นาฬิกา 42 นาทีนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณและ

0: 91.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: อร่อยให้ห่างไกลโลกโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:47 นะครับช่วงสุดท้าย
1: ณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สงสัยผมจะไม่ได้เป็นประธานแล้ววะ
0: ทำไมฮะ
1: หรือไม่ก็ต้องเป็นประธานร่วม
0: คือเกิดอะไรขึ้น
1: คุณโต๊ะคุณวัฒนาพัวพัฒนากระจรประธานของประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริหารของ TGM
0: ครับ
1: ไส้กรอก TGM อ่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพรีเมียม TGM เขาสมทบเท่ากับผมว่ะ
0: โอ้อนุโมทนา
1: 10,000
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมเป็นประธานร่วม ถ้าใครให้มากกว่านี้ต้องยกประธานให้เขาอ่ะถึงเวลาเขาเทพื้นเรียบร้อยแล้วต้องไปทำพิธีเปิดหน่อยก็คงจะวันนี้คงจะเยอะนะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อวานนี้อาจจะกระทันหันนะเราไม่ได้มีเวลาอธิบายวันนี้ก็คงจะเยอะแยะตะแปะไปหมดละนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกทีว่าตัวเลขไปถึงไหน
0: ครับ
1: ก็อยากให้มันได้ตามที่เขาจะเอาไปทำจริง
0: ๆครับ
1: อันนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลไม่มีงบประมาณ
0: อ
1: ่ะนะชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน
0: เอง
1: ก็ช่วยกันเองอ่ะอย่างเงี้ยประเทศเป็นอย่างเงี้ยคุณอย่าไปคิดว่ามีเงินนะถ้ามันมีเงินก็ไม่ต้องใช้เงินเรา
0: ครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรช่วยอะไรได้ก็ช่วยเท่าที่ทำได้เท่าที่แต่ละคนอ่ะอันเนี้ยทางพระท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าคือสังคหวัตถุสี่เนี่ยมันมี4อย่างทานปิยวาจา
0: อ
1: ัตถจริยาสมานตัตตา
0: ครับ
1: อันเนี้ยข้อแรกเลยทำง่ายที่สุดทานก็โดยการบริจา
0: ค
1: ใช่ไหมแล้วเราก็พูดจาปราศัยกันดีๆ ที่จริงพระท่านไม่ได้ใช้คำว่าปิยวาจานะท่านใช้คำอีกคำหนึ่งผมก็จำไม่ได้ละเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีสตุ้งสตางก็ออกแรงเข้าช่วยอันนี้ก็คืออัตถจริยา
0: ออ
1: นะแต่อันเนี้ยสุดท้ายสำคัญที่สุดเป็นตัวคุมนะ
0: คือ
1: สมานตตาเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขแบบไหนจะทำตัวให้มันสม่ำเสมอแบบไหนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกำลังอธิบายอยู
0: ่
1: ใครที่สนใจเรื่องนี้ผมเขียนใน Facebook ของตัวเองนะเริ่มต้นวันนี้เป็นตอนที่1นะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์โรนินเขาก็เอาไปลง
0: ครับ
1: รีโพสต์นะสมานตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเผชิญและแก้ปัญหาตอนที่1
0: ตอนที่1
1: น่าจะเขียนสัก5ตอนจบคือเวลาตื่นมาตอน 4:00 เนี่ยไม่มีอะไรทำเนี่ยสบายมาก
0: มันยังปิ๊งอยู่นะ
1: ใช่อ่ะคุณ
0: แฟรงค์ครับสาย2
1: คุณแฟรงค์ครับคุณแฟรงค์ครับอยู่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับอ
2: าจารย์ครับพอดีมี2คำเรื่องก็ฟังอาจารย์มาตั้งแต่ปี39เราเคยไปดูหนังอาจารย
1: ์
2: สมัยก่อนโน้นที่นนทบุรีเนาะอย่างงี้อาจารย์ผมอ่ะไปกับแม่กองทุกวันเสาร์อาทิตย์มา30กว่าปีแล้วแหละไอ้ตัว M82 นะครับจ้ะขาขึ้นขาเข้าด่านเนี่ยมันจะมีแค่2ฝั่งคืออิริพาสกับ

0: จ่ายตังค์เนาะมันก็วิ่งวิ่งมามันก็จะไปช่วงนั้นช่วงนึงแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าวิ่งเกิน80แต่ผมดูแล้ว 90% ไม่มีต่ำกว่าไม่มีต่ำกว่า80เลยจ้าแล้วมันก็เป็นลอนเล็กๆครับมันวิ่งไปสักพักอีทางลงจุดท้ายเลยบ้านแพ้วนู่นน่ะมันบีบลงเลนเดียวจานไปติดอีกเป็นชั่วโมงเลย
1: ก็เลย
0: ใช่ผมขึ้นครั้งหนึ่งครั้งที่สองผมขึ้นไปอีกทีไปลองดูว่ามันคิดว่าเป็นแรกๆมันก็เป็นเหมือนเดิ
1: ม
0: ผมเลยเปลี่ยนผมเลยวิ่งข้างล่างปกติจานติดบางช่วงติดช่วงที่เขาจะมีเลนในสุดนะครับที่ก็ยังไม่ถึงพื้นที
1: ่มันไม่มีรูอื่นลงก่อนเหรอ
0: ไม่มีรูลงก่อนจานแต่ว่ามันจะลงในหมาชัยเมืองใหม่แล้วถ้าไม่ผิดแล้วก็ก่อนถึงหมาชัยประมาณนี้ครับ
2: สมุทรสาคร
0: มันต้องวิ่งข้างล่างแล้วไปข้ามสะพานข้ามน้ำท่าจีนจ้ะ
1: แล้วก็เราก็ลงตัวมหาชัยเมืองใหม่แล้วก็ไปข้ามแม่น้ำสิ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาทิตย์นี้เสาร์นี้ผมลองดู
1: เองถ้ามันติดรูเดียวลงเนี้ยเราก็ลงก่อนที่มันจะเป็นรูเดียวลงสิ
0: ได้
1: วิ่งข้างล่างคือมันแบ่งรถอ่ะมันแบ่งรถอ่ะยังไงมันแบ่งรถอยู่แล้วมันก็คล้ายกับถนนบรมราชชนนีอ่ะ
0: ใช่ถนนบรม
1: ตอนที่มันลงก่อนจะถึงไอ้พุทธมณฑลสาย4อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็ลงเลนเดียวเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยถนนมันเยอะมันก็เลยไม่ติด
0: ใช่
1: ไอ้ขาขึ้นก็เหมือนกันขาขึ้นก็เลนเดียวเหมือนกันถ้าเป็นตอนเช้าว่าติดยาวไปกิโลเหมือนกัน
0: ใช่พวกนี้มันเป็นเรื่องเบื่อจานแล้วตอนนี้อีกเรื่องนึงจานหนุ่มร้านเดิมเขาปิดไปสักประมาณปีแล้วนะจานรู้ใช่ไหม
1: ตรงร้านกับร้านแรกเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาย้ายมาเนี่ยเขาย้ายมา
0: ตรงลงปั๊บชิดซ้ายเลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันไม่กว้างแล้วก็ไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมเท่าไหร่นะจานที่จอดรถน้อยนิดนึง
1: ไม่เป็นไรผมยังไม่ได้ไปเลยหลังๆนี่ผมก็ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวต้องว่างๆต้องหาเวลาไปคือ
0: ก็เหมือนเดิม
1: มันเหตุการณ์มันผ่านไป5ปี8ปีมันก็ต้องเปลี่ยนนะ
0: น่าจะขึ้นค่าเช่า
1: ไม่ผมเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้โอเวอร์ฟรายนะไอ้ถนนที่เป็นข้างบนน่ะ
0: ครับ
1: M82 มันเสร็จอ่ะมันก็จะวิ่งผ่านร้านเลยเขาคงไม่ได้แล้วล่ะก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก
0: ็ใช่แล้วตอนนี้ถ้าตั้งใจกินก็ต้องลงปั๊บชิดซ้ายเลยด้วยจ้า
1: ใช่
0: ตอนแรกเมื่อก่อนยังไม่ชิดไปลงปั๊บยังวิ่งไปอีกหน่อยชิดซ้ายไอ้ยากีสองเนาะ
1: เออ
0: ผมก็จะมองพยายามถ้าเกิดนึกได้ผมก็พยายามเล็งมาแล้วก
1: ็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปห่วงเขาเราก็ว่างเราไปตามปกติ
0: ปีนี้ทุเรียนไม่มีนะจานร้านหนุ่ม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ผมไม่ได้แวะไม่ได้เจอเลยเพราะว่าธรรมดาโด่งอ่ะจริงเขามาขายจะโทรหาผมไง
1: ก็
0: จะไปขายที่ร้านหนุ่มแต่ปีนี้ไม่มีเงียบอาจารย์ปาลาอู
1: ก็ปาลาอูเขามาขายนี่เขามาขายที่
0: ป้าเลย
1: อะตรงบางจากลาดกระบังน่ะ
0: พระโด่งไม่ได้มาตรงนั้นแล
1: ้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะโอเค
0: จะจ้างมาพื้นได้อาจารย
1: ์ได้ครับขอบพระคุณ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคคุณณัฐพงษ์ว่าต่อ
2: ครับผม02-248-165702 248-1657นะครับ
1: อ่ะมาตอนท้ายละตอนท้ายละตอนท้ายละนะตอนท้ายละอ่ะ โอเคคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญครับคุณอะไร
2: คุณ
1: เอ
2: ใส่สาม
1: เชิญ
3: สวัสดีครับครับอาจารย์วีระครับ
1: ครับ
3: อยากได้มุมมองอาจารย์วีระเกี่ยวกับค่าเงินบาทของไทยเราเนี่ยฮะในอีกแบบ5ปี10ปีข้างหน้าว่าแบบมันจะอ่อนค่าไปเหมือนแบบญี่ปุ่นไหมเพราะว่าฐานะคงคลังเรามันก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยไม่มีใครไปมองได้ยาวขนาดนั้นหรอกคุณ
3: เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยผมว่างงานแล้วตกงานแต่ก็ไม่มีหนี้แต่ก็มีเงินเก็บแต่คราวเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ย
1: ไม่แล้วคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไร
3: ไม่ทำอะไรฮะก็คือจะคิดว่าให้จะทำอะไรกับตัวเองดีจะไปลงทุนหุ้นนอกก็กลัวค่าเงินอเมริกามันพังแล้วเงินบาทเศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ดีแต่หุ้นมันก็ไม่ลงเหมือนมันย้อนแย้งอะไรอย่างเงี้ยครับจาน
1: อายุเท่าไหร่โทษ
3: 51ฮะ
1: ไม่ทำงานแล้วเหรอ
3: ตกงานแล้วครับจานไม่ได้ท
1: ำไปหางานไปหางานก่อนไป
3: ไม่ทำไม่มีใครจ้างเลยครับอาจารย์
1: แล้วก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเอง
3: เน
1: ี่
3: ยฮะก็เลย
1: ไม่ยังไม่ต้องไม่ต้องไปคิดลงทุนทำธุรกิจครับ
3: ไม่ได้ทำ
1: ไม่ต้องไปทำต้องไปทำธุรกิจครับไม่ใช่มาลงทุนครับ
3: อ
1: ายุ51ไม่ใช่เวลาแบบที่จะมาใช้การลงทุนเพื่อใช้ตัวเองอยู่รอดไป20ปีเป็นไปไม่ได้ครับต้องทำงานครับ ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเองครับ
3: ครับ
1: อย่าเพิ่งมาคิดเรื่องนี้ครับอายุ51ไม่ต้องคิดครับต้องทำงานครับ
3: ครับผม
1: ต้องทำงานอย่างเดียวครับไม่มีช่องทางที่จะไปลงทุนและทำให้ตัวเองอยู่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับคุณรู้ไหมผมอายุเท่าไหร
3: ่ทราบครับไม่อายุอาจารย์พ้นเกษียณอาจารย์ก็ยังทำงาน
1: เออนั่นสิขนาดผมยังทำงานเลย
3: แต่ว่าแบบ
1: ไม่มีแล้วครับที่ไม่มีแล้วครับที่ไม่อาบเหงื่อต่างน้ำแล้วได้เงินไม่มีครับ
3: เข้าใจครับเข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นเข้าใจก็ไปทำอย่างที่บอกครับ
3: ครับผม
1: ไม่ต้องมาถามเรื่องค่าเงินเรื่องลงทุนตลาดหุ้นตลาดแห่นซื้อทองซื้ออัตซื้อเก็งกำไรซื้อคริปโตอะไรเนี้ยโดนเขาแดกหมดครับ
3: ถามเป็นแนวทาง
1: โดนเขาแดกหมดครับ
3: เข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจอย่าไปทำสิครับเงินที่มีอยู่เนี่ยมีความสำคัญมากจัดสรรดีๆเอามาทำธุรกิจทำลงทุนไม่ใช่ลงทุนนะทำธุรกิจ
3: ครับ
1: ประกอบการเป็นผู้ประกอบการอิสระถ้าเป็นลูกจ้างไม่ได้ต้องหาธุรกิจทำ
3: ครับ
1: หาอะไรที่มันจะซื้อขายๆได้สตังค์จับต้องได้ไม่ใช่เอาไปเก็งกำไรลงทุนนะครับ
3: เข้าใจฮะ
1: เข้าใจไปทำครับไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงครับ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไม่เคยอยู่ในสมองเลยว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนแล้วว่ามันเงินทำงานเลยผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: กูทำงานนี่แหละเงินไม่ต้องมาทำงานกับกูมึงไม่ต้องทำงานให้กูทำเองใช่ไหม
2: ครับ
1: คนก็คิดว่าขอเปี้ยงเดียวแล้วกูมีร้อยล้านแล้วกูจะอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นกันเขาคิดอย่างนั้นกันก็เลยโดนมันแดกกันหมดทุกคนไงคุณณัฐพงศ์ใช่ไหม
2: ครับ
1: พูดแล้วก็ต้องพูดคำหยาบแบบเนี้ยไม่มีปิยวาจา
2: ไม่ใช่หรอก
1: โอเคอ้าวหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ย
2: หมดแล้ว
1: ก็ย้ำสุดท้ายย้ำสุดท้าย
2: ครับ
1: นะสำหรับจะร่วมรายการกับผมที่เราจะไปทำถนนถนนทำที่ลานจอดรถเทปงเทพื้นให้เรียบร้อยนะสำหรับโรงพยาบาลชนแดนนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนบัญชีหลักทรัพย์นะครับจดเบอร์บัญชีครับ6230382253ทวนอีกครั้งหนึ่ง0623038255 3
2: เดี๋ยวยังไงนะฮะ
1: 6230382253ครับคุณณัฐพงศ์ถูกต้องไหม
2: ถูกต้องครับ
1: พรุ่งนี้จะมาแจ้งว่าเป้าหมายล้านห้ายังขาดไปเท่าไหร
2: ่ครับผม
1: ก็หวังว่าพรุ่งนี้คงจะเป็นประมาณ7-8แสนแล้วล่ะ
2: ครับผม
1: โอเค
2: ได้ครับหมดเวลาครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
2: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์ให้ถามนายกหลังธรรมนัสเปิดทางร่วมงานพรรคน้ำเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ในทำนองเปิดทางพร้อมร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าไปถามท่านนายกผมไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้พร้อมทำท่าโบกมือปฏิเสธแก้วตาถ่ายภาพคู่ยศชนันหาหรืออวแก้ความรุนแรงล่วงละเมิดในมหาวิทยาลัยจับตาร่วมงานเพื่อไทยนางสาวทิศนาชุนหวันอดีตส.ส.พรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและภาพถ่ายคู่กับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวที่ระบุพิกัดว่าอยู่ที่กระทรวงอวโดยระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษานางสาวทิศนากล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านใดนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งเผยภาพอิหร่านยิงตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทางการจอร์แดนแจ้งว่าขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นไว้ได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยสหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐ2ครั้ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด หากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
9: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinking radio
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงมีประเด็นที่ได้จากสภาต่อเนื่องนะครับก็จะมีมุมมองงบภัยพิบัติจากหมอวรงที่เบี้ยที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีแต่ว่าเบี้ยสูงแพงที่สุดในโลกก็อาจจะมีคนหวังคอมมิชชั่นไหมคุณอดิศรครับเพื่อไทยเองวันนี้คอมเมนต์ประเด็นเรื่องที่ทางท่านปลัดมหาดไทยในไหว้ย่อนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นก็บอกว่าเป็นศักดินาเลแข้งเลขาบ้านเมืองจะไปต่ออย่างไรก็เป็นช่วงเน็บข้างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณคุณชัยชนะเดชเดโชครับเสนอตัดงบกลุ่มจังหวัดกระทรวงมหาดไทย 10% ก็หวังจะเอามาถูกที่ถูกทางคุณทวีครับประชาชาติที่ยังคงเรียกได้ว่าขยับเต็มที่กับทางรัฐบาลเยอะขอให้มีการทบทวนงบมหาดไทย 20,000 ล้านนะครับทีนี้คุณทวีเองเนี่ยก็ยังถือว่าขยับในเกมที่เป็นใบเหมื่อใบเบาอยู่พอสมควรวันนี้ท่านโฆษกใหม่ก็ออกมาทำหน้าที่ตีรันฟันแทงคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรครับก็ไปเก็บตกประเด็นต่างๆจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาโพสต์โต้ ทำไมผมจะพูดเตือนและสั่งสอนพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ผมเป็นผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยเองต้องยอมรับรับสำนึกในพระคุณก็เห็นเอ่ยปากขอบคุณไม่หยุดไม่หย่อนโค้งคำนับจนหน้าผากแทบจะชนหัวเข่าเรื่องนี้เองครับกลายเป็นว่าท่านโฆษกท่านติดเครื่องแล้วแต่ว่าคุณสิริพงศ์ก็ยังคงขยับอยู่ด้วยนะบอกฝ่ายค้านี่ทำอะไรเจตนาจะให้สังคมคล้อยตามหลังจากที่กล่าวหารัฐบาลดึงเวลาไม่ให้ยติรายงานกกต.แล้วก็มองว่าฝ่ายค้านกดดันกกต.เนี่ยเอ๊ะตกลงกลุ่มสว.สำรองได้ประโยชน์เนี่ยเป็นพวกของใครอันนี้ก็เป็นเทคนิคการโต้วาทีนะครับฝ่ายส้มเขาก็ตรวจสอบส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสว.สำรองเป็นพวกของใครก็คงจะมีถ้ามีสีก็อาจจะมีหลายสีมั้งครับขณะเดียวกันครับเรื่องของน้ำมันรั่วน้ำมันที่ใช้เยอะก็จะมีประเด็นเรื่องของที่หลายคนก็กังวลเรื่องของ data center ที่มีน้ำมันอยู่ใต้ตึกใต้อาคารแม่ค้าได้กลิ่นอันนั้นก็เรื่องนึงครับขณะเดียวกันที่เจอที่ถนนพระราม3แถวๆนั้นที่มีคลังน้ำมันกันอยู่เยอะท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ไปสูบเก็บแล้วนะครับ 22,000 ลิตรก็เข้าใจว่าเป็นการรั่วจากระบบท่อส่งท่อจ่ายท่อเก็บที่คลองเตยก็เร่งดำเนินการเปิดหน้าดินหาต้นตอหาที่มานะครับวันนี้มีการสั่งปิดโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลครับมีสามีบุกยิงภรรยาเสียชีวิตส่วนนักเรียนก็ยืนยันถึงความปลอดภัยเรื่องของลงถนนไม่ลงถนนนี่วันนี้เนชั่นเขาจริงๆอาจารย์นันทนาก็พูดอยู่คมอยู่นะแต่เห็นก็โค้ดบอกว่าเอาแล้วสว.นันทนาปลุกลงถนนเท้าทุกเท้าไม่ทนโกงสว.เนื้อหาอาจจะไม่ได้ไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้บรรยากาศมันร้อนขึ้นในสภานี่อัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ซึ่งเป็นส.ส.ภูมิใจไทยราชบุรีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เห็นคุณณัชชาตั้งคำถามถึงเรื่องของน้ำบาดาลเอาเขาก็คุยกันนั่นแหละว่าจังหวัดที่ได้เยอะไปกระจุกตัวอยู่พักโน้นพักนี้คุณอัครเดชกับฝั่งนี้ก็คุยทำนองว่าทางพักของคุณณัชชาเนี่ยก็เป็นพักในเมืองอ่ะแต่ทางเขาเป็นพื้นที่อยู่ในชนบทคนชนบทก็ใช้น้ำบาดาลก็มีการดีเบตกันอยู่ทีนี้คุณอัครเดชก็ใช้คำที่ค่อนข้างแรงท่านจบอะไรมาทางอัครเดชเขาก็บอกว่าโอ้ยเป็นประเด็นคำถามไม่ได้เป็นประเด็นอย่างอื่นเอาจริงๆมันก็เป็นประเด็นกระแนะกระแหนแหละเหมือนกับที่เวลาใครไปถามใครว่าพ่อชื่ออะไรหรือเป็นลูกของใครก็คงไม่ได้เป็นประเด็นคำถามอ่ะก็คงเป็นประเด็นที่ไปกระแนะกระแหนหรือว่าจะเป็นประเด็นที่ออกแนวบูลลี่แนวเหยียดแนวอะไรก็ตามเอาละครับยังมีหลายประเด็นกันอยู่เยอะขนาดเดียวกันสถานการณ์ทางใต้วันนี้ก็มีการปะทะกันอยู่ในจุดที่ห่างไกลไปวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
8: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าจะเป็นข่าวที่หลายคนก็นะมองเข้าไปยังประเด็นตรงนี้ว่าถ้าสามารถแก้ได้สำเร็จในสมัยของอาจารย์เชนนะฮะอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็คงจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญนะที่นำไปพูดคุยเล่าขานต่อๆกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นก็คือเรื่องราวการแก้ไขปัญหาสถาบันการศึกษาสองแห่งอุเทนถวายกับปทุมวันนะครับซึ่งวันนี้ที่ได้มีการประชุมกันก็ได้ข้อสรุปผมโปรยเอาไว้ก่อนก็คือนะครับก็พูดง่ายๆก็คือ3เดือนต่อจากนี้นะงดใช้พื้นที่ครับงดใช้พื้นที่แล้วก็ให้ไปออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับการจัดรูปแบบการศึกษานะของทั้ง2สถาบันนะแต่ในระยะยาวนะครับพูดง่ายๆก็คือวันเนี้ย เอาไปดูในรายละเอียดกัน
7: ไม่ให้เข้าโรงเรียนทั้งคู่ใช่ไหมคุณมนตรีจะไปเรียนยังไงก็ไปจัดการกันเอาเอง
8: ถูกต้องให้ทั้งสองสถาบันไปออกแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมนะโดยที่ไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนแต่ข้อแรกก็คือ3เดือนต่อจากเนี้ยนะให้ทั้งสองสถาบันไม่ให้เข้าไปในพื้นที่พิพาทข้อแรกเนี่ยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนนะโดยจะดำเนินการทันทีนับตั้งแต่วันที่9คือวันนี้แหละครับคุณวิลาครับเป็นต้นไปนะโดยอว.จะออกคำสั่งให้ทั้งสองสถาบันปฏิบัติตามนะอันนี้คือข้อแรกนะฮะไม่ให้เข้าพื้นที่เลยนะไปคิดหารูปแบบการสอนกันเอง2เร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายนะไปหาที่ใหม่แล้วนะอุเทนถวายที่มีปมปัญหาอยู่กับเจ้าของพื้นที่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาหลายปีแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แต่เที่ยวนี้เมื่อท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีอว.นะได้ข้อสรุปออกมาอย่างนี้ก็คือต้องไปหาพื้นที่ใหม่โดยมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาทและก็เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยนะเพื่อให้สามารถย้ายการจัดการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่ได้นะครับและหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวจะต้องพิจารณาขยายเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยประเด็นที่3ให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านด้วยโดยนอกจากปฏิบัติตามมาตรการงดใช้พื้นที่ในช่วง3เดือนก็ต้องเตรียมความพร้อมในระยะยาวด้วยสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่หากมีความจำเป็นในอนาคตนะโดยไม่กระทบกับการจัดการศึกษาไปด้วยเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือประเด็นที่4ก็จะนำพื้นที่เดิมเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมโดยพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้งานซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์แต่จะรักษาแนวคิดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนนะฮะแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะโดยอว.จะร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ยังคงมีบทบาทเป็นพื้นที่ทางด้านการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมนะก็จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดในตอนท้ายนะอาจารย์เชนยศชนันท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องการเห็นคือการยุติข้อพิพาทอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เราจึงต้องใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบในการดำเนินการพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้โอ้ถ้าเป็นแบบนี้คุณวิลาครับก็หลายๆยุคหลายสมัยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสองสถาบันนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวสมัยที่รัฐมนตรีอว.คุณสุภมาศอิสระภักดีก็เพียรพยายามอย่างมากนะแต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งและเกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเป็นประเด็นที่มันเป็นปมใหญ่ที่นำไปสู่การใช้วิธีการจัดการอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์เชนออกมาพูดถึง4ประเด็นนี้ลำพังนะครับเพราะวันนี้เขามีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในวงใหญ่นะมีทั้งเอาเป็นว่าอาจารย์เชนนั่งเป็นประธานอยู่หัวโต๊ะนะมีปลัดกระทรวงอว.เข้ามาร่วมอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะอธิการบดีนะ

0: เทคโนโลยีปทุมวันนะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอู้ใครต่อใครมากันพลึบนะหารือกันเสร็จสับแล้วก็อาจารย์เชนก็แถลงผลการประชุม4ข้อที่ว่าครับคุณพิรักษ์ครับ
1: จริงๆเรื่องนี้อาจารย์เชนไม่ต้องกระโดดลงมาเลยก็ได้นะส่วนตัวผมมองในเชิงการเมืองเพราะว่าเขาแก้กันมาไม่เคยได้อะถ้าอาจารย์เชนจะแก้ไม่ได้อีกคนคงไม่เป็นปัญหาแต่ว่าอาจารย์เชนนอกเหนือจากคือผมชื่นชมนะเพราะว่าท่านบอกว่าเรื่องนี้ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผมก็มองว่าท่านมีทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องนี้และวิธีการแก้ท่านก็ไม่ได้มีพูดนะว่าสั่งปงสั่งปิดอ่ะก็เปิดอ่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาสั่งปิดใครจะมาเนี่ยแต่ว่าไม่ให้เข้าโรงเรียนอ่ะไม่ให้เข้าโรงเรียน 3-4 เดือนทั้ง2แห่งนั่นก็แปลว่าสภาพในมันดึงเอาความเป็นสัญลักษณ์ออกอะไอ้ที่แรงทั้งหมดเนี่ยมันเจอกันที่อื่นคงไม่ได้ตีกันมั้งครับไม่ได้ใส่หัวเข็มขัดไม่ได้อยู่ตรงปทุมวันมันก็ไม่รู้จะไปตีกันตรงไหนและการรวมกลุ่มมันก็ไม่มีอะทีนี้ถ้าเกิดจะต้องไปหาวิธีในการเรียนกันที่อยู่ในที่ตั้งที่อื่นหรือว่าในออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องไปหาทางออกกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีทีนี้เมื่อช่วงบ่ายๆได้มีโอกาสฟังคุณมนตรีแล้วก็มีประเด็นหนึ่งผมก็เก็บโน้ตไว้อยู่ในใจครับคุณมนตรีเพราะวันก่อนที่อาจารย์นครินทร์ที่ออกมาพูดน่ะคุณมนตรีในทำนองว่าลุทท่านประธานกรรมการยกร่างเนี่ยที่บอกว่าเสียใจมากที่สุดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็ไปบรรยายที่วปอใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประเด็นทีเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระดับมือร่างรัฐธรรมนูญที่มือเก่งอีกคนหนึ่งเคยปฏิเสธหรือเคยหลุดออกจากวงโคจรเพราะไปเข้าใจว่าเขาอยากอยู่ยาวจนมีคนหนึ่งสามารถที่จะร่างให้ได้ยาวเนี่ย
0: ครับ
1: ทีนี้มีคนก็ไปพูดในทำนองว่าเฮ้ยอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่ได้พูดคือตัวอาจารย์มีชัยเองยังไม่คืออาจารย์นครินทร์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอาจารย์มีชัยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดเนี่ยมันตำแหน่งมันก็คือไม่หนีจากอาจารย์มีชัยแต่ทีนี้คนที่ออกมาบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่ได้พูดไม่ได้หมายถึงตัวอาจารย์มีชัยเองครับคือถ้าเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยออกมาพูดถึงว่าอาจารย์มีชัยพูดเนี่ยถ้าอาจารย์มีชัยมาปฏิเสธเองเนี่ยน่าจะชัดกว่าแต่กลายเป็นคุณภัทรคำพิทักษ์ครับอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในรีพอร์ตเตอร์เขาบอกว่าคุณภัทรออกมายืนยันว่าอาจารย์มีชัยอดีตประธานกรรมการยกร่างไม่เคยกล่าวในลักษณะดังกล่าวและส่วนตัวติดต่อและพบปะกับนายมีชัยอยู่เป็นระยะถึงอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันยังไปมาหาสู่กันตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาคุณภัทรบอกว่าไม่เคยได้ยินนายมีชัยกล่าวว่าเสียใจหรือรู้สึกแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือในการพูดคุยกันระหว่างอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อที่มีโอกาสพบกันยังคงมีการคุยกันถึงรัฐธรรมนูญว่ามาบังคับใช้หลังจากนั้นมีการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอย่างไรแบบไหน
0: ครับ
1: อันนี้ผมใส่ดอกจันตรงนี้อยู่ก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสังคมข่าวสารกันนะที่จะต้องมีการใช้เพราะฉะนั้นอาจารย์นครินทร์พูดแต่อาจารย์มีชัยไม่ได้ปฏิเสธแต่มีคนมาบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่ได้พูดคือคุณภัทรทีนี้คุณภัทรก็บอกว่าแนวความคิดพื้นฐานในการจะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยถ้าพบก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์รัฐธรรมนูญปี60มีข้อดีอยู่มากเช่นเรื่องจริยธรรมแล้วก็มีมาตราอื่นๆแต่คนที่วิจารณ์เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็สามารถพูดได้ที่เขาอยากจะพูดสามารถวิจารณ์ได้อะไรที่บกพร่องก็ต้องแก้ไขกันไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น
0: ครับ
1: ข้อสำคัญคือต้องมีความจริงใจอันไหนเป็นเรื่องจริงก็จริงอันไหนไม่ควรจะเอาเรื่องแต่งมาคุยกันกรณีนี้ผมยืนยันว่าท่านอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดแน่นอนคุณภัทรบอกผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณภัทรมี2ดอกอะดอกหนึ่งก็บอกว่าเคยคุยไม่เคยได้ยินแล้วก็ไอ้ที่คำบอกว่าไม่ต้องมาแต่งเรื่องแต่งเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่านี่ไปจั่วถึงใครย้อนหลังอีกทีนึงหรือเปล่าส่วนประเด็นการใช้ช่องโหว่กฎหมายมาบิดเบือนกลไกอย่างที่มาสวคุณภัทรบอกว่าข้อบกพร่องมันมีอยู่เช่นกระบวนการของการปฏิบัติความจริงใจของคนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อรองรับมันมีช่องโหว
0: ่ครับ
1: เช่นเดียว คือก็จะบอกว่ามันอยู่ที่คนใช้แล้วก็เอาไปเทียบอ่ะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆก็มีสภาผัวเมียมันไม่เคยเกิดมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดเราก็พยายามแก้ไขปัญหาคนที่วิจารณ์ตอนนี้ดูออกจะไม่ค่อยเป็นธรรมแต่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นไรเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าก็คงจะเบิ้ลกลับไปที่อาจารย์นครินทร์นั่นแหละแล้วก็ถ้าจะมาบอกว่าฉบับที่อาจารย์มีชัยร่างมันไม่ดีอ่ะฉบับที่เป็นปัญหาเรื่องที่มาสวเนี่ยไอ้ฉบับผัวเมียมันก็มีใช่ไหมอันนี้ผมแปลไทยเป็นไทยคุณวัฒนะก็บอกว่าฉบับ60เนี่ยผ่านการพิจารณาหลายรอบไม่ได้เกิดจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพียงฝ่ายเดียวมีทั้งการรับฟังความคิดเห็นการทำประชามติหากผู้ที่วิจารณ์แบบปิดตาข้างเดียวแบบอคติสุดๆอยากจะตั้งคำถามว่าคนคนนั้นต้องถามตัวเองว่าเวลานั้นทำอะไรอยู่แม้ถ้าผมแปลแบบไม่ต้องอ้อมอ่ะ คุณพัทละก็อยู่ในกรรมการร่างนี่แหละ
0: ท่าน
1: ก
0: ็หนึ่งในกรทชุดนี้แหละครับ
1: ก็คือออกตัวแทนอาจารย์มีชัยอ่ะแต่ส่วนตัวผมมองว่าออกตัวได้ไม่เต็มปากอันนั้นคือข้อที่หนึ่งแต่อันที่สองก็คือก็เบิ้ลคืนอ่ะเบิ้ลคืนถามไปที่ท่านอดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เบิ้ลคืนอ่ะคุณมนตรีก็คนละดอกทีนี้ส่วนใช่ไม่ใช่อาจารย์มีชัยเสียใจไม่เสียใจไม่มีใครรู้อ่ะฮะคุณมนตรีฮะ
0: คือจริงๆเนี่ยเอาล่ะตอนแรกผมก็คิดว่าอาจารย์มีชัยนะท่านออกมาพูดนะแต่พอคุณวิรักษ์ไล่เรียงรายละเอียดที่คุณพัทรคำพิทักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรทณเวลานั้นออกมาสื่อสารแทนด้านหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นการสื่อสารในที่ประชุมก็รับฟังได้เพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในกรทและอยู่ในที่ประชุมแต่ตอนหลังเนี่ยมีคำว่าไม่ได้พูดแน่นอนเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะรับฟังได้ทั้งหมดหรือไม่ที่พูดแบบนี้ก็อันเนื่องมาจากหลังจากที่มีการยกร่างเสร็จสับแล้วนูนประกาศใช้ผ่านมาจนถึงวันนี้จากกี่ปีแล้วเนี่ยปี60หรือ70 70ปีแล้วเนี่ยแล้วก็พบเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองอ
1: าจารย์มีชัยกับอาจารย์นครินทร์ก็จะไปคุยกันโดยที่คุณพัทละไม่รู้ก็ได้นะ
0: กันในบางที่บางโอกาสบางแห่งแล้วก็ปรับทุกข์หรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำว่าแน่นอนนั้นเนี่ยมันก็คงจะรับรองได้เฉพาะในที่ประชุมที่ท่านเป็นหนึ่งในกรทแล้วก็ได้รู้ได้เห็นอยู่ด้วยส่วนอีกถัดจากนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะไปรับประกันได้ทั้งหมดหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นที่ท่านได้ชี้แจงนะก็เรื่องนี้คงต้องให้อาจารย์มีชัยเป็นคนพูดเองนะหนึ่งนะฮะสองก็คือจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วปมปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นมากมายณเวลานี้ก็เป็นการยอมรับกันในระดับหนึ่งโดยทีเดียวว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะที่ตั้งหลักกันมาว่าจะให้เป็นเครื่องกรองมนุษย์ในการหาคนดีคนมีความรู้มีความสามารถมีความเป็นคนดีนะเพราะเป็นเครื่องกรองมนุษย์เนี่ยเข้าสู่การเมืองนะนั่นก็คือความหมายแต่เสร็จแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยกตัวอย่างจากประเด็นปัญหาเรื่องของที่มาสวนะที่อาจารย์นครินทร์ใช้คำว่าเป็นก็ค่อนข้างจะมีความชอบธรรมต่ำนะฮะอันเนื่องมาจากที่มาที่ถกเถียงที่มีปัญหากันก็หลายคนก็จับต้องได้แหละว่าปัญหามันมีอยู่จริงเลยมีความคิดที่จะไปออกแบบนะการเชิญหมายอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนนะถึงแม้ท่านจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการยกร่างฉบับนี้และร่างของท่านที่ร่างไปในปี58แล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพราะเขาอยากอยู่นานตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากอาจารย์บวรศักดิ์ผมยังเคยคุยกับคุณอภิรักษ์เลยอาจารย์บวรศักดิ์ผมก็เคยนั่งขอความรู้กับท่านในระหว่างท่านรอไปเข้ารายการตอนที่ผมยังเป็นบก.ข่าวอยู่ขอความรู้ก็หลายครั้งนั่งคุยหลายๆหนเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีอาจารย์อีกเหมือนกันนะฮะอยู่ในชุดเดียวกันกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ของท่านอาจารย์บวรศักดิ์นะที่ผมพูดทีเล่นทีจริงอ่ะนะผมเคยสัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะผมเนี่ยมาคิดนานนิดหนึ่งนะว่าโอ้อาจารย์เนี่ยสื่อสารตรงๆก็ไม่ได้ก็ขอความรู้อาจารย์ในรายการวิทยุแล้วก็ถามไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทางวิชาการหลังจากที่พ้นจากการทำหน้าที่เป็นกรรมธิการยกร่างตรงนั้นมาแล้ว ว่าอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็บอกสบายดีแต่ถึงวันนี้ผมยังใส่เสื้อนอกไม่ได้เลยมนตรีนะฮะนะมีดเต็มหลังเลยนะผมยังจำแม่นอาจารย์ฟังอยู่ป่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้เคยเอ่ยชื่ออาจารย์ต่อที่สาธารณะบนหน้าปัดไอ้หน้าจอก็ไม่เคยแต่ได้ทำให้เห็นถึงสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนท่านออกมาสื่อสารกับสิ่งที่ผมเนี่ยได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นทั้งครูบาอาจารย์และเป็นทั้งรุ่นพี่ในสถาบันการศึกษาด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ได้เห็นภาพไงว่าล้มนูนฉบับนั้นที่มันแท้งเพราะอะไรและฉบับนี้ที่มันมาถึงจุดเนี้ยนาทีเนี้ยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าต้องแก้ถึงขั้นต้องการต้องยกร่างขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ำไปนั่นคือปมปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในล้มนูนฉบับที่ใช้อยู่ณเวลานี้ครับคุณปิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีคุณผู้ชมคุณฟังครับเราขมวดอย่างนี้ได้คุณได้ไหมครับคุณมนตรีหนึ่งกับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสว.
0: กลาง
1: ผมเชื่อว่าทุกคนมองว่าเป็นปัญหาและถ้าเกิดจะถอดสลักออกเนี่ยใครที่มีอำนาจมากที่สุดในตอนนี้แก้ตรงนี้อันนี้คือได้อันนี้คือตัวรัฐธรรมนูญมองว่ามีปัญหาจริงอันที่สองก็ต้องยอมรับครับว่าเราเคยได้ยินครับว่าทุกฝ่ายก็พยายามเนี่ยแหละที่จะออกแบบเพื่อให้ได้จำนวนเก้าอี้สว.ให้ได้มากที่สุดเนี่ยแต่ว่ามีคนที่ออกแบบเก่งกว่าอันนี้คืออันที่หนึ่งคือหนึ่งคือตัวรัฐธรรมนูญสองคือคนที่ออกแบบได้เก่งกว่าพาเข้าวินได้มากกว่านี่คืออันที่สองแล้วอันที่สามเนี่ยมันมีคนที่สามารถที่จะไปออกแบบวิธีการที่ทำให้กรรมการเนี่ยแขนขาขยับได้ยากด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งเนี่ยคือคนเขียนกติกาอันที่สองก็คือตัวผู้เล่นเล่นเก่งกับเล่นไม่เก่งแต่เหมือนกับทุกฝ่ายก็พยายามที่จะเล่นแต่ประเด็นที่สามที่สุดก็คือว่าเอาล่ะมันมีคนที่พยายามที่จะเล่นแล้วเล่นเก่งด้วยแล้วเผอิญมันมีคนแอบช่วยหรือว่าเข้าข้างด้วยดิมันก็เลยมีองค์ประกอบที่1กับ3เนี่ยที่มันเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนอันที่2อ่ะทุกฝ่ายเล่นเกมนี้เหมือนกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่าเก่งไม่เท่ากันอ่ะคุณมนตรีเพราะฉะนั้นถ้า1กับ3มันไม่ได้มันเปลี่ยนใหม่มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันมั้ยครับคุณมนตรีฮะ
0: ครับคงถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะคุณวิรักษ์จะเปลี่ยนแบบไหนเท่านั้นแล้วก็ผมฟังจากเอาละท่านตอนหลังอาจจะยังรักษาระยะเป็นคอมเมนเตอร์เป็นนักวิเคราะห์เป็นอะไรและก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาวปอรุ่นที่68ที่นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงแตะไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นเยอะแยะด้วยแต่อันอื่นๆนั้นยังไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาเพราะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นประเด็นร้อนเท่ากับเรื่องที่มาของสว.นะอาจารย์ดูสิทำไมจำชื่ออาจารย์ธนพรนะท่านบอกว่าที่เสนอให้มีการแก้ไขที่มาสว.นั้นเนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่ตกหลึกและทุกคนก็เห็นด้วยและเพื่อที่จะเป็นหลักประกันผมฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ได้คือให้ได้รับการสนับสนุนจากสว.ชุดนี้เพราะแน่นอนที่สุดแม้ตัวเองจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแต่คำว่าไปแตะคำว่าสว.เนี่ยโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนมันอาจจะมีไม่มากนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับยุคหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเขาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ผลัดกันเกาหลังอันนี้ไม่ต้องผลัดแลกกันคนละหมัดเลยนั่นก็คือนะขอให้มีการปรับแก้ที่มาของสว.เสียใหม่นั่นก็คือให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและปลดล็อกเรื่องนะฮะที่กำหนดว่าให้เป็นสมัยเดียวอ่ะเปิดเลยคุณนายวิรัตนะฮะพรุ่งนี้มาลือนี้นะฮะรัฐนูลฉบับใหม่มีผลบังคับใช้คุณพ้นจากวาระไปแล้วกลับเข้ามาเลยนะก็คือตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นการออกแบบไว้หลวมๆว่าจะแก้ที่มาและก็จะเปิดพื้นที่ให้กับสว.เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขครับคุณวิรัตน์ครับ
1: แม่โดนใจจริงๆนะคุณมนตรีไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเสนอแบบวิชาการหรือเป็นการเปิดประตูเพื่อเริ่มที่จะหาทางลงให
0: ้
1: ถ้าไม่ต้องมีการลงถนนมั้งครับหรือจะต้องรอลงถนนก่อนแล้วประตูเนี่ยได้ทำตามนักศึกษาวปอได้ทำตามเวทีได้ทำตามอะไรหรือเปล่าอ่ะพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
5: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
4: ครบทุกภูมิภาค
5: ทั่วไทย
4: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
5: ครบทุกระดับราคา
4: ราคาหลักล้าน
5: ไปจนถึง
4: หลายร้อย
5: ล้าน
4: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้มีเรื่องสนุกนิดหน่อยครับคุณมนตรีเพราะว่าฝ่ายที่ออกมาตอบโต้เนี่ยก็มีท่านโฆษกคุณหมอเอกใช่ไหมครับในขณะเดียวกันวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินี่ก็ยังออกมาตอบโต้นะผมเห็นมุมเป็นมุมน่ารักน่ารักครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีนักวิชาการออกมาถามถึงสีนู้นสีนี้สีอะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ยมันก็มีคนไปถาม AI ครับแล้วก็ออกมาว่าไอ้ตัวสีน้ำเงินก็มาเป็นภูมิใจไทยหรือมาเป็นอะไรกันอยู่แบบเนี้ย คุณสิริพงษ์ก็มาถามว่าเอ๊สวยังไงถาม AI Chat GPT แบบโปรเนี่ยออกมาเป็นสีส้มเหมือนกันต้องการตอนนี้ผมว่าสมรภูมิของการเบิ้ลไปเบิ้ลกลับตอนนี้มันมีเยอะมากแล้วถามว่าพอมีท่านโฆษกเอกมาแล้วเนี่ยคุณสิริพงษ์จะถอยไหมก็คงไม่ถอยเพราะเมื่อวานที่ออกมาตอบโต้หลายคนก็อาจจะถามว่าเขาตอบโต้ในฐานะอะไรแต่ผมชอบนะเทคนิควิธีการคุณสิริพงษ์บอกว่าผมตอบในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเดียวกับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบออกมาโต้หลายเรื่องเลยทีเดียวครับคุณมนตรีแสดงว่าแนวรุกผมว่าไม่แผ่วแล้วแหละของรัฐบาลเนี่ยเกมหลังจากที่เปลี่ยนล็อตเตอร์รัชดาออกเนี่ยคุณโต้งยังคงทำหน้าที่แล้วหมอเอกเข้ามาเสริมทัพในเสริมความแรงนะคุณมนตรี
9: อย่างที่เราได้เรียนท่านผู้ฟังไปตั้งแต่

0: สัปดาห์ที่แล้วนี่คือการปรับทัพการสื่อสารแล้วก็จะเติมเกมรุกในเรื่องของการสื่อสารนะทั้งในเรื่องของนโยบายซึ่งเราได้เห็นผ่านการจัดรายการพิเศษซึ่งไม่แน่ใจว่าเสาร์นี้อาจจะเป็นท่านใดที่จะต้องหมุนเวียนกันมานำเสนอเนื้อหาสาระในส่วนของนโยบายถัดจากนั้นเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยท่านก็ประเดิมแล้วนะฮะนั่นก็คือคุณหมอเอกเอกภพอภิเพียรพิเศษนะท่านดูเหมือน2วันเนี่ยวันแรกอาจจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ตอนนี้เริ่มมีการจับคู่แล้วและท่านก็มาจากในส่วนของพรรคส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมีความคุ้นเคยไม่ไรตรงนี้นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าท่านคงจะถูกวางน้ำหนักไว้ในจุดที่จะเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารตอบโต้ในประเด็นที่เป็นเรื่องการเมืองนะมากขึ้นนะมากกว่าที่จะไปสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายข่าวสารต่างๆเพราะว่ามีอีก3รองโฆษกนั้นเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วนั่นแหละผมก็เลยค่อนข้างจะให้น้ำหนักว่าคุณหมอนั้นเนี่ยคุณหมอเอกก็จะถูกวางตัวมาเติมเกมรุกร่วมกับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณพลดอนปริศนานันทกุลอาจจะเป็น3ทหารเสือเด้ซ้ำไปคุณศิริลักษณ์ครับและทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าในส่วนของทีมรัฐบาลสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจออกแบบในการที่จะใช้เกมรุกแบบนี้นั้นเนี่ย1 นะฮะมันจะคุ้มหรือไม่นะกับการที่จะทำให้เห็นถึงพื้นที่ของการเมืองที่เป็นการโต้ตอบกันไปมาหรืออาจจะเห็นว่าพื้นที่แบบนี้แหละที่มันจะทำให้ดึงความสนใจออกจากเรื่องอื่นๆแล้วก็ให้มาดูหรือว่ามีพื้นที่ข่าวตรงนี้แทนอย่างกรณีที่คุณอภิรักษ์นะเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเนี่ยผมก็ไปเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะวันก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนะแซยิปท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนซึ่งตรงกับวันที่ทางนะกลุ่มไอลอแล้วก็พรรคประชาชนเขาจะลงถนนจะเดินขบวนจะชุมนุมจะแสดงออกนะเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวก่อนที่กกต.จะประชุมนะก็คนแล้วก็ไปถาม AI อ่ะคุณวิรักษ์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีถาม AI เนี่ยไม่ใช่ถามเกี่ยวคือเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งผูกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้ AI อ่ะทำนายทายทักได้นะฮะดูเหมือนจะมีความนะมีเหตุมีผลนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังในปีนี้แล้วก็มองว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ทำหน้าที่ยาวไปจนถึงนู่นแหละอายุ63ปีนู่นแหละแต่นะแต่ความหมายแต่ตรงนั้นก็คือปีนี้จะเป็นปีแห่งการพิพากษาท่านนะพิพากษาที่ว่าก็คือสามารถถ้าทำได้บริหารจัดการเคลียร์คัดปัญหาต่างๆผ่านพ้นนะเรื่องใหญ่ๆไปได้นั่นแหละคือผ่านแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าไม่ผ่านนั่นแหละก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านไปไม่ถึง63ที่มองยาวไปถึงอีก 2-3 ปีข้างหน้าทีนี้อันหนึ่งที่ AI พูดถึงก็คือมันเหมือนกับไอที่เขาทำนายทายทักกันนะฮะคือท่านต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดมาตรง AI ก็ลงลึกขนาดนั้นเลยนะแต่พอท่านระมัดระวังตรงนั้นเนี่ยท่านก็มาใช้พื้นที่อื่นแทนก็คือนะอยู่ในโลกโซเชียลนะใครคอมใครพูดถึงอะไรท่านเนี่ยไม่พลาดเลยนะนะพอไปคอมเมนต์เรื่องสันดาปอะไรของคุณวิโรจน์ลักษณาอดิสรหรือยังไงเนี่ยคุณวิโรจน์ก็เลยไล่เรียงออกมายาวๆที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะในฐานะของผู้ที่มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไล่เรียงเป็นฉากๆนี่ก็เลยกลายเป็นการเปิดแนวรบหรือพื้นที่นะบนโลกโซเชียลในการที่จะโต้ตอบกันก็ไม่แน่ใจว่าบวกกับเรื่องของการใช้พื้นที่สื่อสาธารณะตรงนั้นที่สื่อสารกันไปนั้นเนี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายที่ผมว่าหรือเปล่าดึงความสนใจแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้คนหันมาให้ความสนใจมากกว่าที่จะไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ไปคุณละครับ
1: คุณมนตรีมันสามารถเอาเรื่องการมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตกลงใครไปเป็นเหยื่อใครที่

0: จำได้ขึ้นเวทีตอนหาเสียงหรือตอนอะไรอ่ะท่านมีกระแอมกระเอิมอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในลำคอท่านออกมาอันนั้นก็ดอกก็นั้นก็ดอกนึงใช่ไหมโอ้ยมันมีหลายดอกประธานสภานี่ยังเคยก็เป็นในลักษณะนะท่านนายกก็เป็นคุณเอาจริงๆนะในฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยทั้งนายกประธานสภาหรือแม้กระทั่งรองประธานสภาเนี่ยหลุดอะไรแบบนี้กันอยู่เยอะในขณะที่เพื่อไทยเองเนี่ยในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยรองประธานอีกท่านหนึ่งของทางเพื่อไทยเองเนี่ยไม่หลุดไม่มีจังหวะให้ได้โดนตำหนิเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะรับได้แน่นแล้ววันนี้อาจารย์ยศนันก็แก้ไขปัญหาอุเทนถวายกับปทุมวันได้ดีทีนี้คุณมนตรีเมื่อกี้ที่เราคุยหลังไมค์เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหยิบมาบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อยก็น่าจะได้เห็นภาพกันก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเคยซื้อกระแสสังคมอ่ะที่บอกจะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนไทม์ไลน์ไว้เลยมั้งครับแต่ไทม์ไลน์นั้นใช้เวลานานนะเพราะว่าจะต้องศึกษาก่อนหาคำตอบก่อนหรืออะไรก่อนแต่อย่างน้อยมันเหมือนมีแล้วเราได้ตั้งใจนะแล้วถ้ามันจะแท้งไปมันไม่ได้เกิดจากเราอ่ะภูมิใจไทยจะวกมาใช้วิธีการเดียวกันมันก็น่าจะพอได้หรือไม่ครับคุณมนตรีแต่จะเล่นบทบู๊แต่เพียงอย่างเดียวเลยครับคุณมนตรี
1: คือบทบู๊ก็ว่ากันไปเพราะว่าเป็นลักษณะเฉพาะนะที่อาจจะมีความถนัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะให้สังคมได้เห็นว่ามีเป้าหมายนะเราไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมหยิบยกประเด็นเรื่องของผลวิจัยผลอะไรการศึกษาของวปอรุ่นที่68เนี่ยน่าจะเอามาเป็นคัมภีร์ให้กับรัฐบาลในการที่จะหยิบจับบางเรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่มาสวไม่ต้องทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศแล้วก็ดำเนินการจนกระทั่งแวะข้างทางนานไปนิดนึงนะครับมันก็เลยไปไม่ถึงปลายทางสักทีหนึ่งแต่ถ้าเรื่องประเด็นสวเนี่ยมันได้หลายต
0: ่อ
1: ตอนแรกก็คือตอนนี้ทุกคนได้ตกผลึกร่วมกันแล้วว่ายังไงก็ต้องแก้ไขเพราะว่าที่มาของสวปัจจุบันนั้นเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนเขาใช้กันและเราเป็นประเทศแรกที่ใช้พอใช้แล้วก็มีปัญหาจริงๆดังนั้นเนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยถ้าจะหยิบเรื่องของที่มาสวเนี่ยมาเป็นเรื่องแรกเรื่องใหญ่เพราะถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำทั้งฉบับนั้นโอ้โหมันต้องรอนานเนี่ยแก้ไขรายมาตราเลยนะฮะก็อาสารับเป็นเจ้าภาพซะเลยจะเป็นไงครับคุณในเวลาครับรับเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดำเนินการจะเอาชุดความคิดของทางใครมายำมาผสมกันก็ตามหรือจะเอาในสิ่งที่อาจารย์ธนพรได้พูดเอาไว้มาเป็นประกอบเพื่อที่จะได้ว่าเห็นว่าทุกคนได้ทั้งหมดนะและคงจะไม่มีใครที่จะมารังเกียจรังงอนว่าอ้าวย้อนกลับไปที่เดิมอีกแล้วนะฮะเพราะจะเป็นสภาผัวเมียอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือมันมีการออกแบบกันเอาไว้และเคยใช้ได้ผลในอยู่ปีหนึ่งนั่นคือสวจากการเลือกตั้งและทำหน้าที่ได้ดีด้วยใครหลายๆคนก็ชื่นชมมันแน่นอนที่สุดอ่ะถ้ายังอยู่แบบปัจจุบันนั้นเนี่ยคนก็บอกว่ามันก็คงปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขในเมื่อมันเป็นปัญหาและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีเสียงข้างมากอยู่ณเวลานี้นั่นถ้าอาสาถือธงนำซะเองแล้ววางโรดแมปให้ชัดเจน1 2 3เนี่ยมันน่าจะลดโทนอารมณ์แล้วก็ผ่อนคลายบรรยากาศลงได้เยอะเลยทีเดียวนะส่วนจะแวะข้างทางกันเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขและน่าจะทำได้รวดเร็วนะดีไม่ดีเนี่ยนะ2ปีไม่ต้องครบวาระของสวชุดนี้ที่ยังเหลืออยู่อีก3ปีก็ได้นะถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะเรื่องมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเป็นเพียงแต่คิดว่าสถานการณ์การเมืองณเวลานี้สวกำลังเป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องหัวสวก็นำเสนอชุดความคิดตรงนี้เข้ามาประกบซะนะและสภาชุดนี้ก็ไม่ต้องรออยู่จนครบเทอมหรอกเพื่อที่จะให้มีสวชุดใหม่ทันทีที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เสร็จก็ต้องยุบสภาเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะได้มีสวที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ทำรถแมพไว้มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นหมุดหมายให้ได้เห็นเป้าหมายร่วมกันก็น่าจะ ไม่แตกต่างถ้าจะก๊อปปี้ตรงนี้มาจากทางพรรคเพื่อไทยที่เขาเคยทำไว้แต่ไม่สำเร็จแต่ตรงนี้น่าจะทำง่ายกว่าครับคุณวิรัก

0: อยู่บนพื้นฐานว่าทำจริงหรือไม่ทำจริงหวังเป้าหมายจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้บรรยากาศการเผชิญหน้าหรือหนีการลงถนนได้ดีในระดับหนึ่งใช่ไหมคุณมนตรีคือแม้ว่าปลายทางตั้งใจจะทำจริงหรือไม่ทำจริงไม่รู้แต่ถ้าออกตัวมาแบบนี้น่าจะทำให้ความร้อนแรงมันน่าจะน้อยลงนะน่าจะประมาณนั้นนะครับ
1: ไปดูในสภานิดหนึ่งเมื่อสักครู่คุณวิรักษ์พูดถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล
0: ครับ
1: วันนี้นะครับลุกขึ้นทำก็คงจะผัดเปลี่ยนกันนะเพราะจะต้องนั่งยาวเที่ยงคืนมา2วันแล้วนะก็สลับสับเปลี่ยนกันทั้งรองประธานอีกท่านหนึ่งแล้วก็ท่านประธานด้วยนะครับดูจากข่าวแล้วประมาณสักบ่าย2โมงเสร็จนะคุณเลิศศักดิ์พัฒนะชัยกุลเนี่ยก็ทำหน้าที่ประธานบนบัลลังก์แต่ปรากฏว่าทางสสพรรคประชาชนนะคุณนนท์นายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจก็ลุกขึ้นหารือกับประธานอยากให้ควบคุมเนื้อหาการอภิปรายเพราะนะในมาตราที่20ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะโอ้โหว่ากันมา4ชั่วโมงนะยังไม่ไปไหนเลยนะเพราะในการอภิปรายซึ่งจริงๆเนี่ยนะสมาชิกน่าจะทักท้วงกันเองนะคือถ้าเป็นวาระแรกเนี่ยเขาก็จะอภิปรายชนิดที่นะจัดหนักจัดเต็มครอบคลุมทั้งหมดแต่พอมาถึงวาระ2นะ2 3อภิปรายรายมาตราในวาระ2เนี่ยมันก็จะต้องไม่ย้อนกลับไปในวาระแรกนะเพราะจะต้องอภิปรายว่าจะขอตัดงบตรงนี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะก็จะอยู่ตรงนี้ของโครงการไม่ใช่ถอยไปเหมือนกับวาระแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสสพรรคประชาชนตรงนี้ก็ลุกขึ้นหาหรือท่านประธานว่าคงจะต้องดูแลจัดการนะเนื้อหาในที่ประชุมให้มันอยู่ในวาระสองจริงๆก็คุณนนท์เนี่ยก็บอกว่าเราอยู่เที่ยงคืนนะมา2วันแล้วและวันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะลงมติให้จบเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมสภาตามปกติจึงอยากให้ประธานช่วยควบคุมผู้อภิปรายท่านไหนไม่ได้เข้าวาระ2ก็ให้ดูอยู่ในเวลาประชุมผมเนี่ยด้วยความเคารพได้ยินน้องเขาบอกมาแล้วว่าเขาจะปล่อยยาวไปถึงวันพรุ่งนี้คุณพิรักษ์ปล่อยยาวไปถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้จากเดิมจะเข้าสู่วาระปกติแล้วก็มันมีคิวของการพิจารณารายงานประจำปีของกกต.รออยู่ต่อจากนั้นเนี่ย มันก็เลยถ้าย้อยไปถึงวันพรุ่งนี้นะแน่นอนว่ากว่าที่จะพิจารณาเรื่องยัตติด่วนที่คาอยู่ก็คือเรื่องภาคใต้โอกาสในการที่จะได้พิจารณารายงานประจำปีของกกต.ก็ริบหรี่นั่นก็คงจะทำให้ต้องว่ากันในสัปดาห์ถัดไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้หรือเปล่านะในซีของพรรคประชาชนก็เลยเร่งรัดว่าให้เป็นไปตามกรอบเวลาของการประชุมที่ได้ตกลงกันเอาไว้ว่าจะต้องลงมติในวันนี้ซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากทุกครั้งนะคนที่เรียกร้องจะต้องเป็นรัฐบาลแต่เที่ยวนี้คนที่ออกมาเรียกร้องตีกรอบเรื่องของเวลากลับเป็นฝ่ายค้านกลับคุณไปหลักครับ
0: ครับเมื่อสักครู่ดูจากข่าวอินไซต์การเมืองนะครับเขาลงภาพไม่รู้ว่ายังไงพอดีน่าจะเป็นเรื่องของเพื่อไทยเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดถึงคุณยศชนันเนี่ยเขาลงอดีต3นายกแลกเปลี่ยนเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ประเทศจีนหลบหนีความวุ่นวายทางการเมืองไปเติมความรู้ที่เมืองจีนส่งภาพมาให้หายคิดถึงก็เครดิตก็เป็นคุณอิงชินวัตราเครดิตของคุณประธานท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะครับก็มีภาพคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารนะครับแล้วก็แคปชั่น Innovation and Technology Knowledge Sharing Session แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาร่วมเติมเต็มและแบ่งปันความรู้กันหน่อยยังไม่ได้เห็นจากข่าวหลักนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโผล่มาณตอนนี้เวลานี้ผมว่าเกมที่เราได้เห็นของคุณทักษิณณตอนนี้ก็คือเป็นเกมเลี้ยงกระแสขี่ม้าเรียบค่ายจับกระแสอย่างสุขุมนุ่มลึกอ่ะซึ่งเกมนี้เราไม่ค่อยได้เห็นสิ่งที่คุณทักษิณทำกัน แล้วก็อย่างที่เราคุยกันวันก่อนเปิดพื้นที่แคร์ทอล์กขับเคลื่อนไทยใช่ไหมครับอ
1: ัน
0: นั้นน่าจะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เปิดตัวแขกคนแรกเป็นคุณชัดชาติไปแล้วนะคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่าออกมาเป็นยังไงแบบไหนฮะคุณมนตรีฮะ
1: ก็คงจะเรียบเคียงก่อนคุณวิรักษ์ในสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่าถ้าในรัฐบาลเนี่ย
0: ก็รอเขาเพียงพร้อมไหมรอรัฐบาลก็เพียงพร้อมรอ
1: คุณให้อาจารย์เชนเป็นผู้แสดงนำในขณะเดียวกันเพื่อที่จะรักษาระยะไม่ให้มันห่างมากจนเกินไปนะก็เลยต้องมีพื้นที่แบบนี้ตอนแรกผมยังสงสัยเอ๊ะนะมาเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่อ้าวแล้วคุณอดีตนายกยิ่งรักมาด้วยอ๋อนะไปดูงานหุ่นยนต์โรบอทอะไรกันที่เมืองจีนแล้วก็ถือโอกาสนะได้นำเสนอตรงนี้ก็เลยได้เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่นะจะได้มาล้างนะและยิ่งมันมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้กองทำนัดให้สัมภาษณ์เมื่อวานเอาอีกแล้วนะฮะเขียวน้ำเงินจะผสมกันอีกแล้วก็เลยต้องออกมานะรักษา
0: เดี๋ยวซีนจะหายไป
1: ก็คงไม่มีอะไรมากไปกันนี้แล้วครับคุณวิลาครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเจเซตลดลงพื้นที่หนองปลาไหลหลังสายตรงหาผู้ว่าชลบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือด่วนครูและนักเรียนนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีที่ได้รับรายงานนายเจเซตได้โทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันทีพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยเฉพาะการดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและขณะนี้ยังเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากนั้นนายเจเซตได้เดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเซตกล่าวว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาคนโดยเฉพาะเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงอาจไม่ได้จบลงพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อีกระยะหนึ่งพรรคประชาชนจ่อยื่นร่างกฎหมายความรุนแรงในโรงเรียนเผยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนางสาวณัฐยาบุญภักดีกล่าวว่าตนและคณะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนพรรคประชาชนจึงเตรียมเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในพื้นที่ของโรงเรียนด้านนายธีรศักดิ์จิระตราชูกล่าวว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีข่าวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงในโรงเรียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางวาจาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนไทยดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจึงไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเจตจำนงหรือความตั้งใจของผู้บริหารและกระทรวงร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนจึงจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตีความไปถึงบริบทแวดล้อมของนักเรียนด้วยซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพยายามทำให้กฎหมายนี้ไม่ไปแตะเกี่ยวกับกฎหมายการเงินเนื่องจากจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่างๆที่มีระยะเวลานานจึงร่างให้เป็นลักษณะกรอบกว้างๆที่สามารถบังคับใช้ในพื้นที่โรงเรียนไทยได้อย่างทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดย
6: สร้างบ้านสร้างดี
0: ต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของลงถนนไม่ลงถนนเนี่ยก็มีคนตามกระแสกระถิ่นพระป่าของคุณสนธิต่อเนื่องคุณนิพิษอินทรสมบัติเข้าใจว่าเมื่อวานนะครับก็มีการโพสต์ Facebook เนี่ยไม่ว่าจะเรียกลงถนนนอนบนถนนปิดถนนอะไรที่หลายคนเหยียดหยันผมก็สนับสนุนคุณสนธิลิ้มทองคุณถ้าหากคุณสนธิไปยืนปราศัยใกล้ๆที่ผมอยู่ผมจะไปนั่งบนถนนฟังคุณสนธิไม่ได้หมายความว่าการกระทำคุณสุทธิจะได้ผลอะไรในบ้านเมืองแต่นี่เป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้นี่เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะผมระแวงว่าคนในรัฐบาลมีส่วนในการหัวสวซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการปกครองประชาธิปไตยนี่คุณนิพิษนี่ลีลานักกฎหมายนี่เขียนภาษานี่รัดกุมมากเพราะผมระแวงว่าคนในรัฐบาลมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ระแวงนะครับผมเห็นข้าราชการกลายเป็นขี้ข้านักการเมืองทุจริตมิใช่ข้าราชการมืออาชีพเพราะเห็นประชาชนทะเลาะกันในเรื่องรัฐบาลทำไมรัฐบาลไม่แจกบัตรคนจนแก่เขาแทนที่ประชาชนจะตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำให้เขาหายจนตอนคุณสนธิภรรยาเสียผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมงานคุณสนธิบอกว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้แม้ตายก็ยอมคำที่เมื่อวานคนเอาไปพาดหัวเยอะเนี่ยแม้ครั้งนี้คุณสนธิต้องตายงานศพคุณสนธิจะมีผมไปร่วมส่งดวงวิญญาณด้วยคุณนิพิษอินทรสมบัติวันนี้คนโตอีกคนครับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กครับมหันตภัยประชาธิปไตยเป็นที่ประจักษ์แล้วระบอบสีน้ำเงินกำลังเซาะกร่อนบ่อนทำลายรากฐานฐานรากประชาธิปไตยรุกคืบกินรวบประเทศไทยผ่านรัฐธรรมนูญฉบับอัปลักษณ์โดยการยึดเสาหลักของประเทศวุฒิสภาสภาผู้แทนรัฐบาลข้าราชการองค์กรอิสระปฏิบัติการนี้จะเป็นปฏิบัติการที่สำเร็จลุล่วงไร้รอยต่อและเมื่อเป่าคดีสว.ให้เป็นศูนย์ไม่มีใครผิดไม่มีใครโกงไม่มีใครโกงไม่ต้องยุบพรรคนี่คือเหตุผลที่ไทยไม่ทนเพราะหลักฐานปรากฏมันชัดเจนมองจากดาวอังคารก็ยังเห็นมองจากดาวอังคารนี่ไม่รู้ใครเริ่มใช้ก่อนนะแต่ก็โอเคอาจารย์นันทนาบอกว่าตาทุกตาต้องจับจ้องไปที่กกต.ว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาทั้ง229คนหรือไม่หากไม่ฟ้องเท้าทุกเท้าก็คงลงไปบนถนนเรียกร้องความถูกต้องให้กับแผ่นดินมือทุกมือจะเขียนคำร้องฟ้องศาลให้นำคนผิดมาลงโทษ14กันยาวัดใจกกต.ว่าจะเห็นบุญคุณส่วนตัวสำคัญกว่าบุญคุณของแผ่นดินหรือไม่ตอนนี้คุณยิ่งชีพก็เลี้ยงกระแสแล้วก็มีทางพรรคประชาชนแล้วก็บรรดาแนวร่วมที่ขยับกันเยอะขึ้นครับคุณมนตรีฮะก็กลับมารอบนี้ที่คุณยิ่งชีพอะไรนะไอติมกับไอรอนเนี่ยถือว่าปลุกสำเร็จนะคุณมนตรีถ้าเราย้อนกันไปของสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะ
8: คือที่สำเร็จก็เพราะว่าหนึ่งเขาตั้งใจที่จะให้ดึงเรื่องของหัวสวที่ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในจ
7: ระแสแล้วนะ
8: ที่สื่อไม่ได้อยู่ในกระแสก็ออกแบบกันนะต้องบอกว่าออกแบบเพราะเขามีข้อมูลแล้วก็เปิดออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะจากคุณยิ่งชีพก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นพลีชีพตอนแรกๆเนี่ยคุณยิ่งชีพเองก็บอกว่าก่อนที่จะมาแถลงเนี่ยก็นั่งล้อมวงคุยกันและภาษาที่จะใช้จะอะไรยังไงจนกระทั่งถึงค่อนคืนก็ตามสไตล์นะฮะก็พอเปิดออกมาก็ดูเหมือนได้รับการตอบรับจากอีกฝั่งหนึ่งนะเปิดมาทีละอย่างสองอย่างจนกระทั่งมามี9รายชื่อแล้วตอนนี้รายชื่อทั้ง229ชื่อก็มีครบทั้งหมดนะครับที่มันประสบความสำเร็จก็คืออยู่ในความสนใจของผู้คนนะเพราะในซีของพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกมาตลอดว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ก็ออกมาชี้แจงออกมาตอบโต้นะคุณสุประชัยใจสมุทรคุณพระดอนปริศนานันตกุลใครต่อใครเนี่ยมันก็เลยทำให้นะข่าวเนี่ยนะเป็นข่าวใหญ่นับถอยหลังสู่วันที่14กันยายนแล้วผมเห็นเขาเชิญชวนกันในวันนี้นะครับนอกเหนือจากคือแน่นอนที่สุดเป็นการเมืองที่อยู่นอกสภาไอ้รอเขาก็เป็นแม่งานนะพอไอ้รอเป็นแม่งานแล้วเนี่ยก็จะมีแนวร่วมนะครับซึ่งหลายๆกลุ่มเนี่ยเราได้เห็นความเคลื่อนไหวในช่วงประมาณสักปี 63-64 ในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมีการชุมนุมกันที่สามเหลี่ยมดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราษฎรกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มทะลุเพดานอะไรทั้งหลายแหล่นะผมเห็นมีการเชิญชวนกันเนี่ยก็เสมือนหนึ่งจะเป็นการนัดหมายนะมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะผมเห็นในส่วนของโปสเตอร์นะหลายๆโปสเตอร์ที่มีการนัดพบกันนะครับก็เอาเป็นว่าเวทีหรือว่างานที่ไอ้รอเป็นคนจัดขึ้นในครั้งนี้คนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมาในนามกลุ่มไหนยังไงก็ตามคือเขาบอกว่าไม่ได้มีการกะเก่งนะอย่างในกรณีของไอลอที่เขานัดเอาไว้นะก็คือถ้าเป็นสายเดินเนี่ยก็เจอกันที่ออฟฟิศไอลอนะเวลา10โมงเช้าเพื่อเดินไปหอศิลป์นะที่สยามนะและอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายกิจกรรมก็ไปเจอกันที่หน้าหอศิลป์เลยเวลา4โมงเย็นนะมีกิจกรรมหลากหลายวาดรูปร้องเพลงนั่งคุยชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมด้วยกันคือเป็นการเปิดกว้างนะก็ด้านหนึ่งเราเห็นการชุมนุมการพบปะกันนัดหมายในครั้งนี้เนี่ยก็เป้าหมายก็อยู่ที่กกต.ที่จะลงมติในวันถัดไปนะแต่เสร็จแล้วพอเห็นการออกมารวมกันหลายๆกลุ่มอย่างนี้นั้นเนี่ยก็ถือว่ามันน่าจะเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกๆไหมหลังจากที่ห่างหายในการทำกิจกรรมในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางการเมืองและในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้จะอยู่กันคนละกลุ่มนะครับเพราะกลุ่มทวงคืนประเทศไทยของคุณสนธินะหรือกลุ่มอื่นๆที่นะยังติดใจข้องใจสงสัยแต่ก็ยังไม่ออกมาแต่ก็เห็นเคลื่อนไหวกันอยู่ในที่ตั้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันที่14ก็คงอาจจะได้เห็นไม่เฉพาะนะสว.นันทนานันทวโรภาสที่พูดเมื่อสักครู่และในส่วนของพรรคประชาชนก็จะมาร่วมเดินมาอะไรด้วยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเมืองนอกสภาที่มันห่างหายบรรยากาศอย่างนี้ไปนานแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
9: กับโอ้คุณมนตรีเขาก็มีการนัดหมายเรียบร้อยนะครับก็ต้องดูแนวร่วมจะเป็นยังไงแบบไหนวันนี้ผมได้เห็นการขยับอีกหนึ่งคนทางการเมืองครับก็ไม่ได้แปลกคุณทิศนาชุนหวันครับก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคุณแก้วตาขออภัย
7: ค
9: ุณแก้วตาทิศนาชุนหวันก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการโพสต์ภาพคู่กับรัฐมนตรีอุดมครับรองนายกยศชนันก็ระบุข้อความว่าวันนี้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมในประเด็นความแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยจุดๆๆ ไม่ควรต้องเผชิญกับการคุกคามล่วงละเมิดอำนาจทางเพศใช้ความรุนแรงหรืออำนาจมิชอบการแก้ไขปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายขอบคุณเพื่อไทยกระทรวงอวที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องอยู่ในทุกสถานศึกษาจริงๆเธอก็เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวเปิดของเธอก็แล้วกันเพราะเธอก็เคยสื่อสารว่าเธอเสียหายในเรื่องถูกล่วงละเมิดเธอก็จะตามในเรื่องของละม่งละเมิดนี่แหละขณะเดียวกันในทะเบียนสมาชิกกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก็รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นส.ส.ที่ทำงานร่วมกันก็ขอให้กำลังใจแล้วก็นัดมาแต่วันนี้คุณทางนายทะเบียนของทางเพื่อไทยก็บอกว่าก็ได้รับมอบหมายจากคุณชนาให้ดูความรุนแรงในอุดมก็มาหาเรือคุณทิศนาและเมื่อมาคุยกันก็เลยพาไปถ่ายรูปกับคุณยศชนาก็เหมือนกับการเป็นแมตช์มินิเปิดตัวคุณมตรีถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเบอร์ใหญ่หรือเบอร์ที่มีชื่อเสียงมาเข้าพักก็จะมีใส่อะไรนะยังจำได้ที
8: ่ใส่เสื้อสวมเสื้
9: คุณบรรหารใส่เสื้อให้คุณชูวิทย์ใช่ไหมนะตอนนั้นเวลาแล้วก็หลังจากนั้นไอ้ช็อตแบบนี้ก็จะเห็นกันขึ้นมาเรื่อยๆคุณมตรี
8: ก็แต่มีแม่ท่านผู้ฟังแฟนรายการเราเอ๊ะมาฉุกคิดว่าอาจารย์เชนไม่ใช่หัวหน้าพรรคเนี่ยคุณรู้ไหม
9: สองหนึ่งแปดแต่จะผมพูดผิดหรือเปล่าต้องขออภัยนะ
8: อ๋อไม่ได้พูดผิดเพียงแต่ว่าไปผิดที่หรือเปล่าทำไมไม่ไปที่กระทรวงแรงงานอะไรทำนองนั้นไหมนะก็เอาเป็นว่าคงจะแบ่งงานกันนะนะคุณจุลพันธ์เป็นหัวหน้าแต่นะอาจารย์เชนเองก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนะและพอมาอยู่ในครม.เนี่ยก็นั่งควบรองนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงอว.เพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เป็นเบอร์ใหญ่ของพรรคอีกคนหนึ่งก็คงไม่ต้องไปที่เฉพาะที่หัวหน้าพรรคกระมังและทีนี้ผมเห็นแนวสัญญาณตรงนี้คุณไปรักที่คุณแก้วตามาวันนี้นั่นก็คือเพื่อไทยนะครับกำลังทำการบ้านขนาดใหญ่นะเพื่อที่จะฟื้นฟูพรรคและมีโอกาสในการที่จะทวงคืนเก้าอี้ในหลายที่หลายแห่งไม่เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเพื่อไทยเองก็เคยมีเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แต่ตอนหลังเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ก็กระแสของพรรคส้มนั้นเนี่ยก็แรง2สมัยจากปี66ที่ยึดได้32นะปี69ยึดหมดเลย33ที่นั่งนะแต่ผ่านไปถึงอีกครั้งไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายคนนะทั้งประชาธิปัตย์นะรวมถึงเพื่อไทยด้วยก็คงซุ่มออกแบบในการที่จะต้องนะกลับมาในสนามกทม.อีกครั้งหนึ่งก็คงจะต้องนะเร่งฟื้นฟูและคุณแก้วตาเองเนี่ยก็เคยเป็นส.ส.ในกรุงเทพมหานครมาก่อนก็คงจะต้องถูกวางตัวไว้ตรงนี้คุณรักผมพากลับไปที่สภาต่ออีกสักหน่อยหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยสื่อก็ได้นำเสนอการอภิปรายของอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภา2สมัยคุณชวนหลีกภัยนะเอาภาพต่อไม้เมื่อวานนะก็อภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะที่ไปตัดต้นไม้ตัดอะไรทั้งหลายแหล่ท่านว่าไปแล้วแต่วันนี้นะเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าอยู่ในมาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโอ้นะคุณชวนท่านก็อภิปรายในส่วนของกระทรวงมหาดไทยสื่อเขาก็จับประเด็นนะครับว่าผลงานไม่เด่นแต่ฉาวโชว์เรื่องโกงสอบท้องถิ่นต่อให้ปรับลดงบนะก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนใช้ขาดประสิทธิภาพนะไปดูนิดหนึ่งนะครับคุณชวนอภิปรายงบของกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวงเงิน 2.27 แสนล้านบาทต่อให้กรรมธิการปรับลดหรือจัดสรรตัวเลขได้สวยหรูเพียงใดก็ไร้ผลสำเร็จทันทีหากผู้ใช้นำไปใช้โดยไร้ประสิทธิภาพและขาดคนดีเข้ามาบริหารคุณชวนบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลทุกสุขความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ไม่ใช่ด้านผลงานแต่เป็นเรื่องการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะทีนี้วกเข้าไปเรื่องที่ผู้ว่าแล้วครับคุณชวนบอกว่าในต่างจังหวัดเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคที่ส่งไปจากส่วนกลางมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขยันทำงานดีตนอยู่ในจังหวัดเป็นผู้แทนมานานก็ได้เห็นบางคนตั้งใจทำงานน่าชื่นชมบางคนไม่เอาไหนเลยอยู่ก็มั่วแต่นักร้องก็มีโอ้นะผู้ว่าไปมั่วนักร้องนะท่านชวนอย่างนี้บางคนย้ายเอาทุกอย่างแม้กระทั่งทีวีในชวนผู้ว่า
9: โ
8: อ้บางคนทั้งสามีภรรยาไม่แตะต้องสมบัติเลยนี่คือความจริงของคนตนให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะกรรมาธิการทำงานหนักมาตลอดปรับลดงบประมาณโดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแต่ตัวเลขทั้งหมดจะไม่มีผลถ้าผู้ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพคุณชวนยังอยู่กับผู้ว่าอยู่นะครับชวนบอกว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพูดเองว่าการโยกย้ายในช่วงที่นายอนุทินชาญวิรกูลมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมีปัญหาเราไม่ควรละเลยอะไรที่แก้ไขได้ควรที่จะพูดเพราะขณะนี้ข้าราชการส่วนหนึ่งหมดกำลังใจมีการย้ายข้าราชการอาวุโสน้อยไปแซงคนเหล่านี้แม้ระเบียบบริหารและการแผ่นดินจะไม่ได้ให้สิทธินักการเมืองในการย้ายข้าราชการระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติอย่างที่รู้กันว่ามีคนเสนอบุคคลให้มหาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการจึงเกิดปัญหาอย่างที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ถ้าดูดายไม่ใส่ใจปัญหานี้บ้านเมืองจะมีปัญหาอีกตอนหนึ่งคุณชวนบอกว่าขณะนี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรับไม่ไหวกับเหตุการณ์บ้านเมืองจึงดำเนินการที่จะเรียกประเทศกลับคืนมาเพราะความไม่ถูกต้องหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราจึงอยากให้กรรมาธิการพิจารณาเรื่องนี้เพราะถ้าตั้งคนที่เป็นตัวแทนของประโยชน์ทางการเมืองประเทศจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าตั้งคนดีเข้าไปงบประมาณจะมีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ส่งท้ายว่าก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้หากกระทรวงมหาดไทยเอาใจใส่ดูแลการเลือกตั้งโดยสุจริตบ้านเมืองก็จะดีตนจึงได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยลงวันที่27 มกราคม 2569ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเข้าใจดีข้าราชการเหล่านี้เกรงใจนักการเมืองทำให้มีผลกระทบต่อบ้านเมืองอยากให้กรรมาธิการช่วยคิดว่าจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้โดยไม่ใส่ใจต่อเรื่องของบุคคลที่จะมาทำงานเอาเฉพาะตัวเลขงบประมาณว่าได้เท่านี้ถือว่าสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรือเมื่อวานเป็นเรื่องของการตัดต้นไม้วันนี้เป็นเรื่องของนะผู้ว่าบางจังหวัดนะอยู่ก็มั่วแต่นักร้องเวลาไปก็ผลไปหมดโทรทัศน์ก็ไม่เว้นท่านก็เก็บละเอียดดีครับคุณวีระครับ
7: พักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
8: ครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดย
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: อ้าวสายต่อไป
12: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
13: เลือกนี่สิครับ
11: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
13: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
11: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
13: อ้าวสายต่อไป
14: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณก ับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
18: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์ครับไปดูเรื่องในอาเซียนครับคุณสุริชัยชวนไปดูการปรับขึ้นเงินเดือนของนักการเมืองสิงคโปร์สิงคโปร์นี่หลายคนเคยได้ยินนะครับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นี่ได้เงินเดือนมากที่สุดในโลกเนี่ยเป็นล้าน เอาล่ะเรื่องนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันในสายตรงสุริชัยหยุ่นกันครับ
8: ครับ
19: สายตรงสุริชัยหยุ่น
20: ฮือฮาสิครับเมื่อวานนี้สิงคโปร์ประกาศปรับขึ้นเงินเดือนครั้งใหญ่สำหรับคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูงนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองเองบอกว่าได้รับผลการทบทวนจากคณะกรรมการอิสระเขาบอกเขามีคณะกรรมการอิสระพิจารณาเรื่องเงินเดือนของคณะรัฐมนตรีโดยมีการปรับรัฐมนตรีระดับเริ่มต้นปรับจากเงินเดือนจะเรียกว่ารายได้เพราะว่ารวมถึงโบนัสด้วยทั้งปีจาก1,100,000ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น1,200,000ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยนะครับอัตราแลกเปลี่ยน26บาทต่อ1สิงคโปร์ดอลลาร์เดิมเนี่ยรัฐมนตรีเริ่มแรกเข้าจะได้เงินเดือนเป็นบาท 28.6 ล้านบาทต่อปีเป็นเดือนก็ประมาณ2,300,000บาทต่อเดือนปรับขึ้นเป็น1,200,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเท่ากับ31ล้านบาทหรือต่อเดือน2,600,000บาทนี่ต่อเดือนนี่ขอย้ำว่าเป็นค่าตอบแทนรวมโบนัสนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนี่สิครับที่ฮือฮาเป็นพิเศษปรับจากเงินเดือน 2,200,000 ดอลลาร์ต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ57ล้านบาทหรือคิดเป็นรายเดือนก็ประมาณ 4,700,000 บาทต่อเดือนปรับขึ้นเป็น 3.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือเท่ากับ93ล้านบาทต่อปีหรือตกประมาณ 7,800,000 บาทต่อเดือนเฉพาะตัวนายกนี่ขึ้นมาถึง 64% ทันทีทันใดนั้นนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองก็บอกว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลทั้งหมดจากนี้ไปอีก5ปีตราบเท่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ลอเรนซ์วองอธิบายว่าการที่ต้องขึ้นเงินเดือนเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ได้เพียงเพราะมันเป็นเรื่องยากในการทางการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องของเงินเดือนแต่มันคือคำถามที่ว่าสิงคโปร์จะยังคงมีผู้นำทางการเมืองที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำพาประเทศไปข้างหน้ารับใช้สิงคโปร์ได้ดีในปีต่อๆไปหรือไม่เหตุผลที่ รัฐมนตรีของสิงคโปร์รวมทั้งนายกเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะผมเปรียบเทียบแล้วท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้น้อยกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าท่านทรัมป์ได้เงินเดือนเท่าไหร่ถึงแม้ว่านายกลอเรนซ์วองจะประกาศบริจาคส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้กับการกุศล5ปีแต่คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญคือทำไมรัฐบาลสิงคโปร์จึงกล้าตัดสินใจเช่นนี้ท่ามกลางเสียงแน่นอนประชาชนจำนวนหนึ่งในสิงคโปร์ก็บอกไม่เห็นด้วยแต่ว่าเหตุผลทางรัฐบาลในแง่ของการดำเนินนโยบายสาธารณะบอกว่านี่คือนโยบายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้กับเอกชนโดยมีเสาหลักของการพิจารณาคือหนึ่งดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถป้องกันภาวะการสมองไหลต้องแข่งขันกับเอกชนต้องดึงเอาระดับท็อปจริงๆหรือผู้ที่เก่งที่สุดของภาคเอกชนให้เข้ามาทำงานการเมืองฉะนั้นรัฐบาลต้องเสนอค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ป้องกันการถอยห่างสิ่งที่นายกลอเรนซ์บอกว่าถอยห่างจากความเป็นจริงแปลว่าอะไรรัฐบาลสิงคโปร์เชื่อว่าถ้ารายได้ของรัฐมนตรีต่ำกว่า CEO ภาคเอกชนมากเกินไปรัฐจะสูญเสียอำนาจในการเจรจาหรือการทำความเข้าใจกับกลไกเศรษฐกิจระดับโลกและระบบการเมืองก็จะดึงดูดได้เพียงคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นส่งผลเสียต่อการบริหารประเทศในระยะยาว2เหตุผลคือเมื่อเราตอบแทนรัฐมนตรีเราสูงก็จะไม่มีข้ออ้างเรื่องคอร์รัปชันฉะนั้นเราต้องการธรรมาภิบาลที่สะอาดรัฐมนตรีได้รับข้อตอบแทนเพียงพอช่วยให้นักการเมืองนั้นโฟกัสกับการทำหน้าที่สาธารณะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะทางการเงินส่วนบุคคลฉะนั้นในความเห็นและแนวคิดตั้งแต่ลีกวนยูมาถึงนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคือสิงคโปร์ยอมจ่ายเบี้ยประกันในราคาแพงผ่านเงินเดือนและผลตอบแทนแลกกับการไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายมหาศาลที่เกิดจากคอร์รัปชันนี่คือเหตุผลนะครับแต่เขาวัดยังไงล่ะเขาไม่ใช่ว่าไม่มีกฎเกณฑ์นะเขาบอกว่าเขามีกฎเกณฑ์วิธีการวัดก็คือการกำหนดเงินเดือนรัฐมนตรีสิงคโปร์ไม่ได้มาจากการคาดเดานะใช้หลักการตามสถิติอ้างอิงจากรายได้เฉลี่ยของผู้ที่มีรายได้สูงสุด 1,000 คนแรกของสิงคโปร์ครับเขาเอารายได้สูงสุดของ 1,000 คนท็อปของสิงคโปร์มาแล้วเฉลี่ยแล้วบอกนี่แหละคืออัตราเงินเดือนที่จะให้กับรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูงเขาบอกว่าเบื้องหลังนี่คือการวัดค่าเสียโอกาสของบุคลากรระดับแนวหน้าถ้าคนเก่งเหล่านี้ไม่ทำงานการเมืองพวกเขาก็คือกลุ่มคนที่ไปดำรงตำแหน่งสูงสุดในธนาคารหรือก็ไปเป็น CEO ของบริษัทเทคโนโลยีหรือเป็นที่ปรึกษาระดับโลกฉะนั้นการผูกรายได้นักการเมืองไว้กับดัชนีรายได้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจจริงของประเทศอย่างตรงไปตรงมาแล้วนี่นายกลอเรนซ์วองอ้างด้วยนะว่าความจริงคณะกรรมการอิสระเสนอมาเนี่ยสูงกว่านี้อีกแต่ว่าเขาบอกว่าเอาแค่ไม่เกิน 9% คือปรับตามการเติบโตของรายได้ในภาคเอกชนและข้าราชการพลเรือนน่าสนใจไหมครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ทรัมป์นี่ขณะนี้เงินเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือน $400,000ต่อปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ13 ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ1,090,000 บาทน้อยกว่าลอเรนซ์วองหลายเท่าแต่ว่าสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐมีมากกว่านั้นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อีก 50,000 เหรียญต่อปีคือประมาณ 1,600,000 บาทต่อปีเงินส่วนนี้ไม่ได้ใช้ต้องคืนคลังนะครับและไม่นับเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีด้วยนอกนั้นยังมีงบเดินทางทางการต้องไม่เกิน 100,000 เหรียญต่อปีงบรับรองอย่างเป็นทางการไม่เกิน 19,000 เหรียญต่อปี ถ้ารวมเงินเดือนกับวงเงินทั้ง3ประเภทก็อยู่ที่ประมาณ $600,000หรือประมาณ18-19 ล้านบาทต่อปีแต่ต้องย้ำนะครับว่าเงินเดินทางและเงินรับรองเป็นงบสำหรับภารกิจราชการนะครับไม่ใช่เงินเดือนที่นำกลับบ้านได้ นอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการสำหรับทรัมป์เช่นบ้านพักทำเนียบขาวรถประจำตำแหน่งเดินทางด้วย Air Force One Helicopter Marine One บ้านพักตากอากาศที่แคมป์เดวิดและอารักขา Secret Service ฉะนั้น ด้วยเลขเงินบาทคำนวณที่อัตรา1 ดอลลาร์ 32 บาทเมื่อวานนี้ส่วนเงินเดือน $400,000ไม่ได้ปรับขึ้นมานับตั้งแต่2001ฉะนั้นทรัมป์โวยได้ว่าทำไมจ่ายเงินเดือนผมน้อยกว่านายกสิงคโปร์เขาปกครองคนแค่5 ล้านคนผมปกครองคน200 กว่าล้านที่ยังไม่ยอมฟังเสียงผมเท่าไหร่ด้วยครับติดตามดูว่าทรัมป์จะโวยวายเรื่องเงินเดือนหรือไม่แต่สิงคโปร์เขามีวิธีคิดเข้าแบบนี้น่าวิเคราะห์อย่างยิ่ง
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายคุณมนตรีได้ยินไหมครับ
8: ครับได้ยินชัดเจนครับคุณอภิรักษ์ครับนะเมื่อสักครู่นะเอ๊ดูจากหน้าจอแล้วดูเหมือนจะ
7: ยังโปรมาทันโปรมาทันขอไปแต่สิ่งที่ทรัมป์ตั้งคำถามในถึงเรื่องเงินเดือนเนี่ยกรอบวิธีการคิดของสิงคโปร์ของสหรัฐอ่ะไม่เหมือนกันขณะเดียวกันพี่ทรัมป์เองเนี่ยเวลาพูดแต่ละครั้งแต่ละดอกพูดครั้งหนึ่งจะให้หุ้นขึ้นก็ได้พูดครั้งหนึ่งหุ้นจะลงก็ได้แล้วทรัมป์ยังจะมีเหรียญของทรัมป์เองอีกเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจครับการมีรายได้ทางอ้อมของทางทรัมป์เนี่ยมันน่าจะทำได้ชัดเจนแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าจากทางสิงคโปร์ก็อาจจะนำมาเทียบกันไม่ได้ขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่อยู่ในสภาเมื่อสักครู่ก็มีประเด็นขึ้นมาครับเพราะว่ามีการอภิปรายเรื่องของงบในกระทรวงยุติธรรมแต่เผอิญคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยก็ได้มีการใช้จังหวะในการหยิบรูปถ่ายสมัยที่มีคนที่ได้มีข่าวว่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีขออภัยที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยออกมาเหมือนกับออกมาโชว์อยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นภาพตอนนั้นที่เขาใส่ชุดสีขาวแล้วก็ไหว้ยังไม่ถึงกับขนาดไหว้ย่อเนี่ยแหละแล้วก็เปิดเผยชื่อบุคคลภายนอกประเด็นวัวสวแล้วก็ถามถึงเรื่องของงบการเงินการใช้เงินเนี่ยพี่กุลชนก็มีการพูดถึงการอภิปรายบอกว่าเนี่ยมีความกังวลของคนกับคนที่จะมาเป็นอธิบดีดีไซน์คนใหม่ทางนี้เขาก็ใช้จังหวะเรียกว่าฉวยจังหวะนั่นแหละหวังว่าจะไม่ใช่บุคคลที่เคยปรากฏร่วมต้อนรับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีที่สนามบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่36จริงๆก็ไม่ได้อ้อมอ่ะเนาะก็ระบุร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็ช่วงท้ายของการอภิปรายก็มีคนประท้วงว่ามีการนำรูปบุคคลภายนอกนำชื่อบุคคลภายนอกเข้ามาก็คุณก็มีการตั้งคำถามถึงว่าเอ๊ะคุณรักชนกเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดที่36นี่เสียหายหรือเปล่าไม่มีใครรู้ใครจะประท้วงกำลังลุ้นอยู
8: ่
7: ที่ห่วงอย่างมากคุณไอ้ก็ต้องใช้คำว่าท่านก็เทคนิคท่านก็ลีลาเยอะถ้าเป็นท่านปิยะลักษณ์สกุลขึ้นมาครองที่บดีเดียบายคนใหม่กังวลอย่างมากคือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยถ้าใครไม่ได้ขายวิญญาณรับใช้ระบบสีเงินก็น่าจะโดนไล่ล่าอันนี้ในทางการเมืองก็ถือว่าแสบสันไม่ใช่น้อยครับคุณมนตรีฮะใช้จังหวะนี้ฮะ
8: ครับออกจากสภาซึ่งก็เข้าใจว่าคงยังจะติดพันกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่มันจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งโอกาสก็คงจะเป็นอย่างนั้นสูงในขณะที่ในซีของพรรคประชาชนเองก็อยากจะให้จบลงภายในวันนี้แต่ดูทรงแล้วก็คงจะยากนะครับแล้วพอขยับไปถึงวันพรุ่งนี้ก็อย่างที่ผมคุยกับคุณอภิรักษ์ไปเมื่อสักครู่มันก็จะทำให้วาระต่างๆที่เป็นวาระปกติแล้วก็รออยู่ก็

0: ก็ต้องขยับตามไปด้วยวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีกว่าจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสัปดาห์หน้าวันพุธหน้าแล้วก็วันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของวาระกระทู้แล้วก็เรื่องของยัตติก็ผ่านพ้นวันที่14นะกันยายนซึ่งก็รอดูว่านะผลจะเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อสักครู่ผมเห็นข่าววันนี้อาจารย์วันนอนะอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทธาซึ่งตำแหน่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะสื่อก็นำเสนอข่าวที่ท่านส่งเอกสารข่าวเปิดใจถึงบทบาทการทำงานนะก็ถือว่ายาวเลยทีเดียวไล่เรียงมาตั้งแต่การทำหน้าที่นะเป็นประธานรัฐสภาพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนในทางการเมืองนะอยู่ในซีกฝ่ายค้านตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาอย่างมีเกียรติยามใดที่ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณผมก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงบทบาทการทำงานในทางการเมืองซึ่งปัจจุบันนะครับจันทร์วนอก็บอกขณะนี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผมก็จะทำหน้าที่ด้วยความจริงใจและรับผิดชอบต่องานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือปรึกษาหารือแต่ที่สื่อเข้าจับประเด็นในเอกสารข่าวเปิดใจของอาจารย์วันนอก็คือนะความในใจมีความมุ่งมั่นขอสร้างสันติสุขชายแดนใต้ภายในปี2570ปีนี้นะครับปี69นะครับก็ปีหน้าก็จะเป็นปี70อาจารย์วนอพูดถึงตรงนี้เอาไว้ว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานข้อเท็จจริงปัญหาต่างๆไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่ปัญหาที่เป็นอยู่เพราะคนอื่นไปสร้างปัญหาทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนามากกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีปรึกษาผมก็ให้ข้อเท็จจริงเพราะผมเป็นคนพื้นที่จริงไม่ได้อวดรู้อวดฉลาดนายกรัฐมนตรีจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งจะถูกใจใครหรือผิดใจใครบ้างเป็นสิ่งที่ควบคุมยากแต่ความตั้งใจอยากให้บ้านเมืองปลอดภัยเมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นโอกาสของการพัฒนาก็เกิดขึ้นผมคิดว่าเราไม่ควรสร้างภาพความขัดแย้งที่รุนแรงเพื่อประโยชน์ของตนแต่พึงสร้างความสงบปลอดภัยเพื่อทุกคนทั้งคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นที่เข้าไปประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาอยากถามว่าเป็นการเพียงพอแล้วหรือยังเวลา22ปีที่คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในความฝันร้ายและทุกข์สาหัสเพียงพอหรือยังที่งบประมาณกว่า500ล้านบาทที่ใช้ไปกับทรัพย์สินของทุกฝ่ายที่เสียหายและชีวิตที่บาดเจ็บล้มตายเป็นหมื่นผมคิดว่าถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือทบทวนสิ่งที่ผ่านมาดังกล่าวแล้วคิดใหม่ทำใหม่ให้เกิดสันติภาพและสันติสุขที่ยังยืนเช่นเดียวกับที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆและสุดท้ายอาจารย์บอกว่าขอให้เราช่วยกันสร้างความฝันให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี2570ก็เป็นความตั้งใจนะไม่ได้หมายถึงความมุ่งมั่นว่าจะต้องจบต้องเกิดภายในปี70แต่เป็นการขอให้ช่วยกันสร้างความฝันให้เกิดขึ้นนะเป็นจริงให้ได้ในปีหน้าครับคุณวิรัชครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ธรรมดามั้งครับคุณมนตรีเพราะว่าท่านเองท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ
0: ่รับ
1: หน้าถือตาทางใต้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์มันร้อนสถานการณ์มันเดือดแล้วก็ถึงขนาดที่ในหลายจุดสามารถที่จะแสดงสัญลักษณ์จะเรียกว่าสัญลักษณ์หรือยังไงก็ตามนะครับก็เยอะหลายจุดเลยทีเดียวคุณมนตรีครับแวะมาที่กทม.หน่อยวันนี้รองโฆษกประชาธิปัตย์สิริภาอินทรวิเชียรครับก็โพสต์เฟซบุ๊กกรณีน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงรอยต่อกทม.และคลองเตยยานวาตั้งแต่เมื่อวานก็ขอให้ท่านชัดชาติดำเนินการมากกว่าการตรวจสอบน้ำมันที่รั่วไหลอยากจะให้มีการส่งน้ำมันให้กรมวิทยาศาสตร์พิสูจน์แหล่งที่มาของน้ำมันโอ้เรื่องนี้ผมก็ลืมนึกไปเลยนะครับ

0: ไม่ใช่เปิดหน้าหาจุดรั่วต้องยุติการส่งน้ำมันทางท่อที่ผ่านเส้นทางทั้งหมดก่อนแล้วก็เทสระบบท่อขนส่งว่ารั่วมาจากท่อไหนแล้วค่อยขุดตรงนั้นไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจหนึ่งก็คือคนน่ะคนดูข่าวหลายๆครั้งก็อาจจะสับสนเรื่องของน้ำมันจากไอ้ที่มีการตั้งกันศูนย์ประมวลผล
1: เซ็นเตอร์อะไรทั้งห
0: ลายData Center ขออภัยนึกคำไม่ออกทันทีกับไอ้น้ำมันที่รั่วที่เชื้อเพลิงอ่ะแต่ทีนี้ไอ้ตัวเชื้อเพลิงประเด็นนี้น่าสนใจคือไม่ได้แค่ระงับยับยั้งเนี่ยใครทำรั่ว
1: อ
0: ันนี้ทางรองโฆษกประชาธิปัตย์เขาก็ตั้งคำถามนี้น่าสนใจครับคุณตรี
1: ผมเห็นท่านผู้ว่าชาติชาติก็ได้ออกมาสื่อสารแจกแจงเรื่องนี้นะตั้งแต่ช่วงสายๆในวันนี้อีกเหมือนกันเอาล่ะก็ชัดเจนแล้วก็คือเป็นคนละเรื่องกับที่น้ำมันที่มีการกักเก็บเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แต่ตรงนี้นั้นนะครับมันมีถนนเชื้อเพลิงอยู่ตรงนั้นนะผู้ว่าชาติชาติบอกว่านะมันเป็นระบบท่อนะที่มันเป็นรอยต่อระหว่างเขตคลองเตยกับเขตยานนาวานะซึ่งก็ไปดูแล้วเนี่ยน้ำมันที่มันปะปนออกจากระบบเนี่ยมันเป็นน้ำมันประมาณสัก 20,000 ลิตรนะเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรนะที่เขาดูดออกไปทั้งน้ำและทั้งน้ำมันนั่นน่ะ 20,000 ลิตรแต่เป็นสัดส่วนของน้ำมัน 20%คุณชาชาติบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาด14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุใช้งานมานานประมาณสัก30ปีและก็บริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องขออนุญาตนะเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตรนะฮะก็เป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะมีแท่ง
0: ที่มีสองเจ้ามีสองเจ้าคุณมนตรี
1: ครับ
0: ก็จะมีเอาเป็นว่าสองเจ้าก็แล้วกันทั้งสองเจ้าเชื่อมต่อข้อระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดินก็วิ่งขนานตามแนวรางรถไฟไปยังสถานีสูบถ่ายช่องนนทรีแล้วก็จะส่งต่อไปที่มักกะสันดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็บางปะอิน
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็จะกินพื้นที่กันอยู่สองเจ้าผมใส่เพิ่มเติมมาคุณมนตรีขออภัยฮะ
1: ครับก็เอาพอขุดลงไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ควบคุมเบื้องต้นนะได้จำกัดเรื่องของน้ำของน้ำมันเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกมาอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้หน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องก็ด้านหนึ่งก็เอาไปพิสูจน์ด้วยแล้วเอาไปกำจัดด้วยพร้อมๆกันและนะตีกรอบนะให้อยู่ในรัศมีประมาณสัก50เมตรตรงนี้ก็ถือว่ามันเนี่ยแม้30ปีก็ถือว่านานนะท่อที่ใช้อายุการใช้งานตรงนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรั่วไหลดังว่าเกิดขึ้นครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
1: ผมพาไปที่ภูเก็ตต่ออีกสักนิดหนึ่งนะกระแสเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลนะซึ่งตอนนี้หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้มีการออกคำสั่งของรัฐมนตรีมหาไทยในประเทศทั้งอิสราเอลแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับถัดมาDSI เราก็ได้เห็นข่าวรายละเอียดนะเรื่องของไปดูธุรกิจโครงข่ายเครือข่ายทั้งหลายแหล่นะที่มีอย่างที่ชลบุรีเนี่ยมีหลายพันล้านมารวมกับที่โบสถ์ใหญ่ที่อะไรชาบัตรที่สุขุมวิท22และธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมร้านอาหารสารพัดอย่างครอบคลุมตั้งแต่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนยันไปจนถึงสุราษฎร์ธานีเกาะเต่าเกาะพะงันไปถึงเกาะสมุยภูเก็ตอะไรทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยมันมีมูลค่าร่วมเป็นหมื่นล้านนั่นคือ DSI เขากำลังจะออกหมายเรียกตัวละครสำคัญ2คน

0: คนหนึ่งที่ได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับและอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าใหญ่นะที่จังหวัดชลบุรีโดยทั้งหมดนั้นเนี่ยโดยเฉพาะที่ชลบุรีเขาก็ไปดูพบว่ามันมีในรูปของนอมินีนะคนไทยเนี่ยนะทำหน้าที่ถือหุ้นถืออะไรอยู่ก็ว่ากันไปแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้กรณีของการจัดงานปีใหม่ชาวยิวนะที่ชาบัดป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ในข่าวเขาบอกว่าท่านรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินก็ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็รวมทั้งท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมประชุมหารือนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานปีใหม่ยิวที่จะมีขึ้นในวันที่11นะเรื่องของเรื่องก็เพราะว่ามีกลุ่มคนในพื้นที่ที่รวมตัวกันในชื่อกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตได้ยื่นหนังสือถึงจังหวัดภูเก็ตคัดค้านการรวมตัวและก็การจัดงานดังกล่าววันนี้ก็เลยเชิญทุกฝ่ายมาประชุมในข่าวบอกว่าเป็นการประชุมลับนะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็เพราะว่าอยู่ระหว่างการรอคำตอบจากผู้จัดงานชาบัดป่าทองที่ว่านะพูดง่ายก็คือเขาจะยกเลิกไหมจะอะไรยังไงคือจะไม่คือไม่จัดต่อนะแต่ก็ได้รับการแจ้งจากผู้แทนของผู้ที่จะจัดงานว่าจะต้องคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งนะมันก็เลยทำให้ทางจังหวัดก็เลยต้องนะรอฟังคำตอบเพื่อที่จะนำคำตอบตรงนั้นเนี่ยมาประชุมหารือกันอีกรอบหนึ่งแต่ที่น่าสนใจก็คือในรายงานข่าวบอกว่าเนื่องจากจังหวัดไม่มีอำนาจในการสั่งให้ยกเลิกการจัดงานได้เพราะจัดอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลไม่สามารถใช้พรบความมั่นคงสั่งยกได้นะยกเลิกนะเพราะพรบดังกล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นอันนี้คือรายงานข่าวในขณะที่ตัวแทนประชาชนของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะก็ยืนยันนะครับว่าเตรียมความพร้อมรวมตัวนะคือยังไงก็นะจะมาแสดงออกนะถ้าในวันดังกล่าวยังยืนยันที่จะเดินหน้าจัดงานต่อไปทางคุณสายชนหนูเขตเนี่ยก็บอกเบื้องต้นเนี่ยนะได้รับรายงานว่านะทางกลุ่มที่จะจัดนะจะยืนยันเดินหน้าไม่ยอมหยุดถ้ายังยืนยันอย่างนั้นเขาใช้คำนี้ถ้าชาบัดยกเลิกการจัดงานทางกลุ่มและมวลชนก็พร้อมที่จะหยุดมาดูกันว่าวันที่11กันยายนนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนถ้ายังไม่ยอมเลิกม็อบก็มาแน่คือจะประกาศยกระดับนะการชุมนุมคัดค้านการจัดงานของปีใหม่ชาวยิวที่จะมีขึ้นระหว่าง11ถึง13กันยายนที่ป่าตองครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: กสทช.ไม่รู้ว่าเขาจะได้ประชุมเมื่อไหร่นะครับล่าสุดวันนี้ก็มีแต่ความคืบหน้ามีแต่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับท่านเลขารักษาการเลขาก็บอกว่าตอนนี้มีการนัดประชุมล่วงหน้าแล้วนะครับ4นัดครับวาระค้างกันอยู่193วาระนะครับส่วนการประชุมครั้งที่25ไม่สามารถดำเนินการได้ก็มีกันอยู่3คนครับก็ไม่ต้องไล่เรียงกันนะครับว่าใครมาใครไม่มาใครปฏิเสธกันยังไงแบบไหนตอนนี้ยังมีวาระที่ค้างอยู่ก็ยังมีอยู่ที่สำคัญก็เกี่ยวข้องกับวงการทีวีเนี่ยแหละทีเนี้ยยังมีกำหนดจัดประชุมที่เขาวางเอาไว้10 16 17 23เลขาที่การกสทช.ในฐานะเลขานุการก็เตรียมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ครับวันนี้การประชุมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ฝั่งของดร.พิรุงรองดร.ธนภัทรหลายเจริญดร.สุภัทรสุภัทรชลาไสก็ระบุจุดยืนครับพร้อมร่วมประชุมหากเป็นการนัดประชุมตามมาตรา20วรรค3แห่งพรบจัดสรรพื้นความถี่และที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นทีนี้ก็อ้างถึงว่าหมอสรณะมีลักษณะต้องห้ามก็ยังเชียงกันไม่หยุดมั้งครับคุณ

0: ตรีฮะ
1: ครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะหยิบขึ้นไปพูดในงานที่วปอวันก่อนนั่นคือเรื่องราวขององค์กรอิสระแล้วก็เวลามีปัญหาเกิดขึ้นนั้นเนี่ยดูเหมือนจะหาเจ้าภาพดูเหมือนจะยุติหาทางออกแต่ใช้เวลาท่านก็บอกว่าก็เหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นกับกสทช.นะณเวลานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อีกด้วยครับคุณวิรักษ์ลำ
0: หมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับพรุ่งนี้คุณวิสุทธิ์ติดพรุ่งนี้คุณมนตรีเจอกับผมใน4โมงกับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนท้ายอื่นๆเป็น

0: ามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:00 น.กับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันพุธที่9กันยายน2569ครับวันที่ตลาดปิดลดลงไป4จุดนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1617.89 จุดครับลดลงไป 0.25% นะครับลดไป4จุดเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่81,330.74 ล้านบาทนะครับคุณสุเชษสุขาอยู่กับเรานะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเรารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดพี่สุเชษสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมแม้ว่าจะมีปริมาณการซื้อขายจากฟอร์เรนเข้ามาระดับ 3,136 ล้านนะฮะเน็ตซื้อนะในขณะที่คนขายนั้นเป็นอินสติลนะเป็นอินสติลเป็นป๊อปเทรดนะป๊อปเทรดขายถึง 1,259 ล้านในขณะที่อินสติลขาย956รายย่อยขาย916ข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของตัวเซตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเซต50เซต100นะฮะเซตไฮดิวิเดนนะฮะซึ่งเป็นเซตใหญ่ทั้งหมดเป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะของการปรับตัวลงนะฮะในเซต50เนี่ยลงไป 0.62 ปิดไปอยู่ที่ 1.083 เซต100ปิดไปอยู่ที่ 2.2334 นะฮะ .14 ลบไป 0.44 ในขณะที่เซตไฮดิวิเดนเนี่ยเซตไฮดิวิเดนนี่ลงค่อนข้างเยอะอาจจะเกิดขึ้นจากตัวกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์วันนี้มีการจ่าย XD นะฮะเลยทำให้ระดับราคาหุ้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวดัชนีนั้นปิดไปอยู่ที่1539นะครับลบไป10จุดนะอันนี้เป็น3เซตใหญ่ที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงมาเพราะโดยส่วนใหญ่คุมด้วยเซต100กับเซต50ซึ่งเป็นตัวแก่งของตลาดนะอย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตัวราคาน้ำมันในขณะที่ตัวเบนซ์เองเนี่ยขณะที่เราออกอากาศทางคุณวารินนะขึ้นไป100เหรียญละ 100.43 นะขณะที่ WTI เนี่ยขึ้นมา95เหรียญนะครับในขณะในอีกอันหนึ่งในด้านของตัวโปรดักต์ในแง่ของตัวทองอยู่ที่4402แต่ทองเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่47เหรียญแต่เพิ่งขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับในพวกของพาราดาในพวกของในพวกของยางนะครับตัวยางตัวรับเบอร์นะครับตัวซูก้านะเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดนะฮะหลังจากที่ราคาน้ำมันนั้นเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ผมกำลังพยายามดูบิตคอยอยู่บิตคอยอยู่ที่ 79,000 นะฮะเพราะฉะนั้นโปรดักต์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่เราออกอากาศนะขณะนี้เนี่ยในยุโรปโอ้โหลงมาลึกมากนะครับในตัวดักเองลงไป417จุดลงไป 1.6%ฝรั่งเศสนั้นผมไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้นะลงไป155จุด 1.87% นะครับในลอนดอนลงไป100จุดนะครับลงไป 0.94 และในอิตาลีนั้นลงไป841จุดครับ 1.61 คงจะต้องตามเรื่องพวกนี้ฮะพรุ่งนี้ผลกระทบของตัวยุโรปเนี่ยจะกระทบเข้ามาทางเอเชียนะฮะวันนี้เนี่ยในเอเชียแม้ว่ายุโรปนั้นปรับในทิศทางอ่อนตัวแต่ในเอเชียเนี่ยปิดตลาดไปก่อนแล้วนะครับขณะนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นลบไป337นะครับใน Nasdaq ลบไป143แล้วก็ S&P ลบไป29นะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องกับตัวสภาพตลาดในขณะที่โพลดักในแง่ของตัวน้ำมันเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลของตัวน้ำมันนะวันนี้ค่าบาทนะค่าบาทของเราเนี่ยเนื่องจากมีลักษณะของแรงขายจากตัวสถาบันภายในอะนะฮะค่า US ต่อดอลลาร์เนี่ยขณะนี้เนี่ยค่า US แข็งค่าขึ้นนะครับอยู่ที่ 32.89 ในขณะที่ธปท.ประกาศเนี่ย 32.87 อย่างไรก็ตามครับทาง ASL มองดัชนีเนี่ย 1,600 น่าจะเอาอยู่แต่ดูจากบรรยากาศนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันพฤหัสนะการแกว่งตัวของราคาน้ำมันที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะจะส่งผลทำให้ตัวตลาดนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้ที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไม่พูดไม่ได้นะฮะเป็นเพราะว่าตัวของหุ้นที่ขึ้นมาไทยออยเนี่ยแม้ว่าจะประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วนะฮะวันนี้ไทยออยขึ้นมา3บาท25ตังค์ฮะบวกมา70บาทบวก3บาท25ตังค์ BCGC นะครับบวกไป3บาท75ตังค์ครับในพิเทพบวกไปบาท50สตางค์ใน VL บวกไป3บาทนะครับในตัวของกราฟบวก25ตังค์ในปูนใหญ่บวกไป3บาทนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ที่จ่ายดิวิเดนด์นะครับในแง่ของตัวแบงค์จ่ายดิวิเดนด์กับตัวของโรงพยาบาลพรุ่งนี้แนวโน้มของราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยหุ้นไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ปีเทพ PTGC IVL นะครับหรือตัวปตท.เองเนี่ยก็คงขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้พอปตท.เนี่ยปิดอยู่ที่42บาท25ตังค์ระดับราคาหุ้นระดับราคาหุ้นของกลุ่มปิโตรเคมกับกลุ่มราคาน้ำมันลงกันเนี่ยค่อนข้างจะทำนิวไฮหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเพิ่มมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือถ้าราคาน้ำมันเบนซ์เองอ่อนตัวลงมาเขาจะอ่อนตัวตามนะฮะเพราะนั้นถ้าจะเพิ่มน้ำหนักก็เพิ่มโดยขีดจำกัดหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มมากนักนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นมาเป็นนิวไฮหมดแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีผิดพันในด้านของตัวยางนะฮะซึ่งราคาน้ำมันปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยพวกสีตังพวกเนอร์นะฮะพวกรับเบอร์ต่างๆเนี่ยจะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นเพราะเป็นธรรมชาตินะราคาต้นทุนถูกนะแต่ตัวปิโตรเคมแพงนะก็เลยทำให้ตัวยางนั้นขยับในทางที่เพิ่มขึ้นครับพรุ่งนี้เพื่อนนักลงทุนฝากเพื่อนนักลงทุนตามตลาดนะฮะขณะนี้เดี๋ยวพอดีอ่านข่าวไม่ทันเดี๋ยวทุกคงจะเข้าไปในดูในยุโรปนะว่าขณะนี้ยุโรปเนี่ยในการอ่อนตัวยุโรปขณะนี้อย่างน้อยๆแค่ 1% นะฮะนอกนั้นเนี่ยขึ้นไป 1.8% ในตัวของฝรั่งเศสขึ้นไป 1.6-1.5% ที่ติดลบนะฮะนะในแง่ของยุโรปทั้งหมดก็ฝากเพื่อนนักลงทุนตามด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เรื่องของราคาน้ำมันคงกระทบเข้าแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวดาวโจนส์นั้นลงไปถึงระดับ600กว่านะ628นะครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้ดูกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามียังไงเราตามกันอีกทีครับระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ครับผมคุณวาลินครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับที่ปิดลบไป4จุดคิดเป็น 0.25% นะครับปิดไปที่ 1,617.89 จุดแรงขายเดลต้าและหุ้นกลุ่มแบงค์ที่ขึ้น XD เนี่ยเป็นตัวกดดันดัชนีนะครับขณะที่หุ้นพลังงานได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดนักวิเคราะห์คาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแนวต้าน 1,630 แนวรับ 1,610 นะครับวันนี้วอลุ่มที่มีการซื้อขายกันในตลาด 81,330.74 ล้านบาทนะครับตลอดช่วงการซื้อขายในดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,629.21 จุดต่ำสุด 1,614.50 จุดนะครับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น210หลักทรัพย์ลดลง224หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง226หลักทรัพย์ครับโดยตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปรับตัวลงและเคลื่อนไหวในกรอบแคบครับมีแรงขายในหุ้นเดลต้าและกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหุ้นธนาคารบางตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นปัจจัยกดดัชนีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดหลังความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวมแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับอานิสงส์จากทิศทางราคาน้ำมันนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นเดลต้าแต่หุ้นบางกลุ่มอย่างหุ้นพลังงานเนี่ยสามารถพยุงตลาดพยุงดัชนีไว้ได้นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยอิงกับราคาน้ำมันด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ย PTT ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาสนับสนุนทำให้ดัชนีSET หรือว่า Stock Exchange of Thailand นะครับแม้จะปรับตัวลดลงแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนะครับวันนี้ Top 5อันดับ1นะครับปตท.ครับปิดไปที่42บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายมาอันดับ1เลยครับ 6,661.82 ล้านบาท Delta อันดับ2ครับ270บาทลดลงไป5บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,123 ล้านบาทอันดับที่3 Tops ติด XD นะครับปิดไปที่70บาท เพิ่มขึ้นมา3.25 บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,087 ล้านบาทอันดับที่4 PTTP ครับปิดไปที่154.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1.50 บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,042 ล้านบาทและอันดับที่5 PTTGC ปิดไปที่50.75 บาทเพิ่มขึ้นมา3.75 บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,971 ล้านบาทนะครับวันพรุ่งนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่ายังแกว่งตัวในกรอบหรือว่าไซด์เวย์ครับนักลงทุนยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมซึ่งมีกำหนดรายงานในคืนวันศุกร์ที่11 กันยายน 2569ตามเวลาในประเทศไทยนะครับจะเห็นเอฟเฟกต์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่14 กันยายนกับตลาดบ้านเรานะครับปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะมีผลต่อการประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจับตาครับวันนี้เราขยายความเรื่องนี้กันด้วยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจช่วงหน้านะครับแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินดีคส์ในวันพรุ่งนี้แนวต้าน1630แนวรับ1610นะครับค่าเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มองกันและทิศทางตลาดนั้นยังต้องติดตามถึงปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางและราคาน้ำมันรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับข้ามไปดูภูมิภาคกันหน่อยในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหุ้นจีนปิดบวกครับแม้ว่าทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจีนกลับมาเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่3,951ครับเพิ่มขึ้นมา10 จุดคิดเป็น 0.28% ห้างเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจทำให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับเฟดจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยวันนี้มีการเมืองเข้าแทรกนะครับรอฟังกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้ห้างเซี่ยงปิดไปที่ 25,274.96 จุดลดลงไป 42 จุดคิดเป็น 0.17% ครับโตเกียวก็ปิดลบครับมีความวิตกกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยไปลดทอนช่วงบวกก่อนหน้านี้ของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับ Artificial Intelligence และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ SemiconductorNikkei ปิดไปที่ 65,142 ลดลงไป 126 คิดเป็น 0.19% Composite เกาหลีใต้ปิดบวกในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นบริษัทชิปขนาดใหญ่นะครับสะท้อนมองบวกที่นักลงทุนมีต่อปัญญาประดิษฐ์ซึ่งบทบังปัจจัยลบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ Kospi ปิดไปที่ 7,051.64 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 97.12 จุดคิดเป็น 1.4% S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดลบครับนักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลางนั้นอาจจะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธกลุ่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนหรือจอร์แดนและโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามนะครับตลาดลดช่วงลบเนื่องจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ที่มาพยุงตลาดไว้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,911 ลดลงไป9จุดคิดเป็น 0.11% นะครับ All Ordinary ปิดไปที่ 9,102.90 จุดลดลงไป 11.40 จุดคิดเป็น 0.13% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับเอกนัทเจอเองพบจุดน้ำมันรั่วพระราม3สั่ง2บริษัทที่เป็นเจ้าของระบบท่อรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายทั้งหมดนะครับกทพแจ้งปิดทางขึ้นด่วนบูรพาวิถี10จุดระหว่าง11ถึง16กันยายนเพื่อติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับสุภจีนำ20ผู้ประกอบการไทยบุกอินเดียเปิดการค้าเชื่อมโยงวัตถุดิบนวัตกรรมเจาะตลาดโลกนะครับช่วงนี้กำลังมี BRICS meeting กันอยู่นะครับที่อินเดียแบงก์ชาติชี้สินเชื่อ SME ติดลบ16ไตรมาสพบซอมบี้เฟิร์มพุ่ง 6% รายได้ธุรกิจไม่พอจ่ายดอกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแคมเปญดันไทยสู่ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงแฟชั่นหวังปั้นเงินสะพัด100ล้านบาท 18:20 เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinkingradio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
6: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับทุกๆวันพุธผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนอื่นครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบกำหนด3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกองรีตประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BA ขออภัยครับ BFT Z 4นะครับ BFT Z 4บางกอก Free Trade Zone 4ย่านบางปะกงครับจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วครับเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วย Trust เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นั้นจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่ถือหน่วย Trust เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่9คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับทุกๆวันพุธนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งก็จะพาเรามาดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมภพผมอยากสรุปความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญของอเมริกาในรอบสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นร้อนแรงทั้งในด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและการเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Elections ของสหรัฐโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับคือตลาดหุ้นเองก็ผันผวนหนักและบอนด์ยีลด์พุ่งสูงนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวร่วงลงรุนแรงกว่า600จุดซึ่งก็เป็นการพักฐานครั้งใหญ่ในรอบ3สัปดาห์ครับสาเหตุหลักก็มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือบอนด์ยีลด์ที่พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 4.8% ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงนะครับสถานการณ์ตึงเครียดทางทหารและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและอิหร่านในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซก็ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยเฉียดระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลความผันผวนนี้จุดชนวนความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นอาจจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร non farm payroll ของเดือนสิงหาคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาดที่ 162,000 ตำแหน่งก็ทำให้นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินใหญ่อย่าง UBS ก็คาดการว่า Fed นั้นมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่15-16กันยายนนี้โดยตลาดกำลังจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ที่จะประกาศในวันที่11กันยายนนี้เพื่อยืนยันคำรบสุดท้ายนะครับConsumer Price Index มาตรการตอบโต้ทางภาษีมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ของแคนาดาเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่จะแบนการขายเครื่องบินเจ็ตของบริษัทบอมบาร์ดิเอหากไม่ได้สร้างในสหรัฐขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเองก็รายงานตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงถึง 8.86 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับสัปดาห์หลังวันรายงานนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น Labor Day วันหยุดนะครับเขาก็ถือว่าสัปดาห์หลังวันรายงานเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมอย่างเป็นทางการครับพรรครีพับลิกันได้มีการจัดงานประชุมใหญ่ระดับชาติ Midterm Convention ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเพื่อวางกลยุทธ์ชิงเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาขณะที่ผลสำรวจความนิยมหรือว่า Approval Polls ของทรัมป์เริ่มมีแนวโน้มลดลงในบางรัฐที่เป็นสมรภูมิหลักหรือ Battleground States อย่างรัฐ North Carolina นะครับกลุ่มการเมืองอเมริกาแพ็คของอีลอนมัสก์เริ่มทุ่มงบโฆษณาโจมตีผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในรัฐสำคัญอย่างเท็กซัสโอไฮโอและไอโอวาโดยเน้นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมเช่นนโยบายเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือทรานส์เจนเดอร์ในการแข่งขันกีฬาเพื่อดึงฐานเสียงฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกคำเตือนว่ารัฐใดก็ตามที่ไม่ให้ความร่วมมือกับโครงการส่งกลับผู้อพยพรายใหญ่ของรัฐบาลอาจจะถูกระงับเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ยื่นต่อศาลฎีกาหรือ Supreme Court ให้ในข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎระเบียบและฐานข้อมูลการลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์นะครับหรือว่า Mail in Ballot และสัปดาห์นี้ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนรัฐบาลกำลังเตรียมจัดพิธีต้อนรับ คานเหล็กประวัติศาสตร์จากตึก World Trade Center ในกรุงวอชิงตันดีซีโดยประธานาธิบดีมีถ้อยแถลงยืนยันที่จะไม่ลืมผู้สูญเสียและผู้เสียสละในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์พร้อมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
6: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
8: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
6: ครับเมื่อสักครู่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังกังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะเฟดจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมเพราะว่า non farm payroll ก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเผชิญกับเงินเฟ้ออยู่นะครับแต่ทำไมทรัมป์ถึงได้ดึงดันให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยครับอาจารย์ครับ
8: อ๋อครับก็ตอนนี้โพลต่างๆที่ไปทำโพลการเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะก็ดูมันหนึ่งว่าโอกาสที่รีพับลิกันจะแพ้ทั้งสองสภาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมากนะแรกๆก็คิดว่าจะมีการแพ้แค่สภาเดียวก็คือ House ก็คือสภาผู้แทนแต่ว่าล่าสุดโอที่ออกมานะครับปรากฏว่ารัฐที่สู้กันอย่างดุเดือดนะครับก็ดิโมแครตก็ดูมันหนึ่งว่าจะมีคะแนนนำคือในขณะเนี้ยโครงสร้างของซีเนตนะฮะก็รีพับลิกันจะมี53เสียงขณะที่เดโมแครตเนี่ยจะมี45บวก2 45คือเสียงของรีโมแครตเองแล้วก็อีก2เสียงเนี่ยก็จะเป็นอินดีเพนเดนต์แต่ว่ามาคอคัสหรือว่ามาร่วมงานกับเดโมแครตก็รวมกลายเป็น47อย่างเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอินดีเพนเดนต์ใช่ไหมครับนะแต่ว่าเขาก็อยู่กับเดโมแครตมาตลอดนะดังนั้นแล้วเนี่ยดิโมแครตต้องการมีแค่4เสียงเน็ตนะฮะและรัฐในขณะนี้นะครับที่จะต้องสู้กันอย่างดุเดือดก็มีอยู่5รัฐด้วยกันนะก็คือรัฐเมนรัฐเท็กซัสโอไฮโออาราสก้าแล้วก็ไอโอวาแต่ปรากฏว่าจากการทำโพลไปสำรวจล่าสุดนี้นะครับนะก็เมนเนี่ยดิโมแครตได้ 52% เท็กซัสนี่ได้ 53% โอไฮโอได้ 54% อาราสก้าได้ 53%แล้วก็ไอโอวาได้ 59% นะ เขาต้องการเน้นๆแค่4เสียงแต่ว่าขนาดเดียวกันขนาดเนี้ยไอ้แบทเทิลสเตทนะครับนะหรือว่ารัฐสู้รบนี่นะครับก็ปรากฏว่าดิโมแครตเองก็นำอยู่ในแหละนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อแพ้ทั้งสองสภาแล้วก็คงจะคาดการได้แหละว่า2ปีสุดท้ายของเทอมนี้ของทรัมป์นี่นะครับก็คงจะทำงานยากลำบากเป็นอย่างมากฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจที่ทรัมป์พยายามเกี่ยวเข็นอย่างมากที่ออกมาในทรูทโซเชียลล่าสุดของเขาเขาเข็นได้ยังไงครับคุณนรินทร์ได้ตามหรือเปล่าครับ
6: ยังไงครับอาจารย์ยังไงครับ
8: เขาเข็นบอกว่าถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการค้ากับชาติทั้งหมดในโลกนี้ที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกา
6: โอ
8: ้นี่คือคำขู่นะฮะที่กลายเป็นข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขนาดที่ทรัมป์เองค่อนข้างจะหลังติดฝาจริงๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะอ้างเหตุผลและยิ่งไอ้นันฟาร์มเพโลออกมาเนี่ยมีการจ้างกันใหม่ถึงต้องมือแสนหกหมื่นกว่าตำแหน่งเลยนะจากที่คาดไว้ประมาณสักห้าหกหมื่นตำแหน่งเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเป็นหลายๆเท่าตัวนี่นะฮะมันก็ยิ่งทำให้เหตุผลในการที่จะไปลดดอกเบี้ยมันแทบจะไม่มีผมว่าไม่มีเลยล่ะคือขนาดนี้มันมีแค่2แนวทางก็คือว่าจะตรึงดอกเบี้ยไว้ในอัตราปัจจุบันหรือว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกไปในการประชุมไอ้ FOMC ในสัปดาห์หน้านี้นะก็คือวันอังคารวันพุธหน้านี้นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่ายังดีที่สุดก็คือการตรึงดอกเบี้ยนะซึ่งก็มีคนพยายามขว้างหินถามทางแล้วในขณะนี้ก็คือคริสโตเฟอร์เวลเลอร์ซึ่งเป็นกัปตันของเฟดนะฮะซึ่งเป็น1ใน12เสียงที่สามารถโหวตได้นี่นะฮะก็คือคนเป็นคนที่ทรัมป์ตั้งเข้าไปนะครับเป็นบอร์ดExecutive Boardของเฟดเนี่ยนะฮะนะครับ
6: ครับ
8: ก็บอกว่าน่าจะมีการตรึงดอกเบี้ยแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็ประกาศว่าจะต้องมีการลดดอกเบี้ยครับถ้าคุณไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยอเมริกาจะเลิกค้าขายกับบรรดาชาติทั้งหมดนะที่เกินดุลการค้าแก่สหรัฐอเมริกาก็หมายความว่าอเมริกาจะต้องเลิกค้าขายกับทั่วโลกล่ะเพราะว่ามันมีกี่ชาติครับที่ยัง อเมริกายังเกินดุลเงินค่าเงินเขาอยู่นะครับผมมันนับมันแค่จะนับนิ้วมือไม่ครบเลยนะฮะนะครับคุณนันท์ที่บอกไปครับว่ารัฐประเทศไหนในโลกที่ขาดดุลเกินขาดดุลเงินค่าแก่สหรัฐอเมริกาครับ
6: โอ้ปีได้เหรออาจารย
8: ์ผมว่าชาติใหญ่ๆนะไอชาติเล็กๆชาติเล็กน้อยเราไม่คำนึงถึงเพราะว่าอเมริกาเนี่ยค้าขายกับชาติต่างๆไม่เกิน20ชาติในโลกนะฮะซึ่งเป็นคิดเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์ของการค้าขายกับอเมริกาทั่วโลกนี่นะ
6: ครับผม
8: ก็ปรากฏว่าก็คงน่าจะมีบราซิลชาติหนึ่งที่อเมริกาไปเกินดุลเงินค่าแก่บราซิลเล็กน้อยและอีกชาติหนึ่งที่เกินดุลเงินค่าอเมริกาเกินดุลเงินค่ามาตลอดก็คือสิงคโปร์นะเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ใช้พอร์ตใช้เรื่องการค้าต่างประเทศเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมฮะฉะนั้นสิงคโปร์ก็จะนำเข้าส่งออกเยอะก็คือเป็นสื่อกลางในการนำเข้าส่งออกละเพราะมันคงไม่ได้นำเข้าส่งออกเพื่อไปกินไปใช้ในสิงคโปร์อย่างเดียวประชากรมันไม่กี่ล้านคนใช่ไหมครับนะฉะนั้นสิงคโปร์ก็จะทำหน้าที่เป็น retrading country นะฉะนั้นก็อาจจะมีการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาแล้วก็ส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆต่อนะครับนะแต่หน้าที่ที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนนะครับแต่ครับดังนั้นเมื่อปีที่แล้วเป็นไงครับก็แสดงว่าอเมริกาต้องหยุดค้าขายกับทั่วโลกนะแต่คำถามคือว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์ยกคำยกเรื่องนี้ขึ้นมาขู่แล้วทรัมป์เองเนี่ยถ้าต้องการให้เฟด FOMC คณะกรรมการการเงินเขาลดดอกเบี้ยเนี่ยทรัมป์จะต้องทำอะไรในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่รอมาถึงตอนนี้แล้วมาใช้คำขู่แทนใช่ไหมครับนะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอกาสทองที่ทรัมป์พลาดไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของโอกาสในการที่จะหาทางให้เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามี2เรื่องเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็คือการที่สหรัฐอเมริกาไปรบกับอิหร่านนะและพอไปรบกับอิหร่านว่าเป็นไงครับมันก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งพวดขึ้นมาไงฮะนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับนะจาก670อยากเต็มที่60เหรียญบวกลบเนี่ยนะฮะขึ้นมากลายเป็นตอนนี้ก็90กว่าเหรียญต่อบาเรลใช่ไหมครับนะทั้งเบนซ์แล้วก็ทั้งเวสต์เท็กซัสด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เลยนำไปสู่การเกิดสิ่งที่ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า cost push inflation ก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจากอันผลักดันของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าโลจิสติกระหว่างประเทศต้นทุนการผลิตต้นทุนอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะมันขึ้นหมดเนื่องจากว่าพลังงานราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลาย 10% นะครับเมื่อเทียบกับก็ช่วงก่อนที่จะไปบุกอิหร่านใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นไอ้คอสต์พุทอินเฟลชันเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทรัมป์ไม่ได้ตัดสินใจไปบุกอิหร่านนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันมันยังอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 6-7 เหรียญเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงมาอย่างมากและอย่างรวดเร็วจะมีสูงมากในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็พลาดโอกาสทองไปเรียบร้อยแล้วและโอกาสเงินนะครับที่ยังพอเหลืออยู่ก็คือเดือนมิถุนายนที่ไปทำเอ็มยูกับอิหร่านว่าจะเจรจายุติการสู้รบกันใช่ไหมฮะและนั่นแล้วก็ไปบิดพิ้วเขาใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นอยู่ในขณะเนี้ยนะราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเป็นใกล้ๆร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับฉะนั้นไอ้จบแล้วตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่ทำให้ทรัมป์พลาดนะที่จะนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมการสร้างความมีเหตุมีผลที่จะทำให้FOMC หรือว่าคณะกรรมการของเฟดเนี่ยกรรมการการเงินของเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยและเรื่องที่สองที่ทำพลาดนี่คือเรื่องอะไรครับถ้าเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก็คือถ้าจากกรณีของการที่คุณยังดื้อดึงในการเก็บภาษีชาวบ้านเขาทั่วโลกอย่างต่อเนื่องไงครับนะไอ้ทาริฟเนี่ยนะหรือว่าภาษีนำเข้าเนี่ยอากรนำเข้านี่นะนะครับเพราะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นโอกาสทองเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้สุปรีมคอร์ตของสหรัฐอเมริกาเขาตัดสินให้คุณแพ้ในการเก็บไอ้ reciprocal tariff ไงนะฉะนั้นเมื่อเขาตัดสินให้คุณแพ้แล้วเนี่ยถ้าคุณหาทางลงในช่วงนั้นพอเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยฝ่ายตุลาการฝ่ายศาลเขาไม่อนุญาตให้คุณทำต่อเพราะว่าเห็นว่าคุณทำผิดกฎหมายนี่นะฮะถ้าคุณลงมาปั๊บไปไงครับมันก็จะมีปัญหาการลดทอนไอ้สิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น tariff pool inflation คือเนี่ยขนาดนี้อเมริกามันเกิดดับเบิลอินเฟลชันนะก็คือเกิดทั้งคอสต์พุทอินเฟลชันแล้วก็ยังเกิดทาริฟพูลอินเฟลชันด้วยก็คืออินเฟลชันที่เกิดจากการลากจูงของนะครับของอัตราภาษีนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวเลข2หลัก ตั้งแต่รีซิโพโคตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อศาลสูงเขาตัดสินเขาอุตส่าห์เขาให้บันไดคุณไต่ลงแล้วเนี่ยนอกจากคุณไม่ยอมลงแล้วคุณปีนขึ้นต่อไงนะปีนขึ้นต่ออันแรกอันบันไดแรกที่เขาปีนต่อคืออะไรครับก็คือไปเก็บภาษี 10% ทั่วโลกโดยอ้างไอ้มาตรา122ของไอ้เทรดแอนด์ปี1974ใช่ไหมครับนะและพอไอ้มาตรา122หมดวาระหมดเทอมนะครับเพราะว่าเขาอนุญาตให้คุณเก็บภาษีได้เพียงแค่150วันก็คือหมดเวลาไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วทรัมป์กับทีมงานทำยังไงต่อครับคุณบาลีครับนะหลังจาก24กรกฎาคมเนี่ย
9: ฮะ
8: เขาก็ใช้มาตรา301เล่นงานคุณต่อไง
9: ครับ
8: เห็นไหมครับฉะนั้นแล้วภาษีเนี่ยนอกจากมันไม่ได้ลดทอนลงไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันเดิมก็คือเก็บภาษีชาวบ้านก็เป็นตัวเลขสองหลักใช่ไหมครับและนอกนั้นไม่พอครับยังมีมาตรการอะไรครับต่อจากนั้นก็มีเลยครับมีไอThe Great Transshipment Scam นะออกมาเล่นงานแช่ต่างๆทั่วโลก40ชาตินะว่าด้วยการกล่าวหาว่าไปนำสินค้าจีนเนี่ยมาแปลงโฉมแปลงร่างนะแล้วก็ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาพออเมริกาไปเก็บภาษีจีนสูงๆแล้วเนี่ยจีนก็ลดทอนการค้ากับอเมริกาเป็นอย่างมากอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะและแค่นั้นไม่พอครับล่าสุดยังไงครับสกอตต์เบสเซนนะครับมือขวาของทรัมป์ยังมีปฏิบัติการอะไรครับ Operation Economic Outcast นะหรือว่า D-Day นะกับอิหร่านใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อคุณมีมาตรการอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้คำถามคือว่าไอ้ Tariff Pool Inflation เนี่ยมันจะลดทอนลงไปได้ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาคุณเก็บภาษีหรือว่าอากรนำเข้าสินค้าที่เขาส่งออกไปสู่สหรัฐอเมริกาที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยผู้ที่แบกรับภาระเป็นส่วนใหญ่เลยมันก็คือผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาไงมันไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกใช่ไหมครับนะแต่สองกลุ่มที่ต้องรับภาระก็คือหนึ่งผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้บริโภคเข้าเองก็ผลักภาระจำนวนมากมายเนี่ยไปให้แก่คอน sumer รวมผู้บริโภคนะซึ่งเป็นปลายทางของการเอาสินค้าเหล่านั้นไปกินไปใช้นี่นะเป็นไงครับฉะนั้นเมื่อคุณเจอสองแรงแข่งขันอันนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้อินเฟชันเนี่ยมันยังขยายตัวเกินกว่าไอ้อัตราที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2% นะเพราะเฟดเองนะตั้งเป้าไว้ว่าอินเฟลชันเนี่ยจะต้องอยู่ที่ไม่เกิน 2% ใช่ไหมครับนะปรากฏว่าล่าสุดนะครับไอ้ตัว CPI นะก็ยังอยู่ที่ 3.3 3.4% แถวนี้แล้ว PCE นะครับนะที่เป็นตัวที่เฟดใช้ในการตัดสินว่าจะปรับเปลี่ยนอัตรานโยบายการเงินหรือเปล่าปรับเปลี่ยนเฟดไฟเรทหรือเปล่าเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 3.7% ใช่ไหมครับขณะที่เป้าของคุณตั้งไว้ 2% น่ะนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเป็นไงครับและนันฟาร์มเพโลก็ยังพุ่งทะยานขึ้นมาหลายๆเท่าตัวอย่างที่เห็นนะครับและขณะเดียวกัน unemployment ของสหรัฐอเมริกาขณะนี้มันก็อยู่แค่ 4.1% เองนะครับคือเวลาเฟดเนี่ยจะตัดสินใจแปรเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นนโยบายการเงินที่สำคัญหรือเปล่านี่นะครับนะเขามีภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อคอนเกรสเนี่ยสองเรื่องหลักๆนะครับก็คือเรียกว่า the dual commitment นะครับนะก็คือเลยครับหนึ่งจะต้องมีการ maximizing employment สองคืออะไรครับจะต้องมี stable price หรือว่าราคาที่คงที่นะฮะราคาที่มีเสถียรภาพฉะนั้นนี่คือ mandate 2เรื่องนะฮะที่เฟดเองจะต้องกระทำตามที่คองเกรสได้มีการนะครับมีการมอบหมายไว้ตั้งแต่ไอออกมาตั้งแต่การออกไอ Federal Reserve Act นะฮะในปี1913นะครับซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งเฟดขึ้นมานะครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าทั้ง2 mandate เป็นไงครับemployment ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก 4.1% ถือว่าเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำมากนะฮะนะเรียกได้ว่าพอเรียกได้ว่าเป็น full employment ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถ้าอัตราการว่างงานมันลดลงมาต่ำกว่า 4% เนี่ยมันก็จะอาจจะเกิด overheat ในเศรษฐกิจอเมริกาได้นะครับนะแล้วขณะเดียวกันเป็นไงครับและอัตรา inflation หรือว่าไอ้เสถียรภาพของราคาเนี่ยมันยังอยู่ในระดับร่วม3-4% เนี่ยฮะนะครับดังนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรคุณที่คุณจะต้องมาลดดอกเบี้ย ม้แต่ตรึงดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าไอ้ FOMC ยังคิดหนักนะฮะว่าจะตรึงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลลบยังไงตามมาอย่าว่าแต่จะเป็นลดดอกเบี้ยตามการเชี่ยวเข็นของทรัมป์เลยนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากล่ะที่เฟดเองจะมีการตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงมาแต่ว่ายังมากที่สุดที่เฟดจะทำได้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย FOMC เนี่ยอยากจะตรึงดอกเบี้ยเขาคงไม่ต้องการขึ้นดอกเบี้ยหรอกในช่วงระหว่างนี้นะครับทำไม FOMC เองไม่อยากขึ้นดอกไม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยครับคุณวรินทร์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอีก2เดือนมันจะมีเทอมอิเล็กชันใหญ
9: ่เลือกตั้งครับ
8: ถ้าคุณปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยในช่วงนี้ไม่ว่าจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันก็จะทำให้ภาคใดภาคหนึ่งได้รับประโยชน์ใช่ไหมถ้าคุณปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าเฟดฟันเดทลงเนี่ยรีพับลิกันก็จะได้รับประโยชน์ใหญ่ทรัมป์ก็จะแฮปปี้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าคุณปรับเฟดฟันเดทขึ้นไปเนี่ยเป็นไงครับคนที่แฮปปี้ก็คือดีโมแครตไงเพราะมันทำแบบนี้กันลงโทษรีพับลิกันใช่ไหมฮะ

0: เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะก็กล่าวได้เลยนะว่าโอกาสที่เฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับเฟดมีความเป็นตัวของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะยิ่งเควินวอชเนี่ยครับอาจารย์เขาเป็นสายทรัมป์ไม่ใช่เหรอครับเขาจะสามารถอินดิเพนเดนต์อย่างที่เฟดควรจะเป็นได้เหรอครับ
0: อ๋อคือวอชเองมันแค่1ใน12เสียงไงฮะ
1: นะครับ
0: เพราะว่าไอ้ FOMC เนี่ยไอ้คณะกรรมการการเงินมันมีต้อง12คนใช่มั้ยฮะนะคร
1: ับ
0: แล้วเควินวอชก็เป็นประธานฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ชี้ขาดไงแล้วถ้าเสียงเขาออกมาแล้วเนี่ยบอกให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแล้วมากกว่าที่บอกให้ตึงดอกเบี้ยหรือว่าบอกให้ลดดอกเบี้ยเป็นครับ
1: อ
0: ย่างไรคุณก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับ เพราะมันเป็นเสียงใหญ่ของ FOMC ใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับแล้ววอชเองเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาพาสีมากในขณะนี้เขาไม่ต้องการที่ทำให้มีการมองว่าเขาเป็นเด็กของทรัมป์นะแม้ว่าทรัมป์จะตั้งเขาขึ้นมาด้วยมือของตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวก็สนิทสนมกันมากอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะแต่แล้วก็รู้แหละว่าเควินวอชเองเนี่ยเป็นสายเหี่ยวในแต่หลายมาแล้วนะครับในเรื่องของไอ้นโยบายการเงินนี่นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขายังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะยิ่งตอนเนี้ยเขาต้องยิ่งรักษาเครดิตของเขาให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณวันดีคุณจำได้ตอนที่โหวตผ่านไอ้การรับรองการขึ้นมาเป็นประธานเฟดของวอชในซีเนเตอร์นี่นะฮะมันชนะกันอย่างเฉียดฉิวมากนะครับคือมันไม่มีนะครับไม่มีแชร์แมนของเฟดคนไหนนะฮะที่ได้คะแนนต่ำเท่ากับเควินวอชในประวัติศาสตร์ของเฟดนะฉะนั้นเมื่อไปยิ้มภาพเป็นไงครับก็แสดงว่าไอ้ความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยตั้งแต่ซีเนเตอร์ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยต่อตัวของวอชเองมันก็จะมีมากอยู่แล้วไงฉะนั้นเมื่อไปยิ้มภาพเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะเป็นประธานเฟดอย่างสบายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมีเกียรติภูมิเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณจะไปตามใจทรัมป์ได้ไหมครับคุณแรนดี้ครับ
1: ต้องระวังตัวนะฮะ
0: ได้เลยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าแล้วข้อสำคัญก็คือเขาเป็นตัวของตัวเองมากแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปตามทรัมป์มากมายเมื่อดูจากภูมิหลังด้านต่างๆของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจก็ดีด้านหน้าที่การงานก็ดีไหมครับก็เป็นลูกเขยของใครครับนะลูกเขยของบริษัทน้ำหอมโด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนะนะซึ่งก็ภรรยาก็ร่ำรวยมากมายอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวเองก็มีฐานะด้วยนะครับและหน้าที่การงานก็ดีด้วยชื่อเสียงที่สะสมมาก็ดีมาตลอดใช่ไหมครับนะ
1: ครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆครับอาจารย์มันจะกระทบกับตลาดการเงินโลกและบ้านเรายังไงบ้างครับ
0: อ๋อมันก็ทำให้ดอกเบี้ยทั่วทั้งโลกต้องปรับขึ้นตามหมดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออะไรครับดอกเบี้ยในอเมริกามันจะขึ้นก่อนและดอกเบี้ยที่ยาวเช่นดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกามันก็จะขึ้นต่อไงนะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะกระทบเป็นเรียกว่าเป็นเชนรีแอคชั่นหรือว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับคอน sumer credit ก็ดีดอกเบี้ยผู้บริโภคก็ดีผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับหรือว่าการรูดปื้นในบัตรเครดิตทั้งหลายมันขึ้นหมดนะฮะแล้วก็คงกระทบต่อไอ้ภาวะข้อของชีพของคนอเมริกันตามมาด้วยนะครับแล้วก็คอร์ดออฟฟันหรือว่าต้นทุนเงินทุนมันก็จะขึ้นไปและเมื่อเป็นอย่างนี้ทั่วโลกมันก็ต้องปรับดอกเบี้ยตามถ้าเผื่อว่าคุณเป็นโอเพนอีโคโนมีนะครับหรือว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างกับโลกภายนอกนี่นะฮะเพราะถ้าคุณไม่ปรับตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อไอ้ฟันโฟที่อาจจะมากระทบต่อฐานะการเงินของคุณได้ไงหรือว่าแม้แต่กระทบต่อไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างของคุณแล้วก็ตัวแปรอื่นๆของภาคการเงินด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะกระเพื่อมไปทั่วโลกละแต่หน้าที่สหรัฐอเมริกามันเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดของระบบการเงินโลกนะครับ
1: ครับครับแล้ว12คนใน FOMC ครับอาจารย์เอียงไปทางเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันมากกว่ากันครับในเมื่อการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันใกล้เลือกตั้งกลางเทอมแล้วเกินเนี่ยฮะ
0: ผมว่าเป็นคนของทรัมป์จริงๆสัก 3-4 คนรวมทั้งวอชด้วยนะฮะจาก12คนนี่นะนะครับนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เขาตั้งเข้าไปมันก็จะมีคริสโตเฟอร์เวลเลอร์นี่แหละและอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เขาตั้งไปเป็นกรรมการที่เคยเป็นไอ้ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำนโยบายขาวนะแล้วก็มีวอชก็มีสัก 3-4 คนนะ
1: คร
0: ับ นะครับเพราะว่าประมาณสัก4คนที่เห็นตัวชัดๆนะจากทั้งหมด12คน
1: ครับ
0: ฉะนั้น
1: แล้วจาก
0: หวังเสียงเข้าไปคงจะยากนะ
1: ครับแล้วจากไอ้คำขู่ของทรัมป์ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ลดเนี่ยจะเลิกทำการค้ากับผู้ค้าทั่วโลกเนี่ยมันเป็น

0: ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: ยากมากและยิ่งผีซ้ำด้ำพลอยเลยนะเพราะอะไรครับเพราะคุณเลือกธรรมชาติเนี่ยผมว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่3.3%กว่านะผมว่ามันดับเบิลแน่นอนมันขึ้นไปเป็น6-7%นั่นแหละครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะต้องเลิกค้ากับประเทศเกือบทั่วทั้งโลกไงนะครับฉะนั้นเมื่อคุณไม่สามารถนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกซึ่งมันจะมีต้นทุนมีราคาที่ต่ำกว่าการผลิตในสหรัฐอเมริกาเองแล้วเนี่ยเรานึกภาพดูครับว่าราคาสินค้าในอเมริกาจะพุ่งไปขนาดไหนเพราะอเมริกามันเป็นเซอร์วิสเบสมันเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีมันไม่ใช่โปรดักชันเบสอีโคโนมีหรือว่าไม่ใช่เป็นเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นผมว่าเป็นเท่าตัวแน่นอนและเมื่อเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเฟดก็จะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นตามเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออันนี้เขายิ่งไปกันใหญ่เลยแสดงว่าตอนนี้การโลจิกของทรัมป์เนี่ยผมว่าก็โลจิกเขาแปลกมากนะครับนะที่ออกมาขู่เนี่ยอย่างแสดงว่ามันค่อนข้างจะหลังติดฝาจริงๆไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนข้างติดเนื้อต้องใจกับไอ้มาตรการภาษีของตัวเองว่าตั้งแต่ทรัมป์ 1.0 มาถึงทรัมป์ 2.0 เนี่ยทั่วโลกจะต้องมาเกรงขามต้องหวั่นหวั่นต่อนโยบายเกี่ยวกับไอ้การค้าต่างประเทศของทรัมป์เองนะครับนะก็คิดว่าไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยน่าจะทำให้เฟดต้องเงี่ยวหูฟังแต่ผมย่อยเฟดเองเนี่ยผมว่าคงหัวเราะในใจกันทั่วหน้านะครับนะ
0: ทรัมป์เหมือนกับทรัมป์ทำตัวเองใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับใช่ครับเรียกว่ายิงเจ็บเนื้อจริงครับนะ
0: ครับแล้วพอสงครามกับอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมาแล้วอีมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับตรงนี้อาจารย์มองเองว่ามีทางลงยังไงบ้างไหมครับ
1: คือถ้าไม่ปลดล็อกในตัวนั้นเนี่ยคอสต์พุทอินเฟลชันลงยากมาก
0: คือ
1: ต้องทำให้ราคาน้ำมันราคาแก๊สมันลงมาในอัตราปกติก็คือ6.4 เหรียญบวกรวมลบต่อบาเรลนี่นะฮะไอ้ตัวแปรตัวนั้นคือตัวแรกเลยแต่ว่าคุณทำคุณนอกจากคุณไม่ทำแล้วคุณยังทำในขณะตรงกันข้ามด้วยไงนะครับก็คือไปเขย่าให้ไอ้ปัญหาไอ้ geopolitics ในกัลฟ์หรือว่าในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันยิ่งนะครับกระเพื่อมไหวอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะฉะนั้นคุณสามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็น่าจะทำมานานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการดำเนินการของนโยบายต่อตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้เกียรติภูมิทางสากลของอเมริกาดิสันคอนมากนะครับนะ
0: บ
1: ไม่เคยอย่างนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนล่ะนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ทำให้กลายเป็นจำเลยของโลกอ่ะนะครับโดยที่แม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเป็นโจทย์ก็ตามนี่นะฮะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ปลดแล้วเนี่ยผมว่ามันจะมีผลอย่างมากที่จะลดไอ้คอสต์ฟูดอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนี่ยนะครับแล้วถ้าไอ้ตัวทาริฟถ้าเสริมด้วยเนี่ยนะครับสองตัวแปรนี้ถ้าคุณปลดล็อกเมื่อไหร่ทั้งคอสต์ฟูดอินเฟลชันและก็ทาริฟฟูดอินเฟลชันเนี่ยนะมันก็จะลดทอนการคู่ขามเศรษฐกิจอเมริกาและจะทำให้ FOMC เองก็คงสบายใจที่จะลดดอกเบี้ยลงมาในอนาคตได้ถ้าไม่ปลดของตัวแปรนี้มันก็จะชักกระเยาะกันไปอย่างนี้นะครับนะผมว่ามีแต่โอกาสที่จะปรับขึ้นมากกว่าที่จะปรับลงนะครับ
0: มากกว่าลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับครับแล้วปิดท้ายครับอาจารย์ตัว NFP ครับ Non Farm Payrolls เนี่ยคือทำไมมันขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับไหนบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีใช่ไหมครับอาจารย์ถึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ
1: ภาคการเงินมันคงจะเป็นตัวแปรสำคัญในกระตุ้นเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีพอภาคการเงินมันดีคนมีรายได้จากแคปิตอลเกนเพิ่มมากขึ้นเป็นไงครับแน่นอนเขาก็จะจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้เซอร์วิสเซกเตอร์อเมริกาเนี่ยมันขยายตัวยังไงฮะเมื่อเซอร์วิสเซกเตอร์อเมริกาไปขยายตัวเนี่ยอเมริกาเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีบวกกับไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีนะครับแน่นอนเพราะเงินก็จะเพิ่มขึ้นใหญ่นะฉะนั้น
0: ครับ
1: แปลกใจนะผมว่าตัวแปรตัวนี้น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดเงินตลาดทุนอเมริกาโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมากมายขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มันยิ่งมีไอ้พวก data center เรื่องของ AI มันเป็นตัวกระตุ้นด้วยนะครับมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนันซันเทโรมันจึงได้ขยายตัวอย่างค่อนข้างจะเห็นชัดเจนในขนาดนี้ครับ
0: ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกวันพุธนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ Non Farm Payrolls การจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าเควินวอชเนี่ยเป็นลูกเขยของใครนะครับเขาเป็นลูกเขยของโรนัลด์ลาวเดอร์ครับมหาเศรษฐีและประธานสภาชาวยิวโลกนะครับประธานสภาชาวยิวโลกนี่จิวิชอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นบุตรชายและก็ทายาทของ ขอไปครับโรนัลด์ลาวเดอร์เนี่ยนะครับพ่อตาของเควินวอชเนี่ยเขาเป็นบุตรชายแล้วก็ทายาทของเอสเจลาวเดอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องสำอางระดับโลกนั่นเองนะครับโดยเควินวอชเนี่ยแต่งงานกับเจนลาวเดอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของโรนัลด์ลาวเดอร์และปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงและทายาทสายตรงของอาณาจักรเครื่องสำอางเอสเจลาวเดอร์คอมพานีด้วยนะครับแต่งงานกันกับเจนเนี่ยมีทายาทขอไปครับก็แต่งงานกันกับเจนลาวเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นทายาทของผู้ก่อตั้ง SJ Lauder บริษัทเครื่องสำอางมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับความสัมพันธ์ทางครอบครัวนี้ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เควินวอชและภรรยาเนี่ยถูกจัดเป็นหนึ่งในคู่รักที่มีความมั่งคั่งสูงมากโดยมีทรัพย์สินรวมกันหลายพันล้านบาทในช่วงที่เขาได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Fed นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของก่อติดเศรษฐกิจนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมว่ารินสัจเดือและทีมงานลาไปก่อนนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันพรุ่งนี้ผมขออนุญาตลาติดภารกิจ1วันนะครับแล้วกลับมาพบกันในวันศุกร์นะครับต้องขอบพระคุณผู้ที่จะมาดำเนินรายการแทนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ผมจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติกับอาจารย์สมชายภักภาพิวัฒน์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุ่ม4นาทีนะครับเข้าสู่ EconBiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz วันที่9เดือน9ผมมีเลข9 3ตัวเลยนะฮะ 96.5 MHz วันที่9เดือน9แต่ไม่มีโปรลดแรกแถมนะครับนี่เป็นรายการข่าวนะฮะตอนรับทุกท่านกันนะครับฟ้าฝนตอนนี้ก็ตกมานะครับในช่วงบ่ายๆจนถึงตอนเย็นตอนนี้อาจจะรถติดที่ไหนอะไรยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะน้ำมันในที่อยู่ในรถของท่านโดยเฉพาะคนที่ขับสายดีเซลนะฮะเต็มถังไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้9เดือน9แต่เช้าตรู่เนี่ยนะครับเติมแพงกันละนะฮะราคาน้ำมันในประเทศไทยนี่แพงได้ใจกันละแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันซื้อขายตอนนี้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยเฉียด101นะฮะใกล้เกิดจะถึงจังหวัด101อยู่แล้วนะฮะ100.99 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยแตะเกิน100ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในช่วง2เดือนกว่าที่คืนที่ผ่านมาเกิดขึ้นในเอเชียเข้าไปด้วยนะครับและนั่นเองนี่นะครับก็เลยทำให้การลงทุนในทุกรูปแบบสำหรับวันนี้ในแถบเอเชียแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะครับเทขายนะฮะหรืออาจจะขึ้นแผ่วๆหุ้นไทยวันนี้ครับปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลดลงไป4จุดปิด 1,617.89 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 81,000 กว่าล้านถือว่าคึกคักกว่า2วันที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้ทองคำนะครับปรับกันไม่ต่ำกว่า20รอบสุทธิขึ้นแผ่วๆ50บาทเท่านั้นเองครับโดยราคาทองคำแท่งนั้นรับซื้อปิดที่ 68,250 บาทขายออก 68,450 บาทส่วนรูปพรรณนะครับขายออกปิดที่ 69,250 บาทนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณของการลงทุนที่ตอนนี้เขาก็กลัวราคาน้ำมันกันทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเองนี่นะครับวันนี้วันที่9เดือน9ดีเซลนะสายดีเซลตอนนี้ราคาขึ้นไปแตะที่39.84 บาทอันนี้ราคากรุงเทพแต่ถ้าบวกต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจนะฮะว่า39น่ะมันเกินแน่และห่างไกลๆออกไปเนี่ยมันอาจจะ2ลิตรร้อยแล้วหรือเปล่าสำหรับดีเซลและราคาดีเซลวันนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับเป็นราคาดีเซลที่ขึ้นมาเนี่ยกำลังจะใกล้40บาทต่อลิตรและเป็นการปรับขึ้นครั้งที่4ในรอบ1เดือนเต็มๆนะฮะแล้วรู้มั้ยครับว่าราคาวันนี้ดีเซลที่เราเติมกันอยู่หน้าปั๊มเนี่ยแพงกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามอิหร่านตั้ง 33%ผมเลยนึกถึงตรงนี้เลยครับค่าขนส่งนะฮะเป็นห่วงเป็นใยกันมากนะครับเพราะว่ามันกำลังจะเคาะ40บาทกันอยู่แล้วเราจะไปดูครับท่าทีความเคลื่อนไหวภาคการขนส่งบ้านเราที่จะรับราคาน้ำมันกลับมาหลอนอีกครั้งเกิน40บาทต่อลิตรโดยเฉพาะดีเซลเป็นยังไงนะครับดร.ทองอยู่คงขันครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับดร.ทองอยู่ครับดร.ทองอยู่ครับได้ยินไหมครับดร.ทองอยู่ครับครับท่านต้องอยู่ได้ยินไหมครับ
16: ได้ยินครับได้ยินคุณบรรยาได้ยินผมไหมฮะ
15: ได้ยินชัดเจนนะครับสวัสดีครับต้อนรับสู่อีกคอนบีดกันนะฮะครับ
16: ครับผมครับ
15: ครับเห็นราคาดีเซลขึ้นมาจ่อๆ40บาทเนี่ยรู้สึกยังไงฮะ
16: ก็ยอมรับนะหนักใจมากนะฮะแล้วก็กลุ่มพวกเราเองเราก็เดือดร้อนนะฮะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนเหมือนกับกลับไปเดือดร้อนเมื่อเดือนมีนาหรือกุมภาที่ผ่านมาเหมือนเดิมฮะเพราะว่าถ้ามันแตะ40ขึ้นไปแล้วนี่หมายถึงว่าเกินจุดที่เราจะรับได้แล้วครับผม
15: เหรออืมแล้วดูท่าทางเนี่ยมันอาจจะแตกจริงๆนะ40บาทในอีกไม่เกิน 2-3 วันข้างหน้านะครับ
16: ผมมองแล้วเนี่ยมันโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่ามันภาวะการขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทางสงครามอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็ยืดเยื้อไปทุกสถานการณ์เลยอย่างนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลมากซึ่งยอมรับว่าการเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยส่งผลโดยตรงกับตลาดการค้าน้ำมันทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อน้ำมันนะนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าประเทศมันนอกจากภาคขนส่งโลจิสติกผมว่าภาคอุตสาหกรรมนะภาคเกษตรกรรมโดนหมดนะคุณบัญชาผมว่าเป็นลูกโซ่เลยครับเป็นโดมิโน่แน่นอนครับผม
15: ครับซึ่งเราเคยโดนมาแล้วตอนที่เคารพกันใหม่ๆนะฮะตอนประมาณนี้
16: ใช่ครับ
15: ใช่ไหมฮะโอ้ตอนนั้นเนี่ยเราเจอดีเซลวันที่5เมษายนเนี่ย50.54 บาทช็อกเลยนะฮะตอนนั้นน่ะ
16: มันทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันช็อกเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้ารู้50บาทนี่เราถือว่ามันเกินวิสัยที่ภาคขนส่งโลจิสติกจะรับได้เพราะนั้นมันก็เป็นภาระของคนทั้งประเทศนะแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลเองคงตระหนักแล้วแหละเรื่องนี้ว่าจะพูดคุยปรึกษาหารือกันยังไงในส่วนของภาคผู้ใช้เนี่ยเราเองเราก็พูดคุยกันสองสามครั้งแล้วครับว่าดูแนวโน้มแล้วสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันมันคงไม่หยุดแค่นี้ครับผม
15: ตอนนี้ถ้าเทียบราคาน้ำมันเช้าวันนี้39.84เนี่ยค่าขนส่งของเราเนี่ยเป็นยังไงฮะ
16: คือค่าขนส่งตอนนี้มันก็อยู่2-3ระบบนะระบบแรกก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่าขึ้นตามอัตราเฉลี่ยของราคาน้ำมันนะอันนั้นเขาจะมีตารางกันเลยว่าถ้าน้ำมันขึ้นเท่านี้อัตราค่าขนส่งขึ้นเท่านี้มันจะเป็นมันจะเป็นบัญชีเดียวกันเลยนะว่ามันเป็นบัญชีที่ยอมรับทั้งผู้ให้บริการผู้ขนส่งและผู้ใช้บริการนะประการที่สองเนี่ยกลุ่มที่มันเป็นสัญญาอันนี้เนี่ยอันนี้เดือดร้อนแน
15: ่
16: ๆผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นสัญญาเนี่ยมันต้องมาปรับอัตราค่าขนส่งใหม่ในสัญญา3เดือน6เดือน1ปีพวกนี้ต้องปรับใหม่ฮะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยที่กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่ใช้อัตราน้ำมันเฉลี่ยนะและใช้น้ำมันอัตราเฉลี่ยแล้วก็เสนอราคาเป็นครั้งคราวกลุ่มที่3นี่เดือดร้อนหนักเพราะว่าเสนอราคาไปยังไม่ทันอนุมัติเลยไอ้ราคาน้ำมันก็ขึ้นต่อแล้วครับผมเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไม่หามาตรการแนวทางแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งนะปล่อยให้โรงกลั่นหรือราคาน้ำมันมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกำลังซื้อที่มันแย่อยู่แล้วภาวะเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วนะพี่น้องประชาชนก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันจะซ้ำเติมพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับผม
15: ครับเมื่อสักครู่พูดถึง3กลุ่มนะเป็นว่ากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม3หนักสุดกลุ่ม3กลุ่ม2ก็จะหนักลงมาหน่อยทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีรถอยู่ในเครือข่ายของเขานี่เยอะแยะมากไหมฮะ
16: ผมคิดว่าในสหพันธ์ตอนนี้นะฮะหลังจากเรารณรงค์เรื่องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินเรามีแนวโน้มสมาชิกเพิ่มขึ้นนะช่วงก่อนวิกฤตราคาพลังงานเนี่ยสมาชิกเราอยู่ประมาณสัก 48% ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 55% นะสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราออกไปไว้นะไปตัวแทนให้เขาตัวแทนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการตอบรับจากสมาชิกมากขึ้นและสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเรานี่ก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะแล้วในระยะหลังเนี่ยเรามีเรื่องธุรกิจโนมินีขนส่งมากขึ้นสมาชิกก็เข้ามารวมกลุ่มในสมาคมในสหพันธ์มากขึ้นกับแนวโน้มเขาหวังจะพึ่งพาในลักษณะของภาคประชาสังคมในนามของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่เราต้องคุยกับภาครัฐตลอดเวลาครับผม
15: เพราะว่าถ้ายืนเดียวเนี่ยไม่ไหวถูกไหมฮะต้องยืน
16: ตอนนี้ถ้าไม่รวมกลุ่มกันไม่ว่าจะภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมนะเกษตรกรรมถ้าไม่รวมกันตอนนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากต้องรวมกันนะต้องมาแชร์คอร์สกันต้องมาช่วยกันว่าเอาปัญหามีปัญหาอะไรก็มาคุยกันแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนนำเสนอรายละเอียดต่างๆต่อภาครัฐแล้วก็นำเสนอรายละเอียดต่างๆต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการผมว่าอย่างเงี้ยไปได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้เดียวแบบเดิมนะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างแยกนี่มันผมคิดว่าแยกกันตายฮะแต่ถ้ารวมกันเนี่ยเรายังประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้นะครับผม
15: ครับตอนนี้เท่าที่ดร.ทองอยู่ได้เช็คบรรดาสมาชิกทั้งหมดกับราคามันมาที่เนี่ยตรงเนี้ย39.84เนี่ยเขาเริ่มมีท่าทีขยับแบบไหนเช่นอาจจะลดเที่ยววิ่งหรือว่าต้องทำอะไรกันแล้วหรือยังนะ
16: คือตอนนี้เขาพยายามบริหารจัดการนะโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องใช้แพลตฟอร์มนะใช้แพลตฟอร์ม TSM นะ TMS พวกนี้มากขึ้นนะเพื่อจะลดการขนส่งเที่ยวเปล่าลงนะแล้วทำจำนวนเที่ยวราวทริปเนี่ยขนส่งทั้งไปและกลับมากขึ้นนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่ารถคันไหนเนี่ยที่ไม่มีงานเนี่ยต้องจอดนะคือประคับประคองตัวเองให้มันอยู่รอดและอยู่ได้ก่อนนะอันที่สามก็คือว่าลูกค้ารายใดที่วิ่งแล้วขาดทุนเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปเจรจาไปคุยกับเขาให้เข้าอกเข้าใจในระบบให้ชัดเจนว่าแนวทางเราจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งสามกลุ่มเนี่ยในภาคการขนส่งเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเหนื่อยทุกกลุ่มแหละครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ยมันเอเวอเรจตามราคาเฉลี่ยอัตราเฉลี่ยของน้ำมันถูกไหมฮะน้ำมันขึ้นมันก็ขึ้นราคาไปโดยอัตโนมัติต่อ1บาทต่อ3บาทต่อ5บาทอันนี้ก็มีตารางอยู่แล้วไอ้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นี่ลำบากฮะในกรณีที่เสนอสัญญาที่เป็นคอนแทคแล้วต้องไปปรับปรุงราคาเนี่ยอันนี้มีปัญหาละ
15: ครับแล้วพอตอนนี้กลายเป็นว่าราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยนะมีการปรับมาทั้งหมด4ครั้งต่อเนื่องใน29วันก็เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครึ่งเวลาขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันทำให้ค่าขนส่งตอนนี้ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับมันตกกิโลเมตรละกี่บาทแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ
16: ตอนนี้อัตราค่าขนส่งเนี่ยเราaverage เฉลี่ยเนี่ยผมว่าต่อกิโลเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับรูทว่ารูท50กิโลนะต่ำกว่า50 100กิโลไม่เกิน300โลรูทแต่ละรูทเนี่ยอัตราค่าขนส่งจะแตกต่างกันครับมันมีหลายปัจจัยนะในเรื่องการกำหนดอัตราค่าขนส่งอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยในเรื่องของการขนส่งการบรรทุกระยะทางนะปัจจัยเรื่องน้ำหนักปัจจัยเรื่องวอลุ่มปัจจัยเรื่องเงื่อนไขการชำระเงินเรื่องเครดิตอะไรพวกนี้นะฮะและปัจจัยว่าเป็นรถเก่ารถใหม่มีเงื่อนไขยังไงผมก็คิดว่ามีหลายปัจจัยเพราะนั้นทุกปัจจัยเนี่ยแนวทางในการที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยมันโดนทุกลูกอะครับผมถ้าเพราะน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักเลยนะทุกประเภทเลยครับผม
15: ตอนนี้ผู้ใช้บริการซึ่งอาจจะเป็นโรงงานเจ้าของที่ผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขาเริ่มมีการปรึกษาหารือพูดคุยกับเราเรื่องค่าขนส่งบ้างไหมครับ
16: ก็เริ่มมาคุยแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะคุยในผ่านทางสภาอุตสาหกรรมบ้างนะผ่านสภาหอการค้าบ้างผ่านทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยบ้างนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านสมาคมชิปปิ้งบ้างในฐานะเป็นตัวกลางนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องมาผมว่ามาพูดคุยกันนะคนไทยด้วยกันผมคิดว่ามาพูดคุยคือตอนนี้ผมว่าการที่จะไปทำให้มีกำไรนะร่ำรวยในภาคขนส่งและโลจิสติกเนี่ยมันก็ยากฮะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันอยู่รอดและอยู่ได้แล้วไปด้วยกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากตอนนี้ครับผม
15: ครับราคาน้ำมันที่ขึ้นมาอีกรอบที่ขนาดนี้มันจ่อ40เนี่ยส่วนตัวต้องคงต้องอยู่คิดว่ามันจะกลับมาเร็วขนาดนี้ไหมครับถ้าคิด
16: ผมว่าน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถ้าภาวะสงครามไม่หยุดนะคือเจรจากันไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่หยุดเนี่ยผมว่าน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยจะปรับสูงขึ้นมากกว่านี้อาจจะมองได้ว่าก่อนสิ้นปีนะก่อนสิ้นปีถ้าเป็นอย่างนี้หรือ1เดือนข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่คุณบรรจาจะเห็นน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้นทะลุ40บาทเนี่ยมีแน่นอน40 45ไปเนี่ยมีแน่นอนนะเพราะว่าปัจจัยการขนส่งน้ำมันวัตถุดิบของน้ำมันไม่ว่าทุกตลาดเนี่ยที่จะผ่านช่องแคบเวอร์มุดก็ดีทะเลแดงอะไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาหมดนะและเป็นทั้งโลกนะตอนนี้เพราะนั้นปัจจัยน้ำมันเนี่ยมันเป็นทุกปัจจัยสำคัญไม่ว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยการภาคบริการขนส่งท่องเที่ยวต่างๆมันก็โดนหมดแหละครับผม
15: ครับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีสิทธิ์ไหมครับก่อนสิ้นปีนี้ดีไม่ดีมันเกิน50บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ
16: โอ้ถ้าเกิน50บาทนะครับมันต้องกลับไปทวงเรื่องเดิมนะจะต้องไปตามหายโม่งอย่างเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องกลับไปดูเรื่องเดิมว่าเงินของทุนน้ำมัน 60,000 กว่าล้านที่มันติดลบอยู่เดิมมันหายไปไหนหายไปได้ยังไงนะเพราะว่าไอ้ของเดิมยังไม่ได้เลยมาเจอของใหม่50บาทอัพเนี่ยโอ้คุณบัญชาดูไม่จืดเลยครับดูไม่จืดจริงๆนะผมคิดว่ามันกระทบในวงกว้างและสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องแบกภาระหนักมากอุตสาหกรรมก็หนักมากนะการแข่งขันการนำเข้าการส่งออกมันเป็นโดมิโนเลยแล้วอาจจะทำให้ศักยภาพการแข่งขันหรือราคาที่เราจะไปแข่งกับในตลาดไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างยากนะ ยิ่งรัฐบาลไม่ยอมกระดิกภาษีแม้แต่1ตารางนิ้วเดียวเนี่ยโหแม้สัก1สักสลึงยังไม่ยอมเลยรัฐบาลผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาเขาสามารถลดภาษีสรรพสามิตลงมาได
15: ้
16: เขาอาจจะเชื่อความสามารถในการหาเงินเข้าประเทศนะเชื่อในความสามารถในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดการลงทุนนะหรือว่าเชื่อในความสามารถของเครื่องจักรทุกตัวที่ต้องทำงานพร้อมกันเพราะนั้นเขารัฐบาลที่ผ่านมาก็สามารถลดภาษีสรรพสามิตลงมาเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนสักระยะหนึ่งอย่างน้อยให้เขาอย่าให้เขาจมน้ำอ่ะบางครั้งรัฐบาลต้องทำในระยะสั้นๆนะ
15: ครับ
16: อันนี้เป็นมาตรการที่เห็นภาพเลยว่านะแล้วก็กองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้ผมว่าทะลุ8-9 หมื่นล้านแล้วมั้งนะวันนี้80,000 ล้านอัพขึ้นไปแล้วกองทุนน้ำมันที่ติดลบเข้าไปที่เอาเงินไปซับซิดี้เพื่อจะตึงราคาให้มันอยู่ในเลเวลที่ประชาชนรับได้นะ
15: ครับคือตอนนี้มัน80,000 กว่าแล้วแหละครับดีไม่ดีอีกไม่เท่าไหร่อาจจะแตะ100,000 ล้านบาทเป็นไปได้ไหมของทุนน้ำมันติดลบ
16: เคยมีนะสมัยยุคคุณเศรษฐาสมัยรัฐบาลอุ้งอิงกองทุนน้ำมันติดลบไป120,000แต่เขาก็ลดภาษีสรรพสามิตเหลือ5 สตางค์
15: อ
16: ่ะแต่กองทุนน้ำมันติดลบไป120,000แล้วหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนก็ช่วยทยอยใช้คืนแล้วกองทุนมันก็กลับมาคืนสู่สภาพปกติไอ้นั่นเขาหมายถึงว่าเขายอมลดภาษีสรรพสามิตลงนะแต่ว่ารัฐบาลนี้มันเขาไม่ยุ่งกับภาษีสรรพสามิตเลยเขาบอกว่ารัฐบาลต้องเอาเงินมาพัฒนาประเทศรัฐบาลต้องใช้เงินสดในการทำนู่นทำนี่ก็เราก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในภาวะที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเศรษฐกิจมันจะพังด้วยไอ้ต้นทุนพลังน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยไอ้ภายนอกเราคุมไม่ได้คุณบัญชาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านแต่ว่าภายในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการจัดการได้ผมคิดว่ามันต้องทำที่จะแบ่งเบาภาระปัญหาของพี่น้องประชาชน
15: อ
16: ย่างภาระให้กับผู้ประกอบการขนส่งอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ตายเหมือนกันพอเราตายแล้วถามว่าระบบโลจิสติกของประเทศเป็นนำมาพึ่งกรรมภาพเนี่ยท่านจะทำไง
15: อ
16: ๋
15: อใช
16: ่อันนี้ผมว่ามุมมองตรงนี้ก็อยากฝากไปที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานนะข้ามการต่างๆไม่ว่ากบง.กปช.กปภ.อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเริ่มกำหนดมาตรการทิศทางแล้วว่าแนวโน้มเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันพุ่งอย่างนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศเนี่ยแล้วไปอิงตลาดสิงคโปร์ด้วยผมคิดว่าน้ำมันมันคงจะพุ่งไปมากกว่านี้ก็ต้องตั้งสมการซีนาริโอขึ้นมาว่าถ้า50 บาทจะทำไง55 บาทจะทำไง60 บาททำไงผมคิดว่าตรงนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการเตรียมไว้แล้วนะถ้าปล่อยให้เลยตามเลยแล้วเป็นอยู่เหมือนอย่างเดิมว่าบริหารราชการในสถานการณ์ปกติมันคงไม่ได้ครับ
15: ครับคือเมื่อสักครู่ที่ดร.ทองอยู่พูดถึงคือมันน่าสนใจเหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลายเครื่องตอนนี้มันแผ่วถึงขั้นดับหลายตัวด้วยแต่มันก็มีบางตัวพอจะพยุงกันไปได้แต่พอถ้าสถานการณ์มันกลับมาเกินขึ้น40 ดอลลาร์โทษนะขึ้น40 บาทต่อลิตรอีกทีเนี่ยในขณะที่เครื่องยนต์มันยังแผ่วอยู่แล้วอย่าลืมครับว่าตอนนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินกู้400,000 ล้านตอนนี้เขาก็จัดไปละก้อนหนึ่งนะฮะไปเรื่องของ60-40ก็เดี๋ยวจะจบสิ้นปี
16: ไปเพิ่มสภาพคล่องไปพลัดทั้งหลาย
15: ใช่ฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยหมายความว่ารอบใหม่เนี่ยนะมันเป็นรอบที่แบบว่ามันยังไม่มีตัวช่วยในเรื่องของเงินกระตุ้นเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงไหมครับ
16: ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลอ่ะเป็นกู้อยู่เรื่อยกู้จนจะถึงเพดานแล้วอ่ะไอ้นี่สาธารณะเนี่ยมันจะไปโยนเพดานไอ้ตามพรบการวินัยการเงินการคลังมาแล้วเพราะฉะนั้นพอทับเป็นตรงนั้นรัฐบาลก็ไม่มีโอกาสหายใจคือกู้ต่อไม่ได้พอกู้ต่อไม่ได้ถามว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินหมุนเวียนภายในประเทศโดยวิธีการไหนอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าตัวน้ำมันนี่อย่างแน่ๆเนี่ยคุณต้องซื้อพอซื้อปุ๊บคุณก็ต้องขาดดุลอ่ะคุณต้องจ่ายเงินออกส่วนจะเป็นเทอมเป็นเครดิตเป็นตัวยังไงอันนี้ต้องว่ากันแต่ว่าภาระที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของทุกปัจจัยนะเป็นนิดของทุกปัจจัยในการกระบวนการผลิตภาคบริการผลิตไฟฟ้าผลิตอุตสาหกรรมอะไรมันก็ใช้น้ำมันกึ่งหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เราจะไปใช้ LNG ไปใช้ก๊าซบางประเภทในเรื่องการผลิตไฟฟ้านั่นส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าในสภาพที่คุณบัญชาพูดซึ่งผมเข้าใจว่าสถานการณ์ที่ประชาชนก็อ่อนแอเศรษฐกิจก็อ่อนแอแล้วเกิดถูกซ้ำเติมจากราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นแล้วถามว่ารัฐบาลจะไม่มีเงินเอามาซับซิดี้หรือเงินเขาเรียกงบ กองกลางอ่ะนะอาจจะตรงไหนแล้วแต่เอามาช่วยประชาชนเนี่ยแล้วเผลอๆเราไม่ได้พูดว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลนิโยเลนิยาอะไรแต่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้หมดนะเพราะนั้นผมคิดว่ากระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งหลายต้องเตรียมมาตรการเลยนะไม่ใช่ว่าคุณบริหารไปวันๆอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องคิดว่าถ้าตอนนี้40บาทจะทำไง45บาทคุณจะทำไง50บาทคุณจะทำไง55 60ทุกห้าบาทเนี่ยมันมีปัจจัยมากนะ
15: โอ้ใช
16: ่มันมีปัจจัยมากนะมันมีปัจจัยมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพอค่าขนส่งขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นไปหมดเลยนะไอ้ค่าขนส่งเนี่ยมันลงตามตัวแปรได้เพราะว่าช่วงนั้นมันลงมา30กว่าบาท32บาทเราก็ปรับราคาลงนะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยว่าช่วงที่ราคาน้ำมันปรับลงมา32 33บาทมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลังสงกรานต์หรือว่าไปพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยเราก็ปรับลงราคานะอันนี้ยืนยันได้แต่ถามว่าของทุกอย่างที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคนะอิฐหินดินทรายปูนเหล็กเส้นทุกอย่างที่มันขึ้นไปแล้วมันลงไหมล่ะมันไม่ลง
15: นั่นสิ
16: มันอันนี้มันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วไอ้ค่าขนส่งมันลงอยู่แล้วครับผมเรียนยืนยันได้เลยในกลุ่มของสถาบันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดอันนี้เรียนยืนยันนะในบางครั้งที่เราปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเหมือนกับเกินเลื่อนเหมือนกันนะคุณปัญญา
15: ก็จริงนะ
16: เรื่องจริงนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีเลยว่ากำไรตอนนี้ผมบอกได้เลยบัญชีสมมติว่าสิ้นปีที่จะยื่นงบดูเนี่ยผมยืนยันได้เลยโดยเฉพาะสมาชิกในสหพันธ์เนี่ยไม่น้อยกว่าเป็นแสนแสนบริษัทเนี่ยไม่มีทางหรอกที่ธุรกิจจะกำไรยากมากครับ
15: เออโอ้โห
16: ให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่รอดเลี้ยงลูกน้องให้ได้เพราะผมเองผมก็ประกอบธุรกิจขนส่งอยู
15: ่
16: ผมก็ทำขนส่งอยู่ทำขนส่งด้วยทำร้านตู้คอนเทนเนอร์ด้วยทำคลังสินค้าด้วยผมรู้สถานการณ์ดีว่าตัวเราเป็นยังไงในตอนนี้ตอนเราตัวเราเนี่ยมันจะจมน้ำเราเพียงประคับประคองยังไงพูดได้สองคำให้มันอยู่รอดและอยู่ได
15: ้โอ้ครับอืมอืมเพราะปีนี้
16: ตัวก็มันยาหนักนะในสภาวะวิกฤตอย่างเนี้ย
15: จริงๆเพราะตอนเนี้ยคุยกับทุกคนเนี่ยโอ้ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหผ่านเดือนที่แล้วมาก็ว่าเก่งผ่านเดือนนี้ไปก็ไม่รู้จะเก่งอีกหรือเปล่าประมาณนั้นนะเนี่ย
16: คือก็ต้องยอมรับและต้องให้กำลังใจทุกคนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะคนที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรรมผมคิดว่าเขาเหนื่อยมากนะเขาผมบอกได้เลยถ้าน้ำมันดีเซลมันขึ้นไปอย่างนี้รถไถนารถอีแตนเนี่ยฤดูเนี้ยฤดูทำนาด้วยนะเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูทำนาแล้วก็จะทำไงฤดูทำนาเนี่ยฤดูทำนาเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูทำนาเลยนะแล้วเขาจะทำไงเจอน้ำมันไปอย่างนี้แล้วเหมือนที่คุณบัญชาบอกว่าขนาดกรุงเทพเนี่ยแต่40บาทแล้วเหลืออีก10ตังกว่าตังตอนนี้มัน84แล้วเหลืออีก16ตังเนี่ยในกรุงเทพนะแล้วมันบวกค่าขนส่งต่างจังหวัดตอนนี้ต่างจังหวัด40บาทหมดแล้วครับ
15: จริงผมก็ว่า
16: ขึ้นไปหมดแล้วครับทุกที่ครับผม
15: โอ้เนี่ยที่ดร.ทองอยู่พูดน่าสนใจเพราะว่าไอตอนที่มันขึ้นไป40แก่50บาท54เนี่ยมันเมษามันยังไม่ใช่ช่วงปลูกข้าวหรือเข้าพรรษาแต่ตอนเนี้ย
16: ช่วงนั้น
15: มันเข้าพรรษา
16: เที่ยวยังไม่ไปเที่ยวจะไม่ออกนอกบ้านมันก็เสียการใช้น้ำมันถูกไหมหรือควรจะเปลี่ยนที่รัฐบาลบอกว่าเอ้ยไอรถน้ำมันแพงก็ไปใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าข้าวไฟฟ้ามันก็ขึ้นแพงอยู่ดีแล้วฮะเพราะมันผลิตจากน้ำมันตัวหนึ่ง
15: ถูก
16: ผลิตจากแก๊ส LNG ส่วนหนึ่ง LNG ส่วนหนึ่งผลิตจากไอระบบพลังงานตามธรรมชาติส่วนหนึ่งผมว่าทุกส่วนมันก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นมากน้อยอันนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการของขั้นการไอกพพ.นะขั้นกำกับดูแลกิจการพลังงานเนี่ยขั้นการเนี่ยผมยังไม่รู้เลยสสหลายท่านบอกว่ายิ่งอยู่มันน้ำมันยิ่งแพงค่าไฟยิ่งแพงพลังงานยิ่งแพงมันจะอยู่ทำไมเนี่ย
15: ถูกไห
16: มมันกำกับยังไงว่ากำกับมันขึ้นตลอดอะถูกไหมฮะคุณต้องกำกับให้มันอยู่ในreasonableให้มันสมเหตุสมผลไม่มันสะท้อนหน่อยว่าเออเฮ้ยคุณยิ่งกำกับมันยิ่งสูงขึ้นอ่ะไปกำกับให้กลุ่มทุนพลังงานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ชาวบ้านก็พูดกันนะ
15: ครับเพราะรอบนี้อย่างที่บอกไงเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าถ้าน้ำมันกลับมาแพงในช่วงที่เป็นนาหน้าปลูกข้าวนาข้าวหรือว่าดีไม่ดีถ้าสมมติว่าถ้าเรามองกรณีที่เลวร้ายที่สุดไฮซีซันท่องเที่ยวเกิดน้ำมันไม่ลงอีกเนี่ยไอ้รายได้ท่องเที่ยวก็ไม่เข้าถูกไหมครับ
16: โอ้ผมว่าถ้าไฮซีซันเนี่ยช่วงปลายปีนะตุลาพฤศจิกาธันวาหรือว่าเอาว่าตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพาเมษาไปถึงสงกรานต์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยถ้า ถ้าราคาน้ำมันมันขนาดนี้ผมว่ากำลังซื้อของคนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะผมว่าทั้งโลกอ่ะมันคงจะต้องมันต้องเก็บออมเงินไว้เพื่อการบริโภคเพื่อการอยู่อาศัยเพื่อการกินมากกว่าแล้วมั้งอ่ะกำลังที่จะไปเที่ยวใจที่จะไปเที่ยวยกเว้นว่าเศรษฐีอย่างนั้นอาจจะไปเที่ยวได้แต่ว่าถ้าคนโดยทั่วไปที่เป็นรากหญ้ารากตึกรากแก้วเนี่ยผมว่าใจที่จะไปเที่ยวมันคงไม่มีแล้วต้องถามตัวเองว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินน่ะคำถามคืออย่างนี
17: ้
16: พรุ่งนี้จะเอาเงินตรงไหนไปซื้อน้ำมันน่ะมันจะถามงี้ว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินตรงไหนไปจ่ายค่าไฟล่ะเพราะว่าคำว่าพลังงานมันรวมหมดนะมันรวมน้ำมันมันรวมแก๊สมันรวมไฟฟ้ามันไปหมดเลยนะเพราะนั้นไอ้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยตรงนี้ก็ต้องกลับไปดูหน่อยนะว่าก็ต้องผมคิดว่าเสียงของคุณบัญชาทางแฟนคลับของคุณใน FM 96.5 คงจะสะท้อนไปถึงรัฐมนตรีขิงนะเมื่อไหร่ตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงรู้แล้วก็นั่งไม่ติดเหมือนกันนะ
15: ครับเพราะว่าเนี่ยตามราคาน้ำมันวันนี้มาตลอดเลยนะในเอเชียเนี่ยเพราะมันแตก3หลักปั๊บโอ้โหมือไก่หน้าปากแล้วแล้วจริงๆเมืองนอกตอนนี้เขามองอย่างนี้ด้วยนะดร.ทองอยู่แล้วว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ของสต็อกดีเซลตึงตัวน่าจะทั่วโลกเพราะว่ารัสเซียก็ไม่ส่งออกดีเซลถูกไหมฮะเสร็จแล้วไอ้ราคาแล้วตอนนี้ดีเซลในอเมริกาเนี่ยมันเกิน6ดอลลาร์ต่อแกลลอนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งที่หมายความว่าความรุนแรงในการลบตะวันออกกลางไม่ได้หนักเท่าตอนมีนานะครับนะฮะ
16: ครับ
15: ทีนี้มันก็เลยจะทำให้ราคาดีเซลในสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดอย่างนี้ก็รู้แล้วว่ามันพุ่งขึ้นแน่ถูกไหมฮะทีนี้ก็จะกลับมาตรงที่ว่าเออแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดร.ทองอยู่มองว่ามันตรงจุดที่สุดคือภาษีสัมปทานมิตรถูกใช่ไหมฮะ
16: ผมว่ามันเป็นภาษีสามมิตรเนี่ยนะรัฐบาลมันทำได้ทันทีฮะเข้ามาติดครม.ปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยแล้วก็ปรับลดอาจจะช่วงสั้นๆนะ1เดือนนะ อะไรประมาณนี้นะแค่ไม่เกิน3เดือน1เดือนถึง3เดือนแล้วก็คอยดูสถานการณ์ค่อยว่าใหม
17: ่
16: นะแล้วก็ไปดูเรื่องการบริหารจัดการเรื่องกองทุนพลังงานนะไปดูจัดการเรื่องค่าการตลาดของโรงกลั่นคือตอนนี้มันทุกคนมันต้องเหมือนที่ยืมคำพูดท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์หน่อยนะท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถึงเวลานั้นทุกคนต้องเฉลี่ยสุขจริงๆนะไม่นั้นประเทศชาติไปไม่ได้นะคือถ้าคนกลุ่มหนึ่งรวยนะคนกลุ่มหนึ่งรวยนะกลุ่มทุนพลังงานรวยกลุ่มธุรกิจพลังงานรวยไอ้ประชาชนจนลงรัฐบาลไม่มีเงินมันซับซิดี้หรือเงินของรัฐบาลก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆประชาชนก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆเงินสะสมก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆไอ้สถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยเงินออกมาสู่ระบบก็อั้นกันอยู่เหมือนกับตอนนี้นะผมว่ามันจะเป็นโดมิโน่เนาะ
17: โอ้ก็จริงนะครับเพราะว่าก็ตรงนี้
16: ครับ
17: เพราะฉะนั้นแสดงว่าดร.ทองอยู่เสนอจุดในการแก้ไขเช่นปรับภาษีสรรพสามิตถูกไหมครับแล้วก็ดูเป็นระยะเวลาแล้วตามสถานการณ์แบบวันต่อวันประมาณนี
16: ้ถูกต้องครับถูกต้องครับคือคุณอย่าให้น้ำมันมันกระโดดจริงๆแค่คุณขึ้นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคุณขึ้น3ครั้ง4ครั้งหรือคุณปรับราคาเหมือนราคาทองคำวันหนึ่ง5รอบ10รอบอย่างเงี้ยผมว่าตายหมดนะฮะต้นทุนมันแกว่งหมดนะฮะต้นทุนคือเวลาคำนวณการลงทุนทางธุรกิจหรือการคำนวณราคาต้นทุนการนำเข้าการส่งออกมันคำนวณมันไม่ใช่วันต่อวันมันคำนวณเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสเพราะนั้นการที่น้ำมันมันแกว่งตัวขึ้นลงทุกวันเนี่ยมันมีผลนะเพราะว่าน้ำมันเวลาตัวเมนมันแกว่งเนี่ยน้ำมันอื่นมันตามมาแกว่งหมดนะน้ำมันเตาเนี่ยอย่างออยต่างๆน้ำมันหล่อลื่นต่างๆมันไปหมดมันไปทั้งโอคาพยพนะคุณบัญญาเวลาขึ้นมันขึ้นทั้งยวงนะ
17: โอ้ครับ
16: น้ำมันหล่อลื่นก็ขึ้นจระบีก็ขึ้นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันโอมันขึ้นไปหมดทั้งระบบเลยอะแล้วมันเตาก็ขึ้นครับมันไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะดีเซลนะเวลามันขึ้นน่ะถ้าคุณไปดูขาประยุกต์มันขึ้นหมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการการผลิตหมด
17: ครับ
16: เพราะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็กระเทือนเลยฮะ
17: โอ้มันเป็นวงจรครบเลยถูกไหมฮะ
16: เป็นวงจรครบฮะมันขึ้นหมดนะถูกไหมผมคิดว่าไม่รู้นะมันเราจะส่งออกน้ำมันเครื่องบินส่งไม่ส่งยังไงผมไม่รู้แล้วแต่รัฐบาลอย่างนั้นเพราะว่าน้ำมันเครื่องบินบ้านเรามันคุณให้มันพอใช้ทีนี้ถ้าระบบโลจิสติกการขนส่งทั้งขนส่งคนโดยสารขนส่งสินค้าเครื่องบินนะรถยนต์ทุกอย่างมันขึ้นหมดเนี่ยผมถามว่าประชาชนจะเอาสภาพคล่องตรงไหนมาใช่มาจับจ่ายใช้สอยมาใช้ในการเดินทางแล้วคุณจะ ไปแกว่งบอกให้ประชาชนไปเปลี่ยนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนพลังงานในอนาคตที่คุณแนะนำเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าเหมือนที่การ์ตูนล้อที่เขียนก็บอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราทำมาหมดเราทำมาหมดสุดท้ายมันก็ไหลไปไหนไปลงแม่น้ำท่าจีนหมดนะฮะคุณก็ล้อก็ล้อว่าถ้าคุณไปซื้อไอ้รถไฟฟ้ามาทุกอย่างหรืออะไรที่มาจากมันก็ไหลลงแม่น้ำท่าจีนหมดไปจีนหมดนะมันไม่ได้อยู่ในไทยหรอกครับมันไปทั้งโอกาสไปยบแล้วนะ
15: เนี่ยเนี่ย
16: เมื่อกี้ก็น่าเป็นห่วงนะก็น่าเป็นห่วงครับผม
15: ผมนั่งคำนวณราคาดีเซลให้นะเอาแบบเร็วๆเลยนะเพราะมันขึ้นมา4ครั้งต่อเนื่องใน29วันเท่ากับว่าขึ้นมาเนี่ย3บาท15สตางค์ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมา 8% ภายใน29วันถือว่าหนักไหมฮะดีเซลอย่างเงี้ย
16: 8% ใน29วัน
15: ครับ
16: ผมถือว่าหนักนะจริงๆเคิร์ฟเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเรโชน้ำมันเนี่ยไม่ควรเกิน 5%
15: โอ้นี่มันมา 8%
16: 8.3% นั่นน่ะเนี่ยมันเกินแล้วจาก32 33ที่เราขึ้นมา35เราพอได้มันจะทะลุ40แล้วเนี่ยมันเกินแน่ๆเนี่ยคือใน1เดือนเนี่ยเรโชน้ำมันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยขายไปในประเทศเนี่ยไม่ควรเกิน 5% นะเกินกว่า 5% นี่จะทำให้กระทบต่อผู้บริโภคหรือกระทบต่ออุตสาหกรรมการบริการต่างๆมันเริ่มแล้วนะผมบอกได
15: ้ตอบอ
16: ันนี้อันนี้แรงไป
15: แสดงว่าแรงละตอนนี้คือภายในประมาณเดือน
16: สิ้นรัฐบาลต้องหามาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ผมว่าประกาศเขาเรียกว่าประกาศที่จะในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าภาวะสงครามยังใช้ได้อยู่นายกก็ยังมีอำนาจใช้พระราชกำหนดปี16ได้อยู่นะตอนนี้นายกยังใช้ได้อยู่อำนาจตัวนี้ยังมีอยู่นะเพราะนั้นสามารถที่จะไปคุยกับรงกันได้ว่ารัฐมนตรีพลังงานยังอำนาจนายกยังมีอยู่อ่ะเพราะว่าสถานการณ์สงครามถือว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตพอวิกฤตปุ๊บก็ไปใช้พระราชกำหนดปี2016ได
15: ้
16: เพราะว่ารัฐบาลมีช่องทางอ่ะเพียงแต่ว่าท่านจะทำยังไงแต่ว่ามันต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขจริงๆนะไม่ใช่ประชาชนรับแต่ความทุกข์มันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนอยู่ไม่ได้มันไม่มีจะกินไม่มีกำลังจะซื้อแล้วท่านคิดดูด้วยว่าตอนนี้เงินกู้มา400,000 บาทพระราชกำหนดกู้400,000ตอนนี้มันเหลืออยู่200,000เนี่ยแนวโน้มเนี่ยตอนท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังท่านเองนิติบอกว่าไปใช้เรื่องพลังงานสะอาดนะอย่างต่อเนื่องนะอย่างพลังงานสะอาดตามมาตรฐานอะไรผมว่าถ้าเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วราคาน้ำมันมันไปทะลุ50 บาทเหมือนเดิมกลับสู่ระดับเดิมผมว่าเงิน200,000ที่จะเอาไปใช้พลังงานสะอาดเนี่ยผมว่ามาประคองประชาชนก่อนดีกว่ามึง
15: ซึ่งเขามีช่องในการโยกได้อยู่นะฮะกฎหมายเขาบอกว่าอยู
16: ่โยกได้ครับโยกได้คือมันเป็นพระราชกำหนดก็เอาก็เข้าคุณจะโยกใช้คุณก็เข้าสภาเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยผมว่าส.ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาท่านต้องเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าต้องเอาประชาชนให้อยู่รอดก่อนประเทศชาติให้อยู่รอดก่อนในงบประมาณมันว่ากันแต่ว่าถ้าคุณจะไปกู้เพิ่มคุณจะเอาจากไหนแล้วถามว่าจะปริวัติเงินตาหาเงินตาต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคุณจะทำวิธีไหนอ่ะตอนนี้คุณจะทำวิธีไหนการลงทุนคุณจะลงทุนแบบไหนอ่ะมันมีแต่ทุนเทาทั้งนั้นน่ะมันจะลงยังไงตอนนี้อ่ะถูกไหม
15: ครับ
16: อันนี้ข้อที่แท้จริงความจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าไม่แก้อะไรเลยระบบโลจิสติกระบบการขนส่งของประเทศมันล่มสลายไปเนี่ยมันพังไปเนี่ยถามว่าใครรับผิดชอบได้มันรับผิดชอบไม่ได้ถามว่าท่านสุนทรรัตวันไม่ช่วยอะไรเลยถ้าเกิดเราหยุดเดินรถล่ะสมมติจะทำไงมันขาดทุนนะคุณบัญชาแล้วมันขาดทุนคือไม่มันไม่ใช่อยู่รอดแล้วอยู่ได้มันอยู่ตายแล้วนะตอนนี้มันอยู่รอดอยู่ได้อยู่ตายอ่ะมันอยู่แล้วก็ตายอ่ะมันจะทำไงก็ไม่รู้จะทำไงยกเว้นว่ารัฐบาลเนี่ยอย่างเที่ยวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยบรรเทาผมว่าโอเคมันยังพอก้มแก้มไปได้นะ
15: ครับแต่ว่าการหยุดรถตรงนั้นเราคือจริงๆพวกเราก็ไม่อยากเห็นนะใช่ไหมฮะ
16: ไม่ทำไม่ทำฮะไอ้สิ่งตรงนี้เราคือกุมัญญาครับผมบในฐานะเป็นประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศแต่ดูแลมวลหมู่สมาชิกเนี่ย13-15สมาคมเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยไอ้มาตรการเหล่านี้เราคิดได้นะเราอาจจะพูดอะไรได้แต่ว่าเวลาไปลงมือทำมันต้องประชุมแล้วมีมติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปหยุดเดินรถเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนหมดอันนั้นคงไม่ได้นะอย่างน้อยมันก็ต้องประคับประคองปรับราคายังไงรัฐบาลจะช่วยยังไงผมว่ามันต้องค่อยนั่งคุยกันนะเพราะตอนนี้ปัญหาที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยเรื่องในวิกฤต สงครามนะในเรื่องของภูมิศาสตร์ความขัดแย้งทางอะไรก็แล้วแต่ที่ควบคุมไม่ได้แต่ควบคุมได้เนี่ยรัฐบาลต้องเริ่มจัดหามาตรการที่เรียนคุณบัญชาว่าตรงนี้ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วปล่อยน้ำมันมันเป็นอย่างนี้มันไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ผมว่าประเทศชาติมันจะลำบากครับผม
15: ครับดังนั้นเดี๋ยวในภายในสมาคมหรือสมาพันธ์จะมีการประชุมกำหนดท่าทียังไงบ้างไหมครับจากนี้ไป
16: คือตอนนี้เรามีหลายเรื่องนะเรื่องไอ้โนมินีรถจีนที่เข้ามาขนทุเรียนเราก็ยังไม่จบเลยนะซึ่งสาวที่นี้สาพันธ์ก็ลงไปประชุมร่วมกับลงที่ลังสวนนะฮะกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกตำรวจทางหลวงเกษตรจังหวัดนะหรือตำรวจในพื้นที่เนี่ยว่าเนี่ยไอ้รถที่มันรถลงจีนรถจีนที่มันวิ่งออกนอกเส้นทางเราจะมีมาตรการทำไงก็ไปประชุมร่วมกันเพื่อจะหามาตรการมาเสนอต่อภาครัฐต่อไปส่วนเรื่องน้ำมันเนี่ยผมคิดว่ามันยืดเยื้อเรื้อรังมาตั้งแต่มีนา69แล้วนะแล้วก็มันคือตอนนี้ผมคิดว่าภาคการขนส่งเราก็เรียนกรมบัญชาตรงๆนะเราก็อ่อนแอนะศักยภาพความเข้มแข็งเราไม่เหมือนเดิมการแข่งขันที่จะไปปะทะกับชาวบ้านอำนาจศักยภาพการแข่งขันเราก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นเราต้องคิดว่าแทนที่เราจะอยู่กันยังไม่รู้จะอยู่แบบไหนแต่ว่ามาตรการที่เราจะคุยเนี่ยคงต้องคุยกันแต่ว่าไม่ใช่มาตรการที่จะผลักภาระให้ประชาชนอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้นะเราก็ต้องไปวอยกับภาครัฐแหละแน่ๆนะฮะก็ต้องไปวอยกับภาครัฐว่าเออเนี่ยเป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะต้นทุนมันเป็นอย่างนี้ท่านจะช่วยเราได้ไหมมีวิธีการอย่างไรบ้างมีมาตรการใดบ้างไอ้ส่วนที่จะไปปรับราคาผลักภาระให้ประชาชนผมคิดว่ามาตรการท้ายๆนะฮะแต่อย่างน้อยก็ต้องคงต้องคุยกับภาครัฐก่อนนะว่ารัฐจะมีมาตรการยังไงบ้างมีกองทุนตรงไหนที่จะประคับประคองได้บ้างผมคิดว่ารัฐบาลต้องเตรียมมาตรการแน่ๆนะผมว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคุณบัญชาครับผม
15: ครับผมก็ถือว่าเป็นการเช็คความคืบหน้านะฮะจากผู้ประกอบการภาคการขนส่งในวันนี้ว่าน้ำมันนั้นมันขึ้นมาอีกไม่กี่บาทมันก็40กันละส่วนต่างจังหวัดน่าจะ40เลยไปแล้วล่ะเรียกว่าเป็นเวฟหรือคลื่นระลอกที่2ของราคาน้ำมันดีเซลที่แพงกันในปีนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.ทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.ทองอยู่ครับ
16: ครับขอบคุณคุณบัญชาขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาห่วงมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าพอราคาค่าขนส่งมันขึ้นจากการที่ดีเซลขึ้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายราคาข้าวของมันก็แพงถูกไหมครับแล้วเนี่ยบางคนก็พูดติดตลกนะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เมษาที่เราเจอไป50บาท54สตางค์ดีเซลนี่นะฮะนั่นคือราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยตั้งแต่ใช้ดีเซลหรือตั้งแต่ยุคสมัยเรียกโซล่ากันเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นราคาข้าวของก็ขึ้นจนมาถึงตอนเนี้ยราคาข้าวของลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าค่าขนส่งเขาก็ยืนยันว่าเขามีสูตรในการปรับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตามกันต่อโดยเฉพาะขณะนี้ที่เช็คราคาน้ำมันในตลาดโลกนะฮะฟังอีคอนบิสเนี่ยนะครับเวลาเรียลไทม์กันทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะโอ้โหมันจะไปเฉียด101กันแล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยตอนเนี้ย100โทษนะ100ดอลลาร์82เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้นมา2เหรียญ90เซนต์ 3% ไปนี่เป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่ซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามเวลาในขณะนี้นะครับอ่ะทุ่ม41นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันต่อครับ
18: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
19: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: อ้าวสายต่อไป
21: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
20: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
22: เลือกนี่สิครับ
20: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
22: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
0: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: เวลาทุ่ม45นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าราคาน้ำมันตลอดจนดัชนีล่วงหน้าของต่างประเทศนั้นนะครับไม่สดใสเลยฮะเรียกว่าแดงแดงทั้งกระดานนะครับดัชนีล่วงหน้าของดาวโจนส์นะครับอีกประมาณร่วมๆเท่าไหร่ละชั่วโมงหนึ่งจะเปิดทำการซื้อขายนี่นะครับถ้าเปิดนะแต่ว่าจะเปิดตอนนี้นะ628จุดติดลบนะครับ 1.18% นะฮะลากดัชนีตอนนี้หลุด 53,000 ลงมาอยู่ที่ 52,786 จุดนะฮะส่วนดัชนีหุ้น S&P 500เนี่ยตก45จุดนะครับประมาณ 0.6% ลงมาอยู่ที่ 7,673.52 จุดถ้าเปิดตอนนี้นะครับแล้วก็ดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าอันนี้ตกไปเท่าไหร่เนี่ย85จุดนะครับ 0.3% โอ้ไม่ใช่ละ160จุดครับ 0.55% นะฮะจะลงมาอยู่ที่ 29,377 จุดสาเหตุเพราะนักลงทุนตอนนี้กลัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพราะมันขึ้นมาขนาดนี้เกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนี้นะครับกลับไปเช็คราคาน้ำมันกันใหม่นะปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับขึ้นมาตอนนี้2เหรียญ79เซนต์นะ 2.85% ครับอยู่ที่100เหรียญ71เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย100เหรียญ95เซนต์ต่อบาร์เรลในเอเชียนะครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดซื้อขายในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ขึ้นมา2เหรียญ80เซนต์ต่อบาร์เรลหรือ 3% เป๊ะๆนะครับอยู่ที่95เหรียญ85เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับแผ่วๆนะครับขึ้นมาแผ่วมากเลยราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future ตอนนี้อยู่ที่4,440ดอลลาร์
17: สหรัฐต่อออนซ์นะครับขึ้นมา1.10 เหรียญต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.02% ทางด้านของบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีนะฮะออกขึ้นมาถึง $1,153ต่อ1บิตคอยน์หรือ 1.47% ครับอยู่ที่ $79,553 ต่อ1บิตคอยน์นะฮะเนี่ยเป็นสัญญาณของทางต่างประเทศเขาในขณะเดียวกันนี่นะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางนี่นะฮะต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้การสาดโจมตีกันไปกันมาเนี่ยระหว่างสหรัฐแล้วก็ทางด้านของอิหร่านนี่นะครับมันมีความเรียกว่าจะมีความตึงเครียดแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกอย่างนี้นะครับต่างฝ่ายต่างก็ชี้แจงกันอย่างเช่นของทางศูนย์ประชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซนทอมเนี่ยนะฮะแถลงออกมาเมื่อตอนเช้าวันนี้แต่วันนี้ล่าสุดที่มีการแถลงเพิ่มเติมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการโจมตีเรือของอิหร่านไปทั้งหมด10 ลำนะฮะเนื่องจากว่าทางอิหร่านนั้นมีเรือ

นะฮะเพราะว่ามันเจอการปิดกั้นของทางอเมริกาก็เลยเกิดการโจมตีขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันทางด้านของอิหร่านเนี่ยก็เปิดการโจมตีเข้าไปที่เพื่อนบ้านนะครับคือเน้นไปที่กองทัพสหรัฐที่อยู่ในประเทศจอร์แดนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ล่าสุดก็คือโจมตีไว้ที่จอร์แดนนะครับในขณะที่อีกทางนึงก็เปิดนะเปิดช่องทางให้กบฏฮูตีที่อิหร่านเขาสนับสนุนเนี่ยก็ไปโจมตี4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียและปรากฏว่าใน4เมืองเนี่ยมันมี3โรงกลั่นใน3เมืองจาก4เมืองเนี่ยได้รับความเสียหายก็ต้องหยุดเดินเครื่องนะฮะส่วนทางด้านซาอุดิอาระเบียก็ประณามนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นความขัดแย้งที่อันตรายแล้วก็ไม่เหมาะสมนะเนี่ยอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เป็นแบบนี้ส่วนค่ำคืนวันนี้เชื่อว่าอาจจะมีปฏิบัติการโจมตีอะไรในเกิดขึ้นหรือไม่ข่าวล่าสุดที่เช็คไปนี่นะฮะเหมือนกับว่าทางอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาขยายน่านน้ำคือเดิมทีไอ้บริเวณน่านน้ำที่เขาบอกว่ามันเป็นเขตเฉพาะจำเพาะของเขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอยู่ดีเขาขยายเพิ่มขึ้นขยายเข้ามากินบางส่วนของน่านน้ำโอมานในช่องแคบฮอร์มุซนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับน่าจับตามองเพราะว่าอเมริกาบอกว่านี่เป็นน่านน้ำสากลนะฮะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องว่ากันต่อไปนะครับกลับเข้ามาดูในบ้านเรากับผลพวงของราคาน้ำมันกันนะโอ้โหตอนนี้ดีเซลเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเกิน40บาทต่อลิตรเรียบร้อยเพราะตอนนี้ก็จะส่งผลกระทบทั้งชาวนานะครับรถพ่อค้าแม่ค้ารถเล่พุ่มพวงหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงกันแล้วนี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีตรวจสอบราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลนี่นะครับแล้วก็เป็นสินที่ปรากฏว่าวันที่9เดือน9วันนี้ขึ้นมา 70-80 สตางค์ต่อลิตรเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะเอาสักปั๊มนึงเลยเนี่ยอย่างผู้สื่อข่าวก็บอกเนี่ยปั๊มปตท. 3แยกสแกกรังที่อุทัยธานีเนี่ยนะครับปรากฏว่าดีเซลเนี่ยขาย40บาท14สตางค์ต่อลิตรนี่อุทัยธานีเองใกล้ๆกรุงเทพไม่ต้องไปไกลถึงอีสานภาคเหนือกันด้วยนะฮะก็40บาท14สตางค์ต่อลิตรอันนี้รวมค่าขนส่งนะฮะเพราะว่าราคาที่ในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยมัน 39.84 นะครับพอผลที่มันเกิน40บาทปุ๊บดีเซลนี่นะครับชาวนาเนี่ยเขาเลยต้องเอาถังน้ำมันนะขนาด5ลิตรเนี่ยจำนวน2ถังก็ปาไป10ลิตรเนี่ยนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาถึง20กิโลเมตรเพื่อมาเติมน้ำมันแล้วก็สูบเอาน้ำมันเนี่ยนะเอาไปสูบเข้าเครื่องนาแล้วก็เตรียมไถนาก็อย่างที่บอกไงว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วเข้าหน้านาหน้าปลูกนาแถมราคาน้ำมันเนี่ยมาเป็นระรอกที่2เวฟที่2ที่ขึ้นมาตอนเนี้ยนะมาจ่อ40แล้วตอนนี้ท่านผู้ชายธานีก็เกิน40นะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านชาวช่องต้องทำอย่างนี้ละภาพอย่างนี้มันเหมือนกับใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาพจำได้ไหมฮะตอนมีนาเมษาตอนที่หาน้ำมันกันไม่ได้นะครับตอนนี้ภาพนี้มันเริ่มมาเป็นระรอกที่2แต่ตอนนี้ยังมีน้ำมันเติมมาอยู่เนี่ยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแม่ค้าขายของเร่นะครับแล้วก็รถจักรยานพุ่มพวงเนี่ยนะครับซึ่งบรรทุกพวกผักเนื้อหนูหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องเทศอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยนะฮะพอราคาแพงเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาก็ต้องออกมาเอาสินค้าเนี่ยมาขายเพิ่มขึ้นทีนี้กำไรมันเหลือน้อยสิเพราะไอ้เบนซินที่เติมอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงเนี่ยนาทีนี้จ่ายแพงนะครับกลายเป็นว่ายังไงฮะเอาไปขายเป็นพุ่มพวงนี่ก็ไม่กล้าขึ้นราคาเหมือนกันแต่เดี๋ยวไม่แน่นะฮะคือถ้าราคาพลังงานมันยังขึ้นต่ออย่างนี้เนี่ยต่อไปมันจะเป็นราคาข้าวของขึ้นแล้วก็ on top จากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทีนี้แหละมันไม่รู้จะขึ้นกันไม่รู้จะยังไงกันเนี่ยนะครับนี่เป็นสภาพที่ตอนนี้เราเช็คเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ไปกระทบกับชาวบ้านชาวช่องกันเนี่ยนะครับหันไปดูกันที่ตลาดโรงเกลือกันหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าทีมของผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจบรรยากาศการค้าภายในตลาดโรงเกลือที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปรากฏว่ายังไงทราบไหมฮะเพราะว่าเราปิดด่านปิดทุกอย่างมาปีเศษเนี่ยนะครับสถานการณ์การตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับกัมพูชาปรากฏว่าวันนี้พอลงไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าตลาดมันคึกคักคือถ้าพูดแค่นี้นี่หมายความว่าเอ้ามีคนซื้อคนขายแล้วใช่ไหมนะหรือว่ามีคนเปิดร้านแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีคนไปช้อปปิ้งกันแล้วใช่หรือเปล่านะครับบรรยากาศมันกลับมาคึกคักแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะร้านค้าจำนวนมากที่กลับมาเปิดให้บริการมันก็เกือบเต็มพื้นที่เลยนะโดยเฉพาะร้านอาหารกับข้าวของสดผลไม้สินค้าอุปโภคบริโภครถเร่นี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดอันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะบอกพ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวกัมพูชาจำนวนมากครับยังคงออกมาประกอบอาชีพค้าขายกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็งงมาสิว่าเป็นด่านปิดอยู่หรือไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมถึงเข้ามาค้าขายกันในตลาดโรงเกลือกันได้เนี่ยทีนี้ทางด้านของคุณบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยนะฮะประธานของการค้าจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็พูดถึงบรรยากาศสถานการณ์การค้าชายแดนตรงสระแก้วให้ฟังนะครับว่าภาพรวมตลาดโรงเกลือเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนเนี่ยกระทบอย่างหนักตั้งแต่สถานการณ์ความตึงเครียดปิดด่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในขณะนี้นะตลาดโรงเกลือเนี่ยอยู่ในภาวะย่ำแย่นะจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเกลือให้กินกันแล้วครับคือชื่อมาลงเกลือเนี่ยแต่ตอนนี้มันแทบจะไม่มีเกลือให้กินกันแล้วฮะเพราะตอนนี้สถานการณ์มันยังยืดเยื้อต่อเนี่ยมันก็

0: จะกระทบจนแทบจะสิ้นชื่อก็ว่าได้โอ้นี่ขนาดประธานของการค้าจังหวัดสระแก้วพูดเลยนี่นะครับทีนี้ถามว่าแนวทางการแก้ไขอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่จะทำยังไงก็ในฐานะคนทำงานค้าขายครับคือท่านผู้ชมท่านฟังต้องบอกอย่างนี้นะคนทำงานค้าขายนี่ไม่อยากค้าความนะฮะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของการทำงานค้าขายจริงจังจริงอาจจะช่องทางที่หาไม่ได้ก็หาช่องทางอื่นปรับตัวแล้วปรับตัวรอดเพราะว่าโดยอาชีพโดยหน้าที่มีหน้าที่ขายของนะทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็ทั้งคุณบำรุงนะครับในฐานะที่เป็นประธานของการค้าจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็บอกว่าทุกฝ่ายนะก็ควรที่จะลดความตึงเครียดแล้วก็หันมาบนโต๊ะเจรจาคลี่คลายให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับตะเข็บชายแดนเนี่ยมันก็เป็นเส้นหล่อเลี้ยงของคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาค้าขายกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเศรษฐกิจชายแดนนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโรงเกลือทีนี้กลับมาดูเศรษฐกิจ SME เรารู้กันมานานเลยนะครับกู้ก็ไม่ผ่านนะครับเข้าก็ไม่ถึงไม่ถึงนี่ฮะธนาคารเองก็ยกการ์ดมอง SME ตอนนี้เป็นธุรกิจเสี่ยงซะไปหมดเนี่ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาพูดเลยเนี่ยธุรกิจ SME ในไทยเนี่ยกู้ไม่ผ่านแบบพรึบอื้อเลยเนี่ยนะครับคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องเนี้ยว่าตอนเนี้ยสถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ยเวลาเขาพิจารณาข้อมูลด้านการเงินธุรกิจ SME ที่มาขอกู้เนี่ยพบว่าอย่างงี้ครับธุรกิจ SME จำนวนมากเนี่ยถูกเซโนนะฮะคือปฏิเสธสินเชื่อและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อให้กับธุรกิจ SME ในประเทศไทยตอนนี้สูง 60-70% คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงต้นปีเนี่ยมักจะได้ยินข่าวกู้เงินไปซื้อบ้านไม่ผ่าน30% 40% อันนี้กลายเป็นธุรกิจ SME กู้ไม่ผ่าน 60-70% ในบางกลุ่มก้อนบางประเภทธุรกิจแต่เป็นไซส์ SME เนี่ยรายปฏิเสธอาจจะสูงกว่า 70% นะครับและที่น่าสนใจคือ SME รายใหม่นะที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินเลยเนี่ยนะฮะแต่เดินไปกู้แบงก์อกใจกล้าเหมือนกันนะปรากฏว่าถูกปฏิเสธถึง 78% และก็ขณะที่ธุรกิจที่มีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมหมายถึง SME ที่มีหนี้เสียอยู่เดิมเนี่ยนะครับอันนี้ถูกปฏิเสธยิ่งขยับขึ้นใหญ่เป็น 86% และดีไม่ดีจะขึ้นถึง 90% สำหรับธุรกิจ SME ที่มีหนี้เสียนะครับเนี่ยมันเป็นทอดเป็นโยงเป็นใหญ่หมดเลยนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเค้าก็เลยบอกงี้ครับว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจคนไทยอย่างชัดเจนนะฮะSME เนี่ยมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีที่แบบประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันจะมีอยู่ 30% แรกที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าได้แค่ 21% นะครับ 30% ของธุรกิจ SME แรกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยยังเข้าถึงสินเชื่อได้แค่ 21% ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ก็เป็นไซส์บิ๊กไซส์ลาร์จชื่อกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ถึง 61% นะโอกาสนะเดินไปสมมติมี10แบงค์เนี่ย6แบงค์พร้อมให้กู้แต่ถ้าเป็น SME เนี่ยเดินไป10แบงค์มีแค่2แบงค์เองที่ให้กู้นี่เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วปรากฏว่าถ้าในแง่ดอกเบี้ยโอ้โหแล้วนี่ฟังแล้วยิ่งเจ็บปวดเท่าใหญ่ครับคือกลายเป็นว่าธุรกิจขนาดเล็กๆ SME เนี่ยถ้าสมมติกู้ผ่านนะรู้ไหมครับว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่ 6.9% แต่ถ้าบริษัทขนาดใหญ่กู้ผ่านเนี่ยนะ3% ดอกเบี้ยต่างกันประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า2เท่าขึ้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งนะเหลื่อมล้ำทางไซส์ของขนาดธุรกิจแถมต้นทุนยังห่างกันแบบริบลับอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะแล้วมันจะไปแข่งขันกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะครับเนี่ยก็ทุกอย่างยากแหละเพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะแม้แต่ธุรกิจที่อยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ถอยนะเพราะนาทีนี้ถึงแม้ว่าดัชนีหุ้นไทยปีนี้จะสวยจะงามจะหล่อเลยล่ะเซตอินเด็กซ์มาตั้ง 30% ขึ้นมา 1,600 กว่าแต่ไม่มีเสน่ห์ที่จะดึงให้ธุรกิจใหม่ๆอยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรื่องนี้เนี่ยนะคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมายอมรับเลยนะฮะว่าบริษัทที่ต้องการอยากจะระดมทุนขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ของแห่งประเทศไทยปีนี้น่าจะมีจำนวนต่ำที่สุดในรอบ20 ปีโอ้โหมือไก่นะผาเห็นไหมฮะขนาดเซ็ตอินเด็กซ์มา 30% นะแต่ว่าบริษัทอยากจะเข้าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน้อยมากและน้อยที่สุดในรอบ20 ปีสรุปแล้วปีนี้เนี่ยคงมี 10-15 แห่งเท่านั้นครับและอาการประเภทหุ้น IPO เข้าไปเนี่ยไม่เกินวันเดียววันแรกที่เคาะซื้อขายเนี่ยต่ำจองก็เกิดขึ้นจนได้นะลองไปเช็คดูนะครับตัวล่าสุดที่ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนเปิดนะสูงจริงแต่ตอนปิดนะต่ำจองเหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมเลยนี่นะฮะเนี่ยเป็นการสะท้อนภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันละครับยิ่งน้ำมันมาแพงจ่อๆเงี้ยนะมือก่ายหน้าผากไปเลยนะฮะหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะครับทุ่มถึง20:00 น.โดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นะครับวันนี้เวลาหมดละลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RX ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไห่จังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท T&J Rotel จำกัดสถาบันเดลคาเนลกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปะเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นบริษัท Advance Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างอาทิส่งฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเ

ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่9กันยายน2569 9เดือน9นะครับวันนี้อยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยครับ2ช่วงด้วยกันกับเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ครับที่จะชวนคุณผู้ฟังคิดชวนคุณผู้ฟังคุยในประเด็นช่วงท้ายครับชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยที่พอดูตัวเลขของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรค NCD ต่างๆ NCD คือโรคอะไรเอาคร่าวๆง่ายๆก็พวกเบาหวานพวกความดันพวกคอเลสเตอรอลสูงสถานการณ์น่าเป็นห่วงทีเดียวคุณผู้ฟังครับมันเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากในส่วนของไวรัสหรือว่าอะไรมันเกิดจากเรื่องของพฤติกรรมที่สะสมของเรามาเป็นเวลานานแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์นี้คนชอบกินหวานคนชอบกินมันแล้วไม่ออกกำลังกายหรือว่าเป็นทางพันธุกรรมที่บางคนออกกำลังกายมากๆแต่ว่าคอเลสเตอรอลยังสูงอ่ะเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงความร้ายแรงของโรคที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของสุขภาพโรคแบบนี้นะคุณผู้ฟังเวลามันได้เป็นสักโรคแล้วเนี่ยอีกสักพักเดี๋ยวเพื่อนจะตามมาเพียบเลยเขาจะกวักมือเรียกกันมาหมดเลยนะถ้าเป็นเบาหวานแล้วเดี๋ยวความดันมาเดี๋ยวไขมันมาโอ้เยอะทีเดียวคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับส่วนช่วงแรกเรามาคุยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแรงงานไทยดีกว่าต้องบอกว่าตอนนี้แรงงานแต่ละประเทศเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะหลายประเทศก็เปิดประเทศในการที่จะต้อนรับนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆแต่ทีนี้เรื่องของทักษะของแรงงานอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญนอกจากเรื่องของค่าจ้างแล้วที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดในส่วนของนักลงทุนเนี่ยตัวของทักษะของแรงงานอันนี้มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่จะมีทักษะของแรงงานมีพอที่จะรองรับในส่วนของการทำงานต่างๆที่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยถึงการยกระดับการปั้นคนนะครับเพื่อรับตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งดูว่าทิศทางนั้นน่าจะไปแบบไหนซึ่งจะแข่งขันกับต่างประเทศได้หรือไม่พูดคุยกันครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและก็ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับอาจารย์ธัญพรสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ครับพูดถึงเรื่องแรงงานบ้านเราเนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่าแรงงานในประเทศเองก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะอาจารย์ก็เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเกี่ยวข้องแล้วพอพูดถึงการแข่งขันที่จะเกิดไปในเทียบกับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเราเนี่ยอันนี้นอกจากกฎต่างๆของแต่ละประเทศ การเข้าถึงอินฟราสตรักเจอร์การที่อะไรจะดึงดูดนักลงทุนมากที่สุดสิทธิพิเศษต่างๆแล้วเนี่ยแรงงานก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุนเหมือนกันมองตลาดแรงงานของบ้านเราตอนนี้ถ้าเทียบในระดับภูมิภาคเนี่ยอาจารย์มองไงก่อนครับตอนนี
7: ้ผมคิดว่าถ้าเทียบในระดับภูมิภาคคือถ้าเกิดเป็นแรงงานในระดับฝีมือนะผมคิดว่าเราก็ยังมีจุดเด่นเราเห็นเนี่ยระดับ vocational education นะ technical education ของเราเนี่ยก็ไปแข่งขันในหลายๆเวทีใช่ไหมครับแล้วเราก
6: ็
7: ยังได้รับรางวัลติดไม้ติดมือนะครับแล้วก็จากที่เราเห็นเป็นข่าวอ่ะก็จะมีรางวัลมาทุกปีนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าอย่างที่คุณวีรศักดิ์เกริ่นเนี่ยเนาะคือมันมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเยอะแยะนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวเนาะมีไอ้พวกแนวคิดเรื่อง green transition ใช่ไหมม
6: ี
7: แนวคิดอีกหลายๆอย่างที่เข้ามามันก็จะเปลี่ยนเนเจอร์เปลี่ยนลักษณะของการทำงานไปด้วยนะครับในสายอาชีพนะครับในสายช่างเทคนิคต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ
6: สายช่างเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะอาจารย์ตอนสมัยผมยังเด็กๆหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยสายอาชีพสายอาชีวะเนี่ยคนเรียนกันเยอะนะปวช.ปวส.แล้วมันมีงานในการรองรับเลยแต่มาเทรนด์หลังๆเนี่ยเขาต้องเรียนปริญญาตรีอ่ะอาจารย์สายตรงนั้นน่ะมันก็จะขาดคนเรียนไปพักใหญ่ๆเหมือนกันแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนเริ่มที่จะหาความถนัดที่จะเป็นจุดขายของตัวเองมากกว่าปริญญาละดังนั้นเรื่องพวกอาชีวศึกษาต่างๆพวกเทคนิคต่างๆที่วุฒิปวช.ปวส.เนี่ยอันนี้น่าจะได้เรื่องของงานมากกว่าในส่วนของตลาดปริญญาตรีด้วยซ้ำนะทิศทางอาจารย์ตอนนี้
7: ฮะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเทรนด์แล้วมีแนวคิดที่เชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับว่าการเรียนในสายสามัญเรียนในสายมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์งานในอนาคตของเขานะครับก
6: ็
7: ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในอนาคตก็ได้นะครับในตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการมองหาสกิลเนาะมองหาทักษะมองหา competency มองหาความสามารถพูดง่ายๆคือผู้ประกอบการมองหาว่าเขาจะยินดีจ่ายเงินให้กับคนที่ทำอะไรได้ใช่ไหมมากกว่าคนที่จบปริญญาอะไรถูกไหมฮะผมคิดว่าเทรนด์ตอนนี้มันมาอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในระดับอุดมศึกษาเองเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัย higher education เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันต้องบอกได้ด้วยว่าเด็กเราเนี่ยไม่ใช่รู้อะไรนะแต่ทำอะไรให้เกิดคุณค่าเพิ่มกับบริษัทกับหน่วยงานได้ด้วยผมคิดว่าก็ต้องปรับตัวทั้งสองฝั่งนะครับอุดมศึกษาเองเนี่ยก็เจอเทคโนโลยีเข้ามาก็ต้องปรับตัวเช่นกันครับผมคิดว่าก็เหมือนกันในระดับ vocational ในระดับเทคนิคเนี่ยก็เหมือนกันก็จะเจอเมกะเทรนด์ต่างๆมาทั้ง AI ใช่ไหมฮะทั้งเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน net zero พลังงานสีเขียวอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่าเราต้องเตรียมรับมือกันเยอะนะครับคือในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยเผลอๆเนี่ยไองานช่างเทคนิคที่เป็นการบำรุงรักษานู่นนี่เนี่ยเผลอๆมันก็อาจจะไม่เหมือนทุกวันนี้ละนะครับงานช่างเทคนิคที่เราคิดว่าเป็นงานที่คอยดูแลเครื่องจักรดูแมนเทนแนนซ์เนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะต้องมีความเข้าใจเรื่องการใช้เซ็นเซอร์มีความเข้าใจเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้ data analysis มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปเอาง่ายๆอย่างรถอย่างเงี้ยฮะวันเนี้ยเราบอกว่ารถ EV เนี่ยอยู่ในท้องถนนเนี่ย30%อย่างเงี้ยถามว่าถ้ารถมันเสียเนี่ยอู้ช่างบ้านเราซ่อมได้ยังถูกไหมผมว่าเนี่ยไอ้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเร่งอัปเกรดอะใช่ไหมฮะวันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดรถ EV เนี่ยที่มันเริ่มเสียเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีช่างเทคนิคที่พร้อมจะดูแลรถให้เราเลยใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งต่อคิวรอรับบริการจากศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
6: งั้นอันนี้คือตลาดในบ้านเราแต่ถ้ามองรวมๆเอาไม่ใกล้ไม่ไกลในอาเซียนเราล่ะอาจารย์เทรนด์ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบไหนสำหรับที่จะรองรับตลาดแรงงานได้ดีที่สุดเนี่ยต้องจบทางไหนต้องมีความรู้หรือทักษะด้านไหน
7: ผมเล่าอย่างนี้ให้ฟังครับคือเมื่อเร็วๆเนี้ยได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็มาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็มาคุยกันหารือกันบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาเนี่ย พบว่ามีบริษัทจากเกาหลีจากอินเดียและอีกหลายประเทศนะครับที่อยากจะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแต่โจทย์ที่สำคัญคือเขาบริษัทเหล่านี้เขาถามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าสามารถการันตีได้ไหมว่าจะมีพนักงานมีบุคลากรป้อนเข้ามาได้ด้วยซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่ามันน่าสนใจแต่ว่าการเทรนนิ่งแบบอะไรอ่ะแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วนะครับอย่างที่เข้ามาตอนนี้เราก็จะเห็นพวกอะไรนะพวกถ้าเกิดในไทยเนี่ยใช่ไหมในไทยก็พวก data center ใช่ไหมฮะพวกเนี้ยเขาก็อาจจะต้องการช่างเทคนิคหรือว่าต้องการระดับสายอาชีพที่มาดูแลเรื่องควบคุมอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูระบบทำความเย็นต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งมันก็อาจจะเป็นทักษะใหม่ๆที่จะต้องสอนให้กับช่างเทคนิคในยุคนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมองในอาเซียนนะที่คุณมีหลักถามจริงๆก็ผมคิดว่าตอนนี้ในมาเลเซียในเวียดนามเนี่ยมันมีการลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นสูงเยอะนะครับพวกชิปต่างๆนะฮะอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงต่างๆพวกนี้ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเทรนการลงทุนนะมันไปในอุตสาหกรรมที่มันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไรเงี้ยมันก็มีความจำเป็นนะที่ต้องอัปเกรดตัวเรียกอะไรตัวนักเทคนิคเชียนของเรานะฮะนักศึกษาที่เรียนด้านเทคนิคนะครับเทคนิคอลสคูลของเรามาเช่นกันนะครับ
8: งั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าจะพูดไปคือมันจะมีประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดเลยนะอาจารย์ธัญพรถ้าลองฟังดูณขณะนี้ใช่ไหมอาจารย์ได้เป็นแบบนี้
7: ใช่ครับคือถ้าเราพูดถึงภาคการผลิตเนาะแต่ถามว่าในภาคเซอร์วิสเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับ อย่างเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็ได้ไปมีโอกาสได้คุยกับทางหน่วยงานที่เขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตบัตเลอร์ผลิตพนักงานสายบริการเนาะเขาบอกโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมีความต้องการบัตเลอร์หรือมีความต้องการพนักงานสายบริการเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยในตะวันออกกลางในประเทศหลายๆประเทศในตะวันออกกลางเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเทรนเท่าไหร่เนี่ยทางตะวันออกกลางเนี่ยก็ยินดีจะพิจารณาอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าในฝั่งเซอร์วิสเนี่ยมันก็ต้องยูนิคมันก็ต้องก็ต้องพัฒนาเนาะแต่ในฝั่งโรงงานในฝั่งภาคการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะในที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเราอยู่ในช่วงอะไรอะเทคโนโลยี disruption ที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนอยู่พอดีนะครับก็จริงๆก็เห็นด้วยคุณมีรศักดิ์ครับที่บอกว่ามันเปลี่ยนเยอะเลยครับ
8: แล้วอย่างเพื่อนบ้านเรามีตัวอย่างบ้างไหมอาจารย์ว่าเขาพัฒนาแรงงานเขาให้มีทักษะในด้านไหนเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุน
7: ผมคิดว่าประเทศที่ปรับตัวได้เร็วนะก็น่าจะเป็นสิงคโปร์สมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าสักเกือบ 7-8 ปีแล้วเราจะได้ไม่สิจริงๆตั้งแต่2020น่ะก็ช่วงนั้นเป็นต้นไปนะผมจำได้ผมได้ยินว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประกาศเลยบอกว่าใครเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เขาเปิดให้กลับมาเรียนได้แค่เป็นศิษย์เก่าหรือจะกลับมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะผมคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยขยับตัวเรื่องโมเดลการเทรนนิ่งอันนี้ได้ดียกตัวอย่างสิงคโปร์เขามีเขาเรียกว่า Institute of Technical Education คือเขาจะใช้ระบบเป็น demand driven ก็คือให้บริษัทระดับโลกเลยนะครับที่ต้องการแรงงานแบบใดก็ให้มาตั้งศูนย์ฝึกในสถาบันInstitute of Technical Education ในสิงคโปร์เลยแล้วก็ให้บริษัทเหล่านี้ทำหลักสูตรเองเป็นไมโครเครดิตอะไมโครเขาเรียกว่าไมโครครีเดนเชียลอะแปลว่าคนที่ทำงานอยู่แล้วอะถ้าทำงานอยู่ในบริษัทอะไรก็ตามถ้าคุณต้องการจะเรียนรู้สกิลด้านใดเพิ่มเนี่ยมาลงคอร์สสั้นๆ3เดือน2เดือน6เดือนแล้วก็เก็บเป็นไมโครเครดิตเอาไว้อันเนี้ยมันก็แปลว่าเขาก็ทำงานไปด้วยอัปเกรดตัวเองไปด้วยตลอดเวลาโดยที่ให้บริษัท ที่ต้องการใช้แรงงานลักษณะใดก็มาเปิดศูนย์อบรมในสถาบันด้านTechnical Education ของเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างจริงเวียดนามก็น่าสนใจเวียดนามเนี่ยใช้นโยบายเลยบอกว่าเป็น FDI Link Vocational Training แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าสมมุตินะบริษัท Samsung LG อะไรเงี้ยไปลงทุนสร้างโรงงานสร้างฐานการผลิตในเวียดนามรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอนุญาตเลยให้มาตั้งเครื่องจักรจริงๆเลยแล้วมาพัฒนาร่วมหลักสูตรร่วมกับโรงเรียน Vocational Education Vocational School ในเวียดนามเลยอันนี้ก็แปลว่าเด็กจบมาเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องจักรที่มาจากหน่วยที่มาจากโรงงานจริงใช่ไหมใช้หลักสูตรที่ออกแบบโดยบริษัทที่เขารู้ว่าเขาต้องการใช้คนงานแบบไหนใช่ไหมแปลว่าเรียนจบจากในหลักสูตรนี้ก็เดินเข้าไปทำงานต่อในบริษัทได้เลยครับเนี่ยตัวอย่างอย่างที่เพื่อนบ้านใกล้ๆเรานะครับ
8: แต่อย่างสิงคโปร์เขาได้เปรียบเรื่องภาษาไหมอาจารย์เขาเลยไปง่ายกว่าหรือเปล่ามีส่วนไหม
7: ครับอย่าง
8: น
7: ี้ส่วนผมคิดว่ามีส่วนครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องภาษาเนี่ยจริงแล้วคนไทยเนี่ยนะก็น่าจะเรียนรู้ได้นะฮะคือเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบรีเออร์มันเป็นข้อจำกัดด้านภาษาจริงๆไหมนะผมเชื่อว่าคนไทยเรียนได้ครับ
8: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราจะ
7: ญี่ปุ่นดีกว่าคือผมคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะคนไทยมีปัญหาเรื่องภาษาผมคิดว่าฝั่งญี่ปุ่นก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกัน
8: เพราะ
7: ว่าภาษาญ
8: ี่
7: ป
8: ุ
7: ่นเนี่ยมันเรียนมันจะทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษแล้วออกเสียงยากใช่ไหมเพราะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะมีเราคาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องภาษาเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ออกแบบเขาก็ออกแบบวิธีคือเขาเรียกว่าเป็น project based learning คือพูดง่ายเรียนจบม.3ปุ๊บเอาเข้ามาเรียนหลักสูตร5ปีเลยเป็น project based คือทำงานร่วมกับบริษัทร่วมงานร่วมกับโรงงานจริงๆเลยเสร็จแล้วคนพวกเนี้ยก็จบไปปุ๊บก็ได้เงินเดือนสูงกว่าคนจบปริญญาตรีสายทั่วๆไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องระบบเรื่องการปรับตัวให้เหมาะสมกับอะไรกับความต้องการของแรงงานจริงๆเนี่ยมากกว่าเรื่องภาษานะอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อผมนะอาจจะผิดก็ได้นะ
8: จริงๆแล้วหน้าทักษะน่าจะเป็นส่วนสำคัญนะภาษานี่เป็นเรื่องรองนะอาจารย์ถ้าลองเปรียบเทียบอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าคือจริงๆแล้วคือแต่ละประเทศก็จะมีจุดขายของเขาอย่างทักษะแรงงานของประเทศเนี้ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าเป็นทักษะรายงานไทยถ้าเป็นพูดแบบภาษาบ้านๆน่ะอาจารย์ธัญพรถึกทนอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้ฉายามาอะไรประมาณคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะอาจารย์
7: ครับ
8: มันจะเป็นเหมือนเป็นเนเจอร์ของแต่แรงงานแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าเกิดว่าบรรดานายจ้างทั้งหลายหรือว่านักธุรกิจทั้งหลายที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาจะต้องมองในจุดตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองแล้วแหละว่าถ้าเกิดภาษาเราไม่เสียเปรียบเรื่องของทักษะแรงงานเราต้องมีการพัฒนาทักษะแรงงานกันมากขึ้น upskill reskill ที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอแต่ว่ามันต้องเป็นรูปธรรมจริงๆที่ต้องมีฝีมือติดตัวกับไปแรงงานไปจริงๆดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงพวกทักษะพวกแรงงานเนี้ยถ้าเราจะนิยามคำว่าอาชีวศึกษาอาชีวะมันคืออาชีพอะคือทำอะไรก็ได้มันมีอาชีพอาจารย์ถ้าเราจะนิยามอาชีวศึกษาถ้าต้องเรียนณปัจจุบันเนี้ยขณะนี้เลยเนี่ยอาจารย์เราจะนิยามบทใหม่ว่ายังไงดีครับ
7: คือผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีอคติอะไรจะเรียกอคติคือมีภาพนะเกี่ยวกับอาชีวะเนี่ยไม่ค่อยจะดีถูกไหมผมคิดว่าค่านิยมแบบเนี้ยต้องถูกสร้างใหม่นะถูกอธิบายใหม่ผมคิดว่าผมคิดว่าเราอาจจะมองอาชีวะที่เกิดเรามองเขาเป็นช่างขายแรงงานอะไรผมว่าต้องมองใหม่ต้องมองเขาเป็นนักอะไรนักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะเป็นตัวเชื่อมเนาะระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเอามาใช้จริงในเซกเตอร์ต่างๆนะครับในภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆนะครับหรือถ้าเรามองอย่างเงี้ยเขาคือตัวเชื่อมที่สำคัญมากจะทำให้ระดับของการ adopt หรือระดับของการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างเร็วมากนะครับถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณค่าของอาชีวะเนี่ยแล้วก็สายเทคนิคต่างๆเนี่ย เราจะเห็นคุณค่าในที่แท้จริงของหุ้นกลุ่มนี้มากขึ้นครับผมคิดว่าเขามีคุณค่าในตัวเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่เราอาจจะไปสติ๊กมาหรือว่ามีไบแอสกับข่าวกับสิ่งที่เรารับรู้แต่จริงๆแล้วเขาคือตัวเชื่อมนะครับระหว่างเทคโนโลยีเกิดขึ้นกับการเอามาใช้ครับ
8: ผมว่านะบางทีคนที่เหมือนกับมีทักษะอยู่แล้วแล้วลองไปใช้แรงงานแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์โอกาสข้างหน้าเขาอาจจะมีโอกาสก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเขามองเห็นลู่ทางในจังหวะใหม่
7: ๆเห็นด้วยเลยครับจริงๆที่ผ่านมานะผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆบางท่านเนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่มาจากสายอาชีวะเนาะแล้วก็สร้างโรงงานสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่เขามีนะครับซึ่งผมคิดว่าแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็โปรโมทให้สังคมเข้าใจด้วยนะว่าการที่เราเรียนสายเทคนิคมาเรียนสายเรียนสายเทคนิคมาเรียนสายด้านโวเคชั่นอลมาเนี่ยอาจจะทำให้เราใกล้ชิดเข้าใจการใช้เทคโนโลยีได้ดีนะได้ในระดับดีมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมา

0: ด้วยนะผมคิดว่าอาจจะต้องสร้างความเข้าใจใหม่เนาะซึ่งจริงๆผมจะบอกว่าจริงๆเรื่องการเรียนถับเป็นเชฟอย่างเงี้ยนะครับเป็นนักเป็นช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยเป็นบิลเดอร์หรือว่าเป็นช่างตกแต่งภายในจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันมีโอกาสพัฒนาไปเป็นบริษัทไปทำเป็น SME ได้นะครับแต่ว่าก็แน่นอนต้องมีนวัตกรรมมาประกบนะครับถ้าเกิดจะให้ระยะยาวเติบโตต่อไปได
1: ้แต่บางทีหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์บอกทักษะอย่างเชฟผมลองไปเปิดดูนะอาจารย์อันนี้ตัวเองคืออยากจะเรียนในยามแก่บ้างเราจะเรียนอะไรบ้างเราอยากจะ
0: มีความคิดคล้ายๆคุณวีรศักดิ์เลย
1: ผมก็เลยไปเปิดดูคอร์สเชฟของหลายๆอันว่าจะเรียนเป็นเบกกิ้งเป็นขนมไหมหรือจะเรียนเป็นในส่วนของเป็นอาหารไปเลยโอ้อาหารมันก็จะยากหน่อยเนาะเครื่องปรุงอินกรีเดียนต์มันก็จะเยอะไปหน่อยสูตรต่างๆก็เยอะเอ๊ะอาหารเอ๊ะขนมมันน่าจะง่ายสุดลองไปดูอาจารย์ไม่ได้ถูกเลยนะคอร์สเรียนพวกเชฟไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นกับข้าวเนี่ยอาจารย์อาหารฝรั่งอาหารฝรั่งอีกราคาหนึ่งอาหารไทยอีกราคาหนึ่งจานแพงนะ
0: ถ้าจริงๆในแง่ดีเนี่ยคือในแง่ดีเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะได้เห็นนะว่าจริงๆองค์ความรู้อ่ะในสายอาชีพเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นทักษะที่มีมูลค่านะแล้วเป็นทักษะที่แพงทีเดียวนะฮะใช่ไหมแล้วก็เอาแล้วก็แต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยเราเห็นช่องทางการทำมาหากินที่ชัดเจนอยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมในแง่นี้ผมว่าก็มันก็มีมุมที่ดีของมันนะยอมจ่ายหลักสูตรละหลายๆแสนเนาะแต่ว่าเราเห็นเลยว่าจบมาปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรเป็นทำอะไรได้ครับก็เป็นก็ผมว่าก็เป็นการลงทุนในแง่หนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นด้วยคุณยศักดิ์เนาะเอ้ยทำไมต้องแพงขนาดนี้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยก็เคยไปดูหลักสูตรนะพวกทำอาหารเนี่ยจริงๆโรงเรียนของกทม.หรือว่าสำนักงานเขตต่างๆก็มีนะ
1: แต่
0: ก
1: ็
0: อาจจะไปเรียนเป็นฟาวเดชั่นก่อนแต่ถ้าคิดว่ามาในสายนี้จริงๆต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะก็อาจจะต่อยอดหรือว่าอาจจะเรียนเพิ่มเติมนะครับเรียนเพิ่มเติมได้ครับ
1: คือไปเอาต้นทุนก่อนใช่ไหมอาจารย์เอาสารตั้งต้นก่อนจุดเริ่มต้นฟาวเดชั่นก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปต่อยอดเป็นขั้นก้าวหน้ากันไปแต่คือพอขั้นก้าวหน้าอย่างว่าอาจารย์บางทีอ่ะกระดาษหรือว่าสิ่งที่แปลว่าเราจบมาจากไหนเนี่ยมันก็เป็นจุดขายไงเนาะเราปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบันเนี้ยถูกไหมฮะว่าอ๋อจากสถาบันนี้นะสถาบันนี้นะอันนี้โอ้เป็นสถาบันนานาชาตินะมันก็เลยต้องแพงแต่ถ้าเกิดว่าลองไปดูในเนื้อหาจริงๆผมศึกษานะดูทั้งคลิปวิดีโอดูทั้งป้ายโฆษณาดูทั้งในส่วนของแผ่นพับต่างๆเขาก็เหมือนก็น่าจะแพงนะเพราะว่าดูเครื่องไม้เครื่องมือดูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกอ่ะอาจารย์เอาแบบนี้ดังนั้นถ้าเราจะมองต่อไปอาจารย์ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าแรงงานอ่ะมันก็ต้องมีทักษะที่อาจจะมากกว่าหนึ่งอย่างในการที่จะอยู่ในภาวะตลาดขนาดนี้รวมไปถึงเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนต่างๆแต่นั้นถ้าจะพูดว่าทักษะแห่งอนาคตถ้าภาพรวมเนี่ยที่จะกลายเป็น lifelong learning ของเขาหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยจนสามารถที่จะมีทุกอย่างเนี่ยติดตัวไปตลอดเนี่ย lifelong learning เขาน่าจะไปทางไหนอาจารย
0: ์โอ้ผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คือพูดง่ายๆคือสิ่งนี้ที่เราต้องยอมรับกันก่อนเลยนะผมคิดว่าไอ้ฮาร์ดสกิลเนี่ยหรือทักษะเทคนิคเฉพาะที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันจะเอาไปใช้มีอายุในการเอาไปใช้สั้นลงเรื่อยๆถูกไหมฮะแปลว่าเราเรียนรู้มาเรื่องนึงแล้วเนี่ยเราต้องเรียนใหม่นะต้องรีเลิร์นเผื่อๆต้องอันเลิร์นของเดิมก่อนลืมของเดิมไปก่อนนะแล้วก็ต้องรีเลิร์นของใหม่เนี่ยมันจะเกิดกระบวนการแบบนี้เร็วขึ้นนะไอ้เรื่องเทคนิคฮาร์ดสกิลมันจะมีอายุสั้นลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องการอะไรเรื่องการรีเลิร์นใช่ไหมเรื่องการรีเลิร์นการเรียนรู้ใหม่นะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติอะที่เราอาจจะต้องปีนึงอาจต้องไปเรียนสักคอร์ส2คอร์สเพื่อให้ทำบางอย่างได้เป็นนะมาเพิ่มเติมขึ้นถูกไหมฮะคือผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในพาราดามการคิดแบบเนี้ยผมคิดว่าไอ้เรื่องอะไรอะเรื่อง adaptive mindset นะหรือ meta learning เนี่ยนะที่เขาเรียกว่า meta learning คือมันหมายถึงว่า

0: เป็นองค์ความรู้ที่เราจะเข้าใจตรรกะนะครับเข้าใจตรรกะเข้าใจลอจิกเข้าใจโครงสร้างของมันแล้วก็สามารถเอาไปรีเลิร์นใหม่ได้ตลอดเวลาผมว่าไอ้ทักษะที่มันจะเป็น mindset มันเป็นทักษะที่มันเป็น foundation นะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจตรรกะพื้นฐานแล้วเอาไปรีเลิร์นเรียนรู้ใหม่ในบริบทใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่าผมยังเชื่อว่าการเรียนอะไรแมทนะฮะการเรียนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีความสำคัญมากอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะไปรีเลิร์นหรือจะเราจะไปเปลี่ยนเทคนิคอลแอเรียไปด้านไหนๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังต้องเป็นฟาวเดชั่นเป็นพื้นฐานที่ต้องมีเพียงพอก่อนที่เราจะกระโดดไปอีกแอเรียหนึ่งพูดง่ายๆมันเหมือน transferable หรือเปล่าไอ้สิ่งที่เราพูดยากกว่าเดิมนะต้องพูดง่ายง่ายคือไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยในแอเรียด้าน A เนี่ยวันนึงแล้วเนี่ยเราต้องกอบมันไปใช่ไหมเราต้องดึงมันแล้วเอาองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในแอเรีย B ต่อในแอเรีย C ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าไอ้เรื่ององค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานจริงๆก็สำคัญในขณะที่ mindset แบบเป็น adaptive mindset นะหรือ mindset กับ meta learning อะไรพวกนี้ก็มีความสำคัญครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะในงานสำหรับใครที่อาจจะกำลังมองหาตลาดหรือว่ามองหางานให้กับตัวเองเผื่อจะมีแนวทางในการที่เราจะไปทางไหนดีขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ครับขอบคุณคุณศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพักสักครู่ครับช่วงท้ายเราคุยกันประเด็นเรื่องของสุขภาพกันหน่อยครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสแจ้ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ช่วงท้ายของเวทีความคิดแล้วนะครับเรากลับมาคุยกันต่อวันนี้อยากจะชวนคุยในช่วงท้ายเรื่องของประเด็นของสุขภาพกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไทยอายุยืนขึ้นแล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่ไม่ได้ก้าวสิเราเข้าสู่ละสังคมผู้สูงอายุที่มีประชากรอายุ60เกิน 20% ของประชากรทั้งประเทศเราได้เห็นเรื่องของผู้สูงอายุมากขึ้นเราได้เห็นคนไทยอายุยืนขึ้นการอายุยืนบางทีถ้าอายุยืนแล้วไม่มีโรคมันก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่จะไม่มีโรคได้ในภาวะของสังคมผู้สูงวัยแบบนี้มันก็ต้องมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่พฤติกรรมต่างๆที่เกิดจากการกินการใช้ชีวิตแบบซ้ำๆทุกบ่ายข้าวเที่ยงเสร็จต้องมีกาแฟสักมื้อกาแฟอาจจะมีทั้งครีมอาจจะมีทั้งน้ำตาลที่นมข้นหวานอู่เยอะแยะมากมายบางทีการใช้พฤติกรรมซ้ำๆที่ทำลายสุขภาพผลมันไม่เห็นตอนอายุเยอะขึ้นอันนี้ก็ส่วนสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง NCD คุยครับในภาพรวมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้กับแพทย์หญิงวรยาเหลืองอ่อนครับผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอวรยาสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณวิริยศักดิ์คะ
1: ครับนะพูดมาก็เริ่มดูตัวเองเหมือนกันนะคุณหมอตัวเองเนี่ยเข้าขายอะไรแล้วหรือยังอ้าวอย่างผมเนี่ย50เศษๆคุณหมอผมก็ดูเอ๊ะตอนนี้ก็ตรวจร่างกายทุกปีนะที่เห็นคือไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงแต่พอสูงมาเป็นปีละหลายปีแล้วคุณหมอก็กินยามันก็อยู่ได้ผมก็ถามคุณหมอที่ไปตรวจร่างกายว่าควรหยุดไหมเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลที่มันลดลงเนี่ยทั้งไขมันเลวทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงเพราะยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นพฤติกรรมการออกกำลังการงดของมันของเราเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยยังตอบคำถามไม่ได้ก็ต้องกินต่อไปกินต่อให้เสร็จอะไรกินต่อไปเรื่อยๆก็กินก่อนนอนเม็ดเดียวอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของมาจากพฤติกรรมเหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะสรุปโรคของ NCD ให้คนเข้าใจง่ายๆเลยคุณหมอวรยาเราสรุปยังไงดีครับตรงเนี้ย
9: ค่ะก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยชื่อเขาชัดเจนว่าไม่มีการแพร่โรคจากคนสู่คนเนาะแต่ว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่มีลักษณะเรื้อรังแล้วก็มีผลมาจากพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็บางส่วนมาจากพันธุกรรมนะคะคนในครอบครัวเรามีเป็นเราก็มีโอกาสเป็นได้เนาะทีนี้โรค NCD ที่สำคัญเนี่ยก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดมีถึงโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคทางเดินหายใจเรื้อรังซึ่งพวกนี้ก็มาจากปัจจัยเสี่ยงเหมือนเดิมเลยค่ะโรคอ้วนแน่นอนบริษัทเมื่อกี้เอ๊ะจริงๆเราก็ไม่ได้กินอะไรเพิ่มนะแต่ทำไมเรามีไขมันสูงหรือบางท่านบอกว่าเอ๊ะผมก็ตัวผอมนะแต่ทำไมผมมีไขมันสูงจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนอ้วนเท่านั้นที่มีไขมันสูงนะคะไขมันในเลือดคนผอมก็สามารถมีไขมันในเลือดสูงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรามีอายุสูงขึ้นเนี่ยตามเผาผลาญในร่างกายเราไม่เหมือนเดิมคือเมื่อก่อนนี้เราอาจจะกินเข้าไปเท่านี้แหละแต่เรามีการออกการเคลื่อนไหวทางร่างกายเยอะขึ้นมีการเผาผลาญมันก็มีการไม่มีไขมันสะสมแต่พอเราอายุมากขึ้นเอาแน่นอนแหละเราไม่ได้แบบอะไรฟิตเปี้ยเหมือนก่อนการเผาผลาญเราก็น้อยลงก็ทำให้มีไขมันสะสมมากขึ้นก็เป็นที่มาถึงใครๆก็บอกเอ๊ะพอเริ่มเข้าสู่เลข4เลข5ปั๊บมาละโรคแพ็คเกจมาเลยนะคะ
1: มันกวักมือเรียกกันมาเลยนะคุณหมอนะ
9: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดบอกว่ามันไม่บอกเสมอไปว่าคนผอมแล้วจะไม่คอเลสเตอรอลสูงคือผมมีเพื่อนเลยนะเพื่อนสนิทน่ะคุณหมอเขาออกกำลังกายออกหนักมากนะแต่เขาผอมเนี่ยลีนหุ่นลีนเลยนะ แต่คอเลสเตอรอลเขา300อ่ะเพราะเป็นกรรมพันธุ์อันนี้เป็นกรรมพันธุ์เ
9: พราะว่ามีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะการออกกำลังกายอย่างเดียวอย่างเช่นบางท่านสูบบุหรี่ดื่มเหล้าใช่ไหมหรือว่ามีการรับประทานอาหารโอ้หวานจัดมันจัดเค็มมากไอ้แบบนี้มันก็จะทำให้มีปัจจัยด้วยหรือแม้แต่พันธุกรรมคุณวรศักดิ์อาจจะเคยได้ยินตอนนี้เราได้ข่าวบ่อยๆว่าการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอนหรือวิ่งเทรลอะไรต่าง
1: ๆ
9: มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ให้ชัดเจนเลยว่าเขาฟิตเขาต้องฟิตมากแค่ไหนเขาถึงไปสมัครการแข่งขันกีฬาที่หนักๆขนาดนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏการเสียชีวิตขณะแข่งขันเห็นไหมฮะเราก็มันไม่สามารถบอกได้เลยพวกนี้เป็นภัยเงียบไม่บางทีจะแสดงอาการก็คือเราเป็นเยอะแล้วนะคะก็เลยแนะนำให้มีการเราต้องมีการคัดกรองนี่แหละตรวจเจอเร็วรักษาเร็วมันก็หายเร็ว
1: ครับแล้วสถานการณ์ภาพรวมของประเทศเราเป็นยังไงครับคนที่เป็น NCD เนี่ยเยอะไหมคุณหมอ
9: ค่ะก็ถ้าเป็นเอาโรคความดันโลหิตสูงนะคะในช่วง3ปีหลังเนี่ย6ปี66 67 68เนี่ยความดันโลหิตสูงนี่เราเพิ่มประมาณ3ปีนี่600,000คนน่ะถ้าเป็นเบาหวานก็เพิ่ม300,000คน
1: โอ
9: ้เออแล้วในขนาด
1: นี้
9: อันนั้นเป็นเฉพาะเบาหวานความดันนะ
1: ฮะ
9: ถ้าเกิดว่าเริ่มมีเป็นภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองละอันนี้3ปี 13,000 คนโรคหลอดเลือดหัวใจ18,000 3ปีเพิ่ม 18,000 คนโรคไตล่ะเป็นแสนคนค่ะแล้วเสียชีวิตอาจขยับไปพอมีว่าเมื่อกี้โรคแทรกซ้อนเนาะถัดไปเสียชีวิตตอนนี้ก็คือแน่นอนเลยหลอดเลือดสมอง3ปีหลัง65ถึง67เนาะ 30,000 รายในขณะที่โรคหัวใจขาดเลือด 20,000 กว่ารายเห็นไหมคะอันนี้เรายังไม่คิดว่าเอาถ้าโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็ต้องมีติดเตียงอันนี้นี่ยาวๆเลยนะแล้วรวมถึงคนรอบข้างด้วยใช่ไหมคะอันนี้มีจะมีผลข้างเคียงมาอีกเยอะมากมายเพราะนั้นสถานการณ์ที่พูดถึงเนี่ยก็จะทำให้มันมีผลกระทบมหาศาลน่ะตอนนี้เราพบว่ามีแนวโน้มอ่ะทีนี้เราลองกลับไปดูว่าปัจจัยเสี่ยงเราเพิ่มขึ้นไหมนะคะตอนนี้พฤติกรรมโรคในปัจจุบันเราก็จะพบว่าเราทานผักน้อยลงแล้วเราเริ่มรับประทานอาหารแปรรูปมากขึ้นเห็นไหมคะพวกนี้ถ้าจะมีผลกับสุขภาพเราการออกกำลังออกตอนนี้พฤติกรรมเขาเรียกพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคนทำงานออฟฟิศนั่งอยู่กับจอมือถือนั่งไถมือถือเล่นนานๆบางทีเรานั่งครึ่งวันเราไม่รู้ตัวเลยนะ
1: เห็นไหมครับ
9: เนี่ยการออกกำลังมันน้อยลงหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของดื่มแอลกอฮอล์นะคะมากขึ้นแต่ที่จะดีหน่อยก็คือสูบบุหรี่น้อยลงอันนี้ชัดเจนเห็นไหมคะปัจจัยเสี่ยงมันชัดเจนดังนั้นแน่นอนว่าโรคเรื้อรังที่มากล่าวไปสักครู่นี้มันไม่น่าจะมีทางแววแนวโน้มลดลงได้เลยนะคะ
1: โอ้โหพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ตัวเลขเยอะขึ้นในเกือบทุกสถานการณ์เลยคุณหมอกรมควบคุมโรคเขามีแนวทางไงในการที่จะให้สถิติหรือว่าตัวเลขต่างๆมันลดลงบ้างครับ
9: ค่ะเราก็มีเป้าหมายนะคะในการลดการเจ็บป่วยกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรค NCD เนาะอันนี้เราก็ตามล้อตามองค์การอนามัยโลกเขาเพราะทีนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCD เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีไม่ควรจะเกินร้อยละ11ถ้าเทียบกับปี53เนาะตอนนี้เราทำไปได้ประมาณร้อยละ13อ่ะมันต้องยิ่งน้อยยิ่งดีอ่ะตอนนี้ของเราก็แต่เราก็พยายามอยู่นะฮะแต่ในขณะที่เราลองไปดูตัวองค์ประกอบอื่นๆที่จะชี้ว่ามันจะมีโอกาสลดการเสียชีวิตเช่นความดันเป็นยังไงบ้างเอาแนวโน้มสูงขึ้นเบาหวานเป็นยังไงเอาเพิ่มโรคอ้วนล่ะก็แนวโน้มเพิ่มตอนนี้จริงๆถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะฮะเราสูงอายุขึ้นเนี่ยแนวโน้มมันจะมีรอบเอวขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องการเผาผลาญเราน้อยลงใช่ไหมคะตอนนี้ที่กรมควบคุมโรคเราก็พยายามเน้นเรื่องของการคัดกรองเบาหวานและความดันนะคะแล้วก็ให้มีการตรวจติดตามให้มีการวินิจฉัยที่รวดเร็วพอรวดเร็วปั๊บแล้วก็ต้องมีการเพิ่มการประสิทธิภาพในการควบคุม คุมความดันได้คุมน้ำตาลได้นี้

0: ้องมีการปรับสภาพแวดล้อม อย่างเช่นตอนเนี้ยคุณวิรศักดิ์จะสังเกตว่าเวลาเราไปสั่งคาเฟ่เครื่องดื่มใช่ไหมคะเราสามารถหวานน้อยได้ใช่ไหมถ้าเมื่อก่อนนี้เราสั่งได้ใช่ไหมคะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสั่งหวานน้อยกาแฟหวานน้อยแก้วนึงไม่เคยแต่ปัจจุบันมันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเราก็อยากให้ในชุมชนเนี่ยมีร้านเช่นร้านอาหารตามสั่งสามารถสั่งเค็มน้อยได้นะหวานน้อยได้นะอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมเราเลยอยากให้ทางชุมชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ปัจจัยเสี่ยงลดลงโรคเหล่านี้ก็ลดลงนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้มีผลขนาดนี้ด้วยนะคุณวิรศักด
1: ิ์ยังไงฮะ
0: ในกลุ่มสงสัยป่วยอย่างเช่นเราตรวจโรคตรวจน้ำตาลในเลือดมาละอยู่ประเภทแบบก้ำกึ่งยังไม่ถึงกับขั้นป่วยนะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มสงสัยป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงเป็นเบาหวานสมมตินะคะ
1: อันนี้จะยกมือได้ไหมคุณหมอยกมือได้ไหมไปตรวจมาเนี่ยมันต้องไม่เท่าไหร่ร้อยนะผมประมาณคือแตะเลยอะ
0: เกณฑ์ของเขา
1: แต่ยังไม่เกิน
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าเอาละคุณอยู่กลุ่มเสี่ยงแล้วแต่ถ้าเราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นเนี่ยมันจะกลับมาปกติได้นะหรือถ้าคนป่วยไปแล้วนะเป็นเบาหวานไปแล้วปรับเปลี่ยนอาหารการกินมีการออกกำลังลดเหล้างดบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ย มันจะเข้าสู่เบาหวานระยะสงบได้คุณไม่ต้องกินยา มันมีผลขนาดนี้นะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการคัดกรองเราก็อยากจะให้คนไข้เข้าถึงได้มากขึ้นตอนนี้เราก็มีกรมควบคุมโรคเรามีความพยายามที่จะร่วมกับทางสภาเภสัชกรรมที่ดูแลร้านขายยาทั่วประเทศนะคะที่จะเปิดเอกคัดกรองน้ำตาลไอจอดไปนิ้วอ่ะจอดน้ำตาลไปนิ้วได้ก็จะสามารถทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นใกล้บ้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรากำลังจะดำเนินการต่อนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักไปคุณหมอคือมันต้องเริ่มจากตัวเราที่ต้องตระหนักเรื่องของสุขภาพและการดูแลตัวเราก่อนนะถ้าเขารู้จักรักตัวเองแบบนี้มันจะไม่ทำให้หนึ่งเขาไม่ป่วยสองพอป่วยมาเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากสำหรับคนคนเดียวนะบางทีป่วยคนนึงเนี่ยครอบครัวเนี่ยเหมือนกับป่วยทั้งครอบครัวเลยนะคุณหมอแล้วบางทีค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะไปถึงตรงนั้นถ้าเกิดเรามีการป้องกันตระหนักถึงตัวเราก่อนนะคุณหมอถูกไหมฮะ
0: เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้ปกติเราเดินมาเราจะขึ้นลิฟต์อย่างแรกเนี่ยขึ้นปกติเมื่อก่อนนี้มาเราขึ้นลิฟต์เลยนะชั้น5ที่ทำงานเดี๋ยวที่ขึ้นบันไดนะคะ5ขั้นเราเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าให้ขึ้นเนี่ยโอ้โหไปชั้น1หอบชั้น2หอบกว่าจะชั้น5นี่ระดับหอบพูดกับใครไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้สามารถขึ้นไปชั้น5ได้แล้วสามารถพูดคุยได้ปกตินะเห็นเลย
1: แต่มันต้องค่อยๆเริ่มทีละนิดก่อนหรือเปล่าคุณหมออ
0: ะไรนะคะ
1: มันต้องค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละนิดก่อนหรือเปล่าคุณหมอถ้าไปขึ้นทีเดียว5ชั้นเนี่ยตาย
0: ได้เดี๋ยวค้างเอาพักเป็นช่วงๆไม่ได้ให้ขึ้นพวด5ชั้นนะคือถ้าคุณขึ้นไปสัก1ชั้น2ชั้นคุณเหนื่อยพักก่อนแล้วค่อยขยับไปค่ะแล้วสุดท้ายคุณก็สามารถขึ้นแบบ5ชั้นรวดได
1: ้อ
0: ันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันในแบบคนทำงานออฟฟิศนะคะ
1: ดังนั้นคือฟังคุณหมอเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนเราต้องปรับพฤติกรรมเนาะเราต้องตระหนักเราต้องปรับพฤติกรรมของเราเพื่อจะสู้หรือว่าป้องกันโรคที่มันจะเกิดขึ้นท้ายสุดคุณหมอบอกมาตรการต่างๆที่ว่าเอ๊ะเราควรทำอย่างไรเอาเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งตัวเองต้องเข้มแข็งต้องร่างกายแข็งแรงก่อนเนี่ยคุณหมอ
0: ค่ะใช่ก็เราทราบว่าปัจจัยเสี่ยงนะคะเขามีเรื่องอะไรเรื่องอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญต้นน้ำเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรไม่ให้อ้วนตอนนั่นแหละเรื่องของลดหวานมันเค็มนะคะเรื่องของการไม่เหนื่อยนิ่งต้องมีออกมาขยับอะไรกิจกรรมที่ท่านสามารถจะเดินได้ท่านอาจจะลงรถเมล์ก่อนป้ายก่อนถึงที่ป้ายนึงก็ได้นะลัดเดินไปสักหน่อยแบบเนี้ยมันก็ทำให้ช่วยได้นะคะงดเหล้างดบุหรี่นะคะแล้วก็มีการตรวจร่างกายตอนนี้สามารถทำได้ง่ายๆอย่างเช่นว่าเรื่องของเครื่องวัดความดันเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักบางทีไปหน้าร้านสะดวกซื้อก็อาจจะมีเครื่องชั่งน้ำหนักท่านลองดูหน่อยซิเอ๊ะน้ำหนักเราขึ้นลง คือจริงๆน้ำหนักลงถ้าลงผิดปกติท่านต้องสังเกตด้วยนะนั่นคืออาจจะเป็นโรคไม่ใช่ถ้าลด

0: ลดแบบพวกภาพเนี่ยนี่ไม่ใช่ดีนะเพราะนั้นเราต้องอันเนี้ยคือตัวเราเริ่มจากตัวเราเลยนะคะ
1: ครับผมเองเนี่ยมันไม่ลงสักทีเลยคุณหมอ
0: เป็นกำลังใจค่ะถ้าใจแข็งแข็งหน่อยเนี่ยได้งดเครื่องดื่มหวานเนี่ยอันเนี้ยเห็นผลเลยนะเห็นเร็วด้วย
1: เขาบอกว่าไม่กินของหวานนะมันช่วยได้เร็วเห็นผลได้เร็วมากๆเลยคุณหม
0: ออ้าวจริงใช่ค่ะถ้าบางท่านเนี่ยจะบอกเลยว่าเช่นเขางดน้ำหวานเนี่ยนะคะทานน้ำเปล่าเนี่ยรู้เรื่องเลยนะ
1: น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครอีกหลายคนทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ป่วยไปเนี่ยค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมันก็จะไปกองในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกแต่ถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาระเหมือนกันหรือว่าไปการที่ไปหาหมอแล้วต้องต่อคิวนานๆอันนี้มันก็ไม่เป็นชีวิตที่น่าชื่นชมและที่รมกันสักเท่าไหร่ฝากคุณหมอให้กำลังใจหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่กำลังที่จะดูแลสุขภาพณนาทีนี้ครับ
0: ค่ะก็การป้องกันเนี่ยสำคัญกว่าการรักษานะคะป้องกันไม่ให้เป็นหรือว่าถ้าเราควรจะมีการตรวจสุขภาพนะหรือระมัดระวังเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เรามีชีวิตและสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบกับคนรอบข้างด้วยนะคะ
1: ครับก็อยากจะฝากไว้ทุกคนตระหนักในเรื่องของสุขภาพของแต่ละคนนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านแพทย์หญิงวรยาเหลืองอ่อนนะครับผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้สุขภาพดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวท่านเองนะครับเริ่มจากเรานี่แหละที่ตระหนักถึงความสำคัญต่างๆของสุขภาพและสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญนะก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ตรวจก็ไม่เจอถ้าตรวจแล้วเจอเดี๋ยวจะอดกินตรวจแล้วเจอเดี๋ยวต้องรักษาแต่จริงๆแล้วถ้าตรวจแล้วเจอแล้วรักษาก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันเบาอยู่มันอาจจะหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตรวจสุขภาพอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยตรวจใหญ่เช็คใหญ่ประจำปีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับในการที่จะทำให้ลดความเสี่ยงของการจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะมีความรู้มีทักษะแล้วก็เราจะห่างจากโรคนี้ได้อย่างไรเชิญชวนเลยนะครับกับกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ครับจะพาคุณไปเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยแต่ก็ยังสนุกนะแล้วก็อร่อยอีกทั้งสตรองอีกด้วยนะครับเป็นการปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยเรื่องของการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีที่จะเขาบอกว่ามาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ปรับนิดปรับหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์แล้วก็เปลี่ยนชีวิตยังไงเปลี่ยนชีวิตว่าสุขภาพนั้นเราดีขึ้น3ตุลาคมนี้เช็คเลยนะครับว่างกันหรือเปล่าเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 16:30 นที่โรงแรม The Emerald รัชดาภิเษกนะครับเขาบอกว่า50ท่านแรกที่จองเนี่ยเดี๋ยวมีของพิเศษเก๋ๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับใครสนใจก็รีบจองเลยนะครับรับจำนวนจำกัดสมัครได้เลยนะครับคือ@ต้องแอดไซน์ก่อนนะครับ @ thinking radio นะครับเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะครับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆคนนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้อยากให้แต่ละคนนั้นตระหนักถึงเรื่องของภัยออนไลน์อันนี้ก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำนักงานกสทช.ก็แนะนำให้ประชาชนนี้สังเกตเรื่องของ SMS หลอกลวงนะครับลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการกสทช.ก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS นะเป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องหลอกลวงยังไงมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบ้างบริษัทขนส่งบ้างหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินนะครับจึงอยากเตือนประชาชนครับให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นการหลอกลวงได้ง่ายๆอย่างแรกเนี่ยต้องตรวจสอบชื่อของผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลก มีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอันนี้อาจเป็นมิจฉาชีพอันที่2คือ SMS ที่สะกดคำผิดการใช้ภาษาที่ผิดปกติหรือมีเนื้อหาในการสร้างความตกใจเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างแบบนี้และมีลิงก์ให้กดอันนี้เป็นรูปแบบของมิจฉาชีพที่นิยมใช้อีกประการนึงคือหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะครับเพราะเป็นเว็บไซต์ปลอมและก็ใช้ในการขโมยข้อมูลได้สุดท้ายคือบุตรหลานต้องช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับเรื่องของการระมัดระวังการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในโครงการต่างๆครับเอาฝากไปด้วยจากกสทช.ครับทั้งหมดคือวิธีความคิดในค่ำคืนนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: แจ้งข้อหาพยายามส่งเฮโรอีนเพิ่มตั้งเป้าสรุปสำนวนภายใน14 กันยายนนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีขยายผลการจับกุมนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างโดยสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยได้แล้ว3รายได้แก่นายอุทัยนายณัฐวัฒน์และนายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีก1รายคือนางสาวจันทราหรือโลสยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยแยกดำเนินคดีเป็น2สำนวนเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายไม่ได้ร่วมกระทำผิดในพฤติการแรกและมีประเด็นการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากความผิดเกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจึงได้รวมสำนวนเสนออัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำและระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันคณะทำงานจึงตั้งเป้าหมายทำสำนวนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและไม่เกินวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักได้แก่สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและส่งออกเฮโรอีนเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษโดยทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐานส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนจากออสเตรเลียแล้วเช่นผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและรายละเอียดของนางสาวมีนาซึ่งได้นำเข้าประกอบสำนวนเรียบร้อยส่วนการดำเนินคดีกับนางสาวมีนาปัจจุบันเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากในอนาคตทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อดำเนินคดีต่อได้ทันทีกาฬสินธุ์ช็อกปลาหมอคางดำ2ตัวชาวประมงจับได้คู่ปลาผัวเมียพบไข่ในท้องตัวเมียตัวผู้รออมขยายพันธุ์ในเขื่อนลำปาวสงสัยฝีมือมนุษย์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรซึ่งได้รับมาจากนายประวัติพละสุขชาวประมงที่บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่ถูกระบุว่าจับได้อยู่ในเขื่อนลำปาวในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจากการเก็บตุ้นในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวโดยนายบรรลักุลฉายแสงผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวพบว่าในเพศเมียภายในท้องมีไข่มากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการให้เหตุผลว่าการที่พบปลาเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้มีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปากหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้คาดว่าหากไม่ถูกจับโดยชาวประมงจะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันธุ์ออกไปด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำถือเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกพบ1ตัวห่าง10วันก็พบอีก2ตัวคือ2ตัวนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน ธนาคารออมสินเริ่มดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐสำหรับพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของปภ.ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอาทิอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยเป็นต้นโดยธนาคารได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนตามทะเบียนรายชื่อของปภ.ซึ่งเริ่มทยอยได้เงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่ที่ธนาคารเริ่มดำเนินการจ่ายเงินวันแรกเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆตามมติครม.ไปอย่างต่อเนื่องอาทิอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพายุดิเพรสชันคาจิกิสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
11: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: La

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ได้พบกันอีกนะครับทุกวันพุธเวลา 3:00 ถึง 4:00 ในช่วงเวลาที่ถือว่าใช้คำว่าบอกเล่าประสาประสานนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นำเสนออะไรก็ตามที่เป็นความรู้ความเข้าใจแง่คิดมุมมองเพื่อที่จะนำไปสู่ความดีความงามความจริงสำหรับผู้ฟังที่จะได้รับนะครับวันนี้เป็นโชคดีครับได้รับความกรุณาที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับเลือกได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่25มกราคมในการประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับก็เลยอย่างนี้ครับวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุขรการซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชซึ่งมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำเสนอจนกระทั่งนะเกิดผลที่เป็นจริงนะคือได้รับเลือกเป็นมรดกโลกก็เลยขอต้อนรับตอนนี้อาจารย์ชัดชัยอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: ครับครับสวัสดีครับคุณประสานมฤคพิทักษ์ครับ
4: ครับครับครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณมากๆที่อาจารย์กรุณาให้โอกาสที่ผู้ฟังผู้ชมจะได้รับนะฟังเรื่องราวของนะเวลาเรียกเนี่ยเรียกชื่อย่อวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชถูกไหมครับแต่ชื่อเต็มคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถูกไหมครับ
5: ถูกครับ
4: นะครับครับอาจารย์ครับขออย่างนี้ก่อนขอกระบวนการก่อนกระบวนการว่าเอ๊ะสถานที่แบบเนี้ยเป็นมรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยถือว่ามรดกโลกมีทั้งธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมขณะนี้นับว่าเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเขาต้องทำยังไงครับถึงจะสามารถเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกได้ในฐานะที่อาจารย์สัมผัสโดยตรงหรือเริ่มตรงนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มอาจารย์เล่าสู่กันฟังครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการก็คือท่านประสานมฤคพิทักษ์นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในรายการนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับว่า วัดพระมหาธาตุที่กำลังจะพูดกันในขณะนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของประเทศของโลกในด้านของวัฒนธรรม
4: ครับ
5: เป็นมรดกด้านวัฒนธรรมปกติแล้วมรดกโลกเนี่ยก็มี3ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทมรดกที่ธรรมชาติสร้างให้เราเรียกว่ามรดกทางธรรมชาติอย
4: ่
5: างที่2มรดกที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมา
4: ครับ
5: ก็เรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมแล้วอย่างที่3ซึ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้ก็คือมรดกโลกชนิดที่ผสมผสานระหว่างมรดกธรรมชาติกับมรดกที่มนุษย์สร้างก็เรียกว่าประเภทที่3สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นสมาชิกของยูเนสโกเราก็เลยมีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งดีสิ่งที่เป็นพิเศษของบ้านเมืองเนี่ยให้แก่ประชาคมโลกด้วยซะแต่ต้องทำในนามประเทศภาคีสมาชิกยูเนสโกถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกก็เสนอเป็นมรดกโลกไม่ได้นะครับสำหรับประเทศไทย
4: สมาชิกคำว่าสมาชิกนี่หมายถึงภาคีสมาชิกของยูเนสโกนะไม่ใช่ชาติเป็นฝ่ายชาติใช่ไหมครับโดยชาติมันเป็นเรื่องรัฐบาลเรื่องใหญ่ไปเลยใช่ไหมฮะ
5: เป็น
4: ภาคีสมาชิกของยูเนสโกถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับ
5: ในฐานะที่เราเป็นภาคีสมาชิกเนี่ยนะเราก็ได้สมัครส่งมรดกที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าจะได้ตรงตาจะได้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามเกณฑ์เราก็เริ่มต้นที่พระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองเก่าที่แม้จะล่มไปแล้วแต่คนก็ยังพูดถึงอยู่หลังจากนั้นเราก็เสนอสุโขทัยเราเสนอบ้านเชียงเราเสนอที่ชัยภูมินะครับสีเทพแล้วก็เสนอที่ปู่พระบาทจังหวัดอุดรธานีนะครับ
4: ครับครับ
5: นั่นก็แปลว่า5แห่งเราเสนอเข้าไปแล้วยูเนสโกก็เลยรับยกย่องเราเสนอเข้าไปแล้วยูเนสโกก็ยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปเป็นตามลำดับนะครับ
4: ครับครับ
5: ทีนี้ทิ้งแล้วมาหลายปีนะครับประเทศไทยก็อยากจะเสนอมรดกเพิ่มเติมขึ้นเพราะเห็นว่าในภูมิภาคเนี่ยยังมีอีกหลายภูมิภาคที่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าจะขึ้นเป็นมรดกโลกได
4: ้ครับ
5: สำหรับในทางวัฒนธรรมเนี่ยประเทศไทยก็เสนอขึ้นไปเมื่อปี2556นะครับแล้ว
4: หมายถึงว่าพระธาตุเนี่ยนะครับ2556ใช่ไหมครับครับ
5: ครับ2556ในการประชุมยูเนสโกสมัยที่35ซึ่งจัดขึ้นที่พนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเราก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครั้งแรกสำหรับวัดพระมหาธาตุนะครับขึ้นเป็นครั้งแรกที่ว่าเนี่ยก็ได้รับการประกาศเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2565นะครับ
4: แ
5: ต่ห้าทศเกือบ56ครับ
4: ครับ
5: ผมขอโทษจับเลขสับกัน
4: ครับ
5: ในการขึ้นทะเบียนครั้งนั้นเราขึ้นทะเบียนในฐานะเป็น tentative list tentative list นี่ก็เรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือบัญชีชั่วคราวเหม
4: ือ
5: นกับว่าเราเสนอเป็นจองที่นั่งอ่ะ
4: ครับอ๋อเข้าใจนะครับ
5: เป็นการจองที่นั่ง
4: ครับ
5: แต่การจองเนี้ยไม่ได้จองด้วยแหล่งมรดกที่ตั้งอยู่เฉยๆต้องส่งผ่านคณะรัฐมนตรี
4: ครับ
5: ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นลำดับสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายก็จะลงนามส่งรายชื่อพร้อมเอกสารโดยย่อไปยังศูนย์มรดกโลกซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของยูเนสโกตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะครับ
4: ครับครับ
5: เมื่อที่ประชุมเห็นชอบนะครับก็ให้เราดำเนินการไปจัดทำฉบับสมบูรณ์ ระบอบสมรูปที่ว่าเนี่ยก็เรียกกันว่า nomination dossier
4: ครับ
5: nomination dossier ที่ว่าเนี่ยคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้อาจจะ3ปี5ปี10ปีนะครับหรือมากกว่า10ปีก็ได้แต่ทั้งนี้ถ้าเกิน10ปีแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องแจ้งไปยังศูนย์มรดกโลกว่าเรายืนยันจะทำการเสนอต
4: ่
5: อแต่ถ้าหากว่าเกิน10ปีแล้วเราจะขอเปลี่ยนเช่นจากวัด A ไปเป็นวัด B ก
4: ็
5: ทำได้แต่ต้องเริ่มต้นใหม
4: ่
5: เหมือนกับไปเริ่มต้นเทนทาซีบริสนะครับแต่สำหรับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2553ครับ
4: อ๋อครับ
5: 553
4: ครับ
5: การเสนอว่าปี553เนี่ยเสนอในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังกรมศิลปากร
4: ครับครับ
5: การเสนอปีนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งซึ่งต่อมาก็เป็นที่รู้จักกันคือนายพานุอุทัยรัตน
4: ์อ๋อครับครับ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี
4: ้ต่อมาเป็นผู้อำนวยการสอบตครับฮะครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: ทีนี
4: ้ครับ
5: หลังจากที่ท่านตัดสินใจว่าน่าจะเสนอเป็นมรดกโลกได้ก็ตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งม
4: ี
5: จำนวน12คนก็เลือกเอาผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการประการที่1ก็มีความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงวัดพระมหาธาตุประการที่2ก็เป็นผู้ซึ่งมีเวลาสำหรับที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างที่3ก็คือมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านเขาเลือกคนลักษณะนี้มานะครับก็ในที่สุดก็เหลือก็ได้12คน
4: ครับ
5: 2คนนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่3ปีแรกนี้ก็ทำการศึกษาว่ามีหน่วยงานใดบุคคลใดสถาบันการศึกษาใดหรือมหาวิทยาลัยใด
4: ครับ
5: ได้มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุไปบ้างหรือไม
4: ่ครับ
5: แล้วก็ในที่สุดเราก็ได้พอเป็นความรู้พอประมาณนะครับ
4: หมายความว่าไปรวบรวมสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: ที่มีอยู่แล้วครับ
4: ร
5: วมทั้งที
4: ่
5: อยู่ในห้องสมุดของต่างประเทศที่อย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาหรือที่พม่าเป็นต้นแล้วนะครับ
4: ครับครับ
5: เราก็ไปรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเพื่อประมวลกันว่าเราจะเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกประเภทใด
4: ครับ
5: ตอบก็คือประเภทวัฒนธรรมด้านศาสนา
4: อ๋อ
5: คือวัฒนธรรมก็มีหลายแขนง
4: ครับ
5: แต่ที่แขนงที่เราจะเสนอเนี่ยเราก็เสนอในด้านศาสนานะครับ
4: ครับครับ
5: ทีนี้พอเราได้แขนงนี้มาแล้วนะครับ
4: ครับ
5: เราก็ต้องไปเปรียบเทียบว่าที่อื่นๆที่อยู่ในแขนงเดียวกันเนี้ย
4: ครับ
5: เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านศาสนามีประเทศใดบ้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
4: ครับ
5: ทั้งโลกนี่ก็มีการขึ้นทะเบียนทางมรดกวัฒนธรรมนี่มากกว่า900แห่งนะครับ
4: ครับครับ
5: กระจายกันทุกทวีปแต่เราไปศึกษาจำเพาะแต่ด้านศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเป็นหลัก
4: ครับครับ
5: ก็ในที่สุดพอได้มาก็ปรากฏว่าส่วนมากก็อยู่ในทวีปเอเชีย
4: อ๋อที่ครับ
5: ทำให้เราง่ายแก่การรวบรวมค้นคว้าศึกษาว่าเราจะเลือกเกณฑ์ใดท
4: ี
5: นี้พอมาถึงเกณฑ์ใดเนี่ยแหละครับข้อนี้เป็นเรื่องยาก
4: ครับ
5: คือยูเนสโกได้กำหนดว่าเกณฑ์การพิจารณาเนี่ย ในทางวัฒนธรรมมี6เกณฑ์มี6ข้อ
4: ครับ
5: ทางด้านธรรมชาตินี่มี4ข้อนะครับ
4: ครับ
5: คือเกณฑ์
4: ครับ
5: ประเทศคือสมาชิกเนี่ยนะครับถ้าจะเสนอก็ต้องเสนอให้ชัดเจนว่าคุณจะเอาเกณฑ์ใด
4: ครับ
5: 1ใน6ข้อเดียวก็ได้หร
4: ือ
5: มากกว่า1ข้อก็ได
4: ้ครับ
5: ทีแรกผมคิดว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยมันก็เข้าได้เกือบทุกเกณฑ์แล้วนะตั้งหกข้อเนี่ยแต่ปรากฏว่าผู้รู้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข้าราชการกรมศิลปากรหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยศิลปากร
4: ครับ
5: ก็บอกว่าถ้าเอาทั้งหกข้อเนี่ยมันก็เหลือเฟือเกินไปทำให้เราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงิน
4: ครับ
5: เพราะว่าแต่ละข้อแต่ละเกณฑ์จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเจาะลึกลงไปแล้วก็จะต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่นับถือที่เสนอเป็นมรดกทางศาสนาด้วยนะครับม
4: ัน
5: ก็จะทำให้งานเพิ่มขึ้นโดยใช้เหตุเ
4: ข
5: าบอกว่าเกณฑ์ข้อเดียวก็เอาข้อเดียวก็ได
4: ้ครับ
5: ทีนี้คณะกรรมการทั้ง12คนนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพานุอุทัยรัตน์นะครับว่าเราน่าจะเอาข้อ1ข้อ2และข้อ6
4: ครับ
5: คือ
4: 1 2 6นี่มันอะไรบ้างครับเกณฑ์ตรงนี้1คืออะไรฮะ
5: เกณฑ์ข้อที่1ก็คือการออกแบบศาสนสถานมีลักษณะเป็นยูนิคคือยูนที่เอกลักษณ์อันเกิดจากความคิดทางสุนทรียภาพ
4: ครับ
5: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
4: ครับ
5: คือหมายความ
4: การออกแบบใช่ไหมฮะการออกแบบ
5: ครับการออกแบบ
4: แล้วข้อสองเหรอฮะแล้วข้อสองอ่ะเกณฑ์ข้อสอง
5: ข้อสองเกณฑ์ข้อสองนี่เน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบที่เขาเกณฑ์จริงๆเขาบอกว่าเป็นประจักษ์พยานของการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมทางศาสนาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งแสดงออกในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปกรรมรูปแบบของการรูปแบบของประติมากรรมจำลองนี้นะครับแล้วก็ศิลปะที่ถาวรเราก็ดูแล้วว่าข้อสองเนี่ยวัดพระมหาธาตุมีสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นโบราณสถานอยู่ในเขตพุทธาวาสน่าจะเข้าใจและจะว่าก็เพื่อที่จะให้มั่นใจยิ่งขึ้นก็ไปเลือกออกข้อหกเกณฑ์ข้อหกเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ถือเรียกว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกซึ่งเรื่องความเชื่อความคิดศรัทธา
4: ครับ
5: พอใช้คำอย่างนี้เข้าไปมันก็น่าจะเข้าได้อีกตกลงก็เลยเอา3ข้อในขั้นแรกก็คือ1 2และ6
4: ครับ
5: นะครับ
4: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เข้าก็เรียนเชิญนักวิชาการจากที่ต่างๆตั้งแต่และกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่นจุฬาที่มีการสอนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมก็มาประชุมในฐานะเป็นวิทยากรก็ได้ความคิดจากการประชุมเหล่านั้นนะครับตกลงที่ประชุมก็ตัดว่าวัดพระธาตุของเราเนี่ยน่าจะเอาข้อ2กับข้อ6เป็นเกณฑ์นะครับส่วนข้อ1เนี่ยคือแสดงความเป็นอัจฉริยะในการออกแบบเราก็บอกว่าเจดีย์พระมหาธาตุเนี่ยถึงแม้ว่าจะยอดสูงถึงแม้ว่าสูงมีทองคำอยู่บนยอดแต่ว่ามันก็เหมือนกันกับในหลายประเทศที่รับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นลังกาพม่าหรือแม้แต่ขนมเป็นหรือกัมพูชานะครับตรงก็เลยว่าคนนี้มันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันมีที่อื่นๆด้วยมันไม่ได้เป็น ยูนิคนะครับไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ก็เลยขยับออกมาเป็นข้อ2กับข้อ6ครับ
6: อ๋อ
5: พอได้ข้อ2เนี่ยก็มั่นใจเลยว่าเราจะต้องเขียนให้ข้อ2เนี่ยเน้นในเรื่องมรดกธรรม
6: ครับ
5: ในการใช้คำตรงนี้เราก็ตั้งว่ามรดกธรรมนำสู่มรดกโลกหมายความว่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นหลักแล้วไปออกแบ
6: บ
5: ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เจดีย์ร้ายหรือวิหารต่างๆก็ให้มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำกับอยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมหมวดใดนะครับเป็นกรณีที่ว่ามีบัลลังก์สี่เหลี่ยมแล้วก็บอกว่าหัวข้อธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือหลักธรรมสี่ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนี้เป็นต้น
6: ครับครับครับครับครับ
5: กล้องชั้นไหนที่มีสูงสูงที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่ามีกล้องชั้นไหนอยู่สูงเรียวชะรูด
6: ครับ
5: มี52กล้อง
6: อ
5: เราก็บอกว่าไอ้กล้องฉไหนนี่มันอยู่ในหมวดธรรมหมวดธรรมเจตสิกเจตสิกมี52ข้
6: อ
5: แต่ละกล้องฉไหนเนี่ยครับแต่ละวงนะมันก็เทียบเท่ากับไอ้เจตสิกกล้องล่างสุดนี่คือเจตสิก1เจตสิก2ไปตามลำดับนะครับตามหมวดข้อธรรมก
6: ็
5: สรุปว่าเราเอามรดกธรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นมรดกโลก
6: ก็ที่หนึ่งตรงนี้มีค่ามากครับครับครับมรดกธรรมนำสู่มรดกโลกครับครับ
5: คร
6: ับ แล้วนอกจากที่ว่านะนอกจากช่องชั้นไหนที่อาจารย์ว่าแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่สะท้อนตรงนี
5: ้อีกมากเช่นพระเวียนมีแปดองค์นะครับพระเวียนคือพระอรหันต์ที่เดินเวียนขวาทักษิณาวัดที่อยู่บนบัลลังก์มี8องค์เราก็บอกว่านี่ก็คือมรรค8ของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ดำริชอบอะไรทำนองนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
6: อ
5: ันนี้เอาสรุปแล้วเอาหัวข้อธรรมมาเป็นตัวกำกับเพื่อชี้ให้เห็นว่าคนโบราณเขาคิดอย่างเนี้ย
6: คร
5: ับจากนั้นไปนะครับก็มาถึงเรื่องอย่างที่สองก็คือข้อ6ข้อ6นี่เหมือนกับที่ผมเล่าไปแล้วว่าเราก็ตีความเชื่อที่ประชุมก็พิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นมรดกของคติธาตุบูชาคติธาตุบูชาก็แปลว่าบูชาพระธาตุการบูชาพระธาตุเวลาเราใช้คำนี้เราก็เลยบอกว่าวัดพระมหาธาตุเป็นตัวอย่างของคติธาตุบูชาที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความเพื่อเป็นคำสอนให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ถือว่าแหล่งนี้เป็นที่ล้ำลึกถึงพระศาสดาวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์รวมของการบูชาเท่าที่สำรวจดูแล้วก็พบว่าคนนครหรือชาวพุทธในภาคใต้เนี่ยก็แสดงออกด้วยการบูชา3แบบ5แบบครับ5แบบนะครับแบบที่1ก็คือบูชาด้วยการนมัสการคือไปวัดไปไหว้พระธาตุเป็นหลักว่างั้นแล้วนะครับรูปแบบที่สองนี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวัตถุสิ่งของเราก็จะเห็นการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองพระพุทธรูปเงินพุทธรูปทองเครื่องสลิมพิมพาพรพวกนี้ครับคนปากใต้นิยมที่จะนำเอาดอกไม้เงินไม้ทองที่ว่าเนี่ยไปบูชาพระธาตุนี่ก็เป็นรูปแบบที่สองส่วนรูปแบบที่3นี่ครับก็คือการถวายทองคําเป็นพุทธบูชาทองคําที่ว่านี่ก็อยู่ที่ปลายยอด
6: ครับ
5: ปลายยอดของพระธาตุส่วนบนนั่นนะครับที่มีความสูง12เมตร
6: คร
5: ับ ก็เป็นทองคำล้วน
6: ๆ
5: เริ่มมาตั้งแต่ปี2155สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการเริ่มถวายแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยก็ถวายไปเรื่อยๆเวลามากราบพระธาตุครั้งหนึ่งก็เอาเครื่องสลิงดิ้งมาพรไม่ว่าจะแหวนไม่ว่าจะปิ่นปักผมสร้อยข้อมือหรือเข็มขัดที่เป็นทองคำนะครับ
6: ครับ
5: ถวายไว้กับวัดครบ10ปีวัดก็เอามาหลอมเสร็จก็ตีแผ่เป็นแผ่น

0: ครับ
1: แล้วก็นำขึ้นหุ้มบนยอดพระธาตุถือว่าเป็นการบูชาแบบที่3
0: ค
1: ือถวายทองคำแบบที่4นี่ก็คือถวายผ้าผ้าที่เป็นผืนยาวสีขาวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างเหมือนกับต่อกันให้ยาวอย่างน้อยที่สุดก็พันรอบองค์พระเจดีย์ได้พระธาตุเนี่ย
0: ทำไมต้องยาวขนาดนั้นครับความเชื่อเนี่ย
1: ความเชื่อคือว่าให้แห่แหนกันเป็นขบวนยาวตั้งแต่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกใครอยู่ที่ไหนก็หาผ้าแล้วก็
0: ทำพอทำกันจริงๆเนี่ยความยาวของผ้าผืนผ้าเนี่ยกี่เมตรยังไงครับทั้งหมด
1: ต้องพยายามให้ได้75เมตรเพราะว่าย
0: ังต่ำแค่75เมตรมากกว่านั้นได้ถูกไหมครับ
1: มากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าเส้นรอบวงขององค์พระธาตุเนี่ย73เมตรเพราะฉะนั้นต้องหาผ้าให้ได้สัก75เพื่อว่าจะได้ผูกได้นะครับการทำเช่นเนี้ยทำกันเป็นประจำทุกปีและมาจากทุกอำเภอเทศกาลใหญ่ก็คือช่วงเดือน3กับเดือน6ครับเรียกว่าเทศกาลมาฆบูชาแห่พระขึ้นราชวิสาขบูชาแห่พระขึ้นราชเนี่ยครับ
0: แล้วผ้านี้ก็จะเป็นฝีมือของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาก็มาช่วยกันทำช่วยกันต่อช่วยกันทอหรือยังไงครับ
1: ครับชอบใช่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อ50ปีก่อนสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่นะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยกันทอผ้าให้ได้ยาวสัก75เมตรเป็นผ้าสี3สีสีใดสีหนึ่งก็ได้คือขาวเหลืองน้ำเงินขาวเหลืองแดงครับ
0: ครับ
1: แต่ละพอถึงวัน
0: ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: จำกัดครับจำกัดว่าต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่ก็ขาวหรือไม่ก็แดงครับ
0: โอ้ครับครับ
1: คือให้สีร้อยไปทางหรือเรียงไปทางสีของพระพุทธศาสนาว่างั้น
0: ครับแล้วบูชาอย่างที่5นี่คืออะไรครับ
1: อย่างที่5นี่ก็คือบูชาด้วยการอุทิศแรงงานหมายความว่าไปช่วยกวาดวัดไปช่วยตกแต่งต้นไม้ที่อยู่ภายในวัดเนี่ยเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้เรียกว่าเป็นการบูชาเราก็ถือว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นที่รวมของคติธาตุบูชาเพื่อน้อมนำให้เห็นว่าการบูชาทั้ง5อย่างเนี่ยมันทำให้คนใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
0: ก
1: ็ทำให้คนเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก
0: ็
1: ได้ทำความดีเพื่ออุทิศให้แก่พระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับครับ
1: ในเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ได้เกณฑ์ข้อนี้เพิ่งเป็นข้อใหญ
0: ่
1: เห็นข้อนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งตรงที่ว่าเมื่อเขามาตรวจหรือมาพิจารณาว่าเอกสารที่เราส่งไปแล้วเราอธิบายเหมือนที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม
0: ่
1: ในที่สุดเขาก็บอกยอมรับว่าเป็นจริงโดยเฉพาะในช่วงกลางปีมันมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องเช่นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนไปที่วัดจำนวนมากเหตุนี้นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถึงได้เวลาที่จะเบรกกลางสัก5นาทีต้องขอรบกวนขอเบรกตรงนี้เดี๋ยวค่อยต่อครับยังมีคำถามให้อาจารย์อีกครับตอนนี้ขออนุญาตเบรก5นาทีครับประมาณนั้นครับเชิญครับ
1: ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมเห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
0: ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะคุยกันต่อกับอาจารย์ชัดชัยที่มีค่ามากที่ได้คุยกันมาแล้วในช่วงแรกผมมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับนะอะไรที่ประหยัดได้ต้องประหยัดธนาคารออมสินเสนอตัวให้ประหยัดทั้งพลังงานประหยัดช่วยเซฟด้านสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25 ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายใน30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดก็แล้วแต่ระยะเวลาจะถึงแบบใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ชัดชัยครับในช่วงแรกก็ได้รับความกรุณาแล้วก็ได้ความรู้ที่มีค่ามากเลยนะครับมรดกทำนำสู่มรดกโลกและอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงการบูชา5อย่างนะครับ1ด้วยนมัสการ2ด้วยวัตถุสิ่งของ3ด้วยการ ถวายทองคำสี่ถวายผ้าสีต่างๆห้าก็คือถวายแรงงานครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมที่อาจารย์จะเล่าสู่กันฟังได้ครับเชิญครับอาจารย
1: ์ตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่นะครับเป็นประจักษ์พยานซึ่งมีลักษณะพิเศษที่สัมพันธ์อยู่กับประเพณีโดยเฉพาะประเพณีนำผ้าขึ้นห่มองค์พระธาตุหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ความพิเศษตรงที่ว่าเป็นวัดที่มีความเชื่อเป็นแกนหลักตัวอย่างง่ายๆเช่นเชื่อกันว่าน้ำที่น้ำฝนที่ตกมาจากยอดพระธาตุเนี่ยนะครับมารองรับแล้วเนี่ยเชื่อว่ากินแล้วหายดื่มแล้วก็หายจากโรคร้ายที่เป็นอยู
0: ่เ
1: ป็นความเชื่อนะครับ
0: ครับ
1: อย่างนอกจากนั้นก็เชื่อว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยไร้เงาคือพระธาตุไม่มีเงา
0: ครับ
1: อันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นคำพูดที่มีมานานมากหลายชั่วอายุคนนะ
0: คือหมายความว่าไม่ว่าเวลาไหนก็ตามจะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
1: ครับแท้ที่จริง
0: แล้วมี
1: ครับ
0: เช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่มีเงาใช่ไหมครับเดชันความหมาย
1: ไม่ใช่ครับความหมายคือน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงเวลาเที่ยงคือในช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะตรงตั้งฉากกับดวงพระธาตุเจดีย์จะตั้งฉากกับดวงอาทิตย
0: ์
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกเดือนเพราะว่าวันเดือนมันเพี้ยนไปมันเปลี่ยนไปตามการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือเพียงวันเดียวต่อปีนะครับเชื่อว่าคือวันที่11เมษายนเวลา12นาฬิกา21นาทีที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเอาโดยตัวเลขสมมุตินะครับเป็นตัวเลขจากการค้นคว้าของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ไปทำการทดสอบในเดือนเมษายนของ2ปีมาแล้วนะครับทำทั้ง2ปีก็ได้เวลาเดียวกันก็แปลความว่าดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากกับพื้นโลกที่วัดพระธาตุในเวลา 12:21 นาทีเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนที่อยู่ในที่พิสูจน์จำนวนเป็นนับร้อยคนก็เห็นตรงกันว่าพระธาตุไม่มีเงาจริง
0: ๆ
1: อันนี้ที่จริงเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปกติเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีใครพูดไม่มีที่อื่นพูดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์โบราณอันซึ่งวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้มาพูดนี
0: ้ครับ
1: ผมก็ถามที่มาว่าแล้วไปเอาหลักคิดนี่มาจากที่ไหน
0: ครับ
1: เขาก็เอาหลักคิดมาบอกว่าการทำปูชนียสถานที่จะเป็นที่เคารพบูชาของคนต้องหลายเนี่ยต้องไม่ให้ต้องวางฤกษ์ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกจะได้ไม่มีเงาครับเราก็ถือเรื่องเงาถือเรื่องการข้ามหัวกันใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็เชื่อแล้วเอาความคิดนี้ก็มาใช้นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่ออีกส่วนหนึ่งก็คือศิลปะปฏิมากรรมทั้งหลายในวัดพระมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นลอยตัวหรือว่า
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนผมซักตรงนี้นิดนึงก่อนอาจารย์ครับที่บอกว่าพระธาตุไร้เงาเนี่ยคำอธิบายทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายว่าไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งแล้วหลักดาราศาสตร์จะอธิบายว่าไง
1: ผมอธิบายว่าคือปกติแล้วโลกมีโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะครับในเดือนในปีหนึ่งเนี่ย

0: วยรับโดยหลักดาราศาสตร์โบราณซึ่งเรานำมาจากโอรนารุวะที่ประเทศศรีลังกา
1: ครับ
0: มันก็จะพิสูจน์ได้ว่าต้องเวลา 12:21 เท่านั้นที่จะทำให้ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกที่วัดพระธาต
1: ุ
0: จากการพิสูจน์ตรงนี้ทำให้คนเชื่อว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที
1: ่
0: ถือว่าเป็นมงคลสำหรับการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการสร้างบูชาเลียสถานที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครข้ามหัวข้ามเงาของตัวเองไปได้เพราะว่าเงาของตัวเราเองก็อยู่บนศีรษะใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: นี่ก็แปลว่าการสร้างพระธาตุดีก็ทำนองเดียวกันต้องเลือกเอาเวลานี
1: ้ครับอาจารย์แล้วตำนาน การเกิดนะครับที่บอกว่า เจ้าชายธนกุมารพระนางเหมชาลานำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้ที่หาดสายแก้วเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องพระเจ้าศรีธรรมโศกราชสร้างเมืองนครปีพ.ศ.1719แล้วก็เลยสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงครับประวัติตรงนี้การก่อสร้าง
0: ตรงนี้ก็เล่าเสริมว่าอย่างนี้นะครับก็คือในตำนานพระธาตุกับตำนานเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีเนื้อหาลักษณะใกล้เคียงกันบอกว่าเมื่อเกิดศึกแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุที่อินเดียใต
1: ้
0: เมืองธนบุรีซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลายชิ้นหลายองค์ก็ถูกแย่งชิงจากเมืองข้างเคียงอยากจะได้นำไปบูชาก็เลยยกกองทัพมาประชิดเพื่อที่จะแจ้งชิงพระบรมสารีริกธาตุพี่น้องสองคนนี่คือผลพระทนทกุมารและก็พระนางเหมชลาซึ่งเหมชลาเป็นน้องเป็นพี
1: ่ท
0: นทกุมารเป็นน้องก็ได้เดินทางหนีเพื่อหวังจะไปลังกาก็อินเดียใต้กับลังกาไม่ไกลกันปรากฏว่าลงเรือพร้อมทหารจำนวนหนึ่งที่คุ้มกันมาหลงทางเรื่องจะเกิดพายุใหญ่ก็เลยถูกซัดข้ามมหาสมุทรอินเดียมาถึงอ่าวมาถึงเมืองตรังซึ่งอยู่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยปัจจุบัน
1: ครับ
0: สองพี่น้องนี่ก็รู้ว่าผิดทางแล้วแต่ว่าหาช่องทางที่จะไปฝั่งพระธาตุให้ปลอดภัย
1: ก็
0: ปรากฏว่าได้รับคำแนะนำว่าพื้นที่ที่บริเวณที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเนี
1: ่
0: ยเรียกกันว่าหาดสายแก้วเหมาะสมที่จะฝังหรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยก็เลยไปตามคำแนะนำในที่สุดก็ได้มีโอกาสฝังพระธรรมสารีริกธาตุไว้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือที่เมืองนครศรีธรรมราชบริเวณวัดพระธาตุเดี๋ยวนี้แหละครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นธาตุการ
1: พระธาตุตรงนี้เป็นพระทันตธาตุใช่ไหมครับพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายถูกไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นพระทันตธาตุไม่ใช่พระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วนี่มีสี่ชิ้นบนล่างอย่างละสองนั้นมีที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วอย่างเล่นอยู่ที่ศรีลังกาอยู่ที่ประเทศจีนเป็นต้นนะครับ
1: แล้วคำว่าพระพันธธาตุนี่คืออะไร
0: ก็คือ
1: ฟันนั่นเองอะฮะ
0: อ๋อครับฟันกระดูกฟันกรามบ้างฟันหน้าฟันข้างอะไรทำนองเนี้ยนะครับ
1: อ๋อ
0: ก็ในตำนานเมืองไม่ได้บอกว่าเป็นบนหรือล่างปกติเราก็มีกัน32ซี่นะครับเป็นเขี้ยวเส้นสีหรือ28ก็เป็นประทันเป็นพระทนผู้ไป
1: ครับครับ
0: ทีนี้หลังจากที่สองพี่น้องฝังไว้เนี่ยก็เป็นปี1318 1318เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระธาตุดีที่ศรีธรรมโศกรับจากสองพี่น้องเนี่ยนะครับก็ขอเป็นเจดีย์ขนาดย่อมเอาไว
1: ้ครับครับ
0: เวลาล่วงไปอีก500ปี

0: มาถึงปี1719อีก400ปีครับคำว่า1719ที่คุณประสานพูดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นช่วงเวลาภายหลังจากสองพี่น้องนั้น
1: ทีนี้ตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับยอดเจดีย์เป็นทองคำแท้ใช่ไหมครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะเป็นเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาซึ่งมันเป็นเรื่องทางเหนือแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วยอดเจดีย์เนี่ยหุ้มด้วยทองคำแท้ถูกไหมครับ
0: ครับความคิดในเรื่องการหุ้มยอดเจดีย์ซึ่งเป็นของสูงเนี่ยนะครับก็เป็นความนิยมของชาวเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาวอินเดียใต้คือตั้งแต่อินเดียถึงศรีลังกาข้ามมาถึงพม่าข้ามมาถึงไทยเนี่ยนะครับก็มีความเชื่ออย่างเดียวกันว่าต้องหาสิ่งที่มีค่าที่สุดไปหุ้มยอดพระธาตุเพราะถือว่าเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ต้องหาโลหะให้เป็นให้สมกับที่เป็นสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับทีนี้ในการเนี้ยความคิดเนี้ยเรารับมาจากพม่าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นของคนไทยโดยตรงพม่าเนี่ยส่งกระแสอิทธิพลเนี้ยไปอย่างล้านนา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่ล้านนาเนี่ยก็มีการหุ้มยอดพระเจดีย์ด้วยทองคำบางแห่งถึงกับเอาหุ้มทั้งองค์ก็ยังมีนะครับ
1: อ๋อครับครับ
0: ต้นเขาที่เราได้ชัดเจนก็คือโชเอดาปองที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ทองคำทั้งองค์แต่สำหรับ นครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีแหล่งทองคำแล้วก็ทองคำก็เป็นแร่ที่หายากก็เลยหุ้มเฉพาะยอดก็คือตั้งแต่ปลียอดขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายสุดเราก็หุ้มลงมา
1: ตรงนี้ประเมินยังไงครับว่าที่อาจารย์บอกปลียอดไปถึงยอดสูงสุดเนี่ยมันหมายความว่าทองคำตรงเนี้ยน้ำหนักยังไงมูลค่ายังไงถ้าเผื่อตีออกมาเป็นเงินเนี่ยมันยังไงครับ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ที่ระบบน้ำหนักเป็นเราเรียกทองคำน้ำหนักเป็นบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดมันกี่บาทอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับทองคำที่เอาไปหุ้มยอดพระธาตุเนี่ยมันก็มีการเอาทองคำที่เป็นเม็ดเป็นชิ้นเนี่ยนะครับไปหลอมแล้วก็รีดออกมาเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ด้านในของแผ่นเนี่ยก็จะรึกเอาไว้ว่าผู้ใดหรือพระสงฆ์องค์ใดกับคณะศรัทธาได้นำกี่บาทกี่ตำลึงขึ้นมาหุ้มยอดพระธาตุเมื่อปีไหนนะครับก็จะทำแบบนี้ไว้เกือบทุกแผ่นยกเว้นบางแผ่นเนี่ยก็จะเขียนพระพุทธรูปเอาไว
1: ้
0: แล้วก็บางทีก็เขียนเป็นคติเอาไว้ตัวอย่างเช่นทองคำแผ่นแรกเนี่ยก็ได้มาจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมันก็ถวายมาสองตำลึงแล้วก็ออกมาไว้ที่ยอดพระธาตุองค์นี้นะครับตั้งแต่นั้นมาก็มีการถวายทองคำโดยเสด็จพระราชกุศลให้คอยทำตามในหลวง
1: ครับ
0: ก็เป็นการสมบูรณ์จำในหลวง
1: ครับ
0: ก็มีผู้คนทำเป็นจำนวนมากตั้งแต่ในสมัยว่าหลังจากพระเจ้าทรงทำคือปี2155แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ปีต่อไป10ปีก็จะมีคนไปทำการไปทำนี่ก็รีดเสร็จเรียบร้อยจานหรือก็เสร็จเรียบร้อย
1: ครับ
0: ก็จะนำขึ้นบนนั่งร้านขึ้นไปถึงปลายยอดแล้วก็หุ้มทองคำเอาไว้ทำอย่างนี้โดยเฉลี่ยแล้ว10ปีครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: 10ปีครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มาจนกระทั่งถึงพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยทองคำที่อยู่นี
1: ่ครับครับอาจารย์ครับต้องขออภัยฮะเวลาถึง4ทุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวมีรายการอื่นตามมาก็เลยต้อง ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับได้รับความรู้และได้รับความกระจ่างและแล้วก็ได้รับความเข้าใจที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกหรือว่าไอ้จิตใจทางด้านเห็นภาพเห็นคุณค่าต่อพระธาตุพระองค์นี้นะครับแล้วก็นะยงใหญ่กับหลักธรรมพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ได้ชี้เห็นว่าเป็นมรดกธรรมที่นำสู่มรดกโลกนะครับและบูชา5อย่างนี้ก็เป็นการบูชาที่เห็นภาพได้ว่านี่คือจิตใจของชาวพุทธไทยที่นะมีความศรัทธาแรงกล้าต่อพุทธศาสนาครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับถ้ามีโอกาสค่อยเรียนเชิญอาจารย์ใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาครับขอบพระคุณและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับอ
1: าจารย์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของเชิงการเมืองตอนนี้ค่ะดูความเคลื่อนไหวมันมีการเดินเกมทั้งในสภาแล้วก็นอกสภา
2: ใช่ใช่ต้องแยกกัน
1: ค่ะ
2: ต้องแยกกันคือถ้าในสภาเนี่ยก็อาจจะดูจากปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านขึ้นปงขึ้นป้ายอะไรประมาณนั้นนะแต่พอเห็นนะว่า1จะเกี่ยวข้องกับวันที่14ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะประชุมกันแล้วก็จะมีการตัดสินว่าไอ้เรื่องที่จะส่งเรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.อะไรพวกน
1: ี
2: ้ผมไม่อยากใช้คำว่าหัวนะเอาว่าได้มาซึ่งสว.มันมีปัญหาก็จะเอาผิดใครแล้วก็ว่ากันไปอันนี้เราเดาทางไม่ได้ผมก็พยายามเช็คนะว่าจะเป็นรางวัลที่1หรือเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลข้างเคียงอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: ทางคนที่เขาพอรู้เรื่องเขาก็ไม่กล้าตอบผมก็เลยปล่อยให้วันที่14มีมติออกมาก็จบกันแล้วกัน
1: อืม14กันยายน
2: ใช่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวจุดตัดเป็นตัวจุดตัดนะเป็นตัวจุดตัดจริงๆนะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในสภาและนอกสภามันจะเดินยังไง
1: ค่ะ
2: ถ้านอกสภาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะของทางบ้านพระอาทิตย
1: ์
2: ของคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งก็บอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรัฐบาลอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าก็จะเป็นประเด็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนเทาแล้วก็การที่ประเทศมันไม่เป็นนิติรัฐอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็ว่ากัน
1: จ
2: ากกลุ่มคนที่เราเห็นหน้าเห็นตาที่แถลงข่าวก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายส่วนจะประคองกระแสประเด็นไปยังไงอีกเรื่องนึงคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาเนี่ยมันจะต้องมีการคล้ายๆกับว่ามีประเด็นที่เป็นจุดหักเหกรณีของคุณของพันธมิตรเพื่อประชาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
1: ปทม.
2: ห่วงเวลาปี48ต่อเนื่องกับปี49เนี่ยจุดตัดเนี่ยก็คือการที่คุณทักษิณเนี่ยขายหุ้นชินคอมแล้วก็ไปกันใหญ่นั้นก็แฮนเดิลไม่ได้จนต้องยุบสภาแล้วก็ไปต่อไม่ได้มีการทำรัฐประหารเนี่ยวันที่19กันยาปี2549ครบ20ปีพอดี
1: ค่ะ
2: นะกรณีของที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีทั้งรัฐบาลออกไปเพราะองค์กรอิสระแล้วก็มีทั้งทำรัฐประหารปี2557
1: ค่ะ
2: มีประเด็นอย่างนี้อันนี้คือการเมืองนอกสภาที่มันเชื่อมโยงซึ่งบางทีก็ไม่ได้นำไปสู่การรัฐประหารเสียทีเดียวแต่ว่านำไปสู่องค์กรอิสระตัดสินนะอันนี้มาสถานการณ์ปัจจุบันนะเราก็อาจจะดูในสภานิดหน่อยสภาตอนนี้มันพิจารณาพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายประจำปี2570ก็เท่าที่ดูบรรยากาศนะก็ถึงจะโต้เถียงกันยังไงอย่างที่ผมบอกว่าก็ลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากน
1: ะ
2: อย่างเมื่อวานมาตรา4ที่พูดกันแล้วก็มาตรา6งบกลางเนี่ยก็ลงมติอย่างที่เห็นนะก็มีอะไรกุ๊กกิ๊กนะก็คิดว่าอันนี้จบนะในแง่ของการผ่านงบประมาณรายจ่ายวันพรุ่งนี้ตอนประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มก็คงไม่มีปัญหาอะไร
1: อาจารย์คะอันนี้ก็คือวาระที่2กับวาระที่3เสร็จแล้วก็ค่อยส่งไปที
2: ่ที่วันที่10วันที่11
1: ก็ต่อเนื่องไปเลย
2: ต่อเนื่องกันไปใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็โปรเซสเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2570ไม่มีอะไรติดขัด
1: ค่ะ
2: มองไปเลยว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามเวลาที่มันเกิดขึ้น
1: ไทม์ไลน์ของงบประมาณเนี่ยมันก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถูกไหมคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะจริงๆแล้วมันก็จะมี
2: วันนี้เนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์นี้กับวันจันทร
1: ์ใช่
2: คราวนี้วันจันทร์เนี่ยจุดตัดมันอย่างที่บอกอ่ะเป็นเรื่องของกกต.
1: ค่ะ
2: นะซึ่งก็ต้องก็อย่างที่บอกอ่ะถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินกับพิธีกรของไทย PBS จอบโจทย์เนี่ยซ
1: ึ่
2: งให้ดูนะเขาไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะเขาไม่ได้มาที่สตูเนี่ยเห็นไหม
1: ก็มีนัยยะสิอาจารย์บอกว่าเวลาถ้าเราต้องดูเรื่องของสถานที่ด้วย
2: แต่ผมบอกว่าถ้าจะสัมภาษณ์รัฐมนตรีนายกห ห้องนี้ผมไม่ไป
1: อ้าวเหรอ
2: ผมไม่ไปทำเนียบทำแน่อะไรกับใคร
1: ถ้าจะให้อาจารย์เป็นคนสัมภาษณ์ต้องที่ไรครับหูไว้หูเนาะโอเค
2: นายกทุกคนก็ให้เกียรติมาทั้งนั้น
1: ถ้าแบบว่าเขาเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าติดภารกิจ
2: ไม่ไปผมบอกเลยผมไม่ไปแล้วหนึ่งสด
1: แบบเรียลไทม์เลย
2: เรียลไทม
1: ์โอเค
2: ไม่ใช่แบบว่าไปเทปแล้วก็มาแก้ไขกัน
1: แล้วปิดคอมเมนต์ไหมเรา
2: ไม่ปิด
1: ไม่ปิด
2: โอเคไม่เป็นไม่อันนี้ไม่ได้เป็น
1: แต่มีทุกยุคทุกสมัยที่นายกรัฐมนตรีจะต้องออกสื่อเพื่อเป็นการสื่อสารกับ
2: ไม่แต่ว่ามันเฉพาะหน้าไงคราวนี้จริงๆอ่ะท่านไปนอร์เวย์เมื่อคืนนี้
1: คือท่านเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะไปร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ค่ะ
2: ใช่ก็อันนี้ก็จะกลับมาวันที่11 12
1: อ
2: ันนี้ก็ว่าไป
1: ค่ะ
2: ส่วนเรื่องในสภาเนี่ยเราก็ดูการลงมตินะแล้วก็ดูท่าทีอย่างวันนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสก็พูดชัดว่าเขายังเป็นเพื่อนกับคุณอนุทิน
1: ค่ะ
2: ส่วนการจะลงมติไอ้เรื่องการควบคุมไม่ประทับทางให้มาร่วมรัฐบาลมันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการติดล็อก
1: อะไรอ
2: ่
1: ะ
2: เอางี้กลุ่มที่จะมีผลต่อการเมืองในสภามันมี3กลุ่มใหญ่1พรรคภูมิใจไทยเอาตัวเลขอ่ะ195เสียงเอาตัวเลขกลมๆแบบน
1: ี้
2: นะ195เสียง2พรรคประชาชน120
1: ค่ะ
2: นะ3พรรคเพื่อไทย78ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
1: ค่ะ
2: 78นะถ้าเกิดตัวเลขนะประมาณนี้นะแล้วก็4ก็พรรคกล้าทำ58ถูกไหม
1: ค่ะ
2: มันล็อก58เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรแต่ว่ามันแปรไม่ได้ไงคือถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเขา195เนี่ยเขาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เกินครึ่งอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยอันนี้เป็นล็อกอยู่
1: เขาก็ร่วมแล้ว
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยมาจับมือกับพรรคประชาชนก็ประมาณ200ก็ต้องหาได้อีก220เอาประชาธิปัตย์มาแต่ที่เหลือเนี่ยอีก30ไม่รู้จะหามาจากไหนมันก็ไปไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคือจริงๆเอาผลการเลือกตั้งแล้วก็จำนวนส.ส.ปัจจุบันมานั่งเทียบเคียงดูเนี่ยนะส่วนมันจะมีการแตกยุบภายในพรรคแหละอันนั้นเป็นเรื่องที่โกลาหลเอาว่ากันตามหลักเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณต้องนอมินีคนชื่อเป็นนายกก็ต้องมีส.ส.เกินครึ่งในสภามันก็เป็นแบบ
1: แล้วตอนนี้พรรคกล้าทำเขาวางบทบาทของตัวเองยังไงเขาเป็นฝ่ายค้านรูปแบบไหนคะ
2: มันก็แต่ก็บอกไงบอกว่าเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบางเรื่องไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่สมควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ต้องให้โอกาสนะอันนี้การลงมติของพรรคกล้าทำเนี่ยก็อาจจะลงมติงดออกเสียงแล้วผมก็สังเกตดูดาวเดอะไลน์ที่ลงตามมาตราเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็งดออกเสียง
1: นี่คือสไตล์ของพรรคกล้าทำในโมเมนต์นี
2: ้ใช่คราวนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็บางอันก็เข้ากับพรรคประชาชนในการโหวตถ้าเกิดเข้ากับพรรคประชาชนรวมทั้งพรรคเล็กพรรคน้อยตัวเลขมันจะประมาณ150 150 151เนี่ยเป็นตัวเลขยืนพื้นของคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราดูตอนลงวาระ3นั่นแหละตัวเลขจริงวาระ3ที่จะลงมติวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืน 3:00 กว่าๆเนี่ยตัวเลขรัฐบาลมีเท่าไหร่ตัวเลขของฝ่ายค้านของจริงมีเท่าไหร
1: ่
2: ตัวเลขของคนที่ยังไม่ค้านแล้วก็ยังไม่ร่วมมีเท่าไหร่เนี่ยประมาณ
1: แล้วมันจะไปต่างอะไรกับตอนลงมติของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน
2: ต่างกันต่างกันต่างกันต่างกัน
1: อาจารย์มองว่าต่างเหรอคะ
2: ต่างยังมีนัยยะสำคัญต่างๆ
1: อ
2: ันนั้นมันไม่ได้มีข้อผูกพันอะไรแต่งบประมาณนี่มันไม่ใช่งบประมาณนี่สำคัญนะคราวนั้นก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าถ้าอันนี้วันที่14ผ่านไปไม่มีอะไรตื่นเต้นเล้าใจก็จบ
1: คดีสวนะ
2: แล้วก็ไม่ใช่คดีจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรก็ไม่รู้
1: เอาที่เขาเรียกกันนั่นแหละ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดูวันที่28
1: กัน
2: ยี่แปดเนี่ยมันคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะเรื่องไอ้เรื่อง QR code นั่นคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งเรายังไม่ต้องไปคิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปก็จะต้องเป็นเรื่องของการไม่ไว้วางใจแต่จะไม่เกิดขึ้นในเดือนตุลาจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาโอเคเพราะสภาเนี่ยมันจะอยู่ถึงเดือนกุมภาประชุมล็อตเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยที่สองเลยเนี่ยคือมันแล้วแต่มองอ่ะถ้ามองแบบตามข้อเท็จจริงไม่ได้มองแบบว่าอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะก็ต้องเอาตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองมานั่งดูก็ต้องนั่งดูตัวเลขว่าใครมารวมกับใครได้
1: ก็ตั้งหลักจากตรงนั้น
2: ใช่เพราะจริงๆอ่ะฝ่ายค้ารวมกันได้ประมาณ200
1: ค่ะ
2: 220 200 200 200เต็มที่220เต็มที
1: ่อาจารย์แต่ในขณะเดียว
2: ไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายที่จะไม่ใช่พรรคภูมิใจคือจะถีบพรรคภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: มันก็ได้190กว่าแต่ที่เหลือมันไม่ได้รวมกันได้นะไอ้ที่เหลืออีก300กว่าคนเนี่ย310เนี่ยมันรวมมาได้จริงๆอ่ะประมาณ200กว่า
1: โอเคงั้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เลยค่ะอาจารย์ว่า
2: เขานี่เขารู้ไอ้พวกเล่นการพวกที่เป็นคนที่เขาคำนวณเขารู้อยู่แล้ว
1: มันยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรืออะไรที่ท้อ
2: แต่มันก็จะท้อนผ่านว่าถ้าเกิดอำนาจของฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินภายใต้การกำกับดูแลของคุณเนวินพูดตรงๆแบบนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยขี้ไม่อยากจะโกหกใครเอาว่าอันแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วพรรคเพื่อไทยแบบประเภทแบบว่ากินน้ำใต้ศอกแบบนี้สภาพการเป็นแบบนี
1: ้
2: เราก็ดูการแต่งตั้งมันก็เห็น
1: เอาวันนี้มีการแต่งตั้ง
2: วันนี้มีการแต่งตั้งก็ชัดเจนกรณีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
2: เขาก็เด้งไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
1: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2: ฝ่าย
1: ข้าราชการประจำบริหารอ
2: ันนี้ก็41
1: ก็อันนี้ก็จะเป็นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2: คือประเด็นก็คือว่าแกครบ4ปี
1: ค่ะ
2: มันต้องไปอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ต่ออายุให้4บวก1หรือ4บวก2ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ก็ไปจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เป็นแคนดิเดตประธานกระทรวงพลังงานแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาเลยไม่เอาคุณปั้นเนี่ยชื่อเล่นชื่อปั้น
1: ค่ะลูกคุณณัฐพลรังสิตพล
2: ลูกคุณสุขวิทย์รังสิตพลเนี่ยเขาไม่เอาไงซึ่งเราก็ไม่เข้าใจที่จริงพอไฟล์เขาทำงานได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณฉัตรธานนท์ที่มาจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพลังงานซิยังมีคนพูดอะว่าอาจจะไม่ใช่ถนัดของไม่ใช่งานที่ถนัดด้วยซ้ำไปแล้วก็เช่ามันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วนะที่เหลือก็
1: เดี๋ยวแล้วใครอะจะไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนท่านล่ะคะอาจารย
2: ์อ้าวอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่
1: เพราะ
2: ต้องอันนี้จบก่อนแล้วถึงจะมาเรื่องปลัดคนใหม
1: ่
2: ก็ต้องมีโปรดเก้าที่จะไปอยู่ตรงนู้นก่อนถึงจะตั้งปลัดคนใหม่ได้แล้วถึงจะขยับคนในเป็นอธิบดี
1: เท่าที่ฟังซุ้มเสียงของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าถ้าเป็นคนในของอุตสาหกรรม
2: คือเขาสอนศีลไม่กินกันอะระหว่างปลัดกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอะมันเกาเหลากันมานานจนมันเกาเหลากันจนเบื่อนะ
1: ให้คุณผู้ชม
2: แล้วก็คือท็อปเขาไม่ค่อยชอบแบบปะทะที่เขียนไปท่าน
1: อาจารย์แต่ว่ามันยังมีตำแหน่งอื่นค่ะที่เป็นเรื่องของการ
2: ไม่ก็จะมีการแต่งตั้งของกระทรวงพาณิชย์โยกย้ายนิดๆหน่อยๆ
1: อันนั้นเป็นสำลับเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบาย
2: ไม่ต้องอธิบายคือไปติดตามเอง
1: โอเคแต่ว่านุ่นกลับมาตรงนี้ว่าในภาพรวมของการเมืองที่อาจารย์บอกว่ามันมีการเดินเกมทั้งในสภาและนอกสภานอกสภาเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยมันถือว่ามีน้ำหนักไหมคะ
2: คือต้องดูประเด็นเนี่ย
1: ก็ประเด็นนี้ยังไม่หนักพอหรอ
2: ไม่ถ้าดูก็ต้องดูไม่ประเด็นถ้าประเด็นเรื่องการตัดสินใจของกกต.เรื่องการได้มาซึ่งสว.ที่มีปัญหานะว่าจะส่งไปให้ศาลฎีกาดำเนินการหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้คนเคลื่อนไหวหลักเป็นพรรคประชาชน
1: ค่ะ
2: ส่วนเรื่องอื่นความคนเคลื่อนไหวหลักเป็นอีกกลุ่มนึงต้องแยกกันแล้วก็ฟังอ่ะคือจริงๆก็ต้องดูว่ามันก็ประเด็นมันจะประคับประคองไปถึงไหนแต่ผมพูดเป็นประเด็นอย่างนี้นะว่าอันนี้อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นอกเหนือจากเรื่องที่มันตั้งเป็น3ป้อมอ่ะนะภูมิใจไทย195เพื่อไทยเท่าไหร่178อะไรเนี่ยแล้วก็ประชาชน120อะไรเนี่ยที่มันตั้งเป็นป้อมแบบนี้แล้วมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถจะไปรวมกันได้แม้แต่พรรคของพรรคกล้าทำที่มี58เนี่ยมันก็มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ไอ้ทางนี้มันไม่เอาแต่ทางนี้ก็ไม่เอาไงเห็นไหม58ซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยถ้าเอาก็ไปเป็นรัฐบาลแต่ตอนแรกแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะเขาไม่ถีบพรรคเพื่อไทยออกหรอกถูกไหมทางนี้ก็ไม่เอาเขาก็พูดกันทั้งสองพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคอะไรล่ะทั้งพรรคไอ้ประชาชนก็บอกไม่เอาก็ทำตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเอาก็ไม่มีเสถียรภาพอยู่เพราะมันจำนวนน้อยเกินใช่ไหมเพราะงั้นมันล็อกพอมันล็อกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอมันล็อกอย่างนี้ปั๊บการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตามปกติไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ก็ต้องไอ้นี่มันต้องรัฐบาลนี่มันก็ต้องเป็นไปแบบแทกเหงือกประหมอไปเรื่อยๆแบบ
1: คุกขัก
2: ไหมไม่ก็แล้วแต่มองว่ะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ มันเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องไอ้เรื่องสวเนี่ยมันเกิดขึ้นปี67ไอ้เรื่องเลือกตั้งนี่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ไอ้เลือกสเลือกไอ้ข้าราชการกระทรวงแม้แต่เรื่องที่ให้มหาลัยหนึ่งเป็นคนสอบกับแล้วเปลี่ยนอะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโอ้โห2564 65อะไรพวกนั้นน่ะใช่ไหมคราวนี้มันจะมายึดโยงกับตรงนี้มันก็ยากอยู่นะตัวตนบุคคลอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่ามันคนละรัฐบาลกัน
1: แต่เขาก็มองว่าเป็นรัฐบาล
2: ก็แล้วแต่คือเวลาคนมองก็มองแบบนึงแต่ว่าข้อเท็จจริงเวลาที่เขาจะตัดสินเนี่ยมันก็ต้องมีบรรทัดฐานมีแนวมี reference ว่าเฮ้ยต่างกรรมต่างวาระหรือคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันก็เหมือนกับคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะ
1: ค
2: ุณอภิปรายไม่วางใจการทำงานตอนนี
1: ้
2: ไปพูดตอนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เว้ยเออมันต้องเป็นรัฐบาลไม่ไว้วางใจสมัยนู้นดีกว่า
1: ก็หยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อย
2: ก็ใช่
1: แล้วเราจะเห็นอัตลักษณ์วิวาทะและการขยี้อ่ะอาจารย์
2: ก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติประเทศไทยแม่งก็อยู่แบบเนี้ยผมก็ขี้เกียจไปพูดอะไรมาก
1: ค่ะ
2: คือผมไปนิวซีแลนด์ผมไปต่างประเทศเขาไม่มานั่งคุยเรื่องการเมืองกันแบบนี
1: ้เอออาจารย์รู้ได้ยังไง
2: ที่ก็ผมอ่านหนังสือพิมพ์คุยกับคนเขาก็เอ้ยเขาไม่พูดกันแบบนี
1: ้โอ้วัดปฏิบัติในการที่อาจารย์ไปเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้งนอกจากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยตอนตื่นเช้าม
2: าอ่านหนังสือพิมพ์
1: ของท้องถิ่นเขา
2: ท้องถิ่นนั้นเขาพูดกันเรื่องอะไรผมไปที่ควีนส์ทาวน์เขาพูดกันเรื่องอะไรเขาไม่ได้พูดกันเรื่องพวกนี
1: ้อ๋ออัปเดตของ
2: แต่เขาก็มีเรื่องการเมืองแต่ว่ามันไม่ได้มานั่งคุยกันแบบที่เราคุย
1: เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นไปซะทีเดียว
2: โอเคเอาเรื่องอื่นแล้วพอแล้ว
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะมติครม.ยังมีเรื่อง
2: ที
1: ่น่าสนใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุยให้ฟังในเบรกหน้านะคะอันนี้สิน่าสนใจค่ะที่เป็นมติครม.ในวันนี้ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนด้วยแล้วประเทศไทยเรามีสตางค์ทำไมต้องเอาไปให้เขาด้วยนุ่นเชื่อว่ามีคนถามแบบนี้แน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้ครม.ค่ะเขามีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการนี้ค่ะโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวค่ะ
2: เป็นเงินเท่าไหร่
1: เป็นเงิน 1,783 ล้านบาทโดยประมาณค่ะ
2: กี่ปีสิ้นสุดปีไหน72ไงเนี่ยไม่แน่ใจโอเคอันนี้ประเด็นเป็นอย่างนี
1: ้กรอบงบประมาณค่ะอาจารย์ 2,571 ถึง 2,574 ระยะเวลา4ปีนะ
2: มันมีทั้งสร้างถนนแล้วก็สร้างสะพาน
1: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่สะพานแบบสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างที่หนองคายเวียงจันทน์บึงการอะไรนี้ไม่ใช่นะ
1: อ้าวไม่ใช่หรอคะ
2: คืออันเนี้ยเป็นสะพานที่อยู่ในดินแดนของสปป.ลาวคล้ายๆกับถ้าคุณไปปากเซจะป่าสักอ่ะมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงอ
1: ่ะ
2: ตรงปากเซแต่ว่ามันอยู่ในดินแดนของลาวอันนี้เราก็รู้สึกเรากับญี่ปุ่นไปร่วมกันสร้างให้กับเขาเพื่อที่ได้เชื่อมต่อแต่เราพอออกจากอุบลราชธานีไปดอนมดแดงใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าไปข้างในประเทศเขาก่อนถึงจะมีสะพานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าทางเหนือเนี่ยมันไม่มีสะพานเลย
1: ค่ะ
2: สะพานข้ามแม่น้ำโขงทางลาวเหนือเนี่ยทางหลวงพระบางทางหลวงพระบางทางอะไรพวกนี้มันไม่มี
1: ค่ะ
2: นะแต่เราเนี่ยมีถนนนะเวลาใครไปจะไปลาวเนี่ยถ้าไปทางข้างบนนะก็จะมีคือทางนึงก็คือไปลงเชียงของเชียงรายล่องเรือมานั่งค้างคืนนะอีกอันนึงก็คือที่ห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติอันนี้ผมเคยไปมาแล้ว
1: จังหวัด
2: น่านอยู่ทางขวาสุดเลยของน่านจากตรงนั้นเนี่ยมันจะมีด่านห้วยโขนเนี่ยนะก็จะเป็นด่านทางฝั่งไทยแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามคนเนี่ยถ้าผมจำด่านเมืองเงินหรือไงเนี่ยฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเป็นถนนเข้าไปแต่มันก็เข้าไปแล้วก็ต้องลงแพขนานยนต์เพื่อจะข้ามแม่น้ำโขงข้างใน
1: อัน
2: นี้ที่เราจะทำเนี่ย
1: เขาจะทำหรือเราจะทำ
2: เราทำให้
1: เราทำไมเราต้องทำให้เขา
2: โอ้เหมือนกับเราคล้ายๆกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านบางทีก็ต้องไปเหมือนกับญี่ปุ่นมาสร้างสนามอะไรถนนสะพานไทยดินแดงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ถอยทีไปอาศัยซึ่งกันและกัน
2: คือพูดง่ายๆคือว่าทำให้เกิดบรรยากาศที่จะร่วมมือกัน
1: แต่สุดท้ายมันก็จะเชื่อมกัน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็จะเชื่อมกันนะเรากับลาวเนี่ยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงมีความเชื่อมกันอันนี้เป็นการเชื่อมตอนบน
1: ค่ะ
2: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมีเดิมมันมีถนนอยู่แล้วนะถนนอยู่แล้วมันก็ไปจากห้วยโขนก็เมืองเงินหงสานะหงสาก็มาไซยบุรีอะไรพวกเนี้ย
1: อาจารย์เดี๋ยวก่อนค่อยๆค่ะเอาจากฝั่งประเทศไทยก่อนจากฝั่งประเทศไทยตรงเนี้ยมันเป็นการเชื่อมกัน ถ้าเราดูที่จังหวัดน่าน
2: ก็คือห้วยโขน
1: ที่ห้วยโขน
2: ด่านห้วยโขนอ่ะด่านห้วยโขน
1: ค่ะ
2: ด่านห้วยโขนไปก็ไปเมืองเงินไปหงสานะไปหงสาเนี่ยแล้วมันทำถนนใหม
1: ่ค่ะ
2: นะหงสาเชียงแมนเนี่ยแล้วไปข้ามแม่น้ำโขงมันจะมีการสร้างสะพานตรงแม่น้ำโขงเนี่ยมาดูอีกอันนึงต้องดูอันนี้เนี่ยไอ้ถนนที่เข้ามาเนี่ยเราจะทำถนนใหม่นะถนนใหม่เนี่ยแล้วก็จะทำสะพานข้ามไอ้ตัวสะพานเนี่ยจะอยู่ทางเหนือของสนามบินนานาชาติหลวงพระบางเวลาเรานั่งเครื่องบินไปลงอ่ะแต่ตัวเมืองหลวงบางอยู่ข้างล่างนะ
1: ใน
2: อยู่ข้างล่างที่เป็นลูกศรเนี่ยไอ้วัดเชียงทองไอ้วัดเชียงทองเนี่ยของหลวงพระบางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้โอเคนะเนี่ยเดิมเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสปป.ลาว
1: เป้าหมายก็คือส่งเสริมเรื่องของการค้าการขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างกัน
2: คืออันนี้มันจะสะดวก
1: ค่ะ
2: มันจะลดเวลามากเลยถ้าเกิดต้องไปนั่งแพขนานยนต์แล้วก็ต้องอ้อมไปอ้อมมานี่มันเป็นข้างบนเลยผมว่าเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี
1: ้ค่ะ
2: ที่จะมีอะไรเพิ่มเติม
1: อ้าวแล้วอย่างเงี้ยเวลาเม็ดเงินนะโอเคเราตั้งเม็ดเงินแบบนี้แล้วเม็ดเงินนั้นมันมีอยู่แล้วหรือว่าเราต้องไปกู้อะคะอาจารย
2: ์ไม่ก็จัดสรรมามันมีหน่วยงานหน่วยนึงอะ
1: สปป.ค่ะตอนแรกนุ๊กก็ว่าเอ๊หน่วยงานนี้คือหน่วยงานอะไรเวลาที่เขาเขียนข่าวอะค่ะหน่วยงานนี้คือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชน
2: อันนี้อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ทำหลายอันที่ไปทำนี่ก็เหมือนกันที่ไปทำไอ้สตึงบทอะที่เราที่หนองอะไรนะ
1: หนองเอียดอะไร
2: นะหนองเอียดนะที่กับ
1: ตรงสะแก้ว
2: ทางเขมรนะก็มีคือเราก็มีอย่างนี้พม่าเราก็มี
1: ค
2: ืออันนี้เป็นเรื่องของคือมันก็เป็นแนวเดียวกันเหมือนญี่ปุ่นมาสร้างอะไรให้เราเราก็ไปสร้างให้เขาอย่างเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้
2: เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยหรือว่าไปประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าก็ทำแบบน
1: ี้เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะโครงการในด้านของการลงทุนก็มีเอกชนของเราไปลงทุนที่สปป.ลาวเหมือนกันและสปป.ลาวเองอ่ะเขาก็ตั้งหมุดหมายของเขาว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย
2: ก็มีส่วนนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยที่หงสาเนี่ยเราก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสานะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ของบ้านปูทำอยู่แล้วแต่เขาเงียบๆเขาไม่อยากพูดมากแล้วก็มีที่บริษัท CK Power ไปทำ
1: เขื่อน
2: สยบุรีทำโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ใช้ไฟฟ้าจาก
1: พลังน้ำ
2: จากเขื่อนสยบุรีก็ใช้อยู
1: ่
2: แล้วที่กำลังสร้างอีกอันก็คือที่หลวงพระบางอันนั้นก็เหนือจากหลวงบางไปประมาณสัก25 กิโลน่าจะเหนือตรงสะพานนี้ไปอีกเหนือสะพานนี้ไปอีกอันนั้นก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางอ
1: ัน
2: นี้น่าจะประมาณสักปี72 71 72อ่ะประมาณ72อีกสัก2 ปีครึ่งจากนี้ไปอันนี้ก็จะทำให้การมันยังมีอย่างอื่นอีกนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีเยอะที่เราไปทำอ่ะทั้งข้างบนข้างล่างมีเยอะ
1: อาจารย์ไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางฝั่งของสปป.ลาวด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าทั้งของเขาแล้วก็ของเราด้วยอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP 2026 เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
2: ได้ได
1: ้ดังประเทศไทยเรามีแผนยุทธศาสตร์หลายแผนมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมของประเทศนะมันใช่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไหมคะ
2: มันมีหลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ว่าถ้าเป็นแผนเฉพาะมันยังมีอีกนะแผนเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้แก๊สแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำมันแต่เราให้ความสนใจตอนนี้คือแผนการผลิตไฟฟ้า
1: ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026ค่ะ
2: Power Development Plan เนี่ยไอ้นี่มันจะมองไป20ปี2026 20ปีแต่ว่าปีหน้ามันก็มี27
1: ก็
2: บวก20มีการปรับเปลี่ยนแต่อันนี้มันเป็นแผนที่ต้องถือว่าเป็นจุดตัดสำคัญเพราะว่ามันมีหลายโจทย์นะมันมีเรื่องรถ EVมันมีเรื่อง data center
1: ค่ะ
2: มันมีว่าเราจะใช้พลังฟอสซิลคือมาจากถ่านหินมาจากก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เราจะใช้พลังลมเท่าไหร่พลังแสงอาทิตย์เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะมันก็ตอนนี้คือเอาประมวลทั้งหมดเพื่อที่จะกำหนดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรนะแล้วก็เรื่องการที่จะเป็น net zero เป็นเรื่องคาร์บอน

0: ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะเฉพาะเอกสารที่ไม่ใช่ตัวแผนนะเป็นเอกสารสรุปเพื่อที่จะไปแสดงความคิดเห็นซึ่งวันนี้มันมีการแสดงความคิดเห็นต่อแผนนี้ม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่อง public hearing ก็ต้องดูว่าเขาจะปัจจุบันที่พูดกันเยอะๆว่าเรามีรีเสิร์ฟส่วนเกินเยอะสถานการณ์ตอนนี้มันพลิกกลับแล้วถ้าเกิดจะเอากันจริงๆที่จะมาใช้ไฟกันจริงๆเนี่ยไม่พอแต่ไม่พอก็ยังมีปัญหาว่าเขาก็ไม่ต้องการที่เป็นฟอสซิลเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเปิดจะเป็นรีนิวเอเบิลเป็นลมกับเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีความมันไม่เสถียรมันก็ต้องมีโรงไฟฟ้าที่เป็นแบ็กอัพโรงไฟฟ้าแบ็กอัพไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติยังมีต่อแต่ว่าเปอร์เซนเตจอาจจะลดลงและอาจจะต้องเสริมด้วยเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR อีกด้วยแล้วยังต้องจัดระบบสายส่งอีกแบบนึงแล้วตอนนี้การซื้อขายไฟจะเปลี่ยนนะเช่นเป็นไดเรก PPP ไดเรก PPA คนซื้อกับคนขายว่าโจกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านที่ติดรูฟท็อปเอาขายคืนเป็นรถในบินมิเตอร์ลิงเลยคือตอนนี้มันต้องประมวลทั้งหมดเข้ามาซึ่งคือผมแนะนำนะว่าท่านใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแปะเข้าไปตรงเนี้ย
1: สแกน
0: QR code อ่ะแล้วท่านไปอ่านมันมีทั้งหมด52หน้ารายละเอียดยุบยับอ่
1: ะ
0: ซ
1: ึ่
0: งผมว่ามันยากเกินไปที่จะมาคุยในรายการแบบนี
1: ้
0: แต่ประเด็นก็คือว่า
1: เราอยากให้เห็นถึงความสำคัญ
0: อันนี้สำคัญ
1: ค
0: เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดนะแล้วจะทำให้การพูดคุยเนี่ยเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราใช้พวกพลังสีเขียวเยอะจะเป็น renewable จะเป็นลมกับพระอาทิตย์เยอะเนี่ยมันก็ไปได้นะเขาพูดถึงเป็นจำนวนเมกะวัตต์ที่จะทำด้วยซ้ำไปว่า
1: อาจารย์ช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าร่าง PDP 2026เนี่ยค่ะมันใช้นานเนาะ2569ถึง2580
0: ไม่เขาปีหน้าก็ทำ27ไงมันเลื่อนไปทีละปีทีละป
1: ีทีนี้เขาวางกรอบเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานรวมกี่เมกะวัตต์นะคะ
0: ก็ที่
1: 50,000กว่า
0: 50,000ปัจจุบันเรามี50,000เพิ่มอีก50,000เป็นแสนนึงนะ
1: แล้วพลังงานที่มีสัดส่วน
0: สูงสุดเขาบอกใช้โซล่าฟาร์มหรือโซล่าเซลล์เนี่ย24,000เมกะวัตต
1: ์ให้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะ
0: แล้วก็ระบบกักเก็บแบตเตอรี
1: ่ะ
0: อันนี้ประมาณ 14,500 เมกะวัตต์ก็ยังใช้โรงไฟฟ้าแบบ
1: ก๊าซธรรมชาติ
0: 9,100 เมกะวัตต์พลังลม 2,700 อะไรเนี่ยแต่มันมีเป็นช้อยส์ไง มันมีทางเลือกเป็น4ทางไปดูเองเหอะผมขี้เกียจอธิบายมันซับซ้อนเกินอ่ะมันมาพูดแบบนี
1: ้ เอาแค่ว่าประชาชนแค่
0: เอางี้ว่าตอนนี้เรื่องแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่กำลังจะทำแล้วก็จะกำหนดกรอบ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งจริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไอ้เราผู้บริโภคไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวมากนะแต่ทิศทางมันเป็นแบบนั้นเขาก็เอาตัวเลขต่างๆมาผสมกันเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยคุณเข้าไปที่กระทรวงพลังงานหรือไปกดอันเนี้ยเอามานั่งอ่านเอกสารประมาณ52หน้าอันนี้ไม่ใช่ตัวแผนนะเป็นแค่ร่างสรุปก็ไปลองทำความเข้าใจกันก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะพอเวลามันออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมานั่งอธิบายกันยกใหญ่
1: อาจารย์แต่แผนเนี่ยก็ยังไม่เสร็จถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราพูดถึงเรื่องของยกตัวอย่างเช่น data center จริงๆทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไป
0: มันใช้ไฟไงEV มันก็ใช้ไฟมันก็ต้องรถไฟฟ้าที่จะวิ่งก็ใช้ไฟรถไฟความเร็วสูงก็ใช้ไฟไอ้ไฟฟ้าอยู่แล้วกับที่ใช้ไฟอุตสาหกรรมที่มันเป็นของใหม่อันเนี้ยมันต้องวางแผนแล้วเราวางแผนแล้วก็ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องเขาจะเก็บใครประเทศไหนปล่อยคาร์บอนมากเขาจะเก็บภาษีอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันเหมาะกันแล้วไปตกลงกับเขาว่าเราจะเน็ตซีโร่ผลิตคาร์บอนเท่าไหร่เราก็จะมีตัวดูดเท่านั้นให้มันผสมกันมีเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2050พวกนี้มันอยู่ในทั้งหมดที่จะต้องทำนะแต่ว่ามันก็จะดาวน์เดอะไลน์มาเป็นว่าโอเคโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะทำกี่อันจะซื้อไฟจากเขื่อนพลังน้ำในลาวเท่าไหร่จะซื้อไฟจากใครเท่าไหร่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเท่าไหร
1: ่
0: ของเดิมที่มีจะเป็นยังไงจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังลมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โรงไฟฟ้าโซล่าแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กไหมอะไรเงี้ยจะมีระบบกริดที่มันจะทำเป็นแบบอะไรที่มันโยกย้ายถ่ายเทระบบสายส่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่รายละเอียดแต่ละอันน่ะมันมาพูดตรงนี้ด้วยเวลาอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์มันทำไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ท่านนะไปหาข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ก
1: ่
0: อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดทีละอันแล้วกันอาจจะต้องเชิญปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่มานั่งคุยกับเรา
1: เพราะอะไรเพราะ

0: พระท่านประเสริฐศรีสุขประเสริฐ
1: เขาเกษียณแล้วเขาเกษียณแล้วคนที่เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าเอารอให้คนใหม่มาก่อนแล้วจริงๆอ่ะการทำความเข้าใจเนี่ยกับประชาชนเนี่ยก็เรื่องนึงกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
0: ก็อีกเรื่องน
1: ึ
0: ง
1: ก็อีกเรื่องนึงกับนักวิชาการที่เขามีความเห็นต่างก็อีกเรื่องนึงมันต้องมีหลายเวทีไม่ใช่เวทีเดียวเพราะเป็นเรื่องใหญ
0: ่ก็เหมือนกับโครงสร้างพวกน้ำมัน
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาแค่นี้แหละอย่าไปนั่นมาก
0: ได้ค่ะรวมไปถึงนะคะหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ครบสำรับค่ะแม้กระทั่งคณะกรรมการเรื่องของ Data Center เดี๋ยวค่อยติดตามไปแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนัตติสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปรโมชั่น

0: Thinking Radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้

0: ั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ฮือฮาสิครับเมื่อวานนี้สิงคโปร์ประกาศปรับขึ้นเงินเดือนครั้งใหญ่สำหรับคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูงนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองเองบอกว่าได้รับผลการทบทวนจากคณะกรรมการอิสระเขาบอกเขามีคณะกรรมการอิสระพิจารณาเรื่องเงินเดือนของคณะรัฐมนตรีโดยมีการปรับรัฐมนตรีระดับเริ่มต้นปรับจากเงินเดือนจะเรียกว่ารายได้เพราะว่ารวมถึงโบนัสด้วยทั้งปีจาก $1,100,000 เป็น $1,200,000คิดเป็นเงินไทยนะครับอัตราแลกเปลี่ยน26บาทต่อ1สิงคโปร์ดอลลาร์เดิมเนี่ยรัฐมนตรีเริ่มแรกเข้าจะได้เงินเดือนเป็นบาท 28.6 ล้านบาทต่อปีเป็นเดือนก็ประมาณ2ล้าน3แสนบาทต่อเดือนปรับขึ้นเป็น1ล้าน2แสนดอลลาร์สิงคโปร์หรือเท่ากับ31ล้านบาทหรือต่อเดือน2ล้าน6แสนบาทนี่ต่อเดือนนี่ขอย้ำว่าเป็นค่าตอบแทนรวมโบนัสนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนี่สิครับที่ฮือฮาเป็นพิเศษปรับจากเงินเดือน2ล้าน2แสนดอลลาร์ต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ57ล้านบาทหรือคิดเป็นรายเดือนก็ประมาณ4ล้าน7แสนบาทต่อเดือนปรับขึ้นเป็น 3.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือเท่ากับ93ล้านบาทต่อปีหรือตกประมาณ7ล้าน8แสนบาทต่อเดือนเฉพาะตัวนายกนี่ขึ้นมาถึง 64% ทันทีทันใดนั้นนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองก็บอกว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลทั้งหมดจากนี้ไปอีก5ปีตราบเท่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ลอเรนซ์วองอธิบายว่าการที่ต้องขึ้นเงินเดือนเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ได้เพียงเพราะมันเป็นเรื่องยากในการทางการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องของเงินเดือนแต่มันคือคำถามที่ว่าสิงคโปร์จะยังคงมีผู้นำทางการเมืองที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำพาประเทศไปข้างหน้ารับใช้สิงคโปร์ได้ดีในปีต่อๆไปหรือไม่เหตุผลที่รัฐมนตรีของสิงคโปร์รวมทั้งนายกเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะผมเปรียบเทียบแล้วท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้น้อยกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าท่านทรัมป์ได้เงินเดือนเท่าไหร่ถึงแม้ว่านายกลอเรนซ์วองจะประกาศบริจาคส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้กับการกุศล5ปีแต่คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญคือทำไมรัฐบาลสิงคโปร์จึงกล้าตัดสินใจเช่นนี้ท่ามกลางเสียงแน่นอนประชาชนจำนวนหนึ่งในสิงคโปร์ก็บอกไม่เห็นด้วยแต่ว่าเหตุผลทางรัฐบาลในแง่ของการดำเนินนโยบายสาธารณะบอกว่านี่คือนโยบายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้กับเอกชนโดยมีเสาหลักของการพิจารณาขึ้นหนึ่งดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถป้องกันภาวะการสมองไหล

0: ระบบการเมืองก็จะดึงดูดได้เพียงคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นส่งผลเสียต่อการบริหารประเทศในระยะยาว 2. เหตุผลคือเมื่อเราตอบแทนรัฐมนตรีเราสูงก็จะไม่มีข้ออ้างเรื่องคอร์รัปชันฉะนั้นเราต้องการธรรมาภิบาลที่สะอาดรัฐมนตรีได้รับข้อตอบแทนเพียงพอช่วยให้นักการเมืองนั้นโฟกัสกับการทำหน้าที่สาธารณะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะทางการเงินส่วนบุคคลฉะนั้นในความเห็นและแนวคิดตั้งแต่ลีกวนยูมาถึงนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคือสิงคโปร์ยอมจ่ายเบี้ยประกันในราคาแพงผ่านเงินเดือนและผลตอบแทนแลกกับการไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายมหาศาลที่เกิดจากคอร์รัปชันนี่คือเหตุผลนะครับแต่เขาวัดยังไงล่ะเขาไม่ใช่ว่าไม่มีกฎเกณฑ์นะเขาบอกว่าเขามีกฎเกณฑ์วิธีการวัดก็คือการกำหนดเงินเดือนรัฐมนตรีสิงคโปร์ไม่ได้มาจากการคาดเดานะใช้หลักการตามสถิติอ้างอิงจากรายได้เฉลี่ยของผู้ที่มีรายได้สูงสุด 1,000 คนแรกของสิงคโปร์ครับเขาเอารายได้สูงสุดของ 1,000 คนท็อปของสิงคโปร์มาแล้วเฉลี่ยแล้วบอกนี่แหละคืออัตราเงินเดือนที่จะให้กับรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูงเขาบอกว่าเบื้องหลังนี่คือการวัดค่าเสียโอกาสของบุคลากรระดับแนวหน้าถ้าคนเก่งเหล่านี้ไม่ทำงานการเมืองพวกเขาก็คือกลุ่มคนที่ไปดำรงตำแหน่งสูงสุดในธนาคารหรือก็ไปเป็น CEO ของบริษัทเทคโนโลยีหรือเป็นที่ปรึกษาระดับโลกฉะนั้นการผูกรายได้นักการเมืองไว้กับดัชนีรายได้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจจริงของประเทศอย่างตรงไปตรงมาแล้วนี่นายกลอเรนซ์หวงอ้างด้วยนะว่าความจริงคณะกรรมการอิสระเสนอมาเนี่ยสูงกว่านี้อีกแต่ว่าเขาบอกว่าเอาแค่ไม่เกิน 9% คือปรับตามการเติบโตของรายได้ในภาคเอกชนและข้าราชการพลเรือนน่าสนใจไหมครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ทรัมป์นี่ขณะนี้เงินเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือน $400,000 ต่อปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ13 ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ1,090,000 บาทน้อยกว่าลอเรนซ์วองหลายเท่าแต่ว่าสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐมีมากกว่านั้นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อีก 50,000 เหรียญต่อปีคือประมาณ 1,600,000 บาทต่อปีเงินส่วนนี้ไม่ได้ใช้ต้องคืนคลังนะครับและไม่นับเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีด้วยนอกนั้นจะมีงบเดินทางทางการต้องไม่เกิน 1,000,000 เหรียญต่อปีงบรับรองอย่างเป็นทางการไม่เกิน 19,000 เหรียญต่อปีถ้ารวมเงินเดือนกับวงเงินทั้ง3ประเภทก็อยู่ที่ประมาณ $600,000 หรือประมาณ18-19 ล้านบาทต่อปีแต่ต้องย้ำนะครับว่าเงินเดินทางและเงินรับรองเป็นงบสำหรับภารกิจราชการนะครับไม่ใช่เงินเดือนที่นำกลับบ้านได้ นอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการสำหรับทรัมป์เช่นบ้านพักทำเนียบขาวรถประจำตำแหน่งเดินทางด้วย Air Force Oneเฮลิคอปเตอร์มารีนวันบ้านพักตากอากาศที่แคมป์เดวิดและอารักขาซีเกรตเซอร์วิสฉะนั้น ด้วยเลขเงินบาทคำนวณที่อัตรา1 ดอลลาร์ 32 บาทเมื่อวานนี้ส่วนเงินเดือน $400,000ไม่ได้ปรับขึ้นมานับตั้งแต่2001ฉะนั้นทรัมป์โวยได้ว่าทำไมจ่ายเงินเดือนผมน้อยกว่านายกสิงคโปร์เขาปกครองคนแค่5 ล้านคนผมปกครองคน200 กว่าล้านที่ยังไม่ยอมฟังเสียงผมเท่าไหร่ด้วยครับติดตามดูว่าทรัมป์จะโวยวายเรื่องเงินเดือนหรือไม่แต่สิงคโปร์เขามีวิธีคิดเขาแบบนี้น่าวิเคราะห์อย่างยิ่งครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: ที่ดินแยะเรียกว่าทางปางไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะ ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆ

ก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันนี้หลายคนบอกดีเดย์ครับ9เดือน9ปี2569นะครับก็เป็นมุมในเรื่องของกลยุทธ์การทำตลาดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า9เดือน9นี่ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเข้ามาถาโถมต้องใช้คำนี้นะฮะแล้วก็ในยุคสมัยปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจนั้นก็รุนแรงมากขึ้นทุกคนงัดกลเม็ดกลยุทธ์ต่างๆมาเพื่อที่จะปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการพยายามดึงเม็ดเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคออกมาให้ได้เร็วสุดง่ายสุดแล้วก็สะดวกสุดรวมทั้งท้ายที่สุดแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็วันนี้9เดือน9ใครจัดโปรโมชั่นอะไรอย่างไรก็คิดพิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับอาจจะ เข้าสู่วังวนนั้นได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะดูภาพใหญ่ที่กว้างกว่านั้นครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรื่องของ EEC นะครับEastern Economic Corridor นะครับหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจที่เราได้ยินคำนี้มานานกันในพื้นที่นี้โอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปเป็นอย่างไรครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความขัดแย้งและก็เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากเหลือเกินครับความเสี่ยงด้านสงครามตะวันออกกลางสถานการณ์หลายอย่างมันดูเหมือนจะไม่เอื้อหรือไม่เป็นใจหรือจริงๆแล้วมันเป็น opportunity หรือโอกาสทองของภาคธุรกิจของไทยหรือไม่เพื่อรองรับการลงทุนจาก EEC ต่อไปในเฟสหน้าโครงสร้างพื้นฐานเราเชื่อมต่อการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างเมืองและเตรียมรับความพร้อมในหลายๆเรื่องวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่า EEC กับการพัฒนาในมุมของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Life and Living จำกัดและท่านเป็นอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยครับท่านคุณมีศักดิ์ชุนหารักโชคอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณมีศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยกันวันนี้เรามองอีกด้านหนึ่งของการก้าวต่อไปในพื้นที่เศรษฐกิจที่เรียกว่า EEC นะครับได้ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ที่มาที่ไปมาจนถึงปัจจุบันนี้มองภาพอดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะมองไปในอนาคตครับคุณมีศักดิ์ครับ
3: ครับผมครับผมก็เป็นคนทางพื้นที่ทางชลบุรีทางศรีราชานี่นะก็เห็นการเปลี่ยน
2: นี่ถามถูกคนแล้วนะถ้างั้น
3: นะครับใช่ครับเกิดที่นี่นะผมยังเห็นเครื่องบิน B-52 บินผ่านหัวเลยนะตอนเด็ก
2: ๆโอ้โหล่าสุดก็ต้องเห็นอัมพามด้วยนะทหารยกพลขึ้นบกเป็นยังไงบ้างครับ EEC ที่เห็นมาสมัยก่อน
3: ครับครับเมื่อก่อนเนี่ย EEC เนี่ยยอมรับว่าเราเห็นท่านเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีโรงกลั่นน้ำมันนะครับแล้วก็ยุคที่มันเติบโตจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเราผ่านไปเร็วๆเลยนะครับก็คือยุคEastern Seaboard นะครับเพราะว่ายุคนั้นลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ทางนี้เยอะแล้วมีแล้วก็มีขุดเจาะแก๊สธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยกับบริษัททางชาติที่ทำเกี่ยวกับพวกเปโตรเนี่ยก็ทำให้ GDP ประเทศเราเนี่ยโตขึ้น2หลักเป็นช่วงประมาณ10ปีเลยนะติดต่อกันบางปีก็ 13% จนมีแนวโน้มว่าเราจะเป็นอะไรนะเสือตัวที่5เลยนะ
2: จำได
3: ้นะครับ
2: ใช่
3: แต่ในสุดเราก็อยู่ดีๆแล้วก็กลับกลายเป็นแนวเฉยๆเลยนะครับคือช่วงนั้นต้องยอมรับว่าช่วงที่เราโตเนี่ยฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยที่ญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเพราะว่าเขาเลือกใครเพราะว่าประเทศข้างๆเรานะที่ประเทศในระหว่างนั้นนะมันยังอยู่ในภาวะสงครามอินโดจีนซึ่งไม่ครองกับการลงทุนญี่ปุ่นก็เลือกเราก็เลยได้รับผลส่งอันนี้ต้องเป็นความคิดพื้นฐานของการโตของESD นะ Eastern Seaboardนะครับแล้วจนทั้งประยุทธ์เซนซีบอร์ดเนี่ยหลังจากปี97นะครับปี97เนี่ยเราก็ยังโตดีนะถึงแม้เราเจอวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งนะครับเพราะว่าข้าวเงินเราตกข้าวเงินตกเนี่ยส่งออกเราดีมากนะครับพื้นที่ทางนี้โตเร็วมากนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทำกัน3กะนะครับคนทำงานกัน3กะมีเงินเยอะแยะนะตกเย็นก็ เบียร์ในร้านเซเว่นนะครับไม่ได้ขายในร้านนะต้องมากองไว้หน้าร้านเนี่ยไม่ซื้อเป็นกระป๋องนะต้องซื้อเป็นแพ็คครับโอ้คิดใช้กินใช้อย่างแฮปปี้นะตอนนั้นเอนจอยมาก
2: โอ้โหแฮปปี้มีความสุขเงินไหลมาเทมาเลยอย่างนั้นใช่ไหม
3: โอ้โหใช้เงินกันแบบโอ้โหเขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยครับเอาไว้ไปจ่ายค่าบ้านแต่โอทีนะเอาไว้ใช้ประจำวันนะครับตอนนั้นเนี่ยผมทำอสังหาเนี่ยผมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยก็ขายดีขายดี
2: นะครับครับครับ
3: แต่พอ
2: ส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยคือการลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นหลักไหมครับในช่วงแรกๆ
3: ใช่ครับการญี่ปุ่นนี่เป็นหลักเลยแล้วก็การญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตดูการจ้างงานแบบไลฟ์ไทม์นะครับก็คือจ้างงานแบบเป็นเดือนๆแล้วมีสวัสดิการมีอะไรคนก็มีอนาคตแต่คนมองว่าเออฉันทำงานที่มีรายได้ดีก็เลยลงทุนซื้อบ้านนะฮะแล้วก็ชุมชนบ้านจัดสรรก็โตนะเมืองก็โตขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจทำการค้ากับคนในพื้นที่ก็โตขึ้นก็คือโตขึ้นทั้งพื้นที่นะอีสเทิร์นซีบ้านเป็นแค่เมืองโตขึ้น
2: แ
3: ต่พอช่วงหลัง EEC ก็ยอมรับว่าโจทย์ของ EEC เนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะสมัย EEC เนี่ยเรามีคู่แข่งทางประเทศอุตสาหกรรมเวียดนามโตขึ้นมาแล้วจีนเข้าจะ WTO แล้วก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรงงานโลกนะครับผลกระทบจากการเป็นโรงงานโลกเนี่ยทำให้การส่งออกของเรามีคู่แข่งแล้วมี
2: ความ
3: ไม่หนำซ้ำนะครับข้อตกลง FTA จีนอาเซียนเนี่ยทำให้ส่งสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศโดยไม่มีภาษีนะครับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำลังผลิตการส่งออกของเราเนี่ยเกิดภาวะการแข่งขันที่ทำให้กระทบจากการส่งออกเยอะทีเดียวนะครับ
2: จุดเดี๋ยวนะจุดนี้หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นจุดนึงที่เป็นเหมือน turning point ของสถานการณ์ใน EC ด้วยคือหมายถึงยังไงถ้าหมายถึงว่าเปิดเขตการค้าเสรีแล้วมีการนำเข้าสินค้ามาเพื่อเป็น supply chain ในธุรกิจอย่างไม่มีภาษีอย่างนี้หรือว่าไง
3: ยกตัวอย่าง
2: ขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหม
3: ยกตัวอย่างปัจจุบันนี้นะฮะโรงงานจีนเนี่ยที่มาตั้งในเขตพื้นที่ EC เนี่ยหรือที่อื่นก็ตามนะครับแค่ไม่ที่ซื้อของจากร้านวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าจากประเทศไทยเลย
2: อ๋อครับครับ
3: เขานำรั้วมาก็เป็นรั้วเหล็กนะฮะหลังคาโครงสร้างหลังคาเนี่ยมาจากประเทศจีนหมดนะคร
2: ับ
3: ยังทำได้ที่เราได้ขายคอนกรีตแต่ช่วงหลังเนี่ยน้องๆที่เปิดร้านวัสดุก็เริ่มสายหัวบอกว่าจีนเนี่ยบางทีก็เอาคอนกรีตปูนซีเมนต์มาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวซึ่งประเทศจีนน่ะมีโรงงานอยู่ที่นั่นซึ่งสินค้าปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นสินค้าที่ควบคุมราคานะครับแต่ไม่ได
2: ้
3: ควบคุมเรื่องการส่งออกนำเข้านะครับ
2: คร
3: ับตอนนี้ก็จะขยายความว่าภาวะตอนนี้นะครับในโดยเฉพาะในพื้นที่ EC เนี่ยกำลังซื้อเนี่ยนะครับของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในพ่อค้าธุรกิจคนไทยสักเท่าไหร่นะครับน้อยลงมากแล้วแนวโน้มก็มีแนวโน้มว่าจะน้อยลงไปอีกน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนักธุรกิจจีนเนี่ยเขาต้องการสินค้าที่ราคาถูกที่สุดนะครับแล้วเขาก็อาจจะรักพวกพ้องตัวเองนะครับก็ซื้อของเขาหรือบางทีก็คุยกันว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับที่เราไปเรียกเขาจีนเทาไม่ชอบอย่างมากเลยเพราะจริงบางมันอาจจะเทาเขาอาจจะเทาเพราะวางคนแต่เราไปเหมารวมจีนเทาเนี่ยผมว่า
2: อ
3: ันนี้อย่างเราเนี่ยมีคนมาเรียกเราอะไรแปลกๆเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับมันก็
2: ม
3: ัน
2: กล่าวหาว่าเราทำไม่ถูกกฎหมายบ้างผิดธรรมเนียมปฏิบัติบ้างอะไรเราก็ไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนไม่ดีก็มีแต่คนดีมันก็เยอะเอาพยานคำนี้ถูกไหม
3: ใช่ครับใช่ครับครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าEEC เนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะมีแรงกดดันมากขึ้นนะครับ
2: มันมีสถานการณ์นี้ที่เราสัมผัสได้ที่คุณมีศักดิ์สัมผัสได้สักกี่ปีที่ผ่านมาแล้วฮะมันเกิดขึ้นนานยัง
3: ไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับไม่ต่ำกว่
2: าสัญญาณออกมาประมาณ5ปีครับ
3: ใช่ครับโดยเพราะพื้นที่อย่างในนิคมชุมชนใกล้ๆนิคมก็เรียกว่าบ่อวินนะช่วงรอยต่ออำเภอศรีราชากับจังหวัดระยองตรงนั้นเนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่อยๆคือเรามองเข้าไปนะต ็คล้ายๆเป็นเมืองจีนเลยนะเพราะป้ายก็ทำใหญ่มากแล้วป้ายก็สีสดๆนะครับแล้วก็มองว่าเออวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วอนาคตยังเป็นยังไงเนาะนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าฟังอย่างที่คุณมีสารพูดถึงเนี่ยมันคือกฎกติการะเบียบของรัฐเราเองที่เราเอื้อให้เขาสามารถจะนำเข้าสินค้าเข้ามาวัตถุดิบเข้ามาเอาแรงงานเข้ามามันไม่ได้เป็นความผิดเขาแต่เราเปิดช่องว่างให้เขาอย่างนั้นใช่ไหม
3: อันนี้คงขึ้นอยู่กับเราไปเซ็นข้อตกลง FTA ครับไทยอ่ะจีนอาเซียนนะครับซ
2: ึ่
3: งอันนี้เราไปแก้อะไรไม่ได
2: ้ครับ
3: ไปแก้อะไรไม่ได้
2: ครับ
3: ก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้เราก็มาคุยว่าจะทำยังไงจะเพิ่มภาษีก็อาจจะไปเพิ่มภาษีสัมปทานนิดแต่เพิ่มภาษีนำเข้าเนี่ยคงจะยาก
2: ครับมันก็เลยเกิดสถานการณ์แบบนี
3: ้ครับคราวนี้เนี่ยเรามองภาพต่อไปของ EC นะครับค
2: ือ
3: ที่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่พึ่งพาการส่งออกนะทางด้านอุตสาหกรรมในโลกเนี่ยย้อนหลังดูในหลายๆสิบปีหรือเป็นร้อยปีนะครับตั้งแต่หลังย
2: ุ
3: คปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างประเทศอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์เซาท์แฮมป์ตันแล้วตอนหลังทางเยอรมันทางประเทศอื่นๆนะหรือว่าอเมริกาส่งรถยนต์แรงผลิตรถยนต์จากประเทศดีทรอยก็เสียการแข่งขันให้กับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นก็เสียการแข่งขันให้กับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเรามองว่าอนาคตอะไทยจะสูญเสียศักยภาพการแข่งขันทางด้านการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกครับคือตรงนี้มันเป็นวัฏจักรของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมในโลกนี้นะครับประเทศต่างๆเนี่ยที่เคยอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเนี่ยในที่สุดแล้วพอเสียศักยภาพในการผลิตเนี่ยสู้กับประเทศเกิดใหม่นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยที่ประกาศตัวเองว่าเป็นโรงงานโลกนะครับแล้วก็ทำได้ดีเมื่อก่อนเรามองของจีนว่าเป็นของคุณภาพต่ำเดี๋ยวนี้ไม่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ
3: แล้วต่อไปอีกเขาจะเป็นอย่างไรประเทศเวียดนามประเทศอินโดบาซิสมาเลยสมัยก่อนเนี่ยยุควิสเตอร์ซีบอร์ดเขายังสู้เราไม่ได้ตอนนี้เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแซงเราแล้วผมคิดว่าเราคงต้องมองเผื่อปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็มองเผื่อในอนาคตว่าปัจจุบันนี้เราได้รับแรงกดดันเช่นนี้ต่อไปอีก3ปี5ปี10ปี20ปีเราจะอยู่ในฐานะอะไรทางเศรษฐกิจเราควรจะพึ่งพาอะไรผมว่าเราตอนนี้เราต้องเริ่มมองแล้วครับเพราะว่าตัวอย่างในหลายประเทศ
2: ข้าม
3: ถึงมาแล้วครับ
2: ผมได้ยินหลายๆโครงการที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงการขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนา EEC ในเฟส2เฟส3เฟส4ต่อไปข้างหน้าดูเหมือนจะค่อยๆชะลอหรือสะดุดหรือไม่ค่อยได้มีการพูดถึงในหน้าสื่อสักเท่าไหร่นักเช่นการเชื่อมโยง3สนามบินโครงการอู่ตะเภาการบินภาคตะวันออกเมกะโปรเจกต์อะไรพวกนี้หลังๆดูมันแผ่วๆหรือหมดกำลังหมดแรงไปนะคุณมีสารใช่ไหม
3: ครับเราก็มองเห็นประมาณอย่างนั้นนะอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแอร์พอร์ตลิงก์เรายังสะดุดเลยนะ
2: ใช่
3: เพราะว่าถ้าเผื่อทางไฟภาคตะวันออกเราก็จะวิ่งทางแอร์พอร์ตลิงก์นะแล้วต่อจากแอร์พอร์ตลิงก์เป็นฉะเชิงเทราแต่ต้นแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยท่าทางจะสะดุดนะครับก็จะตอบรับเป็นห่วงแต่เรียนคุณบอลพงศ์นิดนึงนะฮะคือผมว่าเวลามองประเด็นเนี่ยเราคงต้องมองแบบคล้ายๆก็เหรียญเนี่ยต้องมีสองด้านเสม
2: อครับ
3: เราจะมองต้องมองว่าในช่วงมีดีในดีมีเสียเราต้องมองสองข้างไปพร้อมกันนะ
2: ครับ
3: ทำให้เราไม่เกิดความเสี่ยงเพราะว่าบางอย่างเราไปผลักดันทางใดมากเกินไปเนี่ยเกิดความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏมาไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะกลับตัวไม่ทันก็ต้องยอมปัจจุบันนี้ EEC ก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากก็เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่พึ่งแรงงานเข้มข้นเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีแต่สภาพการแข่งขันปัจจุบันนี้ในประเทศที่เป็นคู่ค้าสินค้าส่งออกทางเทคโนโลยีก็เข้มแข็งมาก
2: นะครับ
3: เข้มแข็งมากเราก็คงต้องมองด้วยว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปต่อได้สักแค่ไหนนะครับเราก็ต้องเผื่อทางว่าเราจะมีโอกาสผลักดันเศรษฐกิจตัวอื่นเพื่อที่มาชดเชยรายได้ทาง GDP แล้วจะสูญเสียไป นะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่ว่าโอกาสที่เราจะมี GDP โตขึ้นเอาแค่ 3-4% นี่ยังจะแทบมองไม่เห็นทางนะครับ
2: ครับพื้นที่เศรษฐกิจในตะวันออกตอนนี้เนี่ยถ้ามองเป็นโอกาสที่มันจะก้าวกระโดดอีกสักรอบนึงมีพลังอีกสักรอบนึงกับสถานการณ์รอบด้านที่มีไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงไปในยุคของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากโลกาภิวัตน์มีการแตกขั้วทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่ามันน่าจะเป็นโอกาสไหมว่าเซาท์อีสต์เอเชียของเราหรือว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นเซฟโซนที่นักลงทุนนักธุรกิจเขามองว่าเออเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครมากนักเราก็อยู่ของเราอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงอะไรจนเกินกว่าที่เขาจะมาลงทุนมองเป็นโอกาสในการที่จะลงทุนของต่างชาติได้ไหมครับตอนนี
3: ้ครับผมก็มองทั้งสองด้านนะครับก็มีเป็นทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องแยกประเด็นคือเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได
2: ้
3: หร
2: ือ
3: มองคือปัจจัยภายในกลับไปกับปัจจัยภายนอกอย่างวันนี้เช้านี้ได้ข่าวแล้วน้ำมันทะลุใกล้100 เหรียญนะครับแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได
2: ้ครับ
3: เรื่องมักจะควบคุมไม่ค่อยได้แต่เรื่องเกี่ยวกับมหาภาคนี่ผมคิดว่าคงต้องให้ทางเทคโนแครดหรือว่าทางภาครัฐนะครับอาจจะมีความเห็นแต่ผมก็เป็นความเห็นที่ฟังกันมานะครับแต่ผมกลับมามองประเด็นเรื่องปัจจัยภายในของเราป
2: ั
3: จจัยภายในของเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราสามารถทำได้ควบคุมได
2: ้
3: ส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัญหาคือเราไม่ทำนะครับเราจะไปมองว่าไปเฝ้ามองแต่ปัจจัยภายนอกซึ่งเราไปตั้งแต่งหรือไปทำอะไรไม่ได้ซึ่งเราอาจจะได้บางอย่างเช่นต้องเลือกข้างพอเลือกข้างมันก็มีดีมีเสียนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกลับมามองปัจจัยภายในนะผมว่าเราต้องดูตัวเองว่าเรามีศักยภาพอะไรที่เราสามารถโตบนบริบทความเป็นประเทศไทยของเราได้บ้างแล้วมาสร้างจุดขายตรงนั้นให้ชัดเจนนะครับผมมองอันหนึ่งนะครับคุณวรพงษ์ตอนนี้คุณวรพงษ์ว่าผมกระทบนะปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยของเราเนี่ยตัวไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุด
2: ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพในการพัฒนาหรือว่าอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมถูกเบียดโดยอย่างเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเชนจากจีนมาเข้ามาอย่างรุนแรงหรือว่าตลาดแรงงานมีแรงงานไม่เพียงพอที่จะฟิลอินคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสังคมผู้สูงวัยผมว่าก็หลายปัจจัยอยู่ไม่รู้ว่ามันตรงกันที่คุณมีสาธิตไหม
3: ถูกต้องครับคุณอภงถูกต้องครับแต่ตอนนี้เขามองว่าปัจจัยที่จะเป็นระเบิดเวลานะก็คือรายได้ของผู้คนไม่พอเลี้ยงชีพแล้วซ้ำเติมด้วยภาระหนี้สินครัวเรือนตอนนี้บอกกันว่าคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าติดกับดักหนี้สินนะคร
2: ับ
3: ติดกับดักหนี้สินคือรายได้ที่ได้มายังไม่พอที่จะไปชดใช้หนี้สินในอนาคตเลยนะครับตรงนี้มันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกลุ่มมันจะมีความแบ่งชั้นค่อนข้างจะถางไปทุกทีเชขาวมันไม่เข้มแข็งมากครับเป็นหาล่างมีบรรยาลากยาวลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ผมก็เป็นระเบิดเวลาประเทศไทยคือ หรือถ้ามองตัวเลขวันนั้นผมไปพบตัวเลขตัวหนึ่งก็ว่าสินเชื่อนะครับในระบบโดยรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เรายังโตนะครับแต่โตในรายใหญ่แต่ SME รายเล็กอัตราโตติดลบเฉลี่ย6ปีย้อนหลัง6ปีอะย้อนหลังSME เนี่ยได้สินเชื่อซึ่งเราก็ไปโทษสถาบันการเงินอย่างเดียวก็คงจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีเรื่องปัญหาหนี้เสียของ SME แต่ผมว่าปัจจัยตรงนี้เป็นปัจจัยที่ภาครัฐอาจจะต้องมองว่าการที่ผลักดันอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเม็ดเงินเข้ามาในระบบเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างรายได้ให้เข้ามา เยอะที่สุด GDP สูงที่สุดนะครับแต่เราควรจะโฟกัสมองที่ว่าทำอย่างไรให้คนที่อยู่เคขาล่างเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น
2: อ
3: ันที่จะโตจากอินเอาไซด์อินอ่ะคำว่าเอาไซด์อินคือโตจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างเราอุตสาหกรรมส่งออกต่างๆใช่นะครับนักลงทุนจากต่างประเทศหรือเร็วๆเนี่ยโอ้โหมีลงทุน data center โอ้โหเกือบจะล้านล้านเลยนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่ที่อยู่เคขาล่างเนี่ยได้รับอานิสงส์จากตรงนี้ขึ้นมาอย่างไรหรือไม่ผมว่าอันนี้ก็เป็นคำถามตัวโตเลยนะครับแล้วคำตอบค่อนข้างจะชัดว่าไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่แต่ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกลับติดเรื่องประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยครับผมว่านโยบายภาครัฐอาจจะต้องมามองตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผมเพิ่งไปดูข้อมูลเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเดิมก็รู้สึกว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบประเทศไทยแต่จากข้อมูลที่ดูมาเมื่อวานเนี่ยเขาบอกประเทศไทยเป็นระดับหนึ่งนะครับที่คนต่างชาติชอบประเทศไทยชอบมาเที่ยวประเทศไทย
2: เขาฟังดูดีนะครับ
3: ประเทศไทยใช่ครับผมว่าเนี่ยเราคงต้องเบรกดาวลงไปว่าเราจะผลักดันกิจกรรมท้องถิ่นอะไรเนี่ยที่คนมาเที่ยวยังผมอยู่ชลบุรีบางแสนเนี่ยครับโอ้โหมันหยุดยาวเลยนะครับคนไปเที่ยวอะไรรู้ไหมฮะเ
2: ที่
3: ยวปากเขาเขียวโอ้โหแต่คนไปนี่ไม่ได้เที่ยวหรอกครับรถติดยาวเป็นกิโลกิโล
2: โอ
3: ้
2: โห
3: แหล่งท่องเที่ยวเราไม่ค่อยมีอ่ะมีบางแสนมีเขาเขียวแล้วเพื่อนผมจะมาเที่ยวบางแสนจะเที่ยวอะไรดีนี่ผมงงผมนึกไม่ออกเป็นไปออกป่าจะมีคาเฟ่เปิดอะไรใหม่ๆแล้วแต่มันก็ไม่จริงจังไม่จีรังนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ภาครัฐลงทุนเรื่องปัจจัยในการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ครัวเรือนระดับ SME
2: ถ้าเกิดว่าคุณมีสาพูดอย่างนี้เนี่ยผมแชร์ประสบการณ์นิดนึงคือผมเป็นคนนอกพื้นที่แต่ผมก็มีโอกาสไปบางแสนไปพัทยาไปชลบุรีค่อนข้างบ่อยพอสมควรหรือยาวไปจนถึงสัตหีบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างที่พยายามพัฒนาหรือสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เยอะแต่บางสถานที่ก็ถูกทิ้งร้างไม่มีนักท่องเที่ยวบางสถานที่พัฒนาไปแล้วสร้างแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จปิดกิจการไปบ้างอะไรบ้างตามรายทางที่เป็นเส้นทางเดินทางไปเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะมันหมายความว่าในพื้นที่เองก็มีความพยายามในการพัฒนาเพียงแต่ว่ามันไปไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเหตุมันเกิดจากอะไรกันนี
3: ่คืออาจจะเป็นประเด็นเพราะว่าโครงการทั้งหลายเนี่ยลงทุนโดยเอกชน
2: ถูกครับใช่
3: ผมมองว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องหันมาสนับสนุนลงมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะระดมทรัพย์กำลังนะครับสถานการศึกษานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมืองนะเข้ามาคุย
2: ครับ
3: ทำยังไงจะสร้างเมืองที่มีชีวิตชีวาเป็นเมืองที่คนอยากมาเที่ยว อยากมาเที่ยวและอยากมาอยู่นะครับเพราะว่าต้องลงมาประเด็นนี้จริงชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานี่อยู่ในพื้นที่ E4 นะครับแต่ถ้าเรามองรวมๆเนี่ยพอพูด E4 ปั๊บเราจะนึกถึงอะไรฮะคุณรพงษ์เราจะคิดถึงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ
2: โรงงานอุตสาหกรรมอะไร
3: ใช่ฮะใช่แต่ที่จริงเนี่ยโจทย์ของ EC ไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับก็คือทำการพัฒนา3จังหวัดเนี่ยให้เป็นเมืองเป็นเมืองที่ตอบรับทั้งอุตสาหกรรมและรายได้แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชนกลุ่มคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นมีติเรื่องชุมชนเนี่ยผมอยากเสนอให้ภาครัฐหันมามองตรงนี้เพราะทุกครั้งมันอาจจะลงทุนไม่เยอะนะครับและอาศัยความละเอียดเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับ soft skill นะครับผมคิดว่าอันนี้คงไม่ใช่ว่าไปออกมาส่งเสริม BOI ให้ต่างชาติมาทำโรงงานคนก็มาทำงานช้าก็ไปทำงานตกเย็นก็กลับบ้านก็มานั่งกินเบียร์แล้วไม่รู้จะไปไหนไม่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มีจุดได้แล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปว่าถ้าอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปแล้วคนก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วอนาคตคนจะอยู่ที่ไหนในเมื่อเมืองมันตอบรับแค่อุตสาหกรรมไม่ตอบรับ
2: อ๋อคุณมีศักดิ์อะไรจะหมายถึงว่านอกจากที่คุณจะสร้างพื้นที่ในการรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมีโรงงานมี นิคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยชีวิตที่อยู่นอกโรงงานนะเขาจะทำอะไรสร้างเมืองให้มันน่าอยู่ไหมระบบขนส่งสาธารณะเป็นยังไงการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสาธารณูปโภคโรงพยาบาลหรืออาจจะคนมาอยู่คนมาทำงานอาจจะเป็นสิบปีโรงเรียนมีให้บุตรหลานเขาศึกษาไหมมาถึงอย่างอื่นที่มันเป็นองค์ประกอบด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับอันนี้คือเป็นตัวสร้างความสมบูรณ์ของเมืองก็คือเป็นurban planningนะการออกแบบเมือง
2: ทุกวันนี้ที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับ EEC หรือมันยังไม่เป็น
3: เอาในเขตอุตสาหกรรมนะครับเราพูดได้เลยครับว่าบ่อวินเนี่ยเป็นเมืองไม่มีเด็ก
2: ไม่มี
3: ตกใจนะครับ
2: เป็นยังไงครับไม่เข้าใจไม่มีเด็ก
3: คุณวรพงษ์เคยไปเที่ยวทางเหนือทางอีสานไหมครับไปเจอป้าคุณตาขายของอะไรเนี่ยถามว่าลูกไปไหนเขาก็จะตอบว่าทำงานระยองเนี่ยฝากหลานไว้เลี้ยง
2: แล้ว
3: ก
2: ็
3: จะเจออย่างนี้เป็นเรื่องปกติเลย
2: ถูกคร
3: ับ นะครับเพราะว่าเขาก็ไปก็คือหวังที่จะไปทำเงินไม่ได้หวังว่าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ซึ่งเรามองว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมาเชื่อมโยงกับแนวโน้มโอกาสหรือประสบการณ์ของเมืองอุตสาหกรรมที่ต้องเปลี่ยนถ่ายจากเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเมืองที่รองรับภาคบริการเนี่ยมันต้องเตรียมรองรับไว้ก็คือต้องสร้างคุณค่าของเมืองเพื่อต่อไปเนี่ยอุตสาหกรรมมันก็คงอยู่อาจต้องเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมรุ่นหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเรามีคู่แข่งทางอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงแต่เมืองนี้ต้องอยู่ต่ออาจจะต้องสร้างคุณค่าของเมืองเพื่อให้คนเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาอยู่อาศัยมาใช้ชีวิตอย่างเราไปเที่ยวในหลายประเทศในโลกนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมตอนหลังเขาก็เป็นเมืองเวลเนสบ้างเป็นที่รองรับเทคโนโลยีทางการประกันการศึกษาทางการเงินทางวัฒนธรรมอะไรนะฮะเขาก็มีจิตขายของเมืองเขาซึ่งเขาจิตขายจากโลกพึ่งพาทางอุตสาหกรรมมาเป็นทางภาคบริการอื่นๆซึ่งเราก็ต้องมาดีไฟตัวเองว่าประเทศไทยเนี่ยจุดขายเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ไหนเราคงต้องมาเริ่มสร้างมาเริ่มสร้างวิถีตรงนี้เพื่อมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็คงต้องใช้แรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายทีเดียว
2: ถ้ามองอย่างนั้นมองจากวันนี้ไปในอนาคตอีกสัก10ปี20ปี30ปี EEC หน้าตาที่มันควรจะเป็นหรือสิ่งที่คนทั้งคนในพื้นที่อย่างคุณมีศักดิ์เองทั้งนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่อย่างคุณมีศักดิ์และในมุมของการพัฒนานักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ย EEC หน้าตามันควรจะเป็นยังไงในอีก30หรือ20 30ปีข้างหน้าครับ
3: ต้องถามว่าหน้าตาควรจะเป็นยังไงหรือหน้าตาที่เราอยากให้เป็นยังไงหรือว่าแนวโน้มที่เรามองว่ามันจะเป็นยังไงนี่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับ ถ้าเผื่อบอกเราอยากให้เป็นยังไงแล้วก็อยากให้เห็นคนเนี่ยมีความสุขมีชีวิตชีวามีแหล่งท่องเที่ยว คนต่างถิ่นมาเยือนบ้านเรานะครับมาใช้ชีวิตอยู่หรือว่ามาอยู่มาพักโรงแรมอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นแต่สิ่งที่เรามองว่าถ้าเป็นปัจจัยอย่างที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แนวโน้มอนาคตจะเป็นยังไงนั่นคืออีกภาพหนึ่งที
2: ่
3: กลัวว่ามันจะเรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะเทรนด์เนี่ยนะมันลงนะจาก ESD มา EEC เนี่ยเทรนด์มันลงนะ
2: ครับ
3: อย่างกรมยอดขายบ้านเนี่ยชะลอตัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยยอดขายบ้านชะลอตัวตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับม
2: ี
3: เตื้องขึ้นมาตอนช่วงที่โควิดคือคนหาซื้อบ้านเดี่ยวเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์อยู่คอนโดเนี่ยมาหาบ้านเดี่ยวกันนะครับแล้วก็พอบ้านเดี่ยวเริ่มชะลอตัวตอนนี้เนี่ยทาง EC ก็เช่นเดียวกับตัวเลขการเปิดโครงการของทั่วประเทศในประเทศไทยนะครับเปิดโครงการชะลอตัวไปไม่ต่ำกว่า 30%
2: ครับ
3: นะครับก็คือเนี่ยดีมานด์ทางด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยชะลอตัวลงมันเป็นการตอบโจทย์ได้ว่าคนไม่ซื้อบ้านได้ซื้อบ้านพออะไรได้ซื้อบ้านเพราะอาจจะรายได้ไม่พอหรือว่ากำลังซื้อไม่มีแล้วคนซื้อไปหมดแล้วคนมาทำงานใหม่อาจจะน้อยลงนะครับหรือว่าผ่อนไม่ไหวแล้วไม่เปลี่ยนบ้านแล้วนะครับมันก็เป็นตัวเลขในเชิงที่ไม่ได้เชิงบวกนะครับเรามองเป็นแบบนี้มายาวนาน นะครับ
2: แล้วสาเหตุที่แท้จริงที่คุณมีศักดิ์มองว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงแผ่วลงแผ่วลง
3: แน่นอนเลยครับเรื่องการจ้างงานนะครับแล้วก็เปรียบเทียบการจ้างงานสมัย EEC ปัจจุบันนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยที่มาในอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจีนนะครับที่บริษัทจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพเน้นต้นทุนไม่ไหลมากนะครับซ
2: ึ่
3: งแตกต่างกับโรงงานสมัยก่อนที่เป็นของเยอรมันเป็นของญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ
2: ่นะคร
3: ับแล้วก็ใช้วัฒนธรรมในค่ายญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นจ้างงานแบบปลูกสัญญาณ
2: ใน
3: หลายเป
2: ็
3: นชีวิตเลยคุณครับซึ่งปัจจุบันมีหลายโรงงานนะครับปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ส
2: ครับ
3: นะครับซึ่งแตกต่างกับจ้างงานเป็นแบบเป็นรายได้เป็นรายเดือนเอาท์ซอร์สนี่ก็คือบริษัทเนี่ยไปจ้างอีกบริษัทหนึ่งหาแรงงานมาทำงาน
2: ครับ
3: สมมติต้องการแรงงาน100คนนะครับก็คุณไปจัดหางานมาอย่างผมอยากเป็นเอาท์ซอร์สให้คุณกับเราคงผมหาแรงงานให้คุณเราคงวันนี้ไปทำร้อยหนึ่งนะครับบริษัทเขาก็จะคัดเกรดอ่ะเขาจะมีการวัดประสิทธิภาพของคนงานที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็จะตัดเกรดนั่นแต่เขาจะตัดเกรดเดือนละครั้ง3เดือนครั้งก็แล้วแต
2: ่
3: ตัดเกรด10คนออกต
2: ั
3: ดเกรด10คนออกนะครับคนของผมเนี่ย100คนเนี่ยก็จะถูกอัพออก10คนแล้วผมต้องไปเอาอีกคนอีก10คนมาแทน
2: มาแทนที่
3: อีก10คนคนเนี้ยต้องเป็นคนที่เข้าไปเทสความสามารถในการทำงานที่ได้คะแนนอยู่ในตัดเกรดแล้วอยู่ในเกรดสูงนะครับคนก็เลยเริ่มมีความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันอยู่ในความเสี่ยงเมื่อไหร่ฉันจะถูกตัดเกรดออกก็มันเลยทำให้ความมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในระยะยาวต่อไปในอนาคตเนี่ยเปรียบเทียบในยุคสมัยที่นายจ้างเป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัท
2: เดิม
3: ทำงานแบบไลฟ์ไทม์ไม่ได้
2: ความมั่น
3: ประเด็นหนึ่ง
2: ครับความมั่นคงในการทำงานมันมีน้อยลงทำนองนั้น
3: ถูกครับแต่ก็กำลังซื้อก็ยังมีนะบางทีกำลังซื้อก็คือคนซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าเพราะว่าโอ้คนในโรงงานเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อบ้านซื้อบ้านก็ยังซื้ออยู่ก็มีนะฮะแต่ต
2: ี
3: สมัยก่อนน้อยลงก็มีกลุ่มหนึ่งก็ซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าแต
2: ่
3: ก็มีทางออกอีกทางเลยนะครับโครงการที่ขายไม่ค่อยดีนะครับไม่ขายยกเลิกใบอนุญาตจัดสรรนะฮะทำเป็นบ้านเช่าเลย
2: ไม่ขายแล้วปล่อยเช่าอย่างเดียว
3: ยังน้อยก็ได้ค่าเช่ามาเลี้ยงลูกน้องก็ยังดีนะจะหวังในธุรกิจอสังหาโตแบบยุคสมัย10 20 30ปีก่อนนี้ไม่มีแล้วเราหมดยุคของมันแล้วนะครับอันนี้
2: มีการพูดถึงเรื่องของการวางผังเมืองไหมครับว่ามันต้องวางผังเมืองกันใหม่ไหมไม่ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างเดียวเป็นชุมชนน่าอยู่ชุมชนที่อยู่ได้ในระยะยาวละลองไลฟ์กันไปเลยไม่ต้องกลับประเทศมีไหม
3: ใช่ครับใช่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นเหมือนกันนะฮะอันนี้เห็นด้วยนะครับผมว่าเราคงต้องมาดูผังเมืองแต่ข้อสังเกตอะไรนะครับคุณวรพงศ
2: ์
3: ผ
2: ัง
3: เมือง EEC เนี่ยผังเรามีตามวางผังเมือง EEC นะครับตอนยุค EEC เมื่อเราเปิดพรบ EEC เนี่ยเราเมื่อประมาณปี5ปลาย60 61ประมาณนี้นะครับด
2: ัง
3: น
2: ั้
3: นเนี่ยเราใช้พื้นฐานของ Eastern Seaboard คือ Eastern Seaboard เราทำให้ประเทศใน GDP โต2หลักมาตลอดนะครับ
2: ครับ
3: เขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยต่อไปจะโตเมืองจะขยายนะครับประมาณขนาดนี้อุตสาหกรรมก็ต้องเกิดเพราะว่าคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากนะครับประมาณสนามบินสุวรรณภูมิรองรับไม่ไหวนักท่องเที่ยวมาถึง60ล้านคนสนามบินสุวรรณภูมิรองรับไม่ไหวแล้วต้องขยายสนามบินรองรับเราก็เกิดแนวคิดเมืองการบินแต่จริงๆแนวคิดเมืองการบินเนี่ยมันถ้าดูลึกๆเนี่ยนักผู้โดยสารเครื่องบินนะฮะที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะหรือคนจีนที่มาเที่ยวของเราเท่าไหร่40ล้านคนนะครับในสมัยนั้นแล้วก็มองว่าเราต้องทำสนามบินแต่จุดประสงค์ในทางเมืองตามบินเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ประเด็นคือสนามบินสุวรรณภูมิเขาขยายนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางผู้ที่ประมูลเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็เป็นข้อเป็นเหตุผลมาว่าสนามบิน สุวรรณภูมิเนี่ยเขาขยายเลยทำให้กับงานที่คนที่มาใช้สนามบินอุตภาวเนี่ยน้อยลงก็อันนี้ผมฟังข่าวมานะครับนะครับแต่ก็อันหนึ่งเนี่ยที่เกิดไว้คือ EEC ถูกวางผังเมืองโดยใช้แนวคิดของ Eastern Seaboard ซึ่งเราโตมาตลอดพอมาถึง EEC เนี่ยเรายังถูกแรงกดดันไม่ใช่ EEC เราทำได้ไม่ดีนะเพราะแรงกดดันเราเยอะนะครับเลยให้ผลตอบรับของ EEC เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบกับสบาย Eastern Seaboard ไม่ได้มันเลยทำให้ผังเมืองที่ถูกวางไว้นะฮะวางเผื่อโตซึ่งตอนนี้คุณวรพงษ์คงพอทราบว่าประเทศไทยประชากรเราไม่ได้ขยายตัว
2: ใช่เกินน้อยลง
3: โอกาสที
2: ่
3: เกิดน้อยลงนะฮะตอนนี้อัตราการตายเราเยอะกว่าอัตราการเกิดเป็นปีแรกๆ
2: ใช่ครับ
3: แนวโน้มที่เมืองจะโตตามความคาดหมายที่สมัยก่อนเราบอกว่าเราจะเป็นเสือตัวที่ห้ามันไม่ได้แล้วต้องรอดให้ได้ก่อนเถอะแต่ตอนนั้นที่วางผังเมืองเผื่อโตมันก็เลยเป็นอุปสรรคของการของผังเมืองปัจจุบันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอย่างเช่นพอวางผังเมืองเป็นอุตสาหกรรมเป็นเมืองใหม่เป็นอะไรเยอะแยะเลยเอาแค่เมืองเก่าปัจจุบันนี้คนยังอยู่ยังไม่เต็มโรงแรมยังอยู่ไม่เต็มจะไปขยายเป็นเมืองใหม
2: ่จริง
3: ตอนรับฟังความคิดเห็นผมไปรับฟังเนี่ยจะทำเมืองใหม่พัทยาณจุดตัดสถานีรถไฟพัทยาชาวพัทยาเขาบอกในเมืองเขาคนยังออคคูเพนซีเลยเขายังต่ำอยู่จะไปสร้างเมืองมาแข่งกับเขาอันนี้ก็ฟังเขานะผมก็ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นนะแต
2: ่
3: ภาพรวมที่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็ได้รับสื่อมาเป็นแบบนี้นะครับซ
2: ึ่
3: งมองประเด็นว่าผมคิดว่าทั้งเมืองต้องน่าจะมารีไวต์กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นปัจจุบันนี้นะของผังเมืองของเมือง EEC เนี่ยมีการกำหนดแนวถนนแนวคิดสมัยก่อนเขาเรียกถนนแนวคิดนะครับว่าใครทางภาครัฐเนี่ยจะตัดถนนเส้นไหนก็จะมาดูแผนที่วางไว้ว่าถ้าตัดถนนเราจะตัดแนวนี้นะแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมนะครับเบี่ยงแนวแล้วก็ประเมินค่าเวรคืนและประเมินค่าก่อสร้างผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดถนนเส้นนี้ก็ดำเนินการแต่ปัจจุบันนี้ตามแนวคิดEEC นะก็มีวางถนนแนวคิดเปลี่ยนเป็นถนนภาคบังคับเพราะฉะนั้นคุณโยมผมคือ
2: ถ้า
3: เ
2: ป็นทาง
3: ภาครัฐเนี่ยวางแนวถนนตรงนี้ไว้ใครที่มีที่อยู่บนแนวถนนตรงเนี้ยจะถูกรอนสิคุณห้ามสร้างส่วนใหญ่นะครับล่าสุดน่าจะสร้างบ้านได้ไม่เกิน150ตารางเมตรซึ่งอันนี้นะฮะกระทบต่อการโตของเมืองนะครับเพราะใครจะเป็นสร้างอย่างผมเดินทางโครงการจัดสรรเนี่ยเพื่อรองรับคนอยู่อาศัยเนี่ยผมทำไม่ได้เพราะมันติดแนวมันติดแนวแล้วแนวนี้มันก็ไม่ชัดนะมันก็ไม่ได้มีการวัดอย่างชัดเจนเพราะตีด้วยเส้นอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการรีไวซ์ตรงนี้ใหม
2: ่
3: วางบริบทแนวคิดของเมืองต่อไปว่าจะโตยังไง
2: เราคงได้เห็
3: น
2: ความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหนึ่งครับแหมเวลาจำกัดจริงๆว่ากันว่าถ้าก้าวต่อไปของ EEC มันจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตขึ้นแต่คงไม่ใช่บริบทของอุตสาหกรรมหลักกันอีกต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการวางผังเมืองให้เหมาะสมและเป็นชุมชนน่าอยู่เพื่ออยู่อาศัยในระยะยาวนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นและมันน่าจะเป็นถ้ามีโอกาสคงได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับคุณมีศักดิ์เวลาหมดวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่คุยกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณมีศักดิ์ครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชติครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Life and Living จำกัดและอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยผู้พัฒนาและก็อยู่ที่ชลบุรีมาตั้งแต่ EEC เลยและตั้งแต่ยุค Eastern Seaboard ต้องใช้คำนี้ด้วยครับคงได้เห็นความเคลื่อนไหวและการพัฒนาต่อเนื่องอ่ะก่อนปิดเบรกกันครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับจากธนาคารออมสินกันเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเรื่องของการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญครับและคิดว่าทุกๆคนนั้นคงอยากจะหาแหล่งออมเงินที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับ งินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติม

0: 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับผมคุณผู้ฟังครับถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครับในการเป็นเจ้าของรถ Volvo เลยก็ได้นะครับเพราะหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX30 ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทาง Volvo จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันด้วยดีมาโดยตลอดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชั่นคันที่ชอบและทดลองขับได้ทุกรุ่นพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยมากมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยครับบอกได้คำเดียวว่าราคาดีมากปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอาทิเช่น Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทเป็น 3.49 ล้านบาทและฟรีประกันภัยชั้น1Volvo XC60 นะครับ XC60 รถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปี Volvo ES90 ครับรถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีทดลองขับคันที่ชอบครับลงทะเบียนออนไลน์และทดลองขับรุ่นที่ชอบในงานรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทและรับเพิ่มอีก500บาทเมื่อจองรถในงานพบกันได้ครับที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23ในทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนนี้นะครับเริ่มวันศุกร์ที่11ถึง13กันยายนนี้เลยครับตามด้วยวันที่18ถึง20และวันที่20

0: 15-21 กันยายน 2569ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ Facebook Volvo Car Thailand นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุน JD แล้วก็แน่นอนครับเรามีเรื่องราวและมีสิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับเวลาเราไปพื้นที่หรือท่องเที่ยวเราอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่เราไปเที่ยวในฝั่งตะวันออกสิ่งที่เราคิดเส้นทางแรกจุดหมุดหมายแรกก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมเช่นบางแสนยาวไปจนถึงพัทยายาวไปจนถึงสัตหีบยาวไปจนถึงตลาดหลายๆตลาดที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่ยาวไปจนถึงระยองตราดจันทบุรีพื้นที่เหล่านี้นะครับถ้ามองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมองว่าการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นภาคเอกชนลงทุนที่ผมได้คุยกับคุณมีศักดิ์เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปไม่ไหวไปไม่รอดปิดกิจการไปตามรายทางไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอาคารสถานที่หรืออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องของความเป็นธรรมชาติเข้ามาผสมกลมกลืนกันอยู่แต่ผมเชื่อนะครับว่าจากหมุดหมายจากนี้ไปจนถึงในอนาคตเนี่ยถ้ามีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนา EEC ต่อไปในอนาคตผมว่าการสร้างชุมชนให้น่าอยู่การสร้างชุมชนให้มีอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์มันจะค่อยๆไล่น้ำเสียออกไปเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีเวลาคุยต่อกับสิ่งที่เรียกว่าจีไม่ว่าจะเป็นที่เรียกกันจีนเทาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นกระแสที่รุนแรงตอนนี้คือชาวยิวที่มานะพยายามทำตัวกลมกลืนแล้วก็มีพื้นที่มีโซนของตัวเองมีสถานที่ที่อยู่ของตัวเองซึ่งมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็ยังเป็นสิ่งที่คิดคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่หลายๆคนมองและหลายคนกำลังคิดว่าถ้าจะพัฒนาในเรื่องแบบผังเมืองถ้าจะพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการถ้าจะพัฒนาให้เมืองนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือน่าอยู่อาศัยในระยะยาวสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนเข้ามาทำธุรกิจชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเยอรมันหรือยุโรปให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอีกเรื่องนึงคือนักท่องเที่ยวที่เข้าออกตลอดเวลาอย่างเนี้ยการขึ้นมาจอดของเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกา 4-5,000 นายของทหารเนี่ยเขามีความสุขเขาแฮปปี้เขากลับไป 80-90% หรือเกือบจะ 100% เขาก็จะหวนกลับมาเมื่อเขามีเวลามาพักผ่อนเขาก็เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์บอกไปในครอบครัวญาติมีเพื่อนฝูงก็จะบินมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะโซนในตะวันออกเพราะนั้นเนี่ยพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเรื่องอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแล้วก็รากหญ้ามีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยหลักนอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ดเก่าแล้วมาเป็น EEC ผมเชื่อนะเกินว่าจะปลุก EEC ให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งแล้วก็เราจะไปเยี่ยมเยือนเราจะไปดูกันครับว่าหลังจากนี้การพัฒนาเมืองการพัฒนาผังเมืองหรือการสร้างอีโคซิสเต็มที่น่าอยู่อาศัยในระยะยาวของพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรครับผมอ่ะรอเวลานั้นหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงมีประเด็นที่ได้จากสภาต่อเนื่องนะครับก็จะมีมุมมองงบภัยพิบัติจากหมอวรงค์ที่เบี้ยที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีแต่ว่าเบี้ยสูงแพงที่สุดในโลกก็อาจจะมีคนหวังคอมมิชชั่นไหมคุณอดิศรครับเพื่อไทยเองวันนี้คอมเมนต์ประเด็นเรื่องที่ทางท่านปลัดมหาไทยเนี่ยไหว้ย่อนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นก็บอกว่าเป็นศักดินาเลียแข้งเลขาบ้านเมืองจะไปต่ออย่างไรก็เป็นช่วงเน็บข้างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณคุณชัยชนะเดชเดโชครับเสนอตัดงบกลุ่มจังหวัดกระทรวงมหาดไทย 10% ก็หวังจะเอามาถูกที่ถูกทางคุณทวีครับประชาชาติที่ยังคงเรียกได้ว่าขยับเต็มที่กับทางรัฐบาลเยอะขอให้มีการทบทวนงบมหาดไทย 20,000 ล้านนะครับทีนี้คุณทวีเองเนี่ยก็ยังถือว่าขยับในเกมที่เป็นใบเหมื่อใบเบาอยู่พอสมควรวันนี้ท่านโฆษกใหม่ก็ออกมาทำหน้าที่ตีรันฟันแทงคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรครับก็ไปเก็บตกประเด็นต่างๆจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาโพสต์โต้ทำไมผมจะพูดเตือนและสั่งสอนพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ผมเป็นผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยเองต้องยอมรับรับสำนึกในพระคุณก็เห็นเอ่ยปากขอบคุณไม่หยุดไม่หย่อนโค้งคำนับจนหน้าผากแทบจะชนหัวเข่าเรื่องนี้เองครับกลายเป็นว่าท่านโฆษกท่านติดเครื่องแล้วแต่ว่าคุณสิริพงศ์ก็ยังคงขยับอยู่ด้วยนะบอกฝ่ายค้านี่ทำอะไรเจตนาจะให้สังคมคล้อยตามหลังจากที่กล่าวหารัฐบาลดึงเวลาไม่ให้ยติรายงานกกต.แล้วก็มองว่าฝ่ายค้านกดดันกกต.เนี่ยเอ๊ะตกลงกลุ่มสว.สำรองได้ประโยชน์เนี่ยเป็นพวกของใครอันนี้ก็เป็นเทคนิคการโต้วาทีนะครับฝ่ายส้มเขาก็ตรวจสอบส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสว.สำรองเป็นพวกของใครก็คงจะมีถ้ามีสีก็อาจจะมีหลายสีมั้งครับขณะเดียวกันครับเรื่องของน้ำมันรั่วน้ำมันที่ใช้เยอะก็จะมีประเด็นเรื่องของที่หลายคนก็กังวลเรื่องของ data center ที่มีน้ำมันอยู่ใต้ตึกใต้อาคารแม่ค้าได้กลิ่นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งครับขณะเดียวกันที่เจอที่ถนนพระราม3แถวๆนั้นที่มีคลังน้ำมันกันอยู่เยอะท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ไปสูบเก็บแล้วนะครับ 22,000 ลิตรก็เข้าใจว่าเป็นการรั่วจากระบบท่อส่งท่อจ่ายท่อเก็บที่คลองเตยก็เร่งดำเนินการเปิดหน้าดินหาต้นตอหาที่มานะครับวันนี้มีการสั่งปิดโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลครับมีสามีบุกยิงภรรยาเสียชีวิตส่วนนักเรียนก็ยืนยันถึงความปลอดภัยเรื่องของลงถนนไม่ลงถนนนี่วันนี้เนชั่นเขาจริงๆอาจารย์นันทนาก็พูดอยู่คมอยู่นะแต่เห็นก็โค้ชบอกว่าเอาแล้วสว.นันทนาปลุกลงถนนเท้าทุกเท้าไม่ทนโกงสว.เนื้อหาอาจจะไม่ได้ไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้บรรยากาศมันร้อนขึ้นในสภานี่อัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ซึ่งเป็นส.ส.ภูมิใจไทยราชบุรีมั้งถ้าผมจำไม่ผิด ก็เห็นคุณณัชชาตั้งคำถามถึงเรื่องของน้ำบาดาลเอาเขาก็คุยกันนั่นแหละว่าจังหวัดที่ได้เยอะไปกระจุกตัวอยู่พักโน้นพักนี้คุณอัครเดชกับฝั่งนี้ก็คุยทำนองว่าทางพักของคุณณัชชาเนี่ยก็เป็นพักในเมืองอ่ะแต่ทางเขาเป็นพื้นที่อยู่ในชนบทคนชนบทก็ใช้น้ำบาดาลเขาก็มีการดีเบตกันอยู่ทีนี้คุณอัครเดชก็ใช้คำที่ค่อนข้างแรงท่านจบอะไรมาทางอัครเดชเขาก็บอกว่าโอ๊ยเป็นประเด็นคำถามไม่ได้เป็นประเด็นอย่างอื่นเอาจริงๆมันก็เป็นประเด็นกระแนะกระแหนแหละเหมือนกับที่เวลาใครไปถามใครว่าพ่อชื่ออะไรหรือเป็นลูกของใครก็คงไม่ได้เป็นประเด็นคำถามอ่ะก็คงเป็นประเด็นที่ไปกระแนะกระแหนหรือว่าจะเป็นประเด็นที่ออกแนวบูลลี่แนวเหยียดแนวอะไรก็ตามเอาละครับยังมีหลายประเด็นกันอยู่เยอะขนาดเดียวกันสถานการณ์ทางใต้วันนี้ก็มีการปะทะกันอยู่ในจุดที่ห่างไกลไปวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณในประรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าจะเป็นข่าวที่หลายคนก็นะมองเข้าไปยังประเด็นตรงนี้ว่าถ้าสามารถแก้ได้สำเร็จในสมัยของอาจารย์เชนนะฮะอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็คงจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญนะที่นำไปพูดคุยเล่าขานต่อๆกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นก็คือเรื่องราวการแก้ไขปัญหาสถาบันการศึกษาสองแห่งอุเทนถวายกับปทุมวันนะครับซึ่งวันนี้ที่ได้มีการประชุมกันก็ได้ข้อสรุปผมโปรยเอาไว้ก่อนก็คือนะครับก็พูดง่ายๆก็คือ3เดือนต่อจากนี้นะงดใช้พื้นที่ครับงดใช้พื้นที่แล้วก็ให้ไปออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับการจัดรูปแบบการศึกษาของทั้งสองสถาบันแต่ในระยะยาวนะครับพูดง่ายๆก็คือวันนี้เอาไปดูในรายละเอียดกัน
2: ไม่ให้เข้าโรงเรียนทั้งคู่ใช่ไหมคุณมนตรีจะไปเรียนยังไงก็ไปจัดการกันเอาเอง
3: ถูกต้องให้ทั้งสองสถาบันไปออกแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมโดยที่ไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนแต่ข้อแรกก็คือ3เดือนต่อจากเนี้ยนะให้ทั้ง2สถาบันไม่ให้เข้าไปในพื้นที่พิพาทข้อแรกเนี่ยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนนะโดยจะดำเนินการทันทีนับตั้งแต่วันที่9คือวันนี้แหละครับคุณวิลาครับเป็นต้นไปนะโดยอว.จะออกคำสั่งให้ทั้งสองสถาบันปฏิบัติตามนะอันนี้คือข้อแรกนะไม่ให้เข้าพื้นที่เลยนะไปคิดหารูปแบบการสอนกันเองสองเร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายนะไปหาที่ใหม่แล้วนะอุเทนถวายที่มีปมปัญหาอยู่กับเจ้าของพื้นที่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาหลายปีแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แต่เที่ยวนี้เมื่อท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีอว.นะได้ข้อสรุปออกมาอย่างนี้ก็คือต้องไปหาพื้นที่ใหม่โดยมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาทและก็เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลา3เดือนเนี้ยนะเพื่อให้สามารถย้ายการจัดการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่ได้นะครับและหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวจะต้องพิจารณาขยายเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยประเด็นที่3ให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านด้วยโดยนอกจากปฏิบัติตามมาตรการงดใช้พื้นที่ในช่วง3เดือนก็ต้องเตรียมความพร้อมในระยะยาวด้วยสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่หากมีความจำเป็นในอนาคตนะโดยไม่กระทบกับการจัดการศึกษาไปด้วยเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือประเด็นที่4ก็จะนำพื้นที่เดิมเนี่ยนะมาพัฒนาให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมโดยพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้งานซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์แต่จะรักษาแนวคิดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมและประชาชนนะฮะแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะโดยอวจะร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ยังคงมีบทบาทเป็นพื้นที่ทางด้านการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมนะก็จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดในตอนท้ายนะอาจารย์เชนยศชนันท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องการเห็นคือการยุติข้อพิพาทอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เราจึงต้องใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบในการดำเนินการพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้โอ้ถ้าเป็นแบบนี้คุณวิรัชครับก็หลายๆยุคหลายสมัยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสองสถาบันนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวสมัยที่รัฐมนตรีอวคุณสุภมาศอิสระภักดีก็เพียรพยายามอย่างมากนะแต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งและเกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเป็นประเด็นที่มันเป็นปมใหญ่ที่นำไปสู่การใช้วิธีการจัดการอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์เชนออกมาพูดถึง4ประเด็นนี้ลำพังนะครับเพราะวันนี้เขามีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในวงใหญ่นะมีทั้งเอาเป็นว่าอาจารย์เชนนั่งเป็นประธานอยู่หัวโต๊ะนะมีปลัดกระทรวงอว.เข้ามาร่วมอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะอธิการบดีนะเทคโนโลยีปทุมวันนะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอู้ใครต่อใครมากันพรึบนะหารือกันเสร็จสับแล้วก็อาจารย์เชนก็แถลงผลการประชุม4ข้อที่ว่าครับคุณพิรักษ์ครับ
2: จริงๆเรื่องนี้อาจารย์เชนไม่ต้องกระโดดลงมาลุยก็ได้นะส่วนตัวผมมองในเชิงการเมืองเพราะว่าเขาแก้กันมาไม่เคยได้อะถ้าอาจารย์เชนจะแก้ไม่ได้อีกคนคงไม่เป็นปัญหาแต่ว่าอาจารย์เชนนอกเหนือจากคือผมชื่นชมนะเพราะว่าท่านบอกว่าเรื่องนี้ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผมก็มองว่าท่านมีทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องนี้แล้ววิธีการแก้ท่านก็ไม่ได้มีพูดนะว่าสั่งปงสั่งปิดอ่ะก็เปิดอ่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาสั่งปิดใครจะมาเนี่ยแต่ว่าไม่ให้เข้าโรงเรียนอ่ะไม่ให้เข้าโรงเรียน 3-4 เดือนทั้ง2แห่งนั่นก็แปลว่าสภาพในมันดึงเอาความเป็นสัญลักษณ์ออกอ่ะไอ้ที่แรงทั้งหมดเนี่ยมันเจอกันที่อื่นคงไม่ได้ตีกันมั้งครับไม่ได้ใส่หัวเข็มขัดไม่ได้อยู่ตรงปทุมวันมันก็ไม่รู้จะไปตีกันตรงไหนและการรวมกลุ่มมันก็ไม่มีอ่ะทีนี้ถ้าเกิดจะต้องไปหาวิธีในการเรียนกันที่อยู่ในที่ตั้งที่อื่นหรือว่าในออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องไปหาทางออกกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีทีนี้เมื่อช่วงบ่ายๆได้มีโอกาสฟังคุณมนตรีแล้วก็มีประเด็นหนึ่งผมก็เก็บโน้ตไว้อยู่ในใจครับคุณมนตรีเพราะวันก่อนที่อาจารย์นักคารินที่ออกมาพูดน่ะคุณมนตรีในทำนองว่าลุทท่านประธานกรรมการยกร่างเนี่ยที่บอกว่าเสียใจมากที่สุดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็ไปบรรยายที่วปอใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประเด็นทีเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระดับมือร่างรัฐธรรมนูญที่มือเก่งอีกคนหนึ่งเคยปฏิเสธหรือเคยหลุดออกจากวงโคจรเพราะไปเข้าใจว่าเขาอยากอยู่ยาวจนมีคนหนึ่งสามารถที่จะร่างให้ได้ยาวเนี่ยทีนี้มีคนก็ไปพูดในทำนองว่าเฮ้ยอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่ได้พูดคือตัวอาจารย์มีชัยเองยังไม่คืออาจารย์นักคลินก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอาจารย์มีชัยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์นักคลินพูดเนี่ยมันตำแหน่งมันก็คือไม่หนีจากอาจารย์มีชัยแต่ทีนี้คนที่ออกมาบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่ได้พูดไม่ได้หมายถึงตัวอาจารย์มีชัยเองครับคือถ้าเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยออกมาพูดถึงว่าอาจารย์มีชัยพูดเนี่ยถ้าอาจารย์มีชัยมาปฏิเสธเองเนี่ยน่าจะชัดกว่าแต่กลายเป็นคุณภัทรคำพิทักษ์ครับอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในรีพอร์เตอร์เขาบอกว่าคุณภัทรออกมายืนยันว่าอาจารย์มีชัยอดีตประธานกรรมการยกร่างไม่เคยกล่าวในลักษณะดังกล่าวและส่วนตัวติดต่อและพบปะกับนายมีชัยอยู่เป็นระยะ ถึงอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันยังไปมาหาสู่กันตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาคุณพัทระบอกว่าไม่เคยได้ยินนายมีชัยกล่าวว่าเสียใจหรือรู้สึกแบบนั้นแม้ว่าจะเป็นสาธารณะหรือในการพูดคุยกันระหว่างอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อที่มีโอกาสพบกันยังคงมีการคุยกันถึงรัฐธรรมนูญว่ามาบังคับใช้หลังจากนั้นมีการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอย่างไรแบบไหน
3: ครับ
2: อันนี้ผมใส่ดอกจันตรงนี้อยู่ก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสังคมข่าวสารกันที่จะต้องมีการใช้เพราะฉะนั้นอาจารย์นครินทร์พูดแต่อาจารย์มีชัยไม่ได้ปฏิเสธแต่มีคนมาบอกว่าอาจารย์มีชัยไม่ได้พูดคือคุณพัทระทีนี้คุณพัทระก็บอกว่าแนวความคิดพื้นฐานในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยถ้าพบก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์รัฐธรรมนูญปี60มีข้อดีอยู่มากเช่นเรื่องจริยธรรมแล้วก็มีมาตราอื่นๆแต่คนที่วิจารณ์เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็สามารถพูดได้ที่เขาอยากจะพูดสามารถวิจารณ์ได้อะไรที่บกพร่องก็ต้องแก้ไขกันไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น
3: ครับ
2: ข้อสำคัญคือต้องมีความจริงใจอันไหนเป็นเรื่องจริงก็จริงอันไหนไม่ควรจะเอาเรื่องแต่งมาคุยกันกรณีนี้ผมยืนยันว่าท่านอาจารย์มีชัยไม่เคยพูดแน่นอนคุณพัทระบอกผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณพัทระมีสองดอกอ่ะดอกหนึ่งก็บอกว่าเคยคุยไม่เคยได้ยินแล้วก็ไอ้ที่คำบอกว่าไม่ต้องมาแต่งเรื่องแต่งเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่านี่ไปจั่วถึงใครย้อนหลังอีกทีหนึ่งหรือเปล่าส่วนประเด็นการใช้ช่องโหว่กฎหมายมาบิดเบือนกลไกอย่างที่มาสวคุณพัทระบอกว่าข้อบกพร่องมันมีอยู่เช่นกระบวนการของการปฏิบัติความจริงใจของคนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อรองรับมันมีช่องโหว
3: ่ครับ
2: เช่นเดียวคือก็จะบอกว่ามันอยู่ที่คนใช้แล้วก็เอาไปเทียบอ่ะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆก็มีสภาผัวเมียมันไม่เคยเกิดมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดเราก็พยายามแก้ไขปัญหาคนที่วิจารณ์ตอนนี้ดูออกจะไม่ค่อยเป็นธรรมแต่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นไรเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าก็คงจะเบิ้ลกลับไปที่อาจารย์นครินทร์นั่นแหละแล้วก็ถ้าจะมาบอกว่าฉบับที่อาจารย์มีชัยร่างมันไม่ดีอ่ะฉบับที่เป็นปัญหาเรื่องที่มาสวเนี่ยไอ้ฉบับผัวเมียมันก็มีใช่ไหมอันนี้ผมแปลไทยเป็นไทยคุณพัทระก็บอกว่าฉบับ60เนี่ยผ่านการพิจารณาหลายรอบไม่ได้เกิดจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพียงฝ่ายเดียวมีทั้งการรับฟังความคิดเห็นการทำประชามติหากผู้ที่วิจารณ์แบบปิดตาข้างเดียวแบบอคติสุดๆอยากจะตั้งคำถามว่าคนคนนั้นต้องถามตัวเองว่าเวลานั้นทำอะไรอยู่แม้ถ้าผมแปลแบบไม่ต้องอ้อมอ่ะคุณพัทระก็อยู่ในกรรมการร่างนี่แหละ
3: ท่าน
2: ก
3: ็ออกในกลท.ชุดนี้แหละครับ
2: ก็คือออกตัวแทนอาจารย์มีชัยอ่ะแต่ส่วนตัวผมมองว่าออกตัวได้ไม่เต็มปากอันนั้นคือข้อที่หนึ่งแต่อันที่สองก็คือก็เบิ้ลคืนอ่ะเบิ้ลคืนถามไปที่ท่านอดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ะก็เบิ้ลคืนอ่ะคุณมนตรีก็คนละดอกทีนี้ส่วนใช่ไม่ใช่อาจารย์มีชัยเสียใจไม่เสียใจไม่มีใครรู้อ่ะฮะคุณมนตรีฮะ
3: คือจริงๆเนี่ยเอาล่ะตอนแรกผมก็คิดว่าอาจารย์มีชัยนะท่านออกมาพูดนะแต่พอคุณวิรักษ์ไล่เรียงรายละเอียดที่คุณพัทระคำพิทักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลท.ณเวลานั้นออกมาสื่อสารแทนนะด้านหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นการสื่อสารในที่ประชุมนะก็รับฟังได้อะเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในกลท.และอยู่ในที่ประชุมแต่ตอนหลังเนี่ยมีคำว่าไม่ได้พูดแน่นอนเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะรับฟังได้ทั้งหมดหรือไม่นะที่พูดแบบนี้ก็อันเนื่องมาจากหลังจากที่มีการยกร่างเสร็จสับและนูนประกาศใช้ผ่านมาจนถึงวันนี้จากกี่ปีแล้วเนี่ยปี60ถึง70 70ปีแล้วเนี่ยแล้วก็พบเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองอ
2: าจารย์มีชัยกับอาจารย์นครินทร์ก็จะไปคุยกันโดยที่คุณพัทระไม่รู้ก็ได้นะ
3: กันในบางที่บางโอกาสบางแห่งแล้วก็ปรับทุกข์หรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำว่าแน่นอนนั้นเนี่ยมันก็คงจะนะรับรองได้เฉพาะในที่ประชุมที่ท่านเป็นหนึ่งในกลท.แล้วก็ได้รู้ได้เห็นอยู่ด้วยส่วนอีกถัดจากนั้นน่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะไปรับประกันได้ทั้งหมดหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นที่ท่านได้ชี้แจงนะก็เรื่องนี้คงต้องให้อาจารย์มีชัยเป็นคนพูดเองนะหนึ่งนะฮะสองก็คือ จากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วปมปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นมากมายณเวลานี้ก็เป็นการยอมรับกันในระดับหนึ่งโดยทีเดียวว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะที่ตั้งหลักกันมาว่าจะให้เป็นเครื่องกรองมนุษย์ในการหาคนดีคนมีความรู้มีความสามารถมีความเป็นคนดีนะเพราะเป็นเครื่องกรองมนุษย์เนี่ยเข้าสู่การเมืองนะนั่นก็คือความหมายแต่เสร็จแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยกตัวอย่างจากประเด็นปัญหาเรื่องของที่มาสวนะที่อาจารย์นครินทร์ใช้คำว่าเป็นก็ค่อนข้างจะมีความชอบธรรมต่ำนะฮะอันเนื่องมาจากที่มาที่ถกเถียงที่มีปัญหากันก็หลายคนก็จับต้องได้ล่ะทราบว่าปัญหามันมีอยู่จริงเลยมีความคิดที่จะไปออกแบบนะการเชิญหมายอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะถึงแม้ท่านจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการยกร่างฉบับนี้และร่างของท่านที่ร่างไปในปี58แล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพราะเขาอยากอยู่นานตรงนั้นเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยนอกเหนือจากอาจารย์บวรศักดิ์ผมยังเคยคุยกับคุณอภิรักษ์เลยอาจารย์บวรศักดิ์ผมก็เคยนั่งขอความรู้กับท่านในระหว่างท่านรอไปเข้ารายการตอนที่ผมยังเป็นบก.ข่าวอยู่ขอความรู้ก็หลายครั้งนั่งคุยหลายๆหนก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีอาจารย์อีกเหมือนกันนะฮะอยู่ในชุดเดียวกันกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ของท่านอาจารย์บวรศักดิ์นะที่ผมพูดที่เล่นจริงๆอ่ะนะผมเคยสัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะผมเนี่ยมาคิดนานนิดหนึ่งนะว่าโอ้อาจารย์เนี่ยนะสื่อสารตรงๆก็ไม่ได้ก็ขอความรู้อาจารย์ในรายการวิทยุแล้วก็ถามไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทางวิชาการหลังจากที่พ้นจากการทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างตรงนั้นมาแล้วว่าอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็บอกสบายดีแต่ถึงวันนี้ผมยังใส่เสื้อนอกไม่ได้เลยมนตรีนะฮะนะมีดเต็มหลังเลยนะฮะผมยังจำแม่นอาจารย์ฟังอยู่ป่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้เคยเอ่ยชื่ออาจารย์ต่อที่สาธารณะบนหน้าปัดไอ้หน้าจอก็ไม่เคยแต่ได้ทำให้เห็นถึงสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนท่านออกมาสื่อสารกับสิ่งที่ผมเนี่ยได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นทั้งครูบาอาจารย์และเป็นทั้งรุ่นพี่ในสถาบันการศึกษาด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ได้เห็นภาพไงว่าลัมนูนฉบับนั้นที่มันแท้งเพราะอะไรและฉบับนี้ที่มันมาถึงจุดเนี้ยนาทีเนี้ยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าต้องแก้ถึงขั้นต้องการต้องยกร่างขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ำไปนั่นคือปมปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในลัมนูนฉบับที่ใช้อยู่ณเวลานี้ครับคุณไปรักครับ
2: คุณมนตรีคุณผู้ชมคุณฟังครับเราขมวดอย่างนี้ได้คุณได้ไหมครับคุณมนตรีหนึ่งตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสว.
3: ครับ
2: ผมเชื่อว่าทุกคนมองว่าเป็นปัญหาและถ้าเกิดจะถอดสลักออกเนี่ยใครที่มีอำนาจมากที่สุดในตอนนี้แก้ตรงนี้อันนี้คือได้อันนี้คือตัวรัฐธรรมนูญมองว่ามีปัญหาจริงอันที่สองก็ต้องยอมรับครับว่าเราเคยได้ยินครับว่าทุกฝ่ายก็พยายามเนี่ยแหละที่จะออกแบบเพื่อให้ได้จำนวนเก้าอี้สว.ให้ได้มากที่สุดเนี่ยแต่ว่ามีคนที่ออกแบบเก่งกว่าอันนี้คืออันที่หนึ่งคือหนึ่งคือตัวรัฐธรรมนูญสองคือคนที่ออกแบบได้เก่งกว่าพาเข้าวินได้มากกว่านี่คืออันที่สองแล้วอันที่สามเนี่ยมันมีคนที่สามารถที่จะไปออกแบบวิธีการที่ทำให้กรรมการเนี่ยแขนขาขยับได้ยากด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งเนี่ยคือคนเขียนกติกาอันที่สองก็คือตัวผู้เล่นเล่นเก่งกับเล่นไม่เก่งแต่เหมือนกับทุกฝ่ายก็พยายามที่จะเล่นแต่ประเด็นที่สามที่สุดก็คือว่าเอาล่ะมันมีคนที่พยายามที่จะเล่นแล้วเล่นเก่งด้วยแล้วเผอิญว่ามันมีคนแอบช่วยหรือว่าเข้าข้างด้วยสิมันก็เลยมีองค์ประกอบที่หนึ่งกับสามเนี่ยที่มันเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนอันที่สองอ่ะทุกฝ่ายเล่นเกมนี้เหมือนกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่าเก่งไม่เท่ากันอ่ะคุณมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งกับสามมันไม่ได้มันเปลี่ยนใหม่มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันไหมครับคุณมนตรี
3: ครับคงถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะคุณไปรักจะเปลี่ยน แบบไหนเท่านั้นแล้วก็ผมฟังจากเอาละท่านตอนหลังอาจจะยังรักษาระยะเป็นคอมเมนเตอร์เป็นนักวิเคราะห์เป็นอะไรและก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาวปอรุ่นที่68ที่นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงแตะไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นเยอะแยะด้วยแต่อันอื่นๆนั้นยังไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาเพราะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นประเด็นร้อนเท่ากับเรื่องที่มาของสว.นะอาจารย์ดูสิทำไมจำชื่ออาจารย์ธนพรนะท่านบอกว่าที่เสนอให้มีการแก้ไขที่มาสว.นั้นเนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่ตกหลึกและทุกคนก็เห็นด้วยและเพื่อที่จะเป็นหลักประกันผมฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ได้คือให้ได้รับการสนับสนุนจากสว.ชุดเนี่ยเพราะแน่นอนที่สุดแม้ตัวเองจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแต่คำว่าไปแตะคำว่าสว.เนี่ยโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนมันอาจจะมีไม่มากนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับยุคหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเขาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ผลัดกันเกาหลังอันนี้ไม่ต้องผลัดแลกกันคนละหมัดเลยนั่นก็คือนะขอให้มีการปรับแก้ที่มาของสว.เสียใหม่นั่นก็คือให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและปลดล็อกเรื่องนะฮะที่กำหนดว่าให้เป็นสมัยเดียวอ่ะเปิดเลยคุณนายเวรัตนะฮะพรุ่งนี้มาลือนี้นะรัฐนูลฉบับใหม่มีผลบังคับใช้คุณพ้นจากวาระไปแล้วกลับเข้ามาเลยนะก็คือตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นการออกแบบไว้หลวมๆว่าจะแก้ที่มาและก็จะเปิดพื้นที่ให้กับสว.เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขครับคุณวิลาครับ
2: แม่โดนใจจริงๆนะคุณมนตรีไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเสนอแบบวิชาการหรือเป็นการเปิดประตูเพื่อเริ่มที่จะหาทางลงให
3: ้
2: ถ้าไม่ต้องมีการลงถนนมั้งครับหรือจะต้องรอลงถนนก่อนแล้วประตูเนี่ยได้ทำตามนักศึกษาวปอได้ทำตามเวทีได้ทำตามอะไรหรือเปล่าอ่ะพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้มีเรื่องสนุกนิดหน่อยครับคุณมนตรีเพราะว่าฝ่ายที่ออกมาตอบโต้เนี่ยก็มีท่านโฆษกคุณหมอเอกใช่ไหมครับในขณะเดียวกันวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินี่ก็ยังออกมาตอบโต้นะผมเห็นมุมเป็นมุมน่ารักครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีนักวิชาการออกมาถามถึงสีนู้นสีนี้สีอะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ยมันก็มีคนไปถาม AI ครับแล้วก็ออกมาว่าไอ้ตัวสีน้ำเงินก็มาเป็นภูมิใจไทยหรือมาเป็นอะไรกันอยู่แบบเนี้ย คุณสิริพงษ์ก็มาถามว่าเอ๊สวยังไงถาม AI Chat GPT แบบโปรเนี่ยออกมาเป็นสีส้มเหมือนกันต้องการตอนนี้ผมว่าสมรภูมิของการเบิ้ลไปเบิ้ลกลับตอนนี้มันมีเยอะมากแล้วถามว่าพอมีท่านโฆษกเอกมาแล้วเนี่ยคุณสิริพงษ์จะถอยไหมก็คงไม่ถอยเพราะเมื่อวานที่ออกมาตอบโต้หลายคนก็อาจจะถามว่าเขาตอบโต้ในฐานะอะไรแต่ผมชอบนะเทคนิควิธีการคุณสิริพงษ์บอกว่าผมตอบในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเดียวกับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบออกมาโต้หลายเรื่องเลยทีเดียวครับคุณมนตรีแสดงว่าแนวรุกผมว่าไม่แผ่วแล้วแหละของรัฐบาลเนี่ยเกมหลังจากที่เปลี่ยนล็อตเตอร์รัชดาออกเนี่ยคุณโต้งยังคงทำหน้าที่แล้วหมอเอกเข้ามาเสริมทัพในเสริมความแรงนะคุณมนตรี
3: ก็อย่างที่เราได้เรียนท่านผู้ฟังไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่านี่คือการปรับทัพการสื่อสารแล้วก็จะเติมเกมรุกในเรื่องของการสื่อสารนะทั้งในเรื่องของนโยบายซึ่งเราได้เห็นผ่านการจัดรายการพิเศษซึ่งไม่แน่ใจว่าเสาร์นี้อาจจะเป็นท่านใดที่จะต้องหมุนเวียนกันมานำเสนอเนื้อหาสาระในส่วนของนโยบายถัดจากนั้นเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยท่านก็ประเดิมแล้วนะนั่นก็คือคุณหมอเอกภพอภิเญญพิเศษนะท่านดูเหมือน2วันเนี่ยวันแรกอาจจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ตอนนี้เริ่มมีการจับคู่แล้วและท่านก็มาจากในส่วนของพรรคส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมีความคุ้นเคยไม่ไรตรงนี้นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าท่านคงจะถูกวางน้ำหนักไว้ในจุดที่จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารตอบโต้ในประเด็นที่เป็นเรื่องการเมืองนะมากขึ้นนะมากกว่าที่จะไปสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายข่าวสารต่างๆเพราะว่ามีอีก3รองโฆษกนั้นเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วนั่นแหละผมก็เลยค่อนข้างจะให้น้ำหนักว่าคุณหมอนั้นเนี่ยคุณหมอเอกก็จะถูกวางตัวมาเติมเกมรุกร่วมกับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณพลดอนปริศนานันทกุลอาจจะเป็น3ทหารเสือได้ซ้ำไปนะคุณวิรักษ์ครับและทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าในส่วนของทีมรัฐบาลสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจออกแบบในการที่จะใช้เกมรุกแบบนี้นั้นเนี่ย1นะฮะมันจะคุ้มหรือไม่นะกับการที่จะทำให้เห็นถึงพื้นที่ของการเมืองที่เป็นการโต้ตอบกันไปมาหรืออาจจะเห็นว่าพื้นที่แบบนี้แหละที่มันจะทำให้ดึงความสนใจออกจากเรื่องอื่นๆแล้วก็ให้มาดูหรือว่ามีพื้นที่ข่าวตรงนี้แทนอย่างกรณีที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเนี่ยผมก็ไปเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแซยิดท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนซึ่งตรงกับวันที่ทางกลุ่มไอลอว์แล้วก็พรรคประชาชนเขาจะลงถนนจะเดินขบวนจะชุมนุมจะแสดงออกนะเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวก่อนที่กกตจะประชุมนะก็คนนั้นก็ไปถาม AI อ่ะคุณวิรักษ์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีถาม AI เนี่ยไม่ใช่ถามเกี่ยวคือเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งผูกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้ AI อ่ะทำนายทายทักได้นะดูเหมือนจะมีความนะมีเหตุมีผลนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังในปีนี้แล้วก็มองว่า ท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ทำหน้าที่ยาวไปจนถึงนู่นแหละอายุ63ปีนู่นแหละแต่นะแต่ความหมายแปลตรงนั้นก็คือปีนี้จะเป็นปีแห่งการพิพากษาท่านนะพิพากษาที่ว่าก็คือสามารถถ้าทำได้บริหารจัดการเคลียร์คัดปัญหาต่างๆผ่านพ้นนะเรื่องใหญ่ๆไปได้นั่นแหละคือผ่านแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าไม่ผ่านนั่นแหละก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านไปไม่ถึง63ที่มองยาวไปถึงอีก 2-3 ปีข้างหน้าทีนี้อันหนึ่งที่ AI พูดถึงก็คือมันเหมือนกับไทยที่เขาทำนายทายทักกันนะคือท่านต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดมาตรง AI ก็ลงลึกขนาดนั้นเลยนะแต่พอท่านระมัดระวังตรงนั้นเนี่ยท่านก็มาใช้พื้นที่อื่นแทนก็คือนะอยู่ในโลกโซเชียลนะใครคอมใครพูดถึงอะไรท่านเนี่ยไม่พลาดเลยนะนะพอไปคอมเมนต์เรื่องสันดาปอะไรของคุณวิโรจน์ลักษณาอดิสรหรือยังไงเนี่ยคุณวิโรจน์ก็เลยไล่เรียงออกมายาวๆที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะในฐานะของผู้ที่มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไล่เรียงเป็นฉากๆนี่ก็เลยกลายเป็นการเปิดแนวรบหรือพื้นที่นะบนโลกโซเชียลในการที่จะโต้ตอบกันก็ไม่แน่ใจว่าบวกกับเรื่องของการใช้พื้นที่สื่อสาธารณะตรงนั้นที่สื่อสารกันไปนั้นเนี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายที่ผมว่าหรือเปล่าดึงความสนใจแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้คนหันมาให้ความสนใจมากกว่าที่จะไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ไปคุณรักครับ
2: คุณมนตรีมันสามารถเอาเรื่องการมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตกลงใครไปเป็นเหยื่อใครที่ไปอยู่ในการตอบโต้กันแทนที่จะไปเล่นในเรื่องของตรวจสอบกกต.ตกลงจะยังไงเรื่องของทุจริตท้องถิ่นจะเป็นยังไงหรือไปเรื่องอื่นๆจะเป็นยังไงผมมองว่ามันสามารถที่จะไปช่วงเวลาเดียวกันได้คือถ้าคนจะต้องหนีประเด็นหรือสร้างประเด็นเพื่อไปกลบเนี่ยยังไงนายกรัฐมนตรีถ้าจะต้องอย่างที่คุณมนตรีบอกว่าควรจะระวังคำพูดจากที่ AI เขาบอกนะคำพูดไม่ได้หมายถึงคำพูดบนเวทีอย่างเดียวนะคุณมนตรีการโพสต์นี่ก็เหนื่อยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดไม่แพ้กันนะคุณมนตรีถ้าเป็นคนโพสต์เองถ้าเราจำได้ขึ้นเวทีตอนหาเสียงหรือตอนอะไรอ่ะท่านมีกระแอมกระเอิมอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในลำคอท่านออกมาอันนั้นก็ดอกก็นั้นก็ดอกนึงใช่ไหมโอ้ยมันมีหลายดอกประธานสภานี่ยังเคยก็เป็นในลักษณะนั้นท่านนายกก็เป็นคุณเอาจริงๆนะในฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยทั้งนายกประธานสภาหรือแม้กระทั่งรองประธานสภาเนี่ยหลุดอะไรแบบนี้กันอยู่เยอะในขณะที่เพื่อไทยเองเนี่ยในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยรองประธานอีกท่านหนึ่งของทางเพื่อไทยเองเนี่ยไม่หลุดไม่มีจังหวะให้ได้โดนตำหนิเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะรับได้แน่นแล้ววันนี้อาจารย์ยศนันก็แก้ไขปัญหาอุเทนถวายกับปทุมวันเนี่ยได้ดีทีนี้คุณมนตรีเมื่อกี้ที่เราคุยหลังไมค์เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหยิบมาบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อยก็น่าจะได้เห็นภาพกันก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเคยซื้อกระแสสังคมอ่ะที่บอกจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนไทม์ไลน์ไว้เลยมั้งครับแต่ไทม์ไลน์นั้นใช้เวลานานนะเพราะว่าจะต้องศึกษาก่อนหาคำตอบก่อนหรืออะไรก่อนแต่อย่างน้อยมันเหมือนมีแล้วเราได้ตั้งใจนะแล้วถ้ามันจะแท้งไปมันไม่ได้เกิดจากเราอ่ะภูมิใจไทยจะวกมาใช้วิธีการเดียวกันมันก็น่าจะพอได้หรือไม่ครับคุณมนตรีแต่จะเล่นบทบู๊จะเพียงอย่างเดียวเลยครับคุณมนตรี
3: คือบทบู๊ก็ว่ากันไปเพราะว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่อาจจะมีความถนัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะให้สังคมได้เห็นว่ามีเป้าหมายนะเราไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมหยิบยกประเด็นเรื่องของผลวิจัยผลอะไรการศึกษาของวปอรุ่นที่68เนี่ยน่าจะเอามาเป็นคัมภีร์ให้กับรัฐบาลในการที่จะหยิบจับบางเรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่มาสวไม่ต้องทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศแล้วก็ดำเนินการจนกระทั่งแวะข้างทางนานไปนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยไปไม่ถึงปลายทางสักทีหนึ่งแต่ถ้าเรื่องประเด็นสวเนี่ยมันได้หลายต่อตอนแรกก็คือตอนนี้ทุกคนได้ตกผลึกร่วมกันแล้วว่า ยังไงก็ต้องแก้ไขเพราะว่าที่มาของสว.ปัจจุบันนั้นเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนเขาใช้กันและเราเป็นประเทศแรกที่ใช้พอใช้แล้วก็มีปัญหาจริงๆดังนั้นเนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยถ้าจะหยิบเรื่องของที่มาสว.เนี่ยมาเป็นเรื่องแรกเรื่องใหญ่เพราะถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำทั้งฉบับนั้นโอ้โหมันต้องรอนานเนี่ยแก้ไขรายมาตราเลยนะฮะก็อาสารับเป็นเจ้าภาพซะเลยจะเป็นไงครับคุณในเวลาครับรับเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดำเนินการจะเอาชุดความคิดของทางใครมายำมาผสมกันก็ตามหรือจะเอาในสิ่งที่อาจารย์ธนพรได้พูดเอาไว้มาเป็นประกอบเพื่อที่จะได้ว่าเห็นว่าทุกคนได้ทั้งหมดนะและคงจะไม่มีใครที่จะมารังเกียจรังงอนว่าอ้าวย้อนกลับไปที่เดิมอีกแล้วนะฮะเพราะจะเป็นสภาผัวเมียอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือมันมีการออกแบบกันเอาไว้และเคยใช้ได้ผลในอยู่ปีหนึ่งนั่นคือสว.จากการเลือกตั้งและทำหน้าที่ได้ดีด้วยใครหลายๆคนก็ชื่นชมมันแน่นอนที่สุดอ่ะถ้ายังอยู่แบบปัจจุบันนั้นเนี่ยคนก็บอกว่ามันก็คงปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขในเมื่อมันเป็นปัญหาและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีเสียงข้างมากอยู่ณเวลานี้นั่นถ้าอาสาถือธงนำซะเองแล้ววางโรดแมพให้ชัดเจน1 2 3เนี่ยมันน่าจะลดโทนอารมณ์แล้วก็ผ่อนคลายบรรยากาศลงได้เยอะเลยทีเดียวนะส่วนจะแวะข้างทางกันเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขและน่าจะทำได้รวดเร็วนะดีไม่ดีเนี่ยนะ2ปีไม่ต้องครบวาระของสว.ชุดนี้ที่ยังเหลืออยู่อีก3ปีก็ได้นะถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะเรื่องมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเป็นเพียงแต่คิดว่าสถานการณ์การเมืองณเวลานี้สว.กำลังเป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องหัวสว.ก็นำเสนอชุดความคิดตรงนี้เข้ามาประกบซะนะและสภาชุดนี้ก็ไม่ต้องรออยู่จนครบเทอมหรอกเพื่อที่จะให้นะมีสว.ชุดใหม่นะทันทีที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เสร็จก็ต้องยุบสภานะเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะได้มีสว.ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ทำรถแมพไว้มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นหมุดหมายให้ได้เห็นเป้าหมายร่วมกันก็น่าจะไม่แตกต่างถ้าจะก๊อปปี้ตรงนี้มาจากทางพรรคเพื่อไทยที่เขาเคยทำไว้แต่ไม่สำเร็จแต่ตรงนี้น่าจะทำง่ายกว่าครับคุณวิรักษ์ครับ
2: อยู่บนพื้นฐานว่าทำจริงหรือไม่ทำจริงหวังเป้าหมายจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้บรรยากาศการเผชิญหน้าหรือหนีการลงถนนได้ดีในระดับหนึ่งใช่ไหมคุณมนตรีคือแม้ว่าปลายทางตั้งใจจะทำจริงหรือไม่ทำจริงไม่รู้แต่ถ้าออกตัวมาแบบนี้น่าจะทำให้ความร้อนแรงมันน่าจะน้อยลงนะน่าจะประมาณนั้นนะครับ
3: ไปดูในสภานิดหนึ่งเมื่อสักครู่คุณวิรักษ์พูดถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล
2: ครับ
3: วันนี้นะครับลุกขึ้นทำก็คงจะผัดเปลี่ยนกันนะเพราะจะต้องนั่งยาวเที่ยงคืนมา2วันแล้วนะก็สลับสับเปลี่ยนกันทั้งรองประธานอีกท่านหนึ่งแล้วก็ท่านประธานด้วยนะครับดูจากข่าวแล้วประมาณสักบ่าย2โมงเสร็จๆนะคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลเนี่ยก็ทำหน้าที่ประธานบนบัลลังก์แต่ปรากฏว่าทางสสพรรคประชาชนนะคุณนนท์นายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจก็ลุกขึ้นหารือกับประธานอยากให้ควบคุมเนื้อหาการอภิปรายเพราะนะในมาตราที่20ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย

0: อภิปรายว่าจะขอตัดงบตรงนี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะก็จะอยู่ตรงนี้ของโครงการไม่ใช่ถอยไปเหมือนกับวาระแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยส.ส.พรรคประชาชนตรงนี้ก็ลุกขึ้นหาหรือท่านประธานว่าคงจะต้องดูแลจัดการเนื้อหาในที่ประชุมให้มันอยู่ในวาระสองจริงๆก็คุณนนท์เนี่ยก็บอกว่าเราอยู่เที่ยงคืนนะมาสองวันแล้วและวันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะลงมติให้จบเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมสภาตามปกติจึงอยากให้ประธานช่วยควบคุมผู้อภิปรายท่านไหนไม่ได้เข้าวาระสองก็ให้ดูอยู่ในวาระประชุมผมเนี่ยด้วยความเคารพได้ยินน้องเขาบอกมาแล้วว่าเขาจะปล่อยยาวไปถึงวันพรุ่งนี้คุณพิรักปล่อยยาวไปถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้จากเดิมจะเข้าสู่วาระปกติแล้วก็มันมีคิวของการพิจารณารายงานประจำปีของกกต.รออยู่ต่อจากนั้นเนี่ย มันก็เลยถ้าย้อยไปถึงวันพรุ่งนี้นะฮะแน่นอนว่ากว่าที่จะพิจารณาเรื่องยัตติด่วนที่คาอยู่ก็คือเรื่องภาคใต้โอกาสในการที่จะได้พิจารณารายงานประจำปีของกกต.ก็ลิบหรี่นั่นก็คงจะทำให้ต้องว่ากันในสัปดาห์ถัดไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้หรือเปล่านะในซีของพรรคประชาชนก็เลยเร่งรัดว่าให้เป็นไปตามกรอบเวลาของการประชุมที่ได้ตกลงกันเอาไว้ว่าจะต้องลงมติในวันนี้ซึ่งจะผิดแปลกแตกต่างจากทุกครั้งนะคนที่เรียกร้องจะต้องเป็นรัฐบาลแต่เที่ยวนี้คนที่ออกมาเรียกร้องตีกรอบเรื่องของเวลากลับเป็นฝ่ายค้านครับคุณเวลาครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ดูจากข่าวอินไซต์การเมืองนะครับเขาลงภาพไม่รู้ว่ายังไงพอดีน่าจะเป็นเรื่องของเพื่อไทยเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดถึงคุณยศชนันเนี่ยเขาลงอดีต3นายกแลกเปลี่ยนเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ประเทศจีนหลบหนีความวุ่นวายทางการเมืองไปเติมความรู้ที่เมืองจีนส่งภาพมาให้หายคิดถึงก็เครดิตก็เป็นคุณอิงชินวัตราเครดิตของคุณประธานท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะครับก็มีภาพคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารนะครับแล้วก็แคปชั่น Innovation and Technology Knowledge Sharing Session แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาร่วมเติมเต็มและแบ่งปันความรู้กันหน่อยยังไม่ได้เห็นจากข่าวหลักนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโผล่มาณตอนนี้เวลานี้ผมว่าเกมที่เราได้เห็นของคุณทักษิณณตอนนี้ก็คือเป็นเกมเลี้ยงกระแสขี่ม้าเรียกค่ายจับกระแสอย่างสุขุมนุ่มลึกอ่ะซึ่งเกมนี้เราไม่ค่อยได้เห็นสิ่งที่คุณทักษิณทำกันแล้วก็อย่างที่เราคุยกันวันก่อนอ่ะเปิดพื้นที่แคร์ทอล์กขับเคลื่อนไทยใช่ไหมครับอันนั้นน่าจะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เปิดตัวแขกคนแรกเป็นคุณชัดชาติไปแล้วนะคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่าออกมาเป็นยังไงแบบไหนฮะคุณมนตรีฮะ
0: ก็คงจะเรียบเคียงๆก่อนคุณวิรักษ์ในสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่าท่านในรัฐบาลเนี่ย
1: ก็รอเขาเพียงพรำไหมรอรัฐบาลเขาเพียงพรำรอ
0: คุณจะให้อาจารย์เชนเป็นผู้แสดงนำในขณะเดียวกันเพื่อที่จะรักษาระยะไม่ให้มันห่างมากจนเกินไปก็เลยต้องมีพื้นที่แบบนี้ตอนแรกผมยังสงสัยเอ๊ะนะมาเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่แล้วคุณอดีตนายกยิ่งรักมาด้วยอ๋อนะไปดูงานหุ่นยนต์โรบอทอะไรกันที่เมืองจีนแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยได้นำเสนอตรงนี้ก็ได้เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่นะจะได้บาลานซ์นะและยิ่งมันมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์เมื่อวานเอาอีกแล้วนะเขียวน้ำเงินจะผสมกันอีกแล้วก็เลยต้องออกมา
1: เด
0: ี๋
1: ยวซีนจะหายไป
0: ก็ผมไม่มีอะไรมากไปกันนี้แหละครับคุณเวลาครับ
1: หมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่ตลาดปิดลดลงไป4จุดนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1617.89 จุดครับลดลงไป 0.25% นะครับลดไป4จุดเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ 81,330.74 ล้านบาทนะครับคุณสุเชษฐ์สุขะอยู่กับเรานะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเรารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดพี่สุเชษฐ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมแม้ว่าจะมีปริมาณการซื้อขายจากฟอร์เรนเข้ามาระดับ 3,136 ล้านนะฮะเน็ตซื้อนะในขณะที่คนขายนั้นเป็นอินสติลนะเป็นอินสติลเป็นป๊อปเทรดนะป๊อปเทรดขายถึง 1,259 ล้านในขณะที่อินสติลขาย956รายย่อยขาย916ข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของตัวเซตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเซต50เซต100นะฮะเซตไฮดิวิเดนนะซึ่งเป็นเซตใหญ่ทั้งหมดเป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะของการปรับตัวลงนะฮะในเซต50เนี่ยลงไป 0.62 ปิดไปอยู่ที่ 1.083 เซต100ปิดไปอยู่ที่ 2.2334 นะฮะ .14 ลบไป 0.44 ในขณะที่เซตไฮดิวิเดนเนี่ยเซตไฮดิวิเดนนี่ลงค่อนข้างเยอะอาจจะเกิดขึ้นจากตัวกลุ่มสหกรรมแบงก์วันนี้มีการจ่าย XD นะฮะเลยทำให้ระดับราคาหุ้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวดัชนีนั้นปิดไปอยู่ที่1539นะครับลบไป10จุดนะอันนี้เป็น3เซตใหญ่ที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงมาเพราะโดยส่วนใหญ่คุมด้วยเซต100กับเซต50ซึ่งเป็นตัวแก่งของตลาดนะอย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตัวราคาน้ำมันในขณะที่ตัวเบนซ์เองเนี่ยขณะที่เราออกอากาศนะคุณวรินทร์นะขึ้นไป100เหรียญแล้ว100.43 นะขณะที่ WTI เนี่ยขึ้นมา95เหรียญ นะครับในขณะในอีกอันหนึ่งในด้านของตัวโปรดักต์ในแง่ของตัวทองอยู่ที่4402แต่ทองเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่47เหรียญแต่เพิ่งขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับในพวกของพาราดาในพวกของในพวกของยางนะครับตัวยางตัวรับเบอร์นะครับตัวซูก้านะเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดนะฮะหลังจากที่ราคาน้ำมันนั้นเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ผมกำลังพยายามดูบิตคอยอยู่บิตคอยอยู่ที่ 79,000 นะฮะเพราะฉะนั้นโปรดักต์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่เราออกอากาศณขณะนี้เนี่ยในยุโรปโอ้โหลงมาลึกมากนะครับในตัวดักเองลงไป417จุดลงไป 1.6% ฝรั่งเศสนั้นผมไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้นะลงไป155จุด 1.87% นะครับในลอนดอนลงไป100จุดนะครับลงไป 0.94 และในอิตาลีนั้นลงไป841จุดครับ 1.61 คงจะต้องตามเรื่องพวกนี้ฮะพรุ่งนี้ผลกระทบของตัวยุโรปเนี่ยจะกระทบเข้ามาทางเอเชียนะฮะวันนี้เนี่ยในเอเชียแม้ว่ายุโรปนั้นปรับในทิศทางอ่อนตัวแต่ในเอเชียเนี่ยปิดคงปิดตลาดไปก่อนแล้วนะครับขณะนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นลบไป337นะครับใน Nasdaq ลบไป143แล้วก็ S&P ลบไป29นะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องกับตัวสภาพตลาดในขณะที่โปรดักต์ในแง่ของตัวน้ำมันเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลของตัวน้ำมันนะวันนี้ค่าบาทนะค่าบาทของเราเนี่ยเนื่องจากมีลักษณะของมีแรงขายจากตัวสถาบันภายในอะนะฮะค่า US ต่อดอลลาร์เนี่ยขณะนี้เนี่ยค่า US แข็งค่าขึ้นนะครับอยู่ที่ 32.89 ในขณะที่ทปท.ประกาศเนี่ย 32.87 อย่างไรก็ตามครับทาง ASL มองดัชนีเนี่ย 1,600 น่าจะเอาอยู่แต่ดูจากบรรยากาศนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันพฤหัสนะฮะการแกว่งตัวของราคาน้ำมันที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะจะส่งผลทำให้ตัวตลาดนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวได้อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้ที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไม่พูดไม่ได้นะเป็นเพราะว่าตัวของหุ้นที่ขึ้นมาไทยออยเนี่ยแม้ว่าจะประกาศจ่ายเงินเป็นผลแล้วนะฮะวันนี้ไทยออยขึ้นมา3บาท25ตังค์ฮะบวกมา70บาทบวก3บาท25ตังค์ BCGC นะครับบวกไป3บาท75ตังค์ครับในพิเทพบวกไปบาท50ตังค์ใน VL บวกไป3บาทนะครับในตัวของกราฟบวก25ตังค์ในปูนใหญ่บวกไป3บาทนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ที่จ่ายดิวิเดนด์นะครับในแง่ของตัวแบงค์จ่ายดิวิเดนด์กับตัวของโรงพยาบาลพรุ่งนี้แนวโน้มของราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยหุ้นไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ปีเทพ PTGC IVL นะครับหรือตัวปตท.เองเนี่ยก็คงขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้พอปตท.เนี่ยปิดอยู่ที่42บาท25ตังค์ระดับราคาหุ้นระดับราคาหุ้นของกลุ่มปิโตรเคมกับกลุ่มราคาน้ำมันลงกันเนี่ยค่อนข้างจะทำนิวไฮหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเพิ่มมีความเสี่ยงอย่างนึงคือถ้าราคาน้ำมันเบนซ์เองอ่อนตัวลงมาเขาจะอ่อนตัวตามนะฮะเพราะนั้นถ้าจะเพิ่มน้ำหนักก็เพิ่มโดยขีดจำกัดหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มมากนักนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นมาเป็นนิวไฮหมดแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีผิดพันธุ์ในด้านของตัวยางนะฮะซึ่งราคาน้ำมันปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยพวกสีตังพวกเนอร์นะฮะพวกรับเบอร์ต่างๆเนี่ยจะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นเพราะเป็นธรรมชาตินะราคาต้นทุนถูกนะแต่ตัวปิโตรเคมแพงนะก็เลยทำให้ตัวยางนั้นขยับในทางที่เพิ่มขึ้นครับพรุ่งนี้เพื่อนนักลงทุนฝากเพื่อนนักลงทุนตามตลาดนะฮะขณะนี้เดี๋ยวพอดีอ่านข่าวไม่ทันเดี๋ยวทุกคงจะเข้าไปในดูในยุโรปนะฮะว่าขณะนี้ยุโรปเนี่ยในการอ่อนตัวยุโรปขณะนี้อย่างน้อยๆแค่ 1% นะฮะนอกนั้นเนี่ยขึ้นไป 1.8% ในตัวของฝรั่งเศสขึ้นไป 1.6-1.5% ที่ติดลบนะฮะนะในแง่ของยุโรปทั้งหมดก็ฝากเพื่อนนักลงทุนตามด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เรื่องของราคาน้ำมันคงกระทบเข้าแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวดาวโจนส์นั้นลงไปถึงระดับ600กว่านะ628นะครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้ดูกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามียังไงเราตามกันอีกทีครับแล้วมาระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ครับผมคุณวาลินครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับที่ปิดลบไป4จุดคิดเป็น 0.25% นะครับปิดไปที่ 1617.89 จุดแรงขายเดลต้าและหุ้นกลุ่มแบงค์ที่ขึ้น XD เนี่ยเป็นตัวกดดันดัชนีนะครับขณะที่หุ้นพลังงานได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดนักวิเคราะห์คาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแนวต้าน 1,630 แนวรับ 1,610 นะครับวันนี้วอลลุ่มที่มีการซื้อขายกันในตลาด 81,330.74 ล้านบาทนะครับตลอดช่วงการซื้อขายในดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,629.21 จุดต่ำสุด 1,614.50 จุดนะครับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น210หลักทรัพย์ลดลง224หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง226หลักทรัพย์ครับโดยตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปรับตัวลงและเคลื่อนไหวในกรอบแคบครับมีแรงขายในหุ้นเดลต้าและกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหุ้นธนาคารบางตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นปัจจัยกดดัชนีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดหลังความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวมแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับอานิสงส์จากทิศทางราคาน้ำมันนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นเดลต้าแต่หุ้นบางกลุ่มอย่างหุ้นพลังงานเนี่ยสามารถพยุงตลาดพยุงดัชนีไว้ได้นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยอิงกับราคาน้ำมันด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ย PTT ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาสนับสนุนทำให้ดัชนี SET หรือว่า Stock Exchange of Thailand นะครับแม้จะปรับตัวลดลงแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1นะครับปตท.ครับปิดไปที่42บาท 25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายมาอันดับ1เลยครับ 6,661.82 ล้านบาทเดลต้าอันดับ2ครับ270บาทลดลงไป5บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,123 ล้านบาทอันดับที่3ช็อปติด XD นะครับปิดไปที่70บาทเพิ่มขึ้นมา3บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,087 ล้านบาทอันดับที่4 PTTP ครับปิดไปที่154บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,042 ล้านบาทและอันดับที่5 PTTGC ปิดไปที่50บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,971 ล้านบาทนะครับวันพรุ่งนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่ายังแกว่งตัวในกรอบหรือว่าไซด์เวย์ครับนักลงทุนยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมซึ่งมีกำหนดรายงานในคืนวันศุกร์ที่11กันยายน2569ตามเวลาในประเทศไทยนะครับจะเห็นเอฟเฟกต์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่14กันยายนกับตลาดบ้านเรานะครับปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะมีผลต่อการประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจับตาครับวันนี้เราขยายความเรื่องนี้กันด้วยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจช่วงหน้านะครับแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินดีคส์ในวันพรุ่งนี้แนวต้าน 1,630 แนวรับ 1,610 นะครับค่าเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มองกันและทิศทางตลาดนั้นยังต้องติดตามถึงปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางและราคาน้ำมันรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับข้ามไปดูภูมิภาคกันหน่อยในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ Shanghai Composite หุ้นจีนปิดบวกครับแม้ว่าทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจีนกลับมาเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ Shanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 3,951 ครับเพิ่มขึ้นมา10จุดคิดเป็น 0.28% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจทำให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับเฟดจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยวันนี้มีการเมืองเข้าแทรกนะครับรอฟังกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้ฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,274.96 จุดลดลงไป42จุดคิดเป็น 0.17% ครับโตเกียวก็ปิดลบครับมีความวิตกกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยไปลดทอนช่วงบวกก่อนหน้านี้ของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับ Artificial Intelligence และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductorนิเคปิดไปที่ 65,142 ลดลงไป126คิดเป็น 0.19% Composite เกาหลีใต้ปิดบวกในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นบริษัทชิปขนาดใหญ่นะครับสะท้อนมองบวกที่นักลงทุนมีต่อปัญญาประดิษฐ์ซึ่งบทบังปัจจัยลบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ Kospi ปิดไปที่ 7,051.64 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 97.12 จุดคิดเป็น 1.4% S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดลบครับนักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลางนั้นอาจจะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธกลุ่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนหรือจอร์แดนและโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามนะครับตลาดลดช่วงลบเนื่องจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ที่มาพยุงตลาดไว้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,911 ลดลงไป9จุดคิดเป็น 0.11% นะครับ All Ordinary ปิดไปที่ 9,102.90 จุดลดลงไป 11.40 จุดคิดเป็น 0.13% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับเอกนัทเจอเองพบจุดน้ำมันรั่วพระราม3สั่ง2บริษัทที่เป็นเจ้าของระบบท่อรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายทั้งหมดนะครับกทพแจ้งปิดทางขึ้นด่วนบูรพาวิถี10จุดระหว่าง11ถึง16กันยายนเพื่อติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับสุภจีนำ20ผู้ประกอบการไทยบุกอินเดียเปิดการค้าเชื่อมโยงวัตถุดิบนวัตกรรมเจาะตลาดโลกนะครับช่วงนี้กำลังมี BRICS มีทิ้งกันอยู่นะครับที่อินเดียแบงค์ชาติชี้สินเชื่อ SME ติดลบ16ไตรมาสพบซอมบี้เฟิร์มพุ่ง 6% รายได้ธุรกิจไม่พอจ่ายดอกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแคมเปญดันไทยสู่ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงแฟชั่นหวังปั้นเงินสะพัด100ล้านบาทเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดลกันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนอื่นครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบกำหนด3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BA ขออภัยครับ BFT Z 4นะครับ BFT Z 4บางกอก Free Trade Zone 4ย่านบางปะกงครับจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วครับเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นั้นจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่9คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับทุกๆวันพุธนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งก็จะพาเรามาดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมภพผมอยากสรุปความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญของอเมริกาในรอบสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นร้อนแรงทั้งในด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและการเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมหรือ midterm elections ของสหรัฐโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับคือตลาดหุ้นเองก็ผันผวนหนักและบอนด์ยีลด์พุ่งสูงนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวร่วงลงรุนแรงกว่า600จุดซึ่งก็เป็นการพักฐานครั้งใหญ่ในรอบ3สัปดาห์ครับสาเหตุหลักก็มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือบอนด์ยีลด์ที่พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 4.8% ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงนะครับสถานการณ์ตึงเครียดทางทหารและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและอิหร่านในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซก็ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยเฉียดระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลความผันผวนนี้จุดชนวนความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นอาจจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร non farm payroll ของเดือนสิงหาคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาดที่ 162,000 ตำแหน่งก็ทำให้นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินใหญ่อย่าง UBS ก็คาดการว่า Fed นั้นมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่15ถึง16กันยายนนี้โดยตลาดกำลังจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ที่จะประกาศในวันที่11กันยายนนี้เพื่อยืนยันคำรบสุดท้ายนะครับConsumer Price Index มาตรการตอบโต้ทางภาษีมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ของแคนาดาเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่จะแบนการขายเครื่องบินเจ็ตของบริษัท Bombardier หากไม่ได้สร้างในสหรัฐขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเองก็รายงานตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงถึง 8.86 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับสัปดาห์หลังวันรายงานนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น Labor Day วันหยุดนะครับเขาก็ถือว่าสัปดาห์หลังวันรายงานเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมอย่างเป็นทางการครับพรรค Republican ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่ระดับชาติ Midterm Convention ที่เมือง Dallas รัฐ Texas เพื่อวางกลยุทธ์ชิงเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาขณะที่ผลสำรวจความนิยมหรือว่า Approval Polls ของทรัมป์เริ่มมีแนวโน้มลดลงในบางรัฐที่เป็นสมรภูมิหลักหรือ Battleground States อย่างรัฐ North Carolina นะครับกลุ่มการเมืองอเมริกา PACของอีลอนมัสก์เริ่มทุ่มงบโฆษณาโจมตีผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในรัฐสำคัญอย่างเท็กซัสโอไฮโอและไอโอวาโดยเน้นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมเช่นนโยบายเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือทรานสเจนเดอร์ในการแข่งขันกีฬาเพื่อดึงฐานเสียงฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกคำเตือนว่ารัฐใดก็ตามที่ไม่ให้ความร่วมมือกับโครงการส่งกลับผู้อพยพรายใหญ่ของรัฐบาลอาจจะถูกระงับเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ยื่นต่อศาลฎีกาหรือ Supreme Court ให้ในข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎระเบียบและฐานข้อมูลการลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์นะครับหรือว่า Mail in Ballot และสัปดาห์นี้ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนรัฐบาลกำลังเตรียมจัดพิธีต้อนรับ คานเหล็กประวัติศาสตร์จากตึก World Trade Center ในกรุงวอชิงตันดีซีโดยประธานาธิบดีมีถ้อยแถลงยืนยันที่จะไม่ลืมผู้สูญเสียและผู้เสียสละในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์พร้อมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
11: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
9: ครับเมื่อสักครู่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังกังวลกันอยู่ว่าเอฟเฟดจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมเพราะว่านอนฟาร์มเพโรลก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเผชิญกับเงินเฟ้ออยู่นะครับแต่ทำไมทรัมป์ถึงได้ดึงดันให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยครับอาจารย์ครับ
11: อ๋อครับก็ตอนนี้โพลต่างๆที่ไปทำโพลการเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะก็ดูมันหนึ่งว่าโอกาสที่รีพับลิกันจะแพ้ทั้งสองสภาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมากนะแรกๆก็คิดว่าจะมีการแพ้แค่สภาเดียวก็คือเฮาส์ก็คือสภาผู้แทนแต่ว่าล่าสุดโอที่ออกมานะครับปรากฏว่ารัฐที่สู้กันอย่างดุเดือดนะครับก็ดิโมแครตก็ดูมันหนึ่งว่าจะมีคะแนนนำคือในขณะเนี้ยโครงสร้างของซีเนตนะฮะก็รีพับลิกันจะมี53เสียงขณะที่เดโมแครตเนี่ยจะมี45บวก2 45คือเสียงของรีโมแครตเองแล้วก็อีก2เสียงเนี่ยก็จะเป็นอินดีเพนเดนต์แต่ว่ามาคอคัสหรือว่ามาร่วมงานกับเดโมแครตก็รวมกลายเป็น47อย่างเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอินดีเพนเดนต์ใช่ไหมครับนะแต่ว่าเขาก็อยู่กับเดโมแครตมาตลอดนะดังนั้นแล้วเนี่ยดิโมแครตต้องการเพียงแค่4เสียงเน็ตนะฮะและรัฐในขณะนี้นะครับที่จะต้องสู้กันอย่างดุเดือดก็มีอยู่5รัฐด้วยกันนะก็คือรัฐเมนรัฐเท็กซัสโอไฮโออาราสกาแล้วก็ไอโอวาแต่ปรากฏว่าจากการทำโพลไปสำรวจล่าสุดนี้นะครับนะก็เมนเนี่ยดิโมแครตได้ 52% เท็กซัสนี่ได้ 53% โอไฮโอได้ 54% อาราสกาได้ 58%แล้วก็ไอโอวาได้ 59% นะ เขาต้องการเน้นๆแค่4เสียงแต่ว่าขนาดเดียวกันขนาดเนี้ยไอ้แบทเทิลสเตทนะครับนะหรือว่ารัฐสู้รบนี่นะครับก็ปรากฏว่าดิโมแครตเองก็นำอยู่ในแหละนะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อแพ้ทั้ง2สภาแล้วก็คงจะคาดการได้แหละว่า2ปีสุดท้ายของเทอมนี้ของทรัมป์นี่นะฮะนะครับก็คงจะทำงานยากลำบากเป็นอย่างมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทรัมป์พยายามเกี่ยวเข็นอย่างมากที่ออกมาในทวิตโซเชียลล่าสุดของเขาเขาเข็นได้ยังไงครับคุณนันทินเทพได้ตามหรือเปล่าครับ
9: ยังไงครับอาจารย์ยังไงครับ
11: เขาเข็นบอกว่าถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการค้ากับชาติทั้งหมดในโลกนี้ที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกา
9: โอ้
11: นี่คือคำขู่นะฮะที่กลายเป็นข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขนาดที่ทรัมป์เองค่อนข้างจะหลังติดฝาจริงๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะอ้างเหตุผลและยิ่งไอ้นันฟานเพโลออกมาเนี่ยมีการจ้างกันหมายถึงหมื่นสายโรงหมื่นกว่าตำแหน่งเลยนะจากที่คาดไว้ประมาณสักห้าหกหมื่นตำแหน่งเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเป็นหลายๆเท่าตัวนี่นะฮะมันก็ยิ่งทำให้เหตุผลในการที่จะไปลดดอกเบี้ยมันแทบยังไม่มีผมว่าไม่มีเลยล่ะคือขนาดนี้มันมีแค่สองแนวทางก็คือว่าจะตรึงดอกเบี้ยไว้ในอัตราปัจจุบันหรือว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกไปในการประชุมไอ FOMC ในสัปดาห์หน้านี้นะก็คือวันที่วันอังคารวันพุธได้นี่นะฮะนะครับนะ
9: ครับ
11: ครับฉะนั้นแล้วเด็ดตอนนี้ผมว่าอย่างดีที่สุดก็คือการตรึงดอกเบี้ยนะซึ่งก็มีคนพยายามคว้างหินถามทางแล้วในขณะนี้ก็คือคริสโตเฟอร์เวลเลอร์ซึ่งเป็นกัปตันเนอร์ของเฟดนะซึ่งเป็น1ใน12เสียงที่สามารถโหวตได้นี่นะฮะก็คือคนเป็นคนที่ทรัมป์ตั้งเข้าไปนะครับเป็นบอร์ดเอ็กซ์คิวทีฟบอร์ดของเฟดเนี่ยนะครับ
9: คร
11: ับ ก็บอกว่าน่าจะมีการตรึงดอกเบี้ยแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็ประกาศว่าจะต้องมีการลดดอกเบี้ยครับถ้าคุณไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยอเมริกาจะเลิกค้าขายกับบรรดาชาติทั้งหมดนะที่เกินดุลการค้าแก่สหรัฐอเมริกาก็หมายความว่าอเมริกาจะต้องเลิกค้าขายกับทั่วโลกล่ะเพราะว่ามันมีกี่ชาติครับที่ยังอเมริกายังเกินดุลการค้าแก่เขาอยู่นะครับผมมันนับมันแค่จะนับนิ้วมือไม่ครบเลยนะฮะนะครับคุณนันทินพอที่บอกไปครับว่ารัฐประเทศไหนในโลกที่ขาดดุลเกินขาดดุลการค้าแก่สหรัฐอเมริกาครับ
9: โอ้มีด้วยเหรออาจารย
11: ์ผมว่าชาติใหญ่ๆนะไอชาติเล็กๆเล็กชาติน้อยเราไม่คำนึงถึงเพราะว่าอเมริกาเนี่ยค้าขายกับชาติต่างๆไม่เกิน20ชาติในโลกนะฮะซึ่งเป็นคิดเป็น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการค้าขายกับอเมริกาทั่วโลกนี่นะ
9: ครับผม
11: ก็ปรากฏว่าก็คงน่าจะมีบราซิลชาติหนึ่งที่อเมริกาไปเกินดูในชาติกับบราซิลเล็กน้อยและอีกชาติหนึ่งที่เกินดูในชาติอเมริกาเกินดูในชาติมาตลอดก็คือสิงคโปร์นะเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ใช้พอร์ตใช้เรื่องการค้าต่างประเทศเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมฮะฉะนั้นสิงคโปร์ก็จะนำเข้าส่งออกเยอะก็คือเป็นสื่อกลางในการนำเข้าส่งออกล่ะเพราะมันคงไม่ได้นำเข้าส่งออกเพื่อไปกินไปใช้ในสิงคโปร์อย่างเดียวประชากรมันไม่กี่ล้านคนใช่ไหมครับนะฉะนั้นสิงคโปร์ก็จะทำหน้าที่เป็น retrading country นะฉะนั้นก็อาจจะมีการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาแล้วก็ส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆต่อนะครับนะแต่หน้าที่ที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนนะครับนะครับดังนั้นเมื่อปีแล้วเป็นไงครับก็แสดงว่าอเมริกาต้องหยุดค้าขายกับทั่วโลกนะแต่คำถามคือว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์ยกคำยกเรื่องนี้ขึ้นมาขู่แล้วทรัมป์เองเนี่ยถ้าต้องการให้เฟด FOMC คณะกรรมการการเงินเขาลดดอกเบี้ยเนี่ยทรัมป์จะต้องทำอะไรในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่รอมาถึงตอนนี้แล้วมาใช้คำขู่แทนใช่ไหมครับนะผมว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอกาสทองที่ทรัมป์พลาดไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของโอกาสในการที่จะหาทางให้เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยแต่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามี2เรื่องเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็คือการที่สหรัฐอเมริกาไปรบกับอิหร่านนะและพอไปรบกับอิหร่านปั๊บเป็นไงครับมันก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งพรวดขึ้นมาไงฮะนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับนะจาก670อยากเต็มที่60เหรียญบวกลบเนี่ยนะฮะขึ้นมากลายเป็นตอนนี้ก็90กว่าเหรียญต่อบาร์เรลใช่ไหมครับนะทั้งเบรนท์แล้วก็ทั้งเวสต์เท็กซัสด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เลยนำไปสู่การเกิดสิ่งที่ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า cost push inflation ก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจากอันผลักดันของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าโลจิสติกระหว่างประเทศต้นทุนการผลิตต้นทุนอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะมันขึ้นหมดเนื่องจากว่าพลังงานราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลาย 10% นะครับเมื่อเทียบกับก็ช่วงก่อนที่จะไปบุกอิหร่านใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นไอ้ cost push inflation เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทรัมป์ไม่ได้ตัดสินใจไปบุกอิหร่านนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันมันยังอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน670เหรียญเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงมาอย่างมากและอย่างรวดเร็วจะมีสูงมากในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็พลาดโอกาสทองไปเรียบร้อยแล้วและโอกาสเงินนะครับที่ยังพอเหลืออยู่ก็คือเดือนมิถุนายนที่ไปทำเอ็มยูกับอิหร่านว่าจะเจรจายุติการสู้รบกันใช่ไหมฮะและนั่นแล้วก็ไปบิดผิวเขาใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นอยู่ในขนาดเนี้ยนะราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเป็นใกล้ๆร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับฉะนั้นไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่ทำให้ทั้งพลาดนะที่จะนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมการสร้างความมีเหตุมีผลที่จะทำให้ FOMC หรือว่าคณะกรรมการของเฟดเนี่ยกรรมการการเงินของเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยและเรื่องที่สองที่ทั้งพลาดนี่คือเรื่องอะไรครับถ้าเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก็คือถ้าจากกรณีของการที่คุณยังดื้อดึงในการเก็บภาษีชาวบ้านเขาทั่วโลกอย่างต่อเนื่องไงครับนะไอ้ทาริฟเนี่ยนะหรือว่าภาษีนำเข้าเนี่ยอากรนำเข้านี่นะนะครับเพราะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นโอกาสทองเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้สุพรีมคอร์ทของสหรัฐอเมริกาเขาตัดสินให้คุณแพ้ในการเก็บไอ้รีซิโปรโคลทาริฟไงนะฉะนั้นเมื่อเขาตัดสินให้คุณแพ้แล้วเนี่ยถ้าคุณหาทางลงในช่วงนั้นพอเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยฝ่ายตุลาการฝ่ายศาลเขาไม่อนุญาตให้คุณทำต่อเพราะว่าเห็นว่าคุณทำผิดกฎหมายนี่นะฮะถ้าคุณลงมาปั๊บไปไงครับมันก็จะมีปัญหาการลดทอนไอ้สิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นทาริฟพูลอินเฟลชันคือเนี่ยขณะนี้อเมริกามันเกิดไอ้ดับเบิลอินเฟลชันนะก็คือเกิดทั้งคอสต์พุทอินเฟลชันแล้วก็ยังเกิดทาริฟพูลอินเฟลชันด้วยก็คืออินเฟลชันที่เกิดจากการลากจูงของนะครับของอัตราภาษีนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวเลข2หลักตั้งแต่รีซิโปรโคตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อศาลสูงเขาตัดสินเขาอุตส่าห์เขาให้บันไดคุณไต่ลงแล้วเนี่ยนอกจากคุณไม่ยอมลงแล้วคุณปีนขึ้นต่อไงนะปีนขึ้นต่ออันแรกอันบันไดแรกที่เขาปีนต่อคืออะไรครับ ก็คือไปเก็บภาษี 10% ทั่วโลกโดยอ้างให้มาตรา122ของไอ้เทรดแดงปี1974ใช่ไหมครับนะและพอไอ้มาตรา122หมดวาระหมดเทอมนะครับเพราะว่าเขาอนุญาตให้คุณเก็บภาษีได้เพียงแค่150วันก็คือหมดวาระไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วทรัมป์กับทีมงานทำยังไงต่อครับคุณบริยับนะหลังจาก24กรกฎาคมเนี่ย
12: ฮะ
11: เขาก็ใช้มาตรา301เล่นงานคุณต่อไง
12: ครับ
11: เห็นไหมครับฉะนั้นแล้วภาษีเนี่ยนอกจากมันไม่ได้ลดทอนลงไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันเดิมก็คือเกี่ยวกับภาษีชาวบ้านก็เป็นตัวเลขสองหลักใช่ไหมครับและนอกนั้นไม่พอครับยังมีมาตรการอะไรครับต่อจากนั้นก็มีเลยครับมีไอ้The Great Transshipment Scam นะฮะออกมาเล่นงานแช่ต่างๆทั่วโลก40ชาตินะว่าด้วยการกล่าวหาว่าไปนำสินค้าจีนเนี่ยมาแปลงโฉมแปลงร่างนะแล้วก็ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาพออเมริกาไปเก็บภาษีจีนสูงๆแล้วเนี่ยจีนจะลดทอนการค้ากับอเมริกาเป็นอย่างมากอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะและแค่นั้นไม่พอครับล่าสุดเองครับสกอตต์เบสเซนนะครับมือขวาของทรัมป์ยังมีปฏิบัติการอะไรครับโอเปอเรชั่นอีโคโนมิกเอาท์คัสนะหรือว่าดีเดย
12: ์
11: นะกับอิหร่านใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อคุณมีมาตรการอย่างนี้แล้วเนี่ยคำถามคือว่าไอ้ทารีฟพูอินเฟชันเนี่ยมันจะลดทอนลงไปได้ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาคุณเก็บภาษีหรือว่าอากรนำเข้าสินค้าที่เขาส่งออกไปสู่สหรัฐอเมริกาที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยผู้ที่แบกรับภาระเป็นส่วนใหญ่เลยมันก็คือผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาไง มันไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกใช่ไหมครับนะแต่สองกลุ่มที่ต้องรับภาระก็คือหนึ่งผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ผลักภาระจำนวนมากมายเนี่ยไปให้แก่คอน sumer รวมผู้บริโภคนะซึ่งเป็นปลายทางของการเอาสินค้าเหล่านั้นไปกินไปใช้นี่นะเป็นไงครับฉะนั้นเมื่อคุณเจอ2แรงแข่งขันอันนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้อินเฟชันเนี่ยมันยังขยายตัวเกินกว่าไอ้อัตราที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2% นะเพราะเฟดเองนะตั้งเป้าไว้ว่าอินเฟชันเนี่ยจะต้องอยู่ที่ไม่เกิน 2% ใช่ไหมครับนะปรากฏว่าล่าสุดนะครับไอ้ตัว CDI นะก็ยังอยู่ที่ 3.3-3.4% แถวนี้แล้ว PCE นะครับนะที่เป็นตัวที่เฟดใช้ในการตัดสินว่าจะปรับเปลี่ยนอัตรานโยบายการเงินหรือเปล่าปรับเปลี่ยนเฟดเฟดเรทหรือเปล่าเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 3.7% ใช่ไหมครับขณะนี้เป้าของตั้งไว้ 2% นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับและนันฟาร์มเพโลก็ยังพุ่งทะยานขึ้นมาหลายๆเท่าตัวอย่างที่เห็นนะครับและขณะเดียวกัน unemployment ของสหรัฐอเมริกาขณะนี้มันก็อยู่แค่ 4.1% เองนะครับคือเวลาเฟดเนี่ยจะตัดสินใจแปรเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นนโยบายการเงินที่สำคัญหรือเปล่านี่นะครับนะเขามีภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อคองเกรสเนี่ยสองเรื่องหลักๆนะครับก็คือเรียกว่า the dual commitment นะครับนะนะก็คือเลยครับหนึ่งจะต้องมีการ maximizing employment สองคือเลยครับจะต้องมีstable priceหรือว่าราคาที่คงที่นะฮะราคาที่มีเสถียรภาพฉะนั้นนี่คือแมนเดต2เรื่องนะฮะที่เฟดเองจะต้องกระทำตามที่คองเกรสได้มีการนะครับมีการมอบหมายไว้ตั้งแต่ไอออกมาตั้งแต่การออกไอ Federal Reserve Act นะฮะในปี1913นะครับซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งเฟดขึ้นมานะครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าทั้ง2 mandate เป็นไงครับ employment ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก 4.1% ถือว่าเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำมากนะฮะนะเรียกได้ว่าพอเรียกได้ว่าเป็น full employment ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถ้าอัตราการว่างงานมันลดลงมาต่ำกว่า 4% เนี่ยมันก็จะอาจจะเกิด overheat ในเศรษฐกิจอเมริกาได้นะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับและอัตรา inflation หรือว่าไอ้เสถียรภาพของราคาเนี่ยมันยังอยู่ในระดับร่วม3-4% ไงฮะนะครับดังนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรคุณจะต้องมาลดดอกเบี้ยแม้แต่ตรึงดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าไอ้บอยมซียังคิดหนักนะฮะว่าจะตรึงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลลบยังไงตามมาอย่าว่าแต่จะไปลดดอกเบี้ยตามการเชี่ยวเข็นของทรัมป์เลยนะครับนะ ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากล่ะที่เฟดเองจะมีการตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงมาแต่ว่ายังมากที่สุดที่เฟดจะทำได้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย FOMC เนี่ยอยากจะตรึงดอกเบี้ยเขาคงไม่ต้องการขึ้นดอกเบี้ยหรอกในช่วงระหว่างนี้นะครับทำไม FOMC เองไม่อยากขึ้นดอกไม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยครับคุณวารินครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอีก2เดือนจะมีมิดเทอมอิเล็กชันใหญ
12: ่เลือกตั้งครับ
11: ถ้าคุณปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยในช่วงนี้ไม่ว่าจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันก็จะทำให้ภาคใดภาคหนึ่งได้รับประโยชน์ใช่ไหมถ้าคุณปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าเฟดไฟเนตลงเนี่ยริพับลิกันก็จะได้รับประโยชน์ใหญ่ทรัมป์ก็จะแฮปปี้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าคุณปรับเฟดไฟเนตขึ้นไปเนี่ยเป็นไงครับคนที่แฮปปี้ก็คือดีโมแครตไงเพราะมันทำหลักในการลงโทษริพับลิกันใช่ไหมฮะทำให้ริพับลิกันเองก็คงมีโอกาสที่จะแพ้เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีแล้วเนี่ยเฟดที่เขาจะต้องทำตัวเป็นกลางเนี่ยเพื่อทำให้ไอ้ปัญหาปัจจัยทางด้านการเมืองมายุ่งกับเขาน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะตรึงดอกเบี้ยนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไอ้แมคโครอีโคโนมิกอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดเศรษฐกิจมาภาคหลายๆตัวแปรมันออกมาอย่างที่เห็นนี่แล้วเนี่ยมันอธิบายยากไงว่าทำไมคุณจึงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญนะจะมีตัวเลขออกมาตัวสำคัญในเวลาบ้านเรานี่นะฮะก็คือนะครับก็คือ CPI มันจะออกมาไงถ้า CPI มันยังสูงกว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะก็กล่าวได้เลยนะว่าโอกาสที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
12: ครับครับอาจารย์ครับเฟดมีความเป็นตัวของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะยิ่งเควินวอชเนี่ยครับอาจารย์เขาเป็นสายทรัมป์ไม่ใช่เหรอครับเขาจะสามารถอินดิเพนเดนต์อย่างที่เฟดควรจะเป็นได้เหรอครับ
11: อ๋อคือวอชเองมันแค่1ใน12เสียงไงฮะ
12: นะครับ
11: เพราะว่าไอ้ FOMC เนี่ยไอ้คณะกรรมการการเงินมันมีต้อง12คนใช่ไหมฮะนะคร
12: ับ
11: แล้วเควินวอชก็เป็นประธานฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ชี้ขาดไงแล้วถ้าเสียงเขาออกมาแล้วเนี่ยบอกให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแล้วมากกว่าที่บอกให้ตึงดอกเบี้ยหรือว่าบอกให้ลดดอกเบี้ยเป็นครับยังไงคุณก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะมันเป็นเสียงใหญ่ของ FOMC ใช่ไหมครับนะแล้ววอชเองเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาพาสีมากในขณะนี้เขาไม่ต้องการที่ทำให้มีการมองว่าเขาเป็นเด็กของทรัมป์นะแม้ว่าทรัมป์จะตั้งเขาขึ้นมาด้วยมือของตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวก็สนิทสนมกันมากอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะแต่แล้วก็รู้หลักว่าเควินวอชเองเนี่ยเป็นสายเหี่ยวในแต่หลายมาแล้วนะครับในเรื่องของไอ้นโยบายการเงินนี่นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขายังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะและยิ่งตอนเนี้ยเขาต้องยิ่งรักษาเครดิตของเขาให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณวันดีคุณจำได้ตอนที่โหวตผ่านไอ้การรับรองการขึ้นมาเป็นประธานเฟดของวอชในซีเนเตอร์นี่นะฮะมันชนะกันอย่างเฉียดฉิวมากนะครับคือมันไม่มีนะครับไม่มีแชร์แมนของเฟดคนไหนนะฮะที่ได้คะแนนต่ำเท่ากับเควินวอชในประวัติศาสตร์ของเฟดนะฉะนั้นเมื่อปีนี้ปั๊บเป็นไงครับก็แสดงว่าไอ้ความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยตั้งแต่ซีเนเตอร์ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยต่อตัวของวอชเองมันก็จะมีมากอยู่แล้วไงฉะนั้นเมื่อปีนี้ปั๊บเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะเป็นประธานเฟดอย่างสบายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมีเกียรติภูมิเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณจะไปตามใจทรัมป์ได้ไหมครับคุณแรนดี้ครับ
12: ต้องระวังตัวนะฮะ
11: ได้เลยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าแล้วข้อสำคัญก็คือเขาเป็นตัวของตัวเองมากแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปตามทรัมป์มากมายเพื่อดูจากภูมิหลังด้านต่างๆของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจก็ดีด้านหน้าที่การงานก็ดีไหมครับก็เป็นลูกเขยของใครครับนะลูกเขยของบริษัทน้ำหอมโด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนะนะซึ่งก็ภรรยาก็ร่ำรวยมากมายอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวเองก็มีฐานะด้วยนะครับและหน้าที่การงานก็ดีด้วยชื่อเสียงที่สะสมมาก็ดีมาตลอดใช่ไหมครับนะ
12: ครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆครับอาจารย์มันจะกระทบกับตลาดการเงินโลกและบ้านเราอย่างไรบ้างครับ
11: อ๋อมันก็ทำให้ดอกเบี้ยทั่วทั้งโลกต้องปรับขึ้นตามหมดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออะไรครับดอกเบี้ยในอเมริกามันจะขึ้นก่อนและ

0: ต้องปรับดอกเบี้ยตามถ้าเผื่อว่าคุณเป็น open economy นะครับหรือว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างกับโลกภายนอกนี่นะฮะเพราะถ้าคุณไม่ปรับตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อไอ้ฟันโฟที่อาจจะมากระทบต่อฐานะการเงินของคุณได้ไงหรือว่าแม้แต่กระทบต่อไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างของคุณแล้วก็ตัวแปรอื่นๆของภาคการเงินด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะกระเพื่อมไปทั่วโลกแหละหน้าที่สถานการณ์มันเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดของระบบการเงินโลกนี่นะครับ
1: ครับครับแล้ว12คนใน FOMC ครับอาจารย์เอียงไปทางเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันมากกว่ากันครับในเมื่อการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันใกล้เลือกตั้งกลางเทอมแล้วเกินเนี่ยฮะ
0: ผมว่าเป็นคนของทรัมป์จริงๆสัก 3-4 คนรวมทั้งวอชด้วยเนี่ยนะจาก12คนเนี่ยนะครับนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เขาตั้งเข้าไปมันก็จะมีคริสโตเฟอร์เวลเลอร์นี่แหละอีกคนนึงก็คือคนที่เขาตั้งไปเป็นกรรมการที่เคยเป็นไอ้ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำนโยบายขาวนะแล้วก็มีวอชก็มีทั้ง 3-4 คนนะ
1: คร
0: ับ แต่ละสิเพราะว่าประมาณสัก4คนที่เห็นตัวชัดๆนะจากทั้งหมด12คนนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้น
1: แล้วจาก
0: หวังเสียงเข้าใหม่คงยาก
1: ครับแล้วจากไอ้คำขู่ของทรัมป์ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ลดเนี่ยจะเลิกทำการค้ากับผู้ค้าทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: ยากมากและยิ่งผีซ้ำด้ำพลอยเลยนะเพราะอะไรครับเพราะคุณเลือกทำการค้าเนี่ยผมว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่3.3%กว่านะผมว่ามันดับเบิลแน่นอนมันขึ้นไปเป็น6-7%นั่นแหละครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะต้องเลิกค้ากับประเทศเกือบทั่วทั้งโลกไงนะครับฉะนั้นเมื่อคุณไม่สามารถนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกซึ่งมันจะมีต้นทุนมีราคาที่ต่ำกว่ากันติดในสหรัฐอเมริกาเองแล้วเนี่ยเรานึกภาพดูครับว่าราคาสินค้าในอเมริกาจะพุ่งไปขนาดไหนเพราะอเมริกามันเป็นเซอร์วิสเบสมันเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีมันไม่ใช่โปรดักชันเบสอีโคโนมีหรือว่าไม่ใช่เป็นเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเท่าตัวแน่นอนและเมื่อเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเฟดก็จะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นตามเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออันนี้เขายิ่งไปกันใหญ่เลยแสดงว่าตอนนี้การโลจิกของทรัมป์เนี่ยผมว่าก็โลจิกเขาแปลกมากนะครับนะที่ออกมาขู่ในอย่างแสดงว่ามันค่อนข้างจะหลังติดฝาจริงๆไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนข้างติดเนื้อต้องใจกับไอ้มาตรการภาษีของตัวเองว่าตั้งแต่ทรัมป์ 1.0 มาถึงทรัมป์ 2.0 เนี่ยทั่วโลกจะต้องมาเกรงขามต้องหวั่นวันต่อนโยบายเกี่ยวกับไอ้การค้าต่างประเทศของทรัมป์เองนะครับนะก็คิดว่าไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยน่าจะทำให้เฟดต้องเงี่ยวหูฟังแต่ผมว่าเฟดเองเนี่ยผมว่าคงหัวเราะในใจกันทั่วหน้านะครับแ
1: ต่ทรัมป์เหมือนกับทรัมป์ทำตัวเองใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับใช่ครับเรียกว่าหยิกเจ็บเนื้อจริงนะครับนะ
1: ครับแล้วพอสงครามกับอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมาแล้วอีมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับตรงนี้อาจารย์มองเองว่ามีทางลงยังไงบ้างไหมครับ
0: คือถ้าไม่ปลดล็อกในตัวนั้นเนี่ยคอร์ดพุทอินเฟลชันลงยากมากก็ต้องทำให้ราคาปันราคาแก๊สมันลงมาในตราปกติก็คือ6.4บวกรวมลบ2บาเรลนี่นะฮะไอ้ตัวแรกตัวนั้นคือตัวแรกเลยแต่ว่าคุณทำคุณนอกจากคุณไม่ทำแล้วคุณยังทำในขณะตรงกันข้ามด้วยไงนะครับก็คือไปขย่าให้ไอ้ปัญหาไอ้ geopolitics ในกัลฟ์หรือว่าในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันยิ่งนะครับกระเพื่อมไหวอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะฉะนั้นคุณสามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็น่าจะทำมานานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการดำเนินการของนโยบายต่อตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้กิจภูมิทางสากลของอเมริกาดิสันคอนมากนะครับนะไม่เคยอย่างชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนล่ะนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับนะครับสามารถกลายเป็นจำเลยของโลกอ่ะนะครับโดยที่แม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเป็นโจทย์ก็ตามนี่นะฮะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ปลดแล้วเนี่ยผมว่ามันจะมีผลอย่างมากที่จะลดไอ้คอสต์พุทอินเฟชันหรือว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนี่ยนะ
1: คร
0: ับนะครับแล้วถ้าไอ้ตัวทาริฟถ้าเสริมด้วยเนี่ยนะครับสองตัวแปรนี้ถ้าคุณปลดล็อกเมื่อไหร่ทั้งคอสต์พุทอินเฟชันและก็ทาริฟพูอินเฟชันเนี่ยนะมันก็จะลดทอนการคู่ความเศรษฐกิจอเมริกาและจะทำให้ FOMC เองก็คงสบายใจที่จะลดดอกเบี้ยลงมาในอนาคตได้ถ้าไม่ปลดของตัวแปรนี้มันก็จะชักกระเยอะกันไปอย่างนี้นะครับนะผมว่ามีแต่โอกาสที่จะปรับขึ้นมากกว่าที่จะปรับลงนะครับ
1: มากกว่าลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับครับแล้วปิดท้ายครับอาจารย์ตัว NFP ครับ Non-Farm Payrolls เนี่ยคือทำไมมันขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับไหนบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีใช่ไหมครับอาจารย์ถึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ
0: ภาคการเงินมันคงจะเป็นตัวแปรสำคัญในกระตุ้นเพราะอะไรครับเพราะอเมริกามันเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีพอภาคการเงินมันดีคนมีรายได้จากแคปิตอลเกนเพิ่มมากขึ้นเป็นไงครับ แน่นอนเขาก็จะจับใจใช้สอยเพิ่มมาก

0: มันก็จะทำให้เซอร์วิสเซ็กเตอร์อเมริกาเนี่ยมันขยายตัวไงฮะเมื่อเซอร์วิสเซ็กเตอร์อเมริกาไปขยายตัวเนี่ยอเมริกาเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีบวกกับไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มขึ้นใหญ่นะฉะนั้นมันน่าแปลกใจนะผมว่าตัวแปรตัวนี้น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดเงินตลาดทุนอเมริกาโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมากมายขนาดไหนใช่ไหมฮะและตอนนี้มันยิ่งมีไอ้พวก data center เรื่องของ AI มันเป็นตัวกระตุ้นด้วยนะครับมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนันซันเพโรจึงได้ขยายตัวอย่างค่อนข้างจะเห็นชัดเจนในขนาดนี้ครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกวันพุธนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ Non-Farm Payrolls การจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าเควินวอชเป็นลูกเขยของใครนะครับเขาเป็นลูกเขยของโรนัลด์ลาวเดอร์ครับมหาเศรษฐีและประธานสภาชาวยิวโลกนะครับประธานสภาชาวยิวโลกนี่ Jewishแล้วนะครับแล้วก็เป็นบุตรชายและก็ทายาทของขอไปครับโรนัลด์ลาวเดอร์เนี่ยนะครับพ่อตาของเควินวอชเนี่ยเขาเป็นบุตรชายและก็ทายาทของเอสเจลาวเดอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องสำอางระดับโลกนั่นเองนะครับโดยเควินวอชเนี่ยแต่งงานกับเจนลาวเดอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของโรนัลด์ลาวเดอร์และปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงและทายาทสายตรงของอาณาจักรเครื่องสำอางเอสเจลาวเดอร์คัมพานีด้วยนะครับแต่งงานกันกับเจนเนี่ยมีทายาทขอไปครับแต่งงานกันกับเจนลาวเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นทายาทของผู้ก่อตั้ง SJ Lauder บริษัทเครื่องสำอางมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับความสัมพันธ์ทางครอบครัวนี้ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เควินวอชและภรรยาเนี่ยถูกจัดเป็นหนึ่งในคู่รักที่มีความมั่งคั่งสูงมากโดยมีทรัพย์สินรวมกันหลายพันล้านบาทในช่วงที่เขาได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Fed นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของเกาะติดเศรษฐกิจนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมว่ารินสัจเดือนและทีมงานลาไปก่อนนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินะครับวันพรุ่งนี้ผมขออนุญาตลาติดภารกิจ1วันนะครับแล้วกลับมาพบกันในวันศุกร์นะครับต้องขอบพระคุณผู้ที่จะมาดำเนินรายการแทนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ผมจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในวันศุกร์ 18:00 น.หลังเคารพธงชาติกับอาจารย์สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเราแบ่งเป็น4ช่วงรายการนะช่วงแรกสรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะหรือว่าจะคุยจะถามนะอันนี้หัวข้ออะไรต่างๆก็ไม่ได้กำหนดนะแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะเพราะประเด็นที่แต่ละท่านสนใจก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้เป็นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะช่วงแรกนะสรุปข่าวสารก่อนที่จะไปข่าวของวันเนี้ยนะพอดีมีข่าวประชาสัมพันธ์นะของทาง FM 96.5 นะเป็นกองรีดนะ Post Peg Read นะอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับบอกว่าอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะเราขอชวนคุณนะมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมกับตอบย้ำความเป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงนะบอกตัวจริงด้วยนะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3ครับเพื่อเข้าไปลงทุนในอาคารคลังสินค้าแล้วก็โรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ4 นะย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะสู่พื้นที่ EECศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับสำหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อได้นะวันที่9นะวันที่9คือวันนี้นะ9ถึง17กันยายน2569นะที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xping จำกัดแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะฮะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนนะแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอ่ะอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะอันนี้เขาทางคลื่นนะเขาฝากมานะครับเผื่อใครที่สนใจแต่ว่ามันต้องไปดูรายละเอียดนะต้องไปดูรายละเอียดเขาบอกแต่ราคาเสนอขายมานะว่าขายเท่าไหร่ยังไงนะครับผลตอบแทนอะไรเป็นยังไงคุณต้องไปดูในหนังสือชี้จวนนะอ่ะอันนี้เรื่องนึงนะเรื่องของข่าววันนี้ก่อนเข้ารายการผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจเลยนะว่าเดี๋ยวการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมที่เขากำหนดกรอบกัน 7-8-9 กันยายน2วันนี้ผ่านมาต้องบอกว่าช้านะฮะได้แค่ประมาณ20มาตรา19มาตราด้วยเพราะวันนี้คุยมาตรา20ต่อนะเป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี่ยตอนประมาณสักบ่าย2เนี่ยก่อนเข้ารายการยังเป็นงบในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่มาตรา20มีประมาณสัก40กว่ามาตราผมไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่านะยังต้องรอดูเหมือนกันนะแต่ว่าคาดว่าทางที่ประชุมของสภาเขาก็คงดำเนินการจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะก็คงจะพอจะเสร็จทันหรือถ้าไม่ทันก็คงจะต้องต่อเนื่องอีกวันหรอหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกะว่าจะเปิดให้ฟังบรรยากาศสักนิดนึงนะเพราะว่าช่วงวันสองวันก่อนเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าสีสันที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมันก็มีสีสันนะบางทีเนื้อหาอาจจะหย่อนไปสักนิดนึงนะบางคนอาจจะตั้งใจฟังเนื้อหาถูกไหมเมื่อวานนี้อย่างข่าวเฟิร์สของทางอาจารย์การดีเลียวไพโรจน์อ่ะนะคุณการดีเนี่ย ก็น่าสนใจนะอภิปรายงบของกระทรวง DE ใช่ไหมเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไปซื้อซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าสนใจนะพอดีช่วงที่จัดรายการเสร็จเนี่ยผมก็มีโอกาสแล้วก็เปิดฟัง
ตอนที่ขับรถกลับบ้านนะไปที่นนทบุรีเนี่ยนะก็เปิดฟังไปในประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะก็เลยได้ติดตามเนื้อหาบ้างนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะมันก็มีไฮไลท์เนี่ยถ้าพูดจริงๆก็หลายกระทรวงนะฮะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะอาจจะมีงบของกรมประมงอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะปลาหมอคางดำด้วยนี่ใช่ไหมแล้วต่อมาก็เป็นงบของทางกระทรวงคมนาคมใช่ไหมที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมว่าเมื่อคืนนี้ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการขุดบ่อน้ำบาดาลโอ้ทางกรรมธิการคุณบุญจงวงไตรรัตน์ก็ชี้แจงอธิบายคนที่ตั้งข้อสังเกตนะที่ขออภิปรายคุณณัชชาใช่ไหมอันนี้ส.ส.จากพรรคประชาชนก็โอ้โหแยกรายละเอียดเลยว่าโอ้งบของการขุดบ่อน้ำบาดาลเนี่ยมาจาก1 2 3ยังไงมาจากที่ไหนในเขตพื้นที่ใครยังไงนะแล้วก็คุณบุญจงวงไตรรัตน์ก็อธิบายแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีการแสดงความคิดเห็นนะผมจะใช้คำว่าโต้แย้งจะใช้คำว่าทะเลาะกันในสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะเรียกว่าไม่ผิดก็ได้นะโอ้ยืนยันนั่งยันนอนยันยืนยันประท้วงแล้วก็พูดในกรอบอะไรต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับพอสมควรหลายคนออกมาพูดเรื่องประเด็นเนี้ยนะเยอะไปหมดเลยนะระหว่างที่มีการอภิปรายนะคุณไอซ์รัชนกนะไปถึงคุณณัฐพงษ์เรือปัญญาวุฒิอะไรก็หลายคนนะแล้วก็ทางฝั่งของภูมิใจไทยทางปีกรัฐบาลเขาก็ต้องยกมือค้านนะถูกไหมเวลาที่พูดนอกประเด็นหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการวินิจฉัยไปแล้วแล้วท่านประธานต้องคุมการวินิจฉัยผิดมาตรา9อะไรอย่างเงี้ยนะข้อบังคับข้อที่9ท่านประธานต้องควบคุมการวินิจฉัยถ้าสมมติวินิจฉัยไปแล้วไม่ให้พูดต่ออะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้อันนี้จะเป็นไฮไลท์นะผมก็พยายามติดตามนะว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นะแต่ว่าท้ายที่สุดก็กระบวนการก็ผ่านการประชุมแล้วก็ผ่านมาตราดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือต้องผ่านตามที่คณะกรรมการวิสามันที่เขามีการแก้ไขแล้วก็ยืนยันตามกรรมการวิสามันนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็กะว่าอ่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะเปิดให้ฟังบรรยากาศสักนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมนะแล้วแต่ว่าเท่าที่ฟังมานะก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วพอดีมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางคลื่นเขาฝากไว้ก็เลยต้องช่วยบอกกล่าวหน่อยนะเพราะอย่างที่หลายท่านทราบอะไรที่เราต้องช่วยได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันถูกไหมฮะส่วนเรื่องของข่าวที่เป็นเหตุปัจจุบันเนี่ยวันนี้มีสองเรื่องใหญ่สำหรับผมเรื่องที่หนึ่งก็คือเหตุที่มีใครล่ะมีตำรวจใช่ไหมเป็นตำรวจเนาะแต่ว่าเป็นผู้ก่อเหตุอะนะใช้อาวุธปืนนะยิงภรรยาของตัวเองนะในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลนะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ส่งผลให้ครูนะที่เป็นภรรยาเนี่ยนะเสียชีวิตนะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะเข้าใจว่ายศร้อยตำรวจตรีนะเขาไปบุกยิงภรรยานะที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนะแล้วก็เป็นเหตุให้คุณครูเนี่ยนะภรรยาของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะตอนไปก็ขับรถเข้าไปนะฮะขับรถเข้าไปในโรงเรียนก่อนที่จะเรียกผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยนะมาแล้วก็คงคุยกันนะหลังจากนั้นก็ลั่นไกลจำนวน1นัดแล้วก็ขับรถหนีออกไปเหตุการณ์เนี้ยสร้างความตื่นตระหนกกับครูแล้วก็นักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลอยู่ในโรงเรียนเลยประมาณ40กว่าคนนะไปหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รุดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะแล้วก็สอบสวนถามสถานการณ์อะไรต่างๆนานานอกเหนือจากนี้นะก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีนะคาดว่าน่าจะหลบอยู่ในบ้านพักนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อมอยู่นะครับพยานนะได้มีการเล่าเหตุการณ์นะนาทีหมวดโอนะตำรวจที่ยิงคุณครูเนี่ยครูไพลินนะบอกว่าหมวดโอเนี่ยขับรถเก๋งนะเป็นรถ
สีขาวเข้ามาในโรงเรียนนะก่อนที่จะเรียกครูไพรินเนี่ยออกไปคุยด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดบอกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบวิ่งไปหลบนะก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเดินกลับมาขึ้นรถเก๋งแล้วก็ขับรถออกจากโรงเรียนไปขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็กำลังปิดล้อมแล้วก็เจรจาอยู่นะเข้าใจว่าปิดล้อมแล้วเจรจาเนี่ยอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะมันก็สะท้อนภาพอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าโอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันตัดสินกันด้วยการใช้อาวุธแล้วก็ลงเอยด้วยความสูญเสียนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันสะท้อนมาหลายๆครั้งนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยได้ยินเนี่ยคืออันนี้เป็นคือถ้าถามอาวุธนี่คือมันปืนอยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีการเรื่องของการพกพาอาวุธปืนมีเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยที่เขาแก้กฎหมายอยู่นะมีเรื่องของที่ประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้สิวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีเรื่องของการจะแก้ไขอาวุธปืนอ่ะที่เป็นกฎหมายมาช้านานเนี่ยนะก็เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันจำได้ใช่ไหมเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีใช่ไหมหลังจากนั้นก็มาเกิดเหตุคุณฉลองเยี่ยวแรงใช่ไหมที่ไปเอาปืนไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เสียชีวิตอ่ะที่อบจ.นนทบุรีอ่ะนะนี่เดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเข้าใจว่าวันที่20กันยายนนะมีลงไป3คน4คนอ่ะนะเนี่ยก็เพิ่งเกิดเหตุไปนะแล้วก็เนี่ยก็เป็นความรุนแรงก่อนหน้านี้ผมก็ติดตามข่าวเรื่องพวกนี้นะที่กำแพงเพชรก็มีน้องนักเรียนก็ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนโอ้มันต้องเข้มข้นนะต้องเข้มงวดมาตรการที่ทางรัฐบาลบอกว่าโอ้จะตรวจสอบอะไรเนี่ยอย่างเข้มข้นเนี่ยนะก็เขาก็คงทำอ่ะนะแต่ว่าด้วยความที่ผู้ที่ตรวจสอบหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมรับน้อยกว่าจำนวนประชากรน่ะถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเท่าไหร่ล่ะประมาณสัก 3-4 แสนคนเอาทุกคนมายืนตรวจสอบหมดเนี่ยถูกไหมประชากรมีต้อง60กว่าล้านคนน่ะนะมันก็ไม่เพียงพอหรอกเพราะว่าอาวุธปืนที่มีการเฉพาะที่จดทะเบียนที่รู้ในบ้านเราประมาณสัก1ล้านกระบอกนะและไอ้ที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์เป็นปืนที่แบบหรือเป็นอาวุธที่มันไม่ถูกต้องอีกเท่าไหร่ใช่มั้ยอันนี้ผมถึงให้ความสำคัญกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะก็อยากจะให้มีการดูแลนะแล้วก็เรียกว่าตรวจสอบอย่างเข้มข้นอ่ะนะอะไรที่ทำแล้ว fast track ได้อ่ะอันไหนที่มันไม่ต้องติดขัดข้อกฎหมายเยอะแยะต้องไปตามแบบโอ้โห15วัน30วันรอหน่วยงานอ่ะอันไหนที่มันเป็นลับมากด่วนมากด่วนที่สุดด่วนที่สุดไปสนีจ๋าจนไม่แบบหาอะไรมาด่วนกว่านี้ไม่ได้อ่ะบางทีต้องเพิ่มไอ้ขั้นตอนพวกเนี้ยนะเวลาสอบถามองค์กรหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าลดเรื่องของอะไรที่มันอุ้ยอ้ายอ่ะก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนที่รองปกรณ์น่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์อินทรพันธ์น่ะท่านพูดนะครับว่าเวลาที่เสนอขอแก้ไขกฎหมายในกระบวนการทั้งหมดที่เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะถามไปตอบมาถามมาตอบไปเดินเอกสารถึงหัวหน้าส่งไปที่ผู้บริหารส่งไปพี่ปลัดส่งไปที่นู่นที่นี่จนเข้าครม.จนออกมาเบ็ดเสร็จรองปกรณ์บอกว่า170ขั้นตอนนะครับคุณคิดดูใช้เวลาเท่าไหร่บอกว่าโอ้ถึงแม้ว่าเราจะขยับเราจะโอ้โหไปปรับอะไรตอนเป็นเลขาไปปรับนู่นปรับนี่แล้วก็เอาAI เอาเรื่องของการส่งเอกสารไม่ต้องส่งเป็นกระดาษแล้วเป็นโอ้โหไอ้รัฐบาลดิจิตอลใช่ไหมส่งทางอีเมลได้มีกล่องกลางอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบได้ไม่ต้องมีคนเดินเอกสารเนี่ยบอกลดไปได้60ขั้นตอนหรืออีก100ขั้นตอนเนี่ยไอเนี่ยปัญหาบ้านเรานะอันนี้ก็คุยเพิ่มไปเลยคุยเพิ่มไปเลยนะอีกเรื่องน่าจะชัดเจนละคือวันก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นปกติผมใช้คำว่าเป็นปกติเพราะผมได้ยินมาตลอดไอการทะเลาะวิวาทกันระหว่างสถาบันเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะเป็นประเพณีของรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบันของแต่ละสถาบันที่
ที่มันสืบต่อกันมาหรือว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มันสืบต่อกันมาว่าถ้าเห็นอันนี้ถ้าเห็นสถาบันนี้เนี่ยนะถือว่าแบบเป็นฝั่งตรงข้ามเลยแบบไม่ได้เลยต้องแบบโอ้เป็นศัตรูเลยเป็นฝั่งตรงข้ามเลยไม่ใช่มิตรไม่ต้องแบบมานั่งคุยกันไม่ต้องเป็นกัลยาณมิตรกันนะเป็นอะไรถ้าคุณวีระพูดก็ต้องเป็นบาปประมิตรอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เลยนะคุยกันไม่ได้นะเจอหน้ากันต้องใส่กันอย่างเดียวนะจริงๆในบ้านเรามีหลายที่การแก้ไขก็แก้ไขมาตลอดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรงเรียน เกี่ยวกับช่างใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรล่ะที่ไม่ใช่สายสามัญอะนะสายสามัญก็มีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสายอาชีพเนี่ยอาจจะมีปัญหามากกว่านะสำหรับเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งการแก้ไขที่เราเห็นแล้วก็สามารถทำได้ก็คือว่าการย้ายหรือว่าการปิดโรงเรียนคู่อริหรืออาจจะโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือจะตั้งสองโรงเรียนมีนะครับไม่ใช่ไม่มีก่อนหน้านี้ผมก็เห็นมีตั้งหลายโรงเรียนที่เขาปิดหลังจากนั้นก็บางพื้นที่ก็เงียบไปถูกไหมมันจะเป็นจุดๆเลยแถวบางนามีคู่อริคู่หนึ่งแถวดอนเมืองมีคู่อริคู่หนึ่งเนี่ยแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวแถวอะไรพวกเนี้ยนะมีคู่อรินะไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าสยามก็คู่อริคู่หนึ่งสยามเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คืออุเทนถวายกับปทุมวันถูกไหมช่างกลอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันเลยนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่อริแล้วก็เพิ่งเกิดเหตุคือมันก็เกิดบ่อยนะแต่เอาอันล่าสุดแล้วกันอันนี้เกิดบนอะไร BTS ใช่ไหมสถานีรถไฟ BTS ที่สยามแล้วก็มีคนนักเรียนนะที่เรียนอยู่ได้รับบาดเจ็บวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพื้นที่นะโดยเฉพาะการจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะก็มีหลายคนนะมีปลัดกระทรวงอุตสาหะวัดไอกระทรวงอุดมศึกษานะมีอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอธิการบดีของทางอุเทนถวายนะแล้วก็มีทางตัวแทนแล้วก็อธิการบดีอะไรของทางเทคนิคปทุมวันด้วยนะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยเข้าร่วมหารือด้วยโดยหลังจากการหารือเนี่ยนะก็คุณยศชนันก็บอกนะบอกว่าเนี่ยมันต้องคำนึงถึงพื้นที่ด้วยแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกส่วนนะแล้วก็ความปลอดภัยเพราะว่าที่ผ่านมาช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการปะทะกันของทั้ง2สถาบันเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตเป็น10คนนะฮะเสียชีวิตเป็น10คนนะบอกต้องแก้ไขนะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าให้หยุดการเรียนการสอนแบบออนไซต์บอกไม่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยแบบออนไซต์ก็คือห้ามใช้ทั้งอุเทนถวายห้ามใช้ทั้งกลปทุมวันเนี่ยนะเปิดเรียนสอนแล้วให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือที่สถาบันนะอย่างน้อย3เดือนนะครับอย่างน้อย3เดือนและนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ให้ไปสำหรับทางอุเทนถวายเนี่ยก็บอกว่าให้ไปเตรียมเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นโอ้ยาวนานนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะที่อยู่ในอาณาบริเวณของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแต่เขาเห็นว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวท่านก็มีความเห็นด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากเอาอุเทนถวายออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะตามที่มันมีข้อขัดแย้งแล้วก็มีการส่งเอกสารกันไปเอกสารมาให้ออกจากพื้นที่เนี่ยนะบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสำหรับพื้นที่ของอุเทนถวายเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยห้ามใช้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่ที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สินเพื่อทำเป็นเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆก็คือไม่ให้เช่าเป็นศูนย์การค้าใช่ไหมไม่ให้เช่าไปทำโรงแรมแถวนั้นมันเยอะนี่สยามนี่ทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมอันนี้ที่จุฬาแล้วก็มีการบริหารจัดการนะสำนักทรัพย์สินจุฬาเนี่ยเป็นคนดำเนินการนะครับบอกเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าโซนสยามสแควร์หรือว่าโซนสยามเนี่ยนะมันเป็นโซนเศรษฐกิจแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องมีความปลอดภัยอ่ะอันนี้ก็เป
เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้ว่าแก้ปัญหาครั้งนี้นะแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่มันคาราคาซังนะนานๆทีผมก็จะเห็นแอคชั่นนะของที่เขาบอกว่าจะทำนะคือก่อนหน้านี้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเขาก็มีแอคชั่นว่าเขาก็ออกแอคชั่นกันอ่ะใช่ไหมแต่มันก็คาราคาซังอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ถามกันไปถามกันมาทำหนังสือถามกันไปถามกันมานะก็อย่างที่บอกขั้นตอน170ขั้นตอนน่ะกว่าจะจบอ่ะแต่ละเรื่องนะครับอ่ะส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้านะที่น่าจะหลายท่านอาจจะสนใจแล้วก็รออยู่ผมว่ามี2เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะมีการขยายสิทธิ์อันนี้เขาคุยกันอยู่เมื่อวานนี้เขาคุยกันเบื้องต้นแล้วอย่างน้อยๆจะให้1ล้านสิทธิ์นะคนหนึ่งจำกัดไม่เกิน5สิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ละไม่แบบ 30% ของค่าที่พักไม่ละให้เป็นตัวเลขไปเลยนะแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เช่นสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทสมมติคุณจองห้อง1คืน1สิทธิ์เนี่ยราคาห้อง 2,000 บาทรัฐออกให้เลย 1,500 ถ้าคุณลงทะเบียนนะแต่ว่าคุณออกเอง500บาทนอกเหนือจากนี้มีไปทานข้าวมีไปใช้สปานะแต่นี้ต้องจ่ายเป็นแบบโคเพย์เมนต์นะโคเพย์เมนต์ก็คือร่วมเงินจ่ายเขาบอก50 50ก็ให้เท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นเมืองหลักนี่ให้ 1,500 บาทต่อสิทธิ์ถ้าเป็นเมืองรองนี่ให้ 2,000 บาทต่อสิทธิ์นะเห็นว่าเดี๋ยวจะคุยกันเพิ่มเติมอ่ะนะว่าจะจัดการได้1ล้าน5แสนสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าได้แค่1ล้านสิทธิ์งบประมาณที่จะใช้ประมาณสัก 3,500 ล้านบาทอะไรเนี่ยเนี่ยผมเข้าใจว่าทางรัฐมนตรีก็น่าจะตกลงและแนวทางเนี่ยน่าจะชัดแล้วถ้าเรียบร้อยยังไงเนี่ยนะผ่านคณะกรรมการกันกองไอ้เงิน 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเนี่ยหลังจากนั้นก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเขาเตรียมที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนก็คือตุลาคมนะเพราะมันจะเริ่มใช้2ช่วงใช่ไหมช่วงตุลาถึงท่านเอช่วงพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาและอีกช่วงหนึ่งก็คืออะไรล่ะหลังจากธันวามกรากลางมกราถึงปลายกุมภาพันธ์มันจะเว้นไว้ช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกราคมเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วใช่ไหมปิดปีใหม่อย่างเงี้ยนะปิดคริสต์มาสอย่างเงี้ยอันนี้คนก็จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะจองที่เที่ยวจองที่พักอะไรกันก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขาเลยบอกไม่ต้องยุ่งอันนั้นมันเป็นซีซันนิ่งอยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเพราะว่าคนก็เที่ยวคนก็ใช้จ่ายอยู่แล้วนะแต่ว่าไปเพิ่มไอ้ข้างบนไปเพิ่มข้างล่างนะครับอันนี้เรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสส่วนเรื่องโซล่ารูฟท็อปก็ค่อนข้างชัดเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะมันก็เดินหน้าแล้วและเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนนะกลางเดือนธันวาไอ้กลางเดือนตุลาคมนะกลางเดือนหน้าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนสิ้นสุดโครงการก็นู่นน่ะนะเดือนอะไรล่ะไอปี2570แต่เนี้ยสำหรับ1ล้านครัวเรือนที่ต้องการติดโซล่ารูฟท็อปบอกถ้าไม่มีเงินเลยไม่มีเงินก้อนก็ไปผ่อนผ่านธนาคารที่เขาจะร่วมอย่างธกส.อย่างธนาคารออมสินน่ะอย่างธนาคารอะไรล่ะของรัฐอ่ะนะส่วนใหญ่อ่ะนะฮะเนี่ยหรือว่าธอส.ธนาคารการสงเคราะห์อีกธนาคารนึงอีกแบงค์นึงนะบอกจะช่วยเนี่ยหลังคาเรือนละ 50,000 บาทนะอันนี้เดี๋ยวก็น่าจะเป็นความคืบหน้าแล้วนะอันนี้เราเห็นภาพชัดแล้วว่าเดินหน้าแน่เรารู้อยู่แล้วว่าเดินหน้าแต่เดินหน้าแน่แล้วมีวันนอเวลานอเพิ่มเติมมากขึ้นนะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนทางการเมืองผมให้ตามสักนิดหนึ่งฮะช่วงนี้การเมืองค่อนข้างเข้มข้นพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมที่จะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะหลังจากนั้นนะครับ
13กันยายนระหว่างทางเขาอาจจะมีอะไรก็สุดแท้แต่นะแต่13กันยายนเนี่ยเป็นกรณีของคุณอะไรคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็เห็นออกมาโพสต์แล้วก็ชวนนะร่วมกิจกรรมกับทางไอลอว์นะจะเดินจากที่ทำการไอลอว์เนี่ยไปที่ไหนล่ะน่าจะหอศิลป์นะไม่รู้ล่ะ11กิโลอ่ะนะเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมวันที่13ทำไมถึงจัดวันที่13เพราะวันที่14คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการพิจารณาลงมติเรื่องของสว.เรื่องหัวสว.นะอันเนี้ยก็มีแล้วถัดจากนั้นนะเท่าที่ผมดู28กันยายนก็จะเป็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกบัลลังก์แล้วก็อ่านคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ด QR โค้ดสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเป็นไปโดยลับหรือไม่โอ้นี่เฉพาะภาพเดือนกันยานะนี่ยังไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีตรงไหนมาอีกนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะอ่ะเดี๋ยวเราเอายังไงดีนะก่อนเปิดสายนะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศซะหน่อยได้ไหมพี่พุ่นนะได้ไหมผมให้ฟังบรรยากาศในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขากำลังอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเข้าใจว่าคุณคิดโปตนันนะตอนนี้กำลังอภิปรายอยู่นะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะไม่อาจจะไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะคุณคิดเพราะว่ามีพลเอกรังสีด้วยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวแต่ว่าเป็นของพรรคเศรษฐกิจละไปฟังกันสักนิดหนึ่งครับ
1: ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าปรับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพูดตรงกันตามตรงว่าถ้าปีหน้าท่านทำหน้าที่เนี่ยให้งบเพิ่มขึ้นก็ได้ปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ผลงานยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเรียนท่านกรรมาธิการงบประมาณว่าปีหน้าก็ขออนุญาตปรับตรงนี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเห็นตรงกันหมดครับว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนงบประมาณที่จัดไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วยที่จะทำงานหรือไม่ทำวันนี้สิ่งที่หน่วยงานลิสต์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาเนี่ยผมนั่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เอางบประมาณนี้ไปทำให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าต่ำมาก28ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าท่านประธานอยากรู้ว่าวิธีการทำงานแบบไหนที่ควรจะทำนะครับผมเรียนว่าวันนี้กรมการปกครองมาเรียนรู้งานเลยครับกับพรรคเศรษฐกิจก็ได้กับสสพีรพลกับสสอังสนาก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่แค่สสท่านที่รู้ครับประชาชนทุกท่านรู้ครับว่าตลาดสดที่ไหนในกทมที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ้างเราพร้อมที่จะนำท่านไปจับเพื่อให้ท่านใช้งบประมาณส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
2: ท่านพัฒนาสรรพโสครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยสกลนครผมขอใช้สิทธิ์นะครับในมาตรา20เมื่อมีการแก้ไขสั้นๆครับท่านประธาน
0: ผมเองนะครับยังอยู่ที่มาตรา20นะยังอยู่ที่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะแต่ว่าฟังเท่าที่ฟังซุ้มเสียงนี่ก็บรรยากาศน่าจะเรียบร้อยเนาะใช่ไหมนะไม่มีอะไรนะเมื่อกี้นี้ก็คุณคิดเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มาทำอาจจะประกอบธุรกิจหรือว่าทำอาชีพสงวนอ่ะนะอย่างตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ต่างด้าวขายของเยอะนะบางตลาดนี่ผมเห็นเป็นเจ้าของแผงเองเลยนะจริงๆบางตลาดที่เป็นเจ้าของแผงเองเลยนะก็ต้องไปดูแหละว่าเป็นเจ้าของแผงนี่อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะก็ต้องไปดูไอ้กฎหมายประกอบไอ้อะไรนะไอเรื่องของอาชีพอ่ะอาชีพสงวนคนไทยอ่ะมีเท่าไหร่ยังไงอ่ะนะทำได้มากน้อยขนาดไหนอะไรที่เป็นอาชีพสงวนทำไม่ได้อย่างช่างตัดผมอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะเข้าใจว่าขายของนะฮะเลขขายอะไรงี้ก็ไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องจริงในสังคมเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าเยอะถูกไหมฮะก็ถ้าจะเอาให้มันเข้มงวดครับก็ต้องทำนะหรือยังไงก็สุดแท้แต่ละนะอันนี้เป็นเรื่องของทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาต้องไปดำเนินการนะครับอ่ะส่วนของเรานะช่วงที่2 อย่างที่บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะครับเผื่อจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมา15นาทีนะฮะสำหรับช่วงที่2นะฮะท่านไหนนะมีประเด็นอะไรก็เชิญนะเห็นเมื่อกี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายใช่ไหมชิงแชมป์เอเชียนะเราชนะไชนีสไทเปนะหรือไต้หวันเนี่ยไป3-2เซตโอ้สูสีมากบอกตอนแรกก็ได้เซตก็มาก่อน1ใช่ไหมหลังจากนั้นโอ้โดนเขาแซงไป2-1พอ2-1เสร็จปุ๊บอ้าวเรากลับมาได้อีกนิดนึงก็เป็น2-2แล้วก็มานี่แหละเซตตัดสินเซตที่5เราชนะไปนะ3-2นะก็เก็บคะแนนเพิ่มขึ้นมาได้ต้องไปดูนะว่าพอเป็นคะแนนแล้วเขาจะได้เข้าต่อยังไงหรือไม่นะคุณช่างชัยเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
4: ครับเมื่อวานพอดีได้ยินสายหนึ่งที่ ถามถึงเรื่องม็อบน้ำหมากครับคุณณัฐพงศ์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
0: คืออะไร
4: ก็ที่ทางคุณสนที่เขาออกมาแถลงข่าวเปิดตัวนะครับ
0: ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี
4: ่
0: แล้วเราจะไปมีความเห็นยังเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยสักอย่างหรือก็แถลงข่าวก็แถลงข่าวแล้วก็ยังไม่เห็นเลยว่าภาพจริงเป็นยังไงถูกไหม
4: ครับ
0: ใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันที่10กันยายนอาจจะไปสถานทูตอิสราเอลจะไปกันยังไงก็ไม่รู้รายละเอียดเลยหลังจากนั้นจะยังไงไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะเลยไม่ยังไม่มีความเห็น
4: อ๋อ
0: ครับ
4: แต่ที่เปิดประเด็นมาเนี่ยครับมันเกี่ยวกับที่จะกบกระแสเรื่องของสวไหมครับ
0: เฮ้ยเขารอฟังวันที่14กันยายนด้วยนะมติของกกต.ว่าจะออกมายังไงเรื่องหัวสวอ่ะมันจะกบยังไงพี่เอ้คุณได้ตามข่าวไหมเนี่ยเฮ็ดอยากพูดอยากแสดงความเห็นถามผมไม่ตามข่าวเลยฮะ
4: เข้าใจครับ
0: เออ
4: นี่คือผมถึงถามอาจารย์ปีระด้วยไงครับว่าคือเหมือนกับว่าคือออกมาเพื่อให้เสียงเบน
0: เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ต้องแสดงความเห็นเพราะยังไม่เห็นอะไรอันนี้อันที่หนึ่ง
4: คือ
0: คุณจะแสดงความเห็นเรื่องของการทำม็อบเนี่ยนะหรือว่าการแสดงความเห็นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือยังถ้ามันยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยสักนิดเดียวเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดไปแล้วมันหรือว่าการแสดงความเห็นมันอาจจะไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงที่มันมีก็ได้เพราะมันเป็นจินตนาการเกือบหมดไงณเวลานี้นะณเวลานี
4: ้ครับ
0: นะดีกว่านะนะ
4: ครับ
0: ผมว่ารอสักนิดนึง
4: คุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยเกิดปีเดียวกันนะครับเราก็เจออะไรมาพอสมควรนะครับการที่ผมเข้าสายมาเนี่ยผมก็รู้ว่าคุณณัฐพงศ์รู้อะไรมารู้ว่าท่านอาจารย์วีระเนี่ยที่ติดตามมาไม่ต่ำกว่า15ปีเนี่ยท่านรู้อะไรผมก็อยากจะได้
0: ก็รู้เท่ากันนั่นแหละมันรู้เท่ากันนั่นแหละก็รู้เหมือนคุณนั่นแหละผมก็รู้เหมือนคุณวีระก็เรื่องไหนที่เขาอยากให้รู้ก็รู้เหมือนกันแค่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่ากันเลย คุณอาจจะรู้เยอะกว่าคุณไปคุยกับคนอื่นผมไม่เคยคุยกับใครนะผมบอกไว้ก่อนนะ นี่ผมพูดจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแสดงความเห็นด้วยนะกลับบ้านคือผมคุยกับคุณผู้ฟังนี่กลับบ้านผมก็อยู่คนเดียวแล้วนะ
4: เหรอคร
0: ับ จริงๆเนี่ยคุณถามคุณนิรมนก็ได้คุณถามใครก็ได้หรือแม้แต่เนี่ยเอาที่บ้านผมอย่างเงี้ย
4: ครับ
0: เจอหน้ากันคือกินข้าวนะฮะ
4: เหรอ
0: จริงๆแค่นั้นจริงๆหลังจากนั้นแยกย้ายผมไม่คุยเลยเขาจะคุยผมไม่เอาอ่ะไม่คุยดูซีรีส์ดีกว่า
4: โอ้
0: ไม่เคยคุยเลย
4: อันนี้เป็น
0: จัน
4: ซีรีส์
0: จันถึงสุกจันถึงสุกผมไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยนะนอกจากคนฟังในรายการอันนี้ผมบอกเลยแล้วก็ตอนเช้าที่คุยกับแขกแค่นั้น
4: ครับ
0: เพื่อนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมคุยกับคนประมาณสัก2คน
4: เ
0: พราะฉะนั้นผมไม่มีความรู้อะไรมากกว่าคุณเลย
4: จริงๆอ่ะผมทราบนะว่าคุณณัฐพงศ์เจอรู้แหละแต่บางทีจะออกไงในรายการ
0: ไม่ทราบจริงๆผมจะไปโกหกทำไมหรอกผมจะไปโกหกทำไมผมไม่ทราบก็ผมไม่เคยคุยกับใครผมจะไปทราบยังไงล่ะคุณ
4: ครับวันอาทิตย์นี้เต็มแล้วใช่ไหมครับ20นี
0: ้วันเต็มแล้วครับเต็มนานแล้วครับ
4: โอเคไม่ทันงั้นเป็นตุลานี่วันที่เท่าไหร่ครับ
0: ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยต้องถามคุณวีระต้องถามทางร้านอะไรรีเฟซคาเฟ่เขาสะดวกวันไหนร้านเขาจะมีที่ว่างวันไหนอะไรอย่างนี้ต้องถามเขาก่อน
4: ครับ
0: ผม
4: เอ
0: าละพอละ
4: ใช่ไหม
0: พอละเท่านี้ดีกว่าเท่านี้ดีกว่านะมีคนมารออีกสองสาย
4: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับคุณชอครับสาย3สวัสดีครับคุณชอ อยู่ไหมเออโอขออภัยขออภัยบางทีอาจจะคุยนานไปนะคุณเอครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
5: ขอเปลี่ยนเรื่องเป็นแรงงานต่างด้าว
0: แรงงานต่างด้าวครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
5: ค่ะพอดีเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนไปแถวซอยนวลจันทร์ทะลุรามอินทรา40
0: ครับ
5: ก็พอดีจังหวะจะไปงานศพแล้วมันต้องรอเวลาก
0: ็
5: เลยไปแวะร้านนวดนวดแผนไทยเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้อาชีพสงวนนี
5: ่ใช่ไม่รู้ค่ะก็เข้าไปแล้วก็ชำระเงิน
0: เขานวดแผนอื่นหรือเปล่า
5: ไม่แน่ใจเลยค่ะก็คือไปนวดชำระเงินไปเรียบร้อยสักพักหนึ่งประมาณเหลืออีกเท่าไหร่ไปสองชั่วโมงนวดแผนไทย
0: เพราะว่า
5: ต้องเดี๋ยวต้องไปงานก็มีเวลาก็ไม่อยากไปแบบรถติดแถวนั้นรถติด
0: เ
5: ราไปนวดก่อนหมดเวลาสักแป๊บหนึ่งเขาบอกหนุกคนเขานวดเขาก็พูดภาษาไทยชัดเจนอะไรเลยนะ
0: เออ
5: ก็นวดเนี่ยอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่รู้แล้วก็แอบทำกันคือเขาบอกว่าตำรวจลง
0: อ
5: ีกสาขาหนึ่งก็ขอเลิกก่อน
0: เออ
5: ก็เลยมึนๆงงๆออกมาอ้าวเราเป็นหมอนวดเถื่อนไปแล้ว
0: ไม่หรอกไม่คือเขาเขาเรียนนี่ไม่ได้ผิดเลยนะแต่ว่าการประกอบอาชีพไม่ได้แค่นั้นเอง
5: ใช่
0: ไม่คือเราต้องแยกนะเราจะบอกว่า
5: อันนี้แหละค่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที
0: ่
5: น่ากลัว
0: เข้าใจครับผม
5: แล้วก็
0: เป็นห่วงเนาะ
5: ใช่ใช่กลายเป็นผู้ประสบภัยไปวันนั้น
0: ไม่เราก็ไม่ได้ประสบภัยอะไรนี่เราก็ได้รับบริการแล้วนี
5: ่ต้องไปให้การ
0: เราก็ได้รับบริการแล้วเป็นที่เรียบร้อย
5: ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยน้องๆพวกเนี้ยเขาแอบมาฝึกนวดไทย
0: ไม่หรอกแต่ว่า
5: น่าจะไม่ถูกต้อง
0: แต่ว่าผมว่าอย่างนี้นะบางอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเอาออกนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยผมว่าผมตามผมไม่เห็นด้วยนะ
5: ค่ะ
0: ถูกไหมคุณเขาก็ตัดกันได้ทั่วโลกคุณจะไปหัวแหนอะไรอาชีพไหนที่ต่างหากที่มันแบบสำคัญจริงๆนวดแผนไทยเนี่ยอ่ะโอเคถ้ามันเป็นการอบรมแบบในแผนไทยของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามาจากฤาษีดัดตนอะไรอย่างงี้อันนั้นว่าไปอย่างนะแต่ว่าถ้านวดทั่วไปอ่ะนวดปกติที่คุณไปเรียนตรงนู้นไปเรียนตรงนี้มาแล้วก็นวดได้อย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับใบอนุญาตอะไรมาอันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ต้องแยกนะถูกไหมเพราะเราเขียนว่านวดแผนไทยนี่ใช่ไหมมันก็ต้องไปตีความ
5: ใช่ใช่เขียนนวดแผนไทย
0: ถ้าผมเปิดร้านนวดแต่ว่าเป็นนวดแบบตุรกีเงี้ยได้ไหมแต่ที่เมืองไทยอ
5: ันนี้ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปจัดการตรงนั้น
0: เออครับผมได้รับทราบ
5: ค่ะเรื่องที่สองค่ะ
0: ครับผม
5: เป็นฝากเรียนถามคุณณัฐพงษ์มันจะมีแรงงานตอนนี้ไทยกับเขมรมีปัญหากันถูกไหมคะแล้วก็ไม่ออกใบอนุญาตไม่ออกอะไรเงี้ยมันจะมีน้องๆที่ต่างชาติพวกเนี้ยค่ะที่คิดว่าน่าจะหมดใบอนุญาตเร็วๆนี
0: ้
5: ทีเนี้ยเขาจะทำยังไงกันเพราะอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะมากเลย
0: ท
5: ั้งแรงงานกีบหมูทั้งอะไรเต็มไปหมดเลย
0: เขามีต่อคนที่ไม่ได้ออกไปเขาก็ต่อได้ครม.เขา
5: อนุญาตต่อได้ปกติเหรอคะ
0: ใช่กระทรวงแรงงานเขามีอะไรของเขาออกมาเนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวนะแต่ว่ามี
5: ค่ะ
0: ครับผม
5: เรื่องที่3อีกเรื่องนึงค่ะ
0: พอแล้วมั้งคุณชอรออยู่คุณชอรออยู่เอา
5: โอเคโอเค
0: เอาเท่านี้นะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณชอครับสาย2สวัสดีครับ
6: ครับผม
0: ครับ
6: คือผมต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ไปต่อว่าคนระบบผมอันดับ1แล้วเผอิญคนนั้นเขาบอกคุณรู้ได้ไงคุณอันดับ1
0: อะไรฮะ
6: หมายว่าพอคุณบอกเปิดสายผมก็กดไปเลยขอโทษด้วยนะครับผมผมมี2ข้อหนึ่งเนี่ยคุณพิจารณาที่ว่าคนจบด็อกเตอร์คนจบอัยการอะไรเงี้ยทำไมเขาใช้คำพูดแบบมันยังไงอ่ะ
0: มันไม่เกี่ยวกับอาชีพมันไม่ได้เกี่ยวกับการจบนะ
6: เชิญ
0: ไม่เกี่ยวผมคิดว่าพูดรวมๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกมันเป็นเฉพาะบุคคลฮะเฉพาะบุคคลเพื่อนผมเป็นด็อกเตอร์ตั้งหลายคนพูดเพราะไม่มีปัญหาเลย
6: พูดอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไปว่าเขาไอ้ตุ๊ดไอ้ต
0: ุ๊ดก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปต่อสิ
6: อันนี้ข้อหนึ่งนะ
0: อันไม่เกี่ยวนะต้องบอกก่อนนะหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับ
6: ไม่เกี่ยว
0: กับคุณวุฒิการศึกษานะ ที่คุณบอกว่าเอ้ยทำไมถึงพูดไม่เพราะเพราะอย่างนี้พอจบด็อกเตอร์เพราะว่า

0: ผิดตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วไปต่อว่าเขาก็ผิดอีกใช่ไหมเมื่อกี้ก็ฟังผมมาตั้งนานผมก็บอกผมจบจุฬาเนี่ยผมไม่ได้จบธรรมศาสตร์นะนี่ผมจบจุฬา
1: จุฬาเหรอครับ
0: ครับผมจุฬาลงกรณ
1: ์เกรดเหมือนกัน
0: อะไรนะฮะ
1: เกรดก็พอกันนั่นแหละ
0: ก็ครับไม่ครับละกันครับไม่ครับ
1: ข้อ2
0: ครับข้อ2
1: ช่วยผมหน่อย
0: ช่วยยังไงครับ
1: หมายความว่าหน้าที่ของแต่ละคนน่ะเหมือนกันมั้ยเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวอะไรวะผมลืมละอะไรอ่ะราชเลขาเนี่ยตำแหน่งคืออะไรครับผม
0: โอ้ไม่รู้เลยครับ
1: อ้าว
0: แล้วก็แล้วก็เรื่องนี้เราไม่คุยกันครับ
1: ขนาดจุฬาเนี่ยไม่กล้า
0: เออใช่ผมไม่มีความรู้เท่าคุณชอ
1: นักข่าวต้องตรงไปตรง
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บางเรื่องเนี่ยเรามีข้อตกลงที่เราไม่คุยกันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ดำเนินรายการเนาะนะผมขออนุญาตนะนะ
1: เข้าใจ
0: โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: มีอะไรเหรอ
0: ไม่มีอะไร
2: จะคุยเรื่องอะไรล่ะจะคุยเรื่องอะไรที่วางสายไป
0: อะไรนะฮะ
2: ที่วางสายไปก็จะคุยเรื่องอะไร
0: จะคุยเรื่องอะไรเหรอเมื่อกี้มีคำถามว่าราชเลขาคืออะไรครับ
2: ก็ไปเปิดดูได้ราชเลขามีทั้งราชเลขาทั้งเลขานะ
0: ครับ
2: ราชเลขาสำนักพระราชวังอะไรงั้นน่ะประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
2: เดี๋ยวนะผมตั้งสตินิดนึงไอ้เมื่อวานบอกคุณผู้ฟังไปเรื่องจะไปเทคอนกรีตที่โรงพยาบาลชนแดนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมจะถามทางนู้นเขาว่าเมื่อวานมีคุณผู้ฟังร่วมบริจาค กันกี่มากน้อยนะ
0: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็อัปเดตเรื่องที่บางท่านอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยุก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคนฟังในรถที่เปิดวิทยุฟังเนี่ยอาจจะน้อย
0: ครับ
2: อาจจะฟังผ่านมือถือผ่านแอปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนฟังต่างจังหวัดเยอะแต่คนฟังในกรุงเทพเนี่ยที่ขับรถแต่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็พฤติกรรมในการรับฟังนี่ก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ผมก็ไม่มีตัวเลขแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าฟังย้อนหลังก็เยอะอันนี้เยอะฟังย้อนหลังนี่ก็เยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ฟังแบบพร้อมกับตอนที่เราจัดครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากัน
0: คุณสมบัติไม่ทัน
2: ไม่ทันละนะโอเคเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตให้ฟังช่วงหน้ากันละกัน
0: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: โอเค
0: โอเค
1: กำลังจัดสำรับอยู
0: ่ครับ
1: เตรียมเอกสารเตรียมงานมาที่จะทำเพราะว่าวันนี้อาจจะจัดรายการฟังหูไว้หูนี่อาจจะเกือบสด
0: อ
1: ่ะก็จะมีเวลาว่างหลังจากจัดรายการประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วหอบงานมาทำแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านเอกสารนี้เสร็จแล้วผมจะยกให้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับเปิ้งเบลอเลย
1: คืออันนี้ทางสำนักงบประมาณเขาทำเขาทำให้กรรมาธิการ
0: ครับ
1: ชี้แจงรายมาตราตอนที่อภิปรายกันก็จะมีข้อมูลย้อนไปทีนึง
0: อ
1: ันเนี้ยนะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีเอกสารที่เป็นรายงานของกรรมาธิการอีก2เล่ม
0: ครับ
1: เล่มที่เป็นเล่มที่มีการสงวนความเห็นรายมาตราแล้วก็สงวนคำแปรยติกับอีกเล่มนึงเป็นร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
0: ปี70
1: ปี70ที่มีการแก้ไข
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันกันละกันนะส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
0: ครับ
1: เชิญนะ
0: ครับผม
1: เบอร์โทรศัพท์
0: 02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุยกันต่อเมื่อกี้คุณสมบัติมาแล้วก็มันปลายชั่วโมงไม่ได้คุย
0: ครับ
1: นะแล้วหลังจากที่คุณจบรายการตอนเมื่อสักครู่เนี้ยผมก็ไปเช็คข้อมูลอัปเดตมาให้ละ
0: ครับ
1: ว่าเมื่อวานที่มาบอกบุญกับคุณน่ะนะคืออาสมสนธยาผมเนี่ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ที่อำเภอชนแดน
0: ครับ
1: นะแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอชนแดนเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เป็นที่สำหรับจอดรถแล้วก็อำนวยความสะดวกกับผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลมันขรุขระนะไม่ได้ลาดคอนกรีตนะเดิมก็คงจะเป็นดินแล้วก็คงเอาลูกลังมาลงหลังจากนั้นก็คงเป็นหินคลุก
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเอาพวกยางมาต่อยแต่ว่ามันไม่ถาวร
0: ครับ
1: นะตอนนี้สภาพเท่าที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนตามซอยในกรุงเทพที่ไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ลำบากอยู่นะพื้นที่มันประมาณสัก 2,000 ตารางเมตร
0: ครับ
1: นะเขาก็บอกมาว่าผมพอจะช่วยอะไรได้นะแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังนะเพราะเขาไม่ได้ของบประมาณนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแบบนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: นะคือถ้าโรงพยาบาลอำเภอชนแดนเขาทำเรื่องไปก็ตามลำดับอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็เข้ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหม
0: ครับ
1: ถึงจะขอเงินไม่เยอะแต่ว่ากว่ามันจะไปถึงความจำเป็นคนอื่นอาจจะมีหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เหมือนถนนถนนที่เป็นนั่นแหละในท้ายที่สุดก็คือมันก็คือไม่ได
0: ้ครับ
1: นะพอมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสภาพที่จำยอมนะก็ต้องคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็กุลีกุจอกันเองนะพอดีผมไปบ้านพักในชนบทผมเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ6กิโลเมตร
0: ครับ
1: นะเห็นสภาพแล้วก็อยากจะช่วย
0: ครับ
1: นะก็ช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้แล้วก็หวังว่าคนอื่นจะร่วมช่วยด้วยนะเขาจะต้องใช้เงินน่ะในการที่จะเทคอนกรีตประมาณ 1.5 ล้านแสนบาทสำหรับ 2,000 ตารางเมตรนะก็คงรวมค่าแรงรวมอะไรต่ออะไรด้วยนะเมื่อวานนี้ผมก็มาแจ้งคุณผู้ฟังตัวผมเองผมก็ ม่ใช่ว่ามาแจ้งแล้วก็ดูดายนะ
0: ครับ
1: ผมก็สมทบไปเป็นสารตั้งต้นเท่าที่กำลังตัวเองมีผมก็โอนไปให้เขา10,000
0: ครับ
1: 10,000 บาทเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ไปเช็คแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังช่วยกันโอนเงินตอนนี้ยอดจากศูนย์นะหรือน้อยมากนะเมื่อวานผมเติมไปแล้วคุณผู้ฟังช่วยกันเติมเนี่ยตอนนี้เราได้เงินณขณะนี้ประมาณ 220,000 บาทนะแต่มันก็ยังขาดอีกเยอะคุณณัฐพงษ์
0: ใช่ครับ
1: นะเป้าหมายมันคือ 1,500,000 บาทแต่ตอนนี้เรามี 220,000 บาทก็ขอออกแรงอีกวันหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าเกิดมันได้ครบเราก็หยุดนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าผมจะทำยังไงนะผมจะเติมส่วนที่เหลือให้หรือเปล่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกันไปดำเนินการเรื่องนี้นะผมก็ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังกันแล้วกันว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายนะระบบเขามีอยู่แล้วคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เขามีเบอร์บัญชีนะก็เรียนคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าถ้าหากจะมาร่วมรายการนี้ด้วยกันเนี่ยนะเบอร์บัญชีของทางโรงพยาบาลชนแดนที่เขาเปิดเป็น เบอร์บัญชีเป็นกรณีพิเศษเนี่ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะก็เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนล่ะผมหาไม่เจอคุณณัฐพงษ
0: ์ yeah.
1: คุณส่งให้ผมนิดนึงได้ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเอาไปหาดูมันอยู่ในไหนนะ อยู่ใน Facebook หรืออยู่ในไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็น Facebook นะเดี๋ยว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งไปให้ใน LINE ครับคุณ
1: เออเออเออเออนะผมก็เงื้องานอยู่แล้วครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คนแก่นะแต่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคก็ส่งมาให้ละไหนเดี๋ยวรอดูนิดนึงไหนเดี๋ยวเนี่ยใจเย็นโอเคก็ถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกันนะครับสำหรับรายการที่จะไปเทพื้นคอนกรีต
0: ครับ
1: นะพื้นที่ประมาณสัก 2,000 ตารางเมตรนะ
0: ครับผม
1: เราต้องใช้เงินประมาณ 1,500,000 บาทตอนนี้ก็เราก็ร่วมกันมาแล้วตอนนี้ 220,000 บาท
0: ครับ
1: ขาดอีก 1,300,000 นะถ้าใครจะร่วมกับผมก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนบัญชีหลักทรัพย์โทษบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีนะครับอันนี้จดนะช้าๆจดช้าๆเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน6 3 0 3 8 2 2 5 3นะทวนอีกครั้งนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนหลังจากนั้นทางคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็จะไปดำเนินการ
0: ครับ
1: แล้วเมื่อเขาไปดำเนินการเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเอารูปเอาเลิกมาให้ดูแต่จะดูทางไหนค่อยว่าอีกทีนะนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลุล่วงไปด้วยดีนะแต่ว่าก็ต้องออกแรงกันนะก็วันนี้ก็มาบอกท่านนะเผื่อท่านจะร่วมอนุโมทนากันนะไอ้ที่ผมต้องออกแรงด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ร่วมเลยก็ไม่ใช
0: ่ครับ
1: ถึงแม้ผมจะตั้งใจว่าจะไม่ใช้ไปใช้บริการโรงพยาบาลแต่ถ้ามันมีเหตุมีกรณีเงี้ยนะอาจจะต้องไปใช้บริการก็ถือว่าเราก็ช่วยเขาด้วยแล้วเขาก็ช่วยเราด้วยนะโรงพยาบาลนี่มันติดถนนใหญ่คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะก็ไม่ใช่เฉพาะเราละคนในละแวกนั้นแล้วก็คนที่ไปมาในถนนนั้นอะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรก็ได้รับผลประโยชน์ผมก็ ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดไหนนะ
0: แต
1: ่คิดว่าคงกลางๆนะเป็นโรงพยาบาลกลางๆมีหมอมีอะไรก็ครบถ้วนแหละนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางครั้งถ้าเป็นงบประมาณของรัฐบาลก็คงจะไม่เต็มไม้เต็มมือ ก่อนหน้านี้ก็ทำนะก็ช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์อะไรกันไปนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพอดีเจอหน้าฝนก็เห็นชัดเลยว่าสภาพไปไม่ได้นะก็ขอย้ำนะครับถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกิจกรรมกับผมสำหรับการสมทบนะไปปรับปรุงพื้นที่ในโรงพยาบาลซึ่งไม่สามารถจะเป็นที่จอดรถได้เพราะสภาพแย่มากเนี่ยก็โอนเงินมาสมทบกันนะเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี6230382253นะครับ6230382253นะก็แค่นี้ทุกท่านมีมือถืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดบอกเบอร์บัญชีบอกอะไรเรียบร้อยก็โอนได้ทันทีแล้วพรุ่งนี้จะมาแจ้งอัปเดตว่ายอดสะสมไปถึงไหนแล้วใกล้ฝั่งหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับจะจำนวนน้อยจำนวนมากอะไรไม่สำคัญนะก็ขอพระคุณล่วงหน้าเอาตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของรายการเราคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผมครับ
1: มาคุยกันต่อเรื่องส่วนรวมก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เรื่องส่วนงานเราก็ว่ากันต
0: ่อ
1: คุณสมบัติที่ค้างท่อไว้โทรมาได้ครับ
0: โทรมาได้ครับ
1: แล้วใครที่คิดว่าจะคุยกับผมแบบต้องใช้เวลาขอความกรุณาโทรมาในช่วงแบบนี้คุณ
0: ครับ
1: อย่ามาโทรตอนประมาณ15:55-56 อะไรแบบนี้มันตั้งหลักคุยไม่ได้นะคุณณัฐพงศ
0: ์เออ
1: ผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าบางเรื่องต้องใช้คำอธิบาย
0: ครับ
1: แล้วบางเรื่องมันก็ท่านก็อาจจะเงื้อมาจากบ้านเนี่ยนะผมก็ต้องหลบให้ดี
0: อ่ะ02-248-1657นะครับ
1: คุณ
0: บุญชูครับสายสอง
1: บุญชูครับบุญชู
2: ครับอาจารย์ไม่มีอะไรมากครับพอดีร่วมอนุโมทนาบุญกับอาจารย์นะครับ
1: โอ้ครับ
2: ไม่ว่าครับแค่500
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีปัญหาครับ500ก็เยอะแล้วนะครับ
2: ครับผมเพราะว่าที่นั่นแม่ผมก็ไปใช้อยู่เพราะแม่ผมอยู่วัดโพเตี้ย
1: อ๋อ
2: ครับ
1: โอเคโอเค
2: พอดีเปิดวิทยุมาเจออาจารย์พอดีเลยก็เลยโอนเลย
1: โอเดโอเคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
2: ครับอาจารย์แค่นี้นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณมนครับสายสาม
1: คุณมนครับคุณมน
3: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์ครับผม
1: เชิญ
3: พอดีแฟนนั่งมาด้วยก็ได้ยินก็เลยเมื่อกี้ก็เลยทำบุญไป500อาจารย
1: ์อ้าวโอเคโอ้มาโอเค
3: เดี๋ยวให้แฟนสวัสดีอาจารย์หน่อย
1: สวั
3: สดี
4: อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณเพนใช่ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะคุณมนที่ขับแท็กซี่นะคะ
1: ไม่คุณที่ทำอะไรล่ะ
0: นวด
1: สปา
4: ย้อยค่ะ
1: สปาตรงข้ามกับวัดอะไรล่ะวัด
4: ดอนหวาย
1: วัดดอนหวายใช่เป็นไงกิจการเป็นไงบ้าง
4: อะไรนะคะ
1: กิจการเป็นไงบ้าง
4: ตอนนี้มันก็เงียบๆหน่อยค่ะอาจารย
1: ์พอไหวไหมล่ะ
4: พอได้ค่ะพออยู่ได้มีลูกค้าประจำทุกวันนะคะ
1: ไป
4: ละ2-3คน
1: ไอ้ไทยช่วย
4: คนเดียว
1: ไทยช่วยไทยพลัสนี่มันได้ด้วยไหมอ๋อ
4: ไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อไม่ได้
4: เป็นร้านเล็กๆก
1: ันไม่ได้โอเคอ่ะขอบพระคุณขอบพระคุณ
4: ขอบคุณกับอาจารย์ด้วยนะคะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณ
4: อนุโมทนาบุญค่ะอาจารย์
1: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือปกติผมไม่ค่อยออกแรงกับเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยผมปฏิเสธไปเยอะเรื่องกฐินพระป่าเนี่ยผมไม่เอานะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรงเรียน
0: ครับ
1: โรงพยาบาลอย่างเงี้ยผมพอโอเคนะผมพอโอเคอันนี้ถ้าเกิดใครจะให้ผมช่วยต้องมาบอกก่อนนะ
0: ครับ
1: ต้องบอกกิจกรรมผมขอรายละเอียดก่อนว่าเอาไปทำอะไรอะไรยังไงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เขาร่วมสมทบเขาจะไม่สบายใจ
0: ครับ
1: นะอ่ะต่อ
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02 2481657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเบอร์ที่คุณณัฐพงษ์ให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่รู้ว่าไอ้ที่จะมาถามเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการตอบ
0: ครับ
1: แล้วต้องใช้เวลาในการอธิบายนะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่มันกระชั้นตอนปลายผมก็ไม่อยากตัดรอนนะ
0: ครับ
1: อย่างเมื่อวานนี้ก็เสียดายผมจำไม่ได้แล้วหัวข้ออะไรแต่น่าคุยอ่ะเขามาถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องไอ้อะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวบนถนนครั้งใหม่ใช่ไห
0: ม
1: อะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: เออเขามาถามอะไรเรื่องม็อบน้ำหมากอะไรเออคราวนี้มันต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อน
0: ครับ
1: เพราะมันต้องอธิบายกันใช่ไหมเพราะเราบางทีเราไปตั้งเป็นไปแปะไปป้ายชื่อเป็นฉายาแล้วเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปกันใหญ
0: ่
1: เพราะบางทีการกำหนดชื่อแล้วก็ตั้งฉายาเนี่ยมันบอกถึงอคติของเราอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราคิดยังไงกับเรื่องนั้นตั้งแต่ชื่อที่เรียกแล้วใช่ไห
0: ม
1: อันเนี้ยบางทีเราไม่สังเกตเราไม่รู้ตัว
0: ครับ
1: คำพูดแบบกลางๆก็
0: ม
1: ีคำพูดแบบเห็นด้วยมันก็มีคำพูดแบบไม่เห็นด้วยก็มีมันจะสะท้อนออกมาผ่านคำที่เราใช้คุณธรรมพงศ์อันนี้บางคนอาจจะไม่ได้ฉุกคิดแต่ถ้าเกิดสตาร์ทแต่ตรงนี้เราค่อยๆทำความเข้าใจกันก่อนว่าเออเรื่องนี้เราจะวางท่าทีกันยังไงหรือเรามีท่าทียังไง
0: ครับ
1: ผมเคยบอกคุณณัฐพงศ์ว่าเรื่องการเมืองหลักๆนั้นผมมี2เรื่อง
0: ครับ
1: อันที่1ผมไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามทีไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีผมไม่สนับสนุน
0: ครับ
1: แล้วการไม่สนับสนุนก็ตามมาด้วยถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ผมปฏิเสธได้กับรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยผมปฏิเสธหมดยกเว้นมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆซึ่งก็ถึงที่ปฏิเสธไม่ได้นี่ก็น้อยมากจนเรียกว่าแทบจะไม่มีผมไปเกี่ยวไปเกาะอะไรกับพวกนั้นเลยนะอันที่สองสำหรับเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง
0: ครับ
1: จะเรียกว่าเดินขบวนชุมนุมยืดเยื้อเคลื่อนตัวอะไรก็ตามทีเนี่ยผมใช้หลักง่ายๆแบบนี้สมัยผมเป็นหนุ่ม
0: ครับ
1: ไม่ใช่หนุ่มอะวัยรุ่นเลยแหละยังไม่ถึง20อะนะผมก็เคลื่อนไหวทางการเมืองชุมนุมทางการเมืองเดินขบวนก็มีนะเกือบตายก็มีนะคุณธรรมพงศ
0: ์
1: ระเบิดลงห่างจากที่ผมยืนประมาณสัก10เมตรมีคนเสียชีวิตไป3คน 3-4 คนบาดเจ็บไม่รู้เท่าไหร่นะตรงสยามพารากอนเนี่ยจะเดินไปถนนวิทยุนะน่าจะเป็นประมาณสักปี18
0: ถ้าปี18
1: ปี18 51ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปร่วมการชุมนุมเป็นครั้งคราวนะงั้นถ้าเกิดว่าเราเคยไปชุมนุมก็คงจะมีคนตำหนิเราผมก็ใช้หลักง่ายๆแบบนี้ถ้าใครจะชุมนุมใครจะเคลื่อนไหวทางการเมืองเราจะไม่เอาเหตุเรื่องจราจรติดขัดมาเป็นหัวข้อใหญ
0: ่
1: นะผมก็เชื่อว่าคนถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่อยากมาเหนื่อย
0: ครับ
1: มันต้องเหลืออดนะแต่ว่าการเหลืออดของเขาในประเด็นที่เขาเหลืออดเนี่ยมันเหมาะมันควรหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: นะต้องบอกเลยว่าผมไม่คัดค้านนะอันนี้ต้องชัดคือผมมีท่าทีอย่างนี้ท่านจะได้เข้าใจถ้าท่านจะมาคุยกับผมท่านจะได้รู้ว่าผมคิดอย่างนี้แต่ว่าท่านก็มีท่าทีของท่านนะคือเราต้องคุยกันแบบเราเข้าใจกันน่ะใช่ไหมคุยกันเพื่อแสวงหาคำตอบ
0: ครับ
1: ไม่ใช่คุยเป็นเรื่อยเปื่อยคุณสมบัติ
0: สายหนึ่ง
1: คุณสมบัติครับ
5: อาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญ
5: อาจารย์ขอเป็นรองประธาน
1: ฮะ
5: รองประธาน500บาท
1: เป็นประธานโอ้แสดงว่าประธานนี่จ่ายเยอะเนาะ
5: ก็อย่างอาจารย์เป็นประธานอุปถัมภ
1: ์ประธานอุปถัมภ์เลยหมื่นนึงเนี่ยหมื่นนึงนี่ได้เป็นประธานเลยเหรอฮะ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อหมื่นนึงนี่ได้เป็นประธานเลยเหรอ
5: ใ คร
1: ับ โอเค
5: ประธานอุปถัมภ์เองเหมือนหน
1: ึ่
5: ง
1: อ๋อประธานเหรอเออผมไม่รู้สูตรคำนวณของเขานะพวกพระป่ากฐินนี่ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่โอเคโอเค
5: ถ้ากรรมการ100นึงรองประธาน500
6: อืม
5: แล้วประธานสายนี่ก็ 1,000
1: ไม่ไอ้ประธานไม่อันนี้ไม่มีสายเสยอะไรกับใครทั้งนั้นน่ะนะ
5: ใช่เดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วก็ถ้าประธานถ้าประธานประธานอุปถัมภ์เนี่ยจะเยอะตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท
1: อ๋อเหรอแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยล้านนึงเนี่ย
5: ผมว่าน่าจะได้นะอาจารย
1: ์เออไม่รู้เหมือนกันว่ะมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเง
5: ินช่วงนี้อาจารย์ก็ต่อไปอีก
1: โฆ
5: ษณาต่ออีก
1: เออเหรอเออเขาจะด่าแม่เขาป่ะเนี่ยไม่แน่ใจ
5: ไม่ด่าอาจารย์ไอ้ผมนั่งขึ้น M87 หรือ82มันไปลงที่บ้านแถวนะอาจารย์
1: ใช่82แต่ไปลงบ้านแถวนี่82
5: ใช่ผมนึกว่าผมจะไปลงสมุทรสงครามอ้าวผมลืมไปที่ไหนได้มันสุดแค่บ้านแถวตรงโรงเรียนโรงเรียนสารศาสตร์นะ
1: ใช่
5: นั่นแหละ
1: ถนนไม่ถนนมันเป็นยังไงล่ะข้างบน
5: ถนนไม่ค่อยดีอาจารย์กำลังจะพูดเหมือนอาจารย
1: ์เออว่า
5: ผิวมันไม่ดีอ่ะผิวไม่เรียบ
1: อ๋อผิวไม่เรียบอ๋อ
5: จักอ่ะเหมือนกับไม่ใช่ถนนใหม่อ่ะเป็นถนนเก่าอ่ะ
1: อ๋อเหรอเออเด
5: ี๋ยวจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์มาลองดูเลยเนี่ยข้างบนเนี่ย
1: ครับผมเดี๋ยวมีเวลาจะไปครับเดี๋ยวมีเวลาจะไป
5: คร
1: ับ โอเคครับครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะน่าจะมัวแต่ไปโอนเงินกันวะ
0: สงสัย
1: จะมัวแต่ไปโอนเงินกันเว้ยนะเฮ้ยเว้ยสงสัยจะไปมัวแต่ไปโอนเงินกัน
0: สงสัย
1: นี่กำลังตามข่าวอยู่ว่าไอ้ประชุมงบประมาณเนี่ย
0: ครับ
1: จะเสร็จวันนี้มั้ย
0: โอ้แต่ตอนนี้เขาก็พยายามแก้เกมนะ
1: ไม่น่าใช่ละไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้นะ
1: วันนี้ไม่เสร็จต้องเป็นวันพรุ่งนี
0: ้เพราะว่าเห็นทางวิปรัฐบาลเนี่ยเขาคุยกับส.ส.ในปีกรัฐบาลเนี่ยเพราะว่ามีการลงชื่อขอภิปรายเยอะยติเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขอลงชื่อกันเพิ่มอ่ะใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบยืดเยื้อ
1: เขาบอกคงไม่ได้ผมถามไปอย่างนี้บอกว่า
0: คงไม่ทันนะ
1: วันนี้ลงมติวาระ3ได้ไหมครับผมก็บอกว่าดูท่าจะยากคือผมจะได้กะเวลาผมจะไปวันไหนไงผมต้องมีรายการปิดฉากอันนี้คนที่ตอบ
0: ครับ
1: คงไม่ได้ลงพรุ่งนี้จะได้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: อ้าวว
1: ิปคุยกันไม่ได้มันเลยทำให้จุด
0: ๆ
1: ๆทำงานลำบากคอนเฟิร์ม
0: ไม่เสร็จ
1: เช็คจากหลายสาย
0: เช็คจากหลายสาย
1: ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้ลงวาระ3
0: ครับ
1: วาระ2ตอนนี้พิจารณากระทรวงมหาดไทยมาตรา20
0: ยังไม่จบอีกเหรอ
1: ยังไม่จบตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยมามาตราเดียวเลย
0: โอ้โห
1: คราวนี้ทั้งหมดเป็น41มาตรา
0: ครับ
1: แต่ว่ามาตราท้ายๆเนี่ยประมาณสัก 7-8 มาตราเนี่ยมันไม่มีการแก้ไขมันอาจจะขยับได้แต่ว่าเดี๋ยวนั่งดูคิวอะว่ามะกระทรวงอะไรที่มันเป็นกระทรวงหลักๆที่ยังเหลือเดี๋ยวผมไปตรวจให้อันนี้คุยคุณผู้ฟังก่อน
0: คุณองอาจครับสายสององ
1: อาจครับ
7: ครับสวัสดีครับพี่วีระ
1: เชิญ
7: คุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับ
7: คือขอเรียกพี่วีระละกันเพราะว่าผมอายุ65
1: ครับ
7: ก็ตั้งใจว่ายังไงได้ฟังมานานแล้วขอคุยสักทีแบบจุดผ่านคลื่นโดยตัวเป็นๆก็ยังดี
1: อ่ะเชิญ
7: เกี่ยวกับเรื่องมหาปราสาทนะ
1: ครับ
7: อยากจะถามเพราะว่าผมฟังไม่ค่อยจะต่อเนื่องนะตรงจุดที่ว่าโทรณาจารย์ขอนิ้วมือจากลูกศิษย์คนที่ชื่อว่าเอกอะไรสักอย่าง
1: เอกรับเอกราช
7: มันมีคำอธิบายในคำพีเองหรือเปล่าว่าเขาเจตนา
1: เพราะเจตนาว่าคืออรโทรณาจารย์เนี่ยรับปากกับอรชุนว่าจะให้อรชุนเนี่ยเป็นนักแม่น

0: นูที่เก่งที่สุดในโลกแต่คนเนี้ยเขาเก่งกว่าอรชุนอีกก็เลยไปขอให้เขาตัดนิ้วหัวแม่โป้เพื่อจะไม่เก่งกว่าอรชุน
1: มันจะง้างสายธนูไม่ได
0: ้อันเนี้ย
2: มันมีโฟกัสลงไปตรงนั้นเลยที่เราไม่ได้ตีความกันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เราตีความไงครับในหนังสือผมเนี่ยผมอธิบาย
1: ครับ
0: ว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นครับโอเคครับ
2: โอเคคร
0: ับ คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คือพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีผมเพิ่งให้เขาสแกนหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์ภารตะทั้ง4เล่ม
1: ครับ
0: เพราะผมไม่มีไฟล์เดิมเลยให้เขาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอล
1: ครับ
0: เป็นไฟล์ Word อะด็อกอะผมจะทำการปรับปรุงต้นฉบับทั้งหมดเพราะหนังสือนี้มันเขียนมาเกือบ20ปีละ
1: ครับ
0: ผมไม่มีไฟล์ที่จะเอดิตก็เพิ่งให้เขาทำสแกนเนอร์คือเมื่อก่อนทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้ว
1: AI มันทำได้แล้ว
0: มันทำได้แล้วเพราะมันทำได้ปั๊บเนี่ยผมก็มีไฟล์เป็นไฟล
1: ์ dot doc
0: ไฟล์ word doc อ่ะ
1: ครับ
0: นะผมจะเอดิตทั้งเล่
1: ม
0: จะแก้ไขที่มีคนบอกว่ามันผิดในเรื่องการลำดับเรื่องก็มีหรือชื่อคนหรือเป็นพ่อเป็นลูกเป็นน้าเป็นอาอะไรพวกเนี้ยจะสังคายนาทั้งหมดแล้วก็บอกกับทางสำนักพิมพ์อื่นนะว่าผมจะขายลิขสิทธิ
1: ์
0: สำหรับเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ แต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้เวลาเอดิตประมาณปีหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะผมคงจะใส่อะไรที่ผม
1: อยากจะใส่เพิ่ม
0: อยากจะใส่เพิ่มแล้วก็ตัดอะไรที่ผมอยากจะตัดออกนะมันจะเป็นเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเวอร์ชั่นใหม่คิดว่าน่าจะ3เล่มจบ
1: ครับ
0: นะผมจะรวบรัดให้เป็น3เล่มจบไม่ใช่รวบรัดหมายความว่าผมจะจัดแบ่งใหม่เพราะเล่ม4ของอันนี้มันเล่มบางมากเล่ม3มันก็หนาเกินไปอะไรเงี้ยจะจัดระบบใหม่นะโดยที่ไม่ต้องไปติดว่ากำเนิดพี่น้องเกาลบปานดบอะไรเงี้ย เหตุแห่งสงครามบนทุ่งกุลุกเกษตรสงครามบนทุ่งกุลุกเกษตรอวสานสงครามบนทุ่งกุลุกเกษตรทำเป็น4เล่มแบบนั้นอาจจะทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: คือแต่ผมทำที่นี่ไม่ได้ทำที่กรุงเทพไม่ได้เพราะว่าหนังสือที่เกี่ยวกับมหาภารตะเนี่ยที่เป็นหนังสือหลักเนี่ย
1: ครับ
0: ผมย้ายเอาไปที่อาสม
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วหรือเกือบหมด
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องไปอยู่ที่นั่นทำนะถ้าปีหน้าผมเลิกทำงานเนี่ยผมจะได้มีเวลานั่งทำหรือผมอาจจะขอลีฟสัก2เดือนอะไรเงี้ยคุณนัทพงศ
1: ์
0: ลีฟสักเดือน2เดือนไม่รับเงินเดือนเงี้ยไปนั่งทำอะไรเงี้ยถึงจะทำเสร็จ
1: ครับ
0: หรือไงลืด
1: โทรมาก็ได
0: ้คุณนัทพงศ์น่าตกใจเลยนะน่าตกใจพอบอกจะรีบสัก2เดือนเองแกน่าตกใจเลย
1: โทรมาก็ได้สัก15นาที20นาทีก็ยังดี
0: โอเคโอเคโอเคโอเคคุณต่อ
1: คุณสุวิมลนะสาย3
0: สุวิมลครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: เชิญ
3: ทำบุญ500
0: โอ้ขอบพระคุณ
3: รองประธานเหมือนเมื่อกี้
0: เป็นรองประธานนี่รองประธานเยอะมากนะเป็นร้อยเลยนะคุณ
3: โอ้ภาษาสมทุนเนี่ยครับ
0: ได้
3: ฟ
0: ัง
3: อาจารย์มาเป็น10ปีแล้ว
0: ครับครับ
3: ชอบความคิดค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมาก
3: นำไปประดับตาม
0: ได้ครับ
3: แค่นี้ค่ะ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ไม่มีคุยเรื่องอื่นเลยนะคุยเรื่องร่วมไปเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถโรงพยาบาลชนแดน
1: ครับ
0: ที่ผมขอแรงนะผมไม่อยากเรียกทอดกฐินนะขอแรงคุณผู้ฟังนะพื้นที่ที่จะต้องทำเนี่ยประมาณ 2,000 ตารางเมตร
1: ครับ
0: ใช้เงินประมาณ 1.5 ล้านบาท
1: ครับ
0: เมื่อวานเราปิดยอดไปเราได้มา 2,200,000 นะวันนี้คงจะได้เยอะนะเพราะว่าพอมาบอกซ้ำนี่ก็จะโอเค
1: ครับ
0: ก็ถ้าเกิดท่านจะร่วมรายการนี้นะครับก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเดินเอาซองให้แล้วนะก็ท่านก็โอนเงินนะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีนะครับเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีอันนี้สำคัญนะต้องจดนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3ทวนอีกทีนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3นะท่านก็กดในมือถือท่านโอนไปบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็เลขที่บัญชีนี้แล้วก็กดตัวเงินแล้วก็เช็คดูว่าใช่ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนไหม
1: ครับ
0: เมื่อใช่ก็ยืนยันนะไม่ต้องเยอะนะครับอยากได้คนเยอะ
1: ๆ
0: อยากได้จำนวนเยอะๆจำนวนคนตัวเลขแต่ละคนไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องมาทำหน้าที่ประธานแบบผม
1: ประธานอุปถัมภ
0: ์ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้จะมาอัปเดตว่าไปสักกี่มากน้อยตอนนี้
1: พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ส่วนสุดท้าย
1: ณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: สงสัยผมจะไม่ได้เป็นประธานแล้ววะ
0: ทำไมฮะ
1: หรือไม่ก็ต้องเป็นประธานร่วม
0: คือเกิดอะไรขึ้น
1: คุณโต๊ะคุณวัฒนาพัวพัฒนากระจรประธานของประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริหารของ TGM
0: ครับ
1: ไส้กรอก TGM อ่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพรีเมียม TGM เขาสมทบเท่ากับผมว่ะ
0: โอ้อนุโมทนา
1: หมื่นหนึ่ง
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมเป็นประธานร่วมถ้าใครให้มากกว่านี้ต้องยกประธานให้เขาอะถึงเวลาเขาเทพื้นเรียบร้อยแล้วต้องไปทำพิธีเปิดหน่อยก็คงจะวันนี้คงจะเยอะนะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อวานนี้อาจจะกระทันหันนะเราไม่ได้มีเวลาอธิบายวันนี้ก็คงจะเยอะแยะตะแปะไปหมดละนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกทีว่าตัวเลขไปถึงไหน
0: ครับ
1: ก็อยากให้มันได้ตามที่เขาจะเอาไปทำจริง
0: ๆครับ
1: อันนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลไม่มีงบประมาณ
0: อ
1: ่ะนะชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน
0: เอง
1: ก็ช่วยกันเองอย่างเงี้ยประเทศเป็นอย่างเงี้ยคุณอย่าไปคิดว่ามันมีเงินนะถ้ามันมีเงินก็ไม่ต้องใช้เงินเรา
0: ครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรช่วยอะไรได้ก็ช่วยเท่าที่ทำได้เท่าที่แต่ละคนอ่ะอันเนี้ยทางพระท่าน
0: เรียกว่า
1: คือสังคหวัตถุสี่เนี่ยมันมีสี่อย่างทาน
0: ครับ
1: ปิยวาจา
0: อ
1: ัตถจริยาสมานตตา
0: ครับ
1: อันเนี้ยข้อแรกเลยทำง่ายที่สุดทานก็โดยการบริจา
0: ค
1: ใช่ไหมแล้วเราก็พูดจาปราศัยกันดีๆ ที่จริงพระท่านไม่ได้ใช้คำว่าปิยวาจานะท่านใช้คำอีกคำหนึ่งผมก็จำไม่ได้ละเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีสตุ้งสตางก็ออกแรงเข้าช่วยอันนี้ก็คืออัตถจริยาน
0: ะ
1: แต่อันเนี้ยสุดท้ายสำคัญที่สุดเป็นตัวคุมนะ
0: คือ
1: สมานตตาเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขแบบไหนจะทำตัวให้มันสม่ำเสมอแบบไหนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกำลังอธิบายอยู
0: ่
1: ใครที่สนใจเรื่องนี้ผมเขียนใน Facebook ของตัวเองนะเริ่มต้นวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์โรนินเขาก็เอาไปลง
0: ครับ
1: รีโพสต์นะสมานตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเผชิญและแก้ปัญหาตอนที่หนึ่ง
0: ตอนที่หนึ่ง
1: น่าจะเขียนสัก5ตอนจบคือเวลาตื่นมาตอนตีสี่เนี่ยไม่มีอะไรทำเนี่ยสบายมาก
0: มันยังปิ๊งอยู่นะ
1: ใช่อ่ะคุณ
0: แฟงครับสายสอง
1: คุณแฟงครับคุณแฟงครับอยู่ไหมครับ
2: อาจครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับอ
2: าจารย์ครับพอดีมีสองสามเรื่องก็ฟังอาจารย์มาตั้งแต่ปี39เราเคยไปดูหนังอาจารย
1: ์
2: สมัยก่อนโน้นที่นนทบุรีเนาะอย่างนี้อาจารย์ผมอ่ะไปกับแม่กองทุกวันเสาร์อาทิตย์มา30กว่าปีแล้วแหละไอ้ตัว M82 นะครับอาจารย
1: ์
2: ขาขึ้นขาเข้าด่านเนี่ยมันจะมีแค่2ฝั่งคืออีลีพาร์ทกับจ่ายตังค์เนาะมันวิ่งมามันก็จะไปตรงช่วงนั้นช่วงหนึ่งแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าวิ่งจะ80แต่ผมดูแล้ว 90% ไม่มีต่ำกว่า80เลยจ้าแล้วมันก็เป็นรอนเล็กๆครับมันวิ่งไปสักพักอีทางลงจุดท้ายเลยบ้านแพ้วนู่นน่ะมันบีบลงเลนเดียวจ้าไปติดอีกเป็นชั่วโมงเลย
1: อ้าวเหรอ
2: ใช่ผมขึ้นครั้งหนึ่งครั้งที่สองผมขึ้นอีกทีไปลองดูว่ามันคิดว่าเป็นแรกๆมันก็เป็นเหมือนเดิ
1: ม
2: ผมเลยเปลี่ยนผมเลยวิ่งล่างปกติจ้าติดบางช่วงติดช่วงที่เขาจะมีเลนในสุดนะครับที่ก็ยังไม่ถึงพื้นที่
1: มันไม่มีรูอื่นลงก่อนเหรอ
2: ไม่มีรูลงก่อนจานแต่ว่ามันจะลงในมหาชัยเมืองใหม่แล้วถ้าไม่ผิดแล้วก็ก่อนถึงมหาชัยประมาณนี้ครับ
0: สมุทรสาคร
2: ก็ต้องวิ่งข้างล่างแล้วไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนจ้ะ
1: แล้วก็ลงตรงมหาชัยเมืองใหม่แล้วก็ไปข้ามแม่น้ำสิ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาทิตย์เสาร์นี้ผมลองดู
1: ถ้ามันติดรูเดียวลงเนี้ยเราก็ลงก่อนที่มันจะเป็นรูเดียวลงสิ
2: ได้
1: วิ่งข้างล่างคือมันแบ่งรถอ่ะมันแบ่งรถอ่ะยังไงมันแบ่งรถอยู่แล้วมันก็คล้ายกับถนนบรมราชชนนีอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถนนบรม
1: ตอนที่มันลงก่อนจะถึงไอ้พุทธมณฑลสาย4อ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: มันก็ลงเลนเดียวเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยถนนมันเยอะมันก็เลยไม่ติด
2: ใช่
1: ไอ้ขาขึ้นก็เหมือนกันขาขึ้นก็เลนเดียวเหมือนกันถ้าเป็นตอนเช้าก็ติดยาวเป็นกิโลเหมือนกัน
2: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องเบื่ออาจารย์แล้วตอนนี้อีกเรื่องนึงอาจารย์หนุ่มร้านเดิมเขาปิดไปสักประมาณปีแล้วนะอาจารย์รู้ใช่ไหม
1: ตรงร้านกับร้านแรกเลยใช่ไหม
2: ใช่
1: เขาย้ายมาเนี่ยเขาย้ายมา
2: ตรงลงปั๊บชิดซ้ายเลย
1: เออใช่
2: แต่ว่ามันไม่กว้างแล้วก็ไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมเท่าไหร่นะอาจารย์ที่จอดรถน้อยนิดนึง
1: ไม่เป็นไรผมยังไม่ได้ไปเลยหลังๆนี่ผมก็ไม่ได้ไปเลยเออเดี๋ยวต้องว่างต้องหาเวลาไปคือ
2: รถชาเหมือนเดิม
1: มันเหตุการณ์มันผ่านไป5ปี8ปีมันก็ต้องเปลี่ยนนะ
2: น่าจะขึ้นค่าเช่า
1: ไม่ผมก็บอกเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้โอเวอร์ฟรายนะไอ้ถนนที่เป็นข้างบนน่ะM82มันเสร็จอ่ะมันก็จะวิ่งผ่านร้านเลยก็คงไม่ได้แล้วล่ะก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็
2: ใช่แล้วตอนนี้ถ้าตั้งใจกินก็ต้องลงปั๊บชิดซ้ายเลยด้วยจ
1: ้
2: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ตอนแรกเมื่อก่อนยังไปที่ไปลงปั๊บยังวิ่งไปอีกหน่อยชิดซ้ายไอ้ยากีสองเนาะ
1: เออ
2: ผมก็จะมองพยายามถ้าเกิดนึกได้ผมก็พยายามเล็งมาแล้วก็
1: ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปห่วงเขาเราก็ว่างเราไปตามปกติ
2: ปีนี้ทุเรียนไม่มีนะจานร้านหนุ่ม
1: เออเหรอ
2: ใช่ผมไม่ได้แวะไม่ได้เจอเลยเพราะว่าธรรมดาโด่งอ่ะพี่เขามาขายจะโทรหาผมไง
1: ก็
2: จะไปขายที่ร้านหนุ่มแต่ปีนี้ไม่มีเงียบอาจารย์ปาลาอู
1: เขาปาลาอูเขามาขายนี่เขามาขายที
2: ่บ้าเลย
1: เออตรงบางจากลาดกระบังน่ะ
2: พระโด่งไม่ได้มาตรงนั้นแหละ
1: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะโอเค
2: จะจ้างมาพูดได้อาจารย
1: ์ได้ครับขอบพระคุณ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอออ้าวอ้าวอ้าวอ้าวโอเคคุณณัฐพงศ์ว่าต่อ
0: ครับผม02-248-1657
1: เออ
0: 02 248 1657นะครับ
1: อ่ะมาตอนท้ายละตอนท้ายละตอนท้ายละนะตอนท้ายละอืมอ่ะ โอเคคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญครับคุณอะไร
0: คุณ
1: เอ
0: ใส่สาม
1: เชิญ
3: สวัสดีครับ
1: เอออ่ะ
3: ครับอาจารย์วีระครับ
1: ครับ
3: อยากได้มุมมองอาจารย์วีระเกี่ยวกับค่าเงินบาทของไทยเราเนี่ยฮะในอีกแบบ5ปี10ปีข้างหน้าว่าแบบมันจะอ่อนค่าไปเหมือนแบบญี่ปุ่นไหมเพราะว่าฐานะคงคลังเรามันก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยไม่มีใครไปมองได้ยาวขนาดนั้นหรอกคุณ
3: เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยผมว่างงานและตกงานแต่ก็ไม่มีหนี้แต่ก็มีเงินเก็บแต่คราวเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ย
1: ไม่แล้วคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไร
3: ไม่ทำอะไรฮะก็คือจะคิดว่าให้จะทำอะไรกับตัวเองดีจะไปลงทุนหุ้นนอกก็กลัวค่าเงินอเมริกามันพังแล้วเงินบาทเศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ดีแต่หุ้นมันก็ไม่ลงเหมือนมันย้อนแย้งอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์อายุเท่าไหร่โทษ
3: 51ฮะ
1: ไม่ทำงานแล้วเหรอ
3: ตกงานแล้วครับอาจารย์ไม่ได้ทำ
1: ไปหางานไปหางานก่อนไป
3: ไม่ทำไม่มีใครจ้างเลยครับอาจารย์
1: ไม่ก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเอง
3: เน
1: ี่
3: ยก็เลย
1: ไม่ยังไม่ต้องไม่ต้องไปคิดลงทุนทำธุรกิจครับ
3: ไม่ได้ทำ
1: ไม่ต้องไปทำต้องไปทำธุรกิจครับไม่ใช่มาลงทุนครับ
3: อ
1: ายุ51ไม่ใช่เวลาแบบที่จะมาใช้การลงทุนเพื่อใช้ตัวเองอยู่รอดไป20ปีเป็นไปไม่ได้ครับต้องทำงานครับถ้าเป็นลูกจ้างไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเองครับ
3: ครับ
1: อย่าเพิ่งมาคิดเรื่องนี้ครับอายุ51ไม่ต้องคิดครับต้องทำงานครับ
3: ครับผม
1: ต้องทำงานอย่างเดียวครับไม่มีช่องทางที่จะไปลงทุนและทำให้ตัวเองอยู่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับคุณรู้ไหมผมอายุเท่าไหร
3: ่ทราบครับไม่อายุอาจารย์พ้นเกษียณอาจารย์ก็ยังทำงาน
1: เออนั่นสิขนาดผมยังทำงานเลย
3: แต่ว่าแบบ
1: ไม่มีแล้วครับที่ไม่มีแล้วครับที่ไม่อาบเหงื่อต่างน้ำแล้วได้เงินไม่มีครับ
3: เข้าใจครับเข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นเข้าใจก็ไปทำอย่างที่บอกครับ
3: ครับผม
1: ไม่ต้องมาถามเรื่องค่าเงินเรื่องลงทุนตลาดหุ้นตลาดแห่นซื้อทองซื้ออัตซื้อเก็งกำไรซื้อคริปโตอะไรเนี่ยโดนเขาแดกหมดครับ
3: ถามเป็นแนวทาง
1: โดนเขาแดกหมดครับ
3: เข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจอย่าไปทำสิครับเงินที่มีอยู่เนี่ยมีความสำคัญมากจัดสรรดีๆเอามาทำธุรกิจทำลงทุนไม่ใช่ลงทุนนะทำธุรกิจ
3: ครับ

0: มึงไม่ต้องทำงานให้กูทำเองใช่ไหม
1: ครับ
0: คนก็คิดว่าขอเปี้ยงเดียวแล้วกูมีร้อยล้านแล้วกูจะไอ้อย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นกัน
1: เ
0: ขาคิดอย่างนั้นกันก็เลยโดนมันแดกกันหมดทุกคนไงคุณนัทพงศ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: พูดแล้วก็ต้องพูดคำหยาบแบบเนี้ยไม่มีปิยะวาจา
1: ไม่ใช่หรอ
0: โอเคโอเคโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: ก็ย้ำสุดท้ายย้ำสุดท้าย
1: ครับ
0: นะสำหรับจะร่วมรายการกับผมที่เราจะไปทำถนนถนนเอ้ยทำที่ลานจอดรถเทปงเทพื้นให้เรียบร้อยนะสำหรับโรงพยาบาลชนแดนนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนบัญชีหลักทรัพย์นะครับจดเบอร์บัญชีครับ6230382253ทวนอีกครั้งหนึ่ง6230382553
1: เดี๋ยวยังไงฮะ
0: 6230382253ครับคุณณัฐพงศ์
1: ถู
0: กต้องไหม
1: ถูกต้องครับ
0: พรุ่งนี้จะมาแจ้งว่าเป้าหมายล้านห้ายังขาดไปเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: ก็หวังว่าพรุ่งนี้คงจะเป็นประมาณ7-8แสนแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: ได้ครับหมดเวลาครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ได้พบกันอีกนะครับในช่วงเวลาที่ถือว่าใช้คำว่าบอกเล่าประสาประสานนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นำเสนออะไรก็ตามที่เป็น

0: ความรู้ความเข้าใจแง่คิดมุมมองเพื่อที่จะนำไปสู่ความดีความงามความจริงสำหรับผู้ฟังที่จะได้รับกันนะครับวันนี้เป็นโชคดีครับได้รับความกรุณาที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับเลือกได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่25มกราคมในการประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับก็เลยอย่างนี้ครับวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุขรการซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชซึ่งมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำเสนอจนกระทั่งนะ เกิดผลที่เป็นจริงนะคือได้รับเลือกเป็นมรดกโลกก็เลยขอต้อนรับตอนนี้อาจารย์ชัยชัยอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับคุณประสานมารึกเขาไปทักครับ
0: ครับครับครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณมากๆที่อาจารย์กรุณาให้โอกาสที่ผู้ฟังผู้ชมจะได้รับนะฟังเรื่องราวของนะเวลาเรียกเนี่ยเรียกชื่อย่อวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชถูกไหมครับแต่ชื่อเต็มคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: นะครับครับอาจารย์ครับขออย่างนี้ก่อนขอกระบวนการก่อนกระบวนการว่าสถานที่แบบเนี้ยเป็นมรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยถือว่ามรดกโลกมีทั้งธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมขณะนี้นับว่าเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเขาต้องทำยังไงครับถึงจะสามารถเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกได้ในฐานะที่อาจารย์สัมผัสโดยตรงหรือเริ่มตรงนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มอาจารย์เล่าสู่กันฟังครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการก็คือท่านประสานมรดกพิทักษ์นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสพูดคุยในรายการนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับว่าวัดพระมหาธาตุที่กำลังจะพูดกันในขณะนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของประเทศของโลกในด้านของวัฒนธรรม
0: ครับ
1: เป็นมรดกด้านวัฒนธรรมปกติแล้วมรดกโลกเนี่ยก็มี3ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทมรดกที่ธรรมชาติสร้างให้เราเรียกว่ามรดกทางธรรมชาติอย่างที่สองมรดกที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาก็เรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมและอย่างที่สามซึ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้ก็คือมรดกโลกชนิดที่ผสมผสานระหว่างมรดกธรรมชาติกับมรดกที่มนุษย์สร้างก็เรียกว่าประเภทที่สามสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นสมาชิกของยูเนสโกเราก็เลยมีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งดีสิ่งที่เป็นพิเศษของบ้านเมืองเนี่ยให้แก่ประชาคมโลกเลยครับแต่ต้องทำในนามประเทศภาคีสมาชิกยูเนสโกถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกก็เสนอเป็นมรดกโลกไม่ได้นะครับสำหรับประเทศไทย
0: สมาชิกคำว่าสมาชิกนี่หมายถึงภาคีสมาชิกของยูเนสโกนะไม่ใช่ชาติประชาชาติใช่ไหมครับประชาชาติมันเป็นเรื่องรัฐบาลเรื่องใหญ่ไปเลยใช่ไหมฮะเป็นภาคีสมาชิกของยูเนสโกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ในฐานะที่เราเป็นภาคีสมาชิกเนี่ยนะเราก็ได้สมัครส่งมรดกที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าจะได้ลงตาจะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามเกณฑ์เราก็เริ่มต้นที่พระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองเก่าที่แม้จะล่มไปแล้วแต่คนก็ยังพูดถึงอยู่หลังจากนั้นเราก็เสนอสุโขทัยเราเสนอบ้านเชียงเราเสนอ

0: ที่ชัยภูมินะครับสีเทพแล้วก็เสนอที่ปู่พระบาทจังหวัดอุดรธานีนะครับ
1: ครับครับ
0: นั่นก็แปลว่า5แห่งเราเสนอเข้าไปแล้วอยู่ในข้อคนได้รับยกย่องเราเสนอเข้าไปแล้วยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปเป็นตามลำดับนะครับ
1: ครับครับ
0: ทีนี้ทิ้งร้างมาหลายปีนะครับประเทศไทยก็อยากจะเสนอมรดกเพิ่มเติมขึ้นเพราะเห็นว่าในภูมิภาคเนี่ยยังมีหลายภูมิภาคที่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าจะขึ้นเป็นมรดกโลกได
1: ้ครับ
0: สำหรับในทางวัฒนธรรมเนี่ยประเทศไทยก็เสนอขึ้นไปเมื่อปี2556นะครับ
1: แล้วหมายถึงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับ2556ใช่ไหมครับครับ
0: ครับ2556ในการประชุมยูเนสโกสมัยที่35ซึ่งจัดขึ้นที่พนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเราก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครั้งแรกสำหรับวัดพระมหาธาตุนะครับขึ้นเป็นครั้งแรกที่ว่าเนี่ยก็ได้รับการประกาศเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2565นะครับ
1: แต่ฮะ
0: ทดกับ56ครับ
1: ครับครับ
0: ขอโทษจับเลขสับกัน
1: ครับ
0: ในการขึ้นทะเบียนครั้งนั้นเราขึ้นทะเบียนในฐานะเป็น tentative list tentative list นี่ก็เรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือบัญชีชั่วคราว
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าเราเสนอเป็นจองที่นั่งอ่ะ
1: ครับอ๋อเข้าใจนะครับ
0: เป็นการจองที่นั่ง
1: ครับ
0: แต่การจองเนี่ยไม่ได้จองด้วยแหล่งมรดกที่ตั้งอยู่เฉยๆต้องส่งผ่านคณะรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นลำดับสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายก็จะลงนามส่งรายชื่อพร้อมเอกสารโดยย่อไปยังศูนย์มรดกโลกซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของยูเนสโกตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะครับ
1: ครับครับ
0: เมื่อที่ประชุมเห็นชอบนะครับก็ให้เราดำเนินการไปจัดทำฉบับสมบูรณ์ฉบับสมบูรณ์ที่ว่านี้ก็เรียกกันว่า nomination dossier
1: ครับ
0: nomination dossier ที่ว่านี้คุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้อาจจะ3ปี5ปี10ปีนะครับหรือมากกว่า10ปีก็ได้แต่ทั้งนี้ถ้าเกิน10ปีแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องแจ้งไปยังศูนย์มรดกโลกว่าเรายืนยันจะทำการเสนอต
1: ่
0: อแต่ถ้าหากว่าเกิน10ปีแล้วเราจะขอเปลี่ยนเช่นจากวัด A ไปเป็นวัด B ก
1: ็
0: ทำได้แต่ต้องเริ่มต้นใหม
1: ่
0: เหมือนกับไปเริ่มต้นเทนทัสซีบริสนะครับแต่สำหรับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2553ครับ
1: อ๋อครับ
0: 553
1: ครับ
0: การเสนอว่าปี553เนี่ยเสนอในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังกรมศิลปากร
1: ครับครับ
0: การเสนอปีนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งซึ่งต่อมาก็เป็นที่รู้จักกันคือนายพานุอุทัยรัตน
1: ์อ๋อครับครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้
1: ต่อมาเป็นผู้ในการสอบตครับฮะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้
1: ครับ
0: หลังจากที่ท่านตัดสินใจว่าน่าจะเสนอเป็นมรดกโลกได้ก็ตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งม
1: ี
0: จำนวน12คน
1: ครับ
0: ก็เลือกเอาผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการประการที่1ก็มีความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงวัดพระมหาธาตุประการที่2ก็เป็นผู้ซึ่งมีเวลาสำหรับที่จะทำงานอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อย่างที่3ก็คือ มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านเขาเลือกคนลักษณะนี้มานะครับก็ในที่สุดก็เหลือก็ได้12คน
1: ครับ
0: 2คนนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่3ปีแรกนี้ก็ทำการศึกษาว่ามีหน่วยงานใดบุคคลใดสถาบันการศึกษาใดหรือมหาวิทยาลัยใด
1: ครับ
0: ได้มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุไปบ้างหรือไม
1: ่ครับ
0: แล้วก็ในที่สุดเราก็ได้พอเป็นความรู้พอประมาณนะครับ
1: หมายความว่าไปรวบรวมสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ที่มีอยู่แล้วครับ
1: ร
0: วมทั้งที
1: ่
0: อยู่ในห้องสมุดของต่างประเทศที
1: ่
0: อย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาหรือที่พม่าเป็นต้นแล้วนะครับ
1: ครับครับ
0: เราก็ไปรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเพื่อประมวลกันว่าเราจะเสนอวัดพระมหาธาตุมรมหาวิหารเป็นมรดกโลกประเภทใด
1: ครับ
0: ต่อไปคือประเภทวัฒนธรรมด้านศาสนาคือวัฒนธรรมก็มีหลายแขนง
1: ครับ
0: แต่ที่แขนงที่เราจะเสนอเนี่ยเราก็เสนอในด้านศาสนานะครับ
1: ครับครับ
0: ทีนี้พอเราได้แขนงนี้มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ต้องไปเปรียบเทียบว่าที่อื่นๆที่อยู่ในแขนงเดียวกันเนี้ย
1: ครับ
0: เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านศาสนามีประเทศใดบ้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
1: ครับ
0: ทั้งโลกนี่ก็มีการขึ้นทะเบียนทางมรดกวัฒนธรรมนี่มากกว่า900แห่งนะครับ
1: ครับครับ
0: กระจายกันทุกทวีปแต่เราไปศึกษาจำเพาะแต่ด้านศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ก็ในที่สุดพอได้มาก็ปรากฏว่าส่วนมากก็อยู่ในทวีปเอเชีย
1: ที่ครับ
0: ทำให้เราง่ายแก่การรวบรวมค้นคว้าศึกษาว่าเราจะเลือกเกณฑ์ใดท
1: ี
0: นี้พอมาถึงเกณฑ์ใดเนี่ยแหละครับข้อนี้เป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: คือยูเนสโกได้กำหนดว่าเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยในทางวัฒนธรรมมี6เกณฑ์มี6ข้อ
1: ครับ
0: ทางด้านธรรมชาตินี่มี4ข้อนะครับ
1: ครับ
0: คือเกณฑ์ประเทศ
1: ค
0: ือสมาชิกเนี่ยนะครับถ้าจะเสนอก็ต้องเสนอให้ชัดเจนว่าคุณจะเอาเกณฑ์ใด
1: ครับ
0: 1ใน6ข้อเดียวก็ได้หรือมากกว่า1ข้อก็ได
1: ้ครับ
0: ทีแรกผมคิดว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยมันก็เข้าได้เกือบทุกเกณฑ์แล้วนะตั้ง6ข้อเนี่ยแต่ปรากฏว่าผู้รู้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข้าราชการกรมศิลปากรหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเอาทั้ง6ข้อเนี่ยมันก็เหลือเฟือเกินไปทำให้เราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงิน
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละข้อแต่ละเกณฑ์จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเจาะลึกลงไปแล้วก็จะต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่นับถือที่เสนอเป็นมรดกทางศาสนาด้วยนะครับมันก็จะทำให้งานเพิ่มขึ้นโดยใช้เหตุเขาบอกว่าเกณฑ์ข้อเดียวก็เอาข้อเดียวก็ได
1: ้ครับ
0: ทีนี้คณะกรรมการทั้ง12คนนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพานุอุทัยรัตน์นะครับว่าเราน่าจะเอาข้อ1ข้อ2และข้อ6
1: ครับ1 2 6นี่มันอะไรบ้างครับเกณฑ์ตรงนี้1คืออะไรฮะ
0: เกณฑ์ข้อที่1ก็คือการออกแบบศาสนสถานมีลักษณะเป็นยูนิคคือยูนที่เอกลักษณ์อันเกิดจากความคิดอันทางสุนทรียภาพ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: คือหมายความ
1: การออกแบบใช่มั้ยฮะการออกแบบ
0: ครับการออกแบบ
1: แล้วข้อ2เหรอฮะแล้วข้อ2น่ะเกณฑ์ข้อ2
0: ข้อ2เก เกณฑ์ข้อ2นี่เน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบที่เขาเกณฑ์จริงๆเขาบอกว่าเป็นประจักษ์พยานของการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมทางศาสนาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งแสดงออกในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปกรรมรูปแบบของการรูปแบบของประติมากรรมจำลองเนี่ยนะครับและก็ศิลปะที่ถาวรเราก็ดูแล้วว่าข้อสองเนี่ยวัดพระมหาธาตุมีสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นโบราณสถานอยู่ในเขตพุทธาวาสน่าจะเข้าได้และจะว่าก็เพื่อที่จะให้มั่นใจยิ่งขึ้นก็ไปเลือกของข้อ6
1: ครับ
0: เกณฑ์ข้อ6เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ถือเรียกว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งความศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: แสดงออกซึ่งเรื่องความเชื่อความคิดศรัทธา
1: ครับ
0: พอใช้คำอย่างนี้เข้าไปมันก็น่าจะเข้าได้อีกตกลงก็เลยเอา3ข้อในการแรกก็คือ1 2และ6
1: ครับ
0: นะครับ
1: เ
0: ขาเป็นอย่างนี้เข้าก็เรียนเชิญนักวิชาการจากที่ต่างๆตั้งแต่กรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่นจุฬาที่มีการสอนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมก็มาประชุมในฐานะเป็นวิทยากร
1: ครับ
0: ก็ได้ความคิดจากการประชุมเหล่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตกลงที่ประชุมก็ตัดว่าวัดพระธาตุของเราเนี่ยน่าจะเอาข้อ2กับข้อ6เป็นเกณฑ์นะครับส่วนข้อ1เนี่ยแสดงความเป็นอัจฉริยะในการออกแบบเราก็บอกว่าเจดีย์พระมหาธาตุเนี่ยถึงแม้ว่าจะยอดสูงถึงแม้ว่าสูงมีทองคำอยู่บนยอดแต่ว่ามันก็เหมือนกันกับในหลายประเทศที่รับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นลังกาพม่าหรือแม้แต่ขนมเป็นหรือกัมพูชานะครับตรงก็เลยว่าคนนี้มันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันมีที่อื่นด้วยมันไม่ได้เป็นยูนิคนะครับไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ก็เลยขยับออกมาเป็นข้อ2กับข้อ6ครับพอได้ข้อ2เนี่ยก็มั่นใจเลยว่าเราจะต้องเขียนให้ข้อ2เนี่ยเน้นในเรื่องมรดกธรรม
1: ครับ
0: ในการใช้คำตรงนี้เราก็ตั้งว่ามรดกธรรมนำสู่มรดกโลกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย
1: ครับ
0: มาเป็นหลักแล้วไปออกแบบ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ร้ายหรือวิหารต่างๆก็ให้มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำกับอยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมหมวดใดนะครับอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีบัลลังก์สี่เหลี่ยมเราก็บอกว่าหัวข้อธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือหลักธรรมสี่ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ครับครับ
0: ร่องฉันไหนที่มีสูงสูงที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามีร่องฉันไหนอยู่สูงเรียวชรูด
1: ครับ
0: มี52ร่องเราก็บอกว่าไอกล้องฉลัยนี่มันอยู่ในหมวดธรรมเจตสิกเจตสิกมี52ข้
1: อ
0: แต่ละกล้องฉลัยเนี่ยครับแต่ละวงนะมันก็เทียบเท่ากับไอ้เจตสิกกล้องล่างสุดนี่คือเจตสิก1เจตสิก2ไปตามลำดับนะครับตามข้อธรรมก
1: ็
0: สรุปว่าเราเอามรดกธรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นมรดกโลก
1: ตรงนี้มีค่ามากครับครับครับมรดกธรรมนำสู่มรดกโลกครับครับ
0: ครับ
1: แล้วนอกจากที่ว่านะนอกจากช่องชั้นไหนที่อาจารย์ว่าแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่สะท้อนตรงนี
0: ้อื่นเลย อีกอื่นอีกมาก

0: เช่นพระเวียนมี8องค์นะครับพระเวียนคือพระอรหันต์ที่เดินเวียนขวาทักษิณาวัดที่อยู่บนบัลลังก์มี8องค์เราก็บอกว่านี่ก็คือมรรค8ของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ดำริชอบอะไรทำนองนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้เอาหัวสรุปแล้วเอาหัวข้อธรรมมาเป็นตัวกำกับเพื่อชี้ให้เห็นว่าคนโบราณเขาคิดอย่างเนี้ยครับจากนั้นไปนะครับก็มาถึงเรื่องอย่างที่สองก็คือข้อ 6นี่เหมือนกับที่ผมเล่าไปแล้วว่าเราก็ตีความเชื่อที่ประชุมก็พิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นมรดกของคติธาตุบูชาคติธาตุบูชาก็แปลว่าบูชาพระธาต
1: ุ
0: การบูชาพระธาตุเวลาเราใช้คำนี้เราก็เลยบอกว่าวัดพระมหาธาตุเป็นตัวอย่างของคติธาตุบูชาที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความเพื่อเป็นคำสอนให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ถือว่าแหล่งนี้เป็นที่ล้ำลึกถึงพระศาสดาวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์รวมของการบูชาเท่าที่สำรวจดูแล้วก็พบว่าคนนครหรือชาวพุทธในภาคใต้เนี่ยก็แสดงออกด้วยการบูชา5 แบบครับ5 แบบนะครับแบบที่1ก็คือบูชาด้วยการนมัสการคือไปวัดไปไหว้พระธาตุเป็นหลักว่างั้นแล้วนะครับรูปแบบที่2นี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวัตถุสิ่งของเราก็จะเห็นการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองพระพุทธรูปเงินพุทธรูปทองเครื่องสนิมพิมพ์พระพรพวกนี้ครับคนปากใต้นิยมที่จะนำเอาดอกไม้เงินไม้ทองที่ว่าเนี่ยไปบูชาพระธาตุนี่ก็เป็นรูปแบบที่สองส่วนรูปแบบที่สามนี่ครับก็คือการถวายทองคำเป็นพุทธบูชาทองคำที่ว่านี่ก็อยู่ที่ปลายยอด
1: ครับ
0: สี่ยอดของพระธาตุส่วนบนนั่นนะครับที่มีความสูง12 เมตร
1: คร
0: ับ ก็เป็นทองคำล้วน
1: ๆ
0: เริ่มมาตั้งแต่ปี2155สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการเริ่มถวายแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยก็ถวายไปเรื่อยๆเวลามากราบพระธาตุครั้งหนึ่งก็เอาเครื่องสนิมดิ้มพาพรไม่ว่าจะแหวนไม่ว่าจะปิ่นปักผมสร้อยข้อมือหรือเข็มขัดที่เป็นทองคำนะครับ
1: ครับ
0: ถวายไว้กับวัดครบ10 ปีวัดก็เอามาหลอมเสร็จก็ตีแผ่เป็นแผ่นๆ
1: ครับ
0: แล้วก็นำขึ้นวุ้มบนยอดพระธาตุถือว่าเป็นการบูชาแบบที่สามคือถวายทองคำแบบที่สี่นี่ก็คือถวายผ้าผ้าที่เป็นผืนยาวสีขาวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างเหมือนกับต่อกันให้ยาวอย่างน้อยที่สุดก็พันรอบองค์พระเจดีย์ได้พระธาตุ
1: ทำไมต้องยาวขนาดนั้นครับความเชื่อเนี่ย
0: ความเชื่อคือว่าให้แห่แหนกันเป็นขบวนยาวตั้งแต่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกใครอยู่ที่ไหนก็หาผ้ามาแล้ว
1: พอทำกันจริงๆเนี่ยความยาวของผ้าผืนผ้าเนี่ยกี่เมตรยังไงครับทั้งหมด
0: ต้องพยายามให้ได้75 เมตร
1: เพราะว่ายังต่ำแค่75 เมตรมากกว่านั้นได้ถูกไหมครับ
0: มากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าเส้นรอบวงขององค์พระธาตุเนี่ย73 เมตรเพราะฉะนั้นต้องหาผ้าให้ได้สัก75เพื่อว่าจะได้ผูกได้นะครับการทำเช่นนี้ทำกันเป็นประจำทุกปีและมาจากทุกอำเภอเทศกาลใหญ่ก็คือช่วงเดือน3กับเดือน6ครับเรียกว่าเทศกาลมาฆบูชาแห่พระขึ้นธาตุวิสาขบูชาแห่พระขึ้นธาตุเนี่ยครับ

0: แล้วผ้านี้ก็เกิดเป็นฝีมือของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาก็มาช่วยกันทำช่วยกันต่อช่วยกันทอหรือยังไงครับ
1: ครับครับใช่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อ50ปีก่อนสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่นะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยกันทอผ้าให้ได้ยาวสัก75เมตรเป็นผ้าสี3สีสีใดสีหนึ่งก็ได้คือขาวเหลืองน้ำเงินขาวเหลืองแดงครับ
0: ครับ
1: แต่ละพอถึงวัน
0: ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: จำกัดครับจำกัดว่ามันเป็นสีเหลืองหรือไม่ก็ขาวหรือไม่ก็แดงครับ
0: โอ้ครับครับ
1: คือให้สีร้อยไปทางหรือเรียงไปทางสีของพระพุทธศาสนาว่างั้นแหละ
0: ครับ
1: สีขาว
0: บูชาอย่างที่ห้านี่คืออะไรครับ
1: อย่างที่ห้านี่ก็คือบูชาด้วยการอุทิศแรงงาน
0: หมาย
1: ความว่าไปช่วยกวาดวัดไปช่วยตกแต่งต้นไม้ที่อยู่ภายในวัดเนี่ยเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้เรียกว่าเป็นการบูชาเราก็ถือว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นที่รวมของคติธาตุบูชาเพื่อน้อมนำให้เห็นว่าการบูชาทั้ง5อย่างเนี่ยมันทำให้คนใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
0: ก
1: ็ทำให้คนเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก
0: ็
1: ได้ทำความดีเพื่ออุทิศให้แก่พระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับครับ
1: ในเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ได้เกณฑ์ข้อเนี้ยเพิ่งเป็นข้อใหญ่เห็นข้อนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งตรงที่ว่าเมื่อเขามาตรวจเนี่ยหรือมาพิจารณาว่าเอกสารที่เราส่งไปแล้วเราอธิบายเหมือนที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม
0: ่
1: ในที่สุดเขาก็บอกยอมรับว่าเป็นจริงโดยเฉพาะในช่วงกลางปีมันมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องเช่นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนไปที่วัดจำนวนมากเหตุนี้นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถึงได้เวลาที่จะเบรกกลางสัก5นาทีต้องขอรบกวนขอเบรกตรงนี้เดี๋ยวค่อยต่อครับยังมีคำถามให้อาจารย์อีกครับตอนนี้ขออนุญาตเบรก5นาทีครับประมาณนั้นครับเชิญครับ
1: ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์ 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
0: ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะคุยกันต่อกับอาจารย์ชัดชัยที่มีค่ามากที่ได้คุยกันมาแล้วในช่วงแรกผมมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับนะอะไรที่ประหยัดได้ต้องประหยัดธนาคารออมสินเสนอตัวให้ประหยัดทั้งพล

0: ังงานเปลี่ยนช่วยเซฟด้านสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25 ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายใน30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดก็แล้วแต่ระยะเวลาจะถึงแบบใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารอมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ชัดชัยครับในช่วงแรกก็ได้รับความกรุณาแล้วก็ได้ความรู้ที่มีค่ามากเลยนะครับมรดกทำนำสู่มรดกโลกและอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงการบูชา5อย่างนะครับ1ด้วยนมัสการ2ด้วยวัตถุสิ่งของ3ด้วยการถวายทองคำ4ถวายผ้าสีต่างๆ5ก็คือถวายแรงงานครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมที่อาจารย์จะเล่าสู่กันฟังได้ครับเชิญครับอาจารย
1: ์ตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่นะครับเป็นประจักษ์พยานซึ่งมีลักษณะพิเศษที่สัมพันธ์อยู่กับประเพณีโดยเฉพาะประเพณีนำผ้าขึ้นห่มวงพระธาตุหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ความพิเศษตรงที่ว่าเป็นวัดที่มีความเชื่อเป็นแกนหลักตัวอย่างง่ายๆเช่นเชื่อกันว่าน้ำที่น้ำฝนที่ตกมาจากยอดพระธาตุเนี่ยนะครับมารองรับแล้วเนี่ยเชื่อว่ากินแล้วหายดื่มแล้วก็หายจากโรคหายที่เป็นอยู
0: ่
1: เป็นความเชื่อนะครับ
0: ครับ
1: ยังนอกจากนั้นก็เชื่อว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยไร้เงาคือพระธาตุไม่มีเงา
0: ครับ
1: อันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นคำพูดที่มีมานานมากหลายชั่วอายุคนนะ
0: คือหมายความว่าไม่ว่าเวลาไหนก็ตามจะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
1: ครับแท้ที่จริงมีครับ
0: เช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่มีเงาใช่ไหมครับเดจันความหมาย
1: ไม่ใช่ครับความหมายคือน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงเวลาเที่ยงคือ ในช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะตรงตั้งฉากกับดวงพระธาตุเจดีย์จะตั้งฉากกับดวงอาทิตย
0: ์
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกเดือนเพราะว่าวันเดือนมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปตามการโคจรของโลกต่อรอบดวงอาทิตย์นะครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือเพียงวันเดียวต่อปีนะครับเชื่อว่าคือวันที่11เมษายนเวลา 12:21 ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดโดยตัวเลขสมมุตินะครับเป็นตัวเลขจากการค้นคว้าของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ไปทำการทดสอบเอาในเดือนเมษายนของ2ปีมาแล้วนะครับทำทั้ง2ปีก็ได้เวลาเดียวกันก็แปลความว่าดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากกับพื้นโลกที่วัดพระธาตุในเวลา 12:21 เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนที่อยู่ใน

0: ที่พิสูจน์จำนวนเป็นนับร้อยคนก็เห็นตรงกันว่าพระธาตุไม่มีเงาจริง
1: ๆ
0: อันนี้ที่จริงเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปกติเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีใครพูดไม่มีที่อื่นพูดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์โบราณอันคือวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้มาพูดนี
1: ้ครับ
0: ผมก็ถามที่มาว่าจะไปเอาหลักคิดนี่มาจากที่ไหน
1: ครับ
0: เขาก็เอาหลักคิดมาบอกว่าการทำปูชนียสถานที่จะเป็นที่เคารพบูชาของคนต้องหลายเนี่ยต้องไม่ให้ต้องวางฤกษ์ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งจากกับพื้นโลกจะได้ไม่มีเงาครับเราก็ถือเรื่องเงาถือเรื่องกันข้ามหัวกันใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็เชื่อแล้วเอาความคิดนี้ก็มาใช้นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่ออีกส่วนหนึ่งก็คือศิลปะปฏิมากรรมทั้งหลายในวัดพระมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นลอยตัวหรือว่า
1: อาจารย์เดี๋ยวก่อนผมซักตรงนี้นิดนึงก่อนอาจารย์ครับที่บอกว่าพระธาตุไร้เงาเนี่ยคำอธิบายทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายว่าไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งแล้วหลักดาราศาสตร์จะอธิบายว่าไง
0: เขาอธิบายว่าคือปกติแล้วโลกมีโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะครับในเดือนในปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเวียนมาตรงช่วงเดือนเมษายนสำหรับที่คาบสมุทรภาคใต้เนี่ยนะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปจนกระทั่งถึงนราธิวาสเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยเวลาเที่ยงเนี่ยมันจะโกรธขึ้นตามระยะทางของการโคจรแต่เฉพาะที่สร้างพระธาตุเนี่ยจุดที่สร้างพระธาตุซึ่งเราเรียกว่าหาดสายแก้วเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ครบคำนวณดูแล้วโดยหลักดาราศาสตร์โบราณซึ่งเรานำมาจากโอรนาลุวะที่ประเทศศรีลังกา
1: ครับ
0: มันก็จะพิสูจน์ได้ว่าต้องเวลา12:21เท่านั้นที่จะทำให้ดวงอาทิตย์ตั้งจากกับพื้นโลกที่วัดประธานจากการพิสูจน์ตรงเนี้ยทำให้คนเชื่อว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที
1: ่
0: ถือว่าเป็นมงคลสำหรับการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการสร้างมูชนียสถานที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครข้ามหัวข้ามเงาของตัวเองไปได้เพราะว่าเงาของตัวเราเองก็อยู่บนศีรษะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าการสร้างพระธาตุดีก็ทำนองเดียวกันต้องเลือกเอาเวลานี
1: ้ครับอาจารย์แล้วตำนานการเกิดนะครับที่บอกว่าเจ้าชายธนกุมารพระนางเหมชาลานำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้ที่หาดสายแก้วเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องพระเจ้าศรีธรรมโศกราชสร้างเมืองนครปีพ.ศ. 1719แล้วก็เลยสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงครับประวัติตรงนี้การก่อสร้าง
0: ตรงนี้ก็เล่าเสริมว่าอย่างนี้แหละครับก็คือในตำนานพระธาตุกับตำนานเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีเนื้อหาลักษณะใกล้เคียงกันบอกว่าเมื่อเกิดศึกแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุที่อินเดียใต้เมืองธนบุรีซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลายชิ้นหลายองค์ก็ถูกแย่งชิงจากเมืองข้างเคียงอยากจะได้นำไปบูชาก็เลยยกองทัพมาประชิดเพื่อที่จะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุพี่น้องสองคนนี่คือผลพระธนกุมารและก็พระนางเหมชลาซึ่งเหมชลาเป็นน้องเป็นพี่
1: ค
0: นทั้งกุมารเป็นน้องก็ได้เดินทางหนีเพื่อหวังจะไปลังกาก็อินเดียใต้กับลังกาไม่ไกลกันปรากฏว่าลงเรือพร้อมทหารจำนวนหนึ่งที่คุ้มกันมา หลงทางเรื่องจะเกิดพายุใหญ่ก็เลยถูกซัดข้ามมหาสมุทรอินเดียมาถึงอ่าวมาถึงเมืองตรังซึ่งอยู่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยปัจจุบัน
1: ครับ
0: สองพี่น้องนี่ก็รู้ว่าผิดทางแล้วแต่ว่าหาช่องทางที่จะไปฝั่งพระธาตุให้ปลอดภัย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าได้รับคำแนะนำว่าพื้นที่ที่บริเวณที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเนี
1: ่
0: ยเรียกกันว่าหาดฝายแก้วเหมาะสมที่จะฝังหรือปฏิฐานพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยก็เลยไปตามคำแนะนำในที่สุดก็ได้มีโอกาสฝังพระธรรมสารีริกธาตุไว้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือที่เมืองนครศรีธรรมราชบริเวณวัดพระธาตุเดี๋ยวนี้แหละครับ
1: ครับ
0: นี่พระธาตุการ
1: พระธาตุพระธาตุตรงนี้เป็นพระทันตธาตุใช่ไหมครับพระเขียวแก้วเบื้องซ้ายถูกไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นพระทันตธาตุไม่ใช่พระเขียวแก้วพระเขียวแก้วนี่มีสี่ชิ้นบนล่างอย่างละสอง
1: อัน
0: นั้นมีที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยอยู่ที่ศรีลังกาอยู่ที่ประเทศจีนเป็นต้นนะครับ
1: แล้วคำว่าพระทันตธาตุนี่คืออะไร
0: ก็คือ
1: ฟันนั่นเองอะฮะ
0: ครับคือกระดูกฟันกรามบ้างฟันหน้าฟันข้างอะไรทำนองเนี้ยนะครับ
1: อ๋อ
0: ก็ในตำนานเมืองไม่ได้บอกว่าเป็นบนหรือล่างปกติเราก็มีกัน32ซี่นะครับเป็นเขี้ยวเส้นสีหรือ28ก็เป็นประทันเป็นพระทนทั่วไป
1: ครับครับ
0: ทีนี้หลังจากที่สองพี่น้องฝังไว้เนี่ยก็เป็นปี1318 1318เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าจีดีที่ศรีธรรมโศกรับจากสองพี่น้องเนี่ยนะครับก็ขอเป็นเจดีย์ขนาดย่อมเอาไว
1: ้ครับครับ
0: เวลาล่วงไปอีก500ปี
1: ครับ
0: มาถึงปี1719อีก400ปีครับ
1: ครับ
0: ว่า1719ที่คุณประสานพูดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นช่วงเวลาภายหลังจากสองพี่น้องนั้น
1: ครับทีนี้ตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับยอดเจดีย์เป็นทองคำแท้ใช่ไหมครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะเป็นเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาซึ่งมันเป็นเรื่องทางเหนือแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วยอดเจดีย์เนี่ยหุ้มด้วยทองคำแท้ถูกไหมครับ
0: ครับความคิดในเรื่องการหุ้มยอดเจดีย์ซึ่งเป็นของสูงเนี่ยนะครับก็เป็นความนิยมของชาวเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาวอินเดียใต้คือตั้งแต่อินเดียถึงศรีลังกาข้ามมาถึงพม่าข้ามมาถึงไทยเนี่ยนะครับก็มีความเชื่ออย่างเดียวกันว่าต้องหาสิ่งที่มีค่าที่สุดไปหุ้มยอดพระธาตุเพราะถือว่าเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ต้องหาโลหะให้เป็นให้สมกับที่เป็นสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับทีนี้ในการเนี้ยความคิดเนี้ยเรารับมาจากพม่าอีกชั้นนึงไม่ได้เป็นของคนไทยโดยตรงพม่าเนี่ยส่งกระแสอิทธิพลเนี้ยไปยังล้านนา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่ล้านนาเนี่ยก็มีการหุ้มยอดพระเจดีย์ด้วยทองคำบางแห่งถึงกับเอาหุ้มทั้งองค์ก็ยังมีนะครับ
1: อ๋อครับครับ
0: ต้นเขาที่เราได้ชัดเจนก็คือโชเอดากอง
1: ที่
0: ม
1: ี
0: ทองคำทั้งองค์แต่สำหรับนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีแหล่งทองคำแล้วก็ทองคำก็เป็นแร่ที่หายากก็เลยหุ้มเฉพาะยอดก็คือตั้งแต่ปียอดขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายสุดเราก็หุ้มลงมา
1: ตรงนี้ประเมินยังไงครับว่าที่อาจารย์บอกปียอดไปถึงยอดสูงสุดเนี่ยมันหมายความว่าทองคำตรงเนี้ยน้ำหนักยังไงมูลค่ายังไงถ้าเผื่อตีออกมาเป็นเงินเนี่ยมันยังไงครับ
0: อ๋อ องเป็นอย่างน
1: ี้ที่ระบบน้ำหนักเป็นเราเรียกทองคำน้ำหนักเป็นบาทเพราะนั้นตรงนี้ทั้งหมดมันเก

0: ดึงขึ้นมองมุมยอดพระธาตุเมื่อปีไหลปีไหลแล้วครับ ก็จะทำแบบนี้ไว้เกือบทุกแผ่นยกเว้นบางแผ่นเนี่ยก็จะเขียนพระพุทธรูปเอาไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็บางทีก็เขียนเป็นคติเอาไว้ตัวอย่างเช่นตรงคำแผ่นแรกเนี่ยก็ได้มาจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมันก็ถวายมาสองตำลึงแล้วก็มองไว้ที่ยอดพระธาตุองค์นี้นะครับตั้งแต่นั้นมาก็มีการถวายทองคำโดยเสด็จพระราชกุศลใครใครทำตามในหลวงก็เป็นการทำบุญตามในหลวงก็มีผู้คนทำเป็นจำนวนมากตั้งแต่ในสมัยว่าหลังจากพระเจ้าทรงธรรมคือปี2155แล้วเนี่ยนะครับ
1: ก
0: ็ปีถัดไป10ปีก็จะมีคนไปทำการไปทำนี่เขาก็รีดเสร็จเรียบร้อยจานหรือก็เสร็จเรียบร้อยก
1: ็
0: จะนำขึ้นบนนั่งร้านขึ้นไปถึงปลายยอดแล้วก็หุ้มดอกคำเอาไว้ทำอย่างนี้โดยเฉลี่ยแล้ว10ปีครั้งหนึ่งสิบปีครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มาจนกระทั่งถึงพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ย
1: ต้อง
0: คำที่อยู่นี
1: ่ครับครับอาจารย์ครับต้องขออภัยครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับได้รับความรู้และได้รับความกระจ่างและแล้วก็ได้รับความเข้าใจที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกหรือว่าจิตใจทางด้านเห็นภาพเห็นคุณค่าต
0: ่
1: อพระธาตุพระองค์นี้นะครับแล้วก็นะยงใหญ่กับหลักธรรมพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ได้ชี้เห็นว่าเป็นมรดกธรรมที่นำสู่มรดกโลกนะครับและบูชา5อย่างนี่ก็เป็นการบูชาที่เห็นภาพได้ว่านี่คือจิตใจของชาวพุทธไทยที่นะมีความศรัทธาแรงกล้าต่อพุทธศาสนาครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับถ้ามีโอกาสค่อยเรียนเชิญอาจารย์ใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาครับขอขอบพระคุณและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าตามเวลาที่เราเริ่มต้นที่ฝนตกมาดีนะครับอาจจะได้ยินเสียงแล้วฝนฟ้าคำรามอยู่นอกห้องปฏิบัติการหรือ operationไม่ใช่ Economic Outcast นะครับ เช้าวันนี้ฝนตกครับแต่มันก็มีความชุ่มฉ่ำนะพอเปิดโทรศัพท์มือถือก็มีตัวเลขขึ้นมา700บาทนะครับเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยตกลงวันนี้มีเงินใช้แล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุที่อายุ70ปีด้วยมันยังไม่พอค่า Wi-Fi นะมันขาดอีก80บาทนะครับคุณพี่อนุทินสงสารคนแก่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเถอะนะครับ NT เนี่ยก็คิดผมเดือนละ780กว่าบาทนะเนี่ยที่ทำรายการวิทยุทุกเช้าเนี่ยครับลงทุนเดือนละ780บาทรัฐบาลจ่าย700ก็ตกขาดอีก80บาทอสมทจ่ายอีก80บาทได้ไหมครับจะได้ทำรายการกันต่อไปโอเคผมได้มีรายได้อยู่ 2-3 หมื่นนะจากการนั่งคุยตอนเช้าๆไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องพ่อมีค่ากับข้าวกินขอสวัสดีท่านผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็จะหมายถึงว่าสื่อมวลชนทางโทรทัศน์นะครับเวลาเขามีสปอนเซอร์เขาจะเรียกผู้ใหญ่ใจดีแปลว่าเขาจะให้ตังค์ใช้โดยไม่คำนึงถึงผลผลิตที่เราออกทุกเช้านะครับโอเคครับเนื่องจากวันนี้ผมอารมณ์ดีฝนดีกำลังพรำอยู่สดชื่นแล้วก็มีเงินใช้700บาทอันนี้ทำให้อารมณ์ดีจริงๆเพราะว่าเราก็ทำงานมาตลอดชีวิตรัฐบาลก็เข้าใจเรานะครับก็ให้ตังค์เราใช้ไปจนแก่ตายครับก็ขอบคุณครับถ้าจะได้สัก7,000ท่านจะดีนะโอเคไม่เอาละพอสวัสดีธรรมดาดีกว่าวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียฝนยังคงตกต่อเนื่องหนักมากหรือหนักบางแห่งตอนบนตอนเหนือของประเทศไทยนะครับถ้าดูพยากรณ์อากาศโดยสรุปจะพูดได้ว่าจะมีฝนหนักต่อไปอีก 3-4 วันส่วนบนของประเทศไทยเรื่อยไปจนถึงวันที่13แล้วกันนะครับวันนี้วันที่10นะพรุ่งนี้วันศุกร์ที่11 12 13เสาร์อาทิตย์เราก็จะมีวอลเลย์บอลดูวอลเลย์บอลชายเราก็เมื่อวานนั่งดูอยู่ด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นนะก็ชนะไต้หวันทัพไชนีสไทเปไป3-2เซตนะเซตสุดท้ายก็ไล่กันไปถึงคะแนนที่15นะครับตกลงชายไทยก็จะเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปเท่าที่ดูพบกับออสเตรเลียว่างั้นนะตัวใหญ่ออสเตรเลียนี่สูงกว่าเราหมายถึงว่าลำดับตำแหน่งในโลกฮะสูงกว่าเรามันผู้ชายไทยก็เก่งครับเก่งคนก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงขนาดนี้ได้อันนี้ไม่ดีเดี๋ยวเก่งหนักเข้าไปอีกเราที่เนี่ยตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็ทางโมโนแม็กเขามันก็จะมีการถ่ายทอดให้เราดูฟรีทางทีวีธรรมดาด้วยบางทีเขาก็คิดเงินแล้วแต่เขาให้ดูหน่อยนึงก็ดีแล้วขอบคุณครับก็เอาพอเราต้องการความสุขจากความเก่งของคนไทยนะครับแม้ว่าเราจะเนรมิตฝนฟ้าด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนนายกรัฐมนตรีแคนาดานโยบายต่างประเทศของเรามันจะลู่ตามลมหรือจะไหลตามน้ำที่จริงนักวิชาการนักรัฐศาสตร์ไทยนี่ก็ชอบมีสำนวนเยอะหยันอ่านคำวิพากษ์วิจารณ์ของพวกนักรัฐศาสตร์ที่ไปประชุมกันที่จุฬาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าประเทศไทยเนี่ยโอเคแล้วนะนโยบายต่างประเทศแบบลู่ตามลมมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะพูดถึงว่ารัชกาลที่5อยู่ในตอนกลางนะครับแต่ยังไปอีกยาวไกลนะอาณาจักรราชอาณาจักรไทยและกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยและราชวงศ์จักรีเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายลู่ตามลมก็ถูกนักวิชาการบางท่านเยอะหยันเสียดสีเพราะว่าไหลตามน้ำใช่ไหมครับคือถ้าใช้คำว่าไหลตามน้ำมันเป็นคำเยอะหยันไหมหรือเสียดสีไหมหรือมันเป็นศัพท์วิชาการน่าจะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาก็ได้นะครับ go with the flow ลู่ตามลมมันก็จะเป็นนโยบายที่ไทยเราเนี่ยเอาตัวรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าถ้าเราไปว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นไหลตามน้ำก็แปลว่าไม่มีความเข้มแข็ง solid เป็นของตัวเองเลยเหรออันนี้ท่านไปทะเลาะกับนักวิชาการของฝ่ายรัฐบาลทีแล้วกันนะครับผมมองดูด้วยความผมก็พอใจแต่ไม่เต็มที่นะครับลู่ตามลมอยู่อาจจะรู้มากไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่แข็งกร้าวแบบที่เป็นวิสัยของผมว่าถึงเวลาประกาศว่า จัดการเรา 16% เราก็ตีกลับ 16% นะหรือว่า 50% อย่างแคนาดาเราก็ 50% แต่ของเรานี่ผมคิดว่าลู่ตามลมแล้วเดี๋ยวจะผงาดขึ้นมาอ่อนไหวตามกระแสลมเล็กน้อยแต่ยืนลำต้นตั้งตรงเหมือนจะเรียกว่าอะไรต้นอ้อไม่ก็ได้นะครับเอาละครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ว่าเป็นบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเนื่องจากว่ามันมีอากาศเย็นมาทางเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนก็ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนนั้นเราก็จะเจอฝนนะครับ10ถึง13กันยายนเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่างลงมาหน่อยรวมทั้งผมล่างสุดของอีสานปักช่องนะครับภาคกลางก็สระบุรีลงไปลพบุรีไปปทุมธานีสุพรรณอ่างทองกรุงเทพอะไรพวกนี้ฝนจะตามไปหาท่านทยอยไปนะครับวันนี้วันที่10 11 12 13เดี๋ยววันศุกร์ผมกลับกรุงเทพก็จะตามไปหาฝนทางภาคกลางอีกทีนึงนะหมู่นี้มอเตอร์เวย์สาย6มันขับสบายจริงๆเลยนะครับรถก็ใหม่มาชั่วโมงครึ่งล่วงละเมิดกด80กิโลเมตรหน่อยหนึ่งนะครับกับสักร้อยหนึ่งเนี่ยกับชั่วโมงครึ่งถึงเมืองทองธานีเลยหลังจากปากช่องสบายมากก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ11ถึง13กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแถวทะเลจีนใต้จะแรงขึ้นเป็นพายุหมุนอีกแล้วพายุหมุนที่เราต่อไปจะเรียกว่าพายุหมุนไต้ฝุ่นหรือไซโคลนหรือ depression ก็แล้วแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่14-15ให้ติดตามข่าวแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเวียดนาม14ถึง15กันยายนก็อีก4วันข้างหน้าก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะห่วงใหญ่วิถีชีวิตของผู้คนที่เดินทางนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีเย็นสบายชีวิตก็จะสดชื่นแจ่มใสต่อไปมันมีข่าวที่ก็ดูจะดีนะดีขึ้นมานิดนึงถ้าเรามีกิเลสสูงเราก็ว่ามันคงจะน่าจะดีได้กว่านี้เขาแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวันพุธนะครับทำเกินวันพุธเนี่ยผมก็จะติดครม.แล้วก็ยังไม่เห็นข่าวนี้โดยละเอียดไม่เห็นจบรายการแล้วก็ไปเห็นก็เลยเป็นว่าผมก็รอมา3ปีเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีผลพิซซ่า2025ออกมาให้เราได้ชื่นชมกันสักทีนึงเนื่องจากว่าขยับขยับเลื่อนไปตามปัญหาโควิดเรื่อยมานะครับโครงการทดสอบนักเรียนนานาชาตินักเรียนระหว่างประเทศที่เรียกว่า PISA หรือ PISA อ่านตัวอักษรย่อนะครับ PISA PISA Program for International Student Assessmentเป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ91ประเทศที่เป็นสมาชิกของโครงการนี้รวมทั้งเป็นสมาชิกของเจ้าของโครงการด้วยที่ประเทศไทยก็อยากจะเป็นสมาชิกเหมือนกันนะครับที่ก็เรียกว่า OECD Organization of Economic Cooperation and Development คือโครงการองค์การเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจความร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยของยุโรปเขาแล้วก็มีหลายประเทศทางเอเชียทางแอฟริกาเป็นสมาชิกอยู่ไทยอยากจะเป็นสมาชิก OECD ด้วยยังพยายามเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวคงได้เป็นอย่างเต็มรูปแบบแต่เราเป็นสมาชิกโครงการ PISA PISA นะบางทีก็จะต้องเน้นบ่อยๆว่ามันออกเสียงเราอาจจะคล้ายๆกับPISA Company หรือว่า Pizza Hut นะหรือ Domino Pizza ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ PISA โครงการทดสอบนักเรียนซึ่งทางฝ่ายไทยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของไทยเรียกว่าหน่วยงานพิซซ่าไทยแลนด์พิซซ่าไทยแลนด์ก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วผมก็ไปอ่านเอกสารต้นฉบับแล้วก็มาประมวลดูเปรียบเทียบว่าไทยบางรัฐบาลไทยโดยโฆษกบางกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานพิซซ่า Thailand เนี่ยก็ดีใจมีรายงานเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมจะเอาทั้งส่วนที่ไทยแปลแล้วสรุปมาแล้วผมอ่านเองแล้วก็จับย่อเพื่อประโยชน์ในการทำรายการวิทยุตอนเช้ารวมๆกันนะครับแต่ที่มาของข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นเอกสารต้นฉบับดาวน์โหลดได้เลยนะครับท่านเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ OECD PISA 2025วันรุ่งวันละเอียดนะผมอ่านไม่ทุกหน้านะครับแต่อ่านเลือกอ่านตอนแรกๆแล้วก็ไฮไลท์จุดที่สำคัญนอกนั้นจะเป็นสถิติมาคือมาเลยนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับง่ายๆที่ทางการไทยหรือพิซซ่าไทยแลนด์เขาแถลงแล้วมันก็จะมีการสรุปเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นจากเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็เจ้า AI เนี่ยก็ไปขโมยวิกิพีเดียมาไปขวาดออกมาแล้วก็มาพูดใหม่นะครับแล้วแต่ท่านจะไปหาข้อมูลที่ไหนแต่เพราะต้นฉบับที่ดีที่สุดก็จะเป็นพิซซ่าเอกสารต้นฉบับเลยนะครับก็คือเอกสารพิซซ่า2025 Result บนลุ่มวันนะครับดาวน์โหลดมาได้เป็นไฟล์ PDF หรือยังไงก็ตามสะดวกมันมี2ภาษานะครับภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสก็มีแหละแต่ว่าข้อทดสอบพิซซ่าเนี่ยจะเป็นภาษาฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศที่เด็กๆจะทดสอบคือแปลเป็นไทยทุก3ปีเขาจะทดสอบนักเรียนนะแล้วก็ได้ผลมานะเมื่อวานนี้ที่เห็นการแถลงเต็ม YouTube ไปหมดนะครับรีเพลย์ดูซ้ำเนี่ยทางฝ่ายไทยก็ดีใจว่าเด็กไทยก็ขยับตำแหน่งขึ้นนะครับจากเดิมก็ไม่ได้ดีแบบสุดๆของโลกหรอกแต่ว่าขยับขึ้นมา 3-4 ตำแหน่งนะการทดสอบพิซซ่าเนี่ยก็คือการเอาเด็กเดี๋ยวขอสรุปกรรมวิธีก่อนนะครับไอ้พิซซ่า2025คือการประกาศผลการทดสอบนักเรียน91ประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกทำข้อสอบเป็นภาษาตัวเองนะครับแต่ต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษแล้วไทยก็มาแปลให้เด็ก 5,000 คนอายุ15นะทำข้อสอบตามบางโรงเรียนที่เป็นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์นะแค่ 5,000 คนนะครับไม่ใช่เด็กเรียนทั้งหมดเพราะเป็นกระบวนการวิธีทางสถิติศาสตร์ของ OECD ที่เขาทำมีคนชอบไม่ชอบไม่เห็นด้วยพวกฝรั่งบางทีบอกเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่สมควรมันแหว่งตรงโน้นโหวตตรงนี้เยอรมันก็ไปทำข้อสอบเองเติมพิซซ่าก็เลยบอกว่างั้นก็คือเราเนี่ยจะทดสอบวิชาคณิตวิทย์ทักษะการอ่านแล้วตอนนี้มีทักษะคอมพิวเตอร์เข้ามาอีกนะครับในการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ก็เป็นวิชาที่4สำหรับปีนี้ที่ผมเห็นข้อมูลแล้วเยอรมันเนี่ยเคยทะเลาะ กับOECD บอกว่ามันไม่พอขอทำเองเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวนี้พิซซ่าก็อนุญาตให้มีข้อสอบเพิ่มเติมในบริบทของประเทศตัวเองได้แต่ก็ต้องตรวจสอบพูดคุยกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยพิซซ่าจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับพิซซ่าหรือ Program for International Student Assessment เป็นโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตามที่กระทรวงสาธิการหรือพิซซ่าไทยแลนด์แปลไว้ว่าเป็นโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลซึ่งแปลมาจากคำว่า Program for International Student Assessment ซึ่งก็แปลไม่ตรงกันนะครับก็อันนี้เป็นการถกเถียงทางวิชาการในแง่ definition หรือการแปลเพราะว่าประเมินเนี่ย assessment ถูกต้องนักเรียนก็ student ถูกต้องแต่ว่า international student คือนักเรียนนานาชาติ91ประเทศที่ร่วมโครงการนะครับแต่ไม่ใช่มาตรฐานสากลแต่ว่าฝ่ายไทยแปลว่าโปรแกรมมาตรฐานสากลไม่ใช่นะครับเป็นมาตรฐาน OECD 91ประเทศที่ร่วมเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การทำข้อสอบการตอบคำถาม3วิชานี้วิชาหนึ่งนั่งสอบกัน2ชั่วโมงมีอัตนัยมีปรมัยปรนัยเป็นภาษาไทยนะครับและจะมีมาตรการเลือกโรงเรียนบางประเทศก็อย่างจีนเนี่ยก็เลือกโรงเรียนเข้าข้างตัวเองทำให้คนจีนได้คะแนนสูงสุดในโลกสิงคโปร์เวียดนามก็ดีกว่าไทยเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เท่าที่ผมประเมินดูก็คือว่า OECD ก็งงก็มึนบางทีเขาก็บอกมันต้องเป็นไปตามเกณฑ์แต่ว่าจีนก็ฉลาดก็ไปเลือกแบบเซี่ยงไฮ้ไปเลือกโรงเรียนที่เด็กเก่งๆแล้วก็ประเมินออกมามันเกณฑ์ประเมินจริงๆมันต้องถูกเฉลี่ยเพราะเด็กแค่ 5,000 คนมาทำข้อสอบแล้วเอาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาศึกษาทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ทันโลกทันเหตุการณ์ถือว่าเป็น OECD จะเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนสู่อนาคต Future Ready Student น ะเหมือนกับเป็นคำขวัญคำนิยามว่าตอนนี้91ประเทศที่ร่วมกันทำข้อทดสอบเนี่ยในเกณฑ์คำถามคำตอบอัตนัยปรนัยวิชาละ2ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าวิชาคณิตวิทย์แล้วก็ทักษะการอ่านแล้วก็จะเติมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นวิชาที่4แต่ว่า3วิชาหลักข้างหน้าเนี่ยเขาจะถือเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาทีหลังก็ต้องตรวจต้องดูเพราะ AI เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรายงานละเอียดของPISA 2025ในปีนี้อ่านแล้วละเอียดยิบเลยถ้าเข้าไปอ่านนะครับหรือท่านจะอ่าน Executive Summary ก็ได้หรือจะไปอ่านคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุขการหรือ PISA Thailand ก็ได้ทั้งสิ้นผมจะสรุปดังนี้นะครับว่าเป็นการเตรียมพร้อมสู่อนาคตข้อสอบทั้งหลายที่ทดสอบเด็กๆนักเรียนทั่วโลกนะครับเตรียมพร้อมนักเรียนสู่อนาคตเป็นโครงการทดสอบขีดความสามารถของเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นแล้วก็อายุ15ไม่เกี่ยวกับอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะแต่ว่าต้องอยู่ในโรงเรียนถ้าเป็นโฮมสกูลนักเรียนที่บ้านจะไม่ได้รับข้อสอบแบบนี้นะไม่เอาแต่ต้องอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนในระบบแต่ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ชั้นไหนขออายุ15โดยคร่าวๆเท่านั้นเองนะหลักเกณฑ์ของมันก็คือประเมินนักเรียนหลายๆประเทศรวมกัน91ประเทศด้วยการทำข้อสอบที่เป็นสมาชิก OECD ครับแล้วก็จำกัดอายุนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอายุ15ตัวอย่างที่ทดสอบ sampling 5,000 คนต่อประเทศนั้นประเทศไทยก็ต้องหาเด็ก 5,000 คนใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการทดสอบซึ่งไม่มีใครไปทำข่าวกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดถ้าอยากรู้ก็ไปถามกระทรวงว่าเด็กโรงเรียนไหนบ้างทดสอบที่ไหนอย่างไรมันจะมีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ค้นมาแล้วถ้ามีโอกาสท่านที่เป็นนักข่าวไปถามว่าโรงเรียนไหนแล้วตามไปดูเด็กคนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นการล้วงความลับก็จะได้ภูมิใจว่าเด็กทำคะแนนดีขึ้นหน่อยนึงนะครับวิชาที่ทดสอบหลักๆที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นปีนี้จะมีวิชา computational problem solving วิชาแรกที่สำคัญมากก็คือคณิตศาสตร์หรือแมทสองก็ science วิทยาศาสตร์สาม readingก็คือ reading skill ทักษะการอ่านไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชาทักษะการอ่านภาษาของเราเองเนี่ยครับอ่านแล้วเก็บความได้ไหมทำความเข้าใจเรียบเรียงใหม่ยังไงมันจะมีสูตรวิธีสอนให้เด็กรู้จักอ่านเอาเรื่องประมาณนั้นที่จริงอ่านเอาเรื่องเนี่ยพวกเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยผมนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาก็เห็นว่าการอ่านเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรส่วนวิชาภาษาอังกฤษก็ตัวใครตัวมันไม่มีการทดสอบอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้คะแนนภาษาอังกฤษแต่ก็มีนะครับถ้าอ่านไปรายละเอียดแล้วมันจะมีพวกทดสอบภาษาอังกฤษเหมือนกันก็มีรูปแบบซึ่งไทยเราอาจจะมาทดสอบได้นะครับแต่ว่ายังเป็นทางการเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านบวกวิชาที่4ที่เพิ่มเข้ามา computational problem solving เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ในรายงานจะมีเรื่อง AI อยู่ในโรงเรียนบ้างนะครับชุดข้อสอบจะเป็นทั้งข้อสอบแบบ multiple choice หรือปรนัยแล้วก็อัตนัยก็คือตอบคำถามในการเขียนข้อความยาวเรียงความยาวอาจจะเป็นย่อหน้าอะไรประมาณนั้นต้นฉบับที่ทางฝ่าย OECD ทำมาให้91ประเทศเอาไปทำข้อสอบหาเด็ก 5,000 คนในประเทศตัวเองเนี่ยต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ละชุดเนี่ยทำข้อสอบประมาณสัก2ชั่วโมงคร่าวๆนะครับนั้นฝ่ายไทยเขาก็มาแปลเป็นไทยซึ่งถ้ามีโอกาสใครไปทำข่าวก็ขอดูต้นฉบับภาษาไทยก็ได้เราจะได้เข้าใจว่าข้อสอบเขาเป็นยังไงนะครับส่วนผมเพื่อนไม่มีขอประทานโทษผมก็เอาจากเอกสารรายงานของ OECD แล้วก็อื่นๆที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะครับนั้นภาษาที่ใช้ทดสอบจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาของประเทศของเด็กนั้นๆแล้วแต่ละประเทศในทุกวันนี้ก็จะได้รับอนุญาตถ้าจากการตรวจสอบแล้วนะครับให้ทำข้อสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะมันจะมีอย่างหนึ่งในเอกสารของ OECD ที่เห็นหน้าปกบนจอในครับ PISA 2025เขาอธิบายบอกว่าเวลาทำต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสแล้วแต่ละชาติเอาไปแปลเป็นสมมติไทยเอามาแปลเป็นไทยเพื่อให้เด็ก 5,000 คนทำข้อสอบเนี้ยข้อสอบที่แปลเป็นไทยจะถูกตรวจสอบอย่างคุมเข้มจะไม่ให้แบบ เอาอกเอาใจอยากได้คะแนนสูงแล้วก็หัวกันนะครับเพราะเขาได้ข่าวว่าประเทศไทยหัวเรื่องตั้งสวเอ้ยปราบโทษ OECD เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับผมก็เพลินไปอารมณ์ขันนี่หัวเราะออกเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาฟ้องเอานะครับก็คือว่าอย่างนี้ครับ OECD ความจริงคือเขาไม่ได้ไว้ใจการแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศว่ามันจะตรงถูกหรือไม่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษไทยก็จะตรวจสอบการแปลของฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าพิซซ่าไทยแลนด์อีกทีนึงประมาณนั้นนะครับเราก็จะเขียนบอกไว้เพราะฉะนั้นการแปลเป็นภาษาไทยแล้วให้เด็กไทยทำเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน OECD แล้วไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นก็ในที่สุดแล้วก็ได้ผลออกมาตารางที่ผมใช้อ่านง่ายที่สุดคือถ้าอ่านจากเอกสารของ OECD เนี่ยเขาจะแยกเป็น3คอลัมน์วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ reading นะครับส่วนวิชาทักษะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในคอลัมน์ตอนนี้เวลาเขาให้คะแนนนะอย่างที่เห็นบนจอนี่เป็นตารางจากวิกิพีเดียเขาทำดีกว่า OECD ถ้าไปใช้ AI ยิ่งโอละเวงเพราะ AI ไม่ขยันเท่าเพราะก็ AI ไม่ได้ทำเองไปกวาดเอามาจากที่ต่างๆแล้วมาขยำรวมกันนะผมแนะนำว่าถ้าจะไปดูตารางที่ง่ายที่สุดก็อยู่ก็ข้อมูลจากต้นฉบับเดิมแหละแต่เขาจะเรียงใหม่ให้เห็นชัดเจนถ้าเป็นตารางต้นฉบับของ OECD เนี่ยเขาจะมีลำดับ1ถึงลำดับที่91ตามวิชาแรกคือคณิตศาสตร์แล้วพอไปถึงมันจะอยู่ในช่องตารางเดียวกันไงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านพอไปถึงช่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ทักษะการอ่านเนี่ยประเทศเดียวกันอาจจะไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันนะแล้วบางทีท่านผู้ฟังสมมติดูนะครับช่องวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะบอกว่าญี่ปุ่นได้ที่5ลำดับที่5ของโลกในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นที่5ของโลกในวิชาวิทยาศาสตร์แต่เป็นที่4ของโลกในวิชาทักษะการอ่านแต่ถ้าไปดูตาราง OECD แล้วมันจะตรงกันไปหมดแล้วเขาไม่ได้บอกลำดับมันทำให้อ่านลำบากทำข่าวลำบากว่างั้นผมก็เลยเอาง่ายๆอย่างนี้คือเอาข้อมูลที่แท้จริงเอามาเรียงใหม่วิกิพีเดียเรียงใหม่ให้เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้นะครับ3วิชานะครับแยกเป็นวิชาวิชาไม่มีการจัดลำดับภาพรวมหาคะแนนเฉลี่ย3วิชาแล้วประเทศใดที่1ถึงที่91ของโลกอย่างนั้นไม่เอานะมันไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อก่อนผมรายงานเรื่องนี้มันจะมีวิธีบอกภาพรวมเดี๋ยวนี้เขาแยกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น3วิชาที่สำคัญของมนุษย์ว่างั้นนะครับที่จะเติบโตไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันนายวิชาคณิตศาสตร์ท็อป10ของโลกครับก็จะเป็น1จีนส่วนคะแนนก็ตามลำดับนะครับ600กว่า500กว่าคะแนนทางคอลัมน์ทางขวาไม่ต้องสนใจคะแนนก็ได้คือเด็กจีนอายุ15 5,000 คนที่ทำแบบสอบถามทำข้อสอบนี้เป็นที่1ของโลกในวิชาคณิตศาสตร์ฮะเด็กจีนเนี่ยมันจะมีหลายเมืองที่เขาทดสอบนะจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่จีนทั้งประเทศแบบทั่วไปเพราะจะไปเลือกเมืองที่อันนี้ผมดูเขาถกเถียงทะเลาะกันมาหลายปีนะครับว่าจีนเนี่ยชอบเลือกเมืองที่โรงเรียน

เจริญเด็กเก่งก็เลยได้คะแนนดีนะมันมีวงเล็บในใจไว้หน่อยนะครับว่าจีนที่1ของโลกจีนอาจจะมีซิกแซกคือเลือกเด็กเก่งๆมาทำข้อสอบประมาณนั้นแต่จีนเก่งนะเพราะฉะนั้นมันจะมี4เมืองเนี่ยเห็นดูแผนที่นะครับดูตารางบนจอจีนที่1ของโลกในวิชาคณิตศาสตร์เด็กจีนอายุ15นะที่2ของโลกคือสิงคโปร์ได้คะแนน563ที่3ของโลกมาเก๊ามาเก๊าไชน่าใช่ไหมก็549คะแนนที่4 Chinese Taipei คือไต้หวันจีนหมดเลยจีนเก่งที่1ที่2ที่3ที่4ที่ขอโทษที่2สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ไม่ได้แปลว่าจีนนะครับแต่ว่าสิงคโปร์ก็มีจีนมีอินเดียมีมาเลแล้วแต่เชื้อชาติเอาเป็นเด็กสิงคโปร์ก็ได้ที่2ของโลก1จีน2สิงคโปร์3มาเก๊า4 Chinese Taipei ที่แพ้ไทยแลนด์นะทั้งไทยชนะ Chinese Taipei นะครับในแง่วอลเลย์บอลชายที่5ญี่ปุ่นนะวิชาคณิตศาสตร์หรือ Mathematics ที่6ฮ่องกงที่7เกาหลีใต้ที่8เอสโตเนียที่9สวิตเซอร์แลนด์ที่10ก็เป็นอังกฤษนะที่10ก็จะเป็นอังกฤษถ้าจะอ่านตารางคณิตศาสตร์เรื่อยไปนะครับเฉพาะคณิตศาสตร์ก่อนนะเรื่อยไปก็จะเป็น11แคนาดา12โปแลนด์13เนเธอร์แลนด์14เบลเยียม15ไอร์แลนด์16นิวซีแลนด์17ออสเตรเลียแล้วก็18ออสเตรีย19เช็ก20เดนมาร์กเรื่อยไปนะครับแล้วก็ประเทศไทยอยู่ที่ไหนเอ่ยนะเดี๋ยวผมทำตารางไว้แล้วล่ะนะครับประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยนี่ถ้าดูตารางอาเซียนนะผมจับอาเซียนมารวมกันนะครับมันมีแค่8ประเทศลาวพม่าไม่ได้ทดสอบถ้าเป็นอาเซียนเนี่ยคณิตศาสตร์ที่1สิงคโปร์ที่2เวียดนามที่3บรูไนที่4ไทยแลนด์ที่5มาเลเซียที่6ฟิลิปปินส์ที่7เขมรที่8อินโดนีเซียนะนี่พูดตามลำดับอาเซียนนะครับแต่ว่าตัวเลขบนจอก็คือลำดับโลกสิงคโปร์ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่2ของโลกเป็นที่1ของอาเซียนเวียดนามเป็นที่2ของอาเซียนเก่งกว่าไทยเยอะเด็กเวียดนามทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่10 40ของโลกแต่เป็นที่2ของอาเซียนนะครับเด็กเวียดนามสาขาคณิตศาสตร์เด็กบรูไนเป็นที่42ของโลกเป็นที่3ของอาเซียนเด็กไทยเป็นที่4ของอาเซียนเป็นที่58ของโลกเด็กมาเลเซียเป็นที่5ของอาเซียนเป็นที่62ของโลกฟิลิปปินส์เป็นที่6ของอาเซียน74ของโลกเขมรเป็นที่7ของอาเซียน76ของโลกอินโดนีเซียเป็นที่8ของอาเซียน78ของโลกเนื่องจากลาวและพม่าไม่ได้เข้าร่วมทดสอบเฉพาะตรงนี้จะเห็นว่าเด็กไทยก็ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน่อยนึง 3-4 ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูช่วงครึ่งหลังของรายการจริงๆเพราะรายละเอียดมันเยอะมากแต่เอาให้เห็นภาพกว้างๆคือไทยขยับขึ้นมาแหละนะครับแต่ว่าเราก็ยังแพ้บรูไนแพ้เวียดนามแพ้สิงคโปร์ดีกว่ามาเลเซียฟิลิปปินส์เขมรและอินโดนีเซียแต่ดูลำดับเนี่ยให้สบายใจนะครับคือเขาทดสอบสุ่มตัวอย่างเด็ก 5,000 คนเท่านั้นแล้วการเลือกเด็กอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีแซมปลิ้งที่ดีหรือไม่ดีตามหลักสถิติศาสตร์ก็ต้องมีเงื่อนไขบวกลบคูณหารไปว่าเอาคร่าวๆนะเพื่อจะได้เป็นแนวทางไม่ได้บอกว่าโอ้ยเวียดนามเก่งกับเราเราจะสู้เขาได้หรือไม่มันไม่เหมือนเล่นวอลเลย์บอล นะครับเพราะฉะนั้นบรูไนเก่งกว่าก็เนื่องจากว่าเด็กที่เอามาทำข้อทดสอบแล้วทำไมอินโดนีเซียบ๊อยสุดแต่ประเทศอินโดนีเซียนี่ก็ก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทางการศึกษาเป็นมาตรฐาน OECD ไม่ใช่มาตรฐานสากลตามที่พิซซ่าไทยแลนด์ให้คำนิยามว่าเป็นมาตรฐานสากลมันไม่ใช่มาตรฐานสากลมันไม่มีมาตรฐานสากลมันเป็นมาตรฐาน OECD นะครับซึ่งเราเอามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้ดีขึ้นและเราก็ดีใจที่ทางรัฐบาลแถลงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแถลงเขาก็ดีใจว่าเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3มิตินะครับคณิตวิทย์แล้วก็ทักษะการอ่านเพียงแต่ว่าไม่อยากให้น้อยใจว่าทำไมเราสู้เวียดนามสู้บรูไนสู้สิงคโปร์ไม่ได้สู้ไม่ได้ตามมาตรฐานข้อสอบ 5,000 คนอันนี้เพื่อปลอบใจเด็กๆแต่ผมก็ไม่เคยทด

0: สอบลูกท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็ไม่เคยทดสอบพิซซ่าใช่ไหมครับถ้าเคยทดสอบก็อาจจะมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรฐานกลางของ OECD เอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการปรับปรุงการศึกษานี่คือเรื่องคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวกลับมาพักวันนี้จะคุยกันยาวจนช่วงท้ายของรายการกลับมาก็จะคุยเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์และก็ทักษะการอ่านว่าโลกอยู่ที่ใดแล้วไทยอยู่ที่ไหนท่านอาจจะเห็นบนจอแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลในเวลาที่ฝนตกพรำๆนะครับในยามเช้ามืด 5:35 นาทีผ่านคลื่นนปัดวิทยุคลื่น 96.5 FM คลื่นแห่งความคิด Thinking Radio We have got to stop for a few minutes สักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:39 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าทางสมท. 96.5 FM รายการสดจากบ้านที่ปักช่องนครราชสีมาสู่อโศกดินแดงของสมท. 96.5 FM Thinking Radio ทุกเช้านะครับตี 5 ถึง 6 โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์พอวันศุกร์ 6 โมงเช้าก็จะมีในบริบทของกระผมสมเกียรติอ่อนบนแถมให้อีก20นาทีบน YouTube ที่อสมทมีบริการให้โบนัสผมนะให้งานเพิ่มนะครับโอ้ยสนุกนะมีอะไรให้คุยยาวก็20นาทีแล้วบางทีมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าเรื่องในโลกนี้ที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการพัฒนาความเป็นอยู่ชีวิตเราเนี่ยมันเยอะหลากหลายถ้าผมเลือกถูกก็ถูกใจเลือกไม่ถูกแล้วพูดไม่ถูกคอท่านผู้ฟังก็อารมณ์เสียไปบ้างเล็กน้อยบางท่านก็ต่อว่ากลับมาอันนี้ไม่ใช่นะครับก็จะพยายามทำให้ท่านมีความสุขที่สุดทุกเช้าในเชิงข้อมูลข่าวสารนะครับก็เช้าวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวฟิลิปปินส์หน่อยนึงนะครับนะครับทางฟิลิปปินส์เนี่ยเวลาเขาทักทายกันเขาจะพูดกันว่ากูมุสตาฟิลิปปินส์ฝ่ายลิซ่าไทยแลนด์นะไม่ใช่พิซซ่านะครับลิซ่าไทยแลนด์ก็จะสวัสดีก้านะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเพลงยอดวิวเป็นโหนับร้อยล้านไปแล้วนะครับไปดูที่ลาวออฟฟิเชียลนะลาว LOUD นะครับชื่อบริษัทของหนูลิซ่าสาวน้อยผู้ยิ่งใหญ่ในเวทีดนตรีป๊อปร็อกของโลกที่โลกรู้จักตอนนี้เราจะมีอีกคนหนึ่งกำลังจะคืบคลานเข้ามาจากภูเก็ตไปสู่โน่นเลยโดบี้เทียเตอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามดูแล้วกันนะครับแม่เด็กผู้หญิงไทยตอนนี้เก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลร้องรำทำเพลงเต้นระบำรำฟ้อนแบบเกาหลีแบบตะวันตกนะแบบลิซ่าแล้วก็จะมาถึงเนเน่อันนี้จะเป็นร็อกแบบฝรั่งตามดูซิว่าเด็กผู้หญิงไทยตัวน้อยจะร็อกแบบฝรั่งได้ยังไงก็เห็นเขาร็อกอยู่ฝรั่งก็ตะลึงกันอยู่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยนะให้ผมก็จะคุ้นกับลูกทุ่งแต่มันสนุกครับเมื่อคนเก่งคนไทยมันเยอะไปหมดทำให้เราต้องรีบประเมินผลขอประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมวัฒนธรรมหน่อยนะครับกูมุสตาฟิลิปปินเป็นชื่อโครงการก็คือกูมุสตาแปลว่าสวัสดีค่ะนะครับก็คือสวัสดีค่ะฮัลโหล how are you ฟิลิปปินก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นนะครับตามโปสเตอร์ที่อยู่บนจอนะฮะเป็นกิจกรรมแบ่งความรู้สู่สาธารณะประตูสู่อาเซียนอาณาบริเวณศึกษาเนี่ยพอเจอคำเนี้ยผมก็ออกนอกเส้นทางทุกทีนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษว่า area study คือการศึกษาในภูมิภาคนะครับมีคำหนึ่งนะครับ regional study ที่ผมเรียนนั่นก็จะใช้ regional study คือภูมิภาคศึกษาภูมิภาคนี่แบบในภูมิภาคเลยอาเซียนเอเชียใต้อาณาบริเวณนี่มันอาจจะเป็นอาณาบริเวณที่ไม่ใช่ภูมิภาคก็ได้นะครับอาจารย์ที่ใช้คำนี้นะครับอันนี้มันเป็น area นี่อาจจะอยู่ในภูมิภาคเช่น area ทะเลหรืออะไรแบบนั้นนะครับงั้นเราเรียนรัฐศาสตร์ต้องทะเลาะกันเรื่องนิยามสัก3ชั่วโมงแล้วก็อาทิตย์หน้าค่อยมาถึงเนื้อหานะครับอันนี้เขาเรียกอนาบริเวณศึกษานะก็คือ area study ประตูสู่อาเซียนผมจะเรียกว่า regional study ก็ทะเลาะกันแบบไร้สาระหน่อยนะครับสนุกดีก็เป็นสโมสรเสวนาสนอเสียงแห่งหมู่เกาะสู่ท่วงทำนองร่วมแห่งอาเซียนจัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนถนนราชดำเนินกลางนะครับวันอาทิตย์นี้ท่านสแกน QR code แล้วก็ลงทะเบียนจองที่นั่งได้เลยเดี๋ยวเต็มนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายวันอาทิตย์จะมีการคุยกันเสวนาโหมโรงหนังสารคดีอ่านบทกวีอะไรประมาณนั้นนะครับโดยคุณทิวาคุณทิวาอ้าว แล้วคุณทิวาแกนามสกุลอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าเอกสารเขาบอกโดยคุณทิวานายทิวาอ๋อน่าจะเป็นนามปากกามั้งแล้วก็เสวนาในหัวข้อฟิลิปปินส์ดินแดนหมู่เกาะ

เสียงเพลงจิตสำนึกและความใฝ่ฝันอาจารย์อนันต์นาคคงศิลปกรอาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูนธรรมศาสตร์อาจารย์เปี่ยมศักดิ์คงจรัสธรรมศาสตร์นะพวกนี้ก็จะเก่งเชี่ยวชาญทางด้านฟิลิปปินส์แล้วก็คุณพี่มหาที่เห็นภาพบรรจอหล่อใส่เสื้อยืดสภาย่ามทางซ้ายมือนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการคุณชินวัตรตั้งสุทธิจิตก็มักจะส่งประชาสัมพันธ์มาให้ผมช่วยซึ่งผมก็ยินดีบางทีผมก็เผลอลืมไปบางทีก็คุยเกินที่เขาอยากให้พูดนะครับขอไปด้วยแล้วตอนท้ายก็จะมีนกน้อยชูเกียรติฉาไทยสงกวีนักเขียนนักร้องปิดกิจกรรมร้องรำทำเพลงทัศนาอาเซียนอุษาคเนที่รักนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนี่ผมแช่สแกน QR code ไว้ข้างหน้ายาวๆจะได้ลงทะเบียนนะครับสรุปอีกทีสวัสดีฟิลิปปินส์นะกุมุสตาฟิลิปปินส์จะเป็นกิจกรรมวันที่13กันยายนบ่ายโมงถึง4โมงเย็น4โมงเย็นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในนั้นจะมีศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอยู่ก็ไม่เคยไปสักทีไปถูกปรับไม่รู้เราเป็นคนปักช่องนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้ฟังบทกวีงดงามเสียงดนตรีอไพเราะและก็ความเป็นฟิลิปปินส์ร่วมกับอาเซียนและไทยในวันอาทิตย์นี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องที่เราค้างกันไว้แล้วอาจจะแบ่งๆบางเรื่องลึกๆเป็นวันต่อๆไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากก็เป็นประโยชน์เยอะนะแต่วันนี้เราเอาเฮดไลน์หรือว่าหัวข้อหลักๆไว้ก่อนอันนี้ก็มาถึงเรื่องลำดับสมาชิกประเทศท็อป10ทางด้านวิทยาศาสตร์ประเทศที่เด็กนักเรียนมีขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทำคะแนนตามข้อสอบมาตรฐานที่เขากำหนดไว้91ประเทศมาทำหน้าที่ทดสอบตอบข้อสอบกันในประเทศตนเองในภาษาตัวเองแต่มาตรฐานกลางของ OECD นะครับวิชาวิทยาศาสตร์ที่1ก็จีนอีกที่2ก็สิงคโปร์อีกที่3ก็มาเก๊าอีกที่4ก็ไทเปชไนนีสไทเปอีกมันเป๊ะเหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์เลยนะครับที่6ที่5ญี่ปุ่นที่6เอสโตเนียที่7เกาหลีใต้ที่8อังกฤษที่9แคนาดาที่10ออสเตรเลียจะเห็นว่าอเมริกาถูกทิ้งไม่เห็นฝุ่นก็คงจะเห็นฝุ่นบ้างแหละนะครับพวกเราก็ชอบไปเรียนอเมริกาแต่เด็กอเมริกันก็ขีดความสามารถสู้เด็กจีนไม่ได้ว่างั้นเถอะแคนาดาเก่งกว่าออสเตรเลียเก่งกว่าท็อป10ของโลกทางวิทยาศาสตร์นะครับส่วนทางทักษะการอ่านหรือ reading skill ไม่ใช่การอ่านภาษาอังกฤษนะครับเป็นการอ่านหลักสูตรการประเมินว่าอ่านเก่งอ่านได้ประเมินรวบรวมความคิดหรือเรียบเรียงต่อหรือใช้ภาษาได้ดีนะครับในภาษาตนเองนะครับที่1สิงคโปร์เป็นเด็กอ่านเก่งครับที่2จีนจาก4จุดที่ทำการทดสอบแล้วก็ที่3ไทเปที่4ญี่ปุ่นที่5เกาหลีใต้นะที่6มาเก๊าจะเห็นว่าสายเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นพวกนี้เก่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ที่7ไอร์แลนด์ที่8เอสโตเนียที่9นิวซีแลนด์ที่10อังกฤษนี่คือท็อป10ของโลกเด็กอายุ15ที่ทำข้อสอบวิชาทักษะการอ่านนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทักษะการอ่านอันนี้ก็มาถึงอาเซียนที่ผมเอามาจัดลำดับใหม่เพื่อให้เรามีความรู้สึกภูมิใจน้อยใจเสียใจมีความทะยานจะพัฒนาเด็กเราให้ดีขึ้นแล้วแต่ท่านจะเลือกอารมณ์เอานะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้จากการทดสอบพิซซ่า2025ทดสอบนักเรียนนานาชาติมาตรฐาน OECD นะก็คือวิชาคณิตศาสตร์สิงคโปร์เป็นที่2ของโลกเป็นที่1ของอาเซียนนี่ทวนอีกทีแม้ว่าจะพูดไปแล้วเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่2ของอาเซียนคือเวียดนามแต่เป็นที่40ของโลกที่3ของอาเซียนคือบรูไนเป็นที่42ของโลกที่4ของอาเซียนคือไทยแลนด์เป็นที่58ของโลกดีขึ้นนิดหน่อยนะที่5มาเลเซียที่5ของอาเซียน62ของโลกที่6ฟิลิปปินส์ที่6ของอาเซียนเป็น74ของโลกที่7เขมรที่7ของอาเซียนเป็นที่76ของโลกแล้วก็78ของโลกอินโดนีเซียและเป็นที่8ของอาเซียนนั่นคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่1ของอาเซียนคือสิงคโปร์ที่2เวียดนามที่3บรูไนที่4ไทยแลนด์ที่5มาเลเซียที่6อินโดนีเซียที่7เขมรที่8ฟิลิปปินส์นะฮะแต่ว่านั่นคือลำดับอาเซียน
นะลำดับโลกก็คือสิงคโปร์ที่2เวียดนาม39บรูไน46ไทยแลนด์50

สามมาเลเซีย62อินโดนีเซีย73เขมร75ฟิลิปปินส์77แปลว่าเฉพาะที่ทดสอบนี้ไทยสู้บรูไนสู้เวียดนามสู้สิงคโปร์ไม่ได้ไทยดีกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียแคนเบอร์เรียฟิลิปปินส์นะฮะในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับทักษะการอ่านสิงคโปร์เป็นเลิศของโลกเด็กอ่านเก่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีทักษะการอ่านดีที่สุดในโลกเป็นที่หนึ่งของโลกเป็นที่หนึ่งของอาเซียนนะวิชา reading skill ที่สองของอาเซียนคือบรูไนเท่ากับที่41ของโลกในการอ่านที่สามของอาเซียนคือมาเลเซียเป็นที่58ของโลกไทยแลนด์59จี้มาเลเซียมาติดๆไม่ยอมให้ไม่เห็นฝุ่นนะครับไทยก็เป็นที่4ของอาเซียนในด้านการอ่านแล้วก็เป็นที่59ของโลกเวียดนามเป็นที่5ของอาเซียนเป็นที่60ของโลกเด็กเวียดนามแพ้ไทยนิดหนึ่งในด้านทักษะการอ่านนะครับแต่ว่าคณิตวิทย์เขาเก่งกว่าเรานะครับฟิลิปปินส์72ของโลกที่6ของอาเซียนที่7ของอาเซียนก็จะเป็นอินโดนีเซียเป็นที่74ของโลกที่8ของอาเซียนคือเขมรเป็นที่80ของโลกนี่คือ3วิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านนะครับในการแถลงข่าวของอาเซียนขอประทานโทษพิซซ่าไทยแลนด์นะหรือกระทรวงสาธิการมีหน่วยงานพิซซ่าไทยแลนด์ทำหน้าที่อยู่กระทรวงสาธิการก็แถลงนะครับแต่ว่าแถลงโดยย่อๆสรุปอย่างนี้ก่อนเอาย่อๆเนื้อความย่อๆคือว่าอาเซียนไทยแลนด์แถลงบอกว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์432คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนด้านการอ่าน392คะแนนและด้านการแก้ปัญหาเชิงคำนวณ476คะแนนอันนี้ก็คือแก้ปัญหาด้วยทักษะคอมพิวเตอร์แหละนะครับเพราะมันจะมีคณิตวิทย์แล้วก็ reading การอ่านแล้วก็ computational คือการคำนวณด้วยที่จริงการแก้ปัญหาเชิงคำนวณ นะครับมันขอประทานโทษที่จริงมันไม่ได้แปลว่าคอมพิวเตอร์นะถูกไหมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะบอกผิดอีกแล้วผมว่า computational ไม่ได้แปลว่าคอมพิวเตอร์ขอประทานโทษนะครับผมแปลผิดนะก็คือนี่กระทรวงสาธารณสุขแปลถูกขอบคุณครับนะก็คือว่าการแก้ปัญหาเชิงคำนวณคือ computational problem solving นะไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขอประทานโทษอีก30ครั้งนะครับก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขภูมิใจนะครับรัฐบาลคุณอนุทินก็คงภูมิใจแหละโฆษกก็แถลงด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสผมเห็นหน้าแกมีความสุขนะครับก็ใช่นะเราดีขึ้นนะทั้ง3วิชาแล้วก็มันจะมีวิชาเพิ่มก็คือ476เนี่ยโอเคครับกระทรวงหมายว่าพิซซ่าไทยแลนด์บอกว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ในทุกด้านนะคะแนนเราเนี่ยโดยนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนชายด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่านยกเว้นการแก้ปัญหาเชิงคำนวณที่นักเรียนชายมีคะแนนสูงกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยนะครับส่วนอีกทีนึงกระทรวงก็แถลงหมายถึงว่าพิซซ่าไทยแลนด์แถลงด้วยความจริงใจนะครับนักเรียนไทยเฉลี่ยวิทยาศาสตร์432คะแนนคณิตศาสตร์407การอ่าน392และการแก้ปัญหาเชิงคำนวณ476น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิกทุกด้านก็แปลว่ายังไม่ดีแต่ก็ดีใจว่าขยับขึ้นมา 2-3 ตำแหน่งแต่ละวิชานะครับอันนี้คือย่อหน้าแรกของการแถลงและย่อหน้าสุดท้ายผมว่าพิซซ่าไทยแลนด์แถลงด้วยความจริงใจนะแต่อาจจะพูดด้วยความงดงามหน่อยว่าเออก็ดีใจแล้วดีขึ้นแต่ยังไม่ดีพอว่างั้นเถอะสรุปย่อหน้าท้ายนะพิซซ่าไทยแลนด์บอกว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เมื่อกี้นี้ก็สรุปไปแล้วนะครับนี่ต้องอันนี้ในภาพรวมประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนพัฒนาการเชิงบวกของคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไทยยังมีช่องว่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงกับนักเรียนกลุ่มต่ำที่กว้างมากแสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขด้านการอ่านยังคงมีคะแนนอยู่ในระดับที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างยั่งต่อเนื่องควรมุ่งพัฒนาการอ่านเชิงความหมายและการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายและการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคู่กับการพัฒนาครูการจัดนักเรียนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

0: เคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนต่างๆทำตามแค่บนหน้าจออย่างนี้นะครับขยายเป็นนโยบายผมว่าภายใน12ปีนะ3ปีซะว่าทุก3ปีพิซซ่าจะเทสทีนะครับ3 4 12 4สมัยพิซซ่าเนี่ยเราจะมีคะแนนดีขึ้นนะแล้วคะแนนคณิตวิทย์นะแล้วก็ทักษะการอ่านเนี่ยผมหลงไหลใน3วิชานี้ว่ามันพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิชาสร้างมนุษย์ให้เก่งให้เป็นคนดีให้มีภูมิปัญญานะครับโอเคไม่มีเรื่องศาสนาและศีลธรรมแต่ว่ามันเหมือนจะบอกชัดเจนว่าพิซซ่าไทยแลนด์ถ้าแทนที่เป็นคำว่ารัฐบาลรู้แล้วว่าช่องโหว่เป็นยังไงต้องพัฒนายังไงผลการประเมินพิซซ่า2025ในปีนี้สำหรับคนไทยและเด็กไทยเนี่ยถ้ารัฐบาลเอาไปอ่านทวนสัก 3-4 คืนรัฐบาลทุกคนที่อยู่ในครม.แล้วกลับมาคุยกันว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราจะแพ้เวียดนามไม่ได้วอลเลย์บอลเรายังชนะเขาเลยนะเป็นที่หนึ่งในเอเชียแล้วจะแพ้จีนไหมจีนก็อาจจะมองทงนะครับจีนเนี่ยค่อนข้างจะซิกแซกจะเลือกเด็กเก่งเอามาทดสอบแล้วก็เลือก4เมืองที่สำคัญอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าพูดอย่างเป็นทางการรัฐบาลไทยรู้แล้วล่ะว่าจะต้องทำยังไงในการพัฒนาเด็กไทยให้สู่ความเป็นสากลให้นักเรียนพร้อมสู่อนาคตอันนี้ก็ขอบคุณการประเมินของพิซซ่าไทยแลนด์นะครับก่อนจะจบให้ท่านนอนไม่หลับสักคืนหนึ่งได้ไหมผมดูซีนเอ็นชั่วโมงก่อนเข้ารายการนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่มีเวลาอ่านละเอียดหรือเล่าละเอียดก็คือว่านายเจคอบคอกเซนอดีตพนักงานของบริษัท Anthropic AI Artificial Intelligence ลาออกด้วยรู้ว่าบริษัทของตัวเองเนี่ยมุ่งหาผลกำไรหลอกล่อชาวโลกให้เสียตังค์ใช้ AI แล้วไม่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยสักวันหนึ่งไม่เกิน10ปีAI จะฆ่ามนุษย์ตายทั้งหมดทั้งโลกก็เป็นได้อันนี้ไม่ได้แกล้งพูดแปลเลยนะครับบริษัท AI Anthropic เนี่ยไม่มีความมั่นคงเสถียรในการใช้ข้อมูล AI อาจจะหลุดรั่วแล้วมีคนเอาไปทำระเบิดเอาไปทำลายโลกมันกำลังพนันเล่นการพนันกับชีวิตของมนุษย์ไอ้เจ้า AI เนี่ยโดยเฉพาะพนักงานที่รู้เรื่องนี้ดีจากบริษัท Anthropic AI Anthropic Anthropic นี่เราก็ใช้ฟรีกันถ้าหลักจะลงทะเบียนกับกระทรวงนะหรือว่า AI ทั้งหลายเนี่ยครับเขาบอกว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดแล้วมนุษย์ก็ไปทำลายมนุษย์เองด้วยการสั่งยิงสั่งกดปุ่มหรือจะทำลายชีวิตมนุษย์ไปอ่านในเว็บไซต์ CNN ได้เลยนะครับเขาพูดย่อๆอย่างนี้ผมอ้างมานะครับก็คือว่า the people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade ง่ายๆก็คือว่าในก่อนจะสิ้นทศวรรษนี้ผมแปลว่า10ปีก็ไม่ถูกนะครับ By the end of the decade ฝรั่งก็คือก็อีก5ปีเองนะครับตอนนี้เราปี2026ปี2030นะ 4-5 ปีข้างหน้านะถ้าใครกดปุ่มผิดใช้ AI พลาดหรือตั้งใจจะทำลายโลกล้วงเข้าไปหาความลับใน Anthropic แล้วก็สั่งให้ยิงระเบิดปรมาณูไปยังที่ไหนก็ได้ระเบิดนิวเคลียร์เป็นไปได้น่ากลัวนะผมไม่ควรใช้เสียงหนักแน่นเดี๋ยวจะกลัวเกินไปแต่ว่านี่เป็นข่าวที่CNNพูดมาตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูทั้งวันก็จะเจอแต่เข้าไปอ่านง่ายๆเลยนะครับคนเรื่องนี้เจคอบคอกเซน CNN AI เขาจะยืนยันว่าเขาลาออกเลยเพราะว่าเจ้านายไม่ยอมแก้ไขปัญหาความมั่นคงแล้วเขาจะไม่รับผิดชอบโลกที่จะถูกทำลายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าก่อนสิ้นทศวรรษนี้ท่านผู้ฟังนอนหลับก็ได้นะครับไปกินแต่เป็นปัญหาซีเรียสจริงๆว่า AI ไม่เสถียรยังไม่แน่จริงแล้วก็ยังมีช่องหละหลวมให้ไปล้วงความลับสั่งกดปุ่มผิดๆอาจจะมีสารเคมีอาจจะระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรก็ได้ถ้าเขาล้วงเข้าไปได้แล้วก็สั่งกดปุ่มได้ไม่เกิน 4-5 ปีข้างหน้าสิ้นทศวรรษนี้จะมีวินาศภัยจาก AI นะอันนี้ก็ไปอ่านเอาแล้วกันนะครับตามดูว่ามันเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่ถกเถียงกันมานานแล้วนะครับเรื่อง AI ไม่เสถียรเนี่ยครับเอาละครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ขอให้เด็กนักเรียนไทยจงเจริญสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุ นโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
12: สนับสนุนโดย
13: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องรองน้ำจากเพียว
14: เครื่องรองน้ำต้องเพียว
15: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้เรื่องบิ๊กสตอรี่น่าสนใจมากเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยเรียกทูตอิสราเอลนะคะให้ช่วยกำกับพฤติกรรมคนชาติของตัวเองหน่อยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการรายงานข่าวเนี่ยเรียนไปสำรวจทั้งบลูมเบิร์กทั้งเยรูซาเล็มโพสต์นะคะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆรวมทั้งในไทยด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็มีรายงานเรื่องของเตือน AI จะสังหารมนุษย์ภายใน10ปีนะคะแล้วก็วันนี้คุณวัชรินทร์เศรษฐคุดันจะมาคุยเรื่องกัมพูชาเนี่ยกำลังเดินหน้าเรื่อง Made in Cambodia นะคะหลังสงครามการปะทะกับไทยหลายระลอกแล้วก็ยังมีเรื่องของทำไมภูฏานถึงรอดนะคะแต่เนปาลกับจีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากธารน้ำแข็งละลายนะคะแล้วก็แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้11กันยายนปีนี้ครบรอบ25ปีแล้วไปติดตามกันค่ะ
16: World Update
15: คุณสังกมาคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้เนี่ย11กันยายนย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2544เนาะเหตุการณ์ที่เกิดเหตุวินาศกรรมนะคะช็อกโลกมีทั้งเครื่องบินชนตึกมีการเข้าต้องการเอาเครื่องบินเนี่ยไปชนที่ตึกเพนทากอนด้วยเพนทากอนนี่โดนแต่ว่ามีการระงับได้หนึ่งเครื่องใช่ไหมคะซึ่งผู้โดยสารก็เสียชีวิตทั้งเครื่องแต่ว่าเหตุการณ์ที่นิวยอร์กเนี่ยมันทำให้ตึก World Trade ซึ่งเป็นตึกแฝด2ตึกเนี่ยถล่มลงมาแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคือมันทำให้เกิดเรียกว่าคุณสังกมาครับสุขภาพร่างกายของประชาชนเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเนาะถ้าใครจำภาพยนตร์เรื่องซิโก้ของไมเคิลมัวร์เนี่ยที่เขาพาบรรดาผู้ป่วยนะคะจากฝั่งของสหรัฐเนี่ยไปซื้อยาที่คิวบาเพราะราคามันถูกกว่ามากแล้วยาในสหรัฐอเมริกาตัวพ่นทำให้หายใจได้เนี่ยโอ้มันแพงหูฉี่เลยแต่นั้นทำให้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับนักดับเพลิงเนี่ยอันนี้ตัวจริงที่โดนได้รับผลกระทบร้ายแรงแต่ว่าคนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสังกมาคะท่านนายกเทศมนตรีมัมดานี่นะคะก็ตัดสินใจเปิดเอกสาร170,000 หน้านะคะ 170,000 หน้าเนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องคุณภาพอากาศที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสังกมามันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นน่ะแต่ว่ารัฐบาลของนิวยอร์กในขณะนั้นเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยก็ต้องพูดว่าโกหกประชาชนน่ะเนาะซึ่งโซรานมามดานี่นะคะเขาบอกว่าเขาไปเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยไปเจอเอกสาร68กล่องภายในสำนักงานของรัฐบาลนครนิวยอร์กคือเจ้าหน้าที่คือเขาเพิ่งมาเข้ารับตำแหน่งใช่ไหมคะแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนครนิวยอร์กเนี่ยไปเจอเมื่อปี2025พอเขามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเปิดเผยเอกสารนี้ต่อสาธารณะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอกสารนี้เนี่ยมันก็ยังมีขอบเขตจำกัดเนื่องจากว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานคุณภาพอากาศบริเวณ Ground Zero นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกระจายไปทั่วบริเวณแล้วก็ห่างไกลออกไปมอมแดนนี่บอกแบบนี้ค่ะว่าวันศุกร์นี้เราจะรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นเมืองของเราเป็นวันที่มืดมนที่สุดในนครนิวยอร์กแต่ความจริงอันเจ็บปวดนี้ก็คือว่าความทุกข์ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อควันจางลงและฝุ่นตกลงพื้นผู้คนล้มป่วยและผู้นำที่เขาไว้วางใจนั้นโกหกและบอกพวกเขาว่าสามารถหายใจในอากาศที่เป็นพิษได้อย่างปลอดภัยซึ่งเอกสารนี้นะคะรัฐบาลนิวยอร์กเนี่ยรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีเป็นพิษนะคะแร่ใยหินแต่เจ้าหน้าที่ก็สื่อสารกับประชาชนว่าอากาศอยู่ในระดับปลอดภัยมีคุณภาพที่ยอมรับได้นะคะซึ่งในเอกสาร 170,000 หน้าเนี่ยเขาจะเปิดออนไลน์เลยนะคะให้คนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเป็นผลตรวจสารพิษ Ground Zeroแร่ใยหินแล้วก็สารปนเปื้อนอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ระดับแร่ใยหินในบริเวณที่เป็นจุดพื้นที่ฝังกลบบนเกาะสตาเทนด้วยนะคะที่ถูกใช้เป็นจุดคัดแยกซาก World Trade Center เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีซึ่งจากรายงานเนี่ยคือรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยยอมรับนะของนายรูดี้จูเลียนี่เนี่ยยอมรับว่าบางครั้งเขาก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนกันแล้วคุณสังกมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะคือรัฐบาลนิวยอร์กเนี่ยต่อมาเนี่ยในไมเคิลบูมเบิร์กเนี่ยก็ยังยอมรับว่าอากาศเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ยอมรับได้แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือมีการวิเคราะห์ภายในว่าถ้ามีการเปิดเผยออกมาเนี่ยจะทำให้ประชาชนมากถึง 35,000 คนเลยทีเดียวที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะซึ่งเอกสารนี้เนี่ยนายโรเบิร์ตฮาร์ดิงรองนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเนี่ยยอมรับอยู่ในเอกสารนั้นด้วยนะคะทีนี้ถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยสภาพชีวิตคนเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าผลกระทบจากฝุ่นและสารพิษเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องมาในปัจจุบันก็เหมือนกับที่นายกเทศมนตรีมัมดานี่บอกแล้วค่ะว่า ไอ้ความเลวร้ายมันยังไม่ได้สิ้นสุดลงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้อง9/11 เนี่ยมีมากกว่า 3,000 คนที่เสียชีวิตในวันเกิดเหตุกล่าวว่าประชาชนอย่างน้อย 140,000 คนทั่วสหรัฐลงทะเบียนในโครงการ World Trade Center Health Program นะคะที่49,000 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ World Trade Center โดยโรคที่พบเนี่ยก็มีทั้งมะเร็งปอดมะเร็งในระบบเลือดโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างที่บอกว่านักดับเพลิงนะคะคนที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ทำงานอาศัยอยู่ใน Lower Manhattan ซึ่งต้องสัมผัสฝุ่นและควันหลงควันหลังจากอาคารถล่มเป็นเวลานานขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่นะคะก็ยังปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้ว25ปีค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
16: ค่ะเรื่องนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าในช่วงวันสองวันนี้เรารับมือกับเรื่องของฝนตกแล้วก็จังหวัดที่อยู่ตามพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการเตือนตลอดว่าให้ระมัดระวังแล้วก็มักจะมีคำถามเหมือนกันว่าเราเนี่ยพูดอย่างนี้กันมานานแต่สุดท้ายเวลารับมือจริงๆทำไมมันยากเหลือเกินแล้วก็ยังมีตัวเลขผู้สูญหายหรือว่าผู้ที่รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยนะคะยังคิดว่ากรณีนี้ให้เราดูที่ประเทศภูฏานถามว่าทำไมต้องดูที่ภูฏานภูฏานเนี่ยเป็นประเทศที่พูดง่ายๆว่าใกล้กับเนปาลแล้วก็ทิเบตนะคะก็คือประเทศที่เพิ่งเจอมหันตภัยฐานน้ำแข็งละลายแล้วเราก็เป็นประจักษ์พยานกันทั่วโลกแล้วว่าโอ้มันน่ากังวลมากๆนะคะทำให้มีการถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเราจะไปสู้กับธรรมชาติได้หรือนะคะกรณีของภูฏานเนี่ยที่บอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเขาสะท้อนให้เห็นค่ะว่ามันสามารถที่จะรับมือได้เพราะว่าตัวของประเทศภูฏานเองเนี่ยเป็นเมืองนะคะที่เรียกว่าอยู่ในความเสี่ยงของเทือกเขาฮิมาลัยจากธารน้ำแข็งเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเขาเรียกว่าธารน้ำแข็งที่เชื่อมกันนะคุณกนิกาถึง600แผ่นเลยนะคะอยู่ในภูเขาทางตอนเหนือของภูฏานเรื่องนี้ดิฉันเคยฟังผู้ที่เชี่ยวชาญพูดถึงกรณีป้องกันน้ำท่วมของประเทศไทยบอกว่าเราต้องใช้วิธีมอนิเตอร์ก็คืออาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะผู้เชี่ยวชาญ ด้านภัยพิบัติเนี่ยนะคุณกนิกาท่านเคยบอกว่าเราเนี่ยอย่าไปคิดเฉพาะเรื่องโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามีแค่ทางออกนั้นทางออกเดียวหรืออย่าไปคิดแค่เรื่องแบบกู้ภัยทีหลังแต่ว่าเราจะต้องใช้วิธีมอนิเตอร์ถามว่าภูฏานทำยังไงกับธารน้ำแข็งเป็นแบบ500-600ชิ้นที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตัวเองนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูฏานเขาได้ตระหนักนะคะถึงภัยธรรมชาติเนี่ยเพราะว่ามันเคยเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นย้อนไปโดยที่ช่วงนั้นเนี่ยปี1994นะคะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมอันมาจากธารน้ำแข็งที่อยู่บนทะเลสาบค่ะตอนนั้นเนี่ย ปี1994มันเกิดเหตุที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขารู้จักกันดีที่เรียกว่าซันโกชคือแม่น้ำซันโกชเนี่ยตอนนั้นเนี่ยธารน้ำแข็งมันลงมาแล้วมันฆ่าผู้คนไปฆ่าชีวิตผู้คนไป21คนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีล่ะในวิกฤตก็ทำให้เกิดโอกาสทำให้ภูฏานตอนนั้นตื่นตัวคุณกนิกาในช่วงที่ประเทศอื่นๆนี่ไม่ได้สนใจเพราะในภูฏานเป็นประเทศเล็กๆถูกไหมคะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยที่ทำให้ในภูฏานเนี่ยเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยตั้งเป็นศูนย์เตือนภัยที่เรียกว่าจับตา24ชั่วโมงที่ดิฉันใช้คำว่ามอนิเตอร์นะคะก็คือ การเฝ้าจับตามองและลักษณะเนี่ยก็คือมีคุณเดเชนเพลดอนนะคะเป็นวิศวกรในโครงการเตือนภัยจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เขาเรียกกันว่าจีลอฟนะคะจีลอฟเขาบอกเลยบอกว่าตอนนี้พวกเราระมัดระวังมากขึ้นเรามีศูนย์เตือนภัย คือหลังจากเกิดเหตุไปปี1994แต่กว่าจะมีศูนย์เตือนภัยจริงๆเนี่ยคือปีคศ2011เพราะว่ามันมาจากโครงการตั้งแต่ปี1994นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาพัฒนาถามว่ามันดูอะไรบ้างมันมีเครือข่ายที่ติดระบบเซ็นเซอร์นะคะที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่อยู่ในทะเลสาบที่มีธารน้ำแข็งปกคลุมอยู่แล้วมันก็จะไปตรวจต่อที่แม่น้ำในการไหลลงมานะคะว่าอ่ะพอมันละลายแล้วเนี่ยปริมาตรน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแม่น้ำไปยังไงบ้างจากนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับระบบไซเรนนะคะระบบเตือนภัยที่ไปเตือนกับชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่โดยที่มีการย้ำว่าถ้าอันเนี้ยประกาศเตือนคุณต้องอพยพนะอันนี้คือสิ่งที่ฉันอ่านเรื่องนี้แล้วแบบโอ้โหมันเหมือนประเทศไทยมากเลยดิฉันจำได้ว่าช่วงที่เรามีปัญหาน้ำท่วมน่านหัดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญของไทยเองบอกว่าเชื่อไหมคุณกนิกาสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่ไทยเราพลาดก็คือพวกฝายเล็กๆเนี่ยแหละค่ะพวกผนังกั้นน้ำเนี่ยแหละใช้คำนี้แล้วกันผนังกั้นน้ำธรรมชาติเนี่ยมันรั่วมันชำรุดและเราเนี่ยไปคิดกันแต่เฉพาะโครงการใหญ่ๆว่าโอ้จะต้องทุ่มเงินกี่พันล้านอะไรคุณกนิกาคิดดูตั้งแต่สมัยน้ำท่วมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจนบัดนี้เนี่ยโครงการขนาดใหญ่เราคืบหน้าช้ามากทีนี้กรณีของการที่มาดูแลแบบลักษณะของภูตานนี่ว่ามันมีสิ่งที่คล้ายกันก็คือเวลาที่ชุมชนหรือว่าส่วนกลางคุณร่วมมือกันไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้วคุณเฝ้าสังเกตมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงได้ไหมในช่วงที่เกิดวิกฤตช่วงที่สมมติกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมาหรือสนทช.นะคะประกาศเตือนออกมาคุณจะมีตัวกลางยังไงที่จะโยงมาไปถึงท้องถิ่นได้อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ภูฏานเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าธารน้ำแข็ง600แห่งในทะเลสาบเนี่ยคุณคิดว่ามันยากไหมในการที่จะไปจับตามองว่าอันไหนมันจะละลายแล้วก็ถล่มลงมาใส่หมู่บ้านเราเขาก็เลยทำเป็นแผนผังว่าพื้นที่เสี่ยงคือตรงไหนบ้างเขาก็บอกเอาจริงๆที่ค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยมีอยู่17แห่งนะคะที่อันตรายมากๆเป็นแม่น้ำที่หลากหลายเข้ามาที่เมืองพานัสสังจูนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันยังมีอีก4ธารน้ำแข็งในทะเลสาบที่มีความเขาเรียกว่าเปราะบางมากๆเขาก็เลยประเมินแบบ worst case scenario ไว้คือแบบภาพฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็คือเขาจะไม่บอกว่าเอาอยู่ได้เขาบอกเขาไม่พูดคำนี้แต่เขาจะเอาคำที่บอกว่าถ้ามันแย่ที่สุดมันจะเกิดทำให้ทะเลสาบเนี่ยมันถึงขั้นแตกตัวแล้วก็มีการแบบว่าถล่มลงมาตอนนั้นเนี่ยจะมีน้ำ53ล้านคิวบิกเมตรไหลลงมาสู่พื้นที่ข้างล่างอันนี้แหละค่ะคือวิธีการที่ประเมินแย่ที่สุดไว้จากนั้นไอ้ชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยมีเวลากี่นาทีที่จะอพยพนะคะถ้าระดับน้ำเปลี่ยนคุณมีเวลาเท่าไหร่แล้วเขาก็พูดเลยว่าทีมงานของเขาเนี่ยจะต้องทำงาน24ชั่วโมงในช่วงที่ต้องมีการดีเทคว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่โดยสรุปแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการพูดถึงว่ามีหน่วยงานที่ต้องทำงานใกล้ชิดด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นระบบราชการนะคุณกนิกาเมื่อวานคุณกนิกาพูดไงบอกว่าประเทศไทยมีแผนมีนโยบายมีทุกอย่างทำไมมันไม่ได้ดิฉันก็จะพูดทุกครั้งจนคุณกนิกาเบื่อไปข้างอ่ะคือเรื่องปฏิรูประบบราชการนั่นแหละนะ
15: คะ
16: คือเราไม่สามารถทำให้หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยที่มีกันอยู่แล้วบอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเชื่อมยังไงภูฏานเขาใช้วิธีการว่าจะต้องมีตัวกลางให้ได้ก็เป็นเจตจำนงทางการเมืองนั่นแหละคุณกนิกาคือคุณต้องบอกว่าหน่วยงานที่ทำด้านที่ภัยพิบัติทั้งหมดน่ะถึงเวลาหรือยังที่คุณมีงบประมาณมหาศาลทุนทันสมัยที่สุดเลยแต่คุณดูภูฏานใช้วิธีเดินป่าเดินเขาแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ย 70% ของผู้คนที่กระจายอยู่ตามริมแม่น้ำคุณกนิกาเชื่อไหมว่าเขาเก็บข้อมูลหมดเลยว่าคุณจะเดินคุณจะโดนอะไรยังไงบ้างเวลาน้ำมันหลากเข้ามาคุณจะอพยพไปที่ไหนบ้างคุณจะมีวิธีการชานเอลน้ำยังไงที่จะไม่ปัดน้ำไปที่ชุมชนอื่นที่เป็นพื้นที่หาเสียงของคุณอะไรเงี้ยคือคุณจะต้องทำในเบอร์นั้นเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าติดตามนะคะว่าศูนย์ภัยพิบัติศูนย์เตือนภัย24ชั่วโมงของเขาเนี่ยเขาก็จริงจะสามารถรับมือได้หรือไม่นะคะกับภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะคุณกนิกาค่ะ
15: อันนี้ก็คือเรื่องเด่นเรื่องนึงค่ะ คุณสังกมาคะในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เนี่ยก็มีคำเตือนเนาะทั้งจาก Anthropic เองทั้งจาก UN เองว่าเฮ้ยเราควรต้องมาคุม AI หรือหยุดพัฒนา AI กันก่อนไหมพอคุณสังกมาบอกว่าจะเล่าเรื่องว่า AI จะสังหารมนุษย์ภายใน10ปีเนี่ยนึกถึงโครงการ Skynet ในเรื่อง Terminator เลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะ
16: ก็อันนี้เรียนรายงานต่อเลยนะกนิกา
15: ค่ะค่ะ
16: เป็นประเด็นที่มันมีชื่อคนคนหนึ่งที่ตอนนี้ไวรัลมากๆนะคะดังมากๆเลยก็คือจาคอบคอกเซนคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบไก่กาที่ไหนกันนี่กาเป็นนักวิจัยแต่เป็นนักวิจัยที่เคยทำงานกับตัวท็อปของบรรดาบริษัทที่ทำ AI ทั้งหมดเลยนะคะจริงๆเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งพูดไปเองว่าสหรัฐนะคะคือรัฐสภาสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยมองว่าเรื่องนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดภัยที่เรียกกันว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์คือแบบว่าตอนนี้บริษัททั้งหลายเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยโอ้ประกาศผลประกอบการกันใช่ไหมคะรายวันเลยว่า AI เนี่ยมาแน่อย่างนั้นอย่างนี้แต่มุมนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้แข่งกันในเรื่องการรักษาความปลอดภัยว่าจะสู้กับมันยังไงต่างหากนะคะโดยตัวของคนที่ผู้คนกำลังแชร์กันให้ว่อนเลยแล้วสวทุกพรรคของสหรัฐพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอ้ยอันนี้เราช้าไม่ได้นะเราจะปล่อยบริษัทเอกชนให้แข่งขันกันแล้วเอาชีวิตมนุษย์ไปเป็นเดิมพันเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ทางฝั่งอังกฤษก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเจ้าของคอกซ์เนี่ยได้บอกเลยนะคะบอกว่าเขาเนี่ยขอลาออกจากบริษัท Anthropic Anthropic นี่ยักษ์ใหญ่มากท่าน AI นะที่แบบว่าต่อกรกันทั้งตลอดนะฮะเขาเตือนเพื่อนร่วมงานเขาก่อนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้านานาชาติไม่ร่วมมือกันมันจะเกิดสิ่งที่ว่าใช้คำว่าเสี่ยงแล้วกันนะคุณเงินดีกาเดี๋ยวคนจะแบบเอ๊ะพูดซะเหมือนในหนังเลยจริงๆเนี่ยตัวของอดีตนักวิจัยคนนี้เขาอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องการดูแลระบบต้องประเมินเรื่องความปลอดภัยแล้วเขาพบจริงๆว่าโอ้บริษัทต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ลงทุนไม่ได้จริงจังไม่ได้มองเห็นปัญหานี้อย่างแท้จริงด้วยซ้ำและมันเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความสูญพันธุ์ของมนุษย์เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองบอกผมเองเนี่ยก็เพิ่งมาแบบเอ้ยสนใจใส่ใจจริงๆจังๆเมื่อไม่นานนี้เองเหมือนกันนะแล้วผมก็เลยเห็นว่าความเสี่ยงเนี่ยมันยิ่งใกล้ภัยมันยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะคะทีนี้ถามว่าก็มันก็เตือนกันอย่างเงี้ยมาอยู่เรื่อยใช่ไหมกันนิกาบอกโอ้ยอันตรายอันตรายอะไรต่างๆนะคะทีนี้มันก็มีคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมารับลูกกับเจคอบอีกคนชื่ออีแวนฮาร์บิงเกอร์คนนี้อยู่แอนโทรปิกเหมือนกันนะคะเขาโพสต์ที่หนักกว่านั้นด้วยนะคะเขาเป็นหัวหน้าทีมด้านวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าดูการพัฒนาคุณกนิกาว่าเออทั้งพัฒนาทั้งวิจัยทั้งป้องกันทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี้ยมันไปด้วยกันมันอะไลเมนต์หรือเปล่าเขาพูดตรงๆเลยบอกว่าความเห็นส่วนตัวผมนะมีโอกาสมากกว่า10%ที่ AI อาจจะฆ่ามนุษย์ทั้งหมดภายใน10ปีข้างหน้าตัวเลขเนี้ยเขาบอกเลยว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าก็บริษัท Anthropic อ่ะไม่เห็นจะมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง Super Intelligence คือแบบ AI ที่ซุปเปอร์จะฉลาดฉลาดมากๆแล้วเส้นทางที่มองว่าจะรับมือได้จะสำเร็จได้มันก็ไม่เห็นมีด้วยซ้ำคือมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้เวลาพูดเนี่ยคนก็จะมีกลุ่มที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกันนิการเหมือน IO อ่ะที่แบบนักวิชาการพูดก็ไม่ดีซื้อพูดก็ไม่ดีคือตำหนิทุกคนน่ะแต่จริงๆเนี่ยเราพูดกันด้วยเหตุผลเขาบอกคราวนี้มันเป็นไม่ใช่คนภายนอกเป็นคนที่ทำงานโดยตรงด้าน AI เลยจากขอบเนี่ยทั้ง OpenAI ทั้ง Anthropic เนี่ยยอมลาออกอ่ะงั้นนี่กาคิดดูว่าเขามีเขาเรียกอะไรนะมนุษยธรรมนะพอลาออกไปคือไม่เอาเงินอ่ะพวกเงินมหาศาลเลยที่เขาได้แต่เขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่าเขามองว่าทั้ง OpenAI และ Anthropic เนี่ยเร่งสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าซุปเปอร์ฉลาดให้มันพัฒนาตัวเองคือมันพัฒนาจนเก่งสร้างระบบเนี่ยแล้วมันมาพนันกับชีวิตมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ที่ฉันพูดไปคุณฮาร์บิงเกอร์เนี่ยบอกว่าไอ้โมเดลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันน่ากังวลตรงที่เรียกว่าระบบที่มันระบบตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมที่ฉันได้ติดนะเวลาใช้หรือถ้าไม่ให้ใช้นี่ก็คงไม่ได้แล้วติดกันหมดแล้วล่ะแต่ว่าก็บอกไอ้สิ่งที่มันมีตอนนี้มันไปทำสิ่งที่เรียกว่า self improvementคือมันจะไปพัฒนาเหมือนพัฒนารุ่นน้องอ่ะอย่างนี้ค่ะมันส่งต่อให้รุ่นต่อไปเก่งแล้วมันก็เขาเรียกว่าเร่งตัวเร็วความสามารถของมนุษย์ด้วยเห็นไหมคะข่าวที่เพิ่งออกมาล่าสุดว่ามันไปแคร์ไอ้เจ้าคณิตศาสตร์

0: คณิตศาสตร์ได้ภายใน4วัน
1: น
0: ักวิชาการบอกว่ามันลอกผมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคือมันเร่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบอกว่าอ๋อคุณก็อย่าสั่งพร้อมผิดสิคืออย่าใส่คำสั่งผิดสิก็บอกมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปเถียงกันแต่มันจะต้องมาเถียงกันเรื่องแค่ว่าเราทำยังไงไม่ให้ระบบเนี่ยมันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยจะคุมมันยังไงเขาบอกจุดเนี้ยไอ้คำว่าการแข่งขัน AI AI race เนี่ยที่บอกว่าโอ้ยคุณอิจฉาระบบ AI ผมมากกว่าคุณอิจฉาบริษัทผมบอกไม่ใช่คือคุณไม่ได้มาแข่งโมเดลคุณไม่ได้แข่ง GPU ที่เก็บข้อมูลไม่ได้แข่งพวกคือมันไม่ได้เป็นการแข่งขันทางด้านนั้นนะแต่บอกคุณน่ามาแข่งขันกันเรื่องการควบคุมมากกว่าไหมคือ AI คุณเขียนโค้ดคุณวิจัยคุณทดลองแต่ไอ้รุ่นต่อไปเนี่ยมันจะโหเร็วขึ้นแบบเร็วแบบทวีอ่ะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความปลอดภัยเรียกว่า safety stack ไม่โตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเวลาคุณเถียงกันเฉพาะเรื่อง geopolitics เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการควบคุมเรื่องการจัดสรรงบประมาณอันเนี้ยคุณจะต้องมานั่งพูดเรื่องนี้มากกว่าว่าคุณจะพัฒนายังไงนะคะคนวงในเนี่ยเขาบอกออกมาหมดแล้วว่าทุกคนเนี่ยพูดแต่ความสามารถโอ้มันเก่งเศรษฐกิจมันดีแต่ขอให้หันมาพูดเรื่อง control เถอะหันมาพูดเรื่องว่าเราจะทำยังไงกับ regulation เรื่องการควบคุมเรื่องงบประมาณอย่างจริงจังสักทีค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะเดี๋ยวจะพากันไปที่อาเซียนราวอัพนะคะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันกำลังจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องการค้าไทยกัมพูชาหลังเหตุประทะกันหลายๆครั้งหลายๆและลอกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้มาพูดกันในประเด็นกัมพูชากันสักวันนึงนะคะหลังจากที่ไม่ได้รายงานเรื่องกัมพูชามาระยะหนึ่งแล้วนับตั้งแต่ช่วงเกิดกรณีพิพาทกันใหม่ๆนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยก็ล่วงเลยเข้ามาเกินปีกว่าแล้วนะคะมึงเพราะว่าตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เกิน1ปีละที่ตอนแรกเนี่ยเรารวมทั้งบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการค้าขายข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยคิดว่ายังไงซะกัมพูชาก็คงจะตัดไม่ตาขาวไม่ขาดหรอกเพราะว่ายังต้องพึ่งพาสินค้าจากไทยอยู่แต่ระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาหรือว่า1ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาคิดใหม่ทำใหม่แล้วค่ะคือหลังจากที่เกิดประเด็นแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไปในแนวเดียวกันก็คือพวกลักชาติคลั่งชาติแบนสินค้าไทยต่อต้านสินค้าไทยแต่เขายังสามารถอยู่ได้ก็เลยไปหาข้อมูลค่ะว่ากัมพูชาอยู่ได้ยังไงนะคะก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับผู้สื่อข่าวชาวกัมพูชานะคะคุณโจมาโต้ค่ะเขาก็เคยเล่าให้ฟังมาครั้งนึงแล้วว่าตอนนี้คือมีสินค้าจากเวียดนามจากจีนไหลเข้ามาในกัมพูชามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีสินค้าไทยที่เป็นสินค้าใหม่ๆเข้าไปอีกแล้วนะเนื่องจากปัญหาพิพาทระหว่างกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันมีกรณีที่ทำให้เราได้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยคิดใหม่ทำใหม่มากกว่าการที่จะพึ่งถึงสินค้านำเข้าจากเวียดนามและจีนแทนไทยเมื่อถามว่าสินค้าจากจีนและเวียดนามเนี่ยเทียบเท่ากับสินค้าไทยได้หรอแล้วก็ความนิยมชมชอบของคนกัมพูชาต่อสินค้าเวียดนามและสินค้าจีนเป็นยังไงเมื่อเทียบกับไทยเพื่อนผู้สื่อข่าวชาวกัมพูชาก็บอกว่าในช่วงแรกๆนะที่คุยกันนะก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ปรับเรื่องอะไรกับสินค้าเวียดนามหรือจีนหรอกเพราะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยสู้สินค้าของไทยไม่ได้และก็คนกัมพูชาเนี่ยก็ยังยกให้สินค้าไทยเป็นที่หนึ่งแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมามากกว่า1ปีเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันเริ่มกลืนนอกจากสินค้าเวียดนามกับสินค้าจีนเริ่มที่จะกลืนเข้ากับความต้องการบริโภคของคนกัมพูชาแล้วเนี่ยกัมพูชายังคิดใหม่ทำใหม่ด้วยแนวคิดที่ใช้คำว่า made in Cambodiaหรือบางสินค้าก็จะผักพระคือพิมพ์ไว้บนหน้าฉลากหรือว่าหน้ากล่องเลยนะคะว่า handicrafting in แคมโบเดียซึ่งอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นการปลุกกระแสนิยมรักชาติขึ้นมาอีกค่ะก็คือต่อไปนี้เนี่ยกัมพูชาจะไม่พึ่งพาสินค้านำเข้าแต่เพียงอย่างเดียวต่อไปแล้วจากจีนหรือเวียดนามแต่ว่ากัมพูชาหันมาผลิตสินค้าขึ้นเองในประเทศค่ะจากตัวเลขนะคะพบว่าความต้องการบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้นในกัมพูชาเนี่ยโดดขึ้นมาสูงมากเลยค่ะเราๆ 30% นะคะในช่วงปีที่แล้วอันนี้ก็มาจากกระแสความคลั่งชาติรักชาติแล้วก็ชาตินิยมนั่นเองนะคะจากข่าวที่หลายสำนักข่าวในกัมพูชาเขารายงานกันนะคะและความพยายามนี้เนี่ยก็คือมันมาจากการบอยคอตสินค้าไทยอะค่ะหลังจากเกิดการปะทะกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่ามกลางการกระแสปฏิเสธสินค้าไทยก็มากัมพูชาในกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เลยดำเนินนโยบายเชิงรุกค่ะผ่านแคมเปญที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปนะ Made in Cambodia National Product Campaign ค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทุกวันนี้นะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าปลีกยุคใหม่รวมไปถึงมินิมาร์ททั่วประเทศมากกว่า700แห่งค่ะที่สมัครใจนะคะนำสินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้สินค้าเกษตรแปรรูปหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ความงามค่ะซึ่งเป็นการผลิตของคนกัมพูชาด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิปบาล์มหรือว่ายาผลิตภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์สำอางนะคะเข้ามาวางจำหน่ายในร้านของตัวเองในซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองแล้วก็สร้างการจดจำแบรนด์ของตัวเองในหมู่ผู้บริโภคแล้วมันก็ปรากฏว่าแบรนด์เนี่ยติดชื่อติดตลาดอย่างรวดเร็วซะด้วยสิโดยถึงสินค้าที่เติบโตดีที่สุดเลยนะคะก็เป็นสินค้าประเภทเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ออแกนิกแล้วก็เครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้านอ่ะตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคชาวกัมพูชาเขาก็หันมาสนับสนุนสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ผลิตขึ้นเองในกัมพูชาเพื่อทดแทนสินค้าจากฝั่งไทยและก็สะท้อนให้เห็นอีกเช่นกันนะคะว่าแนวความคิดของคนกัมพูชาและแน่นอนว่ารวมไปถึงรัฐบาลกัมพูชาเขาไม่ได้คิดแต่จะพึ่งสินค้าจากเวียดนามและจีนเพียง2ทางเท่านั้นต่อหันมาผลิตด้วยตัวเองเรียกได้ว่าทำเองใช้เองกินเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่ายอดความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงโดดขึ้นถึง 30% แต่ในความเป็นจริงค่ะห่วงโซ่อุปทานและการผลิตภายในประเทศเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทดแทนสินค้าทุกประเภทได้อย่างเต็ม 100% นะคะมันมีหลายปัจจัยค่ะเนื่องจากว่า 1. วัตถุดิบขาดแคลนนะคะ 2. ยังมีการปลอมแปลงสินค้าอีกนะคะคือสินค้าปลอมของกัมพูชากันเองก็มีด้วยเช่นกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยก็ยังไม่เทียบเท่ากับเทคโนโลยีการผลิตของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจริงเรียกได้ว่าเป็นปัญหาท้าทายค่ะของทางการกัมพูชาด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีตัวเลขของกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชาที่เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจแล้วก็ตอกย้ำถึงวิกฤตนะคะว่าผลกระทบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลอย่างไรนะคะต่อมูลค่าการนำเข้าสินค้าไทยเข้าไปยังกัมพูชานะคะตัวเลขล่าสุดของกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชานะคะเปิดเผยบอกว่าในช่วง7เดือนแรกของปี2569เนี่ยนะคะมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยดิ่งลงอย่างหัวพามค่ะถึง 37.5% คิดเป็นมูลค่าเพียงแค่เหลือเพียงแค่ 1,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองคิดเป็นเงินบาทก็ยังไม่ถึง 40,000 ล้านบาทเลยถือว่าเป็นการถดถอยอย่างรุนแรงมากๆนะคะในระดับเกือบ 40% นี้คือไม่ได้สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบเฉพาะตัวเลขยอดขายของแบรนด์สินค้าไทยรายใหญ่รายย่อยเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายผู้จัดส่งสินค้าโลจิสติกรวมไปจนถึงธุรกิจบริการหลายๆแห่งค่ะที่ต้องประสบกับภาวะชะงักงันก่อนหน้านี้ได้เคยมีโอกาสนะคะพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ผู้ส่งออกสินค้าไทยไปยังกัมพูชาพบว่าตอนนี้นะคะบริษัทหรือว่าร้านค้าส่งค่ะที่ใหญ่ๆคล้ายๆกับดีโป้ขายส่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะติดตัวไปก็เยอะค่ะถามว่าร้านค้าส่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตลาดของผู้บริโภคหรือไม่ไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ขายทีละเป็นล็อตๆใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นสินค้าที่โรงแรมหรือว่าธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารเนี่ยจะเข้ามาซื้อกันนั่นก็หมายความว่าคือตอนนี้บอยคอตกันแบบว่าแทบจะไม่มีสินค้าไทยหลงเหลืออยู่ในกัมพูชาแล้วนะดังนั้นเนี่ยจึงเรียกได้ว่า กัมพูชาคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่อย่างจริงจังค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาคะคือความคิดที่ก่อนหน้านี้เราเคยคิดกันว่าโอ้กัมพูชายังไงก็ต้องพึ่งสินค้าเราอยู่แน่นอนแหละเขาปิดตัวเองได้ไม่นานหรอกปิดไปจะเอาอะไรกินตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนว่าความคิดของกัมพูชาลึกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้กัมพูชากับไทยเนี่ยมีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งแต่ก็เป็นปัญหาแบบลักปิดลักเปิดใช่ไหมคะคือสู้รบกับไทยแล้วก็เดี๋ยวว่ามาคืนดีกันแล้วก็มีการนำเข้าสินค้าส่งออกสินค้ากันไปแต่ว่าครั้งนี้มันต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอ่ะคุณวินิจฉัยดร.สกมาคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค
1: ่ะขอบคุณมากนะคะคุณวัชรินทร์สำหรับการรายงานวันนี้นะคะในช่วงอาเซียนราวอัพค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ค่ะคุณสังกมาดูข่าวอื่นๆกันนะคะรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ค่ะเปิดโน้ตลับที่ฝ่ายจีนนะคะแอบส่งเข้ามาบนเวทีความมั่นคงกรุงโซลนะคะตอบโต้ต่อหน้าผู้ร่วมงานบอกว่าเนี่ยเป็นการบีบบังคับไร้มารยาทนะคะก็มาจากกรณีทะเลจีนใต้ที่ศาลอนุญาโตตุลาการเคยตัดสินว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนบางส่วนไม่มีฐานกฎหมายขณะที่จีนไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าวนะคะแล้วก็หลังจากที่โดนฝ่ายฟิลิปปินส์เนี่ยแบบแฉกลางงานนี่ทางฝ่ายจีนนี่ตอนนี้ก็ให้โฆษกออกมาสวนกลับนะคะบอกให้ฟิลิปปินส์หยุดเล่นละครตอนนี้เรียกว่าพื้นที่ที่กล่าวอ้างยึดครองกันของจีนกับฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นประเด็นด้วยนะคะในทะเลจีนใต้ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็มาบอกอีกแล้วค่ะว่าสงครามกับอิหร่านจะจบลงทันทีหลังศึกเลือกตั้งกลางเทอมในพฤศจิกายนนะคะแต่ตอนนี้คุณสังกมาคะคะแนนเสียงสนับสนุนของเขาเนี่ยคือลดต่ำลงมากนะคะแล้วก็ส่วนหลังจากมีการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีอย่างน้อย12ประเทศทั่วโลกนะคะที่ประกาศห้ามนำเข้าสินค้าและบริการที่ผลิตจากนิคมของอิสราเอลที่ไปตั้งอย่างผิดกฎหมายในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยสเปนเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์แคนาดานอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสสวีเดนซึ่งก็ตามสหราชอาณาจักรไปค่ะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานดำเนินการไปแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เ
0: มื่อสักครู่ที่ฉันพูดเรื่องของAI ตอนนี้เรียกว่าช่วงอาทิตย์นี้พาเรกันออกมาเตือนภัย AI แล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ออกมายอมรับแล้วนะคะบอกว่า AI สามารถที่จะสังหารมนุษยชาติได้จริงๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกที่ออกมามาย้ำเรื่องนี้นะคะแล้วก็โอ้ที่หน้าเหมือนในหนังนะคุณกนิกาคืออยู่ดีๆขับรถอยู่กลางเมืองและเป็นน้ำที่ดันขึ้นมาเป็นเหมือนน้ำพุอะค่ะขึ้นมาพร้อมๆกันที่ฮาเนดะที่ญี่ปุ่นนะคะที่ออกไปที่นาโกย่านะคะตอนนี้มีรายงานบอกว่าถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แล้วชั่วโมงเดียวฝนตกสะสม105มิลลิเมตรนะคะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏทั่วโลกเนี่ยเป็นเรื่องภาวะโลกร้อนที่จะต้องเตรียมรับมือกันอย่างจริงจังแล้วก็มีรายงานนะคะจากทาง Financial Times บอกว่าการที่จีนนั้นเติบโตได้ดุลการค้าจำนวนมหาศาลในการค้าระดับโลกยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้กับภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่ายิ่งทำให้เกิดอำนาจต่อรองมากขึ้นด้วยค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้กระแสต้าน Data Center ตอนนี้กำลังน่าจะเป็นประเด็นที่เขย่าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะเพราะว่าคนอเมริกันถึง 61% ไม่เอาโครงการใกล้บ้านนะคะแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสนับสนุนเนาะบอกว่าใครไม่เอา Data Center ถือเป็นพวกแบบล้าหลังนะคะไม่รักการพัฒนาส่วนที่เกาหลีใต้ค่ะตอนนี้กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องรัฐบาลอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสงครามของอิหร่านนะคะส่วนเรื่องแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทยค่ะคุณสังกมาคะเปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานว่าในรายงานเนี่ยพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR นะคะจะเริ่มสร้างภายใน10ปีจะกระจาย5ภูมิภาคทั่วประเทศเดี๋ยวไว้หลังมาคุยเรื่องนี้กันค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของไทยเนี่ยเรียกทูตอิสราเอลให้มากำจัดพฤติกรรมของคนชาติตัวเองค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Milk Driven My Food
5: สนับสนุนโดย
6: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
7: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
9: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อไป
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
15: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ค่ะมาต่อกันนะคะที่อิสราเอลกับจังหวัดภูเก็ตคุณกันนิกาคือจริงๆก็หลายที่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่ของคนอิสราเอลที่นั่นมันจะมีประเด็นอะไรที่ซ่อนอยู่เรื่องของพฤติกรรมเรื่องเรียกทูตจะเป็นอย่างไรบิ๊กสตอรี่ไปติดตามค่ะ
5: บิ๊กสตอรี
4: ่เอาอย่างนี้ก่อนตอนนี้กันทราบว่าที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะจะมีจัดงานใหญ่ของอิสราเอลเลยค่ะคุณกันนิกา
6: ใช่ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทศกาลปีใหม่ยิวเนอะรอสฮาซานานะคะแล้วก็ยังมีพิธีชำระล้างบาปที่เรียกว่าตัสลิสเนี่ยจัดขึ้นที่ชาบัตเฮาส์ป่าตองบนถนนราชอุทิศ200ปีที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมงานสูงถึง2,000คนเลยทีเดียวเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคุณสังมาคะที่มีเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลเนี่ยเทลอาวีฟเนี่ย 3-4 เที่ยวต่อสัปดาห์เลยนะคนก็เยอะมากเลยซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เนาะเพราะว่าทั้งเรื่องการขยายตัวของทุนต่างชาตินะคะใช้นอมินีเรื่องประเด็นความมั่นคงเรื่องการที่ทำไมอยู่ๆแรปบายที่เรียกแรปบายโจเซฟเนี่ยนะคะได้สัญชาติไทยแล้วก็ใช่เป็นนักบวชแล้วก็เฮ้ยก็พอเป็นสัญชาติไทยคุณก็มีซื้อที่ดินได้อะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตนะคะเขาไปยื่นหนังสือผู้ว่าคัดค้านการจัดพิธีครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเนาะแต่ว่าก็ต้องเรียกว่างานดูเหมือนก็ยังดำเนินอยู่นะคะวันพรุ่งนี้ก็คงมีงานนี้ค่ะคุณสังมาแล้วตอนนี้อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตรงย่านสุขุมวิท22เนี่ยตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างศูนย์ชุมชนชาวยิวขนาดใหญ่เพื่อรองรับเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าศูนย์ชุมชนนี้เนี่ยแบบมีใต้ดินถึงตั้ง5ชั้นเลยทีเดียวนะคะคุณสังมา
4: ทำใต้ดินเลยเหรอเหมือนถนนตาช้าอะไรนะเนี่ย
6: ทำนองนั้นค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าคือตอนนี้เนี่ยมีชาวอิสราเอลเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเนาะถ้าเทียบกับในช่วงที่ยอดรวมนักต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดลง 7% คือภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยลดลง 7% แต่ว่าคนอิสราเอลเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยช่วงแค่8เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 7%
4: ค่ะ
6: นะคะปีที่แล้วเนี่ย 400,000 กว่าคนเนาะซึ่งก็สูงกว่าปีก่อนหน้าเนี่ย 46% อยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ย8เดือนแรกปาไปเกือบ300,000ละ207แล้วนะคะค่ะ
4: แต่ทีนี้ก็คือว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนทุนเทาจีนไหมกันนิกาคนอิสราเอลมาผิดกฎหมายมาเลี่ยงกฎหมาย
6: คือตอนนี้มันก็ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะนะคะอย่างที่ทางอสมทเนี่ยได้รายงานติดตามเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้สัญชาติที่รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการถือครองที่ดินการใช้นอมินีในการถือครองบรรดาพวกบริษัทต่างๆคือแทบจะเรียกว่าเหมือนกับทัวร์ศูนย์เหรียญอะคือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคนเขามาเนี่ยก็ทุกอย่างเข้าไปในกิจการของคนอิสราเอลทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นค่ะที่ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งทางสำนักข่าวไทยเนี่ยเรารายงานไป10กว่าตอนเลยเนาะก็เลยต้องเปิดโอกาสให้ทางทูตอิสราเอลเนี่ยติดต่อขอไปยังทูตอิสราเอลเพื่อขอให้เขาพูดว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วเราก็แถมแนมไปด้วยทั้งเรื่องชาบัตเฮาส์เรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนะคะที่ทำผิดกฎหมายไทยค่ะ
4: แล้วฝั่งของเราทำอะไรบ้างไหมคะคุณกนิกาเพราะว่าดิฉันเห็นอย่างกรณีตอนอยู่สิงคโปร์เวลาคุณจะไปสร้างศาสนสถานอะไรเนี่ยมันต้องมีกรรมการแล้วก็มันจะต้องมีความเขาเรียกว่าพหุวัฒนธรรมอ่ะคือจะเป็นแบบชาบัตโดดๆไม่ได้นะจะต้องเป็นแบบสมมติมีฮินดูก็ต้องมีพุทธมีมุสลิม อย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลไทยเราทำอะไรได้ไหมคุณกนิกาเขาทำอะไร
6: เอาแบบระดับชาวบ้านก่อนเนอะเพราะคุณสั่งมาถามเรื่องนี้มาเนี่ยคือชาวบ้านที่ภูเก็ตเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าพอพื้นที่ไหนที่มีคนอิสราเอลหรือธุรกิจอิสราเอลเข้าไปยึดพื้นที่เยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีการร้องเรียนเสียงอาซานของมัสยิดซึ่งมัสยิดเขาอยู่มาก่อนหน้านั้นนานมากแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ยวันที่8กันยายนเนี่ยนะคะทางก็คือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยก็เรียกเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยให้มาพบเนอะก็คือนางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะคะคือในเน้นอ้างอิงการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศละกันกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยใช้คำว่าพบหารือแต่เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าว่าทำไมถึงใช้คำว่าเรียกทูตเข้าพบเนอะการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศในเพจกระทรวงการต่างประเทศเลยนะคะก็จะบอกว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยอิสราเอลหารือประเด็นเฉพาะเรื่องที่อาจกระทบเป็นอุปสรรคต่อการความสัมพันธ์ระดับประชาชนการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็ยืนยันถึงผลประโยชน์ร่วมกันในโอกาสการขยายความร่วมมือด้านอื่นๆดูไม่ตื่นเต้นใช่ไหมคะคุณสังกมาถ้าแบบนี้เนี่ยเราดูจาก
4: มันลึกๆมันตื่นเต้นนะนี่ค่ะ
6: มันมีระหว่างบรรทัดอยู่เนอะซึ่งเขาก็คุณศิริศักดิ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังบอกว่าทางการไทยเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสัญชาตินะคะแล้วก็ยกกรณีที่มีในประเทศชาวอิสราเอลก็ในประเทศชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่กรณีกันเนี่ยนะคะแล้วก็กรณีที่เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมความข่มขู่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็อธิบายให้ทางฝั่งอิสราเอลฟังนะคะแล้วก็คุณศิริศักดิ์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรนำไปถูกเหมารวมกับชาวอิสราเอลทั้งหมดโดยทางการไทยเนี่ยจะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรายกรณีตามกฎหมายเช่นเดียวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะคะแต่ดิฉันคิดว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานได้มันกว่านี้ค่ะ
4: นั่นน่ะสิบรรยากาศเขามองกลับมายังไงบ้าง
6: ค่ะเรียนไล่ไปนะคะเอาแบบมันน้อยก่อนอันนี้ก็คือบลูมเบิร์กนะคะบลูมเบิร์กเนี่ยก็ใช้คำว่าThailand place Israelis ambassador ก็คือหมายถึงกดดันเนี่ยเนาะเขาใช้คำว่ากดดันก็คือบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้เรียกร้องให้อิสราเอลกำชับให้พลเมืองของตนเคารพกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นหลังจากเกิดเหตุหลายครั้งเนาะซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของไทยโดยเขาก็บอกว่าคุณศิริศักดิ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนหารือทูตอิสราเอลเนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะคะถึงข้อกังวลเหล่านี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าสัญชาติใดจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะในนี้โค้ดคำพูดเลยบอกว่านักท่องเที่ยวควรเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็บอกว่ารองนายกศิริศักดิ์เน้นย้ำว่าไทยเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ได้คำนึงถึงสัญชาตินะคะแล้วก็บอกว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็กำลังยกระดับความเข้มงวดของกฎระเบียบสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องการลดไอ้ฟรีวีซ่านะคะตอนนี้เนี่ยเหลือ30วันแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้นะคะก็ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยก็จะเดรเทศนะคะซึ่งบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็อ้างอิงถึงกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเซ็นคำสั่งเดรเทศชาวต่างชาติ2รายนะคะแล้วก็พูดถึงการที่คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนักเคลื่อนไหวชาตินิยมแบบเขาเรียกเวเทอรันเนี่ยนะคะรุ่นเก่าซึ่งประท้วงเขาบอกว่าการประท้วงของเขาเนี่ยเมื่อ2ศตวรรษก่อนเนี่ยก็คือปูทางนำมาสู่การรัฐประหารตอนนี้เนี่ยเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนรวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลในวันนี้นะคะวันพฤหัสนี้แคมเปญของสนธิเนี่ยก็คือวางทวงคืนประเทศไทย นะคะตอนนี้เขากำลังพยายามกดดันรัฐบาลให้ปราบปรามการลงทุนจากต่างประเทศที่ไม่โปร่งใสโครงสร้างการถือครองหุ้นโดยใช้บุคคลอื่นก็คือนอมินีนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ยวางแผนไว้หลังจากที่มีการชุมนุมเล็กๆที่หน้าสถานทูตเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งก็เป็นกลุ่มชาตินิยมอีกกลุ่มนึงที่เรียกร้องให้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยเคารพกฎหมายแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะแล้วก็เขาก็ไปอ้างอิงข้อความของที่คุณเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญต่อเราแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องรายได้เท่านั้นมันยังเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก็อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อันนี้เป็นการรายงานของบูมเบิร์กแต่ที่ดิฉันบอกว่าที่สุดเนี่ยต้องเจรูซาเล็มโพสต์คุณสังมาคะเจรูซาเล็มโพสต์เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นสำนักข่าวของทางฝั่งอิสราเอลเองนะคะงานนี้เนี่ยเขามีผู้สื่อข่าวมาด้วยเพราะว่าอะไรคะจากข่าวของเขาเนี่ยบอกเลยบอกว่าพูดเนี่ยพูดกับผู้สื่อข่าวก่อนว่าเขารู้ว่าถูกเรียกนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเจรูซาเล็มโพสต์เนี่ยใช้คำว่าซัมมอนเลยก็คือการที่เจ้าบ้านเนี่ยประเทศที่เป็นโฮสต์เนี่ยเรียกทูตเข้าพบนะคะต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆอ่ะเขาถึงได้เรียกทูตเข้าพบเขาใช้คำนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่านางฟิชเชอร์แคมเนี่ยก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบยกความกังวลที่เกี่ยวข้องของเธอว่าการที่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวอิสราเอลชาวยิวในประเทศไทยพร้อมๆกับการที่จะบอกว่าเธอกังวลถึงประเด็นเหล่านี้นะแต่ก็จะเน้นย้ำถึงการลงทุนของคนอิสราเอลในประเทศไทยด้วยแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยได้จากการท่องเที่ยวคุณสังมาอันนี้คือสิ่งที่พูดบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนนะคะ

0: นักท่องเที่ยวนะไม่สามารถทำอะไรตามใจชอบที่นี่นะคะแล้วก็บอกว่าบางรายเนี่ยได้ทำร้ายความรู้สึกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูเก็ตและพังงาขออภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็บอกว่าคือเธอทูตเนี่ยฟิชเชอร์แคมเนี่ยก็บอกว่าเธอรับทราบถึงความกังวลเนาะพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางคนและเสนอให้จัดทำข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามดูแอนโดนอ่ะคุณสังกมาเอกสารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแล้วก็ถ้ามีการจัดทำเอกสารดังกล่าวเนี่ยจะถูกแจกจ่ายไปยังสถานทูตอิสราเอลบริษัทท่องเที่ยวแล้วก็สายการบินนะคะคุณสังกมาคะคือในรายงานข่าวเนี่ยประโยคนี้เนี่ยบอกว่า Fisher Camp ก็คือทูตเนี่ยพูดแบบนี้เอาเข้าจริงเนี่ยเป็นคำพูดที่คุณเสียศักดิ์เนี่ยออกมาเล่านักข่าวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยในอิสราเอลเยรูซาเล็มโพสต์พูดเลยนะคะว่าก่อนที่จะไปเนี่ยทูตเนี่ยบอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวแต่ทันทีที่ประชุมจบปุ๊บเนี่ยไปเลยคุณสังกมา
1: ไม่ได้อยู่ต่อ
0: ค
1: ือ
0: ทูตฟิชเชอร์แคมป์ออกจากสถานที่ทันทีหลังการประชุมไม่ได้พูดคุยกับนักข่าวค่ะนะคะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยใช่แล้วก็สิ่งที่บอกว่าจะทำไอ้ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเนี่ยรัฐบาลไทยก็เรียกร้องให้ดำเนินการเข้มข้นขึ้นคือทำแค่นี้มันไม่พอเนาะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คือตอนนี้มันเรื่องมันมากขึ้นมากขึ้นอ่ะคุณทำแค่เอกสารแจกเนี่ยมันไม่พอนะคะแล้วก็เยรูซาเล็มโพสต์ก็ปิดท้ายบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียง2วันก่อนการประท้วงที่วางแผนหน้าสถานทูตอิสราเอลนะคะการประท้วงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อต้านสิ่งที่ผู้จัดเรียกว่าทุนต่างชาติสีเทาและธุรกิจต่างชาติที่พวกเขาอ้างว่าดำเนินการผ่านตัวแทนของคนไทยก็คือพวกนอมินีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเด็นอื่นที่ผู้จัดเนี่ยได้ชี้ให้เห็นก็คือว่ามันมีนอกเหนือจากกิจกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีชาวจีนชาวรัสเซียแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆด้วยนะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยคือก็น่าสนใจเยรูซาเล็มโพสต์เนี่ยเขาก็รายงานแบบคือตรงไปตรงมาคือรายงานไอ้ตกไอ้สิ่งที่สื่อใหญ่ๆอื่นๆอ่ะไม่ได้รายงานเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่บอกว่าเฮ้ยทำแค่นี้ไม่พอมันต้องทำมากกว่านี้หรือการที่ทูตฟิชเชอร์แคมเนี่ยบอกนักข่าวก่อนไปนะว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็พอประชุมเสร็จปุ๊บเลย
1: ค่ะนะคะจริงๆมันต้องมีเรื่องที่โปร่งใสเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบนะที่คุณมาทำให้คนของคุณมาในประเทศไทยนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
2: บิ๊กสตอรี่
1: ค่ะก็เรียกว่าทาง AI ก็เป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันนี่กาเมื่อวานนะทาง ChatGPT OpenAI เนี่ยของ OpenAI เขาอ้างว่าบริษัทเนี่ยเขาแก้ปัญหาพิษศาสตร์ได้ที่มนุษย์เนี่ยแก้ไม่ได้นะคะใช้เวลาแค่88ชั่วโมงเท่านั้นเองถามว่าไปแก้ไขอะไรไปแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกที่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากของคณิตศาสตร์สมัยใหม่เหมือนกันนี่กาคือสมการที่เรียกว่าอธิบายการไหลเคลื่อนที่ของอ่ะเขาบอกโอ้ย90ปีแล้วไม่เห็นมีใครพิสูจน์ได้เลยว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเช่นว่าเราเปิดน้ำจากก๊อกตอนออกจากก๊อกเนี่ยมันเร็วเท่านี้แต่ตอนมันค่อยๆกระจายตัวตอนมันม้วนตัวล่ะมันเป็นยังไงไอ้เจ้า OpenAI บอกว่าโอ้ยมันค้นพบแล้วนะคะเนี่ยใช้การคำนวณสร้างสมการไปความเร็วอะไรต่างๆแค่ไหนเนี่ยจัดการได้หมดเลยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยบรรดานักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ใช่สมการเขาไม่ได้ถามเพียงแค่ว่าน้ำไหลเร็วเท่าไหร่แต่เขาถามว่าเราเนี่ยจะต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าเวลามันไหลออกมามันเรียบไหมมันมีอยู่ไหมมันเป็นระเบียบไหมคือสรุปแล้วเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือพวกนักคณิตศาสตร์บอกว่าพวก AI คุณเนี่ยก็มันลอกความเห็นของมนุษย์นั่นแหละของนักคณิตศาสตร์นั่นแหละแต่มนุษย์เนี่ยเวลาเขาถามกันเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถามเรื่องความเร็วการคำนวณแต่เขาต้องการให้พิสูจน์ให้ได้ว่าคุณเอาหลักคิดอะไรมาคิดและไอ้ค่าประหลาดที่ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยคุณจะคุมมันได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆว่ามนุษย์เถียงกับ AI กันรายวันเลยค่ะคุณกันนิกามันกระทั่งโจทย์คณิตศาสตร์ค่ะ นะคะ
0: ค่ะกนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันสังกมาสารวัตรขอบพระคุณที่ติดตามรายการ